อนที่สองว่าด้วยลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศเมียนมาประเด็นแรกที่เราจะมาดูกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะคะของประเทศเมียนมาลักษณะที่โดดเด่นมากนะคะในทางสังคมของประเทศเมียนมาก็คือความเป็นพหุสังคมมีความหลากหลายทางด้านประชากรภาษาแล้วก็วัฒนธรรมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมานะคะที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทก็ตามแต่ว่าในประเทศเมียนมายังมีกลุ่มชาติพันธุ์หลักและก็ชาติพันธุ์ย่อยนะคะรวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆนอกเหนือจากพุทธศาสนาอีกเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าชาติพันธุ์หลักของพม่าเนี่ยได้แก่พม่ามอญฉานกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงแดงนะคะหรือว่ากะยากะฉินชินแล้วก็ยะไข่ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆอาทิปะหล่องดะนุปะโอว้าโกกั้งนะคะเป็นต้นในรัฐธรรมนูญของเมียนมาแม้ว่าจะระบุว่าให้ประชาชนนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือชาวเมียนมาเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาเพศหรือเผ่านะคะเพราะว่าทั้งหมดถือเป็นพลเมืองแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะพบได้ว่าชาวพม่าเนี่ยที่เป็นชาวพม่าแท้ๆเนี่ยมีสิทธิ์นะคะเหนือเผ่าพันธุ์นะคะชาติพันธุ์อื่นๆทีนี้นอกจากชาวพม่าแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะในประเทศเมียนมาก็ยังมีชาวอินเดียนะคะและชาวจีนนะคะและลูกหลานนะคะที่อาศัยอยู่เนี่ยเป็นจำนวนมากศาสนานะคะรัฐบาลเมียนมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ว่ารัฐบาลเมียนมาก็ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนานะคะนิกายเถรวาทในมากที่สุดชาวพม่าชาวมอญชาวฉานนะคะส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อย่างกะเหรี่ยงกะยากะฉินแล้วก็ชินนะคะจะนับถือศาสนาคริสต์ทีนี้การกระจายตัวของประชากรเนี่ยนะคะในดินแดนของพม่าเนี่ยมีลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอประชากรส่วนใหญ่นะคะจะอาศัยอยู่บริเวณที่ราบภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปากแม่น้ำอิระวดีแล้วก็ที่ราบลุ่มนะคะตอนกลางนะคะของแม่น้ำอิระวดีซึ่งในบริเวณดังที่ว่ามาเนี่ยจะเป็นกลุ่มชาวพม่านะคะอาศัยเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ที่ราบสูงทางตอนเหนือตอนออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็เทือกเขาที่อบล้อมเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยใหญ่นะคะหรือชาวฉานชาวกะฉินชินกะยานะคะซึ่งในที่ที่มันเป็นที่ราบสูงแล้วก็ภูเขาสูงเนี่ยนะคะประชากรก็จะค่อนข้างเบาบางนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะในลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ประชากรนะคะในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยไม่ได้ไปมาหาสู่กันมากนักนะคะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีลักษณะที่นะคะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็ไม่ค่อยมีความผูกพันกันในฐานะประชาชนร่วมประเทศมากนักทีนี้นอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังมีส่วนสนับสนุนให้ประชาชนนะคะในทุกๆส่วนของสังคมเมียนมาเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันอยู่แต่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองนะคะแล้วก็ในท้องถิ่นของตนเองมากกว่าที่จะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพรวมของทั้งประเทศนะคะทีนี้ลักษณะสำคัญอีกอย่างนึงทางสังคมของเมียนมานอกจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของสถาบันสงฆ์นะคะสถาบันสงฆ์เนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตชาวเมียนมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็มีบทบาททางการเมืองอย่างมากนะคะตลอดประวัติศาสตร์พม่าจนถึงปัจจุบันประเด็นต่อมาที่เราจะดูก็คือเรื่องทางเศรษฐกิจนะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าประเทศเมียนมาเนี่ยอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็มีประชากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะปัญหาทางการเมืองได้ก็ส่งผลกระทบนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมากในยุคอาณานิคมนะคะจริงๆแล้วพม่าเนี่ยมีเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการส่งออก

ที่มีชื่อเสียงก็คือนะคะถือเป็นแหล่งผลิตข้าวนะคะป้อนตลาดโลกนะคะทีนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะพอหลังได้รับเอกราชเนี่ยเศรษฐกิจของพม่าก็เริ่มตกต่ำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่นายพลเนวินเนี่ยปกครองนะคะในช่วงปี1962ถึง1988นะคะตรงนี้เป็นรัฐบาลทหารที่ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบนโยบายสังคมนิยมนะคะหรือที่เขาเรียกว่าสังคมนิยมวิถีพม่านะคะยึดกิจการทุกอย่างเป็นของรัฐหมดเลยแล้วก็ปิดประเทศนะคะทำให้ประเทศพม่าเรียกว่ายากจนนะคะอย่างมากทีนี้ประเทศเมียนมาก็กลับไปสู่นะคะเศรษฐกิจแบบตลาดอีกครั้งนะคะเริ่มเปิดให้ต่างชาติแล้วก็เอกชนลงทุนนะคะเริ่มตั้งแต่ปี1989แต่ตอนนั้นก็ยังอยู่ในการปกครองของรัฐบาลทหารแต่ว่าเป็นรัฐบาลทหารสล็อกแล้วก็ SPDC ในเวลาต่อมานะคะรายได้สำคัญก็จะมาจากพวกของการค้าไม้นะคะเรื่องของแหล่งพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะคะแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยถึงจะเปิดเศรษฐกิจแล้วแต่ว่ากลุ่มประเทศตะวันตกนะคะก็ยังคว่ำบาตรนะคะเมียนมาอยู่เพราะว่าถือว่าปกครองโดยรัฐบาลทหารแล้วก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแต่ขณะนั้นก็ดีนะคะน่าสนใจมากก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมารวมทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะก็ได้เข้ามาลงทุนและค้าขายกับเมียนมาเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจเมียนมานะคะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงทศวรรษนะคะ2010ก็คือในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วรัฐบาลเมียนมาภายใต้การนำนะคะของประธานาธิบดีเต็งเซ็งนะคะที่เริ่มและเปลี่ยนมาสู่การปกครองในระบอบนะคะประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะคะก็เร่งนะคะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมีการค่อยๆพัฒนาเรื่องของระบบการเงินนะคะการลงทุนการแก้ไขกฎหมายนะคะเชื้อเชิญให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนนะคะทีนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อนะคะนางองซานซูจีนะคะหัวหน้าพรรค NLD เนี่ยได้รับการเลือกตั้งนะคะซ่อมดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ทำให้ประเทศของทางด้านตะวันตกสหภาพยุโรปอเมริกาก็ดีที่เคยคว่ำบาตรมายาวนานนะคะคราวนี้ก็ชื่นชมแล้วก็ค่อยๆผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรนะคะแล้วก็หลั่งไหลกันเข้ามาลงทุนนะคะที่พม่าแล้วทีนี้นะคะต่อมาในยุคที่ NLD เนี่ยนะคะขึ้นเป็นรัฐบาลเองนะคะNLD เนี่ยก็มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของการลงทุนจากต่างชาตินะคะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการลงทุนทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะในยุคนี้นะคะการลงทุนนะคะก็เข้ามาเป็นจำนวนมากประเทศนะคะที่มีมูลค่าการลงทุนนะคะสูงมากนะคะนำโดยสิงคโปร์จีนไทยเวียดนามเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงนะคะมูลค่าการส่งออกของสินค้าของพม่าที่ส่งออกนะคะก็น่าสนใจก็คือมีสินค้าสำเร็จรูปนะคะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินแร่โลหะผลิตภัณฑ์ทางทะเลนะคะป่าไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะภาคการเกษตรก็ยังคงเป็นภาคหลักนะคะภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศรายได้นะคะการจ้างงานก็ดีนะคะก็ยังพึ่งพาทางด้านการเกษตรเนี่ยเป็นหลักนะคะสินค้าเกษตรที่ส่งออกที่สำคัญของเมียนมาก็คือข้าวนะคะถั่วเมล็ดพืชต่างๆนะคะน้ำมันนะคะแล้วก็อาหารทะเลนะคะน่าสนใจมากเลยก็คือว่าเมียนมาเนี่ยส่งออกถั่วแล้วก็ธัญพืชเป็นอันดับ2ของโลกรองมาจากประเทศแคนาดานะคะอันนี้เป็นข้อมูลในปี2017นะคะส่วนอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยในยุคประชาธิปไตยก็พยายามพัฒนามากขึ้นมีเขตอุตสาหกรรมนะคะแต่อุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้ามานะคะและเป็นอุตสาหกรรมหลักนั่นคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะในช่วงก่อนรัฐประหารเนี่ยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาในเมียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวหลักๆก็คือประเทศจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะประเทศเมียนมานะคะในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเขตการปกครองนะคะส่วนภูมิภาคออกเป็น7รัฐนะคะสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะได้แก่รัฐกะชินรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐชินรัฐมอญรัฐยะไข่แล้วก็รัฐฉานทีนี้อีกส่วนนึงนะคะจะเรียกว่า7ภาคนะคะหรือว่ามณฑลสำหรับชาวพม่าแท้ได้แก่ภาคสกายภาคตะนาวสีภาคพะโคภาคมะเกวภาคมันดาเลภาคย่างกุ้งแล้วก็ภาคเอยาวดี14หน่วยบริหารราชการนะคะทุกหน่วยก็จะมีรัฐ

รัฐสภาแล้วก็รัฐบาลเป็นของตนเองประชาชนใน14หน่วยการปกครองเนี่ยเลือกตั้งสมาชิกแล้วก็จัดตั้งรัฐสภามีคณะรัฐมนตรีขึ้นประจำภาคและรัฐนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะทุกโครงสร้างการปกครองต้องแบ่งสัดส่วนนะคะให้กองทัพพม่าเนี่ยนะคะ1ใน4หรือร้อยละ25รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะของพม่าในปี2008ก็ยังได้กำหนดเขตการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆขึ้นอีกภายในรัฐแล้วก็ภาคนะคะได้แก่เขตปกครองตนเองนาคะอันนี้ก็อยู่นะคะในภาคสกายเขตปกครองตนเองธนุหรือดนุนะคะเขตปกครองตนเองปะโอเขตปกครองตนเองปะหล่องแล้วก็เขตปกครองตนเองโกก้างแล้วก็เขตปกครองตนเองว้าอันนี้ก็จะอยู่ในดินแดนรัฐฉานนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีสภานะคะเช่นเดียวกันรัฐสภาเมียนมานะคะรัฐสภากลางนะคะจะเรียกว่าเรียกในภาษาพม่าว่าปีดาวลุสุดดะปีดาวสุลุดดอนะคะซึ่งสภาแห่งสหภาพเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย2สภาคือสภาประชาชนหรือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาล่างแล้วก็สภาชนชาตินะคะแล้วก็ซึ่งเป็นสภาสูงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะคะส.ส.จำนวน440ที่นั่งนะคะก็จะเป็นส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนะคะจากแต่ละอำเภออำเภอละ1ที่นั่งรวมกันไม่เกิน330ที่นั่งส่วนอีก110ที่นั่งอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของทหารพม่าปัจจุบันก็นะคะปกครองในระบอบที่มีประธานาธิบดีเนี่ยนะคะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารนะคะคุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นก็คือนะคะจะต้องไม่มีบิดามารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรหรือธิดานะคะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศอื่นนะคะด้วยเหตุนี้เองทำให้นางองซานซูจีที่เป็นหัวหน้าพรรค NLD เนี่ยนะคะจึงไม่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้นะคะไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งก็ตามประธานาธิบดีมีวาระนะคะสมัยละ5ปีแล้วก็ไม่เกิน2สมัยติดกันนะคะทีนี้นะคะปัญหาทางการเมืองนะคะที่เราเห็นในพม่านะคะจนถึงปัจจุบันที่สำคัญก็มีอยู่2เรื่องนั่นก็คือปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ปัญหาการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยค่ะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อศาสนาประเพณีแล้วก็มรดกวัฒนธรรมของชาวพม่านะคะประเด็นแรกนะคะก็เราจะมาดูเรื่องของความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะผู้คนในประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะมีความเชื่อแล้วก็ศาสนาที่นับถือที่หลากหลายนะคะแต่ว่าในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงความเชื่อและศาสนานะคะรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวพม่าเนี่ยเป็นหลักนะคะพื้นฐานความเชื่อนะคะของชาวพม่าเนี่ยก็จะผสมกันนะคะระหว่างความเชื่อโบราณที่มันเป็นเรื่องของโหราศาสตร์นะคะความเชื่อนะคะเรื่องนัดนะคะแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาความเชื่อดังกล่าวเหล่านี้นะคะก็จะเป็นรากฐานความคิดนะคะที่ส่งถึงวิถีปฏิบัตินะคะแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากในการดำรงชีวิตของชาวเมียนมานะคะน่าสนใจมากเลยก็คือชาวพม่าเนี่ยนะคะเชื่อนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของวันเกิดนะคะวันเกิดในที่นี้หมายถึงวันเกิดในสัปดาห์นะคะว่าเราเกิดวันจันทร์วันอังคารหรือวันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะชาวพม่าบอกว่าถ้าไม่รู้วันเกิดเนี่ยว่าเราเกิดวันอะไรในรอบสัปดาห์เนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากมากเลยนะคะวันในรอบสัปดาห์เนี่ยนะคะที่ชาวพม่าเชื่อก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศทั้ง8นะคะที่ในทิศต่างๆเนี่ยก็จะมีนะคะเทพนะคะประจำดาวพระเคราะห์แล้วก็มีสัตว์นะคะประจำดาวพระเคราะห์นะคะอย่างเช่นวันอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีสัตว์ประจำก็คือครุฑนะคะอย่างวันอังคารนะคะก็เป็นทางด้านตะวันออกเฉียงใต้มีสิงห์นะคะตรงนี้ก็จะมีครบเลยเป็นทิศทั้ง8นะคะซึ่งระบบวันทั้ง8แล้วก็ทิศทั้ง8เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพม่าเนี่ยนะคะจะต้องทราบวันเกิดของตนเองเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นจะได้กราบไหว้บูชาเทวดาประจำดาวนพเคราะห์ในที่ต่างๆได้ถูกต้องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการทำการสำคัญในวันต่างๆนะหรือในทิศที่ตกนะคะเป็นอุบาทสำหรับตัวเขานะคะฉะนั้นถ้าเราไปนะคะประเทศเมียนมาหรือเรามีเพื่อนเป็นชาวพม่านะคะบางทีเขาจะถามนะคะว่าเราเกิดวันอะไรแล้วก็นะคะถ้าไปที่วัดนะคะพอเราเขารู้ว่านะคะเราเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เขาก็จะพาเรานะคะไปไหว้พระไหว้เทวดานะคะประจำทิศนั้น

ความเชื่อนะคะเรื่องต่อมาที่สําคัญมากเลยและเป็นเอกลักษณ์ของพม่าก็คือความเชื่อเรื่องนัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อดั้งเดิมแบบวิญญาณนิยมนะคะนัดเนี่ยก็เปรียบได้กับผีนะคะแต่ก็มีระดับที่สูงกว่าผีทั่วไปนะคะแต่ก็ไม่เทียบเท่ากับเทวดานะคะนัดเนี่ยก็คือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะคะของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่าอย่างที่เราอาจจะพูดในภาษาปากว่าตายโหงนะคะคือตายอย่างยังไม่สมควรนะคะทีนี้วิญญาณนะคะของผู้ที่ตายเนี่ยก็จะมีอิทธิฤทธิ์นะคะสามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้นะคะชาวพม่าก็จะเชื่อว่านัดเนี่ยนะคะก็จะให้ความคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่นับถือแล้วก็ศรัทธาแล้วก็กราบไหว้นะคะความเชื่อเรื่องนัดและการบูชานัดเนี่ยก็แพร่หลายนะคะอย่างมากในสังคมชาวเมียนมานะคะดังจะเห็นได้ว่ามีการตั้งศาลนัดเอาไว้ที่หน้าบ้านนะคะการตั้งหิ้งบูชานัดนะคะไว้นะคะต่ำกว่าแต่ใกล้เคียงกันนะคะกับหิ้งบูชาพระพุทธรูปนะคะมีการสร้างศาลานัดนะคะในลานวัดนะคะในลานพระเจดีย์มีการจัดพิธีเส้นสวงนะคะแล้วก็เข้าทรงนะคะตามตำนานประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือก็บอกว่าพระเจ้าอโนรธานี่แหละปฐมกษัตริย์ของภูกามเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมแล้วก็สถาปนานะคะนัดหลวง37ตนนะคะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะถึงจะมีนัดหลวง37ตนเนี่ยแต่ว่าหน้าที่สำคัญก็คือปกปักพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นการบูรณาการนะคะเอาความเชื่อท้องถิ่นแล้วก็ศาสนาเข้ามาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของการจัดเครื่องบูชานัดนะคะเราก็จะเห็นนะคะที่ลักษณะของถาดหรือว่าพานนะคะในภาษาพม่าก็จะเรียกว่ากระเดาะเปยนะคะก็จะมีมะพร้าวสดนะคะกล้วยดิบนะคะหมากพลูแล้วก็ยาเส้นแล้วก็อาจตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะและนัดบางตนนะคะก็จะมีเครื่องบูชาที่พิเศษกันออกไปนะคะส่วนนะคะพิธีนะคะเข้าทรงนะคะบวงสรวงนัดนะคะคนที่ทำหน้าที่เป็นร่างทรงในภาษาพม่าก็จะเรียกว่านัดกระเดาะนอกจากเรื่องนัดแล้วนะคะนอกจากเรื่องของความเชื่อทางโบราณนะคะพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายเถรวาทเนี่ยนับเป็นศาสนาหลักของชาวพม่านะคะศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเนี่ยฝังรากลึกมายาวนานนะคะตั้งแต่ยุคจารีตนะคะแล้วก็เป็นอุดมการณ์นะคะที่คอยจันลงนะคะสังคมนะของพม่านะคะให้เข้าด้วยกันโลกทัศน์ของชาวพม่านะคะอยู่ในกรอบอธิบายนะคะทางพุทธศาสนาแล้วก็ตำนานความเชื่อพุทธศาสนาทั้งสิ้นถ้าเราพิจารณาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะวิถีปฏิบัติของชาวพม่าพุทธนะคะก็จะโยงใหญ่นะคะกับพุทธศาสนาทั้งสิ้นความเป็นพุทธเนี่ยนะคะยังเป็นอัตลักษณ์ของชาวพม่านะคะและยังถูกขับเน้นมากขึ้นในสมัยอาณานิคมนะคะเมื่อนักชาตินิยมพม่าเรียกร้องให้ชาวพม่าเนี่ยเคร่งครัดต่อพุทธศาสนาแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของพม่าไม่ให้ถูกกลืนหายหรือทำลายโดยการยึดครองของต่างชาตินะคะในยุคอาณานิคมเนี่ยนะคะการที่สตรีพุทธพม่าเนี่ยไปแต่งงานกับบุรุษต่างศาสนานะคะแล้วต้องเปลี่ยนศาสนานั้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นความผิดมหันต์เพราะว่านักชาตินิยมในยุคอาณานิคมเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ทำลายชนชาติและเผ่าพันธุ์นะคะเพราะว่าความเป็นพม่านั้นคือความเป็นพุทธด้วยนะคะทีนี้นะคะผู้นำประเทศนะคะในยุคประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ในยุคเผด็จการทหารเนี่ยนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยก็จะยังคงใช้พุทธศาสนาเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมแล้วก็สร้างความนิยมนะคะในหมู่ประชาชนแล้วพุทธศาสนาเองก็เป็นที่พึ่งนะคะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวพม่านะคะในช่วงที่ต้องทนทุกข์นะคะจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็นะคะในช่วงที่อยู่ในระบอบเผด็จการทหารเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะแม้ว่าพม่าเนี่ยจะเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกนะคะแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศอีกครั้งตั้งแต่ปี1989นะคะแล้วก็อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษนะคะ2010เนี่ยนะคะที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะเทคโนโลยีความทันสมัยอะไรถาโถมเข้าไปแต่ว่าความเป็นพุทธศาสนาความเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะของชาวพม่าเนี่ยก็ยังเข้มแข็งนะคะศรัทธายังล้นเปี่ยมนะคะแล้วก็ยังเห็นนะคะชาวพม่าถือศีลทำบุญสวดมนต์ภาวนาจาริกแสวงบุญนะคะไปยังไปนมัสการพระธาตุเจดีย์สำคัญต่างๆนะคะยังไม่เสื่อมคลายการฝึกวิปัสสนากรรมฐานในพม่านะคะก็เป็นที่ที่มีเรียกว่าเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ
อันนี้เราก็จะเห็นอย่างในทุกวันนี้ในประเทศเมียนมาทีนี้เรื่องต่อมานะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของประเพณีนะคะประเพณีนะคะของชาวเมียนมาเนี่ยนะคะก็จะมีประเพณี12เดือนนะคะที่ในภาษาพม่าเรียกว่าเซนระยาดีเปวยนะคะชาวพม่าก็จะนะคะมีเดือนนะคะปักตามปฏิทินจันทรคตินะคะอย่างเช่นเดือนดากูนะคะมีนากลางมีนาคมถึงกลางเมษายนนะคะก็จะมีประเพณีสงกรานต์นะคะที่เป็นวันขึ้นปีใหม่อันนี้ก็เช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะต่อมาเดือนกระส่งนะคะอันนี้ก็จะมีประเพณีการรดน้ำต้นโพนะคะในวันวิสาขบูชานะคะเดือนนายงอันนี้คือกลางพฤษภาถึงกลางมิถุนาก็จะมีประเพณีการสอบพระธรรมวินัยสงฆ์นะคะเดือนหวาโซอันนี้ก็คือมีประเพณีงานบวชนะคะทีนี้ประเพณีนะคะอันนี้ก็จะครบนะคะทั้ง12เดือนนะคะเป็นประเพณี12เดือนแต่ว่าประเพณีที่นะคะชาวเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญนะคะมากเลยเนี่ยก็คือประเพณีการส่งท้ายปีคือสงกรานต์เนี่ยนะคะแล้วก็อีกประเพณีที่นะคะที่ให้ความสำคัญก็คือการบวชเนนนะคะฉีดบิ้วหรือว่าที่เรารู้จักกันเรื่องของการบวชลูกแก้วนะคะหรือปล่อยสางรองของชาวไททางภาคเหนือของไทยประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะคะประเทศเมียนมาเนี่ยก็รุ่มรวยนะคะด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้นะคะยังสืบสานมาถึงยุคปัจจุบันนะคะทีนี้ลักษณะเด่นๆนะคะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมียนมานะคะประการแรกก็คือนะคะวัฒนธรรมอาหารนะคะชาวเมียนมานะคะชาวพม่าเนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็บริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักนะคะเหมือนชาวไทยภาคกลางนะคะกับข้าวก็มีทั้งแกงทั้งต้มผัดนะคะน้ำพริกแล้วก็ผักหนอกแต่ทีนี้การปรุงและรสชาติจะมีความแตกต่างนะคะถ้าเกิดใครได้เคยลิ้มลองนะคะอาจจะพบว่าเอ๊ะตั้งข้อสังเกตว่าอาหารพม่าเนี่ยนะคะจะมีความมันนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าวิธีการปรุงนะคะทั้งผัดแล้วก็แกงของพม่าเนี่ยจะใช้น้ำมันในปริมาณมากนะคะตัวองค์ประกอบพื้นฐานนะคะในการปรุงอาหารของพม่าก็จะใช้พืชตระกูลหัวคือหัวหอมกระเทียมขิงนะคะแล้วก็บางเมนูอาจเพิ่มขมิ้นนะคะหรือว่าเพิ่มรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นโดยการใส่ผงมาซาลาทีนี้ก็จะนำนะคะองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้มาผัดกับน้ำมันก่อนนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นการปรุงรสชาติน้ำมันนะคะแล้วก็ค่อยนำเอาน้ำมันที่ปรุงรสแล้วเนี่ยนะคะไปประกอบนะคะเป็นแกงเป็นผัดต่างๆนะคะนั้นปริมาณน้ำมันก็จะเยอะนะคะทีนี้นะคะที่น้ำมันเยอะเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะคะในภูมิภาคที่นะคะอาหารต้องอยู่ในห้องที่อุณหภูมิสูงเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะช่วยเคลือบปิดป้องกันการเน่าเสียนะคะแล้วรสชาติก็ถ้าเทียบกับอาหารไทยเนี่ยอาหารไทยจะจัดจ้านกว่าแต่อาหารพม่าเนี่ยนะคะจะเน้นออกไปทางนะคะรสชาติที่มันแล้วก็ใช้ถั่วเยอะสิ่งต่อมาที่น่าสนใจนะคะของมรดกทางวัฒนธรรมของพม่า ก็คือการใช้ตะนาคาเป็นสมุนไพรรักษาผิวนะคะของชาวพม่านะคะตะนาคาเป็นเครื่องประทินผิวนะคะที่อยู่คู่กับชาวพม่ามาตลอดนะคะแล้วก็เป็นไม้นะคะยืนต้นที่ขึ้นในเขตร้อนนะคะมีเปลือกขรุขระนะคะแล้วก็มีใบเป็นช่อนะคะเนื้อไม้ตะนาคาส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็เป็นผิวนะคะตรงนี้แหละที่นะคะชาวเมียนมาจะเอามาใช้เพราะว่ามีกลิ่นหอมเย็นนะคะแล้วก็มีสีเหลืองนวลนะคะชาวพม่าก็จะคุ้นเคยนะคะกับตะนาคาเป็นอย่างดีนะคะทาทั้งหญิงและทั้งชายนะคะแล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็จนแก่เลยนะคะอันนี้ก็เขาก็เชื่อกันว่านะคะคุณสมบัติของมันก็คือช่วยรักษาผิวพรรณป้องกันแดดนะคะแล้วก็ป้องกันการเรียกว่าเกิดสิวฝ้านะคะทำให้เนื้อตัวนี้เย็นสบายมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นอีกประการหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการแต่งกายทุกวันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะยังมีการนุ่งนะคะผ้านุ่งหรือผ้าสรงอยู่นะคะแม้ว่าวัฒนธรรมการแต่งกายสมัยใหม่ที่เป็นกางเกงหรือกระโปรงนะคะตามระบบตามแบบสากลนิยมเนี่ยจะเข้าไปในพม่าแล้วก็ตามนะคะแต่การแต่งกายด้วยผ้านุ่งนะคะผ้าสรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่รองเท้าแตะคีบนะคะก็ยังคงเป็นที่นิยมนะคะและพบเห็นโดยทั่วไปนะคะการแต่งกายตามวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะคีบเนี่ยนะคะในพม่าเนี่ยถือว่าเป็นชุดสุภาพนะคะแล้วเป็นชุดปกตินะคะของชาวเมียนมาเลยนะคะชนชั้นนำนะคะก็ใส่ชุดตามวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะในงานสำคัญของรัฐในการสภานะคะแล้วก็การต้อนรับอาคันตุกะนะคะจากต่างประเทศลักษณะการแต่งกายตามวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังปรากฏนะคะสืบเนื่องมา

จากปลายยุคคองบองนะคะจนถึงยุคอาณานิคมเครื่องแต่งกายของชาวพม่านะคะก็จะประกอบไปด้วยผ้านุ่งนะคะเสื้อนะคะแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่นะคะหรือปวานะคะแล้วก็ผ้าโพกศีรษะนะคะที่ผู้ชายเนี่ยนะคะโพกศีรษะกันในประเด็นนะคะสุดท้ายที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะก็คือเรื่องของมรดกโลกนะคะเมืองโบราณของประเทศเมียนมานะคะในยุคปิวแล้วก็ยุคพุกาเนี่ยนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะกลุ่มเมืองโบราณของปิวนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะเมืองเบกตโนเมืองฮาลินแล้วก็เมืองศรีเกษตรอันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี2014นะคะแล้วก็ต่อมาในปี2019เมืองโบราณพุกามนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: ครับกลับมาต่อกันนะครับต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาเหตุที่9นะครับเรื่องวรรณกรรมไทยนะครับโดยผมนำบรรยายเอกนะครับสับหน่วย9วรรณกรรมไทยนะครับก็อย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่าเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นกระบวนการนะครับในการสร้างภาษาให้มีสุนทรียะนะครับหรือมีความงามมากขึ้นนะครับสำหรับเป็นหน่วยที่9นะครับจะแบ่งเป็น4ตอนนะครับตอนแรกคือข้อนิดเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยนะครับเรื่องที่ตอนที่2คือวรรณกรรมแนวจะลงสังคมตอนที่3วรรณกรรมแนวจะลงใจและตอนที่4คือวรรณกรรมปัจจุบันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเราก็ต้องมารู้ความหมายก่อนของวรรณกรรมและวรรณศิลป์นะครับบางคนสงสัยว่าวรรณกรรมกับวรรณคดีเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับในเอกสารการสอนฉบับนี้นะครับจะใช้คำว่าวรรณกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวรรณกรรมเนี่ยจะหมายถึงงานเขียนทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดและมีจุดมุ่งหมายอย่างใดก็ได้นะครับขอให้เป็นงานที่มันเขียนขึ้นมานะขอให้มีการเผยแพร่เข้ามาเนี่ยถือเป็นวรรณกรรมได้หมดนะครับป้ายประกาศต่างๆนะฮะอะไรล่ะข้อความที่เขียนตามผนังต่างๆถือเป็นวรรณกรรมได้หมดนะครับในขณะที่มีคำว่าวรรณกรรมแล้วเนี่ยก็มีคำหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนคือคำว่าวรรณคดีนะครับวรรณคดีเนี่ยเป็นคำที่รัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงบัญญัติขึ้นมานะครับให้หมายถึงหนังสือดีหรือหนังสือที่แต่งดีนะครับซึ่งในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสรเนี่ยนะครับได้กำหนดประเภทของวรรณคดีเอาไว้นะครับว่ามีกวีนิพนธ์ละครไทยนิทานละครพูดและคำอธิบายนะครับก็คือนอกเหนือจากนี้ไปเนี่ยถือว่าไม่ใช่งานวรรณคดีในทัศนคติที่6นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอในเอกสารเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้ความหมายของวรรณกรรมเนี่ยในความหมายอย่างแคบซึ่งมีความหมายเท่ากับวรรณคดีนะครับก็คือสิ่งที่เอามาเนี่ยคือหนังสือที่อาจารย์เนี่ยได้มองแล้วว่าเป็นหนังสือดีและแต่งดีนะครับมีกระทั่งวรรณศิลป์นั่นเองนะครับพอดูวรรณศิลป์นะครับวรรณศิลป์เนี่ยก็เป็นคำสมาสนะฮะเอาความรู้จากหน่วยที่7มาช่วยนะครับวรรณศิลป์ก็คือแปลตามตัวก็คือศิลปะในการเขียนหนังสือนะครับหรือการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะในการเรียบเรียงนะครับให้เกิดผลทางอารมณ์นะวรรณศิลป์เนี่ยเสียนโกเศษเนี่ยได้อธิบายว่าจะประกอบองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเช่นอารมณ์สะเทือนใจความนึกคิดจินตนาการการแสดงออกนะเทคนิคท่วงทำนองลีลาต่างๆนะครับในเอกสารเนี่ยอาจารย์วิพุฒท่านยกมา4-5 อย่างเนี่ยนะครับก็คืออารมณ์สะเทือนใจความนึกคิดจินตนาการและการแสดงออกนะครับวรรณคดีเนี่ยก็เป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทำแล้วเนี่ยก็จะต้องเกิดจากอารมณ์นะอารมณ์จิตใจของกวีนั่นแหละนะครับในการทำให้สะท้อนออกมาผ่านทางภาษาเช่นกวีเนี่ยมีความรักคิดถึงแฟนมากเลยก็เขียนวรรณคดีขึ้นมาเรื่องนึงเป็นนิราศแล้วตอนที่ตัวเองต้องไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกคิดถึงนางเป็นที่รักออกมาเงี้ยนะครับซึ่งวรรณคดีที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยจินตนาการและการแสดงออกที่ดีด้วยนะครับงานต่อยเขียนดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดไม่เร้าอารมณ์ผู้อ่านหรือเขียนแล้วเนี่ยไม่ใช้ภาษาที่ดีในการเรียบเรียงเนี่ยคนอ่านก็อาจจะอ่านแล้วไม่เกิดอารมณ์คล้อยตามทำให้วรรณคดีเสียไป
1: ครับตัวอย่างคำว่าจินตนาการใน
0: วรรณคดีนี้ชัดเจนเลยฮะ
1: น
0: ัก
1: ศึกษาจะได้เข้าใจ
0: มีเทพมีอะไรเงี้ยนะฮะ
1: เกินจริงใช่ไหมก็ใช้คำว่าเกินคือจินตนาการที่แบบว่าสร้างความสนุกสนานฮาลือหันผ่านเนื้อเรื่องที่มันเกินจริง
0: ถ้าพูดถึงจินตนาการในวรรณคดีก็พระแพมณีอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมพระแพมณีมีแฟนเป็นทั้งเงือกมีทั้งยักษ์มีทั้งฝรั่งเจ้าหญิงเอาผู้มาหมดเลยทั่วฟ้าเมืองไทยมาหมดนะมีลูกเกิดจากยักษ์มีลูกเกิดจากเงือกมีวิชาอาคมต่างๆใช่ไหมพระพี่เป่าปีทีอะไรล่ะเป่าปีทีนี่หลับไปทั้งกองทัพเลยอะไรเงี้ยสะกดกองทัพได้เงี้ยฮะก็เป็นจินตนาการที่โอ้พระแพมณีเก่งจังอะไรเงี้ยนะครับก็หรืออย่างจากวงเงี้ยนะไปเอาลูกสาวยักษ์ไปเป็นเมียเดินไปเจอแม่เลี้ยงเป็นยักษ์อะไรเงี้ยนาง12เงี้ยนะเป็นต้นเงี้ยมันก็จะมีคือยักษ์อะไรเงี้ยก็เป็นจินตนาการก็คือจริงๆก็แสดงถึงความเป็นแบบคนที่มีอำนาจมากกว่าเรานั่นแหละนะครับเราจะปราบได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือจริงๆแล้วอย่างเรื่องรามเกียรติ์เองเนี่ยก็จินตนาการแหละครับจริงๆมันก็เป็นสงครามระหว่าง

0: 2ชาติ2กลุ่มชาติพันธุ์ใช่มั้ยทีนี้เราก็เลยปลอมว่าอีกฝ่ายนึงเป็นเทพอีกฝ่ายนึงเป็นยักษ์ซะอะไรเงี้ยเพื่อสร้างความชอบธรรมอีกอะไรเงี้ยนะครับต่อมาปัจจัยครับที่ส่งผลต่อวรรณกรรมนะครับมีหลายปัจจัยเลยนะครับแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองนะถ้าบ้านเมืองนะอันนี้พูดถึงวรรณคดีนะครับว่าถ้าบ้านเมืองสงบสุขวรรณคดีเกิดเยอะบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายนะครับก็วรรณคดีเกิดน้อยนะครับหรือเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองต้องการอะไรดีต้องการคนดีก็เขียนวรรณคดีประเภทคำสอนเยอะนะพวกบัญชีศาสนาเกิดเยอะนะบ้านเมืองตอนนั้นต้องการความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ก็จะมีพวกวรรณกรรมสุริยภพเกียรติหรือบางทีพิธีกรรมเพื่อให้มองว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่จะต้องเคารพนับถือจะต้องจงรักภักดีนี่เป็นต้นนะครับปัจจัยอื่นเนี่ยเช่นภาวะผู้นำอุปกรณ์ผลิตวรรณกรรมการศึกษาและก็อิทธิพลจากต่างประเทศเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้วรรณคดีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะผู้นำอย่างเช่นเขาจะบอกว่ากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าพระองค์ใดเนี่ยใจใส่งานกวีเนี่ยกวีก็จะรุ่งเรืองใช่ไหมครับอย่างสมัยนักโกศินตอนต้นเนี่ยตะไคร้หนึ่งก็จะบอกว่าเป็นนักรบท่านจะโปรดใช่ไหมแล้วไคร้ที่สองเป็นกวีท่านจะโปรดไคร้ที่สามเนี่ยเป็นพ่อค้าท่านจะโปรดอย่างเงี้ยหรือสร้างวัดท่านจะโปรดนะฮะดังนั้นก็เห็นว่าสุนันท์ภู่ก็เลยจะมีรุ่งเรืองสมัยไคร้ที่สองนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงให้ความสนใจในงานกวีนะไม่ใช่ไคร้ที่สามจะไม่สนพระไทยนะครับแต่ว่าในที่สามจะอาจจะเน้นเรื่องอื่นมากกว่าเนี่ยส่วนผู้ก็เลยต้องเหล่าจากราชการไปในช่วงนั้น
1: คราวนี้อุปกรณ์ผลิตวรรณกรรมนี่ก็ส่งผลโดยตรงนะจ๊ะว่า
0: ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อจำนวนนะครับจำนวนที่ผลิตออกมาสมัยก่อนจะมีการคัดลอกนะครับอย่างเขาจะมีบันทึกว่าสุนันท์ภู่เนี่ยสมัยแต่งพระพรหมณีขายไปทั้งชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องไปคัดลอกก็คือแต่งเสร็จเนี่ยใครอยากก็ต้องมาคัดลอกไปนะครับจนกระทั่งหมอบรรเลงเข้ามาเนี่ยหมอบรรเลงก็บอกว่าอู้จะมาคัดลอกทำไมไปตีพิมพ์เลยนะครับหมอบรรเลงออกประกาศสมัยกาลที่สี่หรือมั้งครับว่าให้สุนทรภู่เนี่ยมารับเงินค่าต้นฉบับด้วยนะพอดีเอางานทั้ง
1: คืนคือถ้าสุนทรภู่เกิดในยุคนี้เนี่ยอาจจะรวยนะ
0: รวย
1: เพราะผ่านเครือข่ายแล้วก็เก็บเงินผ่านให้คนที่อยากจะอ่านเนี่ยเข้ามา subscribe ไงแล้วก็เสียสตางค์นี่อาจจะได้รายได้เยอะเลย
0: ซึ่งอุปกรณ์วรรณกรรมยุคหลังๆนี้เป็นที่เป็นท่านพิมพ์เนี่ยก็ทำให้วรรณกรรมเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ามีฉบับเดียวอะหมายถึงว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนคือสมัยก่อนเนี่ยพอคัดลอกไปก
1: ็มีใช่ไหม
0: มีเวอร์ชันเปลี่ยน
1: หลายเวอร์ชัน
0: คือมีความรู้สึกลอกไปเอ้ยไม่เพราะคนลอกก็แก้ซะเลยทำให้มีหลายสำนวนเนี่ยครับแต่พอเป็นท่านพิมพ์แล้วเนี่ยก็มีสำนวนเดียวออกมานะครับ
1: ถ้าพิมพ์ในครั้งเดียวกันก็มักจะเหมือนกัน
0: การศึกษาของทวีราชเนี่ยก็ช่วยให้คนอ่านหนังสือได้มากขึ้นนะครับงานวรรณกรรมก็เลยออกผลิตหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับอีพวกในต่างประเทศนี่มีครบเลยครับนี่เป็นเรื่องของเนื้อหารูปแบบนะครับแล้วก็อะไรล่ะสำนวนการแต่งต่างๆนะครับการจำแนกประเภทของวรรณกรรมในเอกสารการสอนฉบับนี้นะครับก็อาจจะแบ่งแยกตามลักษณะคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วร้อยกรองนะครับหรือแบ่งตามเนื้อหาซึ่งเอกสารฉบับนี้ใช้เกณฑ์เนื้อหานะครับจะแบ่งเป็นวรรณกรรมแนวจะลงสังคมคือพวกวรรณกรรมแนวซีเรียสเนื้อหาหนักๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะลงใจก็เป็นพวกบันเทิงคดีต่างๆนะครับมาดูวรรณกรรมประเภทแรกนะครับวรรณกรรมแนวจะลงสังคมนะครับจะลงสังคมก็คือทำให้สังคมเดี๋ยวดูดีสงบสุขอะไรเงี้ยนะครับเนื้อหาก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็กดต้องเรียนนะครับอย่างเช่นวรรณกรรมศาสนาและคำสอนชื่อก็บอกแล้วว่าวรรณกรรมศาสนาคือมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับไปเรียนชาดกเป็นพุทธประวัติก็ได้นะครับอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงนะอันนี้เป็นศาสนามาจากคัมภีร์ศาสนาหลายๆเล่มมาประมวลกันนะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์การทำคุณดีการทำความชั่วต่างๆนะครับมหาชาติคำหลวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดรนะครับแล้วก็ปฐมสมโพธิคถาเนี่ยเป็นประวัติพระพุทธเจ้านะครับในพระชาติปัจจุบันนะในภาพประกอบเนี่ยก็จะมีเห็นไหมมีชูชกกำลังเคี่ยนสองกุมารนะฮะอันนี้ก็มาจากเวสสันดรนี่แหละนะครับแต่เวสสันดรชาดกก็มีหลายสำนวนนะครับมหาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นฉบับสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับหลังจากนั้นมีไล่ยาวเวสสันดรชาดกมหาชาติกรเทศมหาชาติทำชั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างไตรภูมิพระร่วงมาให้ดูนะฮะว่าเราก็รู้ว่าเปรตเนี่ยโอ้โหเราก็จะคิดว่าเปรตมีแต่พวกสูงๆนะฮะแบบว่าปากเท่าเข็มอันนี้ในไตรภูมิจะบอกเปรตมีหลายประเภทนะฮะเปรตประเภทนี้นะครับก็บอกว่ามีเปรตจะพวกหนึ่งไล่หนักหนาหาน้ำจะกินบ่อมิได้เลยสักยาดและเปรตนั้นอยากน้ำหนักหนาดังว่าใจจะขาดภาษาก็ง่ายดีนะคือไม่ได้ยากอะไรนะ

0: แล่นไปข้างซ้ายข้างขวาเพื่อหาน้ำกินนะจึงแลเห็นน้ำใสงามแก่ตาโอ้หิวน้ำมากเลยพอเห็นน้ำใสก็เลยไปกินกันแต่ไงฮะน้ำนั้นกลายเป็นไฟไหม้เขาต้องกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาเพื่อดับไฟจนกระทั่งเนี่ยหึงนานคือนานนะฮะอันนี้ก็เป็นเปรตแต่พวกหนึ่งคือเปรตประเภทหิวๆนะฮะคือเปรตเนี่ยจะมีในภูมิพระร่วงเนี่ยจะบอกว่าเปรตเนี่ยจะเป็นพวกที่อาจจะกึ่งนะฮะทำความดีครึ่งหนึ่งทำความเลวครึ่งหนึ่งไม่รู้จะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็เลยเป็นเปรตนะฮะเปรตเนี่ยจะมีครึ่งวันที่จะเนี่ยชีวิตจะไร้กาจะเร็วๆแบบจะไงล่ะทรมานเนี่ยฮะกับครึ่งวันจะเป็นแบบถึงเทพก็คือสุขสบาย
1: นี่เปรตเมื่อสักครู่ที่อาจารย์วสันต์เล่าในนี้ปากเข้ารูเท่าเข็มไหม
0: น่าจะไม่ครับ
1: น่าจะไม่เนาะผมก็ว่าดูถ้าดูอย่างนี้จะไปกินน้ำได้นี่แสดงว่าไม่แล้ว
0: นะฮะก็บอกเปรตมีหลายประเภทฮะที่ว่านะครับเปรตบางประเภทก็จะแบบคล้ายๆว่าอะไรล่ะตอนกลางวันเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เสวยสุขเนี่ยก็จะแบบอยู่บนวิมานทิพย์แต่ตอนกลางคืนเนี่ยต้องกีดเนื้อตัวเองกีนะเขาก็จะบรรยายว่าพวกเนี้ยเมื่อตอนสมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนทำบุญแต่ฆ่าสัตว์ด้วยอย่างเงี้ยที่บอกฮะทำดีครึ่งหนึ่งทำชั่วครึ่งหนึ่งไม่รู้จะไปไหนเป็นเปรต
1: แต่คนทั่วไปคนในสังคมโดยทั่วไปเนี่ยจะนึกถึงพอเปรตปุ๊บจะไม่ค่อยได้รับความสุขเท่าไหร่ จะเป็นแบบมัน
0: สุขครึ่งร้ายครึ่ง
1: เปรตโดยส่วนใหญ่เปรตของเราจะนึกถึงแบบ
0: พวกในตรุษพวกร่วงก็จะบอกหมดแล้วฮะว่าเปรตเนี่ยทำอะไรถึงได้เป็นเปรตประเภทนี้ทำอะไรตกนรกทำอะไรขึ้นสวรรค์นะครับสนุกดีนะภาษาก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ภาษาโบราณนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีบาลีสารกิจเยอะมากมายครับในนิสสารลองอ่านดูก็จะสนุกดีนะครับวรรณกรรมประเภทต่อมาวรรณกรรมคำสอนนะครับอันนี้ก็ชื่อบอกคำสอนก็สอนคนนะฮะให้รู้จักหน้าที่ของตนประพฤติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามเช่นสุภาษิตพระร่วงสุภาษิตสอนหญิงคงโลกนิจพาลีสอนน้องพวกนี้นะครับอันนี้ก็สุภาษิตสอนหญิงมาให้ฟังนะครับอันนี้ก็ตัดมานะครับอันนี้พูดถึงเรื่องลักษณะสงวนตัวนะฮะเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นใหญ่พรากไปจากที่อย่าจึงสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปารมผู้หญิงถ้าดีเนี่ยไม่ต้องชิงสุกก่อนหามนะถึงเวลาอย่าก็มีคู่เองแหละปลอบใจให้ปลอบใจนะครับอย่าคิดเลยคู่เฉยคงหาได้นะครับอุตส่าห์ทำรำไพ่เก็บประสมจะเกียจค้านการสตรีจงนิยมจะอุดมสินทรัพย์หยาบจนถ้าไม่มีคู่ก็ทำเงินหาเงินไปนะถ้าไปเกียจค้านเดี๋ยวก็มีเงินใช้เอง
1: ดูเป็นคำสอนที่ดีนะแล้วจริงๆก็ผมก็คิดว่าคำสอนนี้ก็ยังไงน่าใช้ได้อยู่ในปัจจุบันอยู่
0: คือเป็นคำสอนเนี่ยคือบางคนบางว่าโบราณนะบางข้อโบราณจริงแหละแต่บางข้อมันปรับได้ปรับประยุกต์ได้จริง
1: ๆแต่อันนี้พอสอนแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยก็คือเจ้าตัวที่จะได้ประโยชน
0: ์ใช่ประโยชน
1: ์ปฏิบัติตนเสร็จคนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าตัวไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเสร็จแล้วคนอื่นไปได้ประโยชน
2: ์นะใครทำใครได้นะครับ
1: ใช่
0: จริงสังคมก็ได้ประโยชน์ตามไปด้วยถ้าเกิดทุกคนเป็นคนดีอย่างนี้บทนะครับก็เลยมองว่าเป็นวันนี้ดาวจรวงสังคมนี้บอกว่าเมื่อกี้สอนหญิงสอนชายมีไหมมีแต่ไม่ได้ยกมานะครับสอนชายสอนเด็กสอนกษัตริย์สอนขุนนางสอนมีครบทุกประเภทเลยในวันดีไทยนะครับต่อมาวันกรณีประเพณีพิธีกรรมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นงานประเภทที่นะประพันธ์ขึ้นในงานสำคัญต่างๆนะครับเช่นองค์การแช่งน้ำคำฉันด้วยสังเวยกล่อมช้างกับเหวเรือนะครับอันนี้ไปดูองค์การแช่งน้ำเนาะองค์การแช่งน้ำเนี่ยก็จะพูดถึงใครก็ตามที่คิดคดทรยศต่อกษัตริย์นะครับก็เนี่ยโดนแช่งว่าเนี่ยจุ่งมาสูบเอาเขาผู้บ่อซื่อชื่อใครใจคดขบถเกียรติกายวายกระทูฟัดอันนี้ก็ยากนิดนึงอ่ะเนาะหมายถึงว่าก็ดูภาพแล้วกันว่าทรมานขนาดไหนนะหอกดิ้นด้าวเท้าถกหลกเท้าให้ไปไม่ทันตายไงระงมยมพบาลลากไปไฟนรกปราบปิ้นดิ้นพลางโอ้โหทรมานมากเลยใครทรยศต่อกษัตริย์เนี่ยนะเขาวางเหนืออพีจีก็คืออเวจีนรกนะครับผู้บดีบ่ซื่อนะชื่อใครใจคดกบฏแต่เจ้าผู้ผ่านกล้าวิทยาสมเด็จพระธรรมาธิบดีคือถ้าใครที่คิดกบฏต่อกษัตริย์วิทยาเนี่ยแกตายไปแกโดนภาพนี้แน่นอนนะยมบาลฟ้าฉุดไปลงนรกเลยนะแล้วก็ทรมานมากนะครับก็เลยทำให้คนสมัยนี้เนี่ยอาจจะเกรงกลัวนะไม่กล้าที่จะก่อกบฏอะไรประมาณนี้นะครับวรรณกรรมบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเช่นพวกศิลาจารึกคงชาวพุทธไสยญาตินะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะบันทึกเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับอย่างศิลาจารึกเนี่ยถ้านักประวัติศาสตร์อย่างที่เคยพูดไปในหน่วยตอนต้นๆนะครับว่าบางคนอาจจะนับถือว่ายังเป็นพ่อขุนรามอยู่เงี้ยแต่วิชาการบางคนก็จะมองว่าอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่มองในสายแล้วว่าใช่ไปก่อนแล้วกันนะว่า ก็บันทึกเหตุการณ์ถ้ามองว่าแต่งในสมัยพระขุนรามจริงเนี่ยก็บันทึกเหตุการณ์สมัยสุโขทัยเอาไว้นะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงนะอาชีพคนสมัยนั้นกฎหมายในสมัยนั้นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีพิธีกรรมมีไหมการเรื่องศาสนาความเชื่อต่างๆนะก็ปรากฏอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับต่อมาวายีสวิดิเกติคุณอันนี้ก็เป็นการเล่าประวัติพระมหากษัตริย์นะครับเล่าวีรกรรมนะพระราชประวัติต่างๆนะอย่างเช่นโครงยวนพ่ายซึ่งเป็นการสวีดีสมเด็จพระประมไตรโลกนาถนะครับเลลิตเตเล

เกิดจากเทพ11องค์มารวมกันนะครับอันนี้ก็ถ้าอ่านตามปัจจุบันก็จะบอกว่าพรหมพิษปรเมศเจ้าจอมเมรุมาตรแท้นะครับยมเมธมารุตอ่อนอาจม้าพรุณคณิกุเพนทราศูนย์เสพดวงระวีวอนจ้าจำจันเกิดจากใครบ้างครับมีพระพรหมพระวิษณุพระปรเมศคือพระอิศวรจอมเมรุมาตรศูนย์เสพแล้วก็ระวีวอนก็พระอาทิตย์พระจันทร์รวมกัน11องค์มาเป็นท่านนะครับแล้วก็เนี่ยพูดว่าเอกาทศเทพสร้างองค์มารือเป็นพระศรีสันเพชรที่อ้างนะครับพระเศรษฐีดำรงรักเลี้ยงโลกไส้แห่ทุกเทพทุกทางไหว้ช่วยใช้ท่านเนี่ยเกิดจากเทพ11องค์รวมกันจะเป็นที่เคารพมากอันนี้ก็เป็นความเข้มข้นของเทวราชาในสมัยยะตอนต้นนะครับที่บรรยายไว้ที่ผมบรรยายไว้หน่วย3แหละว่าอู้สมัยนั้นนี่อยุธยาตอนต้นนี่ความเป็นกษัตริย์ที่เป็นเทวราชาเนี่ยเข้มมากนะซึ่งซ้อนผ่านทางวรรณกรรมหลายๆเรื่องนะครับวรรณกรรมประเภทที่3วรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับอ่ะประเภทต่อมาคือวรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกนิทานร้อยกรองนะเน้นความสุขสนานนะเพลิดเพลินนะแต่ในขณะเดียวกันพวกนี้เนี่ยก็จะมีคติสอนใจด้วยนะครับเช่นฤทธิ์พลอเสือโคคำฉันกับพระชัยสุริยาขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีนะครับถามว่าพลอเนี่ยนอกจากความสนุกสนานแล้วนะครับได้รู้ว่าโอ้ชีวิตเรื่องราวก็เป็นความรักเนาะระหว่างเจ้าชายหนุ่มกับเจ้าหญิงสาวสองเมืองเจ้าหญิงสาวอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องแบบว่าอะไรล่ะไปพบรักกันแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตายจากกันเพราะว่าศัตรูเป็นเมืองสองเมืองเนี่ยเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูกันการให้รูเมียจูเลียตนะครับเป็นเวอร์ชันของไทยนะครับก็สอนอะไรบ้างนะสอนหลายเรื่องเลยว่าเนี่ยความรักที่ไม่สมควรใช่ไหมที่แบบว่าไม่ผ่านพ่อแม่คือลักลอบได้กันเนี่ยก็นำมาซึ่งความตายก็ได้นะหรือพระลอนเนี่ยเป็นกษัตริย์แต่ทิ้งเมืองตัวเองไปเพื่อไปเสวยสุขกับอีกเมืองนึงเงี้ยบทลงโทษคือเขาต้องตายอะไรเงี้ยนะก็สอนคนได้เสือคมฉันเนี่ยก็สอนเรื่องผู้นำครับผู้นำที่ดีผู้นำที่ไม่ดีเป็นอย่างไรนะสะท้อนผ่านทางเท้าสันดุราชเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์แก่ที่อยากหนุ่มเนาะเกรดนเสือเนี่ยโดนหนวิชัยถีบตกกองเพลิงตายแล้วผลวิชัยก็เลยตั้งให้คาวีเป็นกษัตริย์แทนว่าเนี่ยกษัตริย์เป็นหนุ่มแล้วนะชื่อคาวีแทนนะคาวีได้ปกครองเมืองเลยอย่างเงี้ยนั้นกษัตริย์ก็อย่าลงไหลกับพวกเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงมากประมาณนี้นะครับกับพระชัยสุริยาก็สอนเรื่องกษัตริย์ที่ดีว่าถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยถ้าเหมือนว่ากษัตริย์ไม่อยู่ในทศพิธธรรมเนี่ยบ้านเมืองก็จะวุ่นวายนะครับอย่างเรื่องพระชัยสุริยาเนี่ยพระชัยสุริยาเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์นะก็คือแบบขุนนางแตกแย่ขุนนางคอร์รัปชันเยอะนะเทวดาก็เลยเสกน้ำท่วมเมืองซะเลยนี่เป็นต้นนะครับก็คือสนุกด้วยสอนด้วยที่อาจารย์เจตก็ว่าแหละว่าพวกนี้มันก็เป็นแบบเป็นหนึ่งในพวกนิยายที่จริงๆแล้วก็ให้คติสอนใจไปด้วยคุณเจ้าคุณแผนนี่ชัดเจนเลยนะต่อให้รวยแค่ไหน นะแต่คุณมาที่หลังเขา ก็ไม่ได้ใช่ไหมขุนช้างเนี่ยคือไงล่ะเงี้ยเป็นตัวละครประปักนั่นน่ะแม้จะรักเนี่ยก็ตามแต่เขาแต่งงานแล้วอะตัวเองก็ได้แต่ก็หวังใช่ไหมแม้ว่าวันหนึ่งจะได้วันทองมาคู่ครองก็เถอะแต่เขาก็ยังรักแฟนเก่าเขามากกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นสนใจได้นะหลายๆเรื่องนะครับบทละครนะครับเดี๋ยวบทที่10นะอาจารย์เจษดาคงจะบรรยายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้วรรคีบทละครเนี่ยในการไปประกอบการแสดงนะครับแต่วรรคีบทละครเนี่ยจริงๆอ่านเอาเรื่องก็ได้ไม่ต้องไปดูการแสดงอย่างเดียวหรอกนะครับอย่างเช่นรามเกียรติ์อีเหนาอุณรุตดาหลังพวกนี้นะก็คือถ้าไม่สะดวกไปดูเป็นละครเนี่ยอ่านเอาก็ได้นะรามเกียรติ์นี่สนุกนะก็อ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวละครเยอะดีนะฮะอีเหนานี่ก็ให้พวกความแบบบันเทิงได้แม้ในเรื่องจะไม่ไปไหนฮะพวกนี้แต่ว่าเราก็จะได้รู้สภาพสังคมอะรู้ความคิดความเชื่อต่างๆคนสมัยนั้นได้นะครับบทละครนอกอย่างเช่นไกรทองชัยเชษฐ์สังทองมณีพิชัยคาวีสังจินชัยเงาะป่าเหล่านี้ก็เป็นการดีที่จริงๆใช้ในการแสดงแต่ว่ามาอ่านก็ได้นะครับอ่านตัวบทก็จะได้อีกรสหนึ่งนะครับวรรณกรรมนิราศนะครับเป็นวรรณกรรมประเภทที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประพันธ์ที่มีต่อนางเป็นที่รักที่พัดพรากจากไปนะครับในสมัยก่อนเนาะเวลาไปราชการต่างเมืองไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนะครับไปเชียงใหม่สมัยนี้นั่งเครื่องบินไปชั่วโมงเดียวก็ถึงเนาะสมัยก่อนนี่โอ้โหนะกรมดำรงกรมพิธีดำรงราชานุภาพเนี่ยได้บรรยายว่าสมัยก่อนไปตรวจราชการเชียงใหม่เนี่ยต้องนั่งเรือทวนน้ำไปนครสวรรค์ต้องขี่ช้างจากนครสวรรค์ขึ้นเชียงใหม่เดินทางเดือนนึงถึงจะถึงเงี้ยนะฮะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยโจรป่าก็เยอะสัตว์ร้ายก็เยอะนะครับก็วีเนี่ยก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องเขียนนิราศเนี่ยแสดงความ

0: รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหวยหาภรรยาเป็นที่รักเนาะแล้วเผื่อสมมติตัวเองเกิดต้องไปเสียชีวิตไปในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะส่งนิราศเนี่ยมาให้ภรรยาตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงว่าจริงคิดถึงอยู่นะอะไรก็ได้นะครับนิราศเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงนะนิราศที่ไม่มีการเดินทางและนิราศสมมุตินะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงเช่นโครงกำสวนนะฮะในสมัยอยุธยาตอนต้นโครงกำสวนเนี่ยสมัยก่อนเรียกว่ากำสวนศรีปราดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีนักวิจัยหลายคนเนี่ยบอกแล้วว่าศรีปราดไม่น่าจะเป็นแต่งบทประพันธ์นี้ขึ้นมานะครับพระศรีที่เรียกเนี่ยศรีที่เขาเรียกเนี่ยว่าเป็นศรีปราดศรีปราดจริงแล้วศรีมันคือตัวนางเรียกนางศรีนะครับก็เลยมองว่าเป็นศรีจุฬาลักษณ์อะไรก็ว่าไปนะครับก็เลยมองว่าโครงกำสวนเนี่ยไม่ใช่ของศรีปราดแต่งหรอกนะครับก็มีการวิเคราะห์ว่าโครงกำสวนเนี่ยก็มีผู้แต่งเนี่ยบอกว่ามีผู้วิจัยเนี่ยนักวิจัยดีเนี่ยวิจัยว่าน่าจะแต่งเมื่อตอนที่พระมหากษัตริย์หรือองค์ชายองค์ใดองค์หนึ่งในสมัยยุทธยาเนี่ยนะครับเดินทางไปชุมพรนะครับแล้วก็แต่เรื่องเนี่ยมันจบแค่ว่าเดินเรือจากยุทธยาไปถึงแถวๆชลบุรีในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีลมพัดลมทะเลเนี่ยพัดไปแล้วก็จบแค่นั้นนะครับก็เลยมองว่าก็น่าจะอาศัยลมทะเลที่เป็นลมหนาวเนี่ยไปพัดไปทางฝั่งภาคใต้แล้วจับช้างกันประมาณนี้นะครับเรื่องสุนทรภู่ครับทุกเรื่องสุนทรภู่ก็จะระบุจุดหมายปลายทางไว้ในนิราศของตัวเองนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองนิราศพระเจ้าฟ้านะครับนิราศเมืองเพชรนิราศสุพรรณแล้วก็เป็นการเดินทางจริงของสุนทรภู่นะครับนิราศไม่มีการเดินทางเช่นทวารทศมาศนิราศเดือนนะครับพวกนี้ก็จะใช้เวลานะเคลื่อนที่แทนนะฮะเหมือนกวีนั่งอยู่แล้วก็ย้อนไปว่า1ปีที่ผ่านมานะเราเนี่ยได้อยู่กับแฟนเราได้ทำอะไรบ้างได้ทำบุญร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติก็จะเป็นนิราศที่กวีเนี่ยสมมุติตัวเองว่าเป็นตัวละครนั้นๆ นะครับส่องพัดพรากจากคู่รักเหมือนกันนิราศสีดาเนี่ยคือเป็นการที่พระรามเนี่ยนิราศจากสีดาคือกลับมาแล้วอ้าวโดนทศกัณฐ์รักไปแล้วเนี่ยทำไงดีก็โศกเศร้าเสียใจนะครับและอีเหนาก็เหมือนกันนิราศอีเหนาก็เป็นการบรรยากาศรู้สึกของอีเหนาที่ตื่นมาพบว่าบุษบาถูกลมหอบไปแล้วตื่นมาแล้วอ้าวเมื่อคืนนี้นอนด้วยกันอยู่เลยหายไปไหนแล้วเนี่ยก็บรรยายความเศร้าตัวเองออกมานะนี่เชิงของหวยหานะครับนางเป็นที่รักนี่ถ้ามีพัฒนาการครับจากอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวไปสู่การแสดงทัศนะของกวีเส้นชวนพูดเนี่ยชัดเจนมากนะฮะมาผ่านบางพูดนะมาผ่านเนี่ยแถวมสทเนี่ยนะฮะก็ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักถ้อยอร่อยจิตอย่างเงี้ยนะครับแมนผู้ชั่วตัวใจทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ที่พูดจานะก็เป็นการสมัยก่อนจะบอกว่าถึงบางพูดอะไรล่ะต้นพุทธก็สวยจังอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ละสมัยนี้สุนทรภู่กำลังอินสมัยนั้นเพิ่งลาออกจากราชการมายังอินอยู่ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะนะเนี่ยถ้าตัวเองเนี่ยพูดไม่ค่อยดีนะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะครับไปถึงบางธรณีแถวเมืองนนท์เนี่ยก็บอกอุ้ยบางธรณียิ่งทวีโศกเลยเนี่ยอะไรล่ะพระสุธานาได้เป็นแผ่นพื้นเนี่ยแต่ตัวเองไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยเชื่อมโยงกับตัวเองตลอดอย่างเงี้ยนะครับสุนทรภู่แต่หลังไปเนี่ยสุนทรภู่ก็จะไงล่ะนิราศภูเขาทองท่านเนี่ยเป็นอะไรที่เข้มข้นทางอารมณ์สุดละย่าสมัยหลังมันทำใจได้ก็จะไม่ค่อยหวยหาเท่าไหร่นะครับหรือพบบันทึกสิ่งที่พบเห็นระหว่างทางเช่นลอนดอนเนี่ยนะครับตัวกวีขมำราโชไทยเนี่ยไปที่ลอนดอนนะฮะสมัยกันที่4ก็เลยบันทึกสิ่งที่เห็นในลอนดอนมาเขียนมาให้รัชกาลที่4ทรงอ่านนะฮะก็จะเห็นว่ามีรถไฟซึ่งสมัยไม่เรียกรถไฟก็มีรถที่วิ่งด้วยแบบว่าอะไรวะเป็นแบบรถที่วิ่งเร็วมากเลยไม่ต้องเทียมม้าเทียมช้างนะกับเร็วมากเลยนะซึ่งสมัยหลังๆเรียกว่ารถไฟเงี้ยนะครับ
1: แต่อันนี้เขียนเป็นร้อยแก้วนะจำไว้สัน
0: แล้วลอนดอนเป็นร้อยกรองก็มีครับแล้วก็มีร้อยแก้วร้อยแก้วเป็นจดหมายเหตุราชทูตไทยเป็นลอนดอนคือเขียน2เวอร์ชันมานะครับคือหมอบราชเนี่ยว่างจัดเนาะแล้วก็เปลี่ยนติดคงใช้เวลาหลายเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยนะก็เลยเขียนมา2เวอร์ชันเลยนะครับการศึกษานี้ได้ก็มีประโยชน์นะครับทั้งวรรณศิลป์ศึกษาโลกทัศน์ศึกษาสังคมไทยในอดีตต่างๆนะสมัยก่อนเดินทางเรืออะไรเงี้ยนะจะพบเห็นอะไรบ้างระหว่างทางต่อมาวรรณกรรมปัจจุบันนะครับประเภทแรกที่ควรรู้จักนะครับก็คือเรื่องของวรรณคดีประเภทบันเทิงคดีนะครับบันเทิงคดีเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่เน้นนะครับความเพลิดเพลินให้กับผู้อ่านนะเช่นนวนิยายเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์สมัยใหม่นะครับวรรณกรรมปัจจุบันเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเริ่มมาสมัยกันที่5นั่นแหละนะครับเป็นอิทธิพลที่พวกตะวันตกเนี่ยเอามาเผยแพร่นะครับคือตะวันตกในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกนิยมความสมจริงนะฮะแล้วก็ให้รู้สึกว่าวรรณคดีไทยเนี่ยดูเพ้อๆดูแบบยักษ์มารอะไรเงี้ยนะดูแล้วแบบเทวาเทพอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นแบบจักรวงศ์อะไรเงี้ยนะครับ ก็เลยเริ่มที่กวีสมัยนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะเขียนงานที่เป็นสมจริงมากขึ้นนะเป็นสัจจนิยมมากขึ้นก็เลยมีพวกเนี่ยนิยายเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์สมัยใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยที่เขามองว่าน่าจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกหรือนิยายเรื่องแรกหรือเปล่านะครับอย่างที่ประวัติเนี่ยจะมีว่าสนุกนึกอาจจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกแต่คนสมัยหลังก็บอกว่าสนุกนึกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นนิยายนะครับเพราะว่าคือแต่งมาตอนเดียวโดนแบนเลยนะไปเขียนทำนองว่าพระเนี่ยที่วัดบวรเนี่ยคุยกันว่าจะสึกแล้วไปไหน
1: ครับ
0: พระสังฆราชสมัยนั้นก็เลยบอกว่าพระสงฆ์วัดบวรไม่เคยพูดเรื่องสึกกันผิดอาบัติสงฆ์ก็เลยมีการประท้วงสังฆราชสมัยนั้นท่านก็ประท้วงว่าไม่ให้เขียนต่อไปแล้วเขียนเงี้ยคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องจริงแทนที่เป็นนิยายนะก็เลยเขียนตอนเดียวแล้วก็เลิกเขียนไปเลยนะสนุกนึกก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นนะครับก็เลยมีหลายเรื่องเลยคนจับปลาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนจะนิ่งแล้วว่าเป็นเรื่องในจิตและในใจสนทนากันนะครับส่วนนิยายเนี่ยก็เป็นเรื่องแต่งขนาดยาวนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยที่เป็นเรื่องแปลคือเรื่องความพยาบาทนะครับเขียนโดยแม่วันนะนะแต่ว่าหลังๆมาก็บอกว่าความพยาบาทเนี่ยเป็นเรื่องแปลซะมากกว่าที่เป็นคนไทยคิดพล็อตทั้งหมดนะครับก็เลยไปยกให้เป็นความไม่พยาบาทแทนของคู่เหลี่ยมดงวิราชปริวัติแทนอย่างเงี้ยนะครับส่วนกวีนิพนธ์เนี่ยก็สมัยใหม่เนี่ยจะยกให้ครูเทพนะครับหรือเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยเป็นบิดาอย่างพวกนี้เลยนะฮะเพราะครูเทพเนี่ยท่านก็จะเขียนคือบทร้อยกล้องสมัยก่อนจะเขียนยาว18สมุดไทยอะไรเงี้ยยาวเหยียดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ากวีนิพนธ์สมัยใหม่จะเขียนสั้นๆสื่ออารมณ์อาจจะเขียนหน้าเดียวจบเลยนะเพื่อสะท้อนให้เห็นความคิดต่างของกวีนะว่าต้องการให้สังคมเป็นยังไง
1: เนื้อหามีส่วนในการแบ่งไหมอาจารย์ประสานระหว่างกวีนิพนธ์สมัยใหม่กับ
0: สมัยเก่าใช่ไหมครับ
1: สมัยเก่า
0: สมัยใหม่ก็จะที่ว่าเนี่ยครับจะมีความสมจริงมากขึ้นจะเป็นแบบว่าไม่เน้นความเพลิดเพลินนะครับจะเน้นแบบสะท้อนภาพสังคมสะท้อนคติความคิดของกวีนะครับหรืออาจจะมีขนาดที่สั้นลงนะครับจะเห็นได้ง่ายอย่างบทอสิรวาทในปัจจุบันเนี้ยตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี้ยตามวันสำคัญต่างๆเนี้ยก็จะเขียนไม่เกินหน้าหรอกครับแค่นิดเดียวเนี้ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยอู้ยกับยอพระเกียรติอยู่ที่เป็นเล่มอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นทีนี้ก็จะมีพวกชื่อนะครับของคนแต่งกวีคนแต่งเรื่องสั้นในวรรณยายในเอกสารการสอนนะครับนักศึกษาก็ลองไปทบทวนละกันเนาะมาลัยชูพินิจศรีบุรพาดอกไม้สดอะไรพวกเนี้ยนะครับว่าเขียนเรื่องอะไรบ้างเนาะมนัจจันยงอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ลองไปดูเนาะต่อมานะครับปรณกรรมประเภทสุดท้ายนะครับก็คือพวกสารคดีและสื่อมวลชนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันเพิ่งจะได้มาสมัยปัจจุบันนี่แหละนะสารคดีก็เป็นงานเขียนที่เน้นสาระความรู้มากกว่าความเพลิดเพลินนะฮะก็แต่ก่อนเราอาจจะมีตำรานะซึ่งตำราเนี่ยเน้นทางวิชาการไปเลยนะแต่สารคดีเนี่ยก็จะเป็นงานเขียนประเภทที่ไม่ได้หนักเท่าตำรานะแต่ก็ไม่ได้ว่าโอ้บันเทิงเพลิดเพลินไปเป็นการเขียนเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่แบบย่อยง่ายนิดนึงนะครับอย่างเช่นพวกสารคดีท่องเที่ยวเนาะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเมืองจีนนะสมัยประเทศเนี่ยท่านก็เขียนสารคดีนะท่านพระชินิพนธ์นะสารคดีท่องเที่ยวเนี่ยเยอะเหมือนกันไปเมืองจีนก็เขียนไปเมืองลาวก็เขียนนะไปที่ไหนท่านก็เขียนกลับมาพวกเนี้ยก็เป็นสารคดีท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งนะครับสารคดีเชฟประวัติครับก็เป็นการบอกเล่าชีวิตของคนนะซึ่งพวกเนี้ยเป็นพวกจากฝรั่งชัดๆเลยเนาะเช่นพวกเขียนชีวประวัติของตัวเองเล่าเรื่องตัวเองออกมานะครับแล้วก็สารคดีความรู้ต่างๆนะครับส่วนสื่อมวลชนนะครับที่สำคัญสำคัญนะครับพวกหนังสือพิมพ์ต่างๆเช่นเรื่องบางกอกรีคอร์ดเดอร์นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ถือว่าเป็นฉบับแรกแต่ไม่ใช่ภาษาไทยเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนพิมพ์ไทยฉบับแรกๆเนี่ยคือราชยานุเบกษานะครับซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาโดยรวมนะครับของหน่วย9นะครับหน่วย9เนี่ยอาจจะมีเรื่องของชื่อวรรณกรรมเยอะหน่อยนะครับนักศึกษาก็จำชื่อวรรณกรรมจำชื่อผู้แต่งแล้วก็เนื้อหาคร่าวๆดูนะครับก็จะประโยชน์มากขึ้นครับ

0: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Add shrimp to make the soup sweeter and more appetizing. Finally, add the hairy basil leaves and turn off the heat. Leave the soup to cool for 1 minute. Then put it in bowls and eat it hot.
1: วันนี้เราจะมาแนะนำหนึ่งด้านแกงเลียงนะคะแกงเลียงนี่เป็นแกงที่มีมาแต่โบราณส่วนมากจะนิยมทำให้คนท้องหรือว่าคนคลอดลูกใหม่ๆทานเพราะว่าแกงเลียงเนี่ยเป็นมีผักที่มีประโยชน์มากนะคะช่วยบำรุงน้ำนมแล้วก็ช่วยมีฤทธิ์ของร้อนอย่างพริกไทยช่วยในการทำให้คนคลอดลูกเนี่ยมาลูกเข้าอู่ไวนะคะแล้วผักเราก็จะเน้นผักที่หาได้จากในธรรมชาติไม่มีสารพิษมีประโยชน์มากอย่างเช่นฟักทองมีวิตามินเอสูงหัวปีกระชายช่วยบำรุงกระดูกนะคะตำลึงเห็ดบวบผักพวกนี้จะเป็นผักพื้นบ้านที่หาได้ในท้องถิ่นเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักด้วยเคล็ดลับในการทำแกงเลียงให้อร่อยนะคะเราใช้กุ้งสดเพราะว่าใส่กุ้งสดไปแล้วทำให้น้ำแกงมีรสชาติหวานมีความน่าทานเพิ่มกุ้งแห้งในความเข้มข้นของน้ำแกงพริกขี้หนูสดเพื่อความหอมพริกไทยผักที่ได้ควรเป็นผักที่สดใหม่ข้อควรระวังสำหรับแกงเลียงนะคะเราไม่ควรใส่กระชายเยอะมากเพราะกระชายเยอะมากจะทำให้น้ำแกงปรารสชาติไม่อร่อย 2. กะปิถ้าใส่เยอะไปจะทำให้เหม็น 3. พริกไทยถ้าใส่มากไปมันจะทำให้เกิดรสชาติร้อนและขมทานไม่อร่อยผักควรจะเก็บสดเพราะว่าอย่างหัวปีถ้าไม่สดมันจะดำเห็ดเนี่ยไม่สดมันจะมีกลิ่นเหม็นของเห็ดที่โรยนะคะแล้วก็บวบถ้าไม่ใหม่มันก็คือจะไม่มีความหวาน
0: แกงเลียง has secrets for delicious flavor and it's also good for you. The vegetables are high in fiber and they give you energy but with low fat. It's good to eat แกงเลียง on a regular basis.It is a part of Thai cuisine that should be preserved as an important part of our intellectual heritage.
2: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแกงเลียงนะคะซึ่งเป็นแกงไทยที่ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพนะคะคำว่าอาหารสุขภาพเราจะใช้คำว่า health food นะคะซึ่งท่านผู้ชมคงทราบดีนะคะว่าแกงเลียงอันนี้ไม่มีส่วนประกอบของกะทินะคะเราจึงถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ไม่นิยมรับประทานกะทินะคะถือว่าเป็น an alternative to coconut milk based curries นะคะ coconut milk based curries ก็จะหมายถึงแกงที่มีส่วนประกอบของกะทิเป็นหลักนะคะเราคงทราบกันดีนะคะว่าแกงเลียงจะเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารนะคะเราจะถือว่าแกงเลียง is very nutritious นะคะเราจะใช้คำคุณศัพท์ nutritious หมายถึงเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารค่ะนอกจากนี้แกงเลียงยังช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระนะคะ it helps reduce free radicals นะคะนอกจากนี้นะคะแกงเลียงนี้ยังให้พลังงานสูง it gives you energy นะคะแกงเลียงยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ it contains beneficial vitamins and minerals นะคะก็ถือว่าแกงเลียงนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักแล้วก็ลดไขมันนะคะแกงเลียง is a good food for people who want to control their weight or reduce fat นะคะอันนั้นก็คือเป็นประโยชน์ของแกงเลียงนะคะถ้าเราจะต้องการจะพูดเพิ่มนะคะว่าแกงเลียงนี้ยังมีประโยชน์ในเชิงการเป็นสรรพคุณทางยานะคะเราก็จะพูดได้ว่าThere are many medicinal benefits you get from consuming vegetables นะคะหมายถึงว่าสรรพคุณทางยาที่ได้จากการรับประทานอาหาร หรือผักชนิดต่างๆนี้ก็มีมากมายนะคะอันนั้นก็เป็นวิธีที่เราจะสามารถบรรยายหรืออธิบายเกี่ยวกับแกงเลียงให้ชาวต่างประเทศฟังนะคะว่าแกงเลียงนี้มีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อร่างกายรวมถึงสรรพคุณทางยาต่างๆค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: Making me very hungry now. And you know what? Gang Liang, it's so good for you that it can prevent many illnesses because of all its natural ingredients. So if you're ever hungry, try some Gang Liang. Up next, we'll meet with a young student who is an academic scholar as well as a volunteer and talk to him about his experiences. So let's go to Tot now and meet Nong George in English Club.
4: Swadee Kap. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tonsatam PM Sambun. Today's special guest is someone who does good for society because he does a lot of volunteer work in terms of morality as well, so we can understand more what it's like to be a good person, and not only for yourself, your family, your friends, but a good person for society as well, and he can be a good role model for anyone who wants to do good for society and for others. So please welcome Kun George. Swadee Kap.
5: Swadee
4: Kap. Good to have you on our show. Thank you very much for being here. And before we ask you our first question, obviously, please introduce yourself to our viewers.
5: Okay, first of all, may I introduce myself. My name is Pan Wat Le Mu. Everyone call me George. Now I'm 18 years old. I'm studying at the 3-shape homeschool. I'm studying in 12th grade and English and French program.
4: Right, so now we know where you study, how old you are, your name as well. But what we want to know now is the volunteer work that you do. Mm-hmm. Could you please talk about the types of volunteer work that you do and also the awards you won as well?
5: Okay, almost of my activity that I do are related to our school because the main activity is about academic and student council because mm-hmm. I'm one of student council of schools, so that many activity that I do is related about the volunteer. Like at the school, we have the activity for a camp or mm-hmm. a school to the youth person mm-hmm. like this.
4: So the volunteer work that you do is for your school,
5: yes,
4: and for the younger generations,
5: yes,
4: right? How old are those youth that you talk that you help with?
5: About Mature 1 and 2-3 and about my friend.
4: So maybe 13-14 years old?
5: Yes, about 13 and 14 years old.
4: So the junior for your younger generations. Mm-hmm. Right, and what kind of activities do you help them with?
5: I help them with to be the good person in the society, to be the try to do the good duty of them.
4: So why do you decide to do volunteer work?
5: Because I think that nowadays many people of talent don't have to be the good person, and I think that if they have a good moral, they can bring our country better.
4: That's very important. Mm-hmm. So volunteer and also volunteer in doing morals as well.
5: Yes.
4: So teaching the younger generations who are the future of Thailand to be better. And what award have you won by doing this volunteer work?
5: My award, actually, there are many awards that I received, but the most important award is have only two. The first one is Duo for the good citizen of Thailand, the good student of Thailand, given by the Buddhist Association of Thailand. Mm. And the second is the award about the young developer of Thailand, presented by Her Royal Highness.
4: Right, wow, so both are very good awards. One is the Good Citizenship Award and the other one is a good student award for helping the youth as well, the younger generations who will someday become the future generations. So talking about good morals, it seems that everyone knows what the word good is. Doing good, doing well. Mm-hmm. And moral is about the beliefs that you have according to the Buddhism teaching, because Thai people are Buddhists mainly. So we want to know that, in your definition, what is good morals?
5: In my definition, I think that how to be good moral is we have to know that what we are be right now, and we have to do our duty to be better. And to be the good moral, we can do every time. We can do it everywhere. Like me now, I'm studying, I'm a student. At my school, I can do everything. Like I not throw the rubbish away in everywhere which I want. I cannot do like this. I'm pay attention in the class. Do like this, I think that it's be the good moral for me.
4: Right, so even basic stuff, like yes, not throwing basic. The rubbish, not littering, paying attention to your teacher, listening to your parents, even all these tiny things are good morals, right?
5: Mm-hmm. Mm.
4: And do you feel that right now Thai kids have good morals, or are they lacking a bit behind in terms of good morality?
5: I think they have a good moral, but they have to develop in every time, develop in every chance that they have.
4: That's very true. So just then you talked about how Thai kids can do good for society. They can listen to the teachers, pay respect to elders, and not throw rubbish away. How can Thai kids develop good morals for themselves? What is something good that Thai kids should do for themselves? For example, they should learn English, right? Because English is a very important language. What else can they do?
5: They can do the volunteer for our society. Like me at my school, I organize the camp for the youth like by holding various activities related with the moral. Because I think that the youth is not easy to pay for the youth to pay attention in the moral. If we can try to find a way to adapt their interest of the activity in the moral.

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
7: ครับ
6: ท่านโทรมาพอดี
8: ครับท่านแต่เราสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
9: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
11: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระไทยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันพระกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชผ่องประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปรืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยที่9นะครับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาในหน่วยที่9นี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด4ตอนครับตอนแรกเป็นเรื่องความหมายและการจัดตั้งสถานบริการตอนที่2เป็นเรื่องใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตอนที่3เป็นหน้าที่และความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและตอนที่4ตอนสุดท้ายครับเป็นเรื่องการจัดให้มีการแสดงเพื่อบันเทิงการห้ามนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการและการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานครับสำหรับในตอนที่1นะครับเป็นเรื่องความหมายและการจัดตั้งสถานบริการนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับสถานบริการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับซึ่งกฎหมายในปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509นะครับพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อควบคุมสถานบริการและการแสดงต่างๆให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของชาติด้วยนะครับเรามาดูความหมายของสถานบริการก่อนครับสถานบริการนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้ความหมายไว้ว่าสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับดังนั้นจากความหมายดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นสถานที่นะครับที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการนะครับแล้วในการบริการนั้นก็คือหวังประโยชน์ในทางการค้าด้วยนะครับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับก็จะมีประเภทต่างๆดังนี้ครับประเภทที่1เป็นสถานที่เต้นรำรำวงหรือรองแงงเป็นปกติธุระนะครับประเภทที่มีคู่บริการเช่นมีหญิงพาร์ทเนอร์บริการและประเภทที่ไม่มีคู่บริการด้วยนะครับตัวอย่างของสถานบริการประเภทนี้ก็คือไนท์คลับบาร์และภัตตาคารเป็นต้นนะครับซึ่งมีการเต้นรำนะครับรำวงหรือรองแงงทั้งที่มีหญิงพาร์ทเนอร์และไม่มีหญิงพาร์ทเนอร์รวมตลอดถึงสถานรำวงชั่วคราวซึ่งมีหญิงรำและเก็บเงินจากลูกค้าด้วยนะครับทั้งนี้จะจัดให้มีสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มจำหน่ายหรือจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงด้วยก็ได้นะครับสำหรับสถานบริการประเภทที่2ก็คือสถานที่ที่มีอาหารสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอเป็นสำหรับบรรณิบัติลูกค้านะครับบำเรอนี่เป็นภาษาโบราณนิดนึงนะครับตัวอย่างสถานที่ขายอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นซึ่งมีหญิงบำเรอแต่ไม่มีการเต้นรำนี้ภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอนั่งร่วมโต๊ะปรนนิบัติลูกค้าหรือโรงน้ำชาที่มีเตียงพักผ่อนหลับนอนและมีบริการนวดให้แก่ลูกค้าอันนี้คือสถานบริการประเภทที่2นะครับสำหรับสถานบริการประเภทที่3ก็คือสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าตัวอย่างนะครับเช่นสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการนวดแก่ลูกค้ารวมตลอดถึงร้านตัดผมหรือดัดผมซึ่งมีห้องนวดแก่ลูกค้าด้วยนะครับแต่จะไม่รวมถึงสถานที่ดังต่อไปนี้ครับสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเช่นสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดอันนี้จะไม่เป็นสถานบริการนะครับแล้วก็ที่ไม่เป็นสถานบริการอีกก็คือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเช่นสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการสปานะครับที่บริการด้วยการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำและการนวดร่างกายเป็นหลักประกอบกับบริการอื่นตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดหรือสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับต่อไปเป็นความหมายของสถานบริการประเภทที่4คือสถานที่ที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการโดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ครับ 1. มีดนตรีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้องนักแสดงหรือพนักงานอื่นนั่งกับลูกค้าได้2มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า
โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้าหรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้านะครับ3มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นหรือจัดให้มีการแสดงเต้นเช่นการเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม4มีลักษณะของสถานที่การจัดแสงหรือเสียงหรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับร้านคอฟฟี่ช็อปร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอย่างอื่นเพื่อการบันเทิงนะครับสถานบริการประเภทที่5ครับก็คือสถานที่ที่มีอาหารมีสุราหรือเครื่องดื่มจำหน่ายอย่างอื่นโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลัง24นาฬิกานะครับและ6สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับทั้งหมดที่อาจารย์พูดมานั้นเป็นความหมายของสถานบริการนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดตั้งสถานบริการครับกฎหมายได้กำหนดไว้นะครับว่าบุคคลใดเนี่ยจะจัดตั้งสถานบริการไม่ได้เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการครับผู้ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นถ้าในกรุงเทพมหานครก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับถ้าในจังหวัดอื่นนะก็คือต่างจังหวัดนั่นเองนะครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการนะครับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตนะครับผู้ที่จะขออนุญาตตั้งสถานบริการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับดังต่อไปนี้นะครับประเภทแรกในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาตในการตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับบุคคลธรรมดาดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติคืออายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ครับไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงนะครับไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าหญิงและเด็กหญิงนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามกหรือตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการค้าประเวณีนะครับในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับบุคคลธรรมดานะที่เป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทจำกัดนะจะขอตั้งสถานบริการเนี่ยกรรมการของบริษัทนะครับจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยนะครับในการยื่นคำขอตั้งสถานบริการนั้นนะครับถ้าในกรุงเทพมหานครนะครับผู้ขอจะต้องยื่นต่อผู้กำกับการหรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนะก็คือในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการนั้นจะต้องยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับและในการพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าวนี้ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าในจังหวัดอื่นนะครับก็คือในต่างจังหวัดผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเช่นกันครับการขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการทำได้ไหมนะครับนักศึกษาครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนั้นเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาตนะครับไม่อาจที่จะขออนุญาตแทนกันได้และไม่อาจโอนแก่กันได้นะครับเมื่อผู้ใดได้รับใบอนุญาตมาแล้วหากมีการซื้อขายใบอนุญาตให้ใบอนุญาตกันหรือแลกเปลี่ยนใบอนุญาตแก่กันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการโอนใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตให้แก่กันนะครับดังนั้นถ้ามีการซื้อขายใบอนุญาตกันนะซื้อขายกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับสัญญาซื้อขายนั้นจะตกเป็นโมฆะครับเพราะถือว่ามีวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการต้อง

ห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับอาคารหรือสถานบริการเนี่ยนะครับต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเพราะกฎหมายได้กำหนดลักษณะของอาคารหรือสถานที่ตั้งสถานบริการเอาไว้นะครับว่าต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดนะสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานะครับศาสนาต่างๆเนี่ยนะครับไม่อยู่ใกล้โรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนสโมสรเยาวชนหรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักในขณะที่เห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ต้องไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัยอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสถานที่ดังกล่าวต้องมีทางถ่ายเทอากาศสะดวกด้วยนะครับตอนที่ 9.2 เรื่องใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครับนักศึกษาในเรื่องของใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนี้นั้นนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือว่าใบอนุญาตมีอายุอย่างมากเพียงปีเดียวครับและใบอนุญาตจะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นใบอนุญาตออกในปี2564นะครับสมมุติว่าออกเดือนนี้นะฮะอย่างนี้ใบอนุญาตที่ออกมาเนี่ยจะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสามารถต่อใบอนุญาตได้นะครับในการต่อใบอนุญาตครับผู้รับอนุญาตนั้นจะต้องยื่นคำขอก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุด้วยนะครับและเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วนะครับสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ครับจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เขาจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นนะครับนั้นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการพ.ศ. 2549นะครับการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตครับยื่นที่ไหนครับในกรุงเทพมหานครนะครับให้ยื่นคำขอต่อผู้กำกับการหรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นครับถ้าในต่างจังหวัดนะครับนะก็คือจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับทีนี้เรามาดูเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่ต่ออายุใบอนุญาตนะครับหรือเขาอาจจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีเหตุดังต่อไปนี้ครับ 1. เป็นกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติเราได้พูดกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ 2. สถานบริการนั้นดำเนินกิจการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ 3. มีการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการนั้นนะครับ 4. ดำเนินกิจการสถานบริการโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการหรือฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีกรณีที่ไม่มีการต่อใบอนุญาตให้หรือมีการสั่งพักนะครับใบอนุญาตนะครับผู้ขอเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์อุทธรณ์การไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตได้นะครับอุทธรณ์ได้ครับในกรุงเทพมหานครนะครับก็ให้อุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับถ้าในต่างจังหวัดก็ให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการอุทธรณ์จะต้องกระทำภายใน30วันนับแต่วันได้รับหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งการไม่ต่อใบอนุญาตให้ด้วยนะครับนั้นต้องระวังนะครับอย่าให้เกิน30วันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22/2558นะครับอันนี้มีคำสั่งหัวหน้ารักษาคณะความสงบแห่งชาติที่22/2558ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนใบอนุญาตเอาไว้นะครับมีดังต่อไปนี้ครับคือ 1. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการนะครับ 2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ 3. เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายบัญญัติ 4. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 5. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตนนะครับ

นั้นในคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่22/2558นี้นะครับได้กำหนดไว้เลยว่าถ้ามีการฝ่าฝืนนะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดนะครับและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานปราณในสถาน

ไว้ด้วยว่าคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งปิดสถานบริการหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นให้เป็นที่สุดครับดังนั้นแปลว่าไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้นะครับตอนที่ 9.3 เป็นเรื่องหน้าที่และความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเติมสถานบริการเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ซะก่อนนะครับ 2. ต้องจัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการนั้นด้วยนะครับและ 3. ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้นะครับกฎหมายห้ามนะครับ 1. ห้ามรับผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการนะครับห้ามจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้นะครับประการที่4ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ5นะครับห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการนะครับ 6. ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการเว้นเสียแต่ว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องยอมให้เขาเข้าไป 7. ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการและต้องตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและอายุของบุคคลนะซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการนั้นด้วยนะครับประการที่8เนี่ยนะครับต้องให้ความสะดวกแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าไปตรวจภายในสถานบริการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับอันนี้ต้องให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เขานะครับสำหรับความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีอะไรบ้างนักศึกษาลองดูนะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการอาจจะต้องรับผิดในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไม่ยอมให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสถานบริการเมื่อเจ้าพนักงานเขาร้องขอนะครับอันนี้มีระวังโทษจำคุกด้วยนะครับกฎหมายกำหนดว่าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับความรับผิดประการที่2คือไม่ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในกรณีที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายนะครับหรือชำรุดในสาระสำคัญภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดซึ่งอันนี้มีโทษแต่เป็นโทษปรับครับก็คือปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับความรับผิดประการที่3นะครับเป็นเรื่องไม่จัดทำประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการนั้นหรือไม่จัดทำประวัติของพนักงานใหม่ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว้ณสถานบริการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญภายใน7วันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญอันนี้ต้องระวังโทษปรับนะปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับความรับผิดประการที่4นะครับคือไปรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการอันนี้ต้องโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันนะครับความรับผิดประการที่5ก็คือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันครับความรับผิดประการที่6ก็คือจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้อันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับประการที่7ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการดังกล่าวอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับและประการที่8ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานใน

สถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทอีกเช่นกันนะครับประการที่9ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการนะครับหรือจัดนะสถานที่ภายในภายนอกของสถานบริการนะครับหรือการใช้โคมไฟหรือการให้พนักงานติดหมายเลขประจำตัวในสถานบริการอันนี้คือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันครับประการที่10ครับย้ายแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ก่อนอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับประการที่11ยินยอมหรือปล่อยปะละเลยนะครับให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการหรือยินยอมหรือปล่อยปะละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับ12ไม่ตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของบุคคลผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการหรือไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลันนะโดยพลันก็คือทันทีที่ทำได้นะครับในกรณีที่ผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการนั้นไม่ยินยอมให้ตรวจเอกสารราชการหรือไม่มีเอกสารราชการและเข้าไปในสถานบริการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทครับประการที่13ไม่ควบคุมการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารหรือจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงที่เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารอันนี้มีโทษจำคุกด้วยครับนักศึกษาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ

0: ศัพท์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

0: ครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถท่านไม่มีที่จอดท่านรีบ
7: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
6: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
9: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ดีค่ะนะคะรายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา96102คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนะคะในวันนี้นะคะจะเป็นการอธิบายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่และความน่าจะเป็นค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพกาประเสริฐศิลป์สำหรับเนื้อหาในตอนแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ค่ะนะคะในเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันค่ะก็คือกฎการนับเบื้องต้นการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ค่ะในเรื่องของเรื่องแรกนะคะกฎการนับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนว่ากฎการนับเนี่ยนะคะจะเป็นกฎการนับแบบพื้นฐานเลยเนี่ยนะคะจะมีอยู่2หลักการก็คือใช้หลักการบวกแล้วก็หลักการคูณค่ะนะคะโดยที่ถ้าเป็นหลักการบวกเนี่ยเวลาที่เราจะหมายถึงว่าเรามีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วมีทางเลือกได้หลายๆทางแล้วเราจะต้องเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเราจะใช้กฎการนับโดยการบวกนะคะโดยการบวกของจํานวนวิธีในแต่ละทางเลือกเข้าด้วยกันนะคะโดยที่เราลองดูโจทย์กันนะคะว่าอย่างกรณีเนี้ยค่ะเราจะใช้กฎการนับโดยการบวกอย่างไรนะคะโจทย์บอกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะคะมีอาหารดิบอยู่4อย่างนะคะมีอาหารดิบ4อย่างนะคะแล้วก็มีข้าวปั้นอยู่3อย่างถามว่าลูกค้าจะสั่งได้กี่วิธีนั่นแปลว่าอาหารมีทั้งหมดรวมกันเลยค่ะ4บวก3ใช่ไหมคะก็คืออาหารมีทั้งหมดอยู่7ใช่ไหมคะอาจจะมีอาหารดิบซูชิ1ซูชิ2 3 4นะคะมีข้าวปั้นหน้า1หน้า2หน้า3ทั้งหมดมี7อย่างฉะนั้นเราใช้กฎการบวกค่ะก็คือรวมทั้งหมดเป็น7วิธีค่ะตอบขอไข่ไม่ยากนะคะนะคะมาดูกฎการนับอันที่2นะคะก็คือใช้หลักการคูณค่ะถ้าเป็นหลักการคูณเนี่ยแปลว่าเรามีการดำเนินการอย่างหนึ่งแล้วสมมตินะคะว่าถ้าประกอบด้วย2ขั้นตอนนะคะแล้วขั้นตอนแรกเนี่ยทำได้ R ขั้นตอนที่2ทำด้วย K แปลว่าเราจะเอาขั้นตอนของแต่ละขั้นตอนเนี่ยค่ะมาคูณกันนะคะนั่นคือเอาจำนวนวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันได้ R คูณ K ค่ะแต่ถ้าปรับเป็นแบบมีหลายขั้นตอนรวมกันนะคะทั้งหมด K ขั้นตอนนะคะแต่ละขั้นตอนได้ N1 N2 N3 N4 จนถึง NK ก็เอามาคูณกันทั้งหมดนะคะจากนิยามเรามาดูโจทย์ดีกว่านะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นว่าอย่างอันนี้โจทย์ข้อที่2นะคะในการโยนเหรียญ1เหรียญแล้วเหรียญ1เหรียญเนี่ยให้ทำด้วยการมีโยนเหรียญก่อนถูกไหมคะเหรียญ1เหรียญแปลว่ามีกี่วิธีคะมีหัวกับมีก้อยถูกไหมคะแล้วก็ทอดลูกเต๋า1ลูกทอดลูกเต๋ามีได้กี่วิธีคะที่จะออกมาได้ก็คือ1 2 3 4 5 6ถูกป่ะคะนั่นแปลว่าจะเกิดกรณีต่างๆได้กี่วิธีเราก็ใช้หลักการคูณเลยเพราะว่ามันทำพร้อมกันถูกไหมคะโจทย์บอกว่าให้ทำพร้อมกันนั่นแปลว่าก็คือต้องเอา2คูณกับ6ได้เป็น12ค่ะคืออาจจะเป็นหัว1หัว2หัว3ไปถึงหัว6แล้วก็ก้อย1ก้อย2ก้อย3จนถึงก้อย6ทั้งหมด12วิธีนั่นก็คือตอบข้ององูค่ะนะคะไปดูเรื่องถัดไปเลยนะคะก็คืออีกนิยามหนึ่งก็คือนอกจากกฎการนับแล้วก็คือเรื่องของ factorial ค่ะที่เราจะต้องรู้เรื่องนี้สำหรับการใช้ในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นว่าในเราสำหรับ factorial เนี่ยนะคะเขาจะใช้สัญลักษณ์ n fact แบบนี้นะคะนะคะนั่นก็คือถ้าเราให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆนะคะเวลาที่หา n fact ก็คือผลคูณของจำนวนเต็มจำนวนนั้นน่ะนะคะแล้วก็ลดลงทีละ1คูณกันไปเรื่อยๆจนถึง1นะคะอย่างเช่นนะคะว่าถ้าเราให้มี5 fact ถามว่า5 fact เท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือเท่ากับ5คูณกันลดลงทีละ1ก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ5 4 20คูณกับ6ได้120ถูกไหมคะแต่เรามีกฎหนึ่งนั่นก็คือ0แฟกเนี่ยต้องเป็น1 0แฟกไม่ใช่0นะคะ0แฟกเท่ากับ1ค่ะอ่ะเรามาดูถัดไปมาดูโจทย์นะคะเมื่อกี้ทำด้วยกันก็คือเรื่องของ5แฟกอันนี้ให้หา6แฟกค่ะ6แฟกได้เท่าไหร่คะฉะนั้นก็คือ6คูณกันไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมคะ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ6 5 30 4 3 12คูณ2ได้30คูณกับ24เท่าไหร่เอ่ย4 3 12 3 2 6เป็น7นะคะกดเครื่องคิดเลขได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาสอบถ้าเกิดนักศึกษาจะสอบเนี่ยเราพยายามหัดคูณด้วยมือนะคะเพราะว่าไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขในห้องสอบถูกไหมคะนะคะเราก็ลองฝึกคูณด้วยมือไปนะคะฉะนั้นตอบข้อ
ขอควายไม่ยากค่ะนะคะเรามาดูเรื่องถัดไปกันนั่นก็คือเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนค่ะนะคะการเรียงสับเปลี่ยนหรือ permutation นะคะที่เขียนภาษาอังกฤษไว้ให้นะคะตัว p เนี่ยนั่นแปลว่าเป็นสัญลักษณ์ของ permutation ในสูตรเหมือนกันนะคะนั่นคือเป็นการนำสิ่งของมาวางเรียงนะคะโดยที่คีย์เวิร์ดของ permutation หรือการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยค่ะเขาจะเอาลำดับหรือตำแหน่งเป็นสำคัญนะคะเวลาที่เรามีของ n สิ่งเอามาวางเรียงทีละ r สิ่งโดยที่ r เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ n เนี่ยนะคะจะใช้สูตรนี้ค่ะนะคะก็คือ n fact หาร n ลบ r fact นะคะสัญลักษณ์เห็นไหมคะว่าเขาใช้ pnr นั่นก็คือมาจาก permutation นั่นเองค่ะนะคะเราไปดูโจทย์กันเขาบอกว่ามีอักษร4ตัวนะคะก็คืออักษร a b c แล้วก็ d ถามว่ามีวิธีในการเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรทั้ง4ตัวได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะนั่นก็คือถ้าเราใช้ p n r มีกี่ตัวคะมี4ถูกปะคะมี4แฟกนั่นเองนะคะเพราะว่ามาเรียงสับเปลี่ยนด้วยกันนะคะเราไม่ได้เลือกมาเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งถูกไหมคะนั่นก็คือมี4แฟกเลย4 3คูณ2คูณ1ใช่ไหมคะได้4 3 12คูณกับ2เท่ากับ24นะคะนั่นก็คือเท่าไหร่เอ่ยจอจานนะคะไม่ยากนะคะเราไปดูอีกสักโจทย์หนึ่งนะคะบอกว่าหาวิธีที่จะจัดนักท่องเที่ยวทั้งหมด5คนนะคะแต่ว่ามี5คนถูกไหมคะแล้วเขาให้มายืนถ่ายรูปแค่3คนนั่นแปลว่าอันนี้ค่ะถ้าเราจะใช้ NPR เนี่ยจากทั้งหมดอันนี้เราจะต้องเลือกแล้วนะคะมี5คนเลือกมาเรียงกันเพื่อถ่ายรูปแค่3คนจากนั้นถ้าเราใช้สูตรนี้P 5เราเลือก3ถูกไหมคะจะไม่เหมือนเรียงสับเปลี่ยนเมื่อกี้นะคะถ้า5เลือก3เนี่ยเราจะใช้สูตรว่า n fact หาร n ลบ r fact ถูกไหมคะนั่นก็คือเท่าไหร่เอ่ยได้5 fact หาร2 fact ใช่ไหมคะเวลาที่เราเขียนแบบนี้ค่ะเราจะเขียนแค่ว่า5คูณ4คูณ3คูณ2แฟกอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วหาร2แฟกก็จะตัดไปฉะนั้นได้เท่าไหร่คะ5 4 20คูณ3ได้60วิธีโอเคไหมคะนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ยากนะคะก็จะตอบได้เป็นจอจานค่ะนะคะอ่ะเรามาดูอีกนิดนึงค่ะกรณีที่การเรียงสิ่งของถ้าเกิดกรณีสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนั่นคืออาจจะมีบางตัวซ้ำกันบ้างเนี่ยค่ะกรณีที่บางตัวซ้ำกันนะคะแล้วก็มาดูว่าถ้าเกิดว่าของ n 1สิ่งเนี่ยเหมือนกันกลุ่มที่1 n 2สิ่งเหมือนกันกลุ่มที่2 n k สิ่งเหมือนกันกลุ่มที่ k แล้วเราก็จะได้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนโดยใช้สูตรนี้แทนค่ะเอา n fact แล้วก็หาร n 1 fact n 2 fact n 3 fact ก็คือตัวที่ซ้ำอะค่ะรวมกันนะคะเป็นตัวหารเรามาดูโจทย์ถัดมานะคะโดยที่เอาสูตรนี้มาลองใช้ดูนะคะตรงนี้กรณีที่มีสิ่งของที่ซ้ำกันบ้างนะคะอย่างเช่นโจทย์นี้ค่ะบอกว่าจงหาจำนวนในการเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรของคำว่า tail โดยไม่สนใจความหมายไม่สนใจความหมายแปลว่าจะขึ้นต้นด้วยอาจจะเป็น e t l l อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแค่ดูว่าเราจะเรียงสับเปลี่ยน t e l l ได้กี่ตัวเรามาดูกันค่ะว่า t e l l มีตัวที่ซ้ำกี่ตัวคะมี L 3อยู่2ตัวถูกไหมคะแต่ว่า T ไม่3 E ไม่3ฉะนั้นนั่นก็คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนก็จะเป็น N fact หาร N 1 fact N 2 fact แล้วก็ N 3 fact คือมี3ตัวถูกไหมคะ T E L นะคะทั้งหมดกี่ตัวคะทั้งหมดคือ4ถูกไหมคะแล้วที่ซ้ำกันมี2มี L อยู่2ตัวถูกไหมคะมี1คือ t ที่ไม่ซ้ำนะคะมี e ที่ไม่ซ้ำแบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะเป็น4คูณ3คูณ2แฟกหารด้วย2แฟกเท่ากับ12ได้เลยค่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะหลักการคือดูว่ามีตัวอักษรตัวไหนซ้ำแล้วซ้ำกันกี่ตัวนะคะนั่นก็คือเราก็จะตอบข้อควายได้เลยนะคะมาดูเรื่องการจัดหมู่บ้างค่ะพอเราเข้าใจเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแล้วนะคะลักษณะของการจัดหมู่นะคะภาษาอังกฤษคือ combination คือตัว C ใช่ไหมคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่เขาใช้นะคะก็คือ NCR นะคะสำหรับเรื่องของการจัดหมู่เนี่ยใช้สัญลักษณ์ N กับ R แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกสิ่งของเรามี R สิ่งเราเลือกมาจากทั้งหมด N ใช่ไหมคะเราเลือกมา R สิ่งแต่อันนี้ค่ะถ้าเป็นการจัดหมู่คือเขาจะไม่คำนึงถึงลำดับแปลว่าเราเลือกมาแล้วอะไรก่อนหลังก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นนะคะมีนักศึกษามีอยู่5คน
นะคะบอกว่าขอเลือกตัวแทนมา2คนถามว่าตัวแทนคนที่1คนที่2เนี่ยเลือกใครก่อนหลังมีสิ่งอะไรที่แตกต่างกันไหมไม่มีเพราะเราเลือกมาแค่2คนนะคะฉะนั้นเราก็ดูว่าวิธีการจัดนะคะใช้สูตรนี้ nfact หาร n ลบ rfact แล้วก็ rfact ด้วยค่ะเนื่องจากเขาไม่คำนึงถึงลำดับตัวหารก็จะมากขึ้นกว่าการเรียงสับเปลี่ยนนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะนะคะจากสูตรเมื่อกี้นะคะอ่ะเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนเลยนะคะ n ลบ r fact แล้วก็ r fact นะคะเขาถามว่ามีจำนวนวิธีที่จะเลือกซื้อกระเป๋าที่แตกต่างกันทั้งหมด5ใบแต่ว่าต้องการซื้อเพียง2ใบได้เท่าไหร่หรือกี่วิธีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือดูว่าทั้งหมดมี5ถูกไหมคะต้องการซื้อเพียง2ฉะนั้น NCR ในที่นี้ก็คือ5เลือก2ถูกไหมคะนั่นก็คือ5 fact หาร n ลบ r ก็คือ5ลบ2แฟกอย่าลืมด้วยว่าต้องหารอะไรอีกครั้งหนึ่งก็คือ r แฟกใช่ไหมคะโอเคก็จะเป็น5แฟกหาร3แฟกแล้วก็2แฟกค่ะนะคะซึ่งก็จะเป็น5คูณ4คูณ3แฟกแบบนี้แล้วก็หาร2ถูกไหมคะขอโทษทีหาร3แฟกด้วยนะคะคือเราก็จะตัดตรงนี้ไปก็เป็น5คูณ2ได้10วิธีนะคะลองฝึกคำนวณดูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบข้ององูค่ะนะคะเมื่อเราลองทำโจทย์บ่อยๆอะค่ะทั้งเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็การจัดหมู่เราก็พอจะคุ้นเคยแล้วก็ใช้สูตร NCR แล้วก็ PNR แล้วก็ CNR ได้นะคะทีนี้พอในเรื่องของการจัดหมู่เนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็อาจจะมีกรณีที่ซ้ำกันนะคะหลายๆกลุ่มก็ได้นะคะฉะนั้นก็จะเลือกใช้สูตรนี้แทนนะคะก็คือเป็นกรณีที่ถ้าเกิดมีการแบ่งกลุ่มเยอะๆอะค่ะนะคะแล้วก็มีกลุ่มซ้ำนะคะก็ใช้ nfact หาร n1 n2 n3 n4 nk ไปเรื่อยๆนะคะโอเคสำหรับเนื้อหาในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแล้วการจัดหมู่ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะลองทำแบบฝึกหัดทบทวนเพิ่มเติมดูนะคะเนื้อหาในตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นค่ะซึ่งความน่าจะเป็นนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการทดลองเชิงสุ่มนะคะปริภูมิตัวอย่างแล้วก็เหตุการณ์นะคะสมบัติของความน่าจะเป็นกฎความน่าจะเป็นแล้วก็ในเรื่องของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและเหตุการณ์อิสระค่ะนะคะเราลองมาดูกันค่ะในเรื่องของการทดลองเชิงสุ่มปริภูมิตัวอย่างแล้วก็เหตุการณ์นะคะสำหรับการทดลองเชิงสุ่มเนี่ยปกติแล้วเนี่ยค่ะมันคือการกระทำอะไรก็ตามนะคะที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผลลัพธ์ล่วงหน้าเนี่ยค่ะว่ามีอะไรว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเรารู้ว่ามีอะไรได้บ้างอย่างเช่นสมมติว่าเราโยนเหรียญที่สามารถที่จะออกได้หัวหรือก้อยใช่ไหมคะเรารู้ว่าออกหัวหรือก้อยแน่ๆแต่เราไม่รู้ว่าจะออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทอดลูกเต๋าซึ่งเรารู้ว่ามันจะออกหน้าอะไรได้บ้างคือ1 2 3 4 5 6ใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ว่าจะออกเลขอะไรออกมาอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เรียกว่า random experiment หรือการทดลองเชิงสุ่มนะคะส่วนปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space เนี่ยอันนี้ก็คือเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองเชิงสุ่มเราต้องดูทั้งหมดก่อนค่ะว่ามีอะไรที่จะมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้บ้างนะคะอย่างเช่นถ้าพูดถึงการโยนเหรียญ sample space หรือปริภูมิตัวอย่างของการโยนเหรียญก็คือหัวกับก้อยมีได้2กรณีใช่ไหมคะแล้วจุดตัวอย่างหรือ sample point ก็คือสมาชิกแต่ละตัวเลยนะคะอย่างกรณีของการโยนเหรียญเนี่ยนะคะจุดตัวอย่างก็คือไม่หัวก็ก้อยก็คือมี2ถูกไหมคะอ่ะเรามาดูเรื่องของเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์หรืออีเวนต์เนี่ยคือเป็นสับเซตของตัว sample space นะคะซึ่งมีคุณสมบัติตามที่เราระบุหรือสิ่งที่เราสนใจนั่นเองนะคะเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะประกอบด้วยจุด1จุดหรือมากกว่าก็ได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เลยนั่นน่ะนั่นคือไม่มีจุดตัวอย่างเลยนะคะเราจะเขียนเป็นเซตว่างนะคะเซตว่างเนี่ยสามารถเขียนได้2รูปแบบนะคะจะเป็นเครื่องหมายปิดกาเปิดปิดหรือเป็นเครื่องหมายฟรีแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าให้เราเขียนเหตุการณ์ของการทอดลูกเต๋า1ลูกนะคะที่มีแต้มน้อยกว่า4นะคะวิธีการแต้มน้อยกว่า4มีอะไรได้บ้างคะ A คือ1 2 3 4เอาไหมคะ4ไม่เอาเพราะว่าบอกว่าแต้มน้อยกว่า4ถูกป่ะคะก็จะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นเซตนะคะแล้วก็กรณีของเหตุการณ์นะคะเขาบอกว่าถ้าเราให้ A เนี่ยเป็นเซตที่แทนเหตุการณ์ต่างๆแปลว่าเราสามารถใช้การดำเนินการของเซตมาใช้ได้นะคะอย่างเช่นใช้เรื่องของยูเนียนใช้เรื่องของอินเตอร์เซ็กชันนะคะหรือเรื่องของคอมพลีเมนต์ก็ตามถ้าเราพูดว่า A union B
แบบนี้แปลว่าเกิดเหตุการณ์ A หรือ B ก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็น A intersect B นั่นคือเหตุการณ์ A ก็เกิดและก็ B เกิดนะคะนั่นแปลว่าถ้า intersect เนี่ยคือการแระนะคะแล้วก็ถ้าเป็น union คือการใช้หรือเชื่อมนั่นเองแต่ถ้าเป็น A complement คือเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดนะคะไม่ได้เกิดนะคะอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่ามีโจทย์บอกว่าให้ทอดลูกเต๋า1ลูกนะคะแล้ว A เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะหงายแต้มคู่นะคะ A เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้มคู่นะคะฉะนั้นถามว่า A เป็นอะไรได้บ้างคะหงายแต้มคู่ก็คือ2 4 6ถูกไหมคะแล้ว B เป็นเหตุการณ์ที่ได้แต้มน้อยกว่า4ฉะนั้น B คืออะไรได้บ้างคะแต้มน้อยกว่า4ก็คือ1 2 3ถูกไหมคะฉะนั้นถามว่า A union B คืออะไรคะเอาทั้งคู่เลยมา union กันหรือมารวมกันนะคะส่วนอันไหนที่มีกันเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันใส่ครั้งเดียวนะคะฉะนั้น A union B ก็คือ12 3แล้วก็4กับ6เพราะว่า2ซ้ำการเขียนครั้งเดียวพอนะคะส่วน A intersect B ก็คือดูตัวที่3ถูกไหมคะซึ่งก็มีแค่2ตัวเดียวค่ะแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะแต่ใช้ความรู้เรื่องของเซตเข้ามาช่วยค่ะนะคะต่อไปเรื่องของสมบัติของความน่าจะเป็นนะคะสำหรับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เราจะใช้สูตรนี้นะคะก็คือ PA เท่ากับ NA หาร NS นะคะ NA คือดูจำนวนสมาชิกที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนสมาชิกในปริภูมิตัวอย่างค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราให้ A เป็นเหตุการณ์ใดๆในการทดลองเชิงสุ่มซึ่งมีปริภูมิตัวอย่าง Sนะคะสิ่งที่เราจะรู้ก็คือว่าความน่าจะเป็นนะคะมีค่าได้เท่าไหร่บ้างก็คือมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นั่นแปลว่ามากกว่าเท่ากับ0แต่ต้องน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วนความน่าจะเป็นของ sample space ก็คือ1เลยนะคะถ้าหา PS ก็คือเท่ากับ1นะคะเรามาดูโจทย์กันนะคะในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะหาความน่าจะเป็นที่ได้แต้มน้อยกว่า3ได้แต้มน้อยกว่า3ต้องถามก่อนว่าสิ่งที่เราสนใจคืออะไรคะแต้มน้อยกว่า3นั่นแปลว่า1 2น้อยกว่าไม่เท่ากับถูกไหมคะฉะนั้น A ก็คือ1กับ2เท่านั้นถามว่า NA คือเท่าไหร่คะ NA คือจำนวนสมาชิกก็คือ2ถูกไหมคะส่วน NS ก็คือ sample space ที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดของการทอดลูกเต๋า1ลูกก็คือ6ฉะนั้น PA เป็นเท่าไหร่คะ PA เท่ากับ NA หาร NS ก็คือ2ส่วน6หรือ1ส่วน3นั่นเองค่ะนะคะก็คือตอบข้อขอไข่นะคะเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปกันกล่องลูกบอลนะคะบรรจุลูกบอลหลายลูกเลยมีลูกแดงสีแดง4ลูกนะคะสีขาวอยู่3ลูกแล้วก็สีน้ำเงินอยู่2ลูกนะคะถามว่าถ้าเราหยิบลูกบอลนะคะถ้าเราหยิบลูกบอลจากกล่องนี้ออกมา1ลูกหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอลได้สีน้ำเงินความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอลได้สีน้ำเงินต้องถามว่าสีน้ำเงินมีกี่ลูกคะมี2ถูกไหมคะฉะนั้นเราสนใจลูกบอลสีน้ำเงินนั่นก็คือ NA ของเราเป็นเท่าไหร่คะเป็น2ส่วน NS ของเราเป็นเท่าไหร่คะ sample space ของเราก็คือจำนวนลูกบอลทั้งหมดเลยถูกไหมนั่นก็คือ4บวก3บวก2เป็นกี่ลูกคะทั้งหมด9ลูกฉะนั้น PA ยากไหมก็เอา NA หาร NS ได้เลยถูกไหมคะก็ตอบได้เลยอันนี้ดูไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าดูสิ่งที่เราสนใจก่อนนะคะ NA คือสิ่งที่เราสนใจนะคะเป็น2ส่วน9ก็ตอบข้อกอไก่ค่ะเรามาดูเรื่องถัดไปกันนะคะสำหรับกฎความน่าจะเป็นค่ะนะคะกฎความน่าจะเป็นก็จะมีเรื่องของกฎการบวกและกฎการคูณนะคะเอากฎการบวกก่อนสำหรับกฎการบวกของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันอย่างเช่นในรูปนี้นะคะกรณีที่มีเซต A กับเซต B แล้ว A กับ B ไม่มีส่วนร่วมกันเลยอินเตอร์เซ็กกันเป็น0เลยเนี่ยนะคะเวลาที่เราหาความน่าจะเป็นของ A union B นั้นเราก็จะเอาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ไปบวกกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นกฎของเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันนะคะมีส่วนที่ทับซ้อนกันตรงนี้ค่ะมีส่วนของ A intersect B อยู่ฉะนั้นเวลาที่เราจะหาความน่าจะเป็นของ A union B เนี่ยเราจะต้องมาลบกับส่วนของที่ intersect กันด้วยนั่นคือเราจะใช้สูตร PA บวก PB แล้วก็ลบกับ PA intersect B ด้วยนะคะโอเคค่ะลองทำโจทย์กันนะคะเขาบอกว่าในการสำรวจหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะความน่าจะเป็นที่ชาวบ้านจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ1ส่วน3นะคะอ่ะเราก็มาร์กก่อนนะโรคโลหิตสูงเนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ1ส่วน3สมมุติว่าเราให้ความน่าจะเป็นตัวเนี้ยที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ1ส่วน3เป็น A
นะคะตรงนี้เราได้ PA มาแล้วเข็มไหมคะเท่ากับ1ส่วน3นะแล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานเท่ากับ8ส่วน15เราให้ความน่าจะเป็นที่เป็นโรคเบาหวานเราให้เป็น B แทนนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าความน่าจะเป็นที่ชาวบ้านจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งเท่ากับ1ส่วน5คีย์เวิร์ดนะคะถามว่าโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยคือเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมคะเป็นความดันโลหิตสูงก็ได้หรือเบาหวานก็ได้หรือถูกไหมคะฉะนั้นหรือเนี่ยแปลว่าเขาให้ตัวนี้มาว่า PA union B เท่ากับ1ส่วน5นะคะเขาถามว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือหาความน่าจะเป็นที่ชาวบ้านจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานนั่นคือเขาต้องการทราบว่า PA intersect B เท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมคะนะคะเพราะนั้นโจทย์บอกทุกสิ่งอย่างหมดแล้วเราก็เข้าสูตรได้เลยใช่ไหมคะเรารู้ว่า PA union B เท่ากับ1ส่วน5ถูกไหมคะ PA ได้เท่าไหร่คะ1ส่วน3บวก PB คือ8ส่วน15แล้วก็ลบกับ PA intersect B ที่โจทย์ต้องการพอเราแทนเข้าไปแบบนี้เราก็จะหาคำตอบได้ไม่ยากถูกไหมคะอ่ะจัดการย้ายข้างเลยค่ะนะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็จะเป็น1ส่วน3บวก8ส่วน15แล้วก็ลบกับ1ส่วน5อ้าวเราทำส่วนให้เท่ากันก่อนจะได้หารบวกลบได้ง่ายๆนะคะก็จะเป็น5บวกกับ8ลบกับ3ใช่ไหมคะอ่ะเป็นเท่าไหร่เอ่ย10 3ลบ10ได้10นะคะแล้วก็15ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้แม้ว่าโจทย์จะยาวๆนะคะลองพิจารณาก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะในกรณีนี้โจทย์ให้ PA มาให้ PB มาให้ A P ของ A union B มาถาม PA intersect B ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องค่อยๆตีโจทย์ให้ออกนะคะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้ององงู10ส่วน15ค่ะนะคะสำหรับเรื่องถัดไปเรื่องของกฎความน่าจะเป็นกรณีของเหตุการณ์ประกอบบ้างนะคะคือ complementary event นะคะกรณีเหตุการณ์ประกอบเนี่ยอันนี้เขาจะให้ A complement นะคะอ่านว่า A complement ก็คือเรามีส่วนของ A อยู่สิ่งที่เราสนใจ A complement ก็คือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ใน A ทั้งหมดนะคะแต่อยู่ในเอกภพสัมผัสด้วยนะคะนั่นคือเหตุการณ์ที่ A ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะมี2สูตรซึ่งก็คือ P ของหรือ prop นะคะของ A complement เท่ากับ1ลบ PA หรือกรณีหาเขาหา PA มาให้ได้นะคะเราก็มาเอา1มาลบกับ PA complement ก็ได้ค่ะนะคะมี2สูตรนะคะลองมาดูโจทย์กันนะคะตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะอ่ะเราลองมาดูโจทย์นะคะค่ะเรามาดูโจทย์กันนะคะโจทย์บอกว่าในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า3นะคะเมื่อทราบแล้วว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้อ่ะคีย์เวิร์ดบอกว่าเมื่อทราบแล้วว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้นะคะกรณีนี้คือเราทราบก่อนใช่ไหมคะว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้ฉะนั้น PA given B ที่เราต้องการหาเนี่ยนั่นคือเราให้ตัวนี้เป็นตัว A เลยค่ะนะคะแล้วเราต้องการหาให้ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า3ตัวนี้เป็น B ค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดู S หรือ sample space ของเราก่อนว่าลูกเต๋า1ลูกทอด1ครั้งมีโอกาสที่จะเกิดคืออะไรบ้างคะหงายแต้ม1 2 3 4 5แล้วก็6ได้กี่ครั้งคะได้กี่จำนวนคือ NS คือ6ถูกไหมคะแล้ว A คือลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้ถูกไหมฉะนั้นลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้มีเลขอะไรได้บ้างคะก็คือ1 3 5ถูกไหมคะถามว่า NA คือเท่าไหร่คะคือ3มี3กรณีฉะนั้นเราก็จะหา PA ได้ไม่ยากนะคะ PA ก็คือ3หาร6ซึ่งก็คือ1ส่วน2นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดู B บ้าง B คือที่โจทย์ต้องการถามว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า3แต้มมากกว่า3กรณีไหนบ้างคะก็คือมี4มี5มี6ถูกไหมคะฉะนั้น NB คือ3มี3ตัว A intersect B เท่าไหร่คะก็คือดูว่าตัวไหนที่ซ้ำกันบ้างถูกไหมคะ intersect ก็คือมี5ตัวเดียวที่ซ้ำกันฉะนั้นเวลาที่เราจะหา PA intersect B เราก็ดูได้เลยมีกี่กรณีคะมีกี่กรณีก็คือมี1ใช่ไหมคะส่วน NS เป็น6ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่า PA given B จากสูตรของเรานะคะเมื่อกี้เราได้ว่าจากสูตรนี้นะคะ PA given B เท่ากับเอา PA intersect B หาร PA ฉะนั้นเราก็ไปเอาสูตรนี้แทนลงไปได้เลยค่ะนะคะ PA intersect B หาร PA PA intersect B ได้1ส่วน6ใช่ไหมคะหาร PA ก็คือหาร1ส่วน2
วิธีคิดง่ายๆก็คือ1ส่วน6เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมคะก็จะได้1ส่วน3ค่ะโอเคไหมคะจากตรงนี้โจทย์ข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะเราลองไปดูเรื่องถัดไปอีกนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของกฎการคูณค่ะหรือ multiple rules นะคะก็วิธีการจากสูตรเมื่อกี้ค่ะย้ายคูณทแยงเข้าไปแล้วเราจะหา p intersect b ได้ก็คือจากเอา p a มาคูณกับ p b given a ได้นะคะซึ่งจากโจทย์นี้ค่ะก็ถามว่าในการหยิบไพ่2ใบนะคะขออนุญาตดูโจทย์นิดนึงนะคะในการหยิบไพ่2ใบอย่างสุ่มนะคะจากสำรับทีละใบถามว่าถ้าเขาหยิบใบแรกแล้วไม่ใส่คืนนะคะคีย์เวิร์ดของเราอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ใส่คืนแล้วหยิบใบที่2จากที่เหลือนะคะถามความน่าจะเป็นที่จะหยิบไพ่ใบทั้ง2ใบเนี้ยได้ออกมาเป็นโพดําฉะนั้นถามว่าหยิบไพ่ใบแรกหรือ A เนี่ยค่ะได้เท่าไหร่คะ PA ของเราก็คือไพ่ใบแรกโพดํา1ใบใช่มั้ยคะจากทั้งหมดเท่าไหร่คะต้องถามก่อนว่าสำรับ1มี52มีโพดํากี่ตัวคะมี13ส่วน52ใช่มั้ยคะใช่มั้ยคะทีนี้เหตุการณ์ที่จะหยิบไพ่ใบที่2ได้โพดําไพ่ใบที่2โพดําแล้วไม่ใส่คืนดําเราเหลือแค่12ถูกมั้ยคะแล้วจากทั้งหมดไพ่สำรับไม่ใส่คืนก็จะเหลือ51ฉะนั้นตรงนี้เราก็จะหาได้ง่ายๆก็คือเราได้ PA มาแล้วได้ PB มาเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะอันนี้จะเป็น PB given A ฉะนั้นอันนี้ก็เอามาคูณกันได้เลยค่ะ13ส่วน52คูณกับ12ส่วน51นะคะลองไปหาคำตอบดูโอเคไหมคะจากสูตรตรงนี้แล้วเนี่ยก็เนื้อหาทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์อิสระอีกนิดนึงซึ่งถ้านักศึกษาลองไปทบทวนดูนะคะนักศึกษาของเรื่องของเหตุการณ์อิสระก็คือ2ส่วนนี้ไม่เกี่ยวกัน PA กับ PB ไม่มีส่วนอินเตอร์เซ็กต์กันเท่านั้นเองค่ะนะคะสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับความน่าจะเป็นก็มีเพียงเท่านี้นะคะลองทำแบบฝึกหัดทบทวนดูนะคะขอบคุณค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
2: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: วัสดีครับเพื่อนนักศึกษานักบริหารการปกครองท้องที่และสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราได้ดำเนินรายการของชุริชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่มาจนถึงหน่วยที่9แล้วนะครับสำหรับวันนี้หน่วยที่9เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการปกครองท้องที่เราได้รับเกียรติจากท่านนะครับอดีตรองอธิบดีกรมการปกครองท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติวุฒาการครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าการมีส่วนร่วมนี่ค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้ว

0: ก็พูดกันเยอะมากเลยนะครับทีนี้คำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับมันมีความหมายมันมีหลักการแนวคิดยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์มนิตครับสวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านครับความจริงพอพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมปั๊บพวกเราก็นึกออกแล้วในฐานะของนักปกครองท้องที่นะแต่อาจารย์ขอย้อนหลังไปลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าในสมัยดึกดำบรรพ์คือมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะฮะเป็น social animal ภาษาอังกฤษเขาว่างั้นนะครับเป็นสัตว์สังคมมาต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าเพราะเราไม่มีเขี้ยวเล็บเหมือนสัตว์อะไรต่างๆนะวัวคลอดลูกมาแป๊บเดียวยืนได้แล้วแต่ของเราเนี่ยต้องอาศัยการเลี้ยงดูประคบประงมกว่าจะเติบโตขึ้นมาได้เรามีสังคมที่เป็นชุมชนหมู่บ้านเรามีสังคมมีการรวมกันนะในกลุ่มสังคมก็ต้องช่วยกันผลิตช่วยกันดำเนินการทั้งหลายเลยนะมาประเพณีต่างๆก็มีการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยึดถือกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลักษณะของการร่วมกันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ท่านจะสังเกตว่าดูซิพีระมิดเนี่ยในประเทศอียิปต์เนี่ยโอ้ฟาโรห์เนี่ยเอาแรงงานเข้าไปทำเนี่ยนะประชากรเนี่ยเป็นแสนน่ะหลายคนเสียชีวิตหรืออย่างกำแพงเมืองจีนเนี่ยใช้คนหลายแสนคนกว่าจะสร้างได้บนยอดเขาเพื่อป้องกันศัตรูนะหรือการทำนครวัดเนี่ยเราใช้ช่างเท่าไหร่ใช้เวลา7ปีคนเหล่านี้มีส่วนร่วมไหมถ้ามองภาพอย่างนี้ก็คือว่ามีส่วนร่วมแต่มันไม่ใช่มีส่วนร่วมแบบความหมายปัจจุบันนะเพราะว่าคนที่มาทำน่ะเป็นไพร่เป็นทาสเป็นแรงงานที่สั่งให้มาทำเพราะนั้นความหมายเนี่ยคือมีส่วนร่วมจริงแต่มันเป็นความเป็นมีส่วนร่วมในสมัยก่อนโน้นถ้ามีส่วนร่วมสมัยใหม่เนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์หลักการแบบที่เราเข้าใจแบบสมัยใหม่นะครับความหมายจริงๆของสมัยใหม่เนี่ยคือมันจะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมทางโอกาสแล้วก็สิทธินะครับในการที่จะให้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร
0: คือของเดิมค่อนข้างจะเป็นการบังคับใช่ไหมครับอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ ก็บังคับทาสบ้างไพร่บ้างหรือเฉลยนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมาเป็นวิชาการเนี่ยคำว่าการมีส่วนร่วมมีหลักสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์เราก็ต้องการให้เขาสามารถที่แสดงความคิดเห็นได้นะครับให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ให้ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบต่างๆนะครับ ร่วมกันทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งแล้วว่าอ้าวอันนี้ก็หมายความว่าคุณต้องมีความเสมอภาคละคุณต้องมีความเสมอภาคมีเสรีภาพละเพราะฉะนั้นในสังคมที่เป็นคมที่เป็นไพร่เยอะๆทาสมีไพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดที่จะให้เป็นกล้าเสนอกล้าคิดเนี่ยไม่ค่อยได้ครับถ้ากล้าพูดก็ชีวิตสั้นหรือเพราะว่าถ้าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็มีปัญหาดังนั้นเนี่ยในการปกครองสมัยใหม่โดยเริ่มที่ยุโรปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาเริ่มต้นโดยที่ให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงและสามารถจะพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าภาคประชาชนนะสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ในทางการเมืองนะครับซึ่งมันมีระดับต่างๆในทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะหลายระดับอยู่
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับทีนักปกครองท้องที่เนี่ยเวลาที่จะบอกว่าเชิญชวนนะครับอย่างว่าเป็นเรื่องความเสมอภาคหรือมีอิสระคือพอประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเราสามารถที่จะขอให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงมาครับเห็นท่านอาจารย์เขียนว่ามีระดับใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์ใช่ครับใช
0: ่ครับมันแบ่งออกเป็นไงบ้างครับท่านอาจารย
1: ์จริงๆอ่ะระดับของการมีส่วนร่วมมันมีอยู่หลายระดับด้วยกันนะครับอาจารย์อยากจะบอกให้รับรู้ว่ามันมีทั้งในเรื่องแรกคือการรับรู้ข่าวสารในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น public information รับรู้ข่าวสารนะบอกให้รู้นะว่าจะมีอย่างงู้นอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: คือไม่มีการปิดบังมีความโปร่งใสก็จะบอกกันนะ
0: ครับ
1: ระดับที่สองหรืออาจจะเป็นเรื่องของอันนี้คือลักษณะที่เขาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมนะเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือได้ถ้าเรื่องนี้ปั๊บโครงการนี้เราจะทำดีไหมจะวางท่อแก๊ส เราขอปรึกษาหน่อยว่าโอเคไหมนะหรือการเรียกว่า

0: รับฟังความคิดเห็นนะครับเรียกว่า public meeting ก็จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือเราเรียกว่า public hearing public hearing นี่ก็ใช้วิธีการหวานแบบสอบถามหรือว่ามีวิธีการอื่นใดที่จะให้ประชาชนได้รับทราบและก็ตอบสนองว่าโอเคจะเอาตามนี้นะครับ
1: ครับ
0: หรือจะใช้วิธีการเรียกว่า decision making คือเข้าชื่อลงประชามติ
2: อ
0: ย่างนี้จะว่า คุณออกรัฐธรรมนูญมาแล้วคุณให้ชาวบ้านลงประชามติเพื่อหาความชอบธรรมว่ากฎหมายตัวนี้ราษฎรได้ยอมรับที่จะใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญตัวนี้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากส่วนอันสุดท้ายคือการใช้กลไกทางกฎหมายก็หมายความว่าเขาสามารถจะลงมติคือเข้าชื่อกันเอานายกเทศมนตรีออกจากตำแหน่งเข้าชื่อกันให้นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ตัวนี้เป็นการเรียกว่าให้สิทธิอย่างเต็มที่โดยมีกฎหมายรองรับ
1: ครับผม
0: เ
2: พราะนั้นถ้าเข้ามาที่บทบาทหน้าที่ของท่าน กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งทุกวันนี้เราเน้นโดยยิ่ง คือผมอยากให้ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการมีส่วนร่วมครับเพราะอย่างเช่นการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านทำแผนพัฒนาตำบล นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่สามารถให้ประชาชนในตำบลในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละระดับยังไงบ้างครับขออนุญาตท่านอาจารย์กรุณาอธิบายที
0: ่ครับคือคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเราใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ลักษณะแล้วเราก็แบ่งกรรมการหมู่บ้านเนี่ยออกเป็นหลายฝ่ายด้วยกันนะครับอาจจะต้องยกตัวอย่างให้นักศึกษาทราบอยู่แล้วแหละแต่นี้ก็อาจจะพูดไปถึงท่านผู้ทุกฟังที่สนใจนะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายไหนบ้างนะครับก็มีคณะทำงานฝ่ายอำนวยการนะมีคณะทำงานฝ่ายปกครองและรักษาความสงบนะครับคณะทำงานฝ่ายแผนคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพเนี่ยนะครับแล้วก็คณะทำงานสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขแล้วก็มีด้านอื่นๆเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวคณะกรรมการทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็อาสาเข้ามานะเนี่ยถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือถ้าไม่มีอุดมการณ์เขาไม่ทำหรอกครับอันเนี้ยเพราะว่าเงินทองเขาก็ไม่ได้แต่ว่าเขามาทำงานเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสที่เขาจะไปทำอย่างอื่นนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เห็นได้ชัดว่าในหมู่บ้านเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยนะครับและพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้คณะกรรมการบางฝ่ายนะอาจจะมีเงินทองอยู่บ้างได้รับค่าตอบแทนบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้รับ
2: ที่ตรงคณะกรรมการนี่ยังถูกมองไหมครับว่าจะเป็นของทางคนของทางการเพราะว่ามีท่านผู้ใหญ่บ้านบ้างมีใครบ้างที่เป็นประธานอยู่นะครับนี้ที่คำว่าลงถึงประชาชนครับท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าทางท่านนักปกครองท้องที่จะเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าเป็นระดับ1 2 3 4 5 6ที่ท่านอาจารย์กรุณาเล่าเมื่อสักครู่นะครับท่านต้องทำไงครับหรือว่าทำไงครับที่เรียกว่ารับรู้ข่าวสารเนี้ยต้องทำไงครับแต่ละระดับทำไงครับ
0: ครับสมมุติว่าฝ่ายต่างๆเนี่ยแต่ว่าฝ่ายอำนวยการเนี่ยเขาก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะรวบรวมดูแลกระจายประชาสัมพันธ์พวกนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมีเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวโคออร์ดิเนเตอร์เป็นตัวที่จะจัดการให้กลุ่มต่างๆมันสามารถจะเวิร์กไปได้เช่นอาจจะต้องใช้ภายในใช้หอกระจายข่าวหรือการประชุมที่สามารถจะสืบให้ความรู้อันนี้ความรู้เนี่ยปัจจุบันนี้ขอเรียนอาจารย์มานิตว่าสมัยก่อนนะครับครม.เนี่ยประชุมพอประชุมเสร็จปั๊บก็ส่งเรื่องสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีก็ส่งไปที่กระทรวงต่างๆกระทรวงก็ส่งมาที่ภูมิภาคให้ผู้ว่าส่งให้นายอำเภอจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดือนละ1ครั้งเพราะนั้นเดือนหนึ่งจะรับรู้ข่าวสารทีหนึ่งปัจจุบันนี้ไม่ต้องเพราะราษฎรเนี่ยเขารู้ปัญหาตั้งแต่วันแรกที่มติครม.ออกตอนประชุมตอนเที่ยงเนี่ยตอนเย็นเขารู้แล้วเพราะว่าสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเขาเร็วมากเพราะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงจะต้องปรับตัวตรงนี้เพราะว่าการมีส่วน

0: ร่วมเนี่ยเขาสามารถจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วสมัยก่อนก็ต้องฟังจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อไปนะครับเนี่ย
1: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสามารถทำได้โดยผ่านสื่อก็คือทางกม.สื่อไปจนถึงประชาชนเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: แล้วตัวของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถึงเป็นคนที่มีความสำคัญมากหรือเป็นตัวผู้นำเนี่ยมีความสำคัญมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถจะแปลข่าวสารของทางราชการได้พี่อาจารย์มานิดลองเคยได้ยินใช่ไหมครับเพลงที่นักแต่งเพลงอ่ะเขามาล้อเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเนี่ยพ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอ่ะแล้วชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีใช่ไหมฮะแล้วผู้ใหญ่ลีก็บอกว่าทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรตาสีหัวคอนถามว่าสุกรนั้นแปลว่าคืออะไรผู้ใหญ่ลีบอกว่าเป็นสุกรนั้นไซส์คือหมาน้อยธรรมดาคือพอไปรับมาจากทางฝ่ายรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่สามารถจะแปลงสารตัวนี้ได้ว่ามันคืออะไรเพราะนั้นการสื่อสารก็ผิดหมดเพราะผิดปั๊บราษฎรก็มีปัญหาต่อเนื่องคือรับเรื่องไปแล้วก็ไม่รู้ไอ้จริงๆคือเพราะนั้นตัวผู้นำยังมีความสำคัญมากและเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้นอกจากการมีส่วนร่วมธรรมดาของประชาชนแล้วสิ่งที่ราษฎรเข้ามาประชุมแล้วก็งานถ่ายทอดให้เข้าไปเนี่ยเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับราษฎรในการที่จะมีส่วนร่วมบางแห่งเนี่ยเราจัดประชุมปรากฏว่าไม่มีราษฎรมาประชุมครับ
1: ครับผม
0: อาจารย์มณิษฐ์ครับยกอย่างเช่นที่บางแห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือกลางวันเนี่ยนะฮะหนุ่มสาวไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหมดเลยเหลือแต่คนแก่กับเด็กไว้นัดประชุมเนี่ยมานะครับมานั่งตำหมากเคี้ยวจับๆเนี่ยเสร็จแล้วประชุมเสร็จก็มีส่วนร่วมฮะลงชื่อว่ามาประชุมเสร็จการประชุมสำเร็จแต่ว่าไม่รู้เรื่องอ่ะไปทำงานต่อไม่ได
1: ้ครับเพราะนั้นไม่ใช่แค่ความหมายของสุกรหรืออะไรครับ แค่ความหมายหลักการวิธีการในเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมนี
0: ่
1: ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเพื่อนนักปกครองท้องที่นี่ต้องมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างเกียรติดีนะครับถึงจะได้ทำได้ถูกต้องมันก็จะเจอผู้เข้ามามีส่วนร่วมคือคุณตาคุณยายแล้วก็เด็กตอนปิดเทอมครับไปวิ่งเล่นอยู่บนสารวัตร
0: ครับ
1: ครับผมครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ไอ้อย่างที่เราพูดกันเนี่ยครับว่ามันมีพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้วยพื้นฐานของท่านนักปกครองท้องที่เองหรือพื้นฐานของราษฎรในพื้นที่ก็ตามนะครับในเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่ผ่านมานี่มันมีปัญหาสำคัญยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอย้อนนิดนึงนะครับการมีหลักการพื้นฐานการมีส่วนร่วมต้องมีเสรีภาพมีความเสมอภาคแล้วก็คนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนั้นควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นนะถ้าไม่มีความรู้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมก็ผิดถูกเข้าใจไม่ได้ดังนั้นถึงแม้จะเข้ามามีส่วนร่วมถ้าเขาไม่รู้ก็คงจะต้องเพิ่มความรู้ให้กับเขานะเขาจึงจะสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็ไปได้ดีครับ
1: ครับผม
0: นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของหลักการ
1: มีระดับครับท่านอาจารย
0: ์ระดับนะ
1: ก็มีที่อาจารย์บอกว่าต้องอินฟอร์มนะครับที่ว่าไม่รู้อาจจะต้องให้ข้อมูลเขานิดหน่อยเนาะว่าวันนี้เขาจะประชุมเรื่องอะไรนะครับอาจารย์ครับ
0: แล้วก็มีการรับรู้ข่าวสารการปรึกษาหารือเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะฮะการรับฟังความคิดเห็นการประชาพิจารณ์นะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็การใช้กฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในแบบต่างๆนะครับ
1: ในระดับต่างๆ
0: คร
1: ับ
0: ครับเมื่อวานนี้เขาก็ใช้เครือข่ายของรถ10ล้อผมขับรถผ่านมาทางสมุทรสาครก็เห็นแล้วว่าโอ้โห10ล้อจอดยาวเหยียดเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นหลายกิโลครับนะก็อันนั้นก็คือแต่เค้าเรียก็ยังไม่รบกวนเพราะว่าถ้าขับออกมาบนถนนใหญ่แล้วก็มาแบ่งพื้นที่จราจรเนี่ยเราจะเดือดร้อนมากแต่ว่าเค้าก็แสดงสัญลักษณ์ว่าเค้าไม่เห็นด้วยกับการขึ้นราคาน้ำมันอะไรพวกนี้นะอันนี้นะครับ

0: ่ายต่างๆได้นำเรียนไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มาถึงตอนนี้แล้วครับป
1: ั
0: ญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคที่บอกว่าจริงๆแล้วก็จะมีทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมพวกนี้มันก็จะผูกพันกันอยู่ถ้าท่านมีปัญหาเศรษฐกิจมากๆเขาก็ไม่อยากมีส่วนร่วมครับเพราะว่าเขาต้องอาศัยปากท้องตัวเองดิ้นรนบางคนไม่ได้ทำงานอย่างที่ว่าท่านไปขายลอตเตอรี่ที่จากจังหวัดเลยอ่ะแล้วเขาเชิญประชุมท่านก็มาประชุมไม่ได้เพราะว่าต้องไปมีอาชีพอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: อีกหลายหลายแบบที่มีผลกระทบเพราะเนื่องจากว่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านสังคมทางด้านการเมืองอะไรต่างๆก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมถ้าเขาประท้วงตามรัฐธรรมนูญมีกฎหมายบอกว่าคุณประท้วงได้โดยสงบแต่คุณไม่ได้คุณต้องจัดการหมดอะไรผิดกฎหมายหมดเนี้ยมันก็ไม่สามารถจะพูดกันด้วยวิธีสันติได้มันก็จะเกิดความรุนแรงขึ้นครับ
2: เพื่อนนักศึกษาโดยยิ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพอเรียนวิชานี้แล้วต้องรู้นะครับว่าเวลาเราอยากแก้เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเรารู้ว่าประชาชนของเรามีปัญหาอะไรตรงนี้หรือไม่นะครับท่านอาจารย์ครับ
0: จริงเลยครับท่านอาจารย์มานิต
1: ครับ
0: คือนอกจากรู้แล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะวางตัวไม่ใช่พอเขาอะไรนิดหน่อยก็จะสั่งห้ามเขาแล้วให้เขาพูดเพราะการพูดการมีส่วนร่วมเนี่ยมันลดการเผชิญหน้าครับอาจารย์มณิตครับ
1: ครับ
0: มันลดการเผชิญหน้ามันทำให้ง่ายขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคนเข้ามาร่วมรับฟังรับรู้สอบถามแล้วเราชี้แจงได้นะงานนั่นจะไปมากไม่มีใครมาร้องเรียนเราเพราะว่าเขารับทราบรับรู้แล้วครับเราโปร่งใสตรวจสอบได้พวกนี้นะครับรับรองเลยท่านจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านตลอดการเป็นกำนันก็เป็นกำนันได้ตลอดอายุของท่านละครับ
2: ครับเพราะนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ตั้งแต่แรกคือว่าถ้าท่านกำนันหรือท่านผู้ใหญ่บ้านท่านจะทำแผนพัฒนาหมู่บ้านท่านต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาตำบลเนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาชุวิชานี้แล้วได้อ่านจากเอกสารการสอนแล้วเนี่ยเราต้องรู้แล้วครับต้องรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรทำไมเขาไม่มานะครับทำไมถึงมาแต่คุณตากับคุณยายหรือมาแต่เด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเท่านั้นครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะโยงไปอีกปัญหานึงครับก็คือที่ท่านอาจารย์เขียนมานะครับว่าเพราะท่านก็เลยต้องลุกขึ้นมานะครับวางแผนครับท่านอาจารย์ครับปัญหาข้อ2นี่เป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: การวางแผนกลยุทธ์ที่ผมขออนุญาตว่าชี้เป้าไปที่รัฐบาลเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีการวางแผนเรื่องนี้เพราะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาเนื่องจากรัฐบาลของเรามันเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นเขาก็ได้ไม่ได้แต่พอปี2545เนี่ยเรามีการปฏิรูประบบราชการแล้วเราตั้งกพร.คณะกรรมการข้าราชการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึ้นพอปี2546ก็เลยออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชกิจการบ้านเมืองที่ดีในตัวการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยบังคับให้ส่วนราชการต้องให้ประชาชนมีส่วนร่ว
1: ม
0: เพราะมีส่วนร่วมอันนี้เป็นอันแรกเลยที่เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมานะมันก็ยังกระท่อนกระแท่นบางแห่งก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ก็คัดเลือกต้องเอาประชาชนที่เห็นด้วยเท่านั้นประชาชนที่มีความแตกต่างก็ไม่ดึงมามีส่วนร่วมอย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าออกมาเป็นแบบนี้มันต้องผลักดันให้ราษฎรเนี่ยเขามีความสุขที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะบางครั้งพอเข้ามาปั๊บกลัวอิทธิพลเพราะสังคมมันจะมีระบบอิทธิพลอยู่เบื้องหลังถ้าพูดมากเขาได้รับอันตรายเขาก็ไม่มาหรอกครับคือต้องเปิดโอกาสแล้วต้องปกป้องคนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ยให้เขามีโอกาสแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะบางเรื่องนี่เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับนั่นแหละฮะ
2: ครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อันนั้นอาจจะเป็นปัญหาของตัวพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับคือหลายเรื่องก็คงค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับนี้สำหรับเพื่อนนักศึกษานักปกครองท้องที่ท่านก็ต้องอ่านนะครับต้องอ่านในเอกสารแล้วต้องลุกขึ้นมาปรับใช้กับตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำราษฎรต้องปรับใช้กับประชาชนหรือราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมในหลายๆประเด็นของการบริหารการปกครองท้องที่ ดยยิ่งสิ่งที่เป็นจุดเน้นของทางกรมการปกครอง

0: องก็คือเรื่องของการทําแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตําบล นะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ท่านอาจารย์ครับอาจารย์ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มหรือแนวทางในการที่จะเสริมสร้างและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์อยากจะขอให้ท่านอาจารย์ฝากตรงนี้ครับเพราะว่า เพื่อนนักศึกษาจะได้นำไปใช้เป็นประเด็นนะครับในการสัมมนาของชุติชาสัมมนานี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับเรื่องแนวโน้มที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นสำคัญมากก็คือเรื่องการเพิ่มเติมความรู้ให้กับถ้าพูดถึงเรื่องปกครองท้องที่ก็คือผู้นำของชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพวกนี้ต้องให้ความรู้รวมไปถึงคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยที่ต้องมีองค์ความรู้เพิ่มแล้วก็สามารถจะจัดการหรือส่งเสริมให้มีความมีส่วนร่วมได้นะครับหลายอย่างด้วยกันเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนการผลิตยกตัวอย่างในอดีตใช่ไหมครับเรามีอะไรครับเรามีลงแขกเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับเรามีความร่วมมือร่วมใจเนี่ยแล้วมันทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตเนี่ยมันต่ำมันสามารถจะแข่งขันในเวทีโลกได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเสริมองค์ความรู้เหล่านี้แล้วสำคัญมากเพราะว่าถ้าเขาไม่เชื่อนะผู้นำเนี่ยพูดให้ตายเขาก็ไม่มาเขามีความรู้สึกในทางลบเนี่ยแล้วเขาก็จะปฏิเสธนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องสร้างแล้วต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับ
0: ครับผมครับแล้วก็ครับงั้นจากไอ้ตัวแนวโน้มตรงนี้ทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าวันนี้คำว่ากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เนี่ยวันนี้มันถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ทั้งหลายนะครับทางท่านนักบริหารการปกครองท้องที่เนี่ยจะนำเอาแนวคิดหรือหลักการตรงนี้เนี่ยนะครับมาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ยังไงไหมครับท่านอาจารย์ครับ
1: อ๋อเรื่องของยุทธศาสตร์แน่นอนเพราะว่ามันมียุทธศาสตร์20ปีของรัฐบาลและมันมียุทธศาสตร์ของกระทรวงยุทธศาสตร์ของกรมแต่ตำบลหมู่บ้านเนี่ยพื้นฐานเนี่ยอาจจะรับนโยบายเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะแปลงจากยุทธศาสตร์มาเป็นนโยบายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จัดเงินมาก้อนหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเหตุพื้นที่เนี่ยยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือต้องให้เขามีกิจกรรมต่อเนื่
0: อง
1: เช่นว่าจัดสรรเงินให้เขาตำบลละ5ล้านหรือหมู่บ้านละ200,000 250,000เนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนทุกปีผมคิดว่ามันจะเสถียรและมันเกิดความรู้สึกที่ต่อเนื่องแล้วก็พอมันมีความต่อเนื่องมันก็จะการมีส่วนร่วมนะครับในตัวอย่างที่อันหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวอย่างท่านนักศึกษาอ่านในเอกสารที่ส่งไปนะครับมันจะมีตัวอย่างคือการจัดการเขื่อนการจัดการน้ำในการจัดการน้ำของเขื่อนกระเสียวที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอหนองยะไซสองพี่น้องอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ท่านลองไปอ่านดูนั่นมันสุดยอดมากได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติคือวิธีการจัดการอย่างทำยังไงถึงให้ราษฎร เข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ปิปากเลยนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์ทุกคน
0: ครับ
1: ครับ
0: อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ครับเท่าที่ผมได้เห็นได้ชมในจะเป็นในไลน์ของกลุ่มหรือใน Facebook ก็ตามครับกิจกรรมซึ่งวันนี้ผมเห็นทำกันค่อนข้างจะทั่วประเทศนะครับผมคิดว่าการจัดกิจกรรมโดยอาศัยหลักเรื่องของคำว่าจิตอาสาครับผมมองว่าตรงนี้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสามารถนำไปใช้เป็นยุทธศาสตร์อย่างเช่นจิตอาสาบูรณะจิตอาสาพัฒนาท้องที่พื้นที่เนี่ยครับนะครับอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับปกติจริงๆกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นจิตอาสาอยู่แล้วครับ
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ทีมของคณะกรรมการหมู่บ้านนี่ไม่ได้สตังค์เขาก็ถ้าเขาไม่มีจิตอาสาเขาก็ไม่ทำแล้วล่ะครับ
0: ครับ
1: ได้แล้วตอนนี้ก็ผิดกับจิตอาสาในเมืองนะ ประเภทที่อาจจะมาถ่ายรูปแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จสลายตัว แล้วก็ปล่อยให้กับพวกที่มดงานทั้งหลายทำงานต่ออย่างนี้ไม่ได
0: ้ครับผม
1: ครับผม
0: ครับทีนี้ในหน่วยนี้เห็นท่านอาจารย์เขียนไว้ว่าทำไงที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้นำนะฮะโดยยิ่งทางท่าน กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่ท่านมีอะไรที่จะฝากไว้ตรงนี้ไหมครับ
1: ครับฝากท่านนักศึกษาด้วย

0: ทักษะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญเลยที่จะบอกต่อไปว่าท่านควรจะเข้ามาเสริมความรู้นะโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีกับมสท.เนี่ยนะครับท่านได้เอาองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้เยอะแล้วแหละท่านคงจะไปยืนยันได้ว่าท่านได้อะไรไปบ้างจากการเรียนนะครับนอกจากนั้นการอบรมไม่ว่าจะเป็นของกรมการปกครองของอะไรที่จัดการอบรมเนี่ยท่านไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันเป็นอำนาจอันอย่างอันหนึ่งมันจะทำให้มันทำให้สมาร์ทอ่ะมันเป็นอำนาจที่มองไม่เห็นพอคนมีความรู้ปั๊บเนี่ยเวลาคุยกับใครนะเมื่อก่อนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวนี้พอคุยปั๊บคุยเรื่องอะไรเอายุทธศาสตร์โอ้โหกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่นเลยมีความรู้มากอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: ก็ทำให้สถาบันของเราดีขึ้นครับ
1: ครับนอกจากที่พัฒนาตัวหมู่ตัวท่านผู้นำนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ชูเกียรติท่านก็ได้เน้นไว้คือคณะกรรมการกม.ครับคณะรัฐมนตรีในหมู่บ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าต้องพัฒนาทั้งตัวผู้นำเองแล้วท่านผู้นำโดยยิ่งที่ได้เป็นนักศึกษาบริหารการปกครองท้องที่กับสุโขทัยธรรมาธิราชนะโดยความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยก็อย่าลืมนะครับนำความรู้ความสามารถนี้ไปพัฒนานะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกม.ด้วยครับวันนี้ก็ เวลากำลังจะหมดนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติ บุษฎการเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาครับ

สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระทัยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิ์สรรพระกุศลจตุรพิธทพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมาราชพองประพาสดังดวงแก้วแผ้วรัศมีทรงเปลืองปราดราชเปี่ยมสุขในทุกที่ขัตติยนารีศรีปัตตภินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่13การพัฒนาทีมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจค่ะมีอยู่2ตอนนะคะ 13.1 หลักการของการพัฒนาทีมการเจรจาต่อรองทางธุรกิจและ 13.2 แนวทางการพัฒนาทีมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจค่ะเช่นเคยค่ะอาจารย์ก็จะสรุปเป็นหัวข้อหลักๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะเห็นภาพรวมของหน่วยและตอนนี้อย่างชัดเจนเพื่อที่เวลาที่เราไปอ่านหนังสือตำราเราก็จะได้เห็นว่าไม่จมไปในรายละเอียดและก็จะเห็นแนวคิดคอนเซปชวลที่ชัดเจนของในแต่ละหน่วยแต่ละตอนนะคะก็ขออนุญาตนำเสนอตอนที่ 13.1 หลักการของการพัฒนาทีมการเจรจาต่อรองทางธุรกิจดังนี้ค่ะการพัฒนาทีมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยเป็นการมุ่งเสริมทักษะความรู้และความสา

ามารถของสมาชิกในทีมให้พร้อมในการวางกลยุทธ์การสื่อสารการวิเคราะห์และการสร้างความสัมพันธ์รวมถึงการทำงานร่วมกันที่ดีโดยคำนึงถึงบทบาทของผู้นำและก็ความแตกต่างของสมาชิกเพื่อให้เกิดการเจรจากับฝ่ายตรงข้ามได้บรรลุข้อตกลงและก็ส่งเสริมการเป็นพันธมิตรในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันค่ะแนวทางในการพัฒนาทีมเจรจาเนี่ยเป็นกระบวนการของการพัฒนาความสามารถทางด้านการสื่อสารการฟังการแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเจรจาให้สำเร็จโดยใช้เครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีช่วยในการเจรจาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกหลังจากการเจรจาแล้วก็จะต้องมีการประเมินประสิทธิผลของทีมในการวัดความสำเร็จแล้วก็สามารถระบุจุดที่จะต้องการปรับปรุงมีฟีดแบคเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทีมสำหรับการเจรจาในอนาคตครั้งต่อไปล่ะสิ่งที่เราจะนำเสนอในหน่วยนี้ตอนนี้นะคะก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาทีมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการพัฒนาทีมเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างทีมอื่นด้วยค่ะไปทีละเรื่องเลยนะคะการพัฒนาทีมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้และความสามารถของสมาชิกในทีมให้มีความพร้อมสำหรับการเจรจาโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้มีความพร้อมทั้งทางด้านการกลยุทธ์การสื่อสารการวิเคราะห์และก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายตรงข้ามรวมถึงการทำงานร่วมกันภายในทีมอย่างสอดคล้องกันในเรื่องของความรู้ทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสำคัญแนวคิดและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทีมในการเจรจามีองค์ประกอบและก็บทบาทรวมถึงข้อควรพิจารณาในการพัฒนาทีมการเจรจาด้วยค่ะการพัฒนาทีมเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นการสร้างทีมที่มีความสามารถแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเจรจาจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงหลักการของการพัฒนาทีมเจรจาความแตกต่างของสมาชิกในทีมเจรจาแล้วก็เป็นเรื่องของบทบาทของผู้นำในทีมเจรจาซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยในแต่ละหัวข้อนะคะการพัฒนาทีมเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงหลักการของการพัฒนาทีมเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพรู้ถึงความแตกต่างของสมาชิกในทีมเจรจาจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของสมาชิกในทีมเจรจาว่ามีข้อควรพิจารณาอย่างไรมีบทบาทของผู้นำในทีมเจรจารวมถึงมีตัวอย่างของการพัฒนาทีมเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะอันนี้แต่ละหัวข้อก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆดังนั้นการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จในการเจรจาได้ทีมเราก็ต้องแข็งแกร่งด้วยนะคะการเจรจาต่อรองธุรกิจกับทีมอื่นมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ฝ่ายต่างๆที่มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้เป็นโอกาสในการที่จะสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในการจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้ในระยะยาวและก็มีความยั่งยืนรวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดได้ด้วยค่ะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างทีมอื่นเนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของความสำคัญของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างทีมอื่นมีเรื่องของแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีตัวอย่างของการประยุกต์นำเอาทฤษฎีต่างๆที่ได้ศึกษามาในการที่จะเจรจาธุรกิจกับทีมอื่นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ด้วยค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะในทีมเจรจาการประยุกต์ใช้เครื่องมือและก็เทคโนโลยีในทีมเจรจาแล้วก็มีการประเมินประสิทธิผลของทีมเจรจาค่ะการพัฒนาทักษะในทีมเจรจาเป็นการเสริมสร้างความสามารถในด้านต่างๆทั้งในด้านของการสื่อสารการฟังอย่างตั้งใจการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันผ่านแนวทางแล้วก็เทคนิคที่ช่วยฝึกให้สมาชิกมีการแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์มีการควบคุมอารมณ์นำมาซึ่งลดความขัดแย้งในทีมแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จค่ะการพัฒนาทักษะในทีมเจรจาก็จะมีการพูดถึงหลักการของการพัฒนาทักษะมีแนวทางในการพัฒนาทักษะแล้วก็มีเทคนิคในการพัฒนาทักษะค่ะ
หลักการในการพัฒนาทักษะเนี่ยก็จะประกอบด้วยการฟังอย่างมีประสิทธิภาพการคิดในเชิงกลยุทธ์การสนับสนุนแนวคิดในเชิงบวกแล้วก็มีการพัฒนาทักษะในการแก้ไขข้อขัดแย้งแล้วก็มีการใช้เครื่องมือในการจาอย่างในการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมรวมถึงการที่จะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้สามารถที่จะมีการพัฒนาทักษะที่ดีในการที่จะนำไปใช้ในการเจรจาในครั้งถัดไปด้วยค่ะแนวทางในการพัฒนาทักษะในทีมเจรจาเนี่ยก็จะต้องดูในเรื่องของการสร้างความเข้าใจร่วมกันการเตรียมข้อมูลอย่างละเอียดการกำหนดบทบาทของสมาชิกในทีมอย่างชัดเจนว่าใครจะต้องดูแลในเรื่องไหนเช่นใครเป็นผู้เจรจาหลักใครเป็นผู้สนับสนุนทางด้านข้อมูลในขณะที่มีการเจรจาจะต้องพิจารณาถึงภาษากายของคู่เจรจาด้วยหรือเปล่าในการที่จะดูโทนดูอารมณ์ของคู่เจรจาอันนี้ก็จะต้องมีการแบ่งบทบาทกำหนดบทบาทอย่างชัดเจนนะคะรวมถึงการสร้างความไว้วางใจและก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับในระหว่างทีมกันเองและก็ระหว่างคู่เจรจาด้วยค่ะมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและก็มั่นคงมีความมั่นใจในการที่จะสื่อสารรวมถึงการสร้างตัวเลือกหรือออปชันในการเจรจาในหลากหลายรูปแบบเราอาจจะต้องมีแผน A แผน B แผน C หรือแม้กระทั่งแผน D ในการที่จะนำเข้าไปสู่โต๊ะเจรจาเพราะทันทีที่เราเข้าไปเจรจาบางทีการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราเนี่ยค่ะมีความสำคัญมากๆบทบาทของผู้นำก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกล้าตัดสินใจและก็การนำเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจดังนั้นทุกๆส่วนทุกๆคนในทีมมีความสำคัญมากในการที่จะทำให้การเจรจาประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับทุกๆคนค่ะนอกจากนี้ก็การฝึกการเจรจาผ่านสถานการณ์จำลองเนี่ยก็สามารถช่วยได้ที่จะทำให้ทุกๆคนสามารถที่จะมีความมั่นใจหรือว่าการผ่านเหตุการณ์ที่เหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบที่เคยฝึกซ้อมมาแล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สามารถนำส่งความรู้ความสามารถหรือทักษะที่เรามีนำออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะที่สำคัญก็คือจะต้องมีการประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงสำหรับการที่จะใช้ในการเจรจาครั้งถัดไปด้วยค่ะสำหรับเทคนิคการพัฒนาการทักษะการเจรจาจำเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งอันนี้สำคัญมากๆค่ะทำให้สามารถที่จะเพิ่มทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีส่วนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการเจรจาเลยเพราะว่าบางครั้งความรู้บางด้านที่เป็นความรู้เฉพาะทางเช่นความรู้ทางด้านวิศวกรรมความรู้ทางด้านกฎหมายหรือความรู้ทางด้านการเงินก็อาจจะมีส่วนที่จะทำให้ประเด็นที่กำลังเจรจาเนี่ยสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นการใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะทางเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการที่จะตอบหรือในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคู่สนทนาหรือว่าสมาชิกในทีมได้ว่าแนวทางที่เรากำลังดำเนินไปอ่ะเป็นไปได้อย่างถูกต้องและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการที่จะเจรจาได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะนอกจากนั้นการปรับตัวในการเจรจาในทางธุรกิจเนี่ยก็มีความสำคัญดังนั้นการที่เราจะได้ข้อมูลมาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายในหรือว่าสถานการณ์ภายนอกทั้งในประเทศต่างประเทศหรือว่าสถานการณ์ที่เราสามารถรู้ได้ว่าคู่แข่งของเราหรือว่าสถานการณ์ในธุรกิจของเราเป็นแบบไหนอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและก็แม่นยำการที่เราจะมีข้อมูลสนับสนุนในส่วนนี้ก็จะทำให้การวิเคราะห์ของเราเป็นไปได้อย่างมั่นคงและก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ถูกทิศทางค่ะสุดท้ายการสร้างวัฒนธรรมการทำงานภายในทีมร่วมกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญและก็ผลต่อความสำเร็จของทีมในระยะยาวค่ะเพราะว่า culture ในการที่จะสร้างวัฒนธรรมเนี่ยก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องของความโปร่งใสการเน้นความเป็นธรรมมีความซื่อสัตย์ให้มีการยอมรับแล้วก็การมีส่วนที่จะให้คนมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการพัฒนาทักษะของสมาชิกภายในทีมให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นทำให้
คนในทีมเนี่ยรู้สึกว่าเขามีคุณค่าแล้วก็เขาได้มีส่วนร่วมในการเจรจาหรือว่าส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้วก็นวัตกรรมต่างๆในการที่จะนำมาใช้ทำให้สามารถที่จะทดลองทดสอบแนวคิดหรือแนวทางใหม่ๆทำให้สามารถที่จะเผชิญหน้ากับ

0: แนวทางที่ชัดเจนได้ในการที่เราได้โจทย์ที่ท้าทายดังนั้นประโยชน์ที่ได้รับจากเทคนิคในการพัฒนาทักษะในการใช้ทีมเจรจาเนี่ยก็ทำให้การสื่อสารภายในทีมอะค่ะเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สำคัญคือลดความเข้าใจผิดระหว่างกันทำให้เพิ่มความร่วมมือและก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในทีมทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีในการเจรจาสิ่งนี้ก็สำคัญมากๆในการที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ดีในทีมการเจรจาทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะนำเสนอแนวคิดที่ตัวเองมีให้กับทีมแล้วก็ได้รับการยอมรับความคิดเห็นทำให้ไม่มีการด้อยค่าและทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ทำให้ทีมสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะแล้วก็มาพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้เครื่องมือและก็เทคโนโลยีในการเจรจาที่ทำให้การเจรจามีประสิทธิภาพมากขึ้นและสำคัญก็คือสร้างความมั่นใจทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นอย่างเช่นในทุกวันนี้ค่ะเราทุกคนก็มีมือถือเนาะแทนที่เมื่อก่อนเราจะใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เราก็จะใช้มือถือใช้แท็บเล็ตในการที่จะติดต่อสื่อสารทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ข้ออ้างในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของระยะทางหรือระยะเวลามาเป็นตัวแบ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะเจรจาได้ภายในทีมได้อย่างดีดังนั้นหมดข้ออ้างค่ะตอนนี้ทุกคนก็จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือและก็เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้การเจรจาไม่ว่าจะเป็นระหว่างสมาชิกในทีมเองหรือว่าระหว่างทีมได้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาในเรื่องของการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีกันค่ะการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในทีมเจรจาก็จะมีประเด็นที่ทำให้สนใจอยู่3ประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของหลักการของการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการเจรจาในเรื่องของประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เครื่องมือและของและเทคโนโลยีในการเจรจาแล้วก็ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆของทีมเจรจาค่ะก็เราไปในแต่ละประเด็นเลยนะคะถ้าทุกคนได้เห็นค่ะจากในหน้าจอที่อาจารย์นำเสนอหลายๆเครื่องมือก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีในขณะที่หลายๆเครื่องมือก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะคะก็ขออนุญาตไปทีละส่วนนะคะอย่างเช่นส่วนแรกค่ะอย่างเช่น Zoom นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการประชุมทางไกลสื่อสารผ่านดิจิตอลเนาะโดยที่ทำให้ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคกับการประชุมทำให้เราสามารถที่จะประชุมร่วมกับคนที่อยู่อีกซีกหนึ่งของโลกได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและก็ประหยัดในเรื่องของค่าเดินทางมากๆเลยค่ะเช่นเดียวกับแอปพลิเคชัน Zoom นะคะ Microsoft Teams ก็เป็นอีกหนึ่งที่ใช้ในการประชุมผ่านทางไกลได้ด้วยเช่นกันGoogle Meet ก็เป็นอีกหนึ่งอันซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เราถนัดหรือว่าคู่เจรจาหรือว่าทีมเจรจาของเราเขาเลือกใช้นะคะเราสามารถเลือกใช้แบบไหนก็ได้นำมาประยุกต์ใช้กับการเจรจาได้หมดเลยค่ะทำให้ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปทำให้ระยะเวลาในการประชุมเนี่ยสามารถที่จะสั้นกระชับและก็รวดเร็วได้ยิ่งขึ้นค่ะอันต่อไป Slack ถ้าทุกคนไม่คุ้นเคยอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่คล้ายคลึงกับที่เราเคยใช้ WhatsApp ทางด้านขวามือข้างล่างหรือว่าเป็นเรื่องของLINE application Discord ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่วัยรุ่นสมัยนี้ใช้ในการพูดคุยสื่อสารเป็นชุมชนออนไลน์อีกรูปแบบนึงทั้งนี้เราต้องถามตัวเองค่ะว่าเราอยู่เจเนอเรชันไหนเจเนอเรชัน Baby Boom ก็อาจจะใช้LINE เยอะหน่อยเจเนอเรชันที่เป็นX ก็จะไปที่WhatsApp ในการติดต่อระหว่างประเทศเจเนอเรชันที่เป็น Y ก็อาจจะเป็น LINE application หรือว่า Facebook Instagram ในขณะที่เจเนอเรชัน Z เขาก็จะไปใช้ในเรื่องของ TikTok หรือ Discord มากขึ้น Slack เนี่ยก็จะเป็นการใช้ในวงธุรกิจนะคะก็หลากหลายค่ะก็แล้วแต่ที่จะเลือกใช้ถ้าเราไม่อยากจะตกยุคก็เรียนรู้ในทุกๆแอปพลิเคชันเพื่อที่จะปรับใช้ได้สอดคล้องด้วยกันได้เลยค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆอาจารย์นำมาเสนอแล้วก็มีรายละเอียดที่อยู่ในตำราก็สามารถไปศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็น Milo มิลาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของวันโน้ตเอเวอร์โน้ตในการจดโน้ตโนชั่นนะคะ Google Form หลายท่านอาจจะเคยใช้แล้วนะคะอาจจะไปลองทดลองใช้ทดลองเล่นในการที่จะยื่นเป็นแบบสอบถามหรือว่าทำ questionnaire นะคะอันนี้ก็ได้ Google Doc ก็จะเป็นเหมือน Word ค่ะในการที่จะนำไปใช้เนาะค่ะ Google Analytics ก็คือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามที่ทุกคนถนัดได้เลยค่ะหลักการในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเลือกเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการเจรจาเช่นถ้าเราต้องการที่จะประชุมดิจิตอลเราก็ต้องเลือกใช้ Zoom หรือว่า Google Meet หรือว่าเลือก Microsoft Teams ก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะเหมาะสมกับการสื่อสารทางไกลแบบไหนยังไงนะคะแล้วเราก็อาจจะส่งเสริมให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้ Google Doc หรือ Miro ในการที่จะระดมความคิดเห็นระหว่างกันในทีมของเราว่าทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกับการประชุมครั้งนี้ว่าเขาอาจจะออกความคิดเห็นล่วงหน้าหรือว่าจะเอาผลของการทำแบบสอบถามมาเพื่อที่จะใช้ในการสรุปประชุมก็ได้ทำให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเรียลไทม์แล้วก็ทำให้การเจรจามีความโปร่งใสมากขึ้นค่ะนอกจากนี้มีการบันทึกแล้วก็ติดตามการเจรจาในการที่เราจะประชุมเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ประเด็นที่เราประชุมหายไปมันก็จะกลายเป็นไม่ได้รับประโยชน์จากการประชุมครั้งนั้นดังนั้นการที่เราจดบันทึกใส่ใน Notion ใน Evernote หรือว่าใน OneNote เนี่ยก็จะทำให้ผลการประชุมหรือว่าข้อสรุปของการประชุมหรือความคิดเห็นของสมาชิกในทีมเนี่ยรวมอยู่ในที่เดียวกันทำให้เราสามารถที่จะทบทวนเนื้อหาหรือว่าข้อสรุปของการเจรจาในการที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมครั้งถัดๆไปได้นะคะนอกจากนั้นการที่จะนำเอาข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาใช้ในการวิเคราะห์หรือว่าวางแผนเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ Google Analytics ในการที่จะบันทึกข้อมูลในเชิงลึกในการเจรจาเช่นข้อมูลของลูกค้าการตลาดการใช้ข้อมูลประกอบเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจทำให้สามารถที่จะวางแผนในเชิงกลยุทธ์ในการที่จะทำให้ข้อมูลเนี่ยทำให้ได้ข้อความหรือว่าข้อเท็จจริงที่มันแม่นยำยิ่งขึ้นในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็อธิบายเหตุผลทำให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็รู้แนวทางที่ชัดเจนได้นอกจากนี้การฝึกฝนในการที่จะนำเอาทักษะในการเจรจาผ่านการจำลองสถานการณ์อย่างเช่นการใช้โรลเพลย์ในการที่จะมาเป็นตัวแบบในการที่จะทดลองใช้ในการที่จะทำให้เรารู้สึกการเจรจาของเราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นมีการ acting หรือการศึกษาภาษากายมากขึ้นก็จะทำให้เราสามารถที่จะพร้อมรับมือกับการทำในสถานการณ์จริงในการเจรจาจริงที่เกิดขึ้นได้ค่ะนอกจากนั้นที่สำคัญสุดๆเลยก็คือการประเมินผลการเจรจาค่ะการทำแบบประเมินใน Google Form หลังจากที่เจรจาภายในทีมเนี่ยหลังจากที่เราทำการเจรจาการจำลองการทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องประเมินผลภายในทีมของเรา360องศาเนาะในการที่เราจะใช้วิเคราะห์ความพึงพอใจหรือว่าหลังจากการเจรจาเราจะได้ประเมินผลรู้ว่าเอ๊ตอนนี้เรายังมีข้อผิดพลาดหรือว่าข้อไหนที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของสมาชิกในทีมทำให้เราสามารถปรับปรุงกลยุทธ์หรือว่าวิธีการในการเจรจาในครั้งต่อไปได้ค่ะดังนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาที่เราสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้นะคะต่อไปในเรื่องของการประเมินประสิทธิผลของทีมเจรจาเนี่ยเป็นขั้นตอนของการพัฒนาในระยะยาวในการพิจารณาจากผลลัพธ์ของการเจรจาว่าทีมสามารถบรรลุข้อตกลงในการที่จะทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่มีการทำได้เต็มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะทำให้บทเรียนในการเจรจาครั้งนี้นำไปปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปดังนั้นประโยชน์ของการที่จะนำเอาการประเมินผลเข้ามาใช้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆที่มีที่ผ่านมาแล้วอะสามารถที่จะนำมาใช้ได้ทำให้เกิดผลในการเจรจาได้อย่างมีประสิทธิผลเพราะว่าหลังจากที่การเจรจาเสร็จสิ้นนะคะการประเมินผลเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญสุดๆในการที่จะพัฒนาทีมในระยะยาว โดยเป็นกระบวนการในการวัดความสำเร็จของทีมเลยนะคะว่าการประเมินเนี่ยควรประเมินจากการเจรจาว่าทีมเนี่ยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ได้ตั้งเป้าหมายไว้และหลังจากที่เราทำงานเราเจรจาไปแล้วเนี่ยได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างไรหรือว่าสามารถนำบทเรียนครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงครั้งถัดๆไปได้ไหมเนื้อหาในการนำเสนอก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญแล้วก็วิธีการในการที่จะประเมินประสิทธิผลของทีมเจรจาโดยการที่จะทำให้เป็นการพัฒนาทักษะของสมาชิกในทีมเองในการที่จะเพิ่มความสามารถในการที่จะปรับปรุงกระบวนการแล้วก็กลยุทธ์ได้มีการสร้างบรรยากาศการทำงานได้อย่างเป็นกันเองแล้วก็มีความร่วมมืออย่างเป็นมิตรสามารถสร้างความโปร่งใสและก็มีความรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็พัฒนาแผนงานแล้วก็การตัดสินใจที่แบบที่มีข้อมูลสนับสนุนจริงค่ะไม่ใช่ว่าเราจะสามารถที่จะตัดสินโดยที่ไม่รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกภายในทีมนะคะวิธีการประเมินผลก็จะมีการกำหนดเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีการเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมีการนำการสรุปผลแล้วก็เสนอแนะข้อมูลปรับปรุงในการที่จะนำไปใช้ในการเจรจาดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราจำเป็นที่จะต้องประเมินทักษะของการสื่อสารของสมาชิกภายในทีมของเราเองก่อนว่าเราได้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนครบถ้วนและมีการครบถ้วนตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้หรือเปล่าหรือว่าขัดตกตรงไหนไหมหลังจากที่เราได้นำเสนอไปเสร็จแล้วการที่เราจะประเมินตนเองประเมินเพื่อนร่วมงานประเมินทีมฝั่งตรงข้ามทำให้เราสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเนี้ยค่ะไปพัฒนาแล้วก็ปิดจุดด้อยของเราแล้วก็เพิ่มจุดแข็งของเราในการที่จะทำให้การเจรจาครั้งต่อๆไปของเราอ่ะสามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือเราต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนค่ะการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนทำให้เราสามารถเทียบเคียงได้ว่าสิ่งที่เราประเมินเนี่ยเราประเมินตามตัวชี้วัดที่เราตั้งไว้ทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราอ่ะได้ทราบอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เราจะใช้ในการประเมินมีอะไรบ้างทำให้ผลลัพธ์ของการเจรจาเป็นแบบไหนทำให้เราสามารถชัดเจนกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะที่สำคัญต้องสรุปผลแล้วก็มีการฟีดแบ็กซึ่งกันและกันด้วยค่ะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมหลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
7: สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตอนนะครับในส่วนของตอนที่1ที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความขัดแย้งนะพอเราพูดถึงความขัดแย้งนะครับแน่นอนว่านักศึกษาจะต้องคิดเป็นในเชิงลบเนาะนะครับว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างบุคคลมีความขัดแย้งกันระหว่างองค์การเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานึกครั้งแรกเลยถ้าพูดถึงความขัดแย้งก็คือผลกระทบในเชิงลบนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งมันมีผลกระทบดังด้านบวกและด้านลบอย่างไรนะครับในเบื้องต้นเนี่ยการจัดการความขัดแย้งก็จะเป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการจัดการนะครับเราจะจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งและแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งความขัดแย้งส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากความเชื่อนะครับทัศนคติความคิดเห็นค่านิยมนะเป้าหมายหลักการและอื่นๆเยอะแยะมากมายที่มันไม่สอดคล้องกันระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มระหว่างองค์การสังคมนะครับนะครับในการจัดการความขัดแย้งเนี่ยเราเพื่อลดผลลัพธ์เชิงลบนะครับหรือผลกระทบเชิงลบที่มันจะเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุจากความขัดแย้งนะครับเราจะจัดการเพื่อเราจะยุติความขัดแย้งนั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะความขัดแย้งนะครับมันก่อให้เกิดผลประโยช ในเชิงลบเนาะซึ่งมันก็คือโทษแก่องค์การนอกจากนั้นความ

ขัดแย้งก็ยังมีข้อดีนะครับมันยังส่งผลลับหรือผลกระทบเชิงบวกซึ่งก็คือประโยชน์ให้กับองค์การเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ประโยชน์ที่เกิดจากความขัดแย้งนะครับเป็นประโยชน์กับองค์การนะครับแน่นอนหนึ่งมันช่วยทำให้องค์การเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับความขัดแย้งในองค์การเนี่ยนะมันจะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นนะครับมีการพิจารณาปริมาณงานตรวจสอบคุณภาพของงานนะครับและก็ประเมินผลงานของตนเองและขององค์การอย่างเหมาะสมนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้บริหารนะครับก็ยังสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีหลักการและมีเหตุผลนะครับมีการเอาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วพอตัดสินใจเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็จะมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้มันเกิดผลเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับบุคลากรนะครับประโยชน์อันที่2ก็คือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันต้องเป็นความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์นะนะครับก็คือเป็นความขัดแย้งแบบสันติวิธีนะครับที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในองค์การนะครับโดยเป็นการคิดริเริ่มกระทำสิ่งใหม่ๆนะซึ่งสิ่งใหม่ๆมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อให้องค์การนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการพัฒนาไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับประโยชน์ต่อมาก็คือมันเกิดทางเลือกในการแก้ไขปัญหานะความขัดแย้งมันนำมาสู่การเรียนรู้เนาะแล้วก็การสรรหาวิธีการใหม่ๆที่เราเอามาใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับและอันที่4ก็คือมันก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์การนะครับความขัดแย้งก่อให้เกิดแนวทางนะฮะเกิดวิธีการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเกิดความสามัคคีของบุคลากรที่ทำงานร่วมกันในองค์การนะครับบุคลากรก็จะทำไมครับหลังจากยุติข้อขัดแย้งเสร็จแล้วเนาะก็จะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะครับคือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นแหละนะครับนะส่วนเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงข้อดีใช่ไหมครับทีนี้ความขัดแย้งมันก็ยังมีโทษกับองค์การด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราคิดอยู่แล้วแหละว่าความขัดแย้งมันต้องเกิดโทษเนาะนะครับอันแรกเลยคือมันก่อให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานนะบุคลากรที่ทำงานอยู่ในองค์การที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยนะครับก็จะมีความเครียดนะเสียสุขภาพจิตในการทำงานนะครับเป็นอุปสรรคนะขัดขวางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างเพื่อนร่วมงานนะครับแน่นอนถ้าคนในองค์การมีความขัดแย้งกันการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารความรู้การสอนงานการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆมันจะเป็นอุปสรรคหรือมันจะไม่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพราะบุคลากรมีอคติต่อกันนะครับโทษที่2ก็คือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับความขัดแย้งในองค์การเนี่ยมันก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่มันไม่ดีเนาะเป็นสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มันไม่ดีนะครับบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการงานนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังขาดประสิทธิผลด้วยนะครับก็คือผลลัพธ์เนี่ยนะมันออกมาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เกิดความเสี่ยงในการบริหารองค์การนะครับแน่นอนว่าความขัดแย้งในองค์การมันก่อให้เกิดความพยายามในการที่คนในองค์การจะเอาชนะกันเนาะเพราะว่าเกิดความขัดแย้งใช่ไหมครับเมื่อฝ่ายหนึ่งเสนอข้อเสนออะไรเข้าไปอีกฝ่ายหนึ่งที่ตรงกันข้ามกันก็จะขัดแย้งต่อต้านนะครับมีการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับส่งผลให้ทำไมครับผู้บริหารเองก็ได้รับข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วสุดท้ายมันก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์การนะครับและทำให้องค์การนี้นะสูญเสียโอกาสในการแข่งขันนะครับนอกจากนั้นแล้วองค์การยังขาดเสถียรภาพเนาะเนื่องจากว่าทำไมครับคนในองค์การมีความขัดแย้งกันนะและก็องค์การสูญเสียความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจนะเนื่องจากว่าบางทีเนาะความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นระหว่างองค์การหมายถึงว่าระหว่างบริษัททั้ง2บริษัทเนี่ยครับมันถูกเผยแพร่ออกไปทางสื่อมวลชนมันก็อาจจะทำให้คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจลูกค้าหรือผู้บริโภคหรือสาธารณชนต่างๆเนี่ยนะครับ

เกิดความไม่วางใจบริษัททั้งสองที่มีความขัดแย้งกันขาดความน่าเชื่อถือขาดความมั่นใจนะครับในตัวของบริษัททั้งสองนะครับทีนี้นะครับประเภทของความขัดแย้งก็แบ่งออกมาด้วยกันเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเลยคือความขัดแย้งภายในบุคคลก็คือเป็นความขัดแย้งภายในตัวของบุคคลเองนะครับซึ่งก็มีสาเหตุมาจากสาเหตุต่างๆเช่นเกิดความต้องการหรือเป้าหมายในชีวิตที่มันไม่เป็นไปตามความคาดหวังนะครับมีความไม่แน่นอนในการกระทำของตนเองหรือเกิดความสับสนในบางสถานการณ์จนทำให้ตนเองไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับประเภทที่2เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะก็เกิดขึ้นกับบุคคล2คนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับเลยก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งไอ้ตัวความขัดแย้งระหว่างบุคคลเนี่ยนะครับเขาก็แบ่งออกมาเป็น2ประเภทเนาะก็คือความขัดแย้งตามแนวนอนก็คือความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันและอีกประเภทนึงเป็นความขัดแย้งตามแนวทแยงมุมคือความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองนะเช่นความขัดแย้งระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเนี่ยดูท่านนักศึกษาดูจากภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งตามแนวนอนเนาะก็จะเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาดกับฝ่ายการผลิตเห็นไหมครับนะแล้วก็เป็นความขัดแย้งระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการด้วยกันเองส่วนความขัดแย้งในแนวทะแยงก็จะเป็นความขัดแย้งของพนักงานต่างระดับกันเช่นความขัดแย้งของผู้จัดการฝ่ายบัญชีกับพนักงานระดับปฏิบัติการแบบนี้เป็นต้นนะครับประเภทที่3เป็นความขัดแย้งภายในกลุ่มก็คือความขัดแย้งของบุคคลที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกันเช่นความขัดแย้งของพนักงานในฝ่ายการตลาดความขัดแย้งของพนักงานในฝ่ายการเงินแบบนี้เป็นต้นนะครับประเภทที่4เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มก็เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆภายในองค์การนะเช่นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการตลาดกับฝ่ายการผลิตความขัดแย้งระหว่างฝ่าย HR กับฝ่ายการเงินและการบัญชีนะครับและอันที่5เป็นประเภทสุดท้ายเนาะเป็นความขัดแย้งระหว่างองค์การนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันในการผลิตสินค้าและการให้บริการนะเพื่อให้ทำไมครับตัวเององค์การนี่แหละนะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมมีรายได้และก็มีผลกำไรตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการนะครับส่วนสาเหตุของความขัดแย้งก็เกิดขึ้นจาก5ปัจจัยเนาะก็มีในเรื่องของคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันสถานภาพใช่ไหมครับเช่นเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องก็สถานภาพแตกต่างกันนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับเช่นการมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มันไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่างๆก็ทำให้เกิดความขัดแย้งได้หรือในเรื่องของเป้าหมายที่แตกต่างกันในองค์การก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีทรัพยากรนะครับแล้วก็เป็นผลประโยชน์เนาะเช่นการที่เรามีทรัพยากรจำกัดเราก็ต้องแย่งชิงทรัพยากรและผลประโยชน์กันใช่ไหมครับเช่นงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนาะมันก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในองค์การได้เช่นเดียวกันนะครับตอนที่2นะครับเป็นแนวคิดความขัดแย้งนะก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนะครับเขาก็แบ่งออกมาเป็น3ทัศนะหรือบางทีเราเรียกว่าเป็น3มุมมองเนาะนะครับตามเกณฑ์วิวัฒนาการทางความคิดในแต่ละช่วงเวลานะเดี๋ยวเรามาดูที่ทัศนะแรกกันก่อนนะครับก็เป็นทัศนะดั้งเดิมที่เราเรียกว่าเป็น traditional view นะครับมุมมองเนี้ยนะครับเขามองเป็นมุมมองทางความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19จนถึงประมาณค.ศ. 1940นะครับซึ่งหลักสำคัญของมุมมองนี้เนาะเขาบอกว่าเขามองว่าความขัดแย้งเป็นความรุนแรงที่ก่อให้เกิดการทำลายอย่างไร้เหตุผลนะครับแสดงว่าเขาบอกว่าความขัดแย้งเป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์เชิงรบนะครับนะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งจึงเป็นอันตรายที่ทุกๆองค์การต้องหลีกเลี่ยงนะเขามองว่าเป็นผลกระทบเชิงลบนะครับพอมันเกิดความขัดแย้งแล้วเนี่ยมันนำมาซึ่งความล้มเหลวทางการจัดการขาดประสิทธิ

ธิภาพในการทำงานนะครับปราศจากความคิดสร้างสรรค์ส่งผลลัพธ์เชิงลบต่อการดำเนินงานขององค์การเสมอนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังมองว่าไอ้ถ้าองค์การของเราเนี่ยนะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแสดงว่าผู้บริหารมีความบกพร่องทางการจัดการนั่นเองนะครับมุมมองหรือทัศนะที่2นะครับเป็นทัศนะพฤติกรรมศาสตร์หรือ behavior view นะมุมมองนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ.1940ถึง1975นะครับซึ่งมุมมองนี้เขาก็มีหลักสำคัญนะเขาบอกว่าความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลและองค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แสดงว่าต้องเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับบุคคลและองค์การจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์เชิงลบนะครับที่เกิดจากความขัดแย้งนะครับและในบางสถานการณ์ความขัดแย้งก็ส่งผลลัพธ์เชิงบวกให้กับองค์การและบุคคลเช่นเดียวกันแสดงว่ามุมมองทัศนพฤติกรรมศาสตร์เขามองว่าความขัดแย้งมีผลลัพธ์เชิงลบและเชิงบวกหมายความว่ามันส่งผลเสียต่อองค์การนะและมันก็ส่งผลดีกับองค์การด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนมุมมองสุดท้ายแล้วก็คือทัศนะร่วมสมัยหรือ contemporary view นะครับก็เป็นมุมมองทางความคิดที่เกิดในช่วงปีค.ศ.1980ถึงปัจจุบันซึ่งปัจจุบันมันเป็นยุค postmodern เนาะยุคนวสมัยหรือยุคสมัยใหม่นะครับเขาก็มองว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับองค์การนะครับเพราะความขัดแย้งที่เหมาะสมจะทำให้องค์การเกิดการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเกิดความคิดสร้างสรรค์และก่อให้เกิดนวัตกรรมนั่นก็หมายความว่าความขัดแย้งเนี่ยนะมันส่งผลลัพธ์เชิงบวกหรือประโยชน์กับองค์การนะครับพอมันมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นความขัดแย้งเกิดประโยชน์กับองค์การเพราะฉะนั้นผู้บริหารจะไม่พยายามขจัดความขัดแย้งจากองค์ที่เกิดขึ้นกับองค์การให้มันหมดไปนะแต่จะแก้ไขเฉพาะปัญหาความขัดแย้งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้องค์การไม่บรรลุผลเท่านั้นนะครับในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนะครับก็มีอยู่ด้วยกันที่สำคัญนะก็มีอยู่ด้วยกัน3ทฤษฎีทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีความขัดแย้งของคาร์ล มาร์กนะครับคาร์ล มาร์กบอกว่าความขัดแย้งของคนเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากสาเหตุ2ประการประการที่1ก็คือความแตกต่างระหว่างชนชั้นทางสังคมนะเขาบอกว่าในยุคนั้นนะครับเขาบอกว่ามันมีระบบทุนนิยมซึ่งมันมีความขัดแย้งระหว่างชนชั้น2ชนชั้นก็คือชนชั้นนายทุนที่เป็นชนชั้นกลางกับชนชั้นแรงงานที่เป็นชนชั้นกรรมอาชีพเนาะชนชั้นนายทุนเนี่ยนะมีจำนวนมากที่สุดในมีอาจจะขอโทษนะครับผิดครับชนชั้นนายทุนเนี่ยนะมีจำนวนน้อยที่สุดในสังคมเลยแต่ทำไมครับเขาเป็นเจ้าของและผู้ควบคุมปัจจัยการผลิตส่วนชนชั้นแรงงานก็เป็นชนชั้นที่ทำไมครับมีจำนวนมากที่สุดในสังคมเป็นแรงงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตเป็นหลักนะความขัดแย้งก็เกิดจากการที่นายทุนใช้อำนาจใช้อิทธิพลของตนเองนะครับในการจัดตั้งระบบกฎหมายประเพณีโครงสร้างทางสังคมเพื่อสนับสนุนทำไมครับผลประโยชน์ให้กับตนเองนะซึ่งมันก็นำมาสู่การกดขี่ชนชั้นแรงงานให้เผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายมันก็เลยเกิดความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความขัดแย้งในระบบทุนนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนประการที่2ก็คือมันมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของระบบทางสังคมนะเนื่องจากเป็นชนชั้นมีระบบทุนนิยมมีแนวคิดในเรื่องของวัตถุนิยมนะครับนะมองวัดมูลค่าของมนุษย์จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินจากเป็นผู้ครอบครองวัตถุสินทรัพย์ที่มีคุณค่าเนาะมันก็เกิดความขัดแย้งทางสังคมเกิดขึ้นทำให้คนกลุ่มนึงพยายามแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองพอแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่เสียผลประโยชน์และต้องการที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองมันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีความขัดแย้งของซิกมันด์ฟรอยด์เขาเป็นนักจิตวิทยานักจิตวิเคราะห์นะครับซิกมันด์ฟรอยด์บอกว่าความขัดแย้งทางความคิดของมนุษย์มันส่งผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกันซึ่งฟรอยด์
นะหรือซิกมันฟรอยด์แบ่งการทำงานของจิตนะครับออกเป็น3ระดับคือ1จิตสำนึกนะครับที่เราเรียกว่ามันเป็นคอนเชียสมายด์ก็คือความรู้สึกที่บุคคลตระหนักรู้อยู่ในทุกๆช่วงเวลานะมีสติตลอดเวลารู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องการ

คุมไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่เราคิดเรารู้สึกนั้นออกมาและสุดท้ายจิตระดับที่3เราเรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกหรือ unconscious mind ครับก็เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เลยนะเช่นความกลัวความก้าวร้าวนะครับความเห็นแก่ตัวหรือประสบการณ์ต่างๆที่บุคคลได้รับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฟอยยังกล่าวถึงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อจิตใต้สำนึกของมนุษย์นะครับซึ่งเขาบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากองค์ประกอบของจิตเมื่อกี้3ระดับนะครับแล้วก็โครงสร้างของบุคลิกภาพ3ส่วนได้แก่1ตัวอิดนะครับอิดก็เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดนะมันประกอบไปด้วยแรงขับของสัญชาตญาณต่างๆนะครับที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะอยู่ในจิตใต้สำนึกของบุคคลนะครับเช่นความต้องการทางเพศความต้องการอาหารความต้องการน้ำเป็นต้นนะครับนะส่วนที่สองก็คืออีโก้นะครับอีโก้เป็นตัวการที่เชื่อมกันระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้แต่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงซูเปอร์อีโก้นะครับซึ่งตัวอีโก้เนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ควบคุมการแสดงออกพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็อีโก้เนี่ยจะอยู่ในจิตสำนึกซะเป็นส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้แล้วก็มีหน้าที่ในการปรับอิดและก็ซูเปอร์อีโก้ให้แสดงออกมาอย่างเหมาะสมนะครับและส่วนที่3ก็คือเป็นซูเปอร์อีโก้นะก็เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมความดีขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับซึ่งไอตัวซูเปอร์อีโก้ก็จะเกิดจากการอบรมสั่งสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบ้านพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเกิดจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมคือเราอยู่ในสังคมแล้วเราก็เรียนรู้เนาะว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะครับส่วนทฤษฎีสุดท้ายนะครับก็เป็นทฤษฎีความขัดแย้งของลูอิส เอ โคเซอร์นะโคเซอร์เองก็บอกว่าความขัดแย้งนะครับเขาพูดถึงสาระสำคัญของความขัดแย้งเนาะ2 อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือความขัดแย้งก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงลบและเชิงบวกกับองค์การนะก็เหมือนกับทัศนคติทัศนะของพฤติกรรมศาสตร์เนาะนะครับส่วนอันที่2คือความขัดแย้งเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ทุกกลุ่มทางสังคมต้องเผชิญนะไม่มีสังคมหรือกลุ่มสังคมใดที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับและก็ทำไมครับความขัดแย้งเป็นสภาวะหนึ่งของมนุษย์นำมาซึ่งความแตกต่างและก็ก่อให้เกิดความสามัคคีได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วความขัดแย้งก็ยังก่อให้เกิดการแบ่งกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มและก็ลดการเป็นปรปักษ์ต่อกันสำหรับตอนสุดท้ายตอนที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันความขัดแย้งและการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับในองค์การนะการป้องกันความขัดแย้งก็เป็นกลยุทธ์การจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งหนึ่งนะครับที่แต่ละองค์การเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจเกิดขึ้นกับองค์การนะครับทั้งนี้เนี่ยแต่ละองค์การเองก็จะมีแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาวะการของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและก็สภาพแวดล้อมภายในองค์การในปัจจุบันนะครับนะในส่วนของแนวทางการป้องกันความขัดแย้งนะครับก็จะสรุปออกมาเป็นสาระสำคัญได้5แนวทางนะครับแนวทางที่1คือเราจะต้องสื่อสารกันด้วยความเคารพนะครับสื่อสารกันอย่างชัดเจนกระชับตั้งใจฟังนะมีการใช้อวัจนภาษาหรือภาษาท่าทางเนาะการยิ้มการสบตานะครับนะน้ำเสียงท่าทางที่เป็นมิตรแบบนี้นะครับก็จะช่วยลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสมนะครับเรื่องบางเรื่องเราอาจจะจำเป็นต้องสื่อสารกันแบบเผชิญหน้าบางเรื่องเราอาจจะสื่อสารกันโดยการใช้อีเมลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสมนะครับแนวทางที่2ก็คือการกำหนดบทบาทหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของบุคลากรให้ชัดเจนนะครับเช่นพนักงานตำแหน่งนี้มีหน้าที่ทำอะไรมีบทบาทอะไรนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยนะต้องรับผิดชอบทำงาน
ื่องอะไรบ้างมีหน้าที่

0: ีบทบาทเรื่องอะไรนะครับจะได้ไม่เกิดความสับสนหรือเกิดการเกี่ยงงานกันว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราอันนี้เป็นหน้าที่ของเพื่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับแนวทางที่3ก็คือการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกันมีการทำงานเป็นทีมนะครับให้เกียรติในการทำงานซึ่งกันและกันและยอมรับแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันที่4คือต้องมีการฝึกอบรมและก็การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับ hard skill หรือ soft skill นะเพื่อให้พนักงานนี้มีมุมมองความคิดที่หลากหลายนะครับมีคุณธรรมมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับและแนวทางสุดท้ายนะครับก็คือการส่งเสริมให้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการทำงานนะมันก็จะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นในการทำงานนะครับการทำงานมีประสิทธิภาพและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการทำงานพนักงานก็จะทำไมครับร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหานะมันก็จะไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในองค์การนะครับส่วนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับมันก็จะมีสาระสำคัญสรุปได้7วิธีการนะวิธีการแรกคือการใช้อำนาจควบคุมนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้บริหารใช้อำนาจของตนในการตัดสินข้อขัดแย้งระหว่างพนักงานนะว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกแบบนี้เป็นต้นนะครับวิธีที่2คือมีการร่วมมือกันนะครับก็คือให้บุคลากรที่ขัดแย้งกันในองค์การเนี่ยนะมาร่วมมือกันในการวิเคราะห์ถึงปัญหาแก้ไขปัญหาร่วมกันดูซิว่าปัญหาที่เราก่อให้เกิดความขัดแย้งนี่นะมันมีสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วพอมันเกิดความขัดแย้งแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรเราก็มาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหานะครับวิธีการที่3เป็นการประนีประนอมเนาะนะครับก็คือมีการยกตัวอย่างนะครับอาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของทรัพยากรก็จะมีให้ผู้บริหารเนี่ยนะมาช่วยกันจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรให้เท่าๆกันทุกฝ่ายนะครับก็เป็นวิธีการในการประนีประนอมวิธีการที่4ที่เราเรียกว่าเป็นการหลีกเลี่ยงนะครับก็เป็นการที่ผู้บริหารไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆเมินเฉยเนาะเพื่อที่จะทำไมครับหลีกเลี่ยงการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินปัญหานะและอันวิธีที่5เป็นการยอมให้นะครับก็คือทำไมครับถ้ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในองค์การเกิดข้อผิดข้อขัดแย้งกันก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำไมครับยอมหลีกทางให้เนาะนะครับเพื่อให้ปัญหาความขัดแย้งมันยุติลงนะครับวิธีที่6ที่เราเรียกว่าเป็นการลงมติอันนี้นักศึกษาต้องคุ้นเคยแน่นอนนะครับก็คือการยึดถึงเสียงข้างมากเนาะมีการให้ลงคะแนนเสียงใครที่มีเสียงข้างมากก็จะเป็นฝ่ายได้รับการจัดสรรหรือฝ่ายที่เขาเรียกว่าฝ่ายนะครับไปและวิธีการสุดท้ายคือการใช้กฎระเบียบข้อบังคับนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์การเนี่ยนะผู้บริหารก็จะไปอ้างอิงนะครับจากกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การเพื่อตัดสินปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งเนาะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎีสาเหตุและผลลัพธ์และวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับนักศึกษาก็ต้องเลือกเอาไปใช้เนาะให้มันเหมาะสมกับตนเองเหมาะสมกับองค์การของตนเองให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
6: เอ้า
5: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
6: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
6: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
8: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
9: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
10: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
11: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
12: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กช่วยสังคมได
13: ้จะเรียนมสท.ได้หรอ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: สวัสดีครับนักศึกษาหน่วยเรื่องจริยธรรมของการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจโดยผมอาจารย์วุฒิภาคพูนบัวครับสำหรับประเด็นเนื้อหานะครับที่เราจะเรียนกันในหน่วยนี้นะครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆนะครับก็คือจะเป็นจริยธรรมของการสื่อสารทางธุรกิจนะครับประกอบไปด้วยตอนที่1ความหมายและความสำคัญของจริยธรรมการสื่อสารทางธุรกิจตอนที่2หลักการของจริยธรรมการสื่อสารทางธุรกิจตอนที่3การสร้างการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมนั่นเองครับต่อมาในส่วนที่2นะครับจะเป็นจริยธรรมนะครับของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ตอนเช่นกันนะครับก็จะเป็นตอนที่4ครับความหมายและความสำคัญของจริยธรรมการเจรจาต่อรองทางธุรกิจตอนที่5จะเป็นการสร้างการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและตอนที่6นะครับจะเป็นวิธีการเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่ขัดต่อจริยธรรมนั่นเองนะครับที่ทุกคนจะเห็นว่าสมัยนี้นะครับมีการใช้กันเยอะเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่นะครับตอนที่1กันเลยนะครับก็จะเป็นความหมายและความสำคัญของจริยธรรมการสื่อสารทางธุรกิจนั่นเองครับมาดูในส่วนของความหมายนะครับความหมายของจริยธรรมการสื่อสารทางธุรกิจนะครับก็จะเป็นสิ่งที่บุคคลนะครับนักศึกษาหรือว่าองค์กรเนาะควรสื่อสารนะครับให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมนั่นเองนะครับนักศึกษาเนาะเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจก็จะมีใครบ้างครับลูกค้าพนักงานผู้บริหาร นะครับลูกค้านักลงทุนซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยเนาะเช่นนะครับอาจจะเป็นการสนทนานะครับเพื่อสนับสนุนนะครับแล้วก็พัฒนาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองในทีมเนาะหรือจะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ได้หลอกลวงนะครับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะต่อมาก็จะเป็นความสำคัญนะครับของจริยธรรมการสื่อสารทางธุรกิจนะครับแน่นอนนะครับข้อที่1ก็คือปกป้องภาพลักษณ์ทางธุรกิจนั่นเองถ้าเรามีการสื่อสารที่ดีนะองค์กรของเรานะครับก็จะได้รับอะไรครับความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าลูกค้าทำไมครับให้ความเชื่อถือนั่นเองเนาะข้อ2ก็คือทำให้ลูกค้านะครับมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นลูกค้าก็อยากจะมาทำไมครับซื้อของของเราเพราะเห็นว่าทำไมครับองค์กรเรามีความเชื่อมั่นมีความน่าเชื่อถือเนาะข้อ3พอลูกค้ามาซื้อของของเราแล้วเราก็จะได้อะไรกลับมาครับกำไรนั่นเองเนาะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของลูกค้านะครับว่าจะเยอะจะน้อยแค่ไหนนะครับความสำคัญข้อที่4นะครับก็จะเป็นการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้านั่นเองแน่นอนเวลาเราทำการค้านะครับเราก็ต้องมีการสื่อสารซึ่งกันและกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์เองนะครับผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องมีการสื่อสารนะครับในส่วนของข้อมูลที่เข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับไม่หลอกลวงเนาะข้อ5นะครับก็จะเป็นการปรับปรุงขวัญแล้วก็กำลังใจนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนั่นเองข้อนี้นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารนะครับกฎระเบียบที่ทำไมครับชัดเจนเนาะพนักงานก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงงานส่วนไหนงานส่วนไหนที่เราทำดีแล้วก็จะได้รับผลประเมินที่ทำไมครับสูงขึ้นเนาะสิ่งนี้ก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานได้เช่นกันนะครับ6นะครับก็สามารถจัดการวิกฤตการณ์ได้นั่นเองนะครับอย่างที่เราได้เผชิญอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนาะถ้าเรามีการสื่อสารที่ดีนะครับทั้งหัวหน้าทั้งพนักงานเห็นอกเห็นใจกันอย่างช่วงสถานการณ์โควิดเนาะก็จะเกิดที่แบบทำไมครับไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้เนาะหัวหน้างานหรือว่าผู้บริหารเองก็ต้องปิดกิจการลงซึ่งในส่วนตรงนี้พนักงานก็ทำไมครับเข้าใจเนาะเพราะว่ามีการพูดคุยกันอยู่เสมอสิ่งนี้นะครับพนักงานก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องไปทำงานส่วนไหนต่อก็ทำให้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างพนักงานกับตัวผู้บริหารเองยังคงอยู่นะครับหลังจากวิกฤตการณ์นะครับถ้าผู้บริหารหรือว่าองค์กรนะครับมีการฟื้นฟูกิจการขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะไหมครับเรียกให้พนักงานคนนั้นนะครับกลับไปทำงานเหมือนเดิมได้นั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันนั่นเองครับตอนที่2หลักการของจริยธรรมการสื่อสารทางธุรกิจนะครับสำหรับหลักการนะครับก็จะประกอบไปด้วย6ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็จะเป็นความจริงของศาลเนาะความจริงของศาลก็เช่นนะครับเราจะต้องมีความสุจริตนะครับในการคิดนะครับหรือว่าการทำการสื่อสารนั่นเองนะครับหรือนะครับต้องไม่ให้ข้อมูลนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าการหลอกลวงนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นความจริงของศาลนะครับหลักการข้อที่2นะครับก็จะเป็นความจริงใจนะครับของผู้สื่อสารนั่นเองนะครับเราจะต้องผู้สื่อสารเองก็ต้องมีความยึดมั่นนะครับในหลักคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจนะครับในการสื่อสารข้อมูลนะครับว่าทำไมครับถูกต้องนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ไม่เป็นการชี้นำนะครับให้ผู้รับสารเกิดการคล้อยตามไปในสิ่งที่ผิดนั่นเองเนาะหลักการข้อที่3นะครับก็จะเป็นความเคารพในผู้รับสารนะครับก็ต้องเคารพนะครับในคุณค่าแล้วก็ศักดิ์ศรีของผู้รับสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิผลประโยชน์นะครับผู้ส่งสารนะครับไม่ควรที่จะไปหลอกนะครับผู้รับสารนะครับหรือว่าไปละเมิดสิทธิของผู้รับสารนั่นเองแล้วก็นะครับจะต้องมีส่งเสริมนะครับให้ผู้รับสารนะครับเกิดความคิดพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะไตร่ตรองก่อนที่จะเชื่อสารนั้นๆที่ผู้ส่งสารได้ส่งไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักการของการเคารพนะครับในผู้รับสารนะครับหลักการที่4นะครับก็จะเป็นการรักษานะครับความลับแล้วก็การเคารพนะครับความเป็นส่วนตัวนั่นเองแน่นอนผู้รับสารทุกคนนะครับก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ส่งสารต้องไม่ควรที่จะละเมิดสิทธิของผู้รับสารนะครับเช่นไปส่งข้อมูลในยามวิกาลหรือไปส่งข้อมูลที่แบบผู้รับสารเนี่ยเขาแบบอาจจะช่วงพักผ่อนอยู่หรือว่ากำลังทำอิริยาบถอื่นๆอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไปขยันขยอให้เขารับสารเนาะแล้วก็ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะนักศึกษาห้ามนำข้อมูลของผู้รับสารนะครับไปขายต่อหรือไปส่งต่อให้ผู้อื่นเนาะเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นครับ แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะโอ้โหต้องระมัดระวังนะครับนักศึกษาช่วงนี้เนาะหลักที่5นะครับก็จะเป็นความเท่าเทียมและความเป็นธรรมนะเราจะต้องนะครับไม่ละเลยผลประโยชน์นะครับแล้วก็มุมมองของกลุ่มนะครับที่ได้รับการสื่อสารนั่นเองเนาะเช่นเราอาจจะโพสต์ลงโซเชียลอย่างเงี้ยเราก็ต้องคำนึงด้วยว่าผู้รับสารนะครับอายุอะไรบ้างช่วงไหนบ้างจะมีการเข้าใจถูกเข้าใจผิดมากน้อยแค่ไหนเนาะก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเนาะตัวผู้ส่งสารเองนะครับนักศึกษาต้องมีความรู้ลึกรู้จริงนะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนั้นๆนะครับรวมทั้งนะครับต้องรับฟังความคิดเห็นนะครับของผู้รับสารด้วยไม่ว่าจะเป็นการพูดออกไปการสื่อสาร2ทางหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการคอมเมนต์เนาะพอเรารับสารไปเราก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับในส่วนของผู้รับสารที่ให้มาเนาะผู้ส่งสารก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์พิจารณานะครับก่อนที่จะส่งสารออกไปอีกครั้งนึงเนาะแล้วก็หลักที่6นะครับก็จะเป็นความรับผิดชอบนะครับต่อสังคมโดยรวมเนาะเราก็ต้องคำนึงถึงนะครับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ประโยชน์ร่วมนะครับมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนั่นเองเนาะไม่ใช่ว่าบางองค์กรคิดว่าจะเอาแต่กำไรใช่ไหมนักศึกษาแล้วก็ขยันขยอเนาะให้ผู้รับสารทำไมครับซื้อสินค้าเสพสินค้าของเราแล้วก็นำเงินมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการเสริมนะครับความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือนะครับระหว่างกลุ่มในสังคมด้วยกันเช่นเราไปอาจจะมีการทำไมครับไปบริจาคไปช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆนะครับปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหลักการของจริยธรรมในการสื่อสารทางธุรกิจนะครับหรือนะครับในปัจจุบันนี้นักศึกษาอาจจะเห็นตัวอย่างนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นนะครับการโพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์นะครับสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่เราจะเห็นบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook นะครับ X นะครับหรือว่า Twitter นั่นเองนะครับหรือว่า Instagram TikTok เนาะองค์กรก็ต้องทำไมครับซื่อสัตย์ที่จะเปิดเผยนะครับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าบริการเนาะบอกด้วยว่าราคาเท่าไหร่คุณภาพเป็นยังไงนะครับคุณสมบัติเป็นยังไงใช้แล้วจะเกิดผลดีผลเสียยังไงบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลนะครับที่บิดเบือนนะครับตามที่คู่ค้านะครับที่ต้องการนั่นเองเนาะบางทีนะครับนักศึกษาคู่ค้าเขาอยากขายของเยอะๆเขาก็จะมาทำให้องค์กรของเราบิดเบือนข้อมูลเล็กน้อยสิ่งเนี้ยมันไม่ควรเนาะเพราะว่ามันจะไปกระทบต่อใครครับไปกระทบต่อผู้บริโภคหรือว่าลูกค้านั่นเองนะถ้าเรามีการบอกสินค้านะครับที่ถูกต้องนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเรานำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับที่จริงใจต่อลูกค้านั่นเองนะครับสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นการทำไมครับหลีกเลี่ยงนะครับผลกระทบที่จะกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในการที่ทำไมครับเสพสารหรือว่ารับฟังสารนั่นเองครับผมตอนที่3การสร้างการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมนะครับสิ่งที่ควรพิจารณานะครับในการสื่อสารทางธุรกิจนะครับอย่างมีจริยธรรมนะครับก็จะมีหลากหลายประเด็นมากมายเลยนะครับแล้วก็หลากหลายแง่มุมนะครับอย่างเช่นแง่มุมนะครับพฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับเราก็ต้องศึกษาอุปนิสัยนะครับที่บุคคลนั้นๆหรือว่าผู้รับสารนั้นๆนะครับได้รับข้อมูลมานั่นเองว่าเขามีพฤติกรรมยังไงเช่นเป็นคนที่เชื่อถือได้มากได้น้อยนะครับพูดไปแล้วนะครับเขาจะเชื่อเลยหรือเปล่าเขาจะใช้วิจารณญาณมากน้อยแค่ไหนเนาะหรือว่าประสบการณ์เขาเป็นยังไงนะครับเช่นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะไปหลอกลวงเขาเนาะ2นะครับในส่วนของวัฒนธรรมองค์กรนะครับเราก็ต้องดูว่านะครับองค์กรเหล่านั้นนะครับมีการสื่อสารเป็นยังไงบ้างเช่นมีการสื่อสารจากผู้บริหารกันเองหรือว่าใช้พนักงานหรือว่าใช้ในการสื่อสารตามอะไรครับบอร์ดหรือว่าทางโซเชียลมีเดียเนาะในส่วนของแง่มุมของผู้นำนะครับผู้นำที่ดีนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการสื่อสารที่ดีเนาะได้เนาะพูดจริงทำจริงอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาแง่มุมของสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับล่ะเราก็ต้องดูว่าเพื่อนร่วมงานนะครับสถานที่ทำงานบรรยากาศนะครับมีการทำไมครับสื่อสารกันสุจริตแค่ไหนพูดแล้วมีความจริงใจมากแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าหลอกลวงกันไปมาอย่างเงี้ยก็ทำให้ผู้รับสารนะครับงงหรืออาจจะปรับตัวในการทำงานที่ผิดได้เนาะนโยบายและขั้นตอนนะครับขององค์กรนะครับสิ่งนี้ก็จะคืออะไรครับนักศึกษากฎและระเบียบนั่นเองนะครับองค์กรต้องออกกฎระเบียบที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้พนักงานนะครับสามารถที่จะปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะครับสิ่งไหนไม่ดีพนักงานก็ต้องทำไมครับปรับปรุงตัวนั่นเองนะครับ แง่มุมของการฝึกอบรมแล้วก็พัฒนานะครับถ้าสมมติในการสื่อสารเนาะอย่างเช่นก็คือเช่นภาษาต่างประเทศละกันเนาะถ้าพนักงานคนไหนนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วอาจจะต้องในเนื้องานจะต้องมีการสื่อสารกับชาวต่างชาติเนาะเราก็อาจจะต้องให้พนักงานคนนั้นนะครับไปอบรมภาษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ทําไมครับสื่อสารในการทํางานนะครับได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ลูกค้ายังใช้บริการในองค์กรของเราเหมือนเดิมในส่วนของแง่มุมของเทคโนโลยีการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญมากเลยเนาะในยุคดิจิตอลเนาะการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของอีเมลการใช้สื่อต่างๆนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์

เนาะMS Team เองนะครับพนักงานทุกคนก็ต้องใช้เป็นเนาะไม่ใช่ว่ารอใครมาช่วยแบบปรับอะไรปรับปรุงในส่วนของโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันก็จะช้านะครับต่อมาสุดท้ายนะครับแง่มุมของผลประโยชน์เนาะนักศึกษาสิ่งนี้ก็สำคัญนะครับเราจะต้องสื่อสารนะครับให้ดีมีคุณภาพนะครับเพื่อให้ผู้รับสารนะครับหรือว่าพนักงานนะครับได้รับประโยชน์นะครับได้รับสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองเพื่อให้การทำเงินการดำเนินงานทำงานอย่างราบรื่นต่อไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับกระบวนการนะครับในการสื่อสารนะครับอย่างมีจริยธรรมเนาะนักศึกษาการที่จะเริ่มต้นนะครับอย่างมีจริยธรรมแน่นอนผู้ส่งสารนะครับต้องเกิดความคิดที่จะคำนึงถึงจริยธรรมก่อนเช่นเราจะสื่อสารนะครับข้อมูลที่ถูกต้องเสมอข้อมูลที่จริงใจให้ผู้รับสารได้รู้แล้วก็นำไปปรับปรุงตัวส่งสารให้ผู้รับสารได้รู้ในข้อความในผลิตภัณฑ์ที่ทำไมครับดีมีประโยชน์นะครับให้เขากลับไปซื้อใช้เนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับผู้ส่งสารก็จะมาแปลงความคิดนะครับเป็นสารอาจจะเป็นข้อความนะครับต่างๆนั่นเองแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างต่อมาก็จะเป็นการสร้างวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นการส่งอีเมลการพูดปากต่อปากหรือว่าการโพสต์ลงโซเชียลก็ได้เนาะผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ Facebook Twitter TikTok เนาะหรือว่าทาง Instagram ก็ตามนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับในส่วนของผู้รับสารเองนะครับเพื่อผู้ส่งสารส่งสารมาให้แล้วเนาะผู้รับสารก็จะได้รับสารที่ทำไมครับถูกต้องนะครับแล้วก็จะตีความจากสารนะครับได้ถูกต้องแม่นยำเช่นกันนะครับเพราะว่าผู้ส่งสารนะครับจริงใจเนาะเวลาเราอ่านเราก็จะเก็บรายละเอียดดีเทลนะว่าเราจะต้องปฏิบัติตามยังไงนะครับเมื่อผู้รับสารนะครับตีความเรียบร้อยแล้วเนาะผู้รับสารนะครับอาจจะสร้างสารนะครับเพื่อตอบกลับอย่างเช่นในอีเมลเนาะก็อาจจะเป็นรับทราบค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะปฏิบัติตามนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งนี้ก็จะทำให้กระบวนการสื่อสารนะครับมีจริยธรรมนะครับทำให้ทุกคนนะครับทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองครับตอนที่4ความหมายและความสำคัญของจริยธรรมการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนักศึกษาอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วการสื่อสารกับการเจรจามันต่างกันยังไงคะอาจารย์เอ้าการสื่อสารก็อาจจะเป็นในมุมภาพกว้างเนาะว่าเราจะสื่อสารยังไงนะครับให้ดีมีคุณภาพนะครับผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ว่าในมุมของเจรจานะครับมันจะเข้ามาในมุมของเรื่องอะไรครับธุรกิจที่เชิงลึกมากขึ้นมันจะดูในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ความขัดแย้งนั่นเองเราเลยต้องมีการเจรจาต่อรองกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลดความขัดแย้งทำไมครับให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับทุกคนเราก็จะมาดูความหมายแล้วก็จริยธรรมของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับซึ่งก็จะเป็นกระบวนการนะครับที่สองฝ่ายนะครับหรือว่าหลายฝ่ายนะครับมาพบปะพูดคุยกันนะครับเพื่อหารือแล้วก็แสวงหาข้อตกลงร่วมกันนั่นเองนะครับที่เหมาะสมสำหรับทุกฝ่ายนะครับให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมนะครับบรรทัดฐานของสังคมในที่นี้ก็คือพูดจริงทำจริงนะครับมีการสื่อสารที่ถูกต้องอย่างนี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคู่เจรจาในการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็บรรลุผลนะครับตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นะครับอันนี้ในเรื่องของการเจรจาเนาะจะไฮไลท์คำว่าผลประโยชน์ไว้นะครับนะต่อมานะครับก็จะเป็นความสำคัญของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับแน่นอนนะครับข้อที่1นะครับก็จะเป็นการสร้างความไว้ใจแล้วก็ความสัมพันธ์ของคู่เจรจานั่นเองถ้าเรามีความจริงใจนะครับในการสื่อสารเนาะทุกคนก็จะเชื่อถือแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับข้อ2นะครับเคารพในอำนาจตัดสินใจแล้วก็ศักดิ์ศรีนะครับไม่ใช่ว่าระหว่างเจรจาเราไปกดดันคู่ค้าอย่างเงี้ยมันก็ทำไมครับทำให้คู่ค้าครั้งต่อไปเขาก็จะไม่มาเจรจากับเราแล้วข้อ3นะครับเป็นการแสวงหาทางออกนะครับที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับแน่นอนระหว่างการเจรจานะครับทุกฝ่ายนะครับก็ต้องมีการคิดอยู่แล้วว่าฉันจะเอาผลประโยชน์แบบนี้แบบนี้แต่ใครล่ะที่จะเอาผลประโยชน์ที่มากที่สุดล่ะใครล่ะจะเป็นผู้เสียสละผลประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นเราควรมาเจรจาหาทางออกที่ทุกคนได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันดีกว่านะครับ4นะครับมีการแบ่งปันข้อมูลอย่างโปร่งใสเนาะสิ่งนี้ก็สำคัญนะครับ5นะครับเป็นการตระหนักถึงการใช้วิธีการนะครับแน่นอนเราต้องพูดจริงทำจริงไม่ใช่ว่าไปหลอกลวงหรือว่าไปปิดบังซ่อนเร้นอะไรนะครับจนทำให้อีกฝ่ายนึงอ่ะไม่รู้หรือว่ามารู้ภายหลังเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระยะยาว
าวนะครับแย่ลงนะแล้วก็ข้อ6นะครับเราต้องเข้าใจความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมนักศึกษาครับการเจรจาในธุรกิจสมัยนี้นะครับมันไม่ได้แค่อยู่ในประเทศไทยเนาะ

0: เราต้องเจรจากับคู่ค้านะครับต่างชาติมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเขาด้วยนะว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารความจริงใจแบบไหนเช่นอาจจะมีทางตรงทางอ้อมดูในลักษณะสีหน้าท่าทางของเขานะครับนักศึกษาว่าเขาเป็นบุคลิกยังไงนะครับสิ่งเนี้ยก็จะทำให้เราอะครับเข้าใจความอ่อนไหวของวัฒนธรรมในการสื่อสารแล้วก็การเจรจาต่อรองได้ดียิ่งขึ้นครับตอนที่5การสร้างการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ควรพิจารณาในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับในส่วนของข้อที่1นะครับก็จะเป็นสถานการณ์เนาะเราจะดูว่าสถานการณ์ในการเจรจาต่อรองนั้นเป็นยังไงครับสบายสบายหรือว่าบีบคั้นเนาะสิ่งนี้ก็ผู้เจรจาก็ต้องทำไมครับวิเคราะห์ให้ดีนะครับข้อ2นะครับขอบเขตเนาะเช่นคู่เจรจาคิดแล้วว่าฉันจะไม่บอกความจริงหรือฉันจะบอกความจริงเพียงเล็กน้อยหรือจะบอกข้อมูลที่หลอกลวงสิ่งนี้เราก็ต้องทำไมครับพิจารณาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เจรจานะครับหรือว่าทำไมครับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองเนาะต่อมานะครับลักษณะของผู้เจรจานะครับแล้วก็ดูว่านะครับผู้เจรจาของเรานะครับพื้นเพนะครับบุคคลเป็นยังไงนะครับอาชีพประสบการณ์เนาะอย่างเช่นนะครับคนที่มีอาชีพแบบเป็นนักกฎหมายอะไรเงี้ยเวลาเราเจรจานะครับเราก็ต้องเป็นพูดจริงทำจริงใช่ไหมอย่างอาชีพนักธุรกิจนะครับบางทีก็อาจจะมีการทำไมครับพูดอ้อมๆบ้างให้ผลประโยชน์ทางอ้อมๆบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้เจรจานะครับที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับในประเด็นต่อมานะครับก็เป็นเจตนาแล้วก็แรงจูงใจนะครับบางทีผู้เจรจากับฝ่ายตรงข้ามนะครับมีเจตนาที่แบบจะให้ความจริงใจซึ่งกันและกันหรือบางทีนะครับคู่เจรจาที่มาคุยกันเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาที่จริงใจอยู่แล้วเขาต้องการที่จะมาหลอกลวงให้เราทำไมครับลงทุนหรือให้เราเสียผลประโยชน์อย่างเนี้ยอันเนี้ยในส่วนของทีมเรานะครับเราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ของผู้เจรจานะครับสิ่งนี้นะครับก็เป็นประเด็นสำคัญมากมายเลยนะครับนักศึกษาการที่เรามีการเจรจาที่ดีจริงใจต่อกันนะครับมันก็จะส่งผลทำให้การเจรจาในระยะยาวนะครับสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้แต่ถ้าเราพูดหลอกลวงหรือโกหกปุ๊บแน่นอนความสัมพันธ์นะครับมันก็จะอยู่ในระยะสั้นแล้วมันก็จะจบลงไปนั่นเองนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการใช้วิธีการนะครับเราต้องบอกความจริงนะครับอย่าไปบิดเบือนข้อมูลเลยนะครับจะทำให้การเจรจาระหว่างคู่เจรจาทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับเกิดผลดีซึ่งกันและกันเนาะซึ่งการสร้างจริยธรรมในกระบวนการการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับนักศึกษาแน่นอนเราต้องเริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพอย่างจริงใจเนาะเวลาคู่เจรจาเรามาพบปะกันนะครับแล้วก็ต้องมีการพูดคุยหารือนะครับว่าวัตถุประสงค์คืออะไรเป้าหมายคืออะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมีการสื่อสารนะครับด้วยข้อความที่จริงใจสุภาพนะครับเนาะก็จะเป็นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองต่อมานะครับเราก็ต้องมีการแยกแยะนะครับผลประโยชน์จากจุดยืนนะครับอย่างเช่นผลประโยชน์ของเราต้องการทำไมครับกำไรที่สูงสุดนั่นเองแต่ว่าจุดยืนของเราต้องการที่จะให้คู่เจรจานะครับยอมรับในผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ยสิ่งเนี้ยมันก็ต้องแยกแยะเนาะไม่งั้นน่ะทำไมครับคู่เจรจาหรือว่าอีกฝ่ายนึงนะครับก็ต้องทำไมครับเสียเปรียบนะครับกับผลประโยชน์ที่เราทำไมครับยึดมั่นถือมั่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเนาะต่อมานะครับกระบวนการต่อมาก็จะเป็นการสร้างทางเลือกร่วมกันนะครับเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับแต่การสร้างทางเลือกนะครับนักศึกษาบางทีมันก็ต้องมีความขัดแย้งเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปเข้าสู่กระบวนการของการประนีประนอมนั่นเองอ่ะอันไหนลดได้ก็ลดนะครับอันไหนเพิ่มได้นิดหน่อยนะครับก็เพิ่มกันนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเองพอหลังจากนั้นพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำไมครับทำข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขซึ่งกันและกันเนาะว่าทำไมครับสุดท้ายแล้วใครต้องปฏิบัติแบบไหนบ้างนะครับในระยะเวลาเท่าไหนใครจะต้องลงทุนเท่าไหนบ้างอย่างเงี้ยเพื่อให้ทำไมครับเกิดความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจที่จะทำไมครับธุรกิจร่วมกันต่อไปนั่นเองในอนาคตครับตอนที่6วิธีการเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่ขัดต่อจริยธรรมเรามาดูนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับก็อย่างเช่นนะครับที่เราได้เห็นบ่อยๆเลยก็จะเป็นการหลอกลวงเนาะการให้สินบนนะครับการหัวประมูลนะครับการให้ผู้มีอำนาจนะครับเจรจา การล็อบบี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการใช้ประโยชน์จากความลับนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแต่ละอันกันนะครับอย่างวิธีการหลอกลวงอย่างเงี้ยก็เป็นการโกหกหรือว่าพูดกลบเกลื่อนนะครับในการเจรจานั่นเองอย่างเช่นอะไรครับที่เขาโทรมาหาเราบ่อยๆเลยพวก call center นะเนี่ยมาหลอกลวงให้เราทำไมครับโอนเงินเนาะอย่างเงี้ยมาพูดคุยนะครับหว่านล้อมนะครับจนแบบทำไมครับหรือไม่บางทีนะครับเขาแปลปลอมตัวเป็นอะไรครับเป็นนักธุรกิจที่เรากำลังทำธุรกิจด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเข้าสู่ในการของเจรจาใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้งานเราก็โดนหลอกเนาะหรือว่าอาจจะเป็นวิธีที่2นะครับการให้ผู้มีอำนาจนะครับเจรจานะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อนะครับหรือว่าคุณค่าแล้วก็เป็นความสามารถนะครับที่ทำให้นะครับคู่แข่งนะครับขัดแย้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเชื่อใครครับไปเชื่อผู้ที่มีอำนาจในการเจรจานั่นเองนะครับอย่างเช่นบางคนใช้ว่าทำไมครับให้ผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้บริหารระดับสูงนะครับมาเจรจากับพวกร้านค้าต่างๆนะครับในการที่ทำไมครับตั้งสินค้าวางขายในห้างสรรพสินค้าเนี่ยร้านค้าย่อยจะไปมีอำนาจอะไรอ่ะครับนักศึกษาเนาะก็ต้องทำไมครับทำตามนะครับผู้บริหารห้างสรรพสินค้านั่นแหละเขาบอกอะไรเราก็ต้องทำตามไม่งั้นเราจะอยู่ได้ไหมใช่ไหมวิธีที่3นะครับก็จะเป็นการให้สินบนนะครับอาจจะเป็นการให้ทรัพย์สินนะครับของขวัญหรือว่าประโยชน์อื่นใดนะครับแก่อะไรครับบุคคลอื่นหรือที่เราได้ยินบ่อยๆก็คืออาจจะเป็นใครครับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเงี้ยเพื่อให้ทำงานเร็วขึ้นหรือว่าเพื่อให้ทำไมครับตอบสนองต่อประโยชน์ที่เราต้องการนั่นเองวิธีที่4นะครับก็จะเป็นการล็อบบี้เนาะก็จะมีลักษณะนะครับเมื่อตัวกลุ่มผลประโยชน์นะครับพยายามชักชวนนะครับกลุ่มเรานะครับให้ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะทำไมครับสนับสนุนเสียงส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการล็อบบี้เนาะวิธีที่5นะครับก็จะเป็นการหัวประมูลนะครับก็จะเป็นการตกลงกันนะครับที่ทำไมครับจะไม่มีการแข่งขันกันนะครับในการประกวดราคาหรือว่าประมูลนะครับในงานนั่นเองเพื่อให้บุคคลนะครับที่ทำการประมูลนะครับได้งานชิ้นนั้นไปแล้วก็เอาเงินหรือว่าผลประโยชน์ทำไมครับมาแบ่งให้กับส่วนที่ทำไมครับส่วนที่ผู้สนับสนุนหัวประมูลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหัวประมูลเนาะแต่การหัวประมูลอย่างเงี้ยนักศึกษานะครับส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินในส่วนของอะไรครับการทำงานภาครัฐเนาะสิ่งนี้ก็ไม่ดีเนาะนักศึกษาทำให้ทำไมครับรัฐนะครับเสียงบประมาณโดยใช่เหตุนะครับถ้ามันมีการหัวประมูลกันที่จริงใจเนาะมันก็อาจจะมีการทำไมครับบิดราคาที่มันต่ำลงแต่ถ้าเรามีการสนับสนุนการหัวประมูลนะครับราคาที่ตั้งไว้มันก็จะทำไมครับสูงขึ้นเพราะว่าอะไรไม่มีใครมาแข่งนั่นเองนะครับให้กดราคาที่มันต่ำลงเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการใช้ประโยชน์นะครับจากความลับทางการค้านะครับเป็นการใช้ข้อมูลนะครับที่ยังไม่มีใครรู้จักเลยนะครับหรือว่าเป็นความลับแล้วเราทำไมครับไปเผยแพร่ออกไปโดยที่ทำไมครับคู่เจรจาหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับที่เขามาเจรจากับเราเขาก็ไม่รู้เขานึกว่าเราปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราวางไว้ก็ทำให้ทำไมครับคู่เจรจาอาจจะไม่ครับเสียผลประโยชน์หรือว่าถ้ามารู้ที่หลังอ่ะอาจจะมีการทำไมครับล้มเลิกการเจรจาเหล่านั้นไปได้ความสัมพันธ์ระยะยาวหรือว่าในอนาคตที่เราจะทำงานร่วมกันหรือว่าเจรจาต่อรองร่วมกันมันก็จะทำไมครับจบสิ้นกันไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นวิธีเหล่านี้นะครับเป็นวิธีที่ขัดต่อจริยธรรมเนาะการที่ผู้เจรจาหรือว่าคู่เจรจาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับต้องมีการคิดแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าจะใช้วิธีการเจรจาแบบไหนเพื่อให้ความสัมพันธ์นะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับสามารถต่อยอดไปได้ด้วยดีนั่นเองครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
3: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
5: จัดแถว1
6: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ครับสวัสดีครับนักศึกษาก็มาพบกับหน่วยแรกนะครับของชุดวิชา32319นะครับการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับสำหรับหน่วยที่1นะครับซึ่งเป็นหน่วยแรกนะครับของชุดวิชานี้เนี่ยก็มีชื่อหน่วยว่านะครับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยเราก็จะแบ่งนะครับประเด็นเนื้อหาเนี่ยเป็น3ตอนด้วยกันนะครับสำหรับตอนแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเลยนะครับก็คือเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับต้องเป็นทางธุรกิจสมัยใหม่ด้วยนะครับสำหรับตอนที่2และตอนที่3นะครับอาจารย์ก็จะบรรยายนะครับในลำดับถัดไปก็คือเรื่องของวัฒนธรรมนะครับการสื่อสารทางธุรกิจแล้วก็การสื่อสารทางธุรกิจในยุคใหม่นี้นะครับก็คือยุคดิจิตอลนะครับครับเราไปดูนะครับในประเด็นแรกนะครับซึ่งเป็นตอนที่1นะครับก็คือเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับเรามาดูในส่วนของความหมายกันก่อนนะครับก็คือการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยนะครับมันคือกระบวนการนะครับส่งและก็รับนะครับทั้งรับทั้งส่งนะครับแต่ว่าต้องส่งก่อนนะครับถึงจะรับได้นะส่งและรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับกับการดำเนินนะครับธุรกิจนะก็เป็นการส่งต่อข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับธุรกิจนี่แหละนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในบริษัทภายในองค์กรหรือภายนอกบริษัทหรือภายนอกองค์กรนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยการสื่อสารทางธุรกิจก็คือเป็นกระบวนการนะครับอาจารย์ย้ำว่าเป็นกระบวนการทั้งรับแล้วก็ส่งนะครับข้อมูลนะทีนี้นะครับความสำคัญนะครับของการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก่อนเลยก็คือการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญต่อตัวบุคคลนะครับของผู้สื่อสารเองนั่นแหละนะครับเพราะว่าช่วยให้บุคคลเนี่ยนะครับเมื่อมีการสื่อสารแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้บุคคลเนี่ยที่เป็นผู้สื่อสารเนี่ยนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับมีการโน้มน้าวนะครับให้ผู้อื่นเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นพ้องนะครับไปในทางเดียวกันนะครับก็ทำให้ผู้ที่ส่งสารเนี่ยนะครับได้สื่อความหมายความในใจหรือว่าความต้องการของตัวเองนะครับแก่ผู้รับสารนั่นเองนะครับประการที่2นะครับการสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญต่อองค์การนะครับหรือต่อบริษัทเพราะว่าในบริษัทหรือว่าในองค์การในธุรกิจในหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยย่อมต้องมีการสื่อสารเพราะว่าช่วยให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของความพร้อมนะครับช่วยให้การเตรียมความพร้อมในการรับมือนะครับกับโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงทางธุรกิจได้นะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะการสื่อสารเนี่ยมันช่วยให้นะครับเรามีบรรยากาศหรือว่าการสร้างบรรยากาศนะครับช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีนะครับมีความสามัคคีในหมู่ของผู้ที่รับสารนะครับหรือในองค์กรก็ดีนะครับหรือในผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการสื่อสารก็ดีนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบของการสื่อสารทางธุรกิจครับจริงๆเนี่ยไม่ว่าเป็นการสื่อสารทางธุรกิจหรือว่าการสื่อสารแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มักจะมีรูปแบบที่สำคัญนะครับอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการสื่อสารด้วยวจนภาษานะครับการสื่อสารด้วยวจนภาษาก็อย่างเช่นที่อาจารย์กำลังพูดอยู่เนี่ยแหละครับคือการใช้ภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนนะครับในการสื่อสารนะครับอันที่2นะครับมีวจนะแล้วก็ต้องมีการสื่อสารด้วยวจนภาษาคือการไม่ได้ใช้ภาษานะครับแต่ใช้อะไรครับกิริยาท่าทางนะครับสีหน้านะครับแสดงนะครับแสดงความต้องการหรือแสดงความรู้สึกของผู้ส่งสารนั่นเองนะครับอันที่3นะครับก็คือการสื่อสารด้วยภาพอันนี้เนี่ยมันเป็นกึ่งๆนะครับกึ่งๆระหว่างวจนภาษากับอวจนภาษา นะครับคือไม่ได้ใช้ภาษาแล้วก็ไม่ได้ออกอากัปกิริยาอาการอะไรแต่ใช้ภาพในการเป็นตัวแทนนะครับเราจะเห็นได้ว่าในโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยเราใช้การสื่อสารในรูปแบบนี้กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโมจิต่างๆนะครับในแอปพลิเคชันนะครับต่างๆเนี่ยเราก็ใช้นะครับตัวการสื่อสารด้วยภาพด้วยอีโมจิอะไรเหล่านี้นะครับในการสื่อสารกันนะครับอันต่อไปเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงบริบทนะครับของการสื่อสารนะบริบทของการสื่อสารเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันนะครับบริบทของการสื่อสารก็คือสภาพแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์นะครับในการสื่อสารที่ในธุรกิจเนี่ยนะครับก็ต้องเผชิญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในบริษัทเราเองนะครับเรียกว่าการสื่อสารภายในองค์การเนี่ยแหละครับที่ต้องคุยกับหัวหน้าคุยกับลูกน้องคุยกับเพื่อนร่วมงานนะครับเหล่านี้ก็จะต้องเป็นก็ต้องมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการสื่อสารบทที่2ก็คือเรื่องของการสื่อสารผ่านเอกสารครับเอกสารตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบันทึกต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเป็นกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือเป็นการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลนะครับเครื่องมือดิจิตอลก็จะต้องมีแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มในการ เป็นเครื่องมืออีกทีนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก iPad ต่างๆเนี่ยนะครับการสื่อสารอันที่4นะครับก็คือการสื่อสารทางการตลาดอันนี้เป็นการสื่อสารกับลูกค้าซึ่งเป็นการสื่อสารภายนอกแล้วนะครับเราจะสื่อสารการตลาดยังไงนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้าใจและได้รับรู้ถึงคุณภาพคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับที่เราต้องการจะขายนะครับให้กับลูกค้านะครับอันที่5ครับก็คือการนำเสนอทางธุรกิจนะครับเราจะเห็นได้ว่า เวลาบริษัทต่างๆเนี่ยมีโมเดลหรือมีสินค้าใหม่ๆอะไรออกมาเนี่ยก็มักจะจัดงานอีเวนต์นะครับและใช้ระดับ CEO นะครับมานำเสนอสินค้าบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะเห็นนะครับอันที่6นะครับคือการสื่อสารเพื่อการจ้างงานนะครับการสื่อสารเพื่อการจ้างงานเนี่ยก็เป็นการสื่อสารภายนอกเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยต้องการนะครับจะรับสมัครงานนะครับบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารนะครับว่าตอนนี้นะครับขณะนี้บริษัทมีการเปิดรับสมัครแล้วนะเมื่อมีคนมาสมัครก็ต้องมีการสื่อสารนี่ครับนะก็ต้องมีการสัมภาษณ์ใช่ไหมครับมีการเรียกมาดูท่าทางนะครับกิริยาบุคลิกนะครับหน่วยก้านต่างๆว่าสามารถที่จะเข้ามาทำงานนะครับในบริษัทของเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการสื่อสารเพื่อการจ้างงานซึ่งนะครับบริบทต่างๆเหล่านี้นะครับนักศึกษาทั้ง6บริบทเนี่ยนะครับก็นักศึกษาจะได้เรียนนะครับเรียนรู้อย่างละเอียดในโมดูลหรือในหน่วยถัดไปนะครับในหน่วยที่1เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่เรียกง่ายว่าอินโทรนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของการสื่อสารทางธุรกิจนะครับอันต่อไปนะครับคือองค์ประกอบนะครับของการสื่อสารทางธุรกิจนะครับองค์ประกอบของการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยมีด้วยกันนะครับอยู่7นะครับองค์ประกอบด้วยกันอันแรกนะครับก็เป็นเรื่องของสารหรือข้อความนะครับก็จะต้องมีข้อความนะครับส่งไปนะครับถ้าไม่มีข้อความก็คงไม่มีการสื่อสารนะครับอันที่2ก็คือผู้ส่งสารผู้ที่เปล่งข้อความหรือเขียนข้อความหรือส่งข้อความไปนะครับอันที่3ก็คือผู้รับสารอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่รับนะครับข้อความจากผู้ส่งสารนะครับอันที่4นะครับก็เป็นช่องทางการสื่อสารอันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ส่งอีเมลนะครับหรือจะเป็นการวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางนะครับบริบทที่ใช้ในการสื่อสารก็คือสถานการณ์นะครับที่ใช้ในการสื่อสารตามที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้นะครับที่มี6บริบทนะครับอันที่6นะครับการสื่อสารทุกอย่างมีสิ่งรบกวนนะครับหรือเราเรียกว่า noise นะครับสิ่งรบกวนเหล่านี้นะครับเรานะครับในฐานะนักสื่อสารก็จะต้องมีการจัดการนะครับสิ่งรบกวนก็อาจจะเป็นเสียงรบกวนนะครับบรรยากาศที่มันรบกวนนะครับต่างๆนะครับอันสุดท้ายก็คือ feedback นะครับคือการตอบกลับนะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้รับสารที่จะแสดงออกยังไงต่อสารที่เราได้นะครับ ซึ่งกระบวนการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยก็ตามที่อาจารย์ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือมีผู้ส่งสารมีข้อความนะครับผู้ส่งสารก็ส่งสารไปนะครับมีการแปลงความของตัวเองเนี่ยเป็นข้อความแล้วก็ส่งไปตามช่องทางนะครับผู้รับสารก็ได้รับสารนะครับในบริบทของการสื่อสารนะครับต่างๆที่อาจารย์ได้แนะนำไปแล้วทั้ง6บริบทนะครับทำการบริบทเหล่านี้ก็จะมี noise นะครับหรือว่าสิ่งรบกวนที่จะต้องจัดการนะครับทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งสุดท้ายครับเรื่องของคุณลักษณะนะครับ6ประการของนักสื่อสารที่ดีนะครับอันแรกครับก็ควรจะตระหนักรู้ในตัวเองนะครับก็คือพิจารณาครับว่าพฤติกรรมเนี่ยของเราในการสื่อสารเนี่ยเราส่งผลต่อผู้อื่นยังไงนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความสามารถในการปรับตัวเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเนี่ยตามสถานการณ์การสื่อสารที่มันเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับอันที่3ก็คือความซับซ้อนทางปัญญาก็คือเป็นระดับของความรู้ความคิดนะครับที่จะตีความนะครับโดยเฉพาะผู้รับสารนะครับฟังอะไรเนี่ยนะครับที่สุภาษิตเขาบอกว่าฟังไม่ได้สับนะครับอย่าไปจับมากระเดียดอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่จะต้องตีความให้เข้าใจอย่างแท้จริงนะครับมีความเข้าอกเข้าใจครับคือมีความสามารถในการระบุความรู้สึกได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็มี EQ ที่ดีนะครับคือรู้จักนะครับมีความสามารถในการที่จะเข้าอกเข้าใจนะครับและสุดท้ายก็คือมีคุณธรรมมีจริยธรรมอันนี้ก็เป็นลักษณะ6ประการนะครับของนักสื่อสารที่มีความสามารถครับครับสำหรับตอนที่2นะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะครับในการสื่อสารทางธุรกิจนะครับวัฒนธรรมเนี่ยมีผลแล้วก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับในการสื่อสารนะครับแต่จะมีผลและมีความสำคัญยังไงเนี่ยนะครับเรามาดูในเนื้อหาช่วงแรกกันก่อนนะครับวัฒนธรรมหรือ culture เนี่ยก็คือสัญลักษณ์นะครับที่ใช้ร่วมกันนะครับหรือภาษาที่ใช้ร่วมกันความเชื่อค่านิยมนะครับบรรทัดฐานนะครับที่คนหรือกลุ่มคนเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นหรือว่าใช้ร่วมกันนะครับอันนี้คือวัฒนธรรมทีนี้เมื่อคำว่าวัฒนธรรมมารวมกับการสื่อสารเนี่ยมันเลยเกิดนะครับคำนึงขึ้นมานะครับก็คือเป็นคำว่าการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนะครับคำว่าการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยมันหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มันมีมาจากพื้นเพนะครับหรือมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ในการสื่อสารเพราะว่าเราคงไม่ได้สื่อสารกับคนที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกับเราบางทีเนี่ยในองค์กรหรือในบริษัทนะครับโดยเฉพาะบริษัทระดับโลกเนี่ยเรามักจะเห็นนะครับคนที่ต่างเชื้อชาตินะครับต่างศาสนาต่างที่มาต่างสัญชาตินะครับมารวมอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ที่จะสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับทีนี้เนี่ยเราจะพัฒนาความสามารถทางวัฒนธรรมยังไงนะครับอันดับแรกครับจะต้องเคารพก่อนเลยครับเคารพแล้วก็รับรู้เห็นคุณค่านะครับของความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่มองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความแตกแยกนะครับแต่ขอให้มองว่าการหรือการมีความแตกต่างนะครับในองค์กรเนี่ยมันมีมุมมองการทำงานที่หลากหลายนะครับอันที่สองนะครับคนที่จะสื่อสารเนี่ยควรจะมีความใฝ่รู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับในเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาครับอาจจะเป็นการชมภาพยนตร์นะครับทีวีสารคดีต่างๆนะครับเข้าร่วมในหลักสูตรกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับหรือก็ผูกมิตรนะครับกับผู้คนที่อยู่ในวัฒนธรรมอื่นที่จะเรียนรู้นะครับอันที่3ครับอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับก็คือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครับเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ครับเราอาจจะไม่ควรนะครับที่จะยึดติดกับวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมเดิมนะครับโดยเพราะวัฒนธรรมเดิมที่ไม่ได้เกิดประโยชน์หรือว่าไม่ได้ส่งเสริมนะครับคุณภาพหรือประสิทธิภาพที่ดีนะครับในธุรกิจนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับทีนี้เนี่ยในการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมภายในองค์กรเนี่ยนะครับจะทำยังไงได้บ้าง นะมันก็มีนะครับนักวิชาการก็บอกมาว่าในการที่จะปรับปรุงการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยอันดับแรกเลยครับคือเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นลูกน้องเราไม่ได้เป็นผู้นำแต่เราสามารถมีภาวะการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่มีความแตกต่างเนี่ยมีการยอมรับนะครับอันที่สองครับพัฒนาอุปนิสัยในการสื่อสารที่ครอบคลุมนะครับหมายความว่าการสื่อสารเนี่ยนะครับในวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันมักจะมีนะครับการสื่อสารที่เป็นวัฒนธรรมแบบกลางๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยมาจากวัฒนธรรมหนึ่งนะครับคู่สนทนาหรือคู่สื่อสารของเราเนี่ยมาจากอีกวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยอาจจะต้องนะครับปล่อยวางวัฒนธรรมของตัวเองลงนะครับในส่วนที่มันอาจจะแตกต่างจากคู่สนทนามากๆนะครับโดยใช้การสื่อสารนะครับในวัฒนธรรมที่มันเป็นกลางๆมากที่สุดนะครับอันดับ3ครับคือการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งครับในหน่วยงานหรือในองค์กรหรือในบริษัทบางบริษัทหรือหลายบริษัทเลยเนี่ยอาจจะมีนะครับผู้ที่ทำงานในหน่วยงานเนี่ยเป็นคนชาติพันธุ์นะครับเป็นชาวเขาชาวดอยนะครับหรือว่าเป็นชาวต่างด้าวนะครับประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเหล่านี้นะครับมักจะอาจจะถูกเหยียดหยามนะครับเราในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านนะเป็นคนที่มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนเขาเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นปากเป็นเสียงให้นะครับเพราะว่านักวิชาการหลายคนบอกครับการเป็นปากเป็นเสียงของคนที่อยู่ในวัฒนธรรมอื่นเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่เป็นชาติพันธุ์หรือชาวต่างด้าวนะครับหรือผู้ด้วยโอกาสเนี่ยมักจะได้รับคำการยอมรับมากกว่าให้พวกเขาเนี่ยออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงสื่อสารนะครับในการที่เราจะอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมเนี่ยที่ต่างกันนะครับต่อไปเนี่ยคือการทำความเข้าใจนะครับกับวัฒนธรรมที่แตกต่างครับเวลาเราสื่อสารนะครับไม่ว่าจะกับคนจีนคนฝรั่งนะครับคนแขกนะครับหรือคนผิวดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับการสื่อสารเนี่ยนะครับด้วยวจนภาษาเนี่ยอันนี้เป็นการสื่อสารแรกเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางๆใช่ไหมครับก็คือภาษาอังกฤษนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางประเทศก็ไม่สะดวกที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะครับไม่สะดวกที่จะใช้ภาษาอื่น

สะดวกหรือตามความจำเป็นที่เราต้องใช้ภาษานะครับอันที่สองครับการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาครับจะเห็นได้จากสไลด์นะครับหรือว่าจากในเอกสารการสอนก็ดีนะครับว่าอาจารย์เนี่ยจะมีรหัสมือนะการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาเนี่ยการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์เดียวกันบางครั้งในแต่ละวัฒนธรรมก็แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการโชว์นะครับเครื่องหมายที่เราเรียกว่าโอเคแบบนี้นะครับบางประเทศเนี่ยถือเป็นคำหยาบด้วยซ้ำนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะดูได้นะครับจากในสไลด์นะครับอันที่3ครับคือการมุ่งเน้นเป็นรายบุคคลหรือรายทีมนะครับวัฒนธรรมที่แตกต่างบางทีก็มุ่งเน้นเป็นรายบุคคลบางทีก็มุ่งเน้นเป็นทีมนะครับการให้ความสำคัญกับเวลานะครับโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเวลานะครับแล้วอันที่5นะครับก็คือการรักษาระยะห่างนะครับโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยนะครับอาจจะต้องรักษาระยะห่างบ้างอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมต่างๆนะครับของคนต่างๆนะครับสุดท้ายครับการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอื่นนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็คือเรียนศึกษาวัฒนธรรมอื่นนะครับการเรียนภาษาอื่นบ้างนะครับการเขียนให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าการเขียนอย่างชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยทำลายกำแพงเรื่องวัฒนธรรมได้แล้วก็การพูดและฟังอย่างระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เป็นที่สิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับสำหรับการสื่อสารกับวัฒนธรรมที่แตกต่างครับสำหรับตอนที่3นะครับที่เป็นตอนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงนะครับเรื่องของการสื่อสารในยุคสมัยใหม่นี้นะครับก็คือที่เราเรียกว่ายุคดิจิตอลนะครับการสื่อสารในยุคดิจิตอลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ทันสมัยขึ้นซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับในยุคนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบการทำงานร่วมกันครับเดิมเนี่ยนะครับการที่ตอนที่เราไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยคนก็มักจะทำงานร่วมกันแบบเผชิญหน้าใช่ไหมครับแต่สมัยนี้นะครับสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้แม้จะอยู่ต่างที่ต่างทางนะครับก็สามารถที่จะอาจจะเป็นการประชุมแบบออนไลน์หรือการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับหรือวิดีโอคอลเนี่ยทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้แม้จะอยู่ในคนละซีกโลกนะครับก็ใช้เทคโนโลยีนะครับการสื่อสารนะประโยชน์นะครับของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจนะครับอันแรกเลยนะก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารครับช่วยให้สร้างข้อความได้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ประหยัดเวลานะครับอันที่2ครับขจัดอุปสรรคในการสื่อสารครับเรื่องของระยะทางนะครับเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของเวลาอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีครับแสดงให้เห็นว่าองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ทันสมัยนะครับอันที่4ครับสร้างแล้วก็รักษาเครือข่ายทางธุรกิจนะครับก็เป็นการรักษาความสัมพันธ์นะครับเครือข่ายทางธุรกิจนะครับแม้จะอยู่คนละซีกโลกนะครับทีนี้ประเด็นนะครับที่ควรคำนึงในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทราบว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงเครื่องมือนะครับไม่สามารถทดแทนการสื่อสารได้ทั้งหมดนะครับบางทีเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันไม่เห็นหน้าก็ไม่เห็นสายตาอากัปกิริยาบางทีเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสนะครับไม่ได้สัมผัสก็คือไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวหรือว่าไม่ได้เห็นกันแบบจริงๆนะครับก็เลยทำให้การสื่อสารอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ส่งสารอยากจะบอกความหมายทั้งหมดก็ได้นะครับอันที่2ครับระวังเรื่องของปริมาณข้อมูลที่มันมากเกินไปนะครับอาจทำให้รบกวนคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาส่ง LINE นะครับเขาส่งกันข้อความสั้นๆนะอันนี้ก็พิมพ์เป็นข้อความยาวๆอย่างเงี้ยบางทีคนก็ไม่อยากจะอ่านนะครับหรือส่งอีเมลนะครับพิมพ์ข้อความเป็นหน้าเลยอะไรเงี้ยนะครับครับอันที่3ครับก็คือใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะครับก็คือระมัดระวังนะครับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของการโพสต์การแชร์นะครับหรือแม้แต่การคอมเมนต์เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังหรือแม้แต่เวลาที่ทำงานนะครับก็ไม่ควรจะใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวในเวลาทำงานด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่งามนักไม่เหมาะสมนะครับอันที่4ครับมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือครับ
ก็คือก่อนที่จะใช้เครื่องมือในการสื่อสารเนี่ยเพื่อไม่ให้การสื่อสารมันผิดพลาดเนี่ยสร้างความคุ้นเคยกับตัวเครื่องมือ

ก่อนเลยครับจะได้รู้ครับว่าเครื่องมือเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะครับเวลาเราซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องนั่งคลุกกับมันสักคืนนึงนะครับเพื่อที่จะรู้ฟังก์ชันต่างๆนะครับเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยไม่สะดุดนะครับอันที่5ครับก็คือการตีความข้อมูลครับบางทีข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีเนี่ยมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนพิมพ์ผิดบ้างนะครับเว้นวรรคผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังครับเพราะว่าทำให้การสื่อสารเนี่ยมันผิดเพี้ยนได้นะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบนะครับของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจว่ามันมีรูปแบบอะไรบ้างนะอันที่1 นะครับเทคโนโลยีการสื่อสารทางสังคมครับหรือที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียนะครับทุกคนก็รู้จักดีครับ Facebook Twitter นะครับหรือ X นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีภายในองค์กรอย่างเช่นอินทราเน็ตนะครับหรือ VPN นะครับอันที่2ครับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตนะครับระบบ 5G 4G อะไรก็ว่าไปนะครับอันที่3นะครับเทคโนโลยีการสื่อสารอัจฉริยะอันนี้ทันสมัยขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็นิยมใช้มากแล้วด้วยก็คือเรื่องของ AI นะครับปัญญาประดิษฐ์แล้วก็แอปพลิเคชัน AI ต่างๆเนี่ยออกมาให้เราใช้นะครับฟรีบ้างเสียเงินบ้างนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกุญแจนะครับความสำเร็จนะครับในการสื่อสารในยุคดิจิตอลครับนะซึ่งมันมีตัวภาษาอังกฤษอยู่4ตัวด้วยกันนะครับมันรวมกันแล้วเนี่ยตัวหน้าของมันเนี่ยเป็นคำว่า keys ซึ่งแปลว่ากุญแจนะครับตัว K ตัวแรกนะครับก็คือknow yourself ก็คือการรู้จักตัวเองนะครับรู้จักตัวเองก็คือว่าเราเนี่ยต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรนะครับอันที่2ก็คือประเมินบริบทครับก็คือประเมินบริบทในการสื่อสารนะครับบางทีเราเรียกว่าบริบททางวิชาชีพนะครับเพราะว่าเรากำลังคุยกันในบริบทของการสื่อสารในธุรกิจนะครับก็คือประเมินครับว่า เราคุยหรือสื่อสารในบริบทอะไรนะครับอันที่3ครับก็คือการปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารของตัวเองครับคือเราต้องประเมินครับว่าการสื่อสารของเราเนี่ยนะครับทำให้คนอื่นเข้าใจไหมนะครับบริบทอาจจะถูกต้องครับแต่การสื่อออกไปเนี่ยอาจจะเป็นการสื่อที่ไม่เข้าใจสุดท้ายนะครับถอยกลับมาแล้วก็ไต่ตรองนะครับเมื่อการสื่อสารจบลงแล้วเนี่ยควรจะพิจารณานะว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะได้ปรับปรุงนะครับทีนี้ครับทักษะดิจิตอลนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีหลายทักษะเลยครับถ้าทุกคนมีทักษะเหล่านี้แสดงว่าทุกคนมีทักษะดิจิตอลที่ดีนะซึ่งมันประกอบไปด้วยนะครับการสร้างเอกสารที่เป็นเอกสารดิจิตอลการเขียนข้อความอันนี้ทุกคนอาจจะเก่งอยู่แล้วนะครับการเขียนข้อความอีเมลอะไรต่างๆนะครับการเชื่อมโยงข้อความนะครับการใช้สื่อต่างๆหรือแม้แต่การเล่นเกมนี่ก็เป็นทักษะดิจิตอลด้วยนะครับการใช้แอปพลิเคชันนะครับสุดท้ายการเขียนโค้ดนะครับซึ่งก็เป็นทักษะที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับสำหรับการสื่อสารว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกครับเรื่องของคลาวด์นะครับคลาวด์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันอยู่บนอากาศธรรมดาเวลาเราจะประมวลผลอะไรเนี่ยเราจะใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่บ้านของเราใช่ไหมแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยยุคดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะประมวลผลนะครับผ่านผู้ให้บริการต่างๆนะครับก็อย่างตามสไลด์ที่อาจารย์ได้โชว์เหล่าผู้ให้บริการเนี่ยก็มี Amazon มี Google นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเทคโนโลยีที่2นะครับก็คือระบบโทรศัพท์แบบ VoIP นะครับถ้าพูดแบบนี้หลายคนงงแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของวิดีโอคอลนั่นแหละนะครับ Skype ก็ดีนะครับหรือว่าโทรไลน์แบบเปิดกล้องอย่างเงี้ยนะครับหรือ Facebook อย่างเงี้ยอันเนี้ยเหล่านี้ถือเป็นระบบโทรศัพท์แบบ VoIP นะครับอันที่3ครับอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะก็คืออุปกรณ์ที่มนุษย์เนี่ยเอามาสวมใส่แล้วก็เป็นอุปกรณ์ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นแว่นนะครับที่เป็นแว่นแบบ AR/VR อะไรอย่างเงี้ยนะครับนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแบบสมาร์ทวอชอย่างเงี้ยนะครับเหล่านี้เป็นอุปกรณ์นะครับอันที่4ครับการรู้จำเสียงครับการรู้จำเสียงเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างก็คือ Siri Siri เนี่ยก็จะโต้ตอบกับเราได้นะครับอันที่5ก็คือการนำเสนออิเล็กทรอนิกส์นะครับการนำเสนอเนี่ยสามารถนะครับใช้แอปพลิเคชัน

ต่างๆได้เดี๋ยวนี้ก็นิยมนะครับ Canva นะครับซึ่งก็มีแบบเสียเงินด้วยนะครับแต่ถ้าจะเกิดอยากใช้ฟรีเนี่ยนะครับ PowerPoint เนี่ยนะครับก็ฟรีๆนะครับอันที่6ครับก็เป็นโซเชียลมีเดียนะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้ว Facebook นะครับ Instagram นะครับ TikTok X นะครับอันที่7นะครับบล็อกพอดแคสต์แล้วก็วิกิเหล่านี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ปล่อยแต่เสียงสื่อสารด้วยเสียงไม่มีภาพนะครับพวกบล็อกพวกพอดแคสต์นะครับและอันสุดท้ายครับอันที่8คือการประชุมออนไลน์นะครับโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Zoom ก็ดีนะครับMicrosoft Teams อะไรต่างๆนะครับสำหรับใช้ประชุมออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือต่างๆในการสื่อสารในยุคดิจิตอลนี้นะครับ

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไฮเอชนะครับรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society วันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลอดีตวิศวกรบริษัท IBM ประเทศไทยบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลกและอดีตนักบินที่พาผู้โดยสารกว่า400คนต่อเที่ยวเดินทางข้ามทวีปด้วยเครื่องบิน Boeing 747ซึ่งในอดีตนะครับเครื่องบิน Boeing 747ลำมหึมานี้ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งท้องฟ้าท่านจะมาแชร์เรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันไปพบกันในช่วงชีวิตดีมีสุข High Age High Story ครับ
1: กับผมหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลแล้วก็ปู่ผมก็คือกรมหลวงสัมพสิทธิประสงค์ชื่อของท่านก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภชซึ่งผมก็ได้รับเกียรติมาใช้เป็นหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลอยู่คนเดียวในแฟมิลี่เลยครับภูมิใจมากนะครับอันนี
2: ้ท่านเป็นหนึ่งในหลานปู่ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่37ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งแต่วัยเยาว์หม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านป้าคือหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรจุฑาทุตพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์โดยพำนักอยู่กับท่านป้าในวังเพชรบูรณ์ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อถึงวัยเรียนหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลเข้าศึกษาในระดับประถมที่โรงเรียนเฉลิมโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในวังเพชรบูรณ์เข้าศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

0: และโรงเรียนปานพันธ์วิทยาจากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษโดยเข้าเรียนที่ Bestone School และที่ Aeronautical College ในสาขาด้านการบินจนจบการศึกษาก็เดินทางกลับมาประเทศไทย
1: เรียนที่อังกฤษครับ Aeronautical Engineering คือเป็นเรียกว่าเป็นช่างเครื่องบินนั่นแหละสนใจในเรื่องการบินมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับกลับมาก็เลยเข้าการบินไทยแล้วก็ได้เป็นนักบิน
0: หลังจากนั้นท่านก็มาทำงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลกจวบจนถึงปัจจุบันแม้ท่านจะอายุในวัย82ความรู้ด้านวิศวกรรมการบินความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะเชิงช่างที่ติดตัวมาทุกวันนี้ท่านก็ยังคงประกอบสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เองซ่อมแซมบำรุงรักษาติดตั้งโปรแกรมและประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆภายในบ้านของท่านมากมาย
1: ถ้าถามชาวบ้านเขาว่าเคยเห็นไหมแบบนี้ชาวบ้านเขาคงตกใจคงไม่มีใครมีเมมโมรี่การ์ดได้มาเต็มไปหมดเลยเนี่ยราคาค่างวดซื้อใหม่ๆก็เกือบแสนเข้าไปแล้วเป็นพวกแรมพวกแรมทั้งหลายหน่วยความจำมีเยอะสแปร์มีเยอะตอนนี้ไม่ต้องซื้อแล้วอันแรกที่ใช้อันใช้ได้อยู่บางทีไอ้พวกดิจิทัลนี่เราก็เรียกว่าถ้าเจออย่างเข็มนี่จะดีกว่าเพราะอย่างน้อยๆเรารู้ว่ามันทำงานคาดว่าหูหาไม่ได้อีกแล้วนี่เนี่ยมีติดตัวไว้แค่นั้นแหละฮะเผื่อจำเป็นต้องใช้ถ้าเขาเรียกใช้ขึ้นมาเราก็จะใช้ได้เลยเวลามีพระมาสวดที่บ้านหรืออะไรอย่างนั้นเราก็ใช้อันนี้ได้คู่มือสวดมนต์ได้ประโยชน์เยอะพวกนี้ทุกอันจะมีแม่เหล็กติดหมดเป็น system operator อยู่4ปีแล้วก็เลื่อนเป็น co-pilot คือรองจากกัปตันอีก4ปีคือ co-pilot นี่มีหน้าที่ที่จะต้องติดต่อกับทางภาคพื้นดินแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าฟังคำสั่งกัปตันจะสั่งอะไรมาให้ทำอะไรต่ออะไรถ้ากัปตันเขาจะอยากจะพักขึ้นมาเขาก็ให้นักบินที่สองคือโคไพลอตบินแทนเราก็บินแทนได้บินอย่างกรุงเทพลอนดอนอย่างเงี้ยถ้าขืนนั่งบินไปนี่ก็ตายก่อนสู้ไม่ไหวก็กดออโต้ไพลอตเขาก็ทำงานไปตามเวย์พอยท์ที่เราเซตเอาไว้แต่ว่าโคไพลอตก็มีหน้าที่จะต้องรีพอร์ตว่าขณะนี้เราถึงจุดไหนแล้วภาคพื้นดินอยู่ตรงไหนก็ต้องแจ้งเขาตลอดเวลาคือโคไพลอตนี่ห้ามนอนเด็ดขาดต้องทำงานตลอดฟลายท์เอนจิเนียร์ก็มีไว้ดูแลพวกเครื่องวัดถ้าเครื่องวัดเสียหรืออะไรนี่เขาก็โอกาสที่จะแก้ไขได้เขาก็มีได้อยู่แล้วแต่เรื่องนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับส่วนใหญ่เรียบร้อยตลอด
2: เรามาทำความรู้จักกับเครื่องบินจัมโบ้4เครื่องยนต์ที่ท่านหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลกล่าวถึงนั่นคือเครื่องบินโบอิ้ง747กันสักหน่อยก่อนนะครับเครื่องบินโบอิ้ง747กำเนิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ1960ในช่วงที่โลกของการบินกำลังก้าวสู่ยุคใหม่หลายสายการบินยักษ์ใหญ่ได้มองหาเครื่องบินไอพ่นโดยสารที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องบินโดยสารที่มีใช้กันอยู่ในขณะนั้นเพื่อเป้าหมายสำคัญคือลดอัตราค่าใช้จ่ายต่อที่นั่งในการเดินทางลงนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจอันยิ่งใหญ่ของทีมวิศวกรบริษัทโบอิ้งจนเมื่อโบอิ้ง747ถูกเผยโฉมออกมาในปี1968และเริ่มให้บริการครั้งแรกกับสายการบินแพนแอมโลกก็ต้องตะลึงกับขนาดที่ยิ่งใหญ่จนเครื่องบินโบอิ้ง747

0: ได้รับฉายาว่าจัมโบ7อีกทั้งเป็นเครื่องบินที่มีพิสัยบินระยะไกลมากสามารถบินเดินทางเชื่อมต่อทวีปต่างๆได้โดยไม่ต้องหยุดพักซึ่งในยุคนั้นยังไม่เคยมีเครื่องบินโดยสารรุ่นใดสามารถทำได้มาก่อนสำหรับประเทศไทยเครื่องบินโบอิ้ง747ได้เข้ามาเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและศักยภาพของการบินไทยโดยเข้าประจำการครั้งแรกในปีพุทธศักราช2522เพื่อรองรับเที่ยวบินพิสัยไกลทำให้การบินไทยสามารถบินตรงไปยังจุดหมายสำคัญทั่วโลกได้โดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยครั้งและเป็นกำลังหลักในเส้นทางบินข้ามทวีปที่ยาวนานต่อเนื่องมากกว่า30ปีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งท้องฟ้าของการบินไทยในปัจจุบันการบินไทยได้ปลดระวางฝูงบินโบอิ้ง747ทั้งหมดแล้วโดยปลดเครื่องลำสุดท้ายในปีพุทธศักราช2567เป็นการปิดฉากตำนานของราชินีแห่งท้องฟ้าในการบริการเชิงพาณิชย์ของการบินไทยอย่างเป็นทางการ
1: เรียกว่าเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอะว่างั้นเถอะที่ว่าได้บังคับเครื่องบินลำผู้โดยสารเกือบ400คนเวลาเราบินเองกับตันไปพักผ่อนเราบินเองก็ต้องระวังทุกอย่างเหมือนกับที่กับตันก็ระวังก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับพูดง่ายๆไม่ทราบว่าพวกนักบิน F-16 หรืออะไรพวกนั้นเขาจะมีความรู้สึกแบบผมไหมเขาคงไม่มีเพราะเขาบินคนเดียวเขาบินคนเดียวเขาต้องระวังตัวเองตลอดแต่เราต้องระวังทั้ง400คนเพราะรับผิดชอบต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังฟังทุกอย่างว่ามีอะไรผิดปกติไหมเพราะว่าทางภาคพื้นดินเขาจะมอนิเตอร์เราด้วยเรดาร์ตลอดแล้วก็ฟังทุกอย่างเขาจะรู้ว่าอะไรมันใกล้เราไหมหรืออะไรเขาจะเตือนเราตลอดต้องคอยตื่นตลอดนะฮะหลับไม่ได้เลยรับผิดชอบชีวิต400คนนี่ก็น่าภูมิใจอยู่เหมือนกัน
2: ท่านผู้ชมครับอดีตนักบินในตำแหน่งโคไพลอตคนเก่งของเราท่านก็มีช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้กับโรคประจำตัวด้วยเหมือนกันโดยผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมมาติดตามกันนะครับว่าท่านดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างไรให้มีความสุขครับ

0: ช้านี่ก็ตื่น 5:30 ทุกวันเวลานอนก็ไม่เกิน 2:00 ก็หลับแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็เข้าห้องน้ำทุก3ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่อารมณ์เรานะฮะก็ตื่นขึ้นมาก็ทานข้าวเช้าแล้วก็เข้าห้องทำงานก็ส่วนใหญ่ก็คอมพิวเตอร์นั่นแหละเดินดูตามของเก่าๆหยิบมาดูบ้างอะไรบ้างเปิดดูรูปเก่าๆอะไรพวกนั้นประจำแล้วก็ดูหนังดูละครมีหนังเป็นร้อยๆเรื่องเลยน้ำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำเขียวน้ำแดงผสมกันแล้วก็แต่ตอนหลังนี่ภรรยาแนะนำว่าควรจะกินน้ำเปล่าเยอะๆหน่อยก็เลยหันมาทานน้ำเปล่าเยอะหน่อย
1: การเอาชนะใจตัวเองในวัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลท่านก็ทำให้เราเห็นว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นรักตัวเองจากที่เคยติดรสชาติหวานๆหอมๆก็เปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าแถมยังบอกกับตัวเองอีกว่าต้องพยายามจิบน้ำบ่อยๆแม้จะหายก็ตามเรื่องดื่มน้ำหรือจิบน้ำบ่อยๆอะไรพวกนี้อาจดูเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เราทำกันทุกวันแต่รู้ไหมคะว่าสำหรับผู้สูงอายุแล้วมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ง่ายดายอย่างเราคิดนะคะเพราะอะไรนั้นเรามาทำความเข้าใจในผู้สูงอายุเกี่ยวกับประเด็นนี้กันดูนะคะ

0: วันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องที่ใกล้ตัวแต่หลายคนมองข้ามไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมากนั่นก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอนั่นเองท่านผู้ชมทราบหรือไหมครับว่าเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มที่จะขาดน้ำได้ง่ายกว่าในคนกลุ่มวัยหนุ่มสาวนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆแล้วก็มาจาก3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้สึกของการกระหายน้ำลดลงเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับกลไกที่จะคอยแจ้งเตือนสมองว่ากำลังจะขาดน้ำแล้วนะควรที่จะดื่มน้ำเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพที่ด้อยลงไปนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของความอยากน้ำหรือความกระหายน้ำก็จะลดน้อยลงเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับประการที่2เลยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะที่เรียกว่าไตนั่นเองนะครับไตของเราเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการกักเก็บน้ำในร่างกายของเราแต่เมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับไตก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ดีเหมือนเดิมดังนั้นในเรื่องของการสูญเสียน้ำก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและประเด็นสุดท้ายก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้ยาบางชนิดผู้สูงอายุบางคนนะครับเราจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาเป็นประจำนั่นเองนะครับซึ่งยาบางชนิดนั้นก็จะส่งผลทำให้ร่างกายของเรานั้นมีการสูญเสียน้ำได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของยาขับปัสสาวะนั่นเองนะครับแล้วในเรื่องของการขาดน้ำเนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดน้ำไม่ว่าจะมากเกินไปหรือเล็กน้อยเกินไปล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราแทบทั้งสิ้นภาวะที่ร่างกายขาดน้ำนั้นส่งผลกระทบต่อในเรื่องของระดับพลังงานด้วยอย่างเช่นทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียนะครับแล้วก็เหนื่อยล้าได้ง่ายนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของท้องผูกนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเรามีการขาดน้ำในปริมาณที่เยอะๆนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายอย่างเช่นอาจจะเกิดในเรื่องของการสับสนมึนงงหรือในเรื่องของการทรงตัวนั้นแย่ลงได้ซึ่งก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการหกล้มซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่นำมาซึ่งในเรื่องของความแทรกซ้อนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับเพื่อให้คุณปู่คุณย่านั้นได้รับการดื่มน้ำอย่างเพียงพอในแต่ละวันเคล็ดลับข้อที่1ก็คือเราจำเป็นต้องดื่มน้ำให้สม่ำเสมอไม่ควรที่จะรอให้รู้สึกกระหายน้ำก่อนแต่เราควรที่จะตั้งเป้าหมายในเรื่องของการดื่มน้ำในปริมาณน้อยแต่ควรจิบบ่อยๆตลอดทั้งวันนั่นเองดังนั้นการมีแก้วน้ำหรือขวดน้ำวางไว้ใกล้ตัวอยู่เสมอนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้เรานั้นไม่ลืมในเรื่องของการดื่มน้ำนั่นเองนะครับเคล็ดลับข้อที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างตารางเวลาการกำหนดเวลาที่ต้องดื่มน้ำอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นดื่มน้ำ1แก้วทันทีหลังจากตื่นนอนหรือดื่มน้ำ1แก้วทันทีนะครับเมื่อมีการรับประทานยาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้เรานั้นได้รับในเรื่องของการดื่มน้ำในปริมาณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เคล็ดลับข้อที่3ก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบในปริมาณมากถ้าสมมติว่าในเรื่องของการดื่มน้ำอย่างเดียวอาจจะดูน่าเบื่อเกินไปนะครับเราอาจจะเลือกรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบในปริมาณเยอะๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของซุปผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำเยอะอย่างเช่นแตงโมนะครับหรือแตงกวาเป็นต้นแล้วก็เคล็ดลับข้อสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องมอนิเตอร์ดูแลในเรื่องของสัญญาณการขาดน้ำของร่างกายของเราอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราดูสีของปัสสาวะนะครับถ้าปัสสาวะนั้นมีสีเข้มก็แสดงว่าร่างกายของเรานั้นกำลังขาดน้ำนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอเนี่ยเป็นประเด็นที่มากกว่าในเรื่องของการดับกระหายแต่คุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะๆนะครับควรที่จะลงทุนดื่มน้ำเพื่อที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับดังนั้นขอให้ทุกคนจิบน้ำบ่อยๆเป็นประจำตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็คอยหมั่นสังเกตในเรื่องของสีปัสสาวะก็จะช่วยดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ครับ
1: ถ้าเล่าให้ฟังว่าผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบินนั้นสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

0: โดยท่านจะปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศตลอดเรื่อยมานะคะจวบจนเมื่อท่านอายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณแปลกๆอย่างเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายค่ะ
1: ที่ผ่านมาก็มีหัวใจนี่แหละครับความรู้สึกก็คือมันเหนื่อยอะฮะเหนื่อยแบบเหมือนกับเราไปวิ่งนานๆในแดดร้อนๆเนี่ยเหนื่อยจนกระทั่งหายใจหายคอไม่ทันก็เลยต้องไปตรวจก็ปรากฏว่าลิ้นหัวใจรั่วก็เปลี่ยนเป็นลิ้นหัวใจหมูผ่าหน้าอกเปิดเข้าไปแล้วก็ผ่าหัวใจเอาลิ้นหัวใจที่เสียเนี่ยออกเอาลิ้นหัวใจหมูใส่ก็ไปแทนครั้งที่สองนี่ก็แบบเดียวกันไทเทเนียมเข้าไปแทน
2: เคยรู้สึกกันไหมครับว่าทำไมพออายุมากขึ้นแล้วมันเหนื่อยง่ายจังอ่อนเพลียตลอดเวลาหลายคนก็อาจจะคิดว่าเออก็เป็นเรื่องปกติแหละตามวัยแต่เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ได้
3: ใช่แล้วครับบางทีอาการที่เราคิดว่าธรรมดาพวกนั้นแหละครับมันคือสัญญาณเงียบๆของภาวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งกันเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยมาดูกันว่าสัญญาณเตือนของภาวะนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วทำไมมันถึงถูกมองข้ามไปได้ง่ายขนาดนั้นอาการยอดฮิตเลยทั้งเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียทั่วไปหรือบางทีก็รู้สึกหน้ามืดวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมฟังดูเผินๆก็เหมือนกับอาการของคนอายุเยอะทั่วไปใช่ไหมครับนี่แหละครับคือความน่ากลัวของมันเพราะมันดูธรรมดาซะจนเราอาจจะไม่ได้เอะใจอะไรเลยแล้วทีนี้อะไรล่ะคือต้นตอที่แท้จริงของอาการพวกนี้คำตอบมันอยู่ที่การทำงานของอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมากๆในร่างกายเรานั่นก็คือลิ้นหัวใจครับลองจินตนาการตามกันง่ายๆแบบนี้นะครับลิ้นหัวใจเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับประตูเลยคอยเปิดปิดเพื่อให้เลือดไหลไปในทิศทางที่ถูกต้องทีนี้ภาวะลิ้นหัวใจรั่วก็คือประตูบานเนี้ยมันปิดไม่สนิทครับมันมีรอยแง้มๆอยู่ตลอดเวลาพอเป็นแบบนี้ปุ๊บปัญหามันก็เริ่มเกิดตามมาทันทีผลที่ตามมามันเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟคเลยครับพอลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทก็จะทำให้มีเลือดบางส่วนไหลย้อนกลับเข้าไปในห้องหัวใจเดิมทำให้หัวใจของเราต้องออกแรงบีบตัวมากขึ้นหนักขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เพียงพอและนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดครับเพราะเมื่อหัวใจต้องทำงานหนักสะสมเป็นเวลานานๆเข้าสุดท้ายมันก็จะเริ่มอ่อนแรงและนำไปสู่ภาวะตับหัวใจล้มเหลวได้ในที่สุดซึ่งเป็นภาวะที่ร้ายแรงมากๆเลยนะครับ ฟังดูน่ากังวลใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนในความน่ากังวลก็ยังมีข่าวดีอยู่ครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยการรักษาภาวะนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วคือพอได้ยินคำว่าผ่าตัดเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวไปแล้วแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในยุคนี้เนี่ยทั้งปลอดภัยและให้ผลการรักษาที่ดีมากๆเลยครับหลักการของมันก็ง่ายมากๆเลยครับก็คือคุณหมอจะเข้าไปเอาลิ้นหัวใจอันเดิมที่มันเสื่อมสภาพหรือที่มันรั่วออกแล้วก็ใส่ลิ้นหัวใจอันใหม่ที่ดีเข้าไปแทนที่แค่นี้เองครับประตูบานนั้นก็จะกลับมาปิดสนิทเหมือนเดิมทำให้การไหลเวียนของเลือดกลับมาเป็นปกติหัวใจก็ไม่ต้องทำงานหนักต่อไปทีนี้เมื่อเราตัดสินใจที่จะรักษาแล้วสิ่งสำคัญต่อมาก็คือการทำความเข้าใจทางเลือกที่เรามีครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่สำคัญมากๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเราโดยทั่วไปแล้วนะครับลิ้นหัวใจเทียมที่จะนำมาเปลี่ยนเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2ชนิดหลักๆซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีจุดเด่นแล้วก็ข้อควรพิจารณาที่แตกต่างกันไปมาดูกันที่แบบแรกก่อนนะครับคือลิ้นหัวใจชีวภาพตัวนี้จะทำมาจากเนื้อเยื่อของสัตว์ครับข้อดีที่สำคัญมากๆเลยก็คือคนไข้ไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตก็เลยจะเหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุมากๆส่วนแบบที่2เรียกว่าลิ้นหัวใจกลไกครับทำจากวัสดุสังเคราะห์อย่างพวกไทเทเนียมข้อดีก็คือมันทนทานมากๆอายุการใช้งานยาวนานสุดๆแต่ก็มีข้อแม้ว่าคนไข้จะต้องทานยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตเลยครับแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะครับเป้าหมายปลายทางของการรักษาก็เหมือนกันเป๊ะเลยนั่นก็คือการได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งหนึ่ง
4: แม้ว่าในวันนี้ท่านไม่ได้เข้าไปนั่งควบคุมเครื่องบินบนท้องฟ้าแล้วแต่ว่างานอดิเรกก็ยังวนเวียนอยู่กับเครื่องบินเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่หม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลชื่นชอบและมีความเชี่ยวชาญท่านได้อาสานำความเชี่ยวชาญนี้มาถ่ายทอดแก่เด็กๆและเยาวชนจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: ผ
0: ช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในห้วงฟ้าที่ระดับความสูง 30,000 ฟุตเพื่อนำพาคู่โดยสารเดินทางไปมาข้ามทวีปนั้นวันนี้ภาระหน้าที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะแต่ยังมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นคือการสร้างรันเวย์แห่งโอกาสให้กับเด็กไทยภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายใจจิตปัญญากระบวนการเรียนรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะ
5: ที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านหลังนะครับเป็นกิจกรรมวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การบินนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับซึ่งจัดมาหลายปีแล้วกิจกรรมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแข่งขันงานเดินวิ่งนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ในขณะนั้นนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ทรงสอนนักเรียนในร้อยของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั้นก็ได้พระราชทานถ้วยรางวัลมาให้นะครับก็จัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะครับ
0: ที่นี่ไม่ใช่แค่สนามแข่งขันนะคะแต่เป็นห้องเรียนวิศวกรรมที่เด็กๆได้มาเรียนรู้อย่างการหาจุด CG Center of Gravity การปรับมุมปีกสังเกตทิศทางลมและที่สำคัญที่สุดคือระเบียบวินัยผ่านการจดบันทึกลงใน Pilot's Logbook ซึ่ง Logbook เล่มเล็กๆนี้จะฐานเชิงประจักษ์บันทึกสิ่งที่เรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวตั้งแต่เครื่องบินบินได้ราบรื่นไปจนถึงวันที่มันค้างอยู่บนกิ่งไม้หรือตกลงมาเละหมดสภาพทุกบรรทัดคือประสบการณ์และการเรียนรู้ค่ะ
5: ทีมงานที่มาทำนี้นะครับก็เป็นทีมงานที่เป็นผู้ที่มีจิตใจรักแต่ด้านการบินนะแล้วก็อาสาเข้ามาทำงานคล้ายๆในรูปจิตอาสาก็คือไม่มีผลประโยชน์ได้แอบแฝงทำด้วยใจที่จะให้เยาวชนของประเทศเรานั้นได้มีเวทีที่จะคิดที่จะทำที่จะเข้ามาแข่งขันร่วมกันทั้งนี้ผู้ที่นำจิตอาสาของเราในยุคแรกๆเลยเนี่ยนะฮะถ้าผมขอเอ่ยชื่อท่านหนึ่งนะก็คือท่านหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลนะฮะอดีตท่านเป็นนักบินการบินไทยแต่ท่านก็มีความรักในเรื่องของเครื่องบินบังคับวิทยุนะฮะด้วยความรักเครื่องบินเหมือนกันก็ได้พบเจอท่านนะท่านก็อาสาที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมกับพวกเรา
0: จากประสบการณ์เล่นเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุสู่การเป็นผู้ให้คำแนะนำและจัดกิจกรรมแก่เยาวชนหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลและคณะทำงานจิตอาสาทีมนี้กำลังเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นวิชาชีพมอบทักษะงานช่างและความรู้ในหลักอากาศพลศาสตร์หากจะใช้คำเก๋ๆเรียกคณะทำงานทุกท่านว่าเป็นดั่งลมใต้ปีกก็คงไม่ผิดนะคะเพราะลมใต้ปีกนี้ได้ช่วยยกช่วยส่งอนาคตของชาติสู่การศึกษาและอาชีพที่เยาวชนวาดหวังไว้ได้ง่ายขึ้นค่ะ
5: ก็จริงๆสิ่งที่คิดไม่ถึงนะก็คือเรื่องของหนึ่งเลยคือด้านการเข้าถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็การที่นักเรียนต้องเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะครับก็ทำยังความปราบปลื้มมาสู่นักเรียนเองแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะบางทีก็ถึงระดับจังหวัดที่เราเห็นในทุกๆปีนะครับก็จะมีผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างนี้อยู่24คนนะครับก็จะกระจัดกระจายกันไปทั่วภูมิภาคนะครับภูมิภาคอันที่สองที่เห็นก็คือนักเรียนที่มาร่วมกันแข่งขันเนี่ยก็จะเอาใบเกียรติบัตรอันนี้นะไปทำพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ที่ผ่านมามีนักเรียนที่สามารถเข้ารับการศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบินการบริหารการบินรวมทั้งวิศวกรรมการบินอะไรต่างแล้วก็มีน้องบางคนมาที่นี่ก็ได้มารู้จักว่าอ๋อมันมีโรงเรียนในร้อยหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็ทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้

0: เขาไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก็หลายคนนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นผ่านมา
1: ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านที่มาเยือนรายการสุขใจไฮเอจนะครับในทุกความสำเร็จของสังคมล้วนมีร่องรอยของการทำงานหนักและการอุทิศตนของผู้สูงอายุซ่อนอยู่เสมอท่านคือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาที่พร้อมจะส่งต่อให้รุ่นต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอจได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้งมวลที่มุ่งให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพหากท่านเป็นผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของบุคคลครอบครัวและชุมชนตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สอบถามโทร02504-7788อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่9เรื่องอารยธรรมยุคใหม่โมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมและการปฏิวัติการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19ตอนที่2อารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่และตอนที่3สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อ1สามารถวิเคราะห์พัฒนาการของรัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17ได้2สรุปสาระสำคัญของอารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่ได้และ3อธิบายสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมและการปฏิวัติการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19สำหรับเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องคือตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสต์ศตวรรษที่17ตอนที่2การปฏิวัติการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19และตอนที่3อิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อ1นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสต์ศตวรรษที่17ได้ตอนที่2วิเคราะห์สาเหตุการปฏิวัติทางการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19ได้และข้อที่3อธิบายอิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19ได้สำหรับตอนแรกนะครับการเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสต์ศตวรรษที่17เนี่ยลักษณะสำคัญของการเมืองในยุคนี้ก็คือเป็นพื้นฐานสำคัญของรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีอธิปไตยและเขตแดนแน่ชัดและเป็นเหตุให้เกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นในสังคมยุโรปทำให้กษัตริย์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของรัฐและเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองที่สำคัญสำหรับไปต่อให้เกิดมูลเหตุดังกล่าวก็คือการปฏิรูปศาสนาและสงคราม

30ปีเรามาดูสงคราม30ปีระหว่างคริสต์ศักราช1618ถึง1648นะครับประการแรกก็คือการขยายตัวของลัทธิโปรเตสแตนต์ในยุโรปก่อให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับชาติที่เป็นโปรเตสแตนต์นะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในปีคริสต์ศักราช1555ได้มีสนธิสัญญาออสเบิร์กเป็นการสงบศึกชั่วคราวระหว่างรัฐทั้งสองนิกายจนกระทั่งต่อมาพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กสั่งกวาดล้างลัทธิโปรเตสแตนต์ก่อให้เกิดสงครามระหว่างดินแดนที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นมีการดึงพันธมิตรจากภายนอกอาทิเช่นฝรั่งเศสสเปนและอังกฤษก่อให้เกิดสงครามขนาดใหญ่ขึ้นในยุโรปประการต่อมาก็คือในช่วงเริ่มแรกนะครับเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนาเมื่อสงครามดังกล่าวดำเนินไปในระยะหนึ่งกลายเป็นเรื่องการขยายเขตอิทธิพลทางการเมืองของรัฐต่างๆขึ้นท้ายที่สุดก็ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งยาวนานถึง30ปีระหว่างรัฐและดินแดนในยุโรปในขณะนั้นผลกระทบสำคัญของสงคราม30ปีก็คือก่อให้เกิดการทำสัญญาสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลียนะครับลงนามยุติความขัดแย้งโดยรัฐที่เข้าร่วมสงครามแบบแผนสำคัญของสนธิสัญญาสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลียก็คือเป็นการเจรจาทางการทูตครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ยุโรปและเป็นจุดเริ่มต้นแบบแผนทางการทูตสมัยใหม่ทั้งพิธีการธรรมเนียมสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลียประสบความสำเร็จในปี1648เป็นอันยุติสงคราม30ปีผลกระทบสำคัญก็คือ 1. ยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายต่างกัน 2. เกิดการรับรองอำนาจอธิปไตยเขตแดนรัฐที่เกิดจากสนธิสัญญานั้น 3. ระบอบฟิวดัลอันเป็นรูปแบบการปกครองแบบเดิมของยุโรปสิ้นสุดลงและระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดสมบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกล่าวคือมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางอำนาจของรัฐประการที่2ก็คือว่ากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรัฐดังกล่าวเนี่ยครอบครองรัฐและดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอนแน่ชัดซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมยุโรปรากฐานวิธีความคิดที่เชื่อว่ากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในเขตดินแดนดังกล่าวเนี่ยจะกลายเป็นรากฐานคำกล่าวที่สำคัญอย่างยิ่งของกษัตริย์ในยุโรปก็คือกรณีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ทรงกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเองที่คือรัฐหรือ I am the state

อนที่ 1.2 การปฏิวัติทางการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 ก็จะศึกษากันถึง3กรณีการปฏิวัติทางการเมืองที่สำคัญก็คือกรณีที่1การปฏิวัติอังกฤษปี 1688 เป็นผลสืบเนื่องจากกฎบัตรแมกนาคาตาปี 1215 ที่มุ่งลดอำนาจกษัตริย์เพิ่มอำนาจการปกครองในระบอบสภาเพิ่มมากขึ้นรากฐานของกฎบัตรแมกนาคาตาดังกล่าวเนี่ยนะครับได้กลายเป็นมูลเหตุให้เกิดการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี 1688 เป็นต้นมาการปฏิวัติดังกล่าวก็มีสาเหตุสำคัญ2ประการด้วยกันก็คือประการแรกความขัดแย้งด้านศาสนาระหว่างผู้คนในอังกฤษซึ่งขณะนั้นเปลี่ยนเป็นลัทธิโปรเตสแตนต์แล้วแต่ว่าพระเจ้าเจมส์ที่2ซึ่งทรงขึ้นครองราชในระยะเวลาต่อมาทรงเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านจากประชาชนและสมาชิกสภาประการที่2มีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านการเมืองกล่าวคือความขัดแย้งเจ้าเจมส์ที่2กับสภาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สภาพยายามผลักดันกฎหมายยกเว้นการสืบพระราชบัลลังก์เพื่อไม่ให้มีกษัตริย์ที่เป็นคาทอลิกอีกต่อไปต่อมาเนี่ยนำไปสู่สถานการณ์การปฏิวัติเมื่อปี 1688 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่พอใจของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อพระมเหสีของพระเจ้าเจมส์ที่2ให้กำเนิดพระโอรสและมีแนวโน้มว่ามีสิทธิในการสืบพระราชบัลลังก์ต่อไปก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านจากกลุ่มโปรเตสแตนต์ในอังกฤษอย่างหนักท้ายที่สุดสภาอังกฤษจึงเชิญให้เจ้าชายวิลเลียมแห่งออร์เลนยกกองเรือเข้ามาปกครองอังกฤษในปี 1688เป็นอันสิ้นสุดอิทธิพลของคาทอลิกในอังกฤษอย่างเป็นทางการและนำมาสู่การออกพระราชบัญญัติ Bill of Rights ปี 1689และกฎหมายขันติธรรมเพื่อให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนกรณีที่2การปฏิวัติอเมริกาปี 1776สาเหตุมาจากประการแรกก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่เดิมเป็นอาณานิคมของ

อังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามในภายหลังเมื่ออังกฤษเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ภาษีจำนวนมากในการปกครองดินแดนอาณานิคมและทำสงครามกับชาติอื่นๆในยุโรปเป็นเหตุให้อังกฤษเนี่ยรีดภาษีชาวอาณานิคมอเมริกาเพิ่มมากขึ้นคนอเมริกาจึงเกิดกระบวนการต่อต้านการปกครองโดยอังกฤษขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชูคำขวัญที่กล่าวว่าไม่เสียภาษีหากไม่มีผู้แทนในสภาประการต่อมาที่กลายเป็นชนวนสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติก็คือการผูกขาดการค้าใบชาของอังกฤษในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนก่อให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันไปสัมพันธ์กับรากฐานความคิดของประชาชนในระบอบอาณานิคมก็คือชาวอาณานิคมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวอังกฤษที่อพยพมาแสวงหาเสรีภาพแล้วก็ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมีความคิดที่สนับสนุนระบอบรัฐสภาและการปกครองแบบสาธารณรัฐประกอบกับได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะยิ่งจอห์นล็อกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเสรีนิยมซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์มากกว่าชาติกำเนิดหรือชนชั้นวรรณะทำให้คนในอาณานิคมอเมริกามุ่งแสวงหาความเท่าเทียมมีสำนึกความเป็นอังกฤษลดน้อยถอยลงเหล่านี้เองได้กลายเป็นรากฐานทางความคิดในการปฏิวัติเพื่ออิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาต่อมาสถานการณ์การปฏิวัติอเมริกาในปี1776เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นกรณีงานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันเมื่อปี1773โดยกลุ่มผู้รักชาติหรือกลุ่มแพทริออตได้ลงมือทำการทำลายชาซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของกองเรืออังกฤษเพื่อเป็นการประท้วงพระราชบัญญัติผูกขาดการค้าใบชานำมาสู่การตอบโต้อย่างรุนแรงของอังกฤษและท้ายที่สุดนำไปสู่สงครามระหว่างอังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมและอเมริกาในฐานะผู้ถูกกดขี่ท้ายที่สุดนำไปสู่การประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีค.ศ.1776ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมากรณีที่3การปฏิวัติฝรั่งเศสปีค.ศ.1789เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวนาช่างฝีมือซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นใหม่ในสังคมฝรั่งเศสเพื่อต่อสู้กับชนชั้นสูงที่มีกษัตริย์เป็นผู้นำการปฏิวัติครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันดีเมื่อมีการเชิดชูคำขวัญที่ว่าเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพสำหรับปัจจัยสำคัญของการปฏิวัติ ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากประการแรกด้านเศรษฐกิจในขณะที่ฝรั่งเศสกำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหนี้สินเพิ่มพูนราชสำนักกับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับการสงครามการสร้างพระราชวังและการใช้ชีวิตหรูหราของชนชั้นสูงและยังคงรีดภาษีจากประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคนชั้นล่างต่อไปประการที่สองด้านสังคมฝรั่งเศสในขณะนั้นเกิดชนชั้นใหม่นอกระบบฐานันดรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้านายทุนปัญญาชนช่างฝีมือชาวนากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเสียภาษีแต่ไม่มีตัวแทนในสภาทางการเมืองเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นประการที่3ด้านการเมืองตั้งแต่ศตวรรษที่17ฝรั่งเศสเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์มีอำนาจเต็มเปี่ยมต่อมาผู้คนเนี่ยเริ่มไม่พอใจระบอบเดิมเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับอิทธิพลแนวคิดจากนักปรัชญาอย่างรุสโซ่มองสเตสกิเออร์วอลเตร์ที่เสนอให้เห็นถึงความสำคัญของเสรีภาพเสมอภาคและการถ่วงดุลอำนาจเพิ่มมากขึ้นในระบอบการเมืองท้ายที่สุดนำไปสู่สถานการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1789ความตรึงเครียดระหว่างชนชั้นสะสมเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเรียกประชุมสภาฐานันดรก็ตามแต่ท้ายที่สุดก็นำไปสู่การปลุกระดมผู้คนลงสู่ท้องถนนมวลชนบุกทำลายคุกบาสติลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางอำนาจของกษัตริย์ในวันที่14กรกฎาคมปี1789ท้ายที่สุดขบวนการปฏิวัตินำมาซึ่งการสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของฝรั่งเศสถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ยุโรปและนำไปสู่หลักการที่มีชื่อเสียงก็คือเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 1.3 อิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 การปฏิวัติทางการเมืองในอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองยุโรปสำคัญ2ประการก็คือ 1การรวมชาติอิตาลีหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันได้เกิดการแตกแยกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยบนคาบสมุทรอิตาลีอิทธิพลการปฏิวัติทางการเมืองในประเทศต่างๆก่อนหน้าทำให้เกิดขบวนการชาตินิยมเพื่อรวมชาติอิตาลีขึ้นในทศวรรษ1820โดยมีราชอาณาจักรซาร์ดิเนียเป็นแกนนำหลักซึ่งมีคาร์มิโลคาวัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงระบบราชการให้เกิดรัฐรวมศูนย์ขึ้นนำไปสู่การรวมรัฐตอนกลางใต้และเหนือเข้าด้วยกันรวมถึงการผนวกกรุงโรม

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีทำให้อิตาลีควบคุมดินแดนคาบสมุทรอิตาลีได้ทั้งหมด 2. การรวมชาติเยอรมนีเริ่มเมื่อพระเจ้าวินเฮมที่1แห่งปรัสเซียทรงแต่งตั้งออสโตฟอนบิสมาร์กเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้นำคนสำคัญในการรวมชาติเยอรมนีโดยมีปรัสเซียซึ่งเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดเป็นแกนนำหลักบิสมาร์กใช้วิธีการทางการทูตเพื่อรวมชาติโดยใช้รูปแบบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญประกอบกับความรู้สึกชาตินิยมของชาวเยอรมนีเนื่องจากความแพร่หลายในการใช้ภาษาเยอรมนีอันเป็นผลจากการแพร่กระจายของสิ่งพิมพ์ในขณะนั้นทำให้เกิดสำนึกร่วมกันประการต่อมาก็คือการที่เห็นชาติอื่นๆสร้างชาติจนกลายมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้กลายมาเป็นแบบอย่างให้หลายๆแคว้นเข้ารวมกันจนสามารถสร้างจักรวรรดิเยอรมนีในที่สุด

อนที่2เรื่องอารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับประกอบด้วย3ตอนก็คือตอนที่ 2.1 ลัทธิพาณิชย์กับเศรษฐกิจยุคใหม่ตอนที่ 2.2 เศรษฐกิจยุคใหม่ตอนที่ 2.3 ปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ1อธิบายบริบทของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ได้ข้อที่2อธิบายความโดดเด่นของการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนภายใต้ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้และข้อ3สรุปสาระสำคัญของการเกิดขึ้นของปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่และผลกระทบได้เรามาดูกันเรื่องลัทธิพาณิชย์นิยมกับเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเศรษฐกิจยุโรปมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญ2ประการก็คือ1เกิดการสำรวจทางทะเลอย่างกว้างและก่อให้เกิดแนวคิดพาณิชย์นิยมนะครับแนวคิดพาณิชย์นิยมก็คือการที่รัฐมีบทบาทควบคุมสนับสนุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศรวมถึงการใช้กำลังทางทหารเพื่อแผ่อิทธิพลทางการค้านะครับตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมาเนี่ยกษัตริย์ในยุโรปนะครับอนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัททางการค้าเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอนุญาตให้ใช้กำลังทางทหารเพื่อแย่งชิงเส้นทางการค้าทำให้การแข่งขันทางการค้าของยุโรปเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษและฮอลันดาซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจากลัทธิพาณิชย์นิยมดังกล่าวเพราะว่ามีกองทัพเรือเข้มแข็งประการต่อมาก็คือการขยายอิทธิพลทางการค้าข้ามทะเลของอังกฤษนะครับเป็นผลมาจากเมื่อปี1588นะครับอังกฤษมีชัยชนะในสงครามทางเรือเหนือสเปนทำให้กองทัพเรือของสเปนอันยิ่งใหญ่เนี่ยต้องล่มสลายลงเปิดทางให้อังกฤษเนี่ยกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลแทนที่ประการต่อมาก็คืออังกฤษเนี่ยได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกแห่งอังกฤษเพื่อเข้าควบคุมเมืองท่าการค้าสำคัญในโลกตะวันออกทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นประการที่2การขยายอิทธิพลทางการค้าข้ามทะเลของฮอลันดานะครับหลังจากที่ราชวงศ์ฮับบุกของสเปนเสื่อมลงรัฐในดินแดนฮอลแลนด์เนี่ยได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทการค้าอินเดียแห่งรัฐขึ้นเมื่อปี1602โดยการร่วมทุนของกลุ่มพ่อค้านอกจากมีกองเรือสินค้าแล้วเนี่ยยังมีกองกำลังทางทะเลคอยคุ้มกันด้วยดัชเนี่ยนะครับได้เข้าควบคุมเมืองปัตเตเวียซึ่งเป็นเมืองสำคัญบนเกาะชวาของอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตเครื่องเทศบนเกาะโมลุกกะทำให้สามารถแสวงหาความมั่งคั่งจากการค้าเครื่องเทศได้เรื่องที่ 2.2 เศรษฐกิจยุคใหม่ประการแรกก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองเมืองเนี่ยเติบโตตามเส้นทางการค้าครับก่อให้เกิดชนชั้นนายทุนพ่อค้าช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นกลางที่เป็นอิสระจากระบบฟิวดัลแล้วก็มีโอกาสสะสมความมั่งคั่งมากกว่าชนชั้นที่เป็นชาวนาติดที่ดินนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในยุโรปในขณะนั้นประการที่2ก็คือการค้าและการเงินยุคใหม่นะครับก็คือประการแรกการค้าเนี่ยทำให้กลุ่มนายทุนมีโอกาสสะสมเงินตราจากการค้ามีการให้กู้ยืมเงินรวมถึงการลงทุนในระบบเงินตราต่างๆต่อมาเนี่ยก็เกิดความเฟื่องฟูทางการค้าของเมืองและรัฐต่างๆในยุโรปก่อให้เกิดการกู้ยืมเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาซึ่งสินค้าฟุ่มเฟือยที่เป็นที่นิยมของชนชั้นสูงและทำกำไรให้กับพ่อค้าได้อย่างสูงประการต่อมาก็คือการใช้จ่ายในการสงครามของรัฐที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รัฐเนี่ยต้องมีการออกพันธบัตรเป็นเหตุให้นายทุนเหล่านี้นะครับมีโอกาสสะสมทุนเนี่ยมากขึ้นไปอีกประการที่3การจัดตั้งบริษัทการค้าข้ามสมุทรทำให้เกิดการผูกขาดโดยกลุ่มทุนเนี่ยเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของหุ้นของบริษัทต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมของนักลงทุนในขณะนั้นและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเมืองในยุคดังกล่าวเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นประการที่2

ทั้ง2กรณีดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจก็คือนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นประการที่2ก็คือว่าทำให้ชนชั้นนายทุนมีโอกาสสะสมทุนเพิ่มมากขึ้นและจะกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในสังคมยุโรปในระยะเวลาต่อมาเรื่องที่ 2.3 ปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบเศรษฐกิจของยุโรปที่ขยายตัวในช่วงก่อนหน้าเนี่ยนะครับก่อให้เกิดฟองสบู่ในตลาดทุนและสินค้าฟุ่มในระยะเวลาต่อมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐต่างๆในยุโรปเนี่ยทุ่มเงินในการทำสงครามนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงศตวรรษที่16ถึง18ที่สำคัญ3กรณีก็คือกรณีที่1การผิดชำระหนี้ของสเปนนะครับก็คือราชสำนักสเปนมีการใช้จ่ายเงินเกินตัวนะครับทำให้ฐานะทางการเงินของชาติย่ำแย่ลงนำไปสู่การผิดชำระหนี้เนี่ยถึง9ครั้งด้วยกันกรณีที่2วิกฤตฟองสบู่ทิวลิปนะครับเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองในดัตช์ทำให้ดอกทิวลิปซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพงเนี่ยนำไปสู่การเกิดการเก็งราคาธุรกิจดอกทิวลิปว่าจะมีราคาสูงขึ้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยราคาดอกทิวลิปเนี่ยกลับไม่สูงตามที่คาดการก่อให้เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจฟองสบู่ดอกทิวลิปขึ้นในสังคมดัตช์กรณีที่3ก็คือวิกฤตการฟองสบู่บริษัทเซาซีนะครับเนื่องจากนายทุนเนี่ยพากันปั่นราคาว่าการประกอบการของบริษัทเซาซีเนี่ยมีผลประกอบการการค้าพ้นทะเลเป็นอย่างดีและน่าจะทำกำไรได้มากทำให้เกิดการลงทุนในรูปแบบหุ้นกับบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมากท้ายที่สุดเมื่อความจริงปรากฏนะครับปรากฏว่าบริษัทไม่ประสบความสำเร็จดังเช่นมีการโฆษณาก็นำมาสู่ผลกระทบอย่างวงกว้างเพราะหุ้นของบริษัทเนี่ยตกลงอย่างรวดเร็วปัจจัยดังกล่าวเนี่ยแสดงเห็นถึงว่านายทุนเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นไปในระบบเศรษฐกิจของยุโรปในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ู 9.3 สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ประกอบด้วยเรื่องที่ 3.1 สังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมเรื่องที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีของผู้คนในสังคมยุคใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ 1. วิเคราะห์บริบทสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมได้ข้อ 2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีของผู้คนทั้งในด้านวิถีการดำเนินชีวิตและวิธีคิดเกี่ยวกับสังคมของผู้คนในยุคใหม่ได้เรื่องที่ 3.1 นะครับสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญโดยเฉพาะยิ่งการตื่นตัวในเรื่องของการแสวงหาภูมิปัญญาความรู้และก็ความก้าวหน้าทางความคิดของผู้คนประการแรกก็คือเป็นผลมาจากการขยายตัวของวัฒนธรรมการอ่านและการแพร่หลายของสิ่งพิมพ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่โยฮันกูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นทำให้สิ่งพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยในยุโรปเนี่ยแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วสอดคล้องกับการเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางในขณะนั้นก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านการเขียนและเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภูมิปัญญาความคิดของผู้คนในยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวประการที่2ลักษณะเด่นอีกอย่างก็คือการเดินทางแบบแกรนทัวร์ซึ่งเป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้ศิลปวิทยาแสวงหารากเหง้าทางอารยธรรมตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กลุ่มคนหนุ่มซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกไปเรียนรู้ดินแดนอื่นๆของยุโรปเพื่อที่จะได้เข้าใจรู้จักดินแดนอื่นก่อนที่จะกลับมาเข้ารับราชการซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญของกลุ่มชนชั้นสูงในยุโรปในขณะนั้นทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีหูตากว้างไกลและก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางประการที่3วัฒนธรรมการถกเถียงและการสมาคมความรู้ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมสำคัญของยุโรปรวมไปถึงราชสำนักด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชสำนักยุโรปมีการก่อตั้งราชสมาคมหรือว่า Royal Society ขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นรวบรวมความรู้เป็นที่รวบรวมบัณฑิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆขณะที่ชนชั้นสูงมีวัฒนธรรมแบบซาลอนนะครับเป็นการรวมกลุ่มพูดคุยถกเถียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปรัชญาศิลปะและวรรณกรรมต่างๆกิจกรรมเหล่านี้นะครับแสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาความรู้ของสังคมยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวและเป็นแรงผลักดันให้สังคมยุโรปเนี่ยมีความก้าวหน้าทางภูมิปัญญาอย่างคึกคักในห้วงระยะเวลาดังกล่าว

เรื่องที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีของผู้คนในสังคมยุคใหม่นอกจากเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการค้าแล้วนะครับอิทธิพลของช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยยังนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมยุโรปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการแรกวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองนะครับการค้าและเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเนี่ยก่อให้เกิดมหานครขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงการสร้างที่พักอาศัยจากเดิมใช้ไม้ซึ่งเป็นที่อยู่เพียงชั่วคราวเนี่ยนำมาสู่การใช้อิฐและปูนซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มหานครลอนดอนครั้งใหญ่เนี่ยได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกสร้างบ้านเมืองให้มีความคงทนถาวรรวมไปถึงมีการวางผังเมืองด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างเป็นระบบมีการจัดทำระบบสุขาภิบาลเพื่อรักษาระบบสุขอนามัยภายในเมืองใหญ่ซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นนอกจากนี้ผู้คนยังนิยมของฟุ่มเฟือยก่อให้เกิดวัฒนธรรม Coffee House หรือลักษณะการนั่งดื่มกาแฟในร้านกาแฟต่างๆเพื่อร่วมถกเถียงและก็สนทนาอันเป็นลักษณะชีวิตของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในห้วงระยะเวลาดังกล่าวประการที่2วิถีชีวิตของผู้คนกับวัฒนธรรมการบริโภคความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าเนี่ยทำให้คนในยุโรปจากเดิมซึ่งมีเพียงชนชั้นสูงเท่านั้นมีโอกาสบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งให้โปรตีนนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในห้วงระยะเวลาต่อมาเนี่ยทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหลักของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของผู้คนในยุโรปเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการค้าพ้นทะเลเนี่ยยังนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและรับเอาวัฒนธรรมการดื่มชาจากจีนเข้ามาแพร่หลายในสังคมอังกฤษด้วยนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมความบันเทิงอาทิเช่นการชมละครซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของเชกสเปียร์อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมความบันเทิงของผู้คนในเมืองในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับประการที่3การให้ความสำคัญกับปัจเจกและพื้นที่ส่วนตัวสาเหตุเป็นเพราะในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยผู้คนในสังคมยุโรปเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับแนวคิดที่เรียกว่ามนุษยนิยมก็คือให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์แล้วก็ให้ความเคารพในฐานะของความเป็นปัจเจกนำมาสู่วัฒนธรรมการให้ความเคารพในเรื่องพื้นที่ส่วนตัวและเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่สาธารณะกับเรื่องส่วนบุคคลด้วยประกอบกับสังคมในยุโรปในขณะนั้นเนี่ยนะครับวัฒนธรรมการอ่านกำลังแพร่หลายซึ่งการอ่านเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราอ่านขบคิดตามเนื้อหาที่ผู้เขียนนำเสนอดังนั้นเนี่ยการมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อแสวงหาความรู้และก็ปัญญาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมยุโรปในเรื่องดังกล่าวนะครับประการที่4การตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่เดิมเนี่ยนะครับสังคมยุโรปเนี่ยสามารถแสวงหาความมั่งคั่งได้จากการล่าอาณานิคมและการค้าทาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกลุ่มคนผิวสีจากโลกที่3เนี่ยเข้าไปเป็นแรงงานนะครับแล้วก็มีการกดขี่ข่มเหงแล้วก็ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามอิทธิพลของแนวคิดจากนักปรัชญาและแนวคิดเรื่องเสรีภาพต่างๆนำไปสู่ความตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านการค้าทาสนะครับและข้อ5นะครับการรวมกลุ่มอาชีพการเติบโตของเมืองเนี่ยนำมาสู่อาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนำมาสู่การรวมกลุ่มในสมาคมอาชีพต่างๆเพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ดูแลกันและกันในกลุ่มชนชั้นที่มีอาชีพเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับการรวมกลุ่มครั้งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงานหรือกลุ่มกรรมการเพื่อต่อต้านการกดขี่จากนายทุนและชนชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานไม่เป็นธรรมซึ่งกำลังดำเนินไปในขณะนั้นรากฐานของการรวมกลุ่มของกรรมกรเหล่านี้เองจะกลายเป็นแนวร่วมผู้ใช้แรงงานซึ่งจะมีอิทธิพลทางการเมืองต่อสังคมยุโรปและโลกตะวันตกในห้วงระยะเวลาต่อมา

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel
1: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระไทยน้อมกล้าวถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันพระกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพ่องประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปลืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตอนที่สองว่าด้วยลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศเมียนมาประเด็นแรกที่เราจะมาดูกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะคะของประเทศเมียนมาลักษณะที่โดดเด่นมากนะคะในทางสังคมของประเทศเมียนมาก็คือความเป็นพหุสังคมมีความหลากหลายทางด้านประชากรภาษาแล้วก็วัฒนธรรมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมานะคะที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทก็ตามแต่ว่าในประเทศเมียนมายังมีกลุ่มชาติพันธุ์หลักและก็ชาติพันธุ์ย่อยนะคะรวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆนอกเหนือจากพุทธศาสนาอีกเป็นจำนวนซึ่งแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าชาติพันธุ์หลักของพม่าเนี่ยได้แก่พม่ามอญฉานกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงแดงนะคะหรือว่ากะยากะฉินชินแล้วก็ยะไข่ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆอาทิปะหล่องดะนุปะโอว้าโกกั้งนะคะเป็นต้นในรัฐธรรมนูญของเมียนมาแม้ว่าจะระบุว่าให้ประชาชนนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือชาวเมียนมาเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาเพศหรือเผ่านะคะเพราะว่าทั้งหมดถือเป็นพลเมืองแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะพบได้ว่าชาวพม่าเนี่ยที่เป็นชาวพม่าแท้ๆเนี่ยมีสิทธิ์นะคะเหนือเผ่าพันธุ์นะคะชาติพันธุ์อื่นๆทีนี้นอกจากชาวพม่าแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะในประเทศเมียนมาก็ยังมีชาวอินเดียนะคะและชาวจีนนะคะและลูกหลานนะคะที่อาศัยอยู่เนี่ยเป็นจำนวนมากศาสนานะคะรัฐบาลเมียนมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ว่ารัฐบาลเมียนมาก็ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนานะคะนิกายเถรวาทในมากที่สุดชาวพม่าชาวมอญชาวฉานนะคะส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อย่างกะเหรี่ยงกะยากะฉินแล้วก็ชินนะคะจะนับถือศาสนาคริสต์ทีนี้การกระจายตัวของประชากรเนี่ยนะคะในดินแดนของพม่าเนี่ยมีลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอประชากรส่วนใหญ่นะคะจะอาศัยอยู่บริเวณที่ราบภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปากแม่น้ำอิระวดีแล้วก็ที่ราบลุ่มนะคะตอนกลางนะคะของแม่น้ำอิระวดีซึ่งในบริเวณดังที่ว่ามาเนี่ยจะเป็นกลุ่มชาวพม่านะคะอาศัยเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ที่ราบสูงทางตอนเหนือตอนออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็เทือกเขาที่อบล้อมเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยใหญ่นะคะหรือชาวฉานชาวกะฉินชินกะยานะคะซึ่งในที่ที่มันเป็นที่ราบสูงแล้วก็ภูเขาสูงเนี่ยนะคะประชากรก็จะค่อนข้างเบาบางนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะในลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ประชากรนะคะในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยไม่ได้ไปมาหาสู่กันมากนักนะคะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีลักษ

ษณะที่นะคะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็ไม่ค่อยมีความผูกพันกันในฐานะประชาชนร่วมประเทศมากนักทีนี้นอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังมีส่วนสนับสนุนให้ประชาชนนะคะในทุกๆส่วนของสังคมเมียนมาเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันอยู่แต่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองนะคะแล้วก็ในท้องถิ่นของตนเองมากกว่าที่จะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพรวมของทั้งประเทศนะคะทีนี้ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งทางสังคมของเมียนมานอกจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของสถาบันสงฆ์นะคะสถาบันสงฆ์เนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตชาวเมียนมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็มีบทบาททางการเมืองอย่างมากนะคะตลอดประวัติศาสตร์พม่านะคะจนถึงปัจจุบันประเด็นต่อมาที่เราจะดูก็คือเรื่องทางเศรษฐกิจนะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าประเทศเมียนมาเนี่ยอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็มีประชากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะปัญหาทางการเมืองได้ก็ส่งผลกระทบนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมากในยุคอาณานิคมนะคะจริงๆแล้วพม่าเนี่ยมีเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการส่งออกที่มีชื่อเสียงก็คือนะคะถือเป็นแหล่งผลิตข้าวนะคะป้อนตลาดโลกนะคะทีนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะพอหลังได้รับเอกราชเนี่ยเศรษฐกิจของพม่าก็เริ่มตกต่ำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่นายพลเนวินเนี่ยปกครองนะคะในช่วงปี1962ถึง1988นะคะตรงนี้เป็นรัฐบาลทหารที่ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบนโยบายสังคมนิยมนะคะหรือที่เขาเรียกว่าสังคมนิยมวิถีพม่านะคะยึดกิจการทุกอย่างเป็นของรัฐหมดเลยแล้วก็ปิดประเทศนะคะทำให้ประเทศพม่าเรียกว่ายากจนนะคะอย่างมากทีนี้ประเทศเมียนมาก็กลับไปสู่นะคะเศรษฐกิจแบบตลาดอีกครั้งนะคะเริ่มเปิดให้ต่างชาติแล้วก็เอกชนลงทุนนะคะเริ่มตั้งแต่ปี1989แต่ตอนนั้นก็ยังอยู่ในการปกครองของรัฐบาลทหารแต่ว่าเป็นรัฐบาลทหารสล็อกแล้วก็ SPDC ในเวลาต่อมานะคะรายได้สำคัญก็จะมาจากพวกของการค้าไม้นะคะเรื่องของแหล่งพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะคะแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยถึงจะเปิดเศรษฐกิจแล้วแต่ว่ากลุ่มประเทศตะวันตกนะคะก็ยังคว่ำบาตรนะคะเมียนมาอยู่เพราะว่าถือว่าปกครองโดยรัฐบาลทหารแล้วก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแต่ขณะนั้นก็ดีนะคะน่าสนใจมากก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมารวมทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะก็ได้เข้ามาลงทุนและค้าขายกับเมียนมาเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจเมียนมานะคะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงทศวรรษนะคะ2010ก็คือในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วรัฐบาลเมียนมาภายใต้การนำนะคะของประธานาธิบดีเต็งเซ็งนะคะที่เริ่มและเปลี่ยนมาสู่การปกครองในระบอบนะคะประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะคะก็เร่งนะคะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมีการค่อยๆพัฒนาเรื่องของระบบการเงินนะคะการลงทุนการแก้ไขกฎหมายนะคะเชื้อเชิญให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนนะคะทีนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อนะคะนายองซานซูจีนะคะหัวหน้าพรรค NLD เนี่ยได้รับการเลือกตั้งนะคะซ่อมดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ทำให้ประเทศของทางด้านตะวันตกสหภาพยุโรปอเมริกาก็ดีที่เคยคว่ำบาตรมายาวนานนะคะคราวนี้ก็ชื่นชมแล้วก็ค่อยๆผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรนะคะแล้วก็หลั่งไหลกันเข้ามาลงทุนนะคะที่พม่าแล้วทีนี้นะคะต่อมาในยุคที่ NLD เนี่ยนะคะขึ้นเป็นรัฐบาลเองนะคะNLD เนี่ยก็มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของการลงทุนจากต่างชาตินะคะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการลงทุนทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะในยุคนี้นะคะการลงทุนนะคะก็เข้ามาเป็นจำนวนมากประเทศนะคะที่มีมูลค่าการลงทุนนะคะสูงมากนะคะนำโดยสิงคโปร์จีนไทยเวียดนามเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงนะคะมูลค่าการส่งออกของสินค้าของพม่าที่ส่งออกนะคะก็น่าสนใจก็คือมีสินค้าสำเร็จรูปนะคะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินแร่โลหะผลิตภัณฑ์ทางทะเลนะคะป่าไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะภาคการเกษตรก็ยังคงเป็นภาคหลักนะคะภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศรายได้นะคะการจ้างงานก็ดีนะคะก็ยังพึ่งพาทางด้านการเกษตรเนี่ยเป็นหลักนะคะสินค้าเกษตรที่ส่งออกที่สำคัญของเมียนมาก็คือข้าวนะคะถั่วเมล็ดพืชต่างๆนะคะน้ำมันนะคะแล้วก็อาหารทะเลนะคะน่าสนใจมากเลยก็คือว่าเมียนมาเนี่ยส่งออกถั่วแล้วก็ธัญพืชเป็นอันดับ2ของโลกรองมาจากประเทศแคนาดา

นะคะอันนี้เป็นข้อมูลในปี2017นะคะส่วนอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยในยุคประชาธิปไตยก็พยายามพัฒนามากขึ้นมีเขตอุตสาหกรรมนะคะแต่อุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้ามานะคะและเป็นอุตสาหกรรมหลักนั่นคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะในช่วงก่อนรัฐประหารเนี่ยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาในเมียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวหลักๆก็คือประเทศจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะประเทศเมียนมานะคะในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเขตการปกครองนะคะส่วนภูมิภาคออกเป็น7รัฐนะคะสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะได้แก่รัฐกะชินรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐชินรัฐมอญรัฐยะไข่แล้วก็รัฐฉานทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะจะเรียกว่า7ภาคนะคะหรือว่ามณฑลสำหรับชาวพม่าแท้ได้แก่ภาคสกายภาคตะนาวสีภาคพะโคภาคมะเกวภาคมันดาเลภาคย่างกุ้งแล้วก็ภาคเอยาวดี14หน่วยบริหารราชการนะคะทุกหน่วยก็จะมีรัฐสภาแล้วก็รัฐบาลเป็นของตนเองประชาชนใน14หน่วยการปกครองเนี่ยเลือกตั้งสมาชิกแล้วก็จัดตั้งรัฐสภามีคณะรัฐมนตรีขึ้นประจำภาคและรัฐนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะทุกโครงสร้างการปกครองต้องแบ่งสัดส่วนนะคะให้กองทัพพม่าเนี่ยนะคะ1ใน4หรือร้อยละ25รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะของพม่าในปี2008ก็ยังได้กำหนดเขตการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆขึ้นอีกภายในรัฐแล้วก็ภาคนะคะได้แก่เขตปกครองตนเองนาคะอันนี้ก็อยู่นะคะในภาคสกายเขตปกครองตนเองธนุหรือดนุนะคะเขตปกครองตนเองปะโอเขตปกครองตนเองปะหล่องแล้วก็เขตปกครองตนเองโกก้างแล้วก็เขตปกครองตนเองว้าอันนี้ก็จะอยู่ในดินแดนรัฐฉานนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีสภานะคะเช่นเดียวกันรัฐสภาเมียนมานะคะรัฐสภากลางนะคะจะเรียกว่าเรียกในภาษาพม่าว่าปีดาวลุสุดดะปีดาวสุลุดดอนะคะซึ่งสภาแห่งสหภาพเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย2สภาคือสภาประชาชนหรือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาล่างแล้วก็สภาชนชาตินะคะแล้วก็ซึ่งเป็นสภาสูงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะคะส.ส.จำนวน440ที่นั่งนะคะก็จะเป็นส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนะคะจากแต่ละอำเภออำเภอละ1ที่นั่งรวมกันไม่เกิน330ที่นั่งส่วนอีก110ที่นั่งอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของทหารพม่าปัจจุบันก็นะคะปกครองในระบอบที่มีประธานาธิบดีเนี่ยนะคะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารนะคะคุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นก็คือนะคะจะต้องไม่มีบิดามารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรหรือธิดานะคะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศอื่นนะคะด้วยเหตุนี้เองทำให้นางองซานซูจีที่เป็นหัวหน้าพรรค NLD เนี่ยนะคะจึงไม่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้นะคะไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งก็ตามประธานาธิบดีมีวาระนะคะสมัยละ5ปีแล้วก็ไม่เกิน2สมัยติดกันนะคะทีนี้นะคะปัญหาทางการเมืองนะคะที่เราเห็นในพม่านะคะจนถึงปัจจุบันที่สำคัญก็มีอยู่2เรื่องนั่นก็คือปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ปัญหาการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยค่ะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อศาสนาประเพณีแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของชาวพม่านะคะประเด็นแรกนะคะก็เราจะมาดูเรื่องของความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะผู้คนในประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะมีความเชื่อแล้วก็ศาสนาที่นับถือที่หลากหลายนะคะแต่ว่าในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงความเชื่อและศาสนานะคะรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวพม่าเนี่ยเป็นหลักนะคะพื้นฐานความเชื่อนะคะของชาวพม่าเนี่ยก็จะผสมกันนะคะระหว่างความเชื่อโบราณที่มันเป็นเรื่องของโหราศาสตร์นะคะความเชื่อนะคะเรื่องนัดนะคะแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาความเชื่อดังกล่าวเหล่านี้นะคะก็จะเป็นรากฐานความคิดนะคะที่ส่งถึงวิถีปฏิบัตินะคะแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากในการดำรงชีวิตของชาวเมียนมานะคะน่าสนใจมากเลยก็คือชาวพม่าเนี่ยนะคะเชื่อนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของวันเกิดนะคะวันเกิดในที่นี้หมายถึงวันเกิดในสัปดาห์นะคะว่าเราเกิดวันจันทร์วันอังคารหรือวันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะชาวพม่าบอกว่าถ้าไม่รู้วันเกิดเนี่ยว่าเราเกิดวันอะไรในรอบสัปดาห์เนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากมากเลยนะคะ
วันในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่ชาวพม่าเชื่อก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศทั้ง8นะคะที่ในทิศต่างๆเนี่ยก็จะมีนะคะเทพนะคะประจำดาวพระเคราะห์แล้วก็มีสัตว์นะคะประจำดาวพระเคราะห์นะคะอย่างเช่นวันอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีสัตว์ประจำก็คือครุฑนะคะอย่างวันอังคารนะคะก็เป็นทางด้านตะวันออกเฉียงใต้มีสิงห์นะคะตรงนี้ก็จะมีครบเลยเป็นทิศทั้ง8นะคะซึ่งระบบวานทั้ง8แล้วก็ทิศทั้ง8เนี่ยนะคะก็จะเป็น เรื่องสำคัญที่ชาวพม่าเนี่ยนะคะจะต้องทราบวันเกิดของตนเองเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นจะได้กราบไหว้บูชาเทวดาประจำดาวนพเคราะห์ในทิศต่างๆได้ถูกต้องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการทำการสำคัญในวันต่างๆนะหรือในทิศที่ตกนะคะเป็นอุบาทสำหรับตัวเขานะคะฉะนั้นถ้าเราไปนะคะประเทศเมียนมาหรือเรามีเพื่อนเป็นชาวพม่านะคะบางทีเขาจะถามนะคะว่าเราเกิดวันอะไรแล้วก็นะคะถ้าไปที่วัดนะคะพอเราเขารู้ว่านะคะเราเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เขาก็จะพาเรานะคะไปไหว้พระไหว้เทวดานะคะประจำทิศนั้นความเชื่อนะคะเรื่องต่อมาที่สำคัญมากเลยและเป็นเอกลักษณ์ของพม่าก็คือความเชื่อเรื่องนัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อดั้งเดิมแบบวิญญาณนิยมนะคะนัดเนี่ยก็เปรียบได้กับผีนะคะแต่ก็มีระดับที่สูงกว่าผีทั่วไปนะคะแต่ก็ไม่เทียบเท่ากับเทวดานะคะนัดเนี่ยก็คือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะคะของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่าอย่างที่เราอาจจะพูดในภาษาปากว่าตายโหงนะคะคือตายอย่างยังไม่สมควรนะคะทีนี้วิญญาณนะคะของผู้ที่ตายเนี่ยก็จะมีอิทธิฤทธิ์นะคะสามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้นะคะชาวพม่าก็จะเชื่อว่านัดเนี่ยนะคะก็จะให้ความคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่นับถือแล้วก็ศรัทธาแล้วก็กราบไหว้นะคะความเชื่อเรื่องนัดและการบูชานัดเนี่ยก็แพร่หลายนะคะอย่างมากในสังคมชาวเมียนมานะคะดังจะเห็นได้ว่ามีการตั้งศาลนัดเอาไว้ที่หน้าบ้านนะคะการตั้งหิ้งบูชานัดนะคะไว้นะคะต่ำกว่าแต่ใกล้เคียงกันนะคะกับหิ้งบูชาพระพุทธรูปนะคะมีการสร้างศาลานัดนะคะในลานวัดนะคะในลานพระเจดีย์มีการจัดพิธีเส้นสวงนะคะแล้วก็เข้าส่งนะคะตามตำนานประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือก็บอกว่าพระเจ้าอโนรธานี่แหละปฐมกษัตริย์ของภูกามเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมแล้วก็สถาปนานะคะนัดหลวง37ตนนะคะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะถึงจะมีนัดหลวง37ตนเนี่ยแต่ว่าหน้าที่สำคัญก็คือปกปักพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นการบูรณาการนะคะเอาความเชื่อท้องถิ่นแล้วก็ศาสนาเข้ามาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของการจัดเครื่องบูชานัดนะคะเราก็จะเห็นนะคะที่เป็นลักษณะของถาดหรือว่าพานนะคะในภาษาพม่า ก็จะเรียกว่ากระเดาะเปวนะคะก็จะมีมะพร้าวสดนะคะกล้วยดิบนะคะหมากพลูแล้วก็ยาเส้นแล้วก็อาจตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะและนัดบางตนนะคะก็จะมีเครื่องบูชาที่พิเศษกันออกไปนะคะส่วนนะคะพิธีนะคะเข้าทรงนะคะบวงสรวงนัดนะคะคนที่ทำหน้าที่เป็นร่างทรงในภาษาพม่า ก็จะเรียกว่านัดกระดอกนอกจากเรื่องนัดแล้วนะคะนอกจากเรื่องของความเชื่อทางโบราณนะคะพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายเถรวาทเนี่ยนับเป็นศาสนาหลักของชาวพม่านะคะศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเนี่ยฝังรากลึกมายาวนานนะคะตั้งแต่ยุคจารีตนะคะแล้วก็เป็นอุดมการณ์นะคะที่คอยจันลงนะคะสังคมนะของพม่านะคะให้เข้าด้วยกันโลกทัศน์ของชาวนะคะอยู่ในกรอบอธิบายนะคะทางพุทธศาสนาแล้วก็ตำนานความเชื่อพุทธศาสนาทั้งสิ้นถ้าเราพิจารณาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะวิถีปฏิบัติของชาวพม่าพุทธนะคะก็จะโยงใหญ่นะคะกับพุทธศาสนาทั้งสิ้นความเป็นพุทธเนี่ยนะคะยังเป็นอัตลักษณ์ของชาวพม่านะคะและยังถูกขับเน้นมากขึ้นในสมัยอาณานิคมนะคะเมื่อนักชาตินิยมพม่าเรียกร้องให้ชาวพม่าเนี่ยเคร่งครัดต่อพุทธศาสนาแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของพม่าไม่ให้ถูกกลืนหายหรือทำลายโดยการยึดครองของต่างชาตินะคะในยุคอาณานิคมเนี่ยนะคะการที่สตรีพุทธพม่าเนี่ยไปแต่งงานกับบุรุษต่างศาสนานะคะแล้วต้องเปลี่ยนศาสนานั้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นความผิดมหันต์เพราะว่านักชาตินิยมในยุคอาณานิคมเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ทำลายชนชาติและเผ่าพันธุ์นะคะเพราะว่าความเป็นพม่านั้นคือความเป็นพุทธด้วยนะคะทีนี้นะคะผู้นำประเทศนะคะ
ในยุคประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ในยุคเผด็จการทหารเนี่ยนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยก็จะยังคงใช้พุทธศาสนาเนี่ยนะคะ

เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมและก็สร้างความนิยมนะคะในหมู่ประชาชนแล้วพุทธศาสนาเองก็เป็นที่พึ่งนะคะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวพม่านะคะในช่วงที่ต้องทนทุกข์นะคะจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็นะคะในช่วงที่อยู่ในระบอบเผด็จการทหารเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะแม้ว่าพม่าเนี่ยจะเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกนะคะแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศอีกครั้งตั้งแต่ปี1989นะคะแล้วก็อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษนะคะ2010เนี่ยนะคะที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะเทคโนโลยีความทันสมัยอะไรถาโถมเข้าไปแต่ว่าความเป็นพุทธศาสนาความเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะของชาวพม่าเนี่ยก็ยังเข้มแข็งนะคะศรัทธายังล้นเปี่ยมนะคะแล้วก็ยังเห็นนะคะชาวพม่าถือศีลทำบุญสวดมนต์ภาวนาจาริกแสวงบุญนะคะไปยังนมัสการพระธาตุเจดีย์สำคัญต่างๆนะคะอย่างไม่เสื่อมคลายการฝึกวิปัสสนากรรมฐานในพม่านะคะก็เป็นที่มีเรียกว่าเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะอันนี้เราก็จะเห็นอย่างในทุกวันนี้ในประเทศเมียนมาทีนี้เรื่องต่อมานะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของประเพณีนะคะประเพณีนะคะของชาวเมียนมาเนี่ยนะคะก็จะมีประเพณี12เดือนนะคะที่ในภาษาพม่าเรียกว่าเซนละยาดีเปยนะคะชาวพม่าก็จะนะคะมีเดือนนะคะปฏิตามปฏิทินจันทรคตินะคะอย่างเช่นเดือนดากูนะคะกลางมีนาคมถึงกลางเมษายนนะคะก็จะมีประเพณีสงกรานต์นะคะที่เป็นวันขึ้นปีใหม่อันนี้ก็เช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะต่อมาเดือนกระสงนะคะอันนี้ก็จะมีประเพณีการรดน้ำต้นโพนะคะในวันวิสาขบูชานะคะเดือนนายงอันนี้คือกลางพฤษภาถึงกลางมิถุนาก็จะมีประเพณีการสอบพระธรรมวินัยสงนะคะเดือนวาโซอันนี้ก็คือมีประเพณีงานบวชนะคะทีนี้ประเพณีนะคะอันนี้ก็จะครบนะคะทั้ง12เดือนนะคะเป็นประเพณี12เดือนแต่ว่าประเพณีที่นะคะชาวเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญนะคะมากเลยเนี่ยก็คือประเพณีการส่งท้ายปีคือสงกรานต์เนี่ยนะคะแล้วก็อีกประเพณีที่นะคะที่ให้ความสำคัญก็คือการบวชเนนนะคะฉีดบิ้วหรือว่าที่เรารู้จักกันเรื่องของการบวชลูกแก้วนะคะหรือปล่อยสางรองของชาวไตทางภาคเหนือของไทยประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะคะประเทศเมียนมาเนี่ยก็รุ่มรวยนะคะด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้นะคะยังสืบสานมาถึงยุคปัจจุบันนะคะทีนี้ลักษณะเด่นๆนะคะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมียนมานะคะประการคือนะคะวัฒนธรรมอาหารนะคะชาวเมียนมานะคะชาวพม่าเนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็บริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักนะคะเหมือนชาวไทยภาคกลางนะคะกับข้าวก็มีทั้งแกงทั้งต้มผัดนะคะน้ำพริกแล้วก็ผักหน่อแต่ทีนี้การปรุงและรสชาติจะมีความแตกต่างนะคะถ้าเกิดใครได้เคยลิ้มลองนะคะอาจจะพบว่าเอ๊ะตั้งข้อสังเกตว่าอาหารพม่าเนี่ยนะคะจะมีความมันนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าวิธีการปรุงนะคะทั้งผัดแล้วก็แกงของพม่าเนี่ยจะใช้น้ำมันในปริมาณมากนะคะตัวองค์ประกอบพื้นฐานนะคะในการปรุงอาหารของพม่าก็จะใช้พืชตระกูลหัวคือหัวหอมกระเทียมขิงนะคะแล้วก็บางเมนูอาจเพิ่มขมิ้นนะคะหรือว่าเพิ่มรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นโดยการใส่ผงมาซาลาทีนี้ก็จะนำนะคะองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้มาผัดกับน้ำมันก่อนนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นการปรุงรสชาติน้ำมันนะคะแล้วก็ค่อยนำเอาน้ำมันที่ปรุงรสแล้วเนี่ยนะคะไปประกอบนะคะเป็นแกงเป็นผัดต่างๆนะคะนั้นปริมาณน้ำมันก็จะเยอะนะคะทีนี้นะคะที่น้ำมันเยอะเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะคะในภูมิภาคที่นะคะอาหารต้องอยู่ในห้องที่อุณหภูมิสูงเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะช่วยเคลือบปิดป้องกันการเน่าเสียนะคะแล้วรสชาติก็ถ้าเทียบกับอาหารไทยเนี่ยอาหารไทยจะจัดจ้านกว่าแต่อาหารพม่าเนี่ยนะคะจะเน้นออกไปทางนะคะรสชาติที่มันแล้วก็ใช้ถั่วเยอะสิ่งต่อมาที่น่าสนใจนะคะของมรดกทางวัฒนธรรมของพม่า ก็คือการใช้ตะนาคาเป็นสมุนไพรรักษาผิวนะคะของชาวพม่านะคะตะนาคาเป็นเครื่องประทินผิวนะคะที่อยู่คู่กับชาวพม่ามาตลอดนะคะแล้วก็เป็นไม้นะคะยืนต้นที่ขึ้นในเขตร้อนนะคะมีเปลือกขรุขระนะคะแล้วก็มีใบเป็นช่อนะคะเนื้อไม้ตะนาคาส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็เป็นผิวนะคะตรงนี้แหละที่นะคะชาวเมียนมาจะเอามาใช้เพราะว่ามีกลิ่นหอมเย็นนะคะแล้วก็มีสีเหลืองนวลนะคะชาวพม่าก็จะคุ้นเคยนะคะกับตะนาคาเป็นอย่างดีนะคะทาทั้งหญิงและทั้งชายนะคะแล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็จนแก่ในยุคปิวแล้วก็ยุคพุกาม

นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะกลุ่มเมืองโบราณของปิวนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะเมืองเบกตโนเมืองฮาลินแล้วก็เมืองศรีเกษตรอันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี2014นะคะแล้วก็ต่อมาในปี2019เมืองโบราณพุกามก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: มื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระทัยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิ์สรรพระกุศลจตุรพิธทพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมาราชพองประพาสดังดวงแก้วแผ้วรัศมีทรงเปลืองปราดราชเปี่ยมสุขในทุกที่ขัตติยนารีศรีปัตภินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ครับกลับมาต่อนะครับต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาหน่วยที่9นะครับเรื่องของวรรณกรรมไทยนะครับโดยผมนำบรรยายเอกนะครับสับหน่วย9วรรณกรรมไทยนะครับก็อย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่าเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นกระบวนการนะครับในการสร้างภาษาให้มีสุนทรียะนะครับหรือมีความงามมากขึ้นนะครับสำหรับหน่วยที่9นะครับจะแบ่งเป็น4ตอนนะครับตอนแรกคือครอบนิดเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยนะครับตอนที่2คือวรรณกรรมแนวจะลงสังคมตอนที่3วรรณกรรมแนวจะลงใจและตอนที่4คือวรรณกรรมปัจจุบันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเราก็ต้องมารู้ความหมายก่อนของวรรณกรรมและวรรณศิลป์นะครับบางคนสงสัยว่าวรรณกรรมกับวรรณคดีเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับในเอกสารการสอนฉบับนี้นะครับจะใช้คำว่าวรรณกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวรรณกรรมเนี่ยจะหมายถึงงานเขียนทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดและมีจุดมุ่งหมายอย่างใดก็ได้นะครับขอให้เป็นงานที่มันเขียนขึ้นมานะขอให้มีการเผยแพร่เข้ามาเนี่ยถือเป็นวรรณกรรมได้หมดนะครับป้ายประกาศต่างๆนะฮะอะไรล่ะข้อความที่เขียนตามผนังต่างๆถือเป็นวรรณกรรมได้หมดนะครับในขณะที่มีคำว่าวรรณกรรมแล้วเนี่ยก็มีคำหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนคือคำว่าวรรณคดีนะครับวรรณคดีเนี่ยเป็นคำที่รัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงบัญญัติขึ้นมานะครับให้หมายถึงหนังสือดีหรือหนังสือที่แต่งดีนะครับซึ่งในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสรเนี่ยนะครับได้กำหนดประเภทของวรรณคดีเอาไว้นะครับว่ามีกวีนิพนธ์ละครไทยนิทานละครพูดและคำอธิบายนะครับก็คือนอกเหนือจากนี้ไปเนี่ยถือว่าไม่ใช่งานวรรณคดีในทัศนคติที่6นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอในเอกสารเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้ความหมายของวรรณกรรมเนี่ยในความหมายอย่างแคบซึ่งมีความหมายเท่ากับวรรณคดีนะครับก็คือสิ่งที่เอามาเนี่ยคือหนังสือที่อาจารย์เนี่ยได้มองแล้วว่าเป็นหนังสือดีและแต่งดีนะครับมีกระทั่งวรรณศิลป์นั่นเองนะครับพอดูวรรณศิลป์นะครับวรรณศิลป์เนี่ยก็เป็นคำสมาทนะฮะเอาความรู้จากหน่วยที่7มาช่วยนะครับวรรณศิลป์ก็คือแปลตามตัวก็คือศิลปะในการเขียนหนังสือนะครับหรือการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะในการเรียบเรียงนะครับให้เกิดผลทางอารมณ์นะวรรณศิลป์เนี่ยเสียนโกเสียดเนี่ยได้อธิบายว่าจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเช่นอารมณ์สะเทือนใจความนึกคิดจินตนาการการแสดงออกนะเทคนิคท่วงทำนองลีลาต่างๆนะครับในเอกสารเนี่ยอาจารย์วิพุทธท่านยกมา4-5 อย่างเนี่ยนะครับก็คืออารมณ์สะเทือนใจความนึกคิดจินตนาการและการแสดงออกนะครับวรรณคดีเนี่ยก็เป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทำแล้วเนี่ยก็จะต้องเกิดจากอารมณ์นะอารมณ์จิตใจของกวีนั่นแหละนะครับในการทำให้สะท้อนออกมาผ่านทางภาษาเช่นกวีเนี่ยมีความรักคิดถึงแฟนมากเลยก็เขียนวรรณคดีขึ้นมาเรื่องนึงเป็นนิราศแล้วตอนที่ตัวเองต้องไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกคิดถึงนางเป็นที่รักออกมาเงี้ยนะครับซึ่งวรรณคดีที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยจินตนาการและการแสดงออกที่ดีด้วยนะครับงานเขียนดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดไม่เร้าอารมณ์ผู้อ่านหรือเขียนแล้วเนี่ยไม่ใช้ภาษาที่ดีในการเรียบเรียงเนี่ยคนอ่านก็อาจจะอ่านแล้วไม่เกิดอารมณ์คล้อยตามทำให้วรรณคดีเสียไป
1: ครับตัวอย่างคำว่าจินตนาการใน
0: วรรณคดี
1: นี้
0: ชัดเจนเลยฮะ
1: นักศึกษาจะได้เข้าใจ
0: มีเทพมีอะไรเงี้ยนะฮะ
1: เกินจริง
0: เกินจริง
1: ใช่ไหมใช้คำว่าเกินคือจินตนาการที่แบบว่าสร้างความสนุกสนานฮาลือหันผ่านเนื้อเรื่องที่มันเกินจริง
0: ถ้าพูดถึงจินตนาการในวรรณคดีก็พระแพมณีอันดับหนึ่งเลยใช่ไห
2: ม
0: พระแพมณีมีแฟนเป็นทั้งเงือกมีทั้งยักษ
2: ์
0: มีทั้งฝรั่งเจ้าหญิงเอาผู้มาหมดเลยทั่วฟ้าเมืองไทยมาหมดนะมีลูกเกิดจากยักษ์มีลูกเกิดจากเงือกมีวิชาอาคมต่างๆใช่ไหมพระพี่เป่าปีทีอะไรล่ะเป่าปีทีนี่หลับไปทั้งกองทัพเลยอะไรเงี้ยสะกดกองทัพได้เงี้ยฮะก็เป็นจินตนาการที่โอ้พระแพมณีเก่งจังอะไรเงี้ยนะครับก็หรืออย่างจากวงเงี้ยนะไปเอาลูกสาวยักษ์ไปเป็นเมียเดินไปเจอแม่เลี้ยงเป็นยักษ์อะไรเงี้ยนาง12เงี้ยนะเป็นต้นเงี้ยมันก็จะมีคือยักษ์อะไรเงี้ยก็เป็นจินตนาการก็คือจริงๆก็แสดงถึงความเป็นแบบคนที่มีอำนาจมากกว่าเรานั่นแหละนะครับเราจะปราบได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือจริงๆแล้วอย่างเรื่องรามเกียรติ์เองเนี่ยก็จินตนาการแหละครับจริงๆมันก็เป็นสงครามระหว่าง2เชื้อชาติ2กลุ่มชาติพันธุ์ใช่มั้ยทีนี้เราก็เลยปลอมว่าอีกฝ่ายนึงเป็นเทพอีกฝ่ายนึงเป็นยักษ์ซะอะไรเงี้ยเพื่อสร้างความชอบธรรมอีกอะไรเงี้ยนะครับต่อมาปัจจัยครับที่ส่งผลต่อวรรณกรรมนะครับมีหลายปัจจัยเลยนะครับแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองนะถ้าบ้านเมืองนะอันนี้พูดถึงวรรณคดีนะครับว่าถ้าบ้านเมือง

0: สงบสุขวรรณคดีเกิดเยอะบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายนะครับก็วรรณคดีเกิดน้อยนะครับหรือเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองต้องการอะไรดีต้องการคนดีก็เขียนวรรณคดีประเภทคำสอนเยอะนะพวกวรรณคดีศาสนาเกิดเยอะนะบ้านเมืองตอนนั้นต้องการความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ก็จะมีพวกวรรณกรรมสุริยพระเกียรติหรือวรรณคดีพิธีกรรมเพื่อให้มองว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่จะต้องเคารพนับถือจะต้องจงรักภักดีนี้เป็นต้นนะครับประเด็นอื่นเนี่ยเช่นภาวะผู้นำอุปกรณ์ศิลปกรรมการศึกษาและก็อิทธิพลจากต่างประเทศเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้วรรณคดีมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะผู้นำอย่างเช่นเขาจะบอกว่ากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าพระองค์ใดเนี่ยใจใส่งานกวีเนี่ยกวีก็จะรุ่งเรืองใช่ไหมครับอย่างสมัยนักโกศินตอนต้นเนี่ยรัชกาลที่1ก็จะบอกว่าเป็นนักรบท่านจะโปรดใช่ไหมรัชกาลที่2เป็นกวีท่านจะโปรดร
1: ั
0: ชกาลที่3เนี่ยเป็นพ่อค้าท่านจะโปรดอย่างเงี้ยหรือสร้างวัดท่านจะโปรดนะฮะดังนั้นก็เห็นว่าสุนทรภู่ก็เลยจะมีรุ่งเรืองสมัยรัชกาลที่2นะเพราะว่าเป็นช่วงที่ พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงให้ความสนใจในงานกวีนะไม่ใช่รัชกาลที่3จะไม่สนพระทัยนะครับแต่ว่ารัชกาลที่3จะอาจจะเน้นเรื่องอื่นมากกว่าเงี้ยสุนทรภู่ก็เลยต้องเล่าจากราชการไปในช่วงนั้น
1: คราวนี้อุปกรณ์ผลิตวรรณกรรมนี้ก็ส่งผลโดยตรงนะจ๊ะมาสัน
0: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อจำนวนนะครับจำนวนที่ผลิตออกมาสมัยก่อนจะมีการคัดลอกนะครับอย่างเขาจะมีบันทึกว่าสุนทรภู่เนี่ยสมัยแต่งภาพแผ่นนี้ขายไปทั้งชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องไปคัดลอกก็คือแต่งเสร็จเนี่ยใครอยากซื้อเนี่ยก็ต้องมาคัดลอกไปนะครับจนทั้งหมอบัดเลเข้ามาเนี่ยหมอบัดเลก็บอกว่าอู้จะมาคัดลอกทำไมไปตีพิมพ์เลยนะครับหมอบัดเลออกประกาศสมัยกาลที่4เลยมั้งครับว่าให้สุนทรภู่เนี่ยมารับเงินค่าต้นฉบับด้วยนะพอดีเอางานทั้ง
1: คืนคือถ้าสุนทรภู่เกิดในยุคนี้เนี่ยอาจจะรวยนะ
0: รวย
1: เพราะผ่าน
0: ต้นฉบับเพล
1: งผ่านไม่ผ่านเครือข่ายแล้วก็เก็บเงินผ่านให้คนที่อยากจะอ่านเนี่ยเข้ามา subscribe ไงแล้วก็เสียสตางค์นี่อาจจะได้รายได้เยอะเลย
0: ซึ่งอุปกรณ์วรรณกรรมยุคหลังๆนี้เป็นที่เป็นท่านพิมพ์เนี่ยก็ทำให้วรรณกรรมเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ามีฉบับเดียวอะหมายถึงว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนคือสมัยก่อนเนี่ยพอคัดลอกไป
1: เวอร์ชันใช่ไหม
0: มีเวอร์ชันเปลี่ยน
1: หลายเวอร์ชัน
0: คือมีความรู้สึกลอกไปเอ้ยไม่เพราะคนลอกก็แก้ซะเลยทำให้มีหลายสำนวนเนี่ยครับแต่พอเป็นท่านพิมพ์แล้วเนี่ยก็มีสำนวนเดียวออกมา
1: พิมพ์ในครั้งเดียวกันก็มักจะเหมือนกัน
0: การสาวของทวีราชเนี่ยก็ช่วยให้คนอ่านออกเขียนได้มากขึ้นนะครับงานวรรณกรรมก็เลยออกผลิตหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับอีกพวกในต่างประเทศนี่มีครบเลยครับนี่เป็นเรื่องของเนื้อหารูปแบบนะครับแล้วก็อะไรล่ะสำนวนการแต่งต่างๆนะครับการจำแนกประเภทของวรรณกรรมในเอกสารการสอนฉบับนี้นะครับก็อาจจะแบ่งแยกตามลักษณะคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วร้อยกรองนะครับหรือแบ่งตามเนื้อหาซึ่งเอกสารฉบับนี้ใช้เกณฑ์เนื้อหานะครับจะแบ่งเป็นวรรณกรรมแนวจะลงสังคมคือพวกวรรณกรรมแนวซีเรียสเนื้อหาหนักๆ นิดนึงนะครับแล้วก็จะลงใจก็เป็นพวกบันเทิงคดีต่างๆนะครับมาดูวรรณกรรมประเภทแรกนะครับวรรณกรรมแนวจะลงสังคมนะครับจะลงสังคมก็คือทำให้สังคมเดี๋ยวดูดีสงบสุขอะไรเงี้ยนะครับเนื้อหาก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ควรต้องเรียนนะครับอย่างเช่นวรรณกรรมศาสนาและคำสอนชื่อก็บอกแล้วว่าวรรณกรรมศาสนาก็คือมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับไปเรียนชาดกเป็นพุทธประวัติก็ได้นะครับอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงนะอันนี้เป็นศาสนามาจากคัมภีร์ศาสนาหลายๆเล่มมาประมวลกันนะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์การทำคุณดีการทำความชั่วต่างๆนะครับหมาชาติคำหลวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดร นะครับแล้วก็ปฐมสมโพธิคาถาเนี่ยเป็นประวัติพระพุทธเจ้านะครับในพระชาติปัจจุบันนะในภาพประกอบเนี่ยก็จะมีเห็นมั้ยมีชูชกกำลังเคี่ยน2กุมารนะฮะอันนี้ก็มาจากพระเวสสันดร นี่แหละนะครับแต่เวสสันดรชาดกก็มีหลายสำนวนนะครับหมาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นฉบับสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับหลังจากนั้นมีไล่ยาวเวสสันดรชาดกมหาชาติกรเทศมหาชาติทำชั้นเยอะไปหมดเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างไตรภูมิพระร่วงมาให้ดูนะฮะว่าเราก็รู้ว่าเปรตเนี่ยโอ้โหเราก็จะคิดว่าเปรตมีแต่พวกสูงๆนะฮะแบบว่าปากเท่าเข็มอันนี้ในไตรภูมิจะบอกเปรตมีหลายประเภทนะฮะเปรตประเภทนี้นะครับก็บอกว่ามีเปรตจำพวกหนึ่งร้ายหนักหนาหาน้ำจะกินบ่มิได้เลยสักยาดและเปรตนั้นอยากน้ำหนักหนาดังว่าใจจะขาดภาษาก็ง่ายดีนะคือไม่ได้ยากอะไรนะจึงแล่นไปข้างซ้ายข้างขวาไปหาน้ำกินนะจึงแลเห็นน้ำใสงามแก่ตาโอ้หิวน้ำมากเลยไปเห็นน้ำใสก็เลยไปกินกันแต่ไงฮะน้ำนั้นกลายเป็นไฟไหม้เขาต้องกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาเพื่อดับไฟจนกระทั่งเนี่ยหึงนานคือนานนะฮะอันนี้เป็นเปรตแต่พวกนึงคือประเภทเปรตประเภทหิวนะฮะคือเปรตเนี่ยจะมีในไตรภูมิพระร่วงเนี่ยจะบอกว่า

0: เนี่ยจะเป็นพวกที่อาจจะกึ่งๆนะฮะทำความดีครึ่งหนึ่งทำความเลวครึ่งหนึ่งไม่รู้จะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็เลยเป็นเปรตนะฮะเปรตเนี่ยจะมีครึ่งวันที่จะเนี่ยชีวิตจะไร้กาจะเร็วๆแบบจะไงล่ะทรมานเนี่ยฮะกับครึ่งวันจะเป็นแบบกึ่งเทพก็คือสุขสบาย
1: เปรตเมื่อสักครู่ที่อาจารย์วสันต์เล่าในนี้ปากเข้ารูเท่าเข็มไหม
0: น่าจะไม่ครับ
1: น่าจะไม่เนาะผมก็ว่าดูถ้าดูอย่างนี้จะไปกินน้ำได้นี่แสดงว่าไม่แล้ว
0: นะฮะก็บอกปีเป็นหลายประเภทฮะที่ว่านะครับเปรตบางประเภทก็จะแบบคล้ายๆว่าอะไรล่ะตอนกลางวันเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เสวยสุขเนี่ยก็จะแบบอยู่บนวิมานทิพย์แต่ตอนกลางคืนเนี่ยต้องกินเนื้อตัวเองกินก็
1: ม
0: ีนะเขาก็จะบรรยายว่าพวกเนี้ยเมื่อตอนสมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนทำบุญแต่ฆ่าสัตว์ด้วยอย่างเงี้ยที่บอกฮะทำดีครึ่งหนึ่งทำชั่วครึ่งหนึ่งไม่รู้จะไปไหนเป็นเปรต
1: แต่คนทั่วไปคนในสังคมโดยทั่วไปเนี่ยจะนึกถึงพ่อเปรตปุ๊บจะไม่ค่อยได้รับความสุขเท่าไหร่ จะเป็นแบบมัน
0: สุขครึ่งร้ายครึ่ง
1: โดยส่วนใหญ่เปรตของเราจะนึกถึงแบบ
0: พวกในตรุพุ่งก็จะบอกคนแล้วฮะว่าเปรตเนี่ยทำอะไรถึงได้เป็นเปรตประเภทนี้ทำอะไรตกนรกทำอะไรขึ้นสวรรค์นะครับสนุกดีนะภาษาก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ภาษาโบราณนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีบาลีสันสกฤตเยอะมากมายครับในภาษาลองอ่านดูก็จะสนุกดีนะครับวรรณกรรมประเภทต่อมาวรรณกรรมคำสอนนะครับอันนี้ก็ชื่อบอกคำสอนก็สอนคนนะฮะให้รู้จักหน้าที่ของตนประพฤติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามเช่นสุภาษิตพระร่วงสุภาษิตสอนหญิงคิดพาลีสอนน้องพวกนี้นะครับอันนี้ก็สุภาษิตสอนหญิงมาให้ฟังนะครับอันนี้ก็ตัดมานะครับอันนี้พูดถึงเรื่องรักนวลสงวนตัวนะฮะเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นใหญ่พรากไปจากที่อย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปารมผู้หญิงถ้าดีเนี่ยไม่ต้องชิงสุกก่อนหามนะถึงเวลาอย่าก็มีคู่เองแหละปลอบใจให้ปลอบใจนะครับอย่าคิดเลยคู่เฉยคงหาได้นะครับอุตส่าห์ทำรำไพ่เก็บประสมจะเกียจค้านการสตรีจงนิยมจะอุดมสินทรัพย์หยาบจนถ้าไม่มีคู่ก็ทำเงินหาเงินไปนะถ้าไปเก็บค้านเดี๋ยวก็มีเงินใช้อีก
1: ดูเป็นคำสอนที่ดีนะแล้วจริงๆก็ผมก็คิดว่าคำสอนนี้ก็ยังไงน่าใช้ได้อยู่ในปัจจุบันอยู่
0: คือเป็นคำสอนเนี่ยคือบางคนมองว่าโบราณนะบางข้อโบราณจริงแหละแต่บางข้อมันปรับได้ปรับประยุกต์ได้จริง
1: ๆแต่อันนี้พอสอนแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยก็คือเจ้าตัวที่จะได้ประโยชน
0: ์
1: นะ
0: ใช่ประโยชน์
1: ปฏิบัติตนเสร็จคนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าตัวไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเสร็จแล้วคนอื่นไปได้ประโยชน
2: ์นะใครจะทำใครได้นะครับ
1: ใช่ใช่
0: สังคมก็ได้ประโยชน์ตามไปด้วยถ้าเกิดทุกคนเป็นคนดีอย่างนี้บทนะครับก็เลยมองว่าเป็นวันนี้ดาวจรวงสังคมนี้บอกว่าเมื่อกี้สอนหญิงสอนชายมีไหมมีแต่ไม่ได้ยกมานะครับสอนชายสอนเด็กสอนกษัตริย์สอนขุนนางสอนโอ้มีครบทุกประเภทเลยในวันดีไทยนะครับต่อมาวันดีกรีประเพณีพิธีกรรมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นงานประเภทที่นะประพันธ์ขึ้นในงานสำคัญต่างๆนะครับเช่นองค์การแช่งน้ำคำฉันด้วยสังเวยกล่อมช้างกับเหี่ยเรือนะครับอันนี้มาดูองค์การแช่งน้ำเนาะองค์การแช่งน้ำเนี่ยก็จะพูดถึงใครก็ตามที่คิดคดทรต่อกษัตริย์นะครับก็เนี่ยดวนแช่งว่าเนี่ยจุงมาสูบเอาเขาผู้บ่อซื่อชื่อใครซื่อชื่อใครใจคดขบวนเกียรติกายวายกระทูฟัดฟัดอันนี้ก็ยากนิดนึงอะเนาะหมายถึงว่าก็ดูภาพแล้วกันว่าทรมานขนาดไหนนะหอกดิ้นด้าวเท้าถกเท้าถกหลกเท้าให้ไปมิทันตายไงระงมระงมยมพบาลลากไปไฟนรกปราบปิ้นดิ้นพลางโอ้โหทรมานมากเลยใครทรยศต่อกษัตริย์เนี่ยนะเขาวางเหนืออพีจีก็คืออเวจีนรกนะครับผู้บดีบซื่อนะชื่อใครใจคดกบฏแต่เจ้าผู้ผ่านเกล้าวิทยาสมเด็จพระรามาธิบดีคือถ้าใครที่คิดกบฏต่อกษัตริย์วิทยาเนี่ยแกตายไปแกโดนภาพนี้แน่นอนนะยมบาลฟะฉุดไปลงนรกเลยนะแล้วก็ทรมานมากนะครับก็เลยทำให้คนสมัยนี้เนี่ยอาจจะเกรงกลัวนะไม่กล้าที่จะก่อกบฏอะไรประมาณนี้นะครับวรรณกรรมบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเช่นพวกศิลาจารึกคงชาวพุทธสายญาตินะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ฟังนะบันทึกเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับอย่างศิลาจารึกเนี่ยถ้านักประวัติศาสตร์อย่างที่เคยพูดไปในหน่วยตอนต้นๆนะครับว่าบางคนอาจจะนับถือว่ายังเป็นพ่อขุนรามอยู่เงี้ยแต่วิชาการบางคนก็จะมองว่าอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่มองในสายแล้วว่าใช่ไปก่อนแล้วกันนะว่าก็บันทึกเหตุการณ์ถ้ามองว่าแต่งในสมัยพระขุนรามจริงเนี่ยก็บันทึกเหตุการณ์สมัยสุโขทัยเอาไว้นะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงนะอาชีพคนสมัยนั้นกฎหมายในสมัยนั้นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีพิธีกรรมมีไหมการรู้จักศาสนาความเชื่อต่างๆเป็นยังไงนะก็ปรากฏอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับต่อมาวยีสวิดิเกติคุณอันนี้ก็เป็นการเล่าประวัติพระมหากษัตริย์นะครับเล่าวีรกรรมนะพระราชประวัติต่างๆนะ อย่างเช่นโครงยวนพ่ายซึ่งเป็นการสวีดีสมเด็จพระพรหมไตรโลกนาถนะครับเลลิตเตเลงพ่ายก็สวีดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าสรรเสริญพระนารายณ์นะครับอันนี้ที่บอกไว้ในรายการแรกว่าสมเด็จพระพรหมไตรโลกนาถเนี่ยมีคนชมมีคนกวีเนี่ยยกย่องว่าท่านเนี่ยเกิดจากเทพ11องค์มารวมกันนะครับอันนี้ก็ถ้าอ่านตามปัจจุบันก็จะบอกว่าพรมพิษปรเมศเจ้าจอมเมรุมาตรแท้นะครับยมเมธมารุตอ่อนอาจม้าพดุลแค่นี้กุเพนทราศูนย์เสพเรืองระวีบอลจ้าจำจันเกิดจากใครบ้างครับมีพระพรหมพระวิษณุพระปรเมศคือพระอิศวรจอมเมรุมาตรกับพระอินนะมีพระยมพระมารุตนะพระพิรุณคณิคือพระอัคคณิคือพระเพลิงนะกุเทนพาคือเท้ากุเวนเนาะศูนย์เสพแล้วก็ระวีวรก็พระอาทิตย์พระจันทร์รวมกัน11องค์มาเป็นท่านนะครับแล้วก็เนี่ยพูดว่าเอกาทศเทพสร้างเอาองค์มารือเป็นพระศรีสรรเพชรที่อ้างนะครับพระเศรษฐีดำรงรักเลี้ยงโลกไส้แห่ทุกเทพทุกทางไหว้ช่วยใช้ท่านเนี่ยเกิดจากเทพ11องค์รวมกันจะเป็นที่เคารพมากอันนี้ก็เป็นความเข้มข้นของเทวราชาในสมัยยุคต้นๆนะครับที่บรรยายไว้ที่ผมบรรยายไว้หน่วย3แหละว่าอู้สมัยนั้นนี่อยุคต้นๆนี่ความเป็นกษัตริย์ที่เป็นเทวราชาเนี่ยเข้มมากนะซึ่งซ้อนผ่านทางวรรณกรรมหลายๆเรื่องนะครับวรรณกรรมประเภทที่3วรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับประเภทต่อมาคือวรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกนิทานร้อยกรองนะเน้นความสุขสนานนะเพลิดเพลินนะแต่ในขณะเดียวกันพวกนี้เนี่ยก็จะมีคติสอนใจด้วยนะครับเช่นฤทธิ์พลอเสือโคคำฉันกับพระชัยสุริยาขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีนะครับถามว่าพลอเนี่ยนอกจากความสนุกสนานแล้วนะครับได้รู้ว่าโอ้ชีวิตเรื่องราวก็เป็นความรักเนาะระหว่างเจ้าชายหนุ่มกับเจ้าหญิงสาวสองเมืองเจ้าหญิงสาวอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องแบบว่าอะไรล่ะไปพบรักกันแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตายจากกันเพราะว่าศัตรูเป็นเมืองสองเมืองเนี่ยเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูกันการให้รู้เมอร์จูเลียตนะครับเป็นเวอร์ชันของไทยนะครับก็สอนอะไรบ้างนะสอนหลายเรื่องเลยว่าเนี่ยความรักที่ไม่สมควรใช่ไหมที่แบบว่าไม่ผ่านพ่อแม่คือลักลอบได้กันเนี่ยก็นำมาซึ่งความตายก็ได้นะหรือพระลอเนี่ยเป็นกษัตริย์แต่ทิ้งเมืองตัวเองไปเพื่อไปเสวยสุขกับอีกเมืองนึงเงี้ยบทลงโทษคือเขาต้องตายอะไรเงี้ยนะก็สอนคนได้เสือคมฉันเนี่ยก็สอนเรื่องผู้นำครับผู้นำที่ดีผู้นำที่ไม่ดีเป็นอย่างไรนะสะท้อนผ่านทางเท้าสันดุราชเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์แก่ที่อยากหนุ่มเนาะเกรดนเสือเนี่ยโดนหนวิชัยถีบตกกองเพลิงตายแล้วผลวิชัยก็เลยตั้งให้คาวีเป็นกษัตริย์แทนว่าเนี่ยกษัตริย์เป็นหนุ่มแล้วนะชื่อคาวีแทนนะคาวีได้ปกครองเมืองเลยอย่างเงี้ยนั้นกษัตริย์ก็อย่าหลงไหลกับพวกเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงมากประมาณนี้นะครับกับพระชัยสุริยาก็สอนเรื่องกษัตริย์ที่ดีว่าถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยถ้าเหมือนว่ากษัตริย์ไม่อยู่ในทศพิธธรรมเนี่ยบ้านเมืองก็จะวุ่นวายนะครับอย่างเรื่องพระชัยสุริยาเนี่ยพระชัยสุริยาเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์นะก็คือแบบขุนนางแตกแย่ขุนนางคอร์รัปชันเยอะนะเทวดาก็เลยเสกน้ำท่วมเมืองซะเลยนี่เป็นต้นนะครับก็คือสนุกด้วยสอนด้วยอย่างที่อาจารย์เจตก็ว่าแหละว่าพวกนี้มันก็เป็นแบบเป็นหนึ่งในพวกนิยายที่จริงๆแล้วก็ให้คติสอนใจไปด้วยคุณเจ้าคุณแผนนี่ชัดเจนเลยนะต่อให้รวยแค่ไหน นะแต่คุณมาที่หลังเขาก็ไม่ได้ ใช่ไหมขุนช้างเนี่ยคือไงล่ะเงี้ยเป็นตัวละครประปักนั่นน่ะแม้จะรักเองก็ตามแต่เขาแต่งงานแล้วอ่ะตัวเองก็ได้แต่ก็หวังใช่ไหมแม้ว่าวันหนึ่งจะได้วันทองมาคู่ครองก็เถอะ

อีกนะอาจารย์เจษฎาอาจารย์เจษฎาคงจะบรรยายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้วรรณคดีบทละครเนี่ยในการไปประกอบการแสดงนะครับแต่วรรณคดีบทละครเนี่ยจริงๆอ่านเอาเรื่องก็ได้ไม่ต้องไปดูการแสดงอย่างเดียวหรอกนะครับอย่างเช่นรามเกียรติ์อีเหนาอุณรุตดาหลังพวกนี้นะก็คือถ้าไม่สะดวกไปดูเป็นละครเนี่ยอ่านเอาก็ได้นะรามเกียรติ์นี่สนุกนะก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเยอะดีนะฮะอีเหนานี่ก็ให้พวกความแบบบันเทิงได้แม้ในเรื่องจะไม่ไปไหนฮะพวกนี้แต่ว่าเราก็จะได้รู้สภาพสังคมอ่ะรู้ความคิดความเชื่อต่างๆคนสมัยนั้นได้นะครับบทละครนอกอย่างเช่นไกรทองชัยเชษฐ์สังทองมณีพิชัยคาวีสังจินชัยเงาะป่าเหล่านี้ก็เป็นการดีที่จริงๆใช้ในการแสดงแต่ว่ามาอ่านก็ได้นะครับอ่านตัวบทก็จะได้อีกนะครับวรรณกรรมนิราศนะครับเป็นวรรณกรรมประเภทที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประพันธ์ที่มีต่อนางเป็นที่รักที่พัดพากจากไปนะครับในสมัยก่อนเนาะเวลาไปราชการต่างเมืองไม่สะดวกสบายปัจจุบันนะครับไปเชียงใหม่สมัยนี้นั่งเครื่องบินไปชั่วโมงเดียวก็ถึงเนาะสมัยก่อนนี่โอ้โหนะกรมดำรงกรมพิยาดำรงราชานุภาพเนี่ยได้บรรยายว่าสมัยก่อนไปตรวจราชการเชียงใหม่เนี่ยต้องนั่งเรือทวนน้ำไปนครสวรรค์ต้องขี่ช้างจากนครสวรรค์ขึ้นเชียงใหม่เดินทางเดือนนึงถึงจะถึงเงี้ยนะฮะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยโจรป่าก็เยอะสัตว์ร้ายก็เยอะนะครับก็วีเนี่ยก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องเขียนนิราศเนี่ยแสดงความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหวยหาภรรยาเป็นที่รักเนาะแล้วเผื่อสมมติตัวเองเกิดต้องไปเสียชีวิตไปในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็อาจจะส่งนิราศเนี่ยมาให้ภรรยาตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงว่าจริงคิดถึงอยู่นะอะไรก็ได้นะครับนิราศเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงนะนิราศที่ไม่มีการเดินทางและนิราศสมมุตินะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงเช่นโครงกำสวนนะฮะในสมัยอยุธยาตอนต้นโครงกำสวนเนี่ยสมัยก่อนเรียกว่ากำสวนสีปราดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีนักวิจัยหลายคนเนี่ยบอกแล้วว่าสีปราดไม่น่าจะเป็นแต่งบทประพันธ์นี้ขึ้นมานะครับพระสีที่เรียกเนี่ยสีที่เขาเรียกเนี่ยว่าเป็นสีปราดสีปราดจริงแล้วสีมันคือตัวนางยังนางสีนะครับก็เลยมองว่าเป็นสีจุฬาลักษณ์อะไรก็ว่าไปนะครับก็เลยมองว่าโครงกำสวนเนี่ยไม่ใช่ของสีปราดแต่งหรอกนะครับก็มีการวิเคราะห์ว่าโครงกำสวนเนี่ยก็มีผู้แต่งเนี่ยบอกว่ามีผู้วิจัยเนี่ยนักวรรณคดีเนี่ยวิจัยว่าน่าจะแต่งเมื่อตอนที่พระมหากษัตริย์หรือองค์ชายองค์ใดองค์หนึ่งในสมัยยุทธยาเนี่ยนะครับเดินทางไปชุมพรนะครับแล้วก็แต่เรื่องเนี่ยมันจบแค่ว่าเดินเรือจากยุทธยาไปถึงแถวๆชลบุรีในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีลมพัดลมทะเลเนี่ยพัดไปแล้วก็จบแค่นั้นนะครับก็เลยมองว่าก็น่าจะอาศัยลมทะเลที่เป็นลมหนาวเนี่ยไปพัดไปทางฝั่งภาคใต้แล้วจับช้างกันประมาณนี้นะครับเรื่องสุนทรภู่ครับทุกเรื่องสุนทรภู่ก็จะระบุจุดหมายปลายทางไว้ในนิราศของตัวเองนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองนิราศพระเจ้าฟ้านะครับนิราศเมืองเพชรนิราศสุพรรณนะก็เป็นการเดินทางจริงของสุนทรภู่นะครับนิราศที่มีการเดินทางเช่นทวารทศมาศนิราศเดือนนะครับพวกนี้ก็จะใช้เวลานะเคลื่อนที่แทนนะฮะเหมือนกวีนั่งอยู่แล้วก็ย้อนไปว่า1ปีที่ผ่านมานะเราเนี่ยได้อยู่กับแฟนเราได้ทำอะไรบ้างได้ทำบุญร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติก็จะเป็นนิราศที่กวีเนี่ยสมมุติตัวเองว่าเป็นตัวละครนั้นๆ นะครับส่งพัดพรากจากคู่รักเหมือนกันนิราศสีดาเนี่ยคือเป็นการที่พระรามเนี่ยนิราศจากสีดาคือกลับมาแล้วอ้าวโดนทศกัณฐ์รักไปแล้วเนี่ยทำไงดีก็โศกเศร้าเสียใจนะครับและอีเหนาก็เหมือนกันนิราศอีเหนาก็เป็นการบรรยายความรู้สึกของอีเหนาที่ตื่นมาพบว่าบุษบาถูกลมหอบไปแล้วตื่นมาแล้วอ้าวเมื่อคืนนี้นอนด้วยกันอยู่เลยหายไปไหนแล้วเนี่ยก็บรรยายความเศร้าตัวออกมานะในเชิงของหวยหานะครับนางเป็นที่รักนิราศมีพัฒนาการครับจากเน้นอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวไปสู่การแสดงทัศนะของกวีเส้นชวนพูดเนี่ยชัดเจนมากนะฮะมาผ่านบางพูดนะมาผ่านเนี่ยแถวมสทเนี่ยนะก็ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักถ้อยอร่อยจิตอย่างเงี้ยนะครับแมนพูดชั่วตัวใจทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ที่พูดจานะก็เป็นการสมัยก่อนจะบอกว่าถึงบางพูดอะไรล่ะต้นพูดก็สวยจังอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ละสมัยดีสุดพูดกำลังอินสมัยนั้นเพิ่งลาออกจากราชการมายังอินอยู่ว่าถึงบางพูดดีเป็นศีรษะนะเนี่ยถ้าตัวเองเนี่ยพูดไม่ค่อยดีนะตัวเองเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะครับไปถึงบางธรณีแถวเมืองนนท์เนี่ยก็บอกอุ้ยบางธรณียิ่งทวีโศกเลยเนี่ยอะไรล่ะพระสุธาน่ะนั่นเป็นแผ่นพื้นเนี่ยแต่ตัวเองไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยเชื่อมโยงกับตัวเองตลอดอย่างเงี้ยนะครับสุนทรภู่แต่หลังไปเนี่ยสุนทรภู่ก็จะไงล่ะนิราศภูเขาทองท่านเนี่ยเป็นอะไรที่เข้มข้นแล้วและสมัยหลังมันทำใจได้ก็จะไม่ค่อยหวยหาเท่าไหร่นะครับ
หรือพบบันทึกสิ่งที่พบเห็นระหว่างทางชื่อลัดลอนดอนเนี่ยนะครับตัวกวีขมำราชโชไทยเนี่ยไปที่ลอนดอน

0: อนนะฮะสมัยกันที่4ก็เลยบันทึกสิ่งที่เห็นในลอนดอนมาเขียนมาให้รัชกาลที่4ทรงอ่านนะฮะก็จะเห็นว่ามีรถไฟซึ่งสมัยไม่เรียกรถไฟก็มีรถที่วิ่งด้วยแบบหัวอะไรวะเป็นแบบรถที่วิ่งเร็วมากเลยไม่ต้องเทียมม้าเทียมช้างนะกับเร็วมากเลยนะซึ่งสมัยหลังๆเรียกว่ารถไฟเงี้ยนะครับ
1: แต่อันนี้เขียนเป็นร้อยแก้วนะจำไว้สัน
0: แล้วลอนดอนเป็นร้อยกรองก็มีครับแล้วก็มีร้อยแก้วร้อยแก้วเป็นจดหมายเหตุราชทูตไทยไปลอนดอนคือเขียน2เวอร์ชันมานะครับคือหมอบราชเนี่ยว่างจัดเนาะแล้วก็เตียงปิดคงใช้เวลาหลายเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยนะก็เลยเขียนมา2เวอร์ชันเลยนะครับการศึกษานี้ได้ก็มีประโยชน์นะครับทั้งวรรณศิลป์ศึกษาโลกทัศน์ศึกษาสังคมไทยในอดีตต่างๆนะสมัยก่อนเดินทางเรืออะไรเงี้ยนะจะพบเห็นอะไรบ้างระหว่างทางต่อมาวรรณกรรมปัจจุบันนะครับประเภทแรกที่ควรรู้จักนะครับก็คือเรื่องของวรรณคดีประเภทบันเทิงคดีนะครับบันเทิงคดีเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่เน้นนะครับความเพลิดเพลินให้กับผู้อ่านนะเช่นนวนิยายเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์สมัยใหม่นะครับวรรณกรรมปัจจุบันเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเริ่มมาสมัยกันที่5นั่นแหละนะครับเป็นนิพนธ์ที่พวกตะวันตกเนี่ยเอามาเผยแพร่นะครับคือตะวันตกในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกนิยมความสมจริงนะฮะแล้วก็ให้รู้สึกว่าวรรณคดีไทยเนี่ยดูเพ้อๆดูแบบยักษ์มารอะไรเงี้ยนะดูแล้วแบบเทวาเทพอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นแบบจักรๆวงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเริ่มที่กวีสมัยนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะเขียนงานที่เป็นสมจริงมากขึ้นนะเป็นสัจจนิยมมากขึ้นก็เลยมีพวกเนี้ยนิยายเรื่องสั้นแล้วก็วีนิพนธ์สมัยใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยที่เขามองว่าน่าจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกหรือนิยายเรื่องแรกหรือเปล่านะครับอย่างที่ประวัติเนี่ยจะมีว่าสนุกนึกอาจจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกแต่คนสมัยหลังก็บอกว่าสนุกนึกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นนิยายนะครับเพราะว่าคือแต่งมาตอนเดียวโดนแบนเลยนะไปเขียนทำนองว่าพระเนี่ยที่วัดบวรเนี่ยคุยกันว่าจะสึกแล้วไปไหน
1: ครับ
0: พระสังฆราชสมัยนั้นก็เลยบอกว่าพระสงฆ์วัดบวรไม่เคยพูดเรื่องศึกกันผิดอาบัติสงฆ์ก็เลยมีการประท้วงสังฆราชสมัยนั้นท่านก็ประท้วงว่าไม่ให้เขียนต่อไปแล้วเขียนเงี้ยคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องจริงแทนที่เป็นนิยายนะก็เลยเขียนตอนเดียวแล้วก็เลิกเขียนไปเลยนะสนุกนึกก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นนะครับก็เลยมีหลายเรื่องเลยคนจับปลาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนจะนิ่งแล้วว่าเป็นเรื่องในจิตและในใจสนทนากันนะครับส่วนนิยายเนี่ยก็เป็นเรื่องแต่งขนาดยาวนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยที่เป็นเรื่องแปลคือเรื่องความพยาบาทนะครับเขียนโดยแม่วันนะแต่ว่าหลังๆมาก็บอกว่าความพยาบาทเป็นเรื่องแปลซะมากกว่าที่เป็นคนไทยคิดพล็อตทั้งหมดนะครับก็เลยไปยกให้เป็นความไม่พยาบาทแทนของคู่เหลี่ยมดงวิราชปริวัติแทนอย่างเงี้ยนะครับสุกวีนิพนธ์เนี่ยก็สมัยใหม่เนี่ยจะยกให้ครูเทพนะครับหรือเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยเป็นบิดาอย่างพวกนี้เลยนะฮะเพราะครูเทพเนี่ยท่านก็จะเขียนคือบทร้อยกล้องสมัยก่อนจะเขียนยาว18สมุดไทยอะไรเงี้ยนะยาวเหยียดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ากวีเพื่อนสมัยใหม่จะเขียนสั้นๆสื่ออารมณ์อาจจะเขียนหน้าเดียวจบเลยนะเพื่อสะท้อนให้เห็นความคิดต่างๆของกวีนะว่าต้องการให้สังคมเป็นยังไง
1: เนื้อหามีส่วนในการแบ่งไหมอาจารย์ประสานระหว่างกวีนิพนธ์สมัยใหม่กับ
0: สมัยเก่าใช่ไหมครับ
1: ส
0: มัยใหม่ก็จะที่ว่าเนี่ยครับจะมีความสมจริงมากขึ้นจะเป็นแบบว่าไม่เน้นความเพลิดเพลินนะครับจะเน้นแบบสะท้อนภาพสังคมสะท้อนคติความคิดของกวีนะครับหรืออาจจะมีขนาดที่สั้นลงนะครับจะเห็นได้ง่ายอย่างบทอเสรวาทในปัจจุบันเนี้ยตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี้ยตามวันสำคัญต่างๆเนี้ยก็จะเขียนไม่เกินหน้าหรอกครับแค่นิดเดียวเนี้ยถ้าสมัยก่อนเนี้ยอย่างกับยอพระเกียรติที่เป็นเล่มเนี้ยนะครับเป็นต้นทีนี้ก็จะมีพวกชื่อนะครับของคนแต่งกวีคนแต่งเรื่องสั้นในวรรณยายในเอกสารการสอนนะครับนักศึกษาก็ลองไปทบทวนละกันเนาะมาลัยชูพินิจศรีบูรพาดอกไม้สดอะไรพวกเนี้ยนะครับว่าเขียนเรื่องอะไรบ้างเนาะมนัจจัญยงอะไรพวกนี้นะครับก็หรอต่อมานะครับวรรณกรรมประเภทสุดท้ายนะครับก็คือพวกสารคดีและสื่อมวลชนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันเพิ่งจะได้มาสมัยปัจจุบันนี่แหละนะสารคดีก็เป็นงานเขียนที่เน้นสาระความรู้มากกว่าความเพลิดเพลินนะฮะก็แต่ก่อนเราอาจจะมีตำรานะซึ่งตำราเนี่ยเน้นทางวิชาการไปเลยนะแต่สารคดีเนี่ยก็จะเป็นงานเขียนประเภทที่ไม่ได้หนักเท่าตำรานะแต่ก็ไม่ได้ว่าโอ้บันเทิงเพลิดเพลินไปเป็นการเขียนเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่แบบย่อยง่ายนิดนึงนะครับอย่างเช่นพวกสารคดีท่องเที่ยวเนาะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยสมัยประเทศเนี่ยท่านก็เขียนสารคดีนะท่านพระราชินิพนธ์นะสารคดีท่องเที่ยวเนี่ยเยอะเหมือนกันไปเมืองจีนก็เขียนไปเมืองลาวก็เขียนนะไปที่ไหนท่านก็เขียนกลับมาพวกเนี้ยก็เป็นสารคดีท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งนะครับสารคดีเชฟประวัติครับก็เป็นการบอกเล่าชีวิตของคนนะซึ่งพวกเนี้ยเป็นพวกจากฝรั่งชัดๆเลยเนาะซึ่งพวกเขียนชีวประวัติของตัวเองเล่าเรื่องตัวเองออกมานะครับแล้วก็สารคดีความรู้ต่างๆนะครับส่วนสื่อมวลชนนะครับที่ส สำคัญนะครับพวกหนังสือพิมพ์ต่างๆเช่นเรื่องบางกอกรีคอร์เดอร์นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ถือว่าเป็นฉบับแรกแต่ไม่ใช่ภาษาไทยเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนพิมพ์ไทยฉบับแรกๆเนี่ยคือราชยานุเบกษานะครับซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาโดยรวมนะครับของหน่วย9นะครับหน่วย9เนี่ยอาจจะมีเรื่องของชื่อวรรณกรรมเยอะหน่อยนะครับนักศึกษาก็จำชื่อวรรณกรรมจำชื่อผู้แต่งแล้วก็เนื้อหาคร่าวๆดูนะครับก็จะประโยชน์มากขึ้นครับ

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา C1343กฎหมายวิธีสรรพยัติ3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4ซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการทำคำพิพากษานะครับและคำสั่งในคดีอาญาการอุทธรณ์และฎีกาและในช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นการประเมินความรู้วิธีการตอบข้อสอบอรรถนัยนะครับสำหรับรายการสอนเสริมการศึกษานี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราผ่าน STOU Channel ทางกล่อง PSI ช่อง245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วเลือก STOU Channel หรือช่องทาง YouTube นะค้นหาช่อง STOU Channel Facebook Fanpage STOU Channel ครับนะครับก็ในครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการทำคำพิพากษานะครับทำคำสั่งนะครับแล้วก็การอุทธรณ์แล้วก็การฎีกานะครับเรียกว่าใกล้มาทุกขณะแล้วครับนะฮะใกล้ติดคุกแล้วนะครับหลังจากผ่านมา3รอบนะครับแล้วก็ทราบแล้วนะเรื่องของหมายต่างๆนะการสอบสวนนะการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานะรวมทั้งการพิจารณาคดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันตัดสินแล้วนะฮะเริ่มแรกก่อนนะในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยนะครับมาตรา182นะวรรคหนึ่งแล้วก็วรรคสองเนี่ยบัญญัติว่าคดีที่อยู่ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องนะหรือพิจารณาถ้ามีคำร้องระหว่างพิจารณาขึ้นมาให้ศาลสั่งตามที่เห็นควรนะเมื่อมีการพิจารณาเสร็จแล้วให้พิพากษาหรือสั่งตามรูปความนะคือการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับนะบางครั้งก็จะมีการร้องขึ้นมานะร้องเพื่อให้ศาลมีคำสั่งต่างๆนะครับนะอาจจะเจ็บป่วยอาจจะขอเลื่อนการนัดพิจารณาอะไรก็ว่าไปนะเลื่อนการพิจารณานะครับนะฉะนั้นคำสั่งต่างๆเหล่านี้นะครับศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งได้นะครับให้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งในศาลโดยเปิดเผยในวันเสร็จการพิจารณาหรือภายในเวลา3วันนับแต่เสร็จคดีถ้ามีเหตุอันสมควรจะเลื่อนไปอ่านวันอื่นก็ได้แต่ต้องจดรายงานเหตุนั้นไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องอ่านภายใน3วันโดยหลักนะครับต่อมา182วรรค3และวรรค4นะเมื่อศาลอ่านให้คู่ความฟังแล้วให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้ถ้าเป็นความผิดของโจทที่ไม่มาจะอ่านโดยโจทไม่อยู่ก็ได้ในกรณีที่จำเลยไม่อยู่

โดยไม่มีเหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟังก็ให้ศาลรอการอ่านไว้จนกว่าจำเลยจะมาศาลแต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟังให้ศาลออกหมายจับจำเลยนะครับเมื่อได้ออกหมายจับแล้วไม่ได้ตัวจำเลยมาภายใน1เดือนนับแต่วันออกหมายจับก็ให้ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งรับหลังจำเลยได้และให้ถือว่านะโจทหรือจำเลยแล้วแต่กรณีได้ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งต้องเลื่อนไปอ่านโดยขาดจำเลยบางคนถ้าจำเลยที่อยู่จะถูกปล่อยให้ศาลมีอำนาจปล่อยชั่วคราวระหว่างรออ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะฉะนั้นนะฮะในเรื่องมาตรา182นะฮะวรรค3และวรรค4ก็คือว่าถ้าจำเลยหลบหนีเนี่ยนะครับก็ต้องไปตามจับมาก่อนนะฮะให้เวลา1เดือนนะบางทีเนี่ยจำเลยรู้ตัวแล้วนะครับนะวันนี้ศาลจะพิพากษาละนะครับก็ปรากฏว่าแล้วครับหลบหนีศาลก็ให้จับตัวมาก่อนนะจับตัวมาได้ก็มาฟังถ้าจับตัวมาไม่ได้ก็นะครับก็ให้ศาลอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยได้นะครับก็ถือว่าจำเลยเนี่ยได้ทราบนะฮะผลของผลของที่ศาลตัดสินแล้วนั่นเองนะครับต่อมา183คำพิพากษาหรือคำสั่งหรือความเห็นแย้งต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาผู้พิพากษาใดที่นั่งพิจารณาถ้าไม่เห็นพ้องด้วยมีอำนาจทำความเห็นแย้งคำแย้งนี้ให้รวมเข้าสำนวนไว้นะครับอย่างที่บอกว่าการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะครับนะในชั้นการพิจารณาคดีนะครับองคณะของศาลเนี่ยนะครับถ้าเป็นศาลชั้นต้นนะก็ประมาณสองท่านนะถึง3ท่านเป็นต่อองคณะนะครับนะจากแล้วเนี่ยนะครับการทำพิพากษาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทำแต่เพียงคนเดียวแต่จะเป็นการออกหมายต่างๆเนี่ยหมายอาญานะพวกหมายจับหมายค้นเหล่านี้นะสามารถทำสมัยก่อนเขาใช้ว่านายนะพวกศาลนายเดียวได้นะแต่ปัจจุบันนี้มีพวกสายหญิงก็ต้องเปลี่ยนคำว่านายไปแล้วนะเป็นอาจจะเป็นท่านแทนนะหนึ่งท่านได้นะครับนะแต่นะครับถ้าเป็นการทำคำพิพากษาแล้วนะในคดีก็เรียกอะไรในคดีอาญานะครับนะโดยเฉพาะถ้าเป็นนะกรณีถ้าเป็นไม่ใช่ศาลแขวงนะศาลจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับนะก็ต้ององค์คณะนะครับสองคนนะเป็นหลักนะครับถึงสามคนนะครับแต่แล้วการทำคำพิพากษานะครับอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันได้นะท่านหนึ่งอาจจะเห็นอย่างหนึ่งท่านหนึ่งอาจจะเห็นอย่างหนึ่งนะหัวหน้าคณะอาจจะเห็นอย่างนี้นะลูกคณะใช้คำว่าลูกคณะอาจจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนะอาจจะเห็นแตกต่างกันได้นะครับเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจนะในการฟังพยานหลักฐานนะครับนะซึ่งถ้าเกิดผู้ที่นั่งพิจารณานะคนใดเนี่ยไม่เห็นพ้องด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะทำความเห็นแย้งได้นะเห็นต่างกันได้นะครับคำแย้งนี้ก็รวมเข้าไปในสำนวนด้วย184ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีผู้พิพากษาข้าหลวงยุติธรรมหัวหน้าผู้พิพากษาในศาลนั้นหรือเจ้าของสำนวนเป็นประธานนะครับถามผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคนให้ออกความเห็นทุกประเด็นที่จะวินิจฉัยให้ประธานออกความเห็นสุดท้ายการวินิจฉัยให้ถือตามเสียงข้างมากถ้าในปัญหาใดมีความเห็นแย้งกันเป็น2ฝ่ายหรือเกินกว่า2ฝ่ายขึ้นไปจะหาเสียงข้างมากไม่ได้ให้ผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายนะแก่จำเลยมากยอมเห็นด้วยผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยน้อยกว่านะครับตรง184เนี่ยก็คือในการปรึกษาเพื่อการทำคำพิพากษาเนี่ยนะครับถ้ามีอธิบดีนะครับระดับอธิบดีเนี่ยนะครับนะหรือระดับหัวหน้าผู้พิพากษานะผู้พิพากษาหัวหน้าเนี่ยแต่จังหวัดนั้นเนี่ยนะหรือเจ้าของสำนวนนะเราจะเรียกหัวหน้าคณะเนี่ยนะเจ้าของสำนวนไม่ใช่เจ้าของสำนวนเนี่ยเป็นประธานนะครับถ้ากรณีเป็นประธานนะครับถามนะผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคนนะตามข้อกฎหมายก็ให้ถามนะมีความเห็นยังไงแล้วแล้วให้ลงคะแนนเสียงกันนะถ้าคะแนนเสียงเท่ากันเนี่ยนะครับนะเราไม่ได้ใช้หลักการที่ว่าให้หัวหน้าเป็นคนตัดสินอะไรนะใช้ที่ว่าอะไรที่เป็นผลเสียหายต่อจำเลยมากกว่าไม่ใช้ไปใช้เป็นผลที่เสียหายต่อจำเลย
น้อยกว่าว่างี้นะครับเพื่อนะหลักการก็คือว่านะครับนะลงโทษนะจำเลยให้น้อยกว่านะอันไหนที่ฟังแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยมันหนักกว่าก็ไม่เอาอันนั้นนะครับการพิพากษายกฟ้องนะหรือลงโทษนะครับนะทำอย่างไรนะครับการพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษจำเลยเนี่ยต้องอยู่ภายในกรอบของฟ้องโจทซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ2ประการก็คือ1ข้อเท็จจริงที่อ้างว่าจำเลยกระทำผิดนะครับกับ2คำขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดที่ฟ้องนะครับนะตรงนี้สำคัญนะ185ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดีนะประการที่1ถ้าพิจารณาศาลพิจารณาแล้วเนี่ยนะจำเลยมิได้กระทำผิดใครทำไม่ทราบนะแต่ตัวจำเลยเนี่ยไม่ได้ทำความผิดอาจจะมีนะมีความผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ใครทำไม่ทราบอาจจะจับผิดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะจำเลยทำผิดหรือ2เนี่ยนะครับนะท่านดูนะการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดีนะกล่าวคือเนี่ยจำเลยทำแต่สิ่งที่ทำไม่เป็นความผิดนะอาจจะเป็นการป้องกันตัวก็ได้นะครับไม่เป็นความผิดหรือสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเลยนะครับเช่นนะครับทรัพย์เนี่ยเป็นของตัวเองไปกระชากนะเอาทรัพย์ของตัวเองคืนมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ลักทรัพย์นะเพราะเป็นทรัพย์ของตัวเองความผิดลักทรัพย์มันต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมการที่เอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ฉะนั้นสิ่งที่จำเลยทำก็ไม่เป็นความผิดหรือกฎหมายไม่ได้เขียนว่าเป็นความผิดเช่นฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยนะครับนะสิ่งที่จำเลยทำไม่เป็นความผิดนะจะไปกระโดดนะกระโดดตึกนะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับนะข้อหาฆ่าตัวตายนี้ไม่มีงั้นสิ่งที่ทำก็ไม่เป็นความผิดนั่นเองนะหรือประการที่3นะคดีขาดอายุความนะกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับหรือกฎหมายแพ่งก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีในเรื่องของอายุความนะครับถ้าคดีไม่มีอายุความนะครับมันก็ยุ่งเหมือนกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคดีแพ่งเนี่ยไม่มีอายุความเกิดอะไรขึ้นครับมีคนมาฟ้องเนี่ยเพราะว่าคดีแพ่งเนี่ยนะครับนะทายาทอาจจะต้องรับผิดนะฮะแทนตัวเจ้าหนี้แทนตัวลูกหนี้ได้ใช่ไหมครับเป็นมรดกต่อไปนะคำว่ามรดกนี้มันไม่ใช่มรดกเฉพาะตัวทรัพย์สินเงินทองนะมรดกนี้มันรวมทั้งอะไรครับหน้าที่ความรับผิดด้วยใช่ไหมครับมีหนี้นะฮะโดยหลักแล้วทายาทก็ต้องไปชำระหนี้ให้กับผู้ตายแทนไม่ใช่ไปกู้ยืมเงินเขาพอตายมาเสร็จนะรับมาแต่ทรัพย์สินแต่ตัวหนี้สินไม่เอาไม่ได้นั้นในทางแพ่งเนี่ยนะทางมรดกเนี่ยใช่ไหมฮะนะตัวทายาทก็ต้องไปรับผิดในเรื่องของความเสียหายต่างๆในเรื่องของภาระหน้าที่ในเรื่องของหนี้สินต่างๆด้วยถ้าไม่มีอายุความเกิดอะไรขึ้นไม่มีอายุความปรากฏนู่นฮะมีคนมาฟ้องผมบอกสมัยปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดนะฮะยืมเงินย่าทวดของย่าทวดของย่าทวดของย่าทวดเขาเป็นจำนวน1เฟื้องนะเคยหนึ่งเฟื้องนะครับเป็นเงินโบราณนะหนึ่งเฟื้องนะมาฟ้องให้ผมต้องรับผิดตายเลยใช่ไหมฮะดอกเบี้ยไม่รู้เท่าไหร่ละนะครับนะฮะอาจจะเป็นหลายร้อยปีแล้วดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดอายุความไว้นะหรือคดีอาญาเนี่ยนะครับนะถ้าไม่มีการกำหนดอายุความแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการกำหนดอายุความเลยเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ทำงานก็ปล่อยไปเรื่อยเดี๋ยววันนึงก็จับตัวได้ก็ค่อยเอามาฟ้องไม่ต้องมีการเร่งรัดนะฮะหรือความสำคัญอีกประการหนึ่งในการในเรื่องของอายุความก็คือว่าคนเราเนี่ยนะครับนะถ้านะเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับความทรงจำมันก็หลงลืมใช่ไหมครับลืมหมดอะนะครับนะฮะเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยบางทีเราก็ลืมเมื่อ1เดือนที่แล้วทำอะไรบ้างยิ่งเป็นหนี้นี่ยิ่งลืมง่ายอ้าวเป็นหนี้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้อะไรเงี้ยนะครับนั้นแล้วเนี่ยความจำของคนเราเนี่ยมันมีจำกัดนะมันจะจำได้เฉพาะบางเรื่องที่มันฝังใจนะเช่นพวกอกหักเนี่ยจำได้แฟนคนนั้นชื่ออะไรทำไมอกหักอะไรก็ว่าไปแต่เป็นเรื่องอื่นเนี่ยบางทีเราเป็นพยานเนี่ยนะฮะเห็นเนี่ยคนทำร้ายร่างกายกันตอนแรกวันสองวันแรกเนี่ยมันยังอยู่ในสมองใช่ไหมมันก็จำได้นะครับมันก็จำได้เวลามาให้การมันก็ให้การฉะฉานเลยเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าแต่งตัวอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่พอผ่านไปเนี่ยนะครับเป็นเดือนเป็นปีเป็น10ปีใช่ไหมความจำเนี่ยมันก็หลงลืมได้นะฮะอย่าว่าแต่จำเหตุการณ์เลยนะฮะจำว่าคนทำเป็นผู้หญิงผู้ชายบางทียังลืมแล้วเลย
พราะเวลามันผ่านไป

นานแล้วนั้นตัวพยานเนี่ยตรงเนี้ยนะคือการลงโทษเนี่ยคดีอาญาเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักนะหนักแน่นนะปราศจากข้อสงสัยศาลถึงจะลงโทษได้นั้นบางทีพยานเนี่ยมันผ่านไปนานเนี่ยกว่าจะเอามาสืบเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะบางทีกว่าจะจับตัวได้10ปี20ปีอย่างเงี้ยนะครับยิ่งบางคดีนี้ไม่ใช่20ปีบางคดียาเสพติดอ่ะ30ปีก็มีนะครับหรือบางคดีเนี่ยคดีปปช.เนี่ยนะครับนะที่ตัวจำเลยหลบหนีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอายุความอีกก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นคดีเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันอาจจะหลงลืมได้นะถ้ากลับมาที่วิทยานะถ้าเป็นกรณีกฎหมายอาญาโดยปกติเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้พยานมาเบิกความมันหลงลืมได้ฉะนั้นจึงต้องมีการกำหนดอายุความเอาไว้นะครับมีการกำหนดอายุความไว้เพื่อเป็นการเร่งรัดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พยานนะฮะหลงลืมนะฮะคนก็ต้องรีบจัดการแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะบอกว่าพยานบุคคลอาจจะไม่สำคัญเท่ากับวัตถุพยานหรือว่าพวกอะไรหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับหรือในเรื่องของการบันทึกนะฮะการบันทึกภาพบันทึกเสียงปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็เป็นหลักฐานเรียกว่าอยู่ได้นานนะครับบันทึกลงฮาร์ดดิสก์เนี่ยอยู่ได้เป็นปีเป็นชาตินะครับนะงั้นหรือหลักฐานนิติทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเช่นลายพิมพ์นิ้วมือนะครับในเรื่องของ DNA ต่างๆเนี่ยนะมันก็เก็บไว้ได้นานฉะนั้นแล้วในเรื่องอายุความปัจจุบันอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงแล้วตามกฎหมายก็คือตามกฎหมายในเมื่อมีอายุความถ้ามาฟ้องคดีตอนขาดอายุความไปแล้วนะครับเช่นคดีอายุความ10ปีกว่าจะจับจำเลยได้ก็10กว่าปีแล้วนะจะมาฟ้องก็ขาดอายุความไปแล้วอย่างนี้เมื่อศาลเห็นใช่ไหมครับก็ต้องยกฟ้องไปนะครับฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องอายุความเนี่ยนะในคดีแพ่งเนี่ยนะครับอันนี้ศาลนะแม้ศาลจะเห็นเองนะแต่ยกขึ้นมาไม่ได้เพราะลักษณะคดีแพ่งก็คือว่าโจทย์จำเลยในเท่าเทียมกันคุณต่อสู้ด้วยความเท่าเทียมกันถ้าตัวจำเลยไม่ยกอายุความขึ้นมาสู้เองนะศาลจะไปยกให้ไม่ได้ศาลจะไปสะกิดจำเลยคดีมันขาดอายุความแล้วไปสู้เรื่องอายุความสิในคดีแพ่งเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับนะคดีอาญาเนี่ยนะครับศาลยกขึ้นมาเองได้นะเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบแม้ไม่มีฝ่ายใดยกหรือจำเลยไม่ได้ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับศาลคดีมันขาดอายุความแล้วศาลยกขึ้นมาได้นะครับสำหรับคดีอาญาหรือกรณีที่4ก็คือมีเหตุตามกฎหมายนะที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดีนะกรณีเนี่ยมีเหตุไม่ต้องรับโทษนะเป็นข้อยกเว้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจำเลยไม่ต้องรับโทษทั้ง4กรณีนี้มีอะไรบ้างครับ1นะจำเลยไม่ได้กระทำผิด2สิ่งที่จำเลยทำไม่เป็นความผิด3คดีขาดอายุความแล้วก็4มีเหตุตามกฎหมายที่ทำให้จำเลยไม่ต้องรับโทษนะครับ4กรณีนี้ให้ศาลยกฟ้องนะฮะศาลยกฟ้องปล่อยตัวจำเลยไปฉะนั้นกรณีที่จำเลยไม่ทำผิดเนี่ยยกฟ้องปล่อยตัวจำเลยไปนะครับแต่ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้นะข้อสังเกตนะครับการยกฟ้องของศาลเนี่ยตาม185เนี่ยเป็นเรื่องการยกฟ้องเพราะว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดนะครับแต่มีการยกฟ้องอีกอันนึงก็คือยกฟ้องเพราะสงสัยจำเลยทำผิดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพยานยังให้การขัดกันเนี่ยยกสงสัยเนี่ยยกฟ้องเพราะสงสัยเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนนะค่าชดเชยเนี่ยนะครับนะครับวรรคสองนะเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและการยกเว้นโทษตามกฎหมายนะครับให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดนะแต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้นะครับเมื่อกี้185วรรค1เนี่ยเป็นเรื่องของการยกฟ้องส่วน185วรรค2ก็คือว่าเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดนะครับคือสืบพยานแล้วเนี่ยนะครับต้องมีการสืบพยานนะโดยหลักการสืบพยานแล้วโดยเฉพาะพยานฝั่งโจทย์เนี่ยพยานฝั่งจำเลยเนี่ยไม่มีความหมายนะศาลจะลงไม่ลงเนี่ยขึ้นอยู่พยานฝั่งโจทย์เป็นหลักนะครับถ้าศาลฟังพยานฝั่งโจทย์แล้วนะสอดคล้องต้องกันไปนะครับนะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือนะไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดกรณีที่นี้ก็ถือว่าศาลพิพากษา

ลงโทษเวลาเราศาลเวลาเราไปฟังศาลพิพากษาท่านก็จะบอกว่าคดีนี้พยานหลักฐานฝั่งโจทย์รับฟังหนักแน่นขึ้นมาอย่างนี้รับรองแปลว่าอะไรครับแปลว่าลงแน่ๆแล้วขึ้นมาอย่างนี้ไม่ท่านต้องบอกเลยว่าจะผิดหรือไม่ผิดรู้แล้วขึ้นมาบอกเนี้ยบอกว่าพยานหลักฐานฝั่งโจทย์มีน้ําหนักเชื่อถือได้น้ําหนักแน่นอย่างเงี้ยนะแสดงว่านะติดคุกแน่ว่าอย่างนี้นะครับรอประกันตัวได้เลยนะครับแต่ถ้าบอกพยานหลักฐานฝั่งโจทย์ยังรับฟังยังไม่ได้ยังขัดแย้งขัดเรียบร้อยนะกรณีเช่นนี้ก็ทำไมฮะก็บอกลูกชายเลยนะปิดหมู่บ้านเลี้ยงหมูกระทะได้เลยนะฮะยกฟ้องแน่นอนนั่งว่าอย่างนี้อ่ะถ้าจะลงโทษบอกเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมายนะฮะถ้าไม่มีการยกเว้นโทษนะครับนะให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดนะฮะก็ถ้าบางคดีเนี่ยนะครับบางทีอาจจะฟ้องหลายข้อหาประมาณ1 2 3 4 5ข้อหาปรากฏว่าบางข้อหาเนี่ยศาลยกบางข้อหาศาลลงโทษก็ได้นะมันจะไม่ต้องลงให้หมดยกให้หมดอาจจะยกบางข้อหาลงบางข้อหาก็ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่ศาลลงโทษเอ้ยถ้าศาลลงโทษเนี่ยนะครับก็ลงโทษตามความผิดแต่ถ้าเห็นสมควรจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ก็คือว่าเมื่อตอนนี้เป็นแค่ชั้นต้นใช่ไหมครับนะมันก็ยังมีอีกตั้ง2ชั้นใช่ไหมครับชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกากรณีชนิดศาลอาจจะทำไมครับอาจจะปล่อยชั่วคราวก็ได้ไม่จำเป็นต้องขังเขานะเพราะพฤติการไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีแต่อย่างใดก็อาจจะไม่ต้องขังก็ได้มาถึงไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของการทำคำพิพากษานะฮะมีพวกสาท่านหนึ่งเนี่ยนะครับนะท่านก็บอกผมว่าเนี่ยการทำคำพิพากษาเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำคัญที่สุดในการทำคำพิพากษาคดีอาญาเนี่ยก็คือมาตรา192นั่นเองนะหลักการนี้นะก็คือว่าอะไรครับห้ามไม่ให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่ไม่ได้กล่าวในฟ้องนะครับอันตรงนี้ก็คล้ายๆกับคดีแพ่งเหมือนกันก็คือว่านะจะไปพิพากษาเพิ่มเติมมากกว่าหรือเกินกว่านะที่โจทฟ้องที่โจทขอมาไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะโจทพอใจแค่นี้นะครับถ้าเป็นตัวอย่างถ้าเป็นคดีแพ่งเช่นอะไรครับเช่นฟ้องสัญญาเงินกู้ฟ้องอะไรมาเนี่ยขอค่าเสียหายหรือขอเงินตามสัญญา1ล้านบาทนะโจทขอมาแค่ล้านเดียวปรากฏว่าพิจารณาแล้วศาลบอกเอ้ยมันได้1ล้าน5แสนบาทศาลจะไปพิพากษาว่าให้1ล้าน5แสนบาทไม่ได้เพราะในเมื่อโจทย์เขาต้องการแค่ล้านเดียวไม่โลภเขาก็ได้แค่ล้านเดียวหลักการก็เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับคดีแพ่งส่วนคดีอาญาก็เหมือนนะคดีอาญาก็คือว่าถ้านะครับไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องไปพิพากษานอกที่จะกล่าวไว้ในฟ้องไม่ได้นอกฟ้องไม่ได้นั่นเองนะครับนะขอมาแค่นี้ก็ให้ได้แค่นี้เช่นนะผู้เสียหายเนี่ยถูกเอามีดสปาร์ต้ารู้จักมีดสปาร์ต้ามีดสปาร์ต้าก็เป็นมีดยาวเท่าศอกเนี่ยนะขนาดใหญ่ก็อาจจะไว้นะเข้าป่าเนี่ยนะครับนะฟันต้นไม้ฟันอะไรขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะปรากฏว่าเอามีดสปาร์ต้าเนี่ยไปฟันหัวผู้เสียหายนะครับอันตรายเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะนะกะโหลกศีรษะเปิดเลือดไหลอะไรก็ว่าไปปรากฏว่านะครับโจทย์นะฟ้องว่าเป็นข้อหาทำลายร่างกายนะโจทย์ฟ้องข้อหาทำลายร่างกายปรากฏว่าศาลพิจารณาแล้วนี่มันข้อหาอะไรครับพยายามฆ่าโอ้มันเอามีดสปาร์ต้าฟันไปที่อวัยวะสำคัญเลยนะเออนี่มันข้อหาพยายามฆ่านะนะอย่างเงี้ยศาลจะไปลงโทษข้อหาพยายามฆ่าไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ขอให้ลงโทษข้อหาพยายามฆ่าก็ขอให้ลงโทษอะไรครับทำลายร่างกายนะครับจะเกินกว่าที่ขอไม่ได้หรือที่ไม่ได้กล่าวเลยก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนะฮะไม่ได้ขอให้ลงโทษบุกรุกจะไปฟ้องจะไปลงโทษบุกรุกให้ไม่ได้นะครับไปฟ้องลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงบุกรุกนะศาลเห็นเอ้ยอย่างนี้มันบุกรุกด้วยนี่ศาลจะพิพากษาว่าเป็นบุกรุกด้วยไม่ได้เขาไม่ได้ขอนั้นจะพิพากษาเกินนะฮะจากที่เขาขอไม่ได้เขาไม่โลภเขาขอแค่ทำลายร่างกายจะพิพากษาถึงขั้นพยายามฆ่าซึ่งเป็นโทษหนักกว่า

ไม่ได้หรือเขาไม่ได้ขอเลยไปพิพากษาเลยให้ก็ไม่ได้ใจดีแถมได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไอ้แถมนี้จำเลยเดือดร้อนนะจำเลยร้อนจะไปแถมไม่ได้นะครับอันนี้คือหลักการในการทำคำพิพากษานะครับนะฮะฟ้องเล็กใช่ไหมฮะจะไปลงโทษใหญ่ไม่ได้แต่ฟ้องใหญ่กับการลงโทษเล็กได้เออแปลว่าอะไรครับเพราะว่าฟ้องพยายามฆ่านะแต่ได้ความว่าแค่ทำร้ายร่างกายตบหน้าเนี่ยตบหน้าเพี้ยทีนึงเนี่ยนะตำรวจฟ้องเลยเนี่ยนะข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโอ้โหหนักมากนะพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะเพราะไอ้นี่หัวหมอเนี่ยนะครับนะขับรถไปเนี่ยขอตำรวจขอดูใบขับขี่นะไม่มีลีลานะตำรวจก็ตั้งข้อหาเลยพยายามฆ่าต่อเจ้าพนักงานเอ้ยอะไรนะไปตบหน้าตำรวจพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะครับนะไปตบหน้าตำรวจพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะกรณีเช่นนี้นะครับกรณีเช่นนี้นะครับศาลพิพากษาแล้วไอ้ศาลพิจารณาแล้วมันเป็นเพียงแค่ทำร้ายร่างกายการตบมันไม่ถึงขั้นที่จะนะเจ็บป่วยนะถึงแก่ชีวิตได้นะกรณีเช่นนี้ศาลก็ลงโทษฐานทำร้ายร่างกายได้นะฟ้องใหญ่ลงเล็กได้นะท่านจำหลักการไหมแต่ฟ้องเล็กลงใหญ่ไม่ได้นะครับนี่คือหลักการเขาคือห้ามพิพากษาเกินกว่าที่ขอนะหรือที่ไม่ได้ขอนั่นเองนะครับวรรคสองถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณานะแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องให้ศาลยกฟ้องคดีนั้นเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่ในข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้นะศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้วรรคสองอธิบายว่าอะไรอธิบายก็คือว่าคำฟ้องเนี่ยเรื่องหนึ่งนะพอสืบพยานแล้วได้ความเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะกรณีนี้ถ้าแตกต่างกันอย่างนี้โดยหลักต้องยกฟ้องกฎหมายลงโทษช่วยไงนะครับนะฟ้องว่าขโมยควายพอสืบพยานบอกขโมยรถกระบะโอ้คนละเรื่องเลยนะฮะช่วยไหมฮะช่วยมาฟ้องช่วยอย่างเงี้ยนะครับจำเลยเขาเดือดร้อนนะกฎหมายบอกเลยว่ายกฟ้องนะคุณจะมาฟ้องมาช่วยช่วยไม่ได้นะครับนะแล้วนะการฟ้องเนี่ยแล้วบางคดีเนี่ยนะเจ้าพนักงานเนี่ยทำสำนวนบางคนเราเอ๊ะทำไมตำรวจหรืออัยการเนี่ยโอ้ทำสำนวนช้าจังสอบสวนช้าจังฟ้องช้าจังเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือเปล่าช่วยเหลือจำเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปคือบางเรื่องเนี่ยโอ้โหข้อเท็จจริงมันเยอะผู้เสียหายเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยนะใช่ไปรีบฟ้องเนี่ยนะครับก็มั่วๆไปมั่วๆฟ้องมาศาลก็ทำไมครับยกฟ้องมั่วๆกลับไปถูกไหมครับฉะนั้นแล้วการฟ้องคดีเนี่ยนะครับนะถ้าศาลยกฟ้อง ก็จบเลยนะฮะนะยกฟ้องก็ทำไมครับก็ฟ้องใหม่อีกไม่ได้นะถูกจำกัดสิทธิคดีอาญาแล้วฉะนั้นการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยจึงต้องมีความรัดกุมรอบครอบนะ บางคดีเนี่ยข้อเท็จจริงมันเยอะผู้เสียหายมันเยอะก็ต้องใช้เวลานะครับในการนะในการพิจารณานานนะครับอาจจะไม่ทันใจพวกท่านนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวส่วน192เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับในอีกเบรกนึงนะตอนนี้ก็พักก่อนครับครับกลับมาในช่วงที่2นะครับเรามาต่อที่มาตรา192นะครับมาต่ออีกนิดนึงยังไม่จบนะ192นี่สำคัญนะฮะวรรค2ก็บอกว่านะฮะถ้านะข้อเท็จจริงในฟ้องนะกับข้อเท็จจริงในทางพิจารณาเนี่ยแตกต่างกันยกฟ้องหลักการคือคุณช่วยนะเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่ข้อสาระสำคัญถ้ามันไม่ใช่สาระสำคัญเนี่ยไม่เป็นไรนะและทั้งจำเลยไม่หลงต่อสู้ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้ก็คือลงตามข้อเท็จจริงที่ได้นะได้ความว่ายังไงก็ลงตามนั้นได้นะเพราะบางทีเนี่ยนะจำเลยไม่ใช่จำเลยพยานอาจจะให้การนะครับอาจจะให้การนะแตกต่างกันในเรื่องรายละเอียดเช่นนะบอกว่าในฟ้องบอกว่าใช้ไม้นะใช้ไม้ตีหัวในทางพิจารณาปรากฏว่าใช้เหล็กแป๊บตีหัวอย่างนี้เนี่ยนะฮะถือว่าแตกต่างกันไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างกันรายละเอียดนะฮะคือสุดท้ายยังไงมันก็โดนตีหัวจากอาวุธของแข็งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะจะเป็นไม้หรือจะเป็นเหล็กเนี่ยไม่สำคัญเห็นไหมฮะนี่แตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นไร
นะครับแตกต่างกันนะในทางทะเบียนบ้างขโมยรถคันนี้แหละนะแต่เนื่องจากทะเบียนปัจจุบันเนี่ยบางทีมันเลือนอะนะครับป้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพใช่ไหมฮะบางรถเนี่ยนะป้ายทะเบียนมันเลือนมากจากสีดำเนี่ยตัวหนังสือมันขาวกลืนหมดเลยบางท่านเนี่ยนึกว่ามีคนไปแกล้งพ่นให้เป็นสีขาวไม่ใช่บางรถนี่สีมันไม่ได้มาตรฐานมันก็จะจืดๆไปหน่อยนะครับนะอาจจะจำผิดคันจำผิดเลขจำถูกคันแล้วคันนี้แหละที่ถูกขโมยไปแต่ว่าเลขทะเบียนอาจจะนะเขียนผิดก็ได้เลข1เป็นเลข7อะไรเงี้ยมันคล้ายๆกันก็ได้หรือความแตกต่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงแตกต่างเรื่องอายุนะบรรยายว่าอายุ25จริงๆแล้วนะครับหลอกลวงนะลองนะบางทีเราไปถามว่าคนผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยไปถามว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยบางทีไม่ค่อยตอบความจริงใช่มั้ยอายุกับน้ำหนักเนี่ยนะจะบอกน้อยๆไปก่อนนะงั้นในเรื่องของอายุนะแซวเล่นนะแซวเล่นนะในเรื่องของอายุเนี่ยนะครับนะก็ทำไมครับก็ไม่แตกต่างในเรื่องสาระสำคัญนะฟ้องมาอายุ25แต่ความจริงอาจจะ30อะไรเงี้ยนะไม่ใช่สาระสำคัญนะครับอย่างเงี้ยเป็นเพียงรายละเอียดนะแม้แตกต่างไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับนะข้อแตกต่างในสาระสำคัญนะตามปวิยา192วรรค2เนี่ยหมายถึงแตกต่างในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดหาใช่แตกต่างเพียงแค่รายละเอียดนะเช่นฟ้องว่าจำเลยที่4นะใช้ไม้ตีโจทย์แต่ทางพิจารณานำสืบได้ว่านะจำเลยที่4ใช้เหล็กแป๊บตีโจทย์นะหรือฟ้องว่าจำเลยใช้เท้าถีบผู้ตายตกมาจากรถไฟแต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยใช้มือผลักผู้ตายตกมาจากรถไฟอันนี้เป็นเพียงรายละเอียดนะแตกต่างกันในรายละเอียดไม่เป็นไรนะครับมาดูตรงนี้นะครับฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ใช้นะฟ้องว่าเนี่ยตัวจำเลยเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดแต่ในทางพิจารณาได้ความว่าเป็นตัวการเป็นตัวการก็คือร่วมกันกระทำความผิดอย่างนี้ศาลลงโทษฐานเป็นตัวการได้หรือฟ้องว่าจำเลยเป็นตัวการแต่ทางพิจารณาด้วยความว่าเป็นผู้ใช้กับกันนะฟ้องเป็นตัวการด้วยความว่าเป็นผู้ใช้ศาลลงโทษเป็นผู้ใช้ไม่ได้นะต้องลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับหรือฟ้องว่าจำเลยเป็นตัวการแต่ทางพิจารณาได้ความว่าเป็นผู้สนับสนุนศาลลงโทษผู้สนับสนุนได้นะครับนี่คือแนวคำพิพากษาของศาลนะครับต่อมา192วรรค3นะบัญญัติว่าในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดนะฮะนอกจากนะฮะที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นเมื่อกี้แล้วว่าเรื่องอายุนะเรื่องเพศเรื่องเลขทะเบียนเหล่านี้นะหรือเรื่องสีเนี่ยนะแตกต่างรายละเอียดจะเขียวหรือฟ้าบางทีมันก็คล้ายๆกันมันเพียงแค่รายละเอียดเฉยๆมาตรา192วรรค3ยังบัญญัติอีกต่อไปว่าอะไรบ้างที่เป็นรายละเอียดเช่นเวลาสถานที่นะในการกระทำความผิดเห็นนะฮะฟ้องว่าลักทรัพย์เวลากลางคืนได้ความว่าเวลากลางวันเห็นนะมันแตกต่างกันในเรื่องเวลาแต่จะแตกต่างนะอย่างไรก็แล้วแต่ก็เป็นการลักทรัพย์อยู่ดีคุณจะลักทรัพย์เวลากลางวันกลางคืนก็เป็นการลักทรัพย์อยู่ดีนะลักทรัพย์วันที่1ได้ความว่าแล้วยิงลักทรัพย์วันที่3แม้จะเป็นนะก็เป็นการแตกต่างกันในเพียงรายละเอียดความจริงคือคุณก็ลักทรัพย์เหมือนเดิมแหละถูกไหมล่ะเพียงแต่คุณจะลักกี่โมงก็แล้วแต่หรือแตกต่างในเรื่องสถานที่นะเช่นนะฟ้องว่านะชกต่อยกันนะที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะพิจารณาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีดังนั้นจะชกกันตรงไหนก็คือชกกันแหละนะครับชกตรงไหนก็คือชกจะแตกต่างกันสถานที่มันเป็นเพียงแค่รายละเอียดนะฮะไม่หยุมหยิมนะถ้าหยุมหยิมหมดเนี่ยใส่รองเท้าคนละสีตายเลยนะวันก่อนเนี่ยบอกพิจารณาว่าเกงยีนเนี่ยนะฮะวันนี้มาบอกใส่เกงสแลกอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องรายละเอียดนะถ้าไปเอารายละเอียดหมดไม่ใช่ประเด็นของคดีมันก็คงไปลงไม่ได้สักคดีนะครับนะหรือแตกต่างกันระหว่างความผิดลักนะฮะลักทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ช่อโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรและทำให้เสียทรัพย์ก็คือลักกันรีดช่อโกงยักรับเสียจำงี้นะฮะลักกันรีดช่อโกงยักรับเสียความผิดเหล่านี้นะครับนะไม่ถือว่าแตกต่างกันนะเป็นเพียงแค่ถือว่าแตกต่างกันเพียงแค่รายละเอียดเช่นฟ้องว่าลักทรัพย์นะได้ความว่ายักยอกฟ้องว่าลักทรัพย์ในทางพิจารณาแล้วได้ความว่าเป็นรับของโจร
คือบางทีเนี่ยเราก็ไม่ทราบหรอกว่ามันเป็นลักทรัพย์

รับของโจรกันแน่เช่นไปพบเนี่ยนะครับนะของกลางนะอยู่ในบ้านผู้ต้องหาบ้านของจำเลยเนี่ยนะครับเราก็ไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ทราบว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนไปลักมาลักก็คือแล้วแลกแย่งกรรมสิทธิ์เข้ามาหรือไปรับของโจรก็คือซื้อต่อจากโจรมาใช่ไหมจากนั้นแล้วบางทีตำรวจก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าไอ้คนเนี้ยทำผิดแน่ๆแต่ลักทรัพย์หรือข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจรก็ไม่ทราบหรือเป็นลักทรัพย์หรือยักยอกก็ไม่แน่ใช่ไหมอาจารย์ทำธนบัตรแบงค์พันตกอย่างเงี้ยนะครับเดินไปแล้วประมาณ300เมตรเนี่ยนะครับเอ๊ะอย่างนี้มันลักทรัพย์เอ๊ะอย่างนี้หรือมันยักยอกของหายบางทีอาจจะทำไมอาจจะแยกกันไม่ออกมันใกล้เคียงกันนะตอนฟ้องลักทรัพย์นะอย่างนี้ได้ทางพิจารณาเป็นยักยอกก็ได้ถือว่าเป็นการแตกต่างรายละเอียดไม่เป็นไรนะครับนะรวมทั้งนะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ด้วยความผิดเหล่านี้นะฮะลักการรีดช่อโกงยักรับเสียรวมทั้งวิ่งชิงปล้นเหล่านี้แตกต่างกันนะครับนะถือว่าแตกต่างกันรายละเอียดเพราะอะไรครับเพราะวิ่งชิงปล้นเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับองค์ประกอบมันคือความผิดลักทรัพย์แหละถูกไหมวิ่งราวทรัพย์ก็คือลักทรัพย์ประกอบกับการฉกฉวยซึ่งหน้านะฮะหรือชิงทรัพย์ก็คือลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือปล้นทรัพย์ก็คือการชิงทรัพย์ตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะเรียกว่าวิ่งชนปล้นเนี่ยพื้นฐานมันก็มาจากลักทรัพย์นั้นแตกต่างกันพวกนี้มันถือว่าแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับหรือแตกต่างกันระหว่างการกระทำผิดโดยเจตนากับประมาทฟ้องว่าเจตนาฆ่านะในทางพิจารณาแล้วจริงๆแล้วไม่เจตนาจริงๆก็ประมาทขับรถประมาทไม่ได้ตั้งใจจะขับทับเขาแต่ว่าเบรกนะฮะไม่ยอมเบรกไม่ทันหรืออะไรก็ตามเบรกไม่ดีนะครับเป็นการประมาทฉะนั้นข้อแตกต่างระหว่างเจตนากับประมาทก็ถือว่าเป็นเพียงแค่รายละเอียดเท่านั้นศาลลงโทษได้ไม่ต้องยกฟ้องนะฟ้องว่าลักทรัพย์วันที่1มกราได้ความว่าจริงๆลักทรัพย์3มกราอย่างนี้ไม่ต้องยกฟ้องแตกต่างรายละเอียดลงโทษได้ฟ้องว่าลักทรัพย์ได้ความว่าเป็นยักยอกอย่างนี้ก็ไม่ต้องยกฟ้องลงโทษอะไรครับลงโทษตามที่พิจารณาได้ก็คือยักยอกนั่นเองเห็นไหมฮะนะฟ้องว่าช่อโกงได้ความว่ายักยอกไม่ต้องยกฟ้องเหมือนกันเพราะเป็นแค่รายละเอียดก็ลงโทษฐานยักยอกได้นะครับไม่ให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญนะทั้งไม่ให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษเว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้นะครับนะจำเลยหลงต่อสู้แต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้เอาตรงนี้เอาตรงช่วงท้ายก่อนฉะนั้นแล้วถ้านะแตกต่างกันเพียงแค่รายละเอียดเนี่ยศาลนะลงโทษได้แต่จะลงโทษเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้ก็แปลว่าฟ้องลักทรัพย์จ้ะนะฟ้องลักทรัพย์ตัวอย่างฟ้องลักทรัพย์ได้ความว่าชิงทรัพย์อย่างนี้แตกต่างกันรายละเอียดศาลลงโทษชิงทรัพย์ได้ก็คือความผิดที่พิจารณาได้พิจารณาได้ว่าเป็นชิงทรัพย์ก็ลงชิงทรัพย์เพียงแต่ว่าโทษที่ลงเนี่ยต้องไม่เกินเท่าที่ขอที่ปรากฏในฟ้องก็คืออะไรครับโทษต้องไม่เกินข้อหาลักทรัพย์นั่นเองฉะนั้นเวลาลงชิงทรัพย์แต่โทษไม่เกินลักทรัพย์นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการทำคำพิพากษาในกรณีนี้นะฮะเว้นแต่กรณีเนี่ยจำเลยไปหลงต่อสู้อย่างนี้ลงโทษไม่ได้หลงต่อสู้คืออะไรครับหลงต่อสู้ก็ตัวอย่างเช่นอะไรครับนะฟ้องว่าวันที่หนึ่งนะจำเลยเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านผู้เสียหายจำเลยไปต่อสู้ว่าวันที่หนึ่งนู่นเขาอยู่นู่นนะอยู่อะไรนะสถานกักกันโควิดนะเขาจะไปลักทรัพย์บ้านของผู้เสียหายได้อย่างไรนะเขาถูกขังนะถูกกักตัวอยู่นะบอกถูกขังเดี๋ยวจะหาเป็นนักโทษนะถูกกักตัวอยู่นะในสถานกักกันโควิดอยู่เขาจะไปลักทรัพย์บ้านของผู้เสียหายได้อย่างไรเนี่ยไปดูพยานหลักฐานไปดูกล้องวงจรปิดนะเขาไปหลงต่อสู้ในเรื่องเวลาในเรื่องสถานที่แล้วนะงั้นกรณีเช่นนี้นะเมื่อจำเลยไปหลงต่อสู้ในประเด็นนี้แล้วศาลจะไปลงโทษไม่ได้แล้วเพราะถือว่าโจทก์ฟ้องมาผิดโจทก์ชุ่ยนะตรงนี้สำคัญงั้นในเรื่องเวลาเนี่ยนะเรื่องเวลาสถานที่เนี่ยบางทีก็ต้อง

ดูให้ดีฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพนักเจ้าพนักงานบางทีถ้าไม่มั่นใจว่าทำผิดกี่โมงกันแน่ท่านก็จะบรรยายเป็นช่วงๆไปตั้งแต่นะวันที่1มกราวันเวลาไม่ปรากฏจนถึงวันที่3มกราอะไรเนี่ยนะคือเป็นช่วงเวลาว่าฉะนั้นทำผิดวันที่1วันที่2หรือวันที่3ยังไงก็ผิดแน่นอนนะครับอันนี้คือกรณีจำเลยหลงต่อสู้นะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยออกข้อสอบมานักศึกษาก็ทำไมครับมึนเหมือนกันมึนข้อสอบหลงต่อสู้เหมือนกันไปตอบเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะครับจำเลยหลงต่อสู้หมายถึงกรณีที่โจทก์บรรยายฟ้องผิดพลาดนะซึ่งมีผลให้จำเลยเข้าใจผิดและต่อสู้คดีในประเด็นที่ผิดพลาดนั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในเรื่องคำให้การหรือในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบหักล้างข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดนั้นนะกรณีหลงต่อสู้ตาม192วรรค2และวรรค3กล่าวคือเมื่อข้อเท็จจริงที่ได้ทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวมาได้ฟ้องแม้ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่สาระสำคัญศาลก็ลงโทษจำเลยไม่ได้เห็นไหมฮะฟ้องมาช่วยๆไม่ได้เนี่ยนะครับ192วรรค4วรรค5แล้วก็วรรค6บัญญัติว่าถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้องและตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษห้ามไม่ให้ศาลลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงนั้นๆ นั้นเรื่องที่โจทก์ไม่ได้กล่าวมาในฟ้องแสดงว่าโจทก์ไม่ต้องการให้ลงโทษแม้ในทางพิจารณาปรากฏข้อเท็จจริงนั้นขึ้นมาว่าเป็นความผิดกรณีเช่นนี้นะศาลก็ไปลงโทษจำเลยไม่ได้เขาไม่ได้ขอมาให้ลงโทษบุกรุกนะทางพิจารณาบอกเฮ้ยนี่มันบุกรุกนี่นะศาลจะไปลงโทษบุกรุกให้ไม่ได้นะครับวรรค5ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสมโจทก์สืบสมแปลว่าอะไรครับก็คือฟ้องข้อเท็จจริงตามฟ้องอย่างนี้เวลาสืบก็ได้ข้อเท็จจริงตามที่ฟ้องเรียกว่าโจทก์สืบสมนะแต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดนะครับนะศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้นะครับบางทีเนี่ยฟ้องลักทรัพย์พิจารณาแล้วก็ลักทรัพย์แต่เวลาอ้างฐานความผิดไปอ้างเลขมาตราอื่นไปนะเขียนเลขผิดไปอย่างนี้เนี่ยนะครับจะยกฟ้องเลยเนี่ยจะไม่ลงโทษเลยก็มันก็เกินไปใช่ไหมเพราะอุตส่าห์ฟ้องมาถูกแล้วนะสืบพยานก็ถูกแล้วแค่เขียนเลขผิดแค่นี้นะครับจะพิพากษานะฮะยกฟ้องก็คงไม่เป็นประโยชน์นะฮะกรณีนี้ศาลก็มีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความนั้นก็ได้นะตัวอย่างเช่นนะโจทก์ฟ้องชิงทรัพย์ชิงทรัพย์มันก็คือลักทรัพย์บวกกับการใช้คำว่าบวกนะแต่แล้วก็มีการใช้กำลังประทุษร้ายนะลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับนะกรณีเช่นนี้ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าโจทก์ก็นะผู้เสียหายเขาก็ฟ้องมาว่าเนี่ยจำเลยผิดก็หาชิงทรัพย์นะไปต่อยเขาแล้วกระชากสร้อยคอเขาอะไรก็ว่าไปพอข้อได้จริงเนี่ยสืบพยานแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำเลยต่อยผู้เสียหายจริงต่อยโจทก์จริงแต่สร้อยเนี่ยเป็นของจำเลยโจทก์เนี่ยยืมสร้อยจำเลยไปแล้วไม่คืนจำเลยก็โมโหนะไม่ยอมคืนทีก็เลยนะกระชากสร้อยแล้วก็ต่อยนะต่อยเพื่อจะเอาสร้อยคืนมาเอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาดังนั้นการที่เอาทรัพย์ของตัวเองคืนมาเนี่ยไม่ผิดฐานลักทรัพย์เพราะลักทรัพย์ต้องไปเป็นการไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมฮะแต่กรณีเอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาไม่ผิดฐานลักทรัพย์แต่การไปต่อยเขาเนี่ยผิดไหมก็ผิดดังนั้นกรณีศาลลงโทษชิงทรัพย์ไม่ได้แต่192วรรค6บอกว่าสามารถลงโทษฐานอะไรครับทำร้ายร่างกายได้แต่ไปลงโทษฐานชิงทรัพย์หรือลักทรัพย์เนี่ยไม่ได้เพราะทรัพย์นั้นเป็นของโจทก์อยู่แล้วนะไม่ผิดฐานลักทรัพย์แต่เนื่องจากการต่อยผิดฐานทำร้ายร่างกายฉะนั้นกรณีนี้ลงทำร้ายร่างกายได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอุทธรณ์นะครับการอุทธรณ์ฎีกาต้องเป็นไปตามลำดับชั้นศาลนะครับ193คดีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์นะเว้นแต่ถูกห้ามอุทธรณ์โดยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะครับเห็นได้ว่าอะไรครับนะจะอุทธรณ์เนี่ยต้องไปอุทธรณ์ที่ต้องอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์จะอุทธรณ์ไปที่ศาลฎีกาเลยข้ามขั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะฉะนั้นแล้วการอุทธรณ์ต้องไปที่ศาลอุทธรณ์
นะครับนี่คือลำดับชั้นศาลนะบอกฉันไม่อยากเสียเวลาฉันขออุทธรณ์ไปศาลฎีกาเลยไม่ได้นะต้องเป็นตามลำดับชั้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายก็ตามนะแต่เว้นแต่นะครับถูกจำกัดนะเป็นข้อต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์คือโดยหลักคดีทุกคดีเนี่ยควรจะได้รับการตรวจสอบจากศาลสูงขึ้นไปนะให้ศาลสูงเช็คในะเรื่องข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็ว่าไปนะในการชั่งพยานอีกทีนึงนะครับให้ศาลสูงได้รีวิวนะครับว่าอย่างงี้แต่มันก็มีบางคดีที่เขาก็กลัวไปลกศาลใช่ไหมคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะปรับ100บาทอย่างเงี้ยเนี่ยข้อหาจราจรเนี่ยนะครับปรับ100บาทนะครับนะนะข้อหาขับรถเกินความเร็วปรับ200บาทสมมุติอย่างเงี้ยนะถ้าจะไปให้อุทธรณ์ฎีกาทำไมครับมันก็เสียเวลาโดยหลักการแล้วมันก็เสียเวลามันก็มีค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะไม่คุ้มกับเงินค่าปรับ200บาทฉะนั้นหลักการก็คือว่าทุกคดีเนี่ยนะย่อมมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อได้ยกเว้นท่านจำไว้คดีเล็กๆน้อยๆมันไม่ควรจะไปต่อมันควรจะจบที่ศาลชั้นต้นนะครับนะเล่นไพ่กันปรับ500บาทถูกไหมวิ่งหนีแทบตายตำรวจมาจับโอ้วิ่งหนีนะครับไปสลบนะไปปลุกไปโผล่อีกทีเนี่ยโรงพยาบาลนอนใส่เครื่องออกซิเจนท่อเครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยไปขึ้นศาลบอกปรับ500บาทลูกนี้ฉันจะวิ่งหนีทำไมเนี่ยใช่ไหมคือบางข้อหามันก็เบามากเราจะไปอุทธรณ์ฎีกาทำไมนะครับมาดูคำสั่งนะนอกจากอุทธรณ์คำพิพากษามีอุทธรณ์คำสั่งด้วยซึ่งคำสั่งระหว่างพิจารณาคืออะไรก็คือ1คู่ความร้องขออย่างใดอย่างหนึ่งโดยทั่วไปและศาลได้มีคำวินิจฉัยคำสั่งนั้นเช่นโจทยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้องนะไม่ให้เลื่อนคดีนะครับ2คู่ความร้องขอให้ศาลสั่งโดยเฉพาะเจาะจงเช่นจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าคดีขาดอายุความหรือคำฟ้องครอบคลุมแต่ศาลชั้นต้นไปสั่งในทางตรงกันข้ามว่าคดีไม่ขาดอายุความหรือไม่ฟ้องครอบคลุมนะ3นะศาลสั่งเองโดยไม่มีผู้ใดร้องขอเช่นศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวสั่งสืบพยานหรือสั่งให้โจทแยกฟ้องเป็นต้นนะอันนี้คือเป็นพวกคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับตัวอย่างนะคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนนะจนกว่าคดีอีกเรื่องหนึ่งจะถึงที่สุดในคดีชั่วคราวเมื่ออีกคดีหนึ่งถึงที่สุดแล้วให้โจทแถลงเพื่อจะได้พิจารณาต่อไปนะครับคือคดีคำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยนะครับไม่ทำให้คดีเสร็จไปเช่นนะโจทอาจจะนะร้องมาขอเลื่อนการพิจารณาคดีเนี่ยศาลบอกไม่เลื่อนนะหรือว่านะศาลนะมีคำสั่งตัดพยานนะอย่างนี้คดียังไม่เสร็จการพิจารณาคดีถ้าอนุญาตให้นะคู่ความเนี่ยอุทธรณ์คำสั่งเหล่านี้มันจะทำให้การพิจารณาคดีมันเสียเวลาพอพิจารณาเสร็จไอ้นี่ร้องเสร็จศาลนะไม่อนุญาตไม่อนุญาตอุทธรณ์นะอุทธรณ์คำสั่งสอนเสร็จเอามาใหม่อุทธรณ์อีกอะไรอย่างงี้คือมันก็ทำให้คดีเนี่ยมันช้างั้นโดยหลักการคือเขาไม่ต้องการให้คดีอาญาเนี่ยมันดำเนินการไปด้วยความล่าช้าเขาก็ให้พิจารณาเสร็จให้มันทีเดียวไปเลยนะคำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยก็ให้มาทำไมอุทธรณ์พร้อมกันทีเดียวเลยในตอนอุทธรณ์คำพิพากษานั่นเองคือหลักการเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเกิดพิจารณาคดีไปอุทธรณ์คำสั่งไปพิจารณาคดีไปนะอีก3ปี4ปีก็ไม่เสร็จแทนที่จะเสร็จแค่ปีเดียวนะครับต่อมาตัวอย่างนะไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหลังจากศาลพิพากษาลงโทษจำเลยและให้คืนของกลางแก่จำเลยแก่เจ้าของนะผู้ร้องได้มายื่นคำร้องขอคืนของกลางศาลเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยจึงมีคำสั่งให้คืนของกลางแก่ผู้ร้องนะกรณีศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเพราะโจทถอนฟ้องนะนี่คือคดีมันจบเลยใช่ไหมถอนฟ้องไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้องเพราะโจทยื่นฟ้องเกินกำหนดเวลานะฮะศาลสั่งว่าโจททิ้งฟ้องจำหน่ายคดีคดีก็จบนะก็ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ได้เลยกรณีศาลสั่งว่าคดีไม่มีมูลยกฟ้องนะหรือกรณีศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทขยายระยะเวลายื่นฎีกาจำเลยย่อมอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้เพราะอันนี้คือศาลพิพากษาเสร็จแล้วมันก็ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับผลก็คือครับเมื่อมีอุทธรณ์หรือฎีกาของผู้ใดแล้วไม่ตัดสิทธิ์ผู้อื่นที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาตามสิทธิ์นะฮะ197ก็บอกว่าเหตุที่มีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งหนึ่งแล้วหาเป็นผลตัดสิทธิ์ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิ์อุทธรณ์จะอุทธรณ์ด้วยไม่นะ
ฉะนั้นบางคดีเนี่ยมีโจทย์จำเลยหลายคนนะบางคนเขา

อุทธรณ์ไปแล้วนะอีกคนนึงยังไม่อุทธรณ์เนี่ยนะฮะก็ไม่ตัดสิทธิ์เขาเขาอุทธรณ์ทีหลังก็ได้นะครับไม่ตัดสิทธิ์กันไม่ต้องแย่งอุทธรณ์กันนะครับต่อไปผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกานะครับ198วรรค3และวรรค4บัญญัติว่าในกรณีที่ตามคำพิพากษาจำเลยต้องรับโทษ

ของจำเลยก็ได้ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้วรรค4ความในวรรค3ไม่ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่จำเลยได้รับการรอการลงโทษจำคุกหรือรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้วอันนี้นะครับนะ198วรรค3วรรค4นี้ก็เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ประมาณสัก2ปีได้นะครับก็คือว่าถ้าพิพากษาว่าจำเลยเนี่ยรับโทษจำคุกนะหรือหนักกว่านั้นก็คืออาจจะประหารชีวิตเนี่ยนะถ้าจำเลยไม่ได้ถูกคุมขังสมัยก่อนอาจจะมีการหลบหนีได้ใช่ไหมครับนะพิพากษาจำคุกแล้วนะยื่นประกันตัวเพ่นเลยหนีเลยนะแล้วก็ให้ทนายความมายื่นอุทธรณ์อย่างนี้เนี่ยนะฮะพอทนายความยื่นอุทธรณ์เสร็จศาลพิจารณาบอกว่าอ้าวยกฟ้องค่อยโผล่กลับมาอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกฎหมายก็เลยบอกกรณีเช่นนี้นะครับนะให้นะครับจำเลยเนี่ยมาแสดงตนจะให้ทนายมายื่นอุทธรณ์ไม่เหมือนสมัยก่อนละฉะนั้นกรณีเช่นนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่าศาลพิพากษาจำคุกนะหรือโทษหนักกว่านี้นะโทษประหารชีวิตเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกคุมขังนะครับจำเลยต้องมาอุทธรณ์ต้องมาแสดงตนนะจะให้ทนายความไม่ได้นะครับต่อมาศาลที่ทำหน้าที่รับหรือไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกานะครับการยื่นฟ้องอุทธรณ์ก็ดียื่นฟ้องฎีกาก็ดีนะครับไม่ใช่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาโดยตรงนะครับมาตรา198บัญญัติว่าอุทธรณ์นั้นให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นนะ216ก็บอกฎีกาก็ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นฉะนั้นการอุทธรณ์หรือการฎีกาเนี่ยนะครับให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลพิจารณาศาลฎีกาพิจารณาก็จริงแต่เวลายื่นไปยื่นที่ศาลชั้นต้นเดี๋ยวศาลชั้นต้นท่านจะส่งต่อไปเองนะครับนะหลักการเป็นอย่างนี้กำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกานะครับ198วรรค1และวรรค2ก็บอกว่าการยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในกำหนด1เดือนกำหนดนะครับ1เดือนไม่ใช่30วันนะหลายท่านจำผิดกำหนดคือ1เดือนนับแต่วันอ่านพออ่านปุ๊บนับไปอีก1เดือนนะหรือถือว่าได้อ่านก็คือพวกอ่านรับหลังเนี่ยนะครับนะหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟังนั้นกรณีเนี้ยนะการที่จะอุทธรณ์คำพิพากษารวมทั้งการอุทธรณ์คำสั่งด้วยนะครับต้องยื่นภายใน1เดือนนะยื่นเลยกว่านี้ไม่ได้นะครับนะแต่นะการอุทธรณ์คำสั่งกฎหมายบัญญัติไว้นะ196เนี่ยบอกว่าจะอุทธรณ์คำสั่งได้ต้องอุทธรณ์คำพิพากษาด้วยจะอุทธรณ์แต่คำสั่งอย่างเดียวได้ก็แปลว่าคุณพอใจคำพิพากษาศาลแต่คุณไม่พอใจคำสั่งศาลมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้คำพิพากษามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้คุณจะไปอุทธรณ์ทำไมกฎหมายเลยบังคับว่าถ้าคุณจะอุทธรณ์คำพิพากษาคุณต้องโต้แย้งอุทธรณ์คำสั่งคุณต้องโต้แย้งคำพิพากษาด้วยนะครับการอุทธรณ์เนี้ยนะครับนะไม่ใช่อายุความดังนั้นแล้วสามารถขยายระยะเวลาได้นะไม่จำนะเช่นบางทีเนี่ยเปลี่ยนทนายความใหม่นะครับใช้เวลานะทนายคนใหม่เตรียมตัวเนี่ยไม่ทันก็อาจจะขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องยื่นภายใน1เดือนนะครับเพราะมันไม่ใช่อายุความนั่นเองต่อไปการขอแก้อุทธรณ์นะฮะการขอแก้ไขเพิ่มเติมในฐานสำคัญหมายถึงการขอแก้ไขในระบบที่จะกระทบผลต่อคดีนะเช่นขอแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญที่ตั้งไว้เป็นประเด็นใหม่หรือขอเพิ่มเติมข้อต่อสู้ขึ้นมาใหม่กรณีเช่นนี้ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมภายในกำหนดอายุอุทธรณ์กำหนดอุทธรณ์นะครับส่วนการขอแก้ไขในรายละเอียดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยเป็นการแก้ไขในเรื่องที่ไม่เป็นสาระสำคัญก็สามารถที่จะยื่นนะเมื่อพ้นแม้จะพ้นกำหนดอุทธรณ์1เดือนก็ได้นะครับแล้วก็ผลของการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อพ้นกำหนดก็คือเมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าฟ้องอุทธรณ์ไม่ได้ยื่นภายในกำหนดก็ให้พิพากษายกฟ้องอุทธรณ์นั้นเสียนะครับกรณีนะครับศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกานะครับเมื่อศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้คำร้องนี้ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นภายใน15วันนับแต่วันฟังคำสั่งแล้วก็ศาลก็ให้ส่งคำร้องนะไปยังศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยอุทธรณ์เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งแล้วนะครับก็ส่งให้ศาลชั้นต้นอ่านนะให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องนั้นแล้วมีคำสั่งยืนตามความปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์คำสั่งนี้เป็นที่สุดแล้วก็ส่งให้ศาลชั้นต้นอ่าน

0: ก็คือว่าถ้าเกิดศาลชั้นต้นเนี่ยส่งไม่รับอุทธรณ์นะก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้นะไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณานั้นต้องภายใน15วันนะครับก็จบนะในส่วนของการอุทธรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะในเรื่องการคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาในช่วงต่อไปครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
3: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
5: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เหมือนรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
5: จบม.6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
9: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
4: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมประเทศตอนที่5ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใช้คุ้มครองบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปได้แก่ 1. พลเรือน 2. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางศาสนาในกองทัพ3. ทหารที่บาดเจ็บป่วยไข้และประสบเรืออับปาง 4. เฉลยสงครามโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถือว่าสตรีและเด็กเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการปกป้องเป็นกรณีพิเศษ
12: ฮัลโหล
13: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
12: งานนี้ผมขอแล้วกัน
13: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
12: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
14: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
15: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถคันนี้ที่จอดฉันรีบ
16: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
15: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาก็แย่เลยนะ
14: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร

0: ใดหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ต้นเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งฉะนั้นกรณีศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับส่งไปแล้วนะศาลชั้นต้นจะสั่งไม่ได้ต้องให้ศาลอุทธรณ์เป็นคนสั่งนะครับทั้งนี้ต้องก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะเมื่อถอนไปแล้วคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนนะถอนแล้วก็จบนะฮะจะมาอุทธรณ์อะไรอีกไม่ได้นะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์จะเด็ดขาดก็ต่อเมื่อถึงที่สุดโดยไม่มีการแก้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นนั้นก็จบนะคดีก็จบนะแต่ถ้าเกิดมีการแก้ไขคำพิพากษานะของศาลชั้นต้นก็สามารถที่จะฎีกาต่อไปได้นะครับต่อมานะฮะคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์นะฮะหรือฎีกาเนี่ยนะครับนะอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คือว่านะคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะไปต่อนะครับนะควรจะจบที่ศาลชั้นต้นนะหรือศาลอุทธรณ์นะว่าอย่างเงี้ยนะครับศาลล่างนะครับก็มีคดีอะไรบ้างนะเรามาดูอันแรกก่อน193ทวินะครับ ห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงนะฮะในคดีซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีคืออย่างสูงก็ยังไม่เกิน3ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นไรครับคดี3ปีคดีลักทรัพย์นะฮะคดีลักทรัพย์เนี่ยไม่เกิน3ปีคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยนะไม่เกิน3ปีนะคดียักยอกเนี่ยไม่เกิน3ปีคดีเหล่านี้นะฮะโทษมันไม่สูงนะไม่เกิน3ปีกรณีเช่นนี้ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ไม่ห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายนะนะครับเว้นแต่กรณีต่อไปนี้อนุญาตให้เฉพาะจำเลยอุทธรณ์ได้นะโจทก์อุทธรณ์ไม่ได้นะถ้าเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นนี้จำเลยเนี่ยอุทธรณ์ได้มีอะไรบ้าง1จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกหรือลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกนะศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแล้วจำเลยเดือดร้อนเนี่ยถูกไหมฮะอย่างนี้โจทย์ห้ามอุทธรณ์ต่อแต่จำเลยเดือดร้อนจำเลยอุทธรณ์ต่อได้นะสองจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแต่รอการลงโทษไว้จำเลยก็อุทธรณ์ต่อได้สามศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้นะหรือสี่จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกิน 1,000 บาทเช่นปรับ 2,000 บาทอย่างเงี้ยจำเลยอุทธรณ์ต่อได้ฉะนั้นคดีเนี่ยนะฮะโทษที่ไม่หนักนะนึกภาพเนี่ยนะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเช่นลักทรัพย์พวกนี้นะครับกรณีเช่นนี้นะครับมันไม่ควรจะไปอุทธรณ์ไม่ควรให้คดีไปถึงศาลสูงต่อมันก็ควรจะจบที่ศาลชั้นต้นฉะนั้นคู่ความจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับเว้นแต่เข้าข้อยกเว้น4กรณีดังกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคำสั่งเดี๋ยวมาดูว่าปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายคืออะไรนะครับปัญหาข้อเท็จจริงก็คือหมายถึงปัญหาประการแรกนะปัญหาที่ศาลจะใช้ดุลพินิจพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบเกี่ยวกับการกระทำของคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเช่นมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าหรือไม่ว่าจำเลยได้กระทำการตามที่โจทก์ฟ้องนะฮะนั้นเป็นเรื่องการนะรับฟังพยานของศาลนะศาลเชื่อว่าพยานเห็นศาลบอกว่าพยานไม่เห็นจำเลยกระทำความผิดอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องดุลพินิจนะครับดุลพินิจหรือประการที่สองก็คือปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลนะในเรื่องของการอันแรกคือรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานส่วนอันที่สองคือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลนะครับเช่นควรจะลงโทษจำเลยเท่าใดหรือควรจะรอการลงโทษจำคุกหรือไม่นะเช่นศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก1ปีโจทย์บอกว่ามันเบาไปมันควรจะจำคุกสัก10ปีอย่างเงี้ยนะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลนะครับนะหรือนะเหมือนการคดีเดียวกันเนี่ยนะศาลจำคุก1ปีจำเลยบอกว่ามันหนักเกินคดีนะฮะลักเล็กขโมยน้อยนิดหน่อยควรจะรอการลงโทษนะจำเลยก็อุทธรณ์นะ โต้แย้งในปัญหา

ข้อจริงในเรื่องการกําหนดนะดุลพินิจในการกําหนดโทษของศาลนั้นปัญหาข้อจริงก็คือปัญหาที่ศาลใช้ดุลพินิจในการพิจารณารับฟังข้อจริงจากพยานหลักฐานกับปัญหาการใช้ดุลพินิจในการกําหนดโทษของศาลก็ได้นะครับต่อมาปัญหาข้อกฎหมายนะฮะหมายถึงปัญหาการปรับบทนะประการแรกคือปัญหาการปรับบทกล่าวคือเป็นปัญหาที่ไม่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับพยานหลักฐานแต่พิจารณาตามกฎหมายนะที่เรียกว่าปัญหาหารือบทซึ่งเป็นกรณีที่ได้ข้อยุติแน่นอนแล้วนำเอาข้อเท็จจริงที่ได้ที่ฟังได้แน่นอนไปปรับกับกฎหมายแล้วออกผลว่าอย่างไรเช่นข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยเอาทรัพย์โจทไปโดยทุจริตจริงปัญหาว่าการที่เอาไปเนี่ยเป็นความผิดลักทรัพย์หรือยักยอกนั้นในเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยยุติละไม่เถียงกันนะตัวจำเลยเนี่ยเอาไปจริงแต่ความผิดเนี่ยจะเป็นลักทรัพย์หรือจะเป็นยักยอกนะหรือข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเนี่ยมีการกระชากสร้อยกันจริงๆไม่โต้แย้งจำเลยทำจริงกระชากสร้อยของผู้เสียหายไปจริงแต่ความผิดฐานอะไรวิ่งราวทรัพย์หรือชิงทรัพย์นะครับนี่คือเป็นการปรับบทกฎหมายนั่นเองนะครับหรือเป็นเรื่องของการแปลความหมายเช่นอ่านฟ้องแล้วแปลได้ว่าเครือบคลุมหรือไม่หรือแปลถ้อยคำในตัวบทกฎหมายหรือเอกสารอื่นว่ามีความหมายอย่างไรในเรื่องแปลความหมายก็เป็นเรื่องปัญหาข้อกฎหมายนะครับนั้นกลับมาที่193ทวิถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกจำกัดเอาไว้นะครับห้ามอุทธรณ์นะแต่ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ฉลุยนะกฎหมายไม่ได้จำกัดเอาไว้นั่นเองตัวอย่างนะในการยื่นอุทธรณ์ถ้าจำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดหรือพยานหลักฐานของโจทขัดแย้งนะเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ถ้าอุทธรณ์ว่าถึงแม้มีพยานหลักฐานฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำตามที่โจทฟ้องจำเลยก็ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์เช่นนี้เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายนะครับหรือนะอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่ได้ตบหน้าจำเลยไม่ได้ตบผู้เสียหายแต่หากจะฟังว่าจำเลยตบให้การนะฮะไปสองทางตอนแรกบอกว่าไม่ได้ตบตอนหลังว่าถ้าฟังว่าตบผู้เสียหายจริงก็เป็นการตบหน้าจำเลยนะจำเลยเพราะผู้เสียหายตบหน้าจำเลยก่อนว่าอย่างนี้นะจำเลยจึงตบหน้าผู้เสียหายเพื่อเป็นการป้องกันตัวอ้างป้องกันนะครับนอกจากจะเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดแล้วยังได้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นหมายว่าการกระทำของจำเลยนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำมาสู่ปัญหาข้อกฎหมายต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์ตามปวิอาญามาตรา193ทวิเห็นไหมฮะนะฉะนั้นแล้วให้การไป2 อย่างนะฮะอุทธรณ์ตอนแรกบอกว่าไม่ได้ตบพอต่อมาก็บอกว่าอะไรครับตบแต่ว่าตบเพราะเป็นการป้องกันตัวเอาไงกันแน่นะครับฉะนี้ก็บอกว่านี้ถือว่าเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงกันนะครับประการต่อมา193ทวิเนี่ยนะครับนะจะต้องห้ามหรือไม่ดูโทษตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ใช่โทษที่ศาลพิพากษาลงโทษก็คือคดีที่ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเนี้ยนะครับเป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงนะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอัตราโทษนี้ไม่ใช่เป็นโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยแต่เป็นอัตราโทษที่บัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายถ้าอัตราโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งเกินกว่านี้แม้ศาลได้ลงโทษจำเลยน้อยเพียงใดก็ตามหรือพิพากษายกฟ้องก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงนั่นเองนะครับดังนั้นกรณีการอุทธรณ์นะต้องห้ามอุทธรณ์ตาม193ทวิเนี่ยนะฮะดูโทษตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ได้สนใจว่าศาลจะพิพากษาเท่าไหร่นะครับหลักการเป็นอย่างนี้ต่อมาเมื่อกี้คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์แล้วนะก็มีอยู่มาตราเดียวก็คือ193ทวินะต่อมาเรามาดูคดีที่ต้องห้ามฎีกาบ้างอันนี้ก็มีอยู่หลายมาตราเหมือนกันนะก็คือจะถูกบีบถูกจำกัดเรื่อยๆนะฮะนะแคบลงเรื่อยๆนะฉะนั้นคดีก็เหมือนกับพีระมิดศาลชั้นต้นเนี่ยคดีจะเยอะหน่อยก็เป็นฐานพีระมิดนะศาลอุทธรณ์ก็อยู่ส่วนกลางของพีระมิดก็จะมีจำนวนลดน้อยลงเพราะศาลฎีกาเนี่ยนะเนื่องจากคดีมันถูกนะจำกัดฎีกามากจนเหลือแต่ยอดมีอยู่ไม่กี่คดีนะศาลฎีกานะปัจจุบันเนี่ยนะครับ

มีคำพิพากษาศาลฎีกาปัจจุบันก็มีอยู่หลักเท่าไหร่หลักหมื่นนะมีอยู่หลักหมื่นนะครับนะฮะคดีที่ต้องห้ามฎีกามาตราแรกนะ120ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทย์นะครับฉะนั้นแล้วกรณีเนี่ย2ศาลยกฟ้องทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องทั้งคู่ศาลชั้นต้นบอกไม่ผิดว่าไงนะศาลอุทธรณ์ก็บอกว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะไปศาลฎีกาต่อแล้วสงสารจำเลยท่านนึกภาพสงสารจำเลยเพราะสองศาลเห็นแล้วว่าไม่มีความผิดยกท่านยกฟ้องทั้งสองศาลแล้วนะครับแต่ว่านะไม่จำเป็นต้องพิพากษายกฟ้องในเหตุเดียวกันนะนะศาลชั้นต้นอาจจะยกฟ้องว่าไม่ผิดศาลอุทธรณ์อาจจะยกฟ้องเพราะขาดอายุความก็ได้นะมันจำเป็นต้องยกฟ้องเพราะเหตุเดียวกันแต่ทั้งคู่ทั้งสองศาลก็คือยกฟ้องเหมือนกันส่วนจะยกฟ้องนะตามเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของไม่ผิดหรือจะยกฟ้องเพราะขาดอายุความก็ได้นะก็ถือว่ายกฟ้องหมดกรณีเช่นนี้นะครับไม่ควรจะไปฎีกาต่อสงสารจำเลยนะกฎหมายก็จำกัดเอาไว้ซึ่งการฎีกาตามมาตรา220เนี่ยนะห้ามทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายจะวันอุทธรณ์จะฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงก็ไม่ได้จะฎีกาปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่ได้นะครับนะข้อสังเกตแม้คดีอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ต้องห้ามฎีกานะการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยเช่นตัวราษฎรเนี่ยนะตัวผู้เสียหายเนี่ยฟ้องคดีมานะศาลชั้นต้นนะสั่งไต่สวนมูลฟ้องไต่สวนบอกว่าคดีเนี้ยนะจำเลยไม่ผิดยกฟ้องนะฮะสามารถที่จะยกฟ้องได้ตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วนะครับหรือกรณีสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามมาตรา39อนุ1ถึง7ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีนะกรณีการสั่งจำหน่ายคดีก็เหมือนกันนะฮะก็ถือว่านะถ้าศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีแล้วนะอุทธรณ์ต่อมาศาลอุทธรณ์ก็เหมือนกันนะกรณีเช่นนี้นะฮะก็ไม่สามารถที่จะฎีกาต่อได้หรือในชั้นตรวจฟ้องเลยนะถ้าศาลยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องตามมาตรา161เลยยกตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องเลยกรณีเช่นนี้ก็ต้องห้ามนะฎีกาไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะหรือปัญหาข้อเท็จจริงเห็นนะฮะแล้วการฎีกานี้ไม่ใช่ว่าฎีกาได้ทุกคดีนะครับก็มีนะคดีดังๆเนี่ยนะครับนะอะไรนะคดีแย่งหวยนะคดีแย่งหวยที่เป็นข่าวนะครับนะก็ฟ้องกันว่านะใครกันแน่เป็นเจ้าของหวยใช่ไหมก็มีการฟ้องศาลกันนะก็ต่างคนต่างแอบอ้างว่าฉันเนี่ยก็เป็นเจ้าของสลากกินแบ่งใบนี้ใช่ไหมฮะคดีนี้ปรากฏว่าศาลชั้นต้นนะยกฟ้องไปนะฟ้องไปข้อหายักยอกสลากกินแบ่งนะครับนะยักยอกสลากกินแบ่งถ้าจำข้อหาไม่ผิดนะยักยอกสลากกินแบ่งศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องไปนะฝั่งจำเลยก็เฮดีใจนะฮะได้เงินเอาไปใช้ละนะฝั่งผู้เสียหายเป็นไงครับฟ้องอีกนะทนายฝั่งผู้เสียหายก็ไม่ใช่ฟ้องอีกก็อุทธรณ์อีกนะกรณีนี้ก็ทำไมครับก็ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ก็ยกฟ้องเหมือนกันนะยกฟ้องสองศาลโดยหลักแล้วก็ฎีกาต่อไม่ได้นะครับโดยหลักการแล้วฎีกาต่อไม่ได้แล้วนะครับหรือกรณียกฟ้องเพราะโจทขาดนัดนะตามมาตรา166นะครับนะถ้าโจทยื่นคำร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ภายใน15วันนะตามปวิอาญามาตรา166วรรค2หากศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องโจทย์อุทธรณ์คำสั่งและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเป็นกรณีไม่เข้ามาตรา220ฎีกาต่อไปได้แปลว่าอะไรตรงนี้แปลว่าคือในชั้นโจทย์ขาดนัดสมมติขาดนัดอะไรดีขาดนัดพิจารณาใช่ไหมฮะโดยหลักเนี่ยการพิจารณาคดีเนี่ยนะโจทย์ต้องมาศาลทุกนัดหรือการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยโจทย์ต้องมาศาลโจทย์จะไม่มาไม่ได้แต่ถ้าเป็นนัดอื่นเช่นสืบพยานฝั่งจำเลยอย่างนี้โจทย์จะไม่มาก็ได้แต่ถ้าเป็นการสืบพยานฝั่งโจทย์พูดให้ถูกถ้าเป็นการสืบพยานฝั่งโจทย์เนี่ยนะครับนะฝ่ายโจทย์เนี่ยนะครับนะโจทย์ต้องมาศาลทุกนัด
นะโจทก์จะขาดนัดไม่ได้ไม่งั้นก็จะเป็นการประวิงคดีนะลีลาวันนี้ฉันไม่สบายไม่อยากมาอะไรเงี้ยนะครับขอเลื่อนไปเนี่ยจำเลยเขาก็เดือดร้อนงั้นกรณีเนี่ยเป็นหน้าที่โจทก์ที่ต้องเอาพยานมาสืบโจทก์ต้องมาสืบพยานฝั่งโจทก์ในฝ่ายโจทก์เนี่ยทุกนัดนะครับปรากฏว่ามีวันนึงเนี่ยนะครับนะโจทก์ไม่มาศาลก็ทำไมครับสั่งเลยนะเมื่อโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดพิจารณาเนี่ยนะฮะศาลสั่งยกฟ้องนะยกฟ้องแล้วทำยังไงครับโจทก์ก็ต้องทำไงครับไปร้องต่อศาลขอให้ยกคดีขึ้นใหม่ภายใน15วันนับแต่วันที่ทำไงครับศาลสั่งก็อาจจะไปร้องว่าเนื่องจากวันนั้นเนี่ยขับรถไปเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยประสบอุบัติเหตุตึ้มรถชนรถพังก็ว่าไปหรือทำไมครับหรือกำลังจะนะฮะกลับมาเนี่ยเกิดพายุนะพายุเข้าเนี่ยนะครับนะเครื่องบินไม่ให้บินกลับจากต่างประเทศวันนั้นก็เลยไม่ได้มาศาลนะครับเนื่องจากมีพายุถล่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบินกลับเมืองไทยไม่ได้ว่างี้นี่ก็พอเขาอนุญาตให้บินได้ก็บินกลับมาก็มาร้องขอต่อศาลนะฮะนี่คือมีเหตุผลสมควรนะฮะแต่ถ้าไม่มีเหตุผลสมควรเช่นบอกว่าลืมหรือไม่ก็ดูบอลดึกไปหน่อยนะฮะเลยตื่นสายเลยมาศาลช้าอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ศาลบอกว่าพิจารณาแล้วบอกว่าอันนี้มันไม่มีเหตุสมควรถ้าศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องผลก็คือโจทก์อุทธรณ์คำสั่งนะที่ศาลยกคำร้องเนี่ยนะครับศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนกรณีนี้ไม่เข้า220ก็ฎีกาต่อได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มาศาลตามนัดนะแล้วศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเลยนะครับกรณีนี้เข้ามาตรา220ต้องห้ามฎีกาอาจจะคล้ายๆกันหน่อยเรื่องเดียวกันก็คือโจทก์ขาดนัดเนี่ยนะครับถ้าโจทก์ไปร้องให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ภายใน15วันเนี่ยอันนี้ไปถึงฎีกาได้แต่ถ้ากรณีเนี่ยนะศาลยกฟ้องเสร็จโจทก์ไม่ได้ไปร้องให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่กลับไปอุทธรณ์นะฮะคำพิพากษาศาลเลยเนี่ยกรณีนี้นะศาลอุทธรณ์นะพิพากษายืนแล้วกรณีนี้เข้า220นะต้องห้ามฎีกานะฎีกาใหม่ไม่ได้ฎีกาต่อไปไม่ได้นะครับจะเห็นว่าในเรื่องของขาดนัดเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันนะและคล้ายๆกันดูให้ดีต่อมาคดีต้องห้ามฎีกามาตรา218นะในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างนะหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยนะและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับแต่โทษจำคุกก็ยังไม่เกิน5ปีห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะส่วนวรรค2 ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยเกิน5ปีจะเห็นได้ว่า218วรรค1กับ218วรรค2ต่างกันตรงนี้ถ้าวรรค1ก็คือลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะนิดเดียวไม่เกิน5ปีแต่ถ้าเป็นวรรค2บอกเกิน5ปีนะฮะไม่ว่าจะมีโทษอย่างอื่นด้วยหรือไม่ห้ามมิให้ห้ามเฉพาะใครครับโจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้นะครับนะเรามาดูในรายละเอียดนะครับ218ประการแรกก่อนคือแก้ไขเล็กน้อยนะฮะหรือศาลหรือพิพากษายืนตามศาลล่างนะฉะนั้นพิพากษายืนกับแก้เล็กน้อยแปลว่าอะไรครับศาลเห็นเหมือนกันนะคำว่าพิพากษายืนก็คือยืนนะตามที่ศาลชั้นต้นลงโทษนั่นเองหรือมีการแก้ไขเล็กน้อยแต่ว่าสองศาลเห็นเหมือนกันเมื่อเห็นเหมือนกันแล้วทำไมครับมันควรจะไปต่อไหมมันก็ไม่ควรจะให้ฎีกาต่อถูกไหมเมื่อสองศาลเห็นเหมือนกันหรือแก้ไขเล็กน้อยก็คือคล้ายๆกันแล้วเนี่ยแก้นิดหน่อยแก้เล็กน้อยเนี่ยนะครับคล้ายๆกันแล้วมันก็ไม่ควรที่จะฎีกาต่อเรามาดูแก้เล็กน้อยคืออะไรแก้เล็กน้อยก็คือแก้บทแต่ไม่แก้โทษตัวอย่างเช่นนะศาลชั้นต้นพิพากษานะครับลงโทษลักทรัพย์นะจำคุก3ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาวิ่งราวทรัพย์

จำคุก3ปีเห็นนะฮะตัวบทที่จะลงแตกต่างกันนะฮะชั้นต้นบอกอะไรครับลักทรัพย์ชั้นอุทธรณ์บอกวิ่งราทรัพย์นี่คนละข้อหากันนะคนละมาตราคนละตัวบทกันใช่ไหมฮะแต่โทษที่ลงทำไมครับเหมือนกันก็คือ3ปีเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าแก้เล็กน้อยคือแก้แต่บทแต่ไม่แก้โทษหรือในทางกลับกันแก้โทษแต่ไม่แก้บทเช่นอะไรครับศาลชั้นต้นพิพากษาว่าผิดลักทรัพย์นะจำคุก2ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาลักทรัพย์เหมือนเดิมแต่จำคุก3ปีเห็นนะฮะกรณีเช่นนี้นะฮะตัวบทก็คือลักทรัพย์เหมือนเดิมไม่แก้แต่ไปแก้โทษก็คืออะไรครับจาก2ปีเป็น3ปีนะกรณีเช่นนี้นะครับถือว่าแก้เล็กน้อยนะเพราะแก้อย่างใดอย่างหนึ่งนึกภาพเหมือนแก้ผ้าใช่ไหมฮะมีเสื้อกับกางเกงถ้าแก้แค่เสื้อแก้เล็กน้อยยังเหลือกางเกงถูกไหมหรือแก้แต่กางเกงไม่แก้เสื้อก็ยังเล็กน้อยนะก็ยังเหลือเสื้อถูกไหมถ้าแก้สองอย่างเลยเขาเรียกอะไรครับแก้มากท่านนึกภาพเหมือนแก้ผ้าใช่ไหมแล้วแก้เล็กน้อยก็คือแก้บทแต่ไม่แก้โทษหรือแก้โทษแต่ไม่แก้บทนะแต่โทษต้องไม่แตกต่างกันมากนะถ้าโทษแตกต่างกันมากนี่นะมีคำพิพากษาฎีกาท่านบอกว่าอย่างนี้ถือว่าแก้มากเช่นลงโทษเหมือนเดิมสมมติลงโทษข้อหา อะไรดีชิงทรัพย์เหมือนเดิมนะชั้นต้นก็ชิงทรัพย์ชั้นอุทธรณ์ก็ชิงทรัพย์ชั้นต้น1ปีแต่พอชั้น อุทธรณ์บอก10ปีอย่างเงี้ยแม้แก้แต่โทษแต่ตัวบทไม่แก้เนี่ยนะแต่โทษเนี่ยมันแตกต่างกันมากเกินนะคำพิพากษานี้บอกว่าอย่างนี้ถือว่าแก้มากนะครับหรือกรณีที่ศาลชั้นต้นรอการลงโทษศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมคือในกรณีเยาวชนเนี่ยนะตอนแรกศาลรอการลงโทษก่อนศาลอุทธรณ์แก้เป็นบอกว่าให้ส่งไปฝึกอบรมอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการแก้มากเป็นการแก้เล็กน้อยนะครับกลับไปที่218ติดหนึ่งนะกรณีนี้นะฉะนั้นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนลงโทษนะเหมือนกับศาลชั้นต้นเป๊ะหรือแก้เล็กน้อยอย่างที่บอกก็คืออะไรครับแก้บทแต่ไม่แก้โทษแก้โทษหรือไม่แก้บทฉะนั้นว่าเห็นเหมือนกันเมื่อโทษจำคุกอันนี้ดูที่โทษสุทธิที่ศาลลงจริงๆถ้าศาลลงไม่เกิน5ปีคดีมันลงไม่เกิน5ปีเนี่ยนะบางทีมันทำไมครับนะขังอยู่ในระหว่างพิจารณาชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยมันก็5ปีไปแล้วถูกไหมฮะอย่างนี้บางทีจำเลยบอกไม่รู้จะฎีกาทำไมนะบางทีก็5ปีไปแล้วฉะนั้นโทษเนี่ยนะศาลลงแล้วไม่เกิน5ปีอย่างนี้เนี่ยห้ามทั้งคู่นะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ถ้าแม้ศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลล่างชั้นต้นเนี่ยหรือแก้เล็กน้อยก็ตามแต่โทษที่ศาลลงเนี่ยมันเกิน5ปีนะอาจจะลงโทษ7ปีเงี้ยอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้โทษมันหนักอ่ะกรณีเช่นเนี้ยโจทคุณพอแล้วจำเลยเขาโดนมาเยอะแล้วแต่จำเลยบอกผมโดนหนักเนี่ยผมขอฎีกาต่อนะเห็นไหมฉะนั้นกรณีเนี่ยโทษที่ศาลลงแก่จำเลยเนี่ยมันเกิน5ปีเนี่ยมันหนักนั้นโจทคุณพอคุณต้องให้อภัยเขาอ่านึกภาพนะสมเลยบอกไปต่อได้นะเพราะเราเดือดร้อนเห็นไหมฮะนี่คือ218วรรค2นะครับส่วน219ก็คือในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะถ้าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดที่ว่ามานี้นะห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะแต่ข้อห้ามนี้มิให้ใช้แก่จำเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้มากนะแล้วก็เพิ่มเติมโทษนะนั้น219กับ218ได้เหมือนกันนะ219ดูที่โทษที่ลงศาลชั้นต้นลงไม่เกิน2ปีศาลอุทธรณ์ก็ลงไม่เกิน2ปีเหมือนกันนะโทษที่ลงเนี่ยนะครับมันน้อยนะชั้นต้นก็ลง1ปีอุทธรณ์ก็ลง2ปีหรืออุทธรณ์ลง2ปีไอ้ชั้นต้นลง2ปีนะอุทธรณ์ลง1ปีเนี่ยเริ่มเหมือนละเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับเอาใหม่นะชั้นต้นลง1ปีอุทธรณ์ลง2ปีชั้นต้นลง2ปีอุทธรณ์ลง1ปีอย่างเงี้ย
ถือว่าโทษที่ลงเนี่ยนะครับจำนวนปีเนี่ยมันน้อยนะกรณีเช่นเนี้ยนะครับห้ามทั้งคู่ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะแต่ข้อห้ามนี้ไม่ให้ใช้กับจำเลยถ้ากรณีเป็นการแก้มากก็คืออะไรครับนะศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยแก้ทั้งบทแก้ทั้งโทษแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมโทษด้วยตัวอย่างเช่นชั้นต้นลงลักทรัพย์จำคุก1ปีนะอุทธรณ์ลงวิ่งราวทรัพย์จำคุก2ปีเห็นไหมงั้นกรณีนี้บทก็แก้จากลักเป็นวิ่งโทษแก้ไหมแก้จาก1เป็น2อย่างนี้แก้มากและเป็นการเพิ่มเติมโทษไหมเพิ่มเติมก็คือจาก1ปีเป็น2ปีอย่างนี้จำเลยฎีกาต่อได้แต่ถ้านะชั้นต้นนะลงวิ่งราวทรัพย์จำคุก2ปีนะครับอุทธรณ์นะลงโทษลักทรัพย์จำคุก1ปีอย่างนี้แก้ทั้งบทแก้ทั้งโทษอย่างนี้แก้มากก็จริงแต่จาก2เป็น1อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเพิ่มเติมโทษอย่างนี้จำเลยก็ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับแล้วก็กรณีที่ถือว่าศาลอุทธรณ์แก้ไขมากนะก็มีศาลอุทธรณ์แก้ทั้งบทและโทษอย่างที่กล่าวไปแล้วหรือศาลอุทธรณ์แก้จากรอนะรอการลงโทษนะเป็นไม่รอการลงโทษหรือกลับกันในทางตรงกันข้ามก็คือจากรอเป็นจากไม่รอเป็นรอเนี่ยนะฮะอันนี้ถือว่าแก้มากหรือศาลอุทธรณ์แก้เป็นไม่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวไปรับการฝึกอบรมนะหรือศาลอุทธรณ์ไม่แก้บทนะแก้เฉพาะโทษแต่โทษที่แก้แล้วแตกต่างกันมากอ่ะอย่างนี้คือแก้แค่ทำไมครับแก้แค่โทษแต่ตัวบทเนี่ยไม่แก้แต่โทษที่ลงเนี่ยมันแตกต่างกันมากจาก1ปีเป็น10ปีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มากนะครับครับก็จบในส่วนของช่วงที่3แล้วในเรื่องของอุทธรณ์ฎีกาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อในเรื่องของการนะทำข้อสอบนะครับเรามาลองดูกันในช่วงหน้าครับครับในช่วงที่4เราจะมาดูนะครับแนวข้อสอบอัตนัยนะครับเราลองวิเคราะห์กันดูนะครับซึ่งในหน่วยที่กล่าวมาเนี่ยในเรื่องของการฟ้องการพิจารณาการอุทธรณ์การฎีกาการพิพากษาต่างๆเนี่ยนะครับออกข้อสอบนะค่อนข้างบ่อยนะครับนะนั้นก็จะมีแนวให้ท่านได้ดูนะเป็นตัวอย่างว่านะยากง่ายยังไงนะครับนะมาดูอันแรกก่อนนะครับโจทก์ฟ้องนะขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์นะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334จำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์นะศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย2ปีจำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าตามพฤติการแห่งคดียังไม่สมควรรอการลงโทษแต่เห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดโทษหนักเกินไปนะจึงพิพากษาแก้โดยกำหนดโทษใหม่เป็นจำคุก 1 ปีนะครับดังนี้นะการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษจำเลยเสียใหม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับนะฉะนั้นกรณีนะเนี้ยนะครับนะในส่วนของด้านท้ายเห็นไหมการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานะฮะนอกจากจะเป็นเรื่องของการอุทธรณ์แล้วยังบอกว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องหรือไม่โหเรียกว่ามีอีกเรื่องคือเรื่องอะไรครับการทำคำพิพากษามาเกี่ยวข้องด้วยเรามาดูมาตราอะไรเกี่ยวข้องบ้างนะมาตรานะครับปวิอาญานะครับนะเวลาเขียนท่านจะไปเขียนว่าปวิอาญานะหรือปวิอนะฮะในเวลาเราพูดย่อๆแต่เวลาเขียนนะเขียนเต็มนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา185วรรค2บัญญัติว่าเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษก็ให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดแต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวหรือยังไม่ถึงสุดก็ได้นะนี่คือข้อกฎหมายแรกที่ต้องใส่นะครับอันที่2คือนะปวิยามาตรา192วรรค1ก็บัญญัติว่าห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอนะหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องอันที่3นะครับปวิยามาตรา215บัญญัติว่านอกจากที่บัญญัติมาแล้วให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำสั่งและด้วยคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นมาบังคับในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลมนะครับอันนี้คือวิธีการน
นะทำคำพิพากษาเนี่ยนะครับของศาลอุทธรณ์ก็ไปเอานะของชั้นต้นมาใช้นะบัญญัติไว้ใน215นั่นเองมาดูแนวตอบนะครับจากบทกฎหมายดังกล่าวปวิยามาตรา185วรรค2หมายความว่าถ้าศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องและไม่มีเหตุยกเว้นโทษให้แก่จำเลยตามประมวลตามกฎหมายศาลจะต้องพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดและบทบัญญัติตามปวิยามาตรา185วรรค2นี้นำไปใช้บังคับในชั้นอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลมตามปวิยามาตรา215ซึ่งในการพิพากษาลงโทษจำเลยนี้ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้ให้ถูกต้องเหมาะสมได้เช่นศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยหนักเกินไปศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้ให้ลงโทษเบาลงได้ตามปวิยามาตรา185วรรค2นี้และไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอนะครับตามมาตรา192วรรค1เห็นนะในการเขียนคำตอบเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าชุดวิชานี้นะให้ท่านอธิบายนะตัวบทหรืออธิบายประเด็นคำถามสักนิดหนึ่งเข้ามาตรงนี้ท่านจะได้คะแนนเพิ่มนะครับแล้วค่อยมาวินิจฉัยอีกทีหนึ่งนะพอมาในส่วนการวินิจฉัยก็บอกว่าตามคำถามนะโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ตามปอาญานะมาตรา334จำเลยให้การปฏิเสธนะศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย2ปีจำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษดังนี้แม้จำเลยจะอุทธรณ์เพียงแค่ขอให้รอการลงโทษก็ตามถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าพฤติการยังไม่สมควรรอการลงโทษแต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยหนักเกินไปศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้โทษจำเลยเสียใหม่ได้ให้เหมาะสมโดยศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยจาก2ปีเป็น1ปีนะฮะได้ตามปวิยามาตรา185วรรค2และไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ขอให้ศาลรอการลงโทษซึ่งต้องห้ามตามปวิยามาตรา192วรรค1แต่อย่างใดนะดังนั้นศาลอุทธรณ์จึงพิพากษาแก้กำหนดโทษจำคุกจำเลยเสียใหม่ให้เหมาะสมได้และไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยนะครับจะเห็นว่าเรื่องนี้นะครับเหมือนจะเอาฎีกามออกข้อสอบนั้นถ้าท่านอ่านคำพิพากษาฎีกาประกอบมาในตัวคำบรรยายในตัวเอกสารการสอนเอกสารการเรียนเนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้ก็เป็นประโยชน์กับท่านคือฎีกาเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องไปหานอกเหนือจากเอกสารที่ท่านซื้อมาเนี่ยนะครับนะที่มอทส่งมาเพราะมอทส่งมาเนี่ยผมก็เห็นแล้วนะครับ3เล่มเล่มหนาๆเลยนะครับอ่านครบ3เล่มนี่อะไรครับบ้าแน่ๆนะครับนะหนักมากนะครับหนักมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะละเอียดนะเรียกว่าเป็นประโยชน์กับท่านนะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะฮะต่อมาคำถามที่2นะฮะโจทก์ฟ้องว่าจำเลยบังอาจนะโจทก์ฟ้องว่าบังอาจเนี่ยเป็นสำนวนของพนักงานอัยการนักงานอัยการท่านมักจะใช้คำว่าบังอาจคำว่าบังอาจก็คือไม่มีสิทธิ์ไปทำเขาอะบังอาจเนี่ยเป็นภาษาโบราณนะฮะบังอาจบอกบังอาจใช้มีดดาบนะฟันนายศิลป์นะได้รับอันตรายสาหัสต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297นะศาลจะต้นสืบพยานเสร็จแล้วรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยกับนายศิลป์และพวกเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้กันนะเป็นเหตุให้นายศิลป์ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา299จึงพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา299จำคุกเอ้ย299จำคุก1ปีให้วินิจฉัยว่าคำพิพากษาชั้นต้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดเห็นไหมฮะพอเราอ่านข้อที่จริงดูนะฮะฟ้องอะไรครับฟ้อง297นะฟ้องทำร้ายร่างกายอันตรายสาหัสนะครับแต่ทางพิจารณาเนี่ยนะฮะได้ความว่าอะไรครับไม่ใช่อันตรายสาหัสแต่แบบเป็นเรื่องชุลมุนต่อสู้เห็นนะเรื่องเดียวกันไหมเห็นไหมข้อเท็จจริงกับข้อเท็จจริงในทางพิจารณากับข้อเท็จจริงตามฟ้องเนี่ยเหมือนกันไหมเรามาดูกันปวิยามาตรา192ก็บอกว่า
ห้ามมิให้พิพากษานะหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง

ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องให้ศาลยกฟ้องนะคดีนั้นเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่ข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้อันนี้คือ192วรรค2นะครับเหมือนกันเวลาตอบท่านก็ต้องทำไมครับก็ต้องอธิบายประเด็นสักนิดหนึ่งอธิบายข้อกฎหมายสักนิดหนึ่งนะฮะบอกว่าจากบทบัญญัติดังกล่าวจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องจากบทบัญญัติข้างต้นว่าไปนะหมายความว่าศาลจะทำคำพิพากษาหรือคำสั่งตามอำเภอใจไม่ได้ศาลจะต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและตามที่พิจารณาได้ความนั้นสอดคล้องกันหรือไม่ถ้านำเอาข้อเท็จจริงในทางพิจารณามาลงโทษจำเลยแล้วจะแตกต่างไปจากคำฟ้องหรือไม่เป็นการเกินคำขอหรือไม่ในการพิพากษาคดีของศาลจึงต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัดนี่นะครับอธิบายไว้ก็คือว่าต้องดูว่าคำฟ้องกับทางพิจารณาเนี่ยนะมันตรงกันไหมไม่ใช่ฟ้องมามั่วๆนะให้ศาลไปสืบพยานเอามันไม่ได้นะครับก็เป็นโทษจำเลยนะต้องเข้าใจจำเลยนะครับเวลาถูกฟ้องถูกไหมเวลาถูกฟ้องเนี่ยมันชีวิตมันไม่มีความสุขอะนะนอนก็นอนไม่หลับข้าวก็กินไม่อร่อยนะฮะหมดอารมณ์เลยนะครับเวลาถูกฟ้องโดยเฉพาะคดีทำไมคดีอาญาเนี่ยนะครับแม้เราบอกเราไม่ผิดก็ตามแต่เวลาบางทีมันต่อสู้ไปเนี่ยนะครับสุขภาพร่างกายเนี่ยมันก็เสียฉะนั้นกรณีเนี้ยนะกฎหมายก็เลยบอกว่าเวลาคุณดำเนินคดีคุณก็ต้องเตรียมตัวเตรียมคำฟ้องมาให้ถูกต้องรัดกุมนะฮะจะมาฟ้องมามั่วๆมาว่ากันในชั้นศาลเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับตามปัญหานะฮะโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานทำลายร่างกายนายศิลป์นะได้รับอันตรายสาหัสต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297โดยไม่ได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปเป็นเหตุให้นายศิลป์ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา299เห็นไหมฮะบรรยายมาเฉพาะว่าถูกทำร้ายร่างกายอันตรายสาหัสนะแต่ไม่ได้บรรยายว่าเป็นการชุลมุนต่อสู้พอพิจารณาแล้วนะพยานมาเบิกความมันยกพวกมาตีกันชุลมุนต่อสู้กันนะข้อเท็จจริงเนี่ยไปอีกอย่างนึงเลยนะต้องถือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวไว้ในคำฟ้องในข้อสาระสำคัญนะคนละเรื่องเลยจากถูกทำร้ายกลายเป็นชุลมุนต่อสู้นะฮะศาลต้องยกฟ้องนะลงโทษเลยฟ้องมาช่วยๆมั่วๆเนี่ยนะครับยกฟ้องเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรค2นะเพราะไม่ถือว่าเป็นแตกต่างในรายละเอียดนี่เป็นสาระสำคัญเลยนะดังนั้นคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่จะลงโทษจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาแตกต่างกับข้อที่กล่าวไว้ในคำฟ้องในข้อสาระสำคัญศาลต้องยกฟ้องนั่นเองนะครับเห็นไหมทั้งในเรื่องการเตรียมคดีอย่างที่ผมบอกนะฮะต้องมีความรอบคอบนะฟ้องแล้วยกฟ้องเลยจบเลยฟ้องใหม่ไม่ได้ฟ้องใหม่ก็ทำไมครับก็ฟ้องซ้ำนั่นเองนะฟ้องซ้ำก็นะฟ้องใหม่ไม่ได้แล้วนะครับนะถูกจำกัดสิทธิ์นะในการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา39นั่นเองนะครับนะฉะนั้นเวลาฟ้องก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนข้อที่3นะครับนะพนักงานอัยการนะเป็นโจทก์ฟ้องนายก้องนะข้อหาฆ่านายเหลืองในชั้นพิจารณานายเชี่ยวเบิกความเป็นพยานโจทว่าเห็นนายก้องใช้ดาบฟันนายเหลืองในวันเกิดเหตุต่อมานะนายก้องเป็นโจทฟ้องนายเชี่ยวเป็นจำเลยว่าเบิกความเท็จในคดีแรกศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีหลังที่นายก้องเป็นโจทครั้นถึงวันนัดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเมื่อคดีแรกที่พนักงาน

อัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายก้องถึงที่สุดแล้วให้นายก้องแถลงต่อศาลเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาคดีหลังต่อไปดังนี้นายก้องอุทธรณ์คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวของศาลชั้นต้นได้หรือไม่อย่างไรนะในเรื่องนี้นะครับนะคำถามบอกเลยอุทธรณ์คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องนะอุทธรณ์คำสั่งให้จำหน่ายคดีนะและจำหน่ายคดีชั่วคราวเนี่ยนะประเด็นก็คือแล้วอุทธรณ์คำสั่งเหล่านี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปวิจัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาคดีหรือเปล่าอันนี้เราจับประเด็นได้เราก็เอาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใส่ถูกไหมฮะก็ดูนะฮะปวิยามาตรา196บอกคำสั่งระหว่างพิจารณานะที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนนะศาลสั่งไปก็จริงแต่คดีไม่เสร็จเช่นนะโจทนะร้องว่าขอเลื่อนนัดพิจารณาศาลสั่งว่าไม่เลื่อนหรือสั่งเลื่อนคดีมันก็ไม่ได้เสร็จไปถูกไหมนี่ก็เรียกว่าคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับคุณจะไปอุทธรณ์อะไรเลยทันทีเนี่ยมันก็ทำให้คดีมันก็เสียเวลานะครับนะพวกสาขาคดีเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะเสียเวลานะครับทำให้คดีประเด็นสำคัญก็คือคดีผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันก็จะเสียเวลาไปมันก็ไม่เป็นผลดีต่อจำเลยฉะนั้นพวกเนี้ยนะครับถ้าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่นะไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนนะเพราะถ้าคดีถ้าทำให้คดีเสร็จสำนวนเนี่ยมันก็อุทธรณ์ได้แต่ถ้าไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนเนี่ยยังอุทธรณ์ไม่ได้นะห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นจนกว่าจะมีคำพิพากษาก็ต้องรอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาก่อนหรือคำสั่งในประเด็นสำคัญก่อนและนะครับและต้องมีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นด้วยนะอย่างที่บอกก็คือนะครับจะอุทธรณ์แต่คำสั่งระหว่างพิจารณาอย่างเดียวไม่ได้คือการอุทธรณ์เนี่ยมันก็มี2 อย่างนะอุทธรณ์คำพิพากษานะกับอุทธรณ์คำสั่งใช่ไหมฮะถ้าคุณเห็นด้วยกับที่ศาลพิพากษาศาลพิพากษาถูกต้องแล้วนะจำคุกมัน5 ปีถูกต้องแล้วดีแล้วแต่ฉันจะอุทธรณ์คำสั่งปัญหาคือเมื่อคุณเห็นชอบกับคำพิพากษาแล้วคุณจะไปอุทธรณ์คำสั่งไปเพื่ออะไรให้มันเสียเวลาถูกไหมเพราะในเมื่อคุณพอใจคำพิพากษาแล้วนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยแสดงว่าคุณต้องไม่พอใจคำพิพากษาด้วยนั้นการอุทธรณ์คำสั่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการอุทธรณ์คำพิพากษาขึ้นไปด้วยนะต้องมีการโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นไปด้วยนะครับจากบทกฎหมายดังกล่าวนะคำสั่งระหว่างพิจารณาหมายถึงคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับแต่เมื่อศาลได้มีคำสั่งรับคดีของโจทก์ไว้ไต่สวนมูลฟ้องหรือประทับฟ้องไว้พิจารณาจนกระทั่งก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้นซึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนไปจากศาลที่มีคำสั่งเพราะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วก็ยังจะต้องมีการดำเนินคดีนั้นต่อไปอีกและเมื่อเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้วกฎหมายห้ามไม่ให้คู่ความอุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งนั้นโดยในทันทีหรือในระหว่างพิจารณาก่อนศาลมีคำพิพากษาในคดีนั้นนี่คือเหมือนกันท่านก็ต้องมีอธิบายนิดนึงนะว่าคำสั่งระหว่างพิจารณามันคืออะไรอุทธรณ์ฎีกาได้เมื่อไหร่นะครับจากข้อเท็จจริงนะคำสั่งศาลชั้นต้นในคดีหลังซึ่งนายก้องเป็นโจทก์ที่สั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนจนกว่าคดีแรกที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ถึงที่สุดเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนส่วนคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีหลังชั่วคราวนั้นไม่ใช่คำสั่งจำหน่ายคดีเด็ดขาดเนื่องจากศาลชั้นต้นได้สั่งไว้ด้วยว่าคดีแรกที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายก้องถึงที่สุดแล้วให้นายก้องมาแถลงต่อศาลเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ทำให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จไปแต่อย่างใดและเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนเช่นเดียวกันเมื่อปรากฏว่าคดีทั้งสองศาลชั้นต้นยังไม่มีคำพิพากษานายก้องจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาดังกล่าวของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา196ดังนั้นนายก้องจะอุทธรณ์คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวซึ่งเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาในทันทีหรือในระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไม่ได้นะในเรื่องนี้ก็คือประเด็นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมีประเด็นเดียวก็คือเ
เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือเปล่านะคุณก็อธิบายไปกรณีนี้ถ้าไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนไปเนี่ยนะครับนะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้วถ้าศาลยังไม่มีคำพิพากษาแล้วก็จะยังอุทธรณ์คำสั่งเหล่านี้เลยทันทีไม่ได้นั่นเองเห็นได้ว่าประเด็นนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนนะเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยจะทราบเรื่องว่าอะไรคือคำสั่งระหว่างพิจารณาหรืออะไรที่ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณานั่นเองนะครับต่อมานะครับคำถามข้อที่4นะครับศาลอาญานะพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยฐานปล้นทรัพย์นะครับเป็นเวลา12ปีจำเลยอุทธรณ์ศาลอาญามีคำสั่งรับอุทธรณ์หลังจากนั้นอีก5วันนะจำเลยยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์โดยระบุว่าไม่ประสงค์อุทธรณ์อีกต่อไปนะศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตต่อมาก่อนครบกำหนดอุทธรณ์จำเลยนำอุทธรณ์ฉบับใหม่มายื่นต่อศาลอาญาโดยแถลงว่าขออุทธรณ์ฉบับแรกขอถอนอุทธรณ์ฉบับแรกไปเพราะเข้าใจผิดว่าจะมีการพระราชทานอภัยโทษให้แก่จำเลยเมื่อปรากฏว่าไม่มีการพระราชทานอภัยโทษจำเลยจึงขอยื่นอุทธรณ์ใหม่นะโจทก์ไม่อุทธรณ์ศาลอาญามีคำสั่งรับอุทธรณ์ฉบับใหม่ของจำเลยให้วินิจฉัยว่าคำสั่งศาลอาญาที่รับอุทธรณ์ฉบับใหม่ของจำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนะในเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าแล้วจำเลยเนี่ยนะอุทธรณ์ไปแล้วพอถอนเสร็จขอถอนอุทธรณ์ขอถอนอุทธรณ์เสร็จเขาเรียกอะไรครับชักเข้าชักออกลีลายึกยักเปลี่ยนใจอีกจะขออุทธรณ์ใหม่นะกรณีนี้ทำได้หรือเปล่านี่เป็นเรื่องของการขอถอนอุทธรณ์เรามาดูกันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมีบทบัญญัติสำคัญนะที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้นะครับมาตราเดียวเลยเรื่องนี้นะมาตรา202นะผู้อุทธรณ์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นก่อนส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ในกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้เมื่อส่งสำนวนไปแล้วนะให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้นเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งทั้งนี้ต้องก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อถอนไปแล้วถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์จะเด็ดขาดต่อเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไม่มีการแก้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นนะครับนะเรามาดูวินิจฉัยจากบทกฎหมายดังกล่าวหมายความว่าเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์แล้วคู่ความที่ยื่นอุทธรณ์อาจจะขอถอนอุทธรณ์ได้ซึ่งการยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์จะกระทำได้ก่อนที่ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์การจะอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ได้หรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาลเมื่อได้ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ไปแล้วก็อาจจะถอนคำร้องนั้นได้ถ้าศาลอนุญาตให้ถอนแล้วจะกลับใจไม่ถอนไม่ได้และเมื่อถอนไปแล้วจะกลับมาอุทธรณ์อีกก็ไม่ได้แม้จะยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ก็ตามการถอนอุทธรณ์ไปนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อุทธรณ์ไว้ด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลล่างย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนคือคดีถึงที่สุดนะฮะอันนี้ก็มีการอธิบายเอาไว้นะครับตามคำถามจากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาที่พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย12ปี

ถอนอุทธรณ์ฉบับแรกไปเพราะเข้าใจผิดว่ามีการพระราชทานอภัยโทษก็ต้องถือว่าการถอนอุทธรณ์ของจำเลยเป็นการขอถอนอุทธรณ์โดยไม่ประสงค์จะอุทธรณ์อีกต่อไปเมื่อศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์แล้วและโจทไม่อุทธรณ์คำพิพากษาอาญาศาลอาญาย่อมเด็ดขาดถึงที่สุดสำหรับผู้จำเลยผู้อุทธรณ์ตามมาตรา202แล้วจำเลยจึงไม่มีสิทธิ์กลับมายื่นอุทธรณ์ใหม่อีกแม้จะยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ก็ตามนะดังนั้นคำสั่งศาลอาญาที่รับอุทธรณ์ฉบับใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเมื่อถอนไปแล้วจะกลับมาอุทธรณ์อีกไม่ได้นะครับดูคำถามอีกสักเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับคดีอาญาเรื่องหนึ่งนะศาลจังหวัดตากนะพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนนะตามป.อาญามาตรา365อนุ3ประกอบ364ซึ่งมีระวางโทษนะตามที่กฎหมายให้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358ซึ่งมีระวางโทษตามกฎหมายให้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวนะเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะให้ลงโทษตามบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดในความผิดฐานบุกรุกนะจำคุกจำเลย2ปีจำเลยอุทธรณ์ภายในกำหนดว่าพยานหลักฐานโจทยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องนะศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะฉะนั้นกรณีนี้ก็ต้องวินิจฉัยละว่าอุทธรณ์ได้หรือไม่นะครับเป็นอุทธรณ์อะไรก็ดูนะอุทธรณ์ก็มีข้อจำกัดอยู่มาตราเดียวสำหรับการอุทธรณ์ก็คือนะต้องห้ามอันเดียวคือ193ทวิก็คือห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเราก็มาดูการวินิจฉัยคดีอาญาเรื่องใดจะต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ก็ต้องพิจารณาอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้สำหรับข้อหาแต่ละกระทงความผิดเป็นสำคัญเมื่อความผิดในกระทงนั้นเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทซึ่งศาลต้องลงโทษบกหนักถ้าบทที่โทษหนักสุดมีอัตราโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้มาตรา193ทวิวรรคหนึ่งย่อมไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและต้องถือว่าทุกบทความผิดมีอัตราโทษถึงแม้จะไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิดกระทงนั้นก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูการวินิจฉัยตามปัญหาจำเลยกระทำความผิดอันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักสุดก็คือฐานบุกรุกในเวลากลางคืนนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะเมื่อโทษหนักสุดมีอัตราโทษสูงกว่า193ทวิวรรคหนึ่งนะฮะโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีนะมันเกิน193ทวิทุกความผิดทั้งความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยอุทธรณ์ภายในกำหนดว่าพยานหลักฐานโจทรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องซึ่งเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงดังนี้จำเลยจึงอุทธรณ์ได้นะครับเห็นไหมฮะนั้นท่านก็ต้องวินิจฉัยนะครับดูว่าถ้ามันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าโทษที่ลงเนี่ยนะตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันเกิน3ปีแล้วอย่างนี้ก็สามารถที่อุทธรณ์ได้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับรายการสอนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะก่อนเรียนหลังเรียนด้วยนะครับพบกันอีกทีนะครับในการศึกษาครั้งที่5ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบา

0: วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงถ้าดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลไกลไกลเพื่อน
7: อะไร
6: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: ุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับผ้าไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนทั้งความงดงามและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานครับการส่งเสริมผ้าไทยถูกเห็นความสำคัญจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยรักไทยในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพระราชกรณียกิจครับที่สะท้อนถึงเรื่องราวในการอนุรักษ์และส่งเสริมความสำคัญของผ้าไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาชาวโลกในช่วงเก็บมาเล่าครับไปติดตามกันเลย
1: พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในการให้ที่นี่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าจัดแสดงจัดเก็บอนุรักษ์เกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่งกายของไทยค่ะ

การแต่งกายของสตรีไทยในอดีตนะคะก็จะมีที่เราเรียกว่านุ่งกับห่มห่มเนี่ยก็หมายถึงห่มสบายที่เราเห็นเป็นชายข้างๆลงมาใช่ไหมคะหรือว่าห่มเป็นผ้าแถบสักพักนี่ก็เราจะใช้เรียกสบายชั้นที่2ที่มีการปักประดับนะคะมีความสวยงามการนุ่งก็จะมีทั้งนุ่งจีบแบบจีบหน้าหรือว่านุ่งแบบจงกระเบนค่ะเสื้อนี่ก็จะมีหลายแบบนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่5ที่มีอิทธิพลของตะวันตกเข้ามาค่ะจะมีแบบที่รับความนิยมในด้านสำนักนะคะที่เรียกว่าเสื้อแขนหมูแฮมซึ่งเป็นเสื้อที่มีลักษณะจีบพองบริเวณต้นแขนค่ะปกติแล้วถ้าเกิดดูในภาพถ่ายโบราณนะคะจะเห็นได้ว่ามีการใส่เสื้อแขนกระบอกด้านในแล้วก็มีการห่มสบายทับด้านนอกหรือว่าสะพักนั่นเองค่ะ

0: งั้นก็จะต้องขอเล่าถึงที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็มาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเมื่อพุทธศักราช2513ค่ะราษฎรก็นุ่งผ้าไหมมัดหมี่นะคะมารับเสด็จซึ่งก็มีความสวยงามมากพระองค์ท่านก็เลยทรงมีพระราชประสงค์ในการให้ทอการทอผ้าได้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกเหนือไปจากการเกษตรค่ะก็เป็นการให้อย่างยั่งยืนนะคะสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะในการให้อาชีพแล้วก็เขาสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแล้วตอนที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ให้ทอเป็นอาชีพเสริมเนี่ยราษฎรก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าถ้าเกิดทอไปแล้วเนี่ยจะขายใครใครจะซื้อหรือว่าใครจะใส่ว่ายังนึกไม่ออกว่าจะทำไปเป็นชุดแบบไหนแฟชั่นแบบไหนพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชดำรัสค่ะทรงให้คำมั่นกับประชาชนนะคะว่าทอมาเถิดแล้วพระองค์ท่านจะทรงใส่เองค่ะดังนั้นถ้าเกิดเราชมเทศกาลที่นี่จะเห็นได้ว่าฉลององค์แต่งเย็บจากผ้าไทยนั้นเนี่ยนอกจากจะความสวยงามแล้วนะคะยังหมายถึงสัญญาที่พระองค์ท่านทรงให้ไว้กับประชาชนด้วยว่างานของเขานั้นมีคุณค่าจริงๆมีความหมายจริงๆพระราชินียังใส่เลยค่ะสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะพระองค์ท่านทรงได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะจนเมื่อพุทธศักราช2508นะคะหอเกียรติคุณแห่งนครนิวยอร์กนะคะหรือว่า Hall of Fame เนี่ยก็ได้จารึกพระนามพระองค์ท่านนะคะในฐานะหนึ่งในสุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกค่ะผ้าไทยนะคะก็เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สำคัญของไทยนะคะเนื่องจากว่าผ้าหนึ่งผืนเนี่ยก็สามารถบอกเล่าได้หลายเรื่องราวด้วยกันนะคะสามารถเล่าไปถึงได้ถึงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมองค์ความรู้ประเภทต่างๆนะคะการทอการย้อมสีสีธรรมชาติมาจากไหนแล้วผ้านี้มีการใช้งานอย่างไรมีการต่อยอดอย่างไรแล้วก็มีการใช้งานอย่างไรถึงปัจจุบันค่ะก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนอีกประเภทนึงค่ะ
1: เมื่อผ้าไทยไม่ใช่เรื่องราวของเครื่องนุ่งห่มแต่เพียงอย่างเดียวแต่สะท้อนถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีครับและเมื่อการเวลาผ่านไปผ้าไทยถูกประยุกต์ขึ้นมาตามยุคสมัยครับโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมซึ่งเป็นต้นแบบการแต่งกายสากลของสตรีไทยจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงสืบสานต่อยอดครับ
0: ที่มาของชุดไทยพระราชนิยมนะคะก็มาจากเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเมื่อพุทธศักราช2503ค่ะพระองค์ท่านต้องการแสดงถึงเอกลักษณ์การแต่งกายวัฒนธรรมของไทยนะคะซึ่งตอนนั้นชุดไทยเนี่ยอาจจะยังไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนคือเรามีการแต่งกายในอดีตก็จริงเพียงแต่ว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีแต่คนต่างประเทศเข้ามาอะไรอย่างนั้นนะคะพระท่านก็เลยทรงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แล้วก็เครื่องแต่งกายรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆนะคะศึกษาที่มารูปแบบของการแต่งกายในอดีตแล้วก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้วก็ทรงออกแบบจะมีทั้งหมด8แบบเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมค่ะชื่อชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะตั้งโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคค่ะโดยมีที่มาจากชื่อพระตำหนักแล้วก็พระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังแล้วก็พระราชวังดุสิตนะคะชุดแรกชุดที่1นะคะชุดไทยเดินต้นก็จะมีรูปแบบที่ลำลองที่สุดค่ะเป็นเสื้อแขน3ส่วนนะคะคอกลมกระดุม5เมตรแล้วก็นุ่งกับผ้าสิ้นป้ายซึ่งผ้าสิ้นนั้นเนี่ยจะเป็นผ้ามัดหมี่หรือว่าผ้าอะไรก็ได้นะคะมีความลำลองแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในชุดประจำวันเช่นการไปวัดทำบุญเป็นต้นค่ะต่อมานะคะชุดไทยอมรินทร์ก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นทางการขึ้นมานะคะเป็นเสื้อคอตั้งแขนยาวกระดุม5เมตรผ้าสิ้นป้ายเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าผ้าสิ้นตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะที่เรียบง่ายกว่าชุดไทยจิรดาชุดอมรินทร์เนี่ยมีรูปแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือเป็นเสื้อคอตั้งแขนยาวกระดุม5เมตรผ้าสิ้นป้ายความคือชุดไทยจิรดาเนี่ยจะใช้ผ้าที่เรียบง่ายกว่าเช่นผ้าไหมยกดอกแต่ชุดไทยอมรินทร์เนี่ยจะมีความเป็นทางการขึ้นมาเหมาะกับงานกลางคืนขึ้นมานะคะใช้ผ้ายกทองแบบนี้เป็นต้นค่ะชุดไทยบรมพิมานนะคะก็จะเป็นชุดแบบติดกันเป็นแบบรูดซิปแล้วก็มีเสื้อคอตั้งนะแขนยาวแล้วก็เป็นผ้านุ่งจีบค่ะชุดไทยจักรีนะคะก็มีที่มาจากชื่อพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะก็จะเป็นชุดไทยแบบที่เราคุ้นเคยกันมากๆเลยก็คือเป็นชุดไทยสบายนะคะแล้วก็เป็นผ้านุ่งจีบค่ะสบายนี้ก็จะเป็นสบายจีบหรือว่าสบายปักประดับก็ได้นะคะชุดไทยดุสิตนะคะก็จะมีความสวยงามในเรื่องของการปักประดับค่ะเพราะว่าจะเป็นเสื้อคอกว้างไม่มีแขนนะคะมีความสวยงามของงานปักบริเวณตัวเสื้อด้านบนนะคะแล้วก็เป็นผ้านุ่งจีบแล้วก็ ชุดไทยศิวาลัยค่ะก็จะเป็นเหมือนกับชุดไทยบรมพิมานเลยค่ะเพียงแต่ว่าจะมีสะพักหรือว่าสบายทับข้างนอกอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ชุดไทยจักรพรรดิจะเป็นชุดไทยที่มีความดั้งเดิมหรือว่าเป็นแบบชุดไทยในอดีตมากที่สุดนะคะก็จะเป็นการห่มสบาย2ชั้นชั้นในก็จะเป็นสบายจีบค่ะชั้นนอกก็จะเป็นสะพักที่มีการปรับประดับนะคะแล้วก็เป็นผ้านุ่งจีบซึ่งทั้งหมดนี้ก็สามารถเลือกใช้เครื่องประดับที่เหมาะสมได้ค่ะ
2: ชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมคือการบอกเล่าเรื่องราวความงดงามของเครื่องแต่งกายไทยจากรากฐานแห่งราชสำนักสู่แบบแผนการแต่งกายที่งดงามของคนไทยทั้งประเทศภายในนิทรรศการแห่งนี้ผู้ชมจะได้เรียนรู้พัฒนาการของการแต่งกายสตรีไทยตั้งแต่อดีตจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบอันทรงคุณค่าและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ทุกชุดล้วนสะท้อนพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมด้านศิลปวัฒนธรรมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลอย่างสง่างามจากผืนผ้าสู่เรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์จากราชสำนักสู่ความภาคภูมิใจของประชาชนไทยนิทรรศการนี้จึงไม่ได้มีเพียงแค่การจัดแสดงเครื่องแต่งกายแต่คือการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงคุณค่าเหนือกาลเวลา
0: ก็ต้องพูดว่าจริงๆแล้วชุดไทยทั้งหมดเนี่ยนะคะพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้วก็ทรงออกแบบแล้วก็ถ้าเป็นฉลองพระองค์เนี่ยก็มีการตัดเย็บโดยช่างไทยแล้วก็ช่างชาวต่างประเทศซึ่งถ้าเกิดเป็นฉลองพระองค์ชุดไทยที่ช่างชาวต่างประเทศอย่างเช่นปีแอร์บอมแมงเป็นผู้ตัดเย็บก็จะเห็นได้ว่ามีการผสมผสานเทคนิคค่ะเรื่องของการทำแพทเทิร์นหรือว่าเรื่องของการปรับประดับเข้ามาค่ะก็เป็นการผสมผสานชุดไทยกับเทคนิคของฝรั่งนี้เป็นต้นค่ะที่มาของการที่ปีแอร์บอมแมงนะคะได้เข้ามาถวายงานพระองค์ท่านนะคะเนื่องมาจากการที่เมื่อสมัย503ค่ะที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะคะพระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆเลยกว่า6เดือนเศษด้วยกันตั้งแต่ฤดูร้อนถึงฤดูหนาวค่ะซึ่งในต่างประเทศนั้นเนี่ยก็มีวัฒนธรรมหรือว่ารูปแบบการแต่งกายที่แตกต่างจากเรานะคะสภาพอากาศด้วยซึ่งเป็นที่มาว่าตอนนั้นเนี่ยช่างไทยอาจจะยังไม่มีความชำนาญหรือว่าเชี่ยวชาญว่าในแต่ละโอกาสเนี่ยต้องแต่งกายแบบไหนนะคะทำให้ปีแอร์บาแมงซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสนะคะที่เขาก็มีประสบการณ์เนี่ยได้เข้ามาถวายงานพระองค์ท่านค่ะซึ่งในช่วงแรกนะคะก็ยังเป็นการตัดเย็บที่เป็นชุดแบบสากลเท่านั้นนะคะแต่ก็มีการผสมผสานการใช้ผ้าไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมของจิมทอมสันหรือว่าผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนเป็นต้นค่ะสำหรับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงพระองค์ท่านก็ทรงเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็ทรงพระราชทานแบบชุดไทยเหล่านี้ให้คนไทยนะคะได้สวมใส่ได้ภาคภูมิใจนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนรู้สึกว่านี่คือเสื่อมสมบัติของเรานะคะแล้วก็ทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่ามีการใส่ชุดไทยพระชมกันอย่างแพร่หลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีหรือชุดไทยจิตรลดาค่ะ
2: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาอนุรักษ์และเผยแพร่คุณค่าของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแต่งกายวิวัฒนาการของผ้าไทยรวมถึงฉลองพระองค์และชุดไทยพระราชนิยมอันทรงคุณค่าทุกลวดลายบนผืนผ้าล้วนสะท้อนภูมิปัญญาความประณีตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างงดงามพิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งนี้มิใช่เพียงสถานที่จัดแสดงสิ่งทอแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ในความทรงจำของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
1: จากชุดไทยพระราชสำนักสู่ชุดไทยราชนิยมครับถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันชุดไทยให้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกครับช่วงต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านครัวครับที่นี่ยังคงอนุรักษ์การทอผ้าไหมไทยควบคู่ไปกับการต่อยอดภูมิปัญญาสู่แฟชั่นสมัยใหม่จนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับยิ่งไปกว่านั้นยังมีการคิดค้นผ้าไหมเหลืองสิรินธรจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
3: ระยะแรกที่เรามาอยู่ที่นี่เราก็ทำเป็นพวกผ้าสลงผ้าขมาและก็ผ้านุ่งจุงกระเบนเพราะในยุคนั้นก็ปี 3-4 อย่างที่คนเรานุ่งกัน ันนั้นคือเป็นวัฒนธรรมก็จะเป็นที่เราเป็นคล้ายๆเป็นผ้าที่เราเป็นพาเทนของเรานะเป็นของเราทุกท่านมาก็พอเรามาเปลี่ยนแปลงกันในยุคสมัยที่คุณจิมเข้ามานะการที่จะเอาผ้าขม้าผ้าสโลมไปขายที่อเมริกาคงเป็นไม่ได้คุณจิมเข้ามาก็เลยมาเปลี่ยนแปลงจากการทอผ้าสโลมผ้าขม้าไปเป็นผ้าที่เป็นเชิงสากลมันจะเป็นผ้าพื้นผ้าตาผ้าริ้วผ้าอะไรต่างๆที่ตัดเป็นชุดต่างๆได้อันนี้เราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยคุณจิมนะฮะคือคุณจิมนี่เขามีเพื่อนเป็นที่ทำเคยร่วมงานกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือพระเจ้าประลงเซอร์พระเจ้าพานุพันธ์อยู่คนที่เราว่ากันพี่ใหญ่ก็อะไรง่ายๆดีก็มานั่งกินน้ำชากันทุกเช้าเพื่อนเป็นเพื่อนกันไปมาสู่กันแกได้ยินเสียงกี่ทอที่ผ้าในบ้านครัวแกก็สงสัยถามว่าอ๋อนี่ก็ทอผ้าสโลงกันอะไรกันแกก็เดินเข้ามาดูแต่ไม่ได้มาดูที่บ้านเราบ้านแรกมันจะเพราะบ้านเขาจะอยู่ฝั่งตะวันออกเขาก็จะมาดูบ้านก่อนแล้วก็ดูแล้วแกก็เดินไปเรื่อยทอกันทุกคนก็มีสินค้าที่เสร็จแล้วอะไรบ้างแกเลยขอซื้อไปด้วยอะไรไปประมาณสัก 4-5 ชิ้นอะไรประมาณนี้แล้วแกก็ไปที่อเมริกาไปให้คนที่อเมริกาดูแล้วไปขายมันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะในยุคนั้นผ้าที่ในทั่วไปยังไม่มีในผ้าที่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นผ้าสโลมเป็นผ้าทามันสวยงามแล้วสีสันมันแบบว่าฉูดฉาดแล้วก็มันแกก็มาทำเป็นสัก 2-3 ครั้งมาแล้วก็ซื้อไปจนกระทั่งแกตัดสินใจที่จะเปิดบริษัทขึ้นมาและบ้านควรเป็นแหล่งผิดผ้าหมาให้แกก็ตั้งเป็นบริษัทขึ้นเมื่อปี2494ชื่อว่าบริษัทอุตสาหกรรมไม้ไทยตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ทอผ้าส่งจิมมาเรื่อยๆโอเคในการเปลี่ยนแปลงเพราะผ้าสโลงผ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันไปขายเมืองนอกไม่ได้แกเป็นคนเช่าๆแกก็จะมาบอกโอเคบ้านที่ทอแบบนี้นะทอแบบนี้นะแกก็จะให้ทุกๆบ้านประมาณ5ตระกูลใหญ่ๆที่มีความสามารถในการทอได้เยอะอะไรแบบนั้นแกก็มาให้เช้าแกก็เดินทางมาหาเราแล้วก็มาให้มันบ้านผมจะเป็นบ้านสุดท้ายที่แกจะมาแล้วแกก็ให้เสร็จแล้วแกก็กลับทุกเช้าแกต้องมาคือไม่ก็มาสั่งผ้าเราทอเราก็มีหน้าที่ทอส่งบริษัทอย่างเดียวเลยอันนี้มันคล้ายมันเป็นมันลากเริ่มเราทอผ้าคุณภาพอยู่แล้วพอคุณจิมเข้ามาก็มีตัวกำหนดว่าเกผ้าต้องแน่นต้องอะไรต่ออะไรมันจะไม่มันคือคุณภาพของผ้าใหม่ต้องแน่นเนื้อเนียนและสีไม่ตกและก็สีที่มันจะสะท้อนแสงเวลาถ่ายรูปมันจะมาอันนี้เป็นคุณลักษณะของผ้าใหม่แล้วก็มันขึ้นอยู่กับเส้นไหมด้วยแหละพอดีเส้นไหมสมัยก่อนนั่นจะเป็นเส้นไหมลังเหลืองแล้วเราต้องเอามาคัดมาอะไรเพื่อจะแบ่งจำแนกในการทอสำหรับผ้าเส้นเดียวเราก็ทอผ้าเพื่อสับตัดเสื้อผ้า2เส้นโอเคตัดเสื้อผ้าแต่4เส้นโอเคเราทำพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างอันนี้ก็ต้องมาคุณจิมจะสอนเราโอเคผ้านี้ควรทำยังไงแล้วเราก็รับความรู้จากจิมมาแล้วก็มาทุกอย่างที่ร้ายได้เกิดขึ้นมาคุณจิมจะเป็นคนบอกหมดทอแบบนี้โอเคเท่าไหร่เราได้รับใครๆได้รับความรู้เพิ่มเติมจากเดิมที่เราทอผ้าขม้าผ้าสลงนี่ก็ได้ผ้าทอในเชิงสากลต่อแล้วก็ตลาดยอมรับมากขายด้วยขายดีมากเลยมันเท่าว่าผิดท่านยังไม่ทันเลยบางทีแกได้ไปนั่นที่ว่ามันจะโด่งดังมากคือหนังเรื่องเบนเฮอร์บางทีแกรู้จักกับผู้กำกับทางผู้กำกับโอเคให้เราให้ทางบ้านครัวเนี่ยเป็นคนทอผ้าให้กับทางโรงหนังมันจะเป็นคอสตูมมันจะเป็นฉากประกอบฉากทั้งเลือดใช้ผ้าหมายหมดอันนั้นทำให้แกโด่งดังและคนก็ได้เห็นผ้าหมายในฟิล์มแล้วก็แกก็ขายดีมากจนได้แกได้รับชื่อว่า King of Sin ไปเลยราชาแห่งไม้ไทยช่วงที่เราบูมมากๆคนรู้จักบ้านครัวคือมันจะเป็นลักษณะคือภาพสมัยก่อนที่คุณจิมส่งไปเนี่ยที่ริมผ้าเนี่ยเขาจะมีการเรียกชื่อผู้ผิดด้วยอย่างของผมก็สุรีไหมไทยคือสุรีคุณแม่เขาจะผิดสุรีไหมไทยร้อยมาสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นแต่ละประมาณ5ตระกูลจะต้องเรียกไปไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เรามีชื่อเสียงมาเน้นเวลาคนก็จะซื้อผ้าก็มันอ่อนเป็นผ้าที่มีคุณภาพที่คุณจิมก็ควบคุมอยู่แล้วแล้วอย่างหนังเบนเทอร์ดังอะไรนั้นนี่ทำให้เรามีชื่อเสียงว่าบุคคลสำคัญของโลกไม่ว่าจะมาที่มาก็มาเยี่ยมที่บ้านผม

0: คือความภูมิใจเราต้องภูมิใจในอดีตที่ว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยมาเผยแพร่การทอผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาแล้วก็สืบทอดกันมาโอเคจากอดีตโอเคอาจจะทอแบบนั้นจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งผ้าไหมอันนี้ที่ว่าอีกอย่างของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยเราจะมีคือผมเป็นจะเป็นก็ออกแบบเองเราคนที่จบมาทางด้านที่จบมาที่จากเยอรมันสมัยนั้นก็โอเคแล้วก็ทำเองแล้วก็เราจะดูแฟชั่นต่างๆที่ว่ามันจะว่าจะเป็นรุ่นแบรนด์ดังๆในทีวีถ้าเป็นอะไรเราทอได้ทำได้แล้วก็สามารถทำได้แม้กระทั่งจิมเองถ้าบอกจิมเองเนี่ยโอเคก็มีคอลเลกชันอะไรออกไปต่างประเทศเรามาเปิดดูในเว็บอะไรเฮ้ยตัวนี้เราทำได้เราก็สามารถที่ทำได้เลยไม่ใช่ว่าเรียนแบบหรือจะไปลอกเรียนครับหรือเขาจะมีลิขสิทธิ์อะไรแต่เราก็สามารถเอามาทอได้เพราะเราเองมีหุ้นในจิมด้วยวันนี้เราเอามาทอได้ไม่มีอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแบรนด์อย่างแบรนด์ดังๆอย่างเวอร์ชันเช่ก็ดีลุยส์วิตตองก็ดีนี่บางอย่างมันเกิดมันตรงของเราถ้าเปิดผ้าลุยส์วิตตองถ้าเปิดใครดูมันจะเป็นตาตารางคล้ายๆตาหมักลุกลางๆอันนั้นคือผ้าเกตเต่าของเราที่เราทำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นู่นที่เราทำสมัยนู่นแต่มันกลับเกิดมาตรงกันซึ่งมันก็แปลงอย่างนี้เข้านอกเรียนแบบเราหรือเราเริ่มไม่แต่เราก็ทอนตอนนี้ปัจจุบันแล้วก็มาทอนมาปรับแปลงมาปัดให้มันดูมันดูให้เข้ากับสมัยอันนี้แหละคือเป็นภูมิปัญญาทุกแล้วว่าข้าราชการต่างๆหรือว่าโกโซนต่างๆที่เขาต้องการผ้าไหมที่นี่โอเคเขาก็จะมุ่งมาที่นี่เพราะถือว่าเป็นต้นกำเนิดและเป็นการที่นำแฟชั่นและสามารถที่เอาไปมอบให้กับใครได้เป็นไปให้มันมีชื่อเสียงขึ้นมาผ้าไหมเรสเลนทอนเป็นการที่คิดค้นขึ้นที่บ้านครัวเป็นต้นกำเนิดการคิดค้นตัวนี้ก็เพียงแค่เพียงว่าเราชินกับผ้าไหมทั่วๆไปก็เลยมีความคิดว่าจะทำไงให้ผ้ามันแตกต่างออกไปจากที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ก็มานั่งคิดกับเพื่อน2คนที่ก็มีความรู้ทางด้านเทคนิคทางด้านไหมก็มีอยู่ว่าจะยังไงที่ให้แตกต่างก็คือสิ่งแรกก็คือวัตถุดิบที่จะมาทอก็คือลังไหมมันต้องเป็นลังไหมสีเหลืองแล้วเป็นลังไหมที่ผิดในประเทศไทยแล้วก็เป็นลังที่อยู่ไม่มีของอะไรกันมาเลยก็โอเคแล้วโอเคว่าเป็นพันดอกบัวผู้พันดอกบัวนี่มันมีการสืบมาว่าโอเคสมัยตอนต้นประมาณปี2525เนี่ยเราได้รับประทานลังแม่พันธุ์มาจากจีนแล้วก็โอเคทางอุบลราชธานีเอามาผสมพันธุ์กันเป็นกับไม้ไทยให้เป็นออกไปเป็นไม้ลังเหลืองที่มีคุณภาพดีมากในแต่ก็มีดีมากเลยเราก็เอาประตูที่เป็นเกณฑ์ก็เลยให้สั่งให้ทางศูนย์หมายที่อุบลราชธานีช่วยจัดการสาวหมายตัวนี้หน่อยก็โอเคก็สาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยมาคิดที่ว่าจะทำไงให้เป็นผ้าที่มันแตกต่างกับปัจจุบันหนึ่งอะไรพอเราได้มาแล้วจะทำไงถ้าบอกเราจะไปย้อมจะไปอะไรมันก็ยังเป็นก็เป็นลักษณะผ้าเดิมอยู่แล้วก็เลยมาคิดว่าจะทำไงให้เส้นไหมเนี่ยมันนิ่มยังไงมันก็เคยก็ต้องแช่น้ำเพื่อจะให้ตัวกาวมันออกไปเพราะในเส้นไหมจะมีกาวอยู่ในนั้นแช่แล้วบางทีขวดจะออกแล้วเราก็จะมีการใส่สารที่ว่าไม่ใส่ด่างอะไรไปที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมสมัยก่อนเข้าไปแช่เข้าไปหมักเพราะแต่ในเทือกวันเดียวมันแม้ก็ลองดูวันสองวันจนกระทั่งได้ประมาณเกือบ10วันความนิ่มของมันก็เกิดขึ้นคือกาวค่อยๆออกไปออกไม่หมดนะออกไปพอดีออกพอดีที่พอเราจะสามารถที่จะมาทอนได้โอเคมันก็ขายไปเอ้ยมันก็ดีนี่บ่มันก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ต้องไปย้อมไม่ต้องไปเสียทุนอะไรตอนหลังโอเคแล้วเอามาตัวนี้เข้ามาไอ้ตัวยืนกับตัวพุ่งก็ลักษณะเดียวกันตัวยืนอาจจะต้องมีการฟอกย้อมนิดนึงเพราะว่าตัวยืนมันต้องใช้ให้ต้องเส้นต้องนิ่มมากๆไม่งั้นจะยุ่งโอเคก็ได้ตัวยืนเนี่ยแล้วก็เอามาฟอกแต่ฟอกลักษณะที่ว่าต้องต้มต้องใช้ไฟนิดหนึ่งแต่เส้นไหมก็ยังคงเดิมอยู่แต่ตัวพุ่งนี่แทบจะไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเพียงแต่ต้องลากกาวอยู่แล้วก็เริ่มทอเสร็จแล้วก็โอเคมาดูแล้วเอ้ยผ้ามันสวยเนี่ยมันจะโปร่งมันจะใสแล้วมันก็คือสมบัติใสแล้วมันยังมีซิลิซินของสารยังอยู่เพราะใสแล้วยังจะไปรักษาผิวพรรณด้วยอะไรด้วยก็เลยคิดกับทางกรมหมายว่าจะเอาไงดีโอเคงั้นผมขอเสนอชื่อให้กับให้ประเทศไปสร้างชื่อว่าไมเลสลินทอนดีไหมก็ไปตอนนั้นคุณตอนหน้าที่บดีก็รู้จักกันดีอะไรกันคุณอภัยแล้วก็พอดีเราก็ทำขึ้นมาทอเสร็จแล้วก็ไปท่านก็ทูลเกล้าไปถวายชื่อที่วังสามปทุมโดยผ่านทางเราออกไปโดยตรงเพราะท่านเคยเสด็จมาแล้วก็สามารถตรงได้แล้วขึ้นมาท่านก็พิจารณาอยู่ประมาณเดือนเดียวก็เลยเป็นหนังสือออกมาโอเคตามที่ทางกรมหมายเสนอผ้านี้ให้เป็นชื่อเรสินทรยินดีๆให้ใช้ชื่อท่านเป็นผ้าตัวนี้โอเคแล้วก็ถ้ากับสบายใจแล้วก็เริ่มผิดออกมาคือปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกนี่ก่อนผ้าที่ทอเครื่องกับผ้าที่ทอมือเอาอย่างนี้ก่อนความเรียบความง่ายและความอะไรคาดผ้าทอมือเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้าย
1: ๆคงได้รับการยอมรับอย่างไม่เสื่อมคลายที่ชุมชนบ้านครัวภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชาวจามยังคงได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากผืนผ้าในชุมชนเล็กๆสู่ผ้าไหมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงอดีตแต่สามารถก้าวไปพร้อมกับโลกสมัยใหม่ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
2: จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับผ้าไทยยังคงได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาจากชุมชนในทั้งคนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่ต่อยอดสู่สังคมร่วมสมัยและก้าวไกลไปสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจครับและนี่คือการรักษามนต์เสน่ห์และคุณค่าของผ้าไทยให้คงอยู่ในปัจจุบันครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อ

0: พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
11: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยที่9นะครับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาในหน่วยที่9นี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด4ตอนครับตอนแรกเป็นเรื่องความหมายและการจัดตั้งสถานบริการตอนที่2เป็นเรื่องใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตอนที่3เป็นหน้าที่และความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและตอนที่4ตอนสุดท้ายครับเป็นเรื่องการจัดให้มีการแสดงเพื่อบันเทิงการห้ามนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการและการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานครับสำหรับในตอนที่1นะครับเป็นเรื่องความหมายและการจัดตั้งสถานบริการนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับสถานบริการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับซึ่งกฎหมายในปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509นะครับพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อควบคุมสถานบริการและการแสดงต่างๆให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของชาติด้วยนะครับเรามาดูความหมายของสถานบริการก่อนครับสถานบริการนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้ความหมายไว้ว่าสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าตามกฎหมายว่าสถานบริการนะครับดังนั้นจากความหมายดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นสถานที่นะครับที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการนะครับแล้วในการบริการนั้นก็คือหวังประโยชน์ในทางการค้าด้วยนะครับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับ

็จะมีประเภทต่างๆดังนี้ครับประเภทที่1เป็นสถานที่เต้นรำรำวงหรือรองแงงเป็นปกติธุระนะครับประเภทที่มีคู่บริการเช่นมีหญิงพาร์ทเนอร์บริการและประเภทที่ไม่มีคู่บริการด้วยนะครับตัวอย่างของสถานบริการประเภทนี้ก็คือไนท์คลับบาร์และภัตตาคารเป็นต้นนะครับซึ่งมีการเต้นรำนะครับรำวงหรือรองแงงทั้งที่มีหญิงพาร์ทเนอร์และไม่มีหญิงพาร์ทเนอร์รวมตลอดถึงสถานรำวงชั่วคราวซึ่งมีหญิงรำและเก็บเงินจากลูกค้าด้วยนะครับทั้งนี้จะจัดให้มีสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มจำหน่ายหรือจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงด้วยก็ได้นะครับสำหรับสถานบริการประเภทที่2ก็คือสถานที่ที่มีอาหารสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอเป็นสำหรับบริบัติลูกค้านะครับบำเรอนี่เป็นภาษาโบราณนิดนึงนะครับตัวอย่างสถานที่ขายอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นซึ่งมีหญิงบำเรอแต่ไม่มีการเต้นรำนะอาทิภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอนั่งร่วมโต๊ะบริบัติลูกค้าหรือโรงน้ำชาที่มีเตียงพักผ่อนหลับนอนและมีบริการนวดให้แก่ลูกค้าอันนี้คือสถานบริการประเภทที่2นะครับสำหรับสถานบริการประเภทที่3ก็คือสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าตัวอย่างนะครับเช่นสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการนวดแก่ลูกค้ารวมตลอดถึงร้านตัดผมหรือดัดผมซึ่งมีห้องนวดแก่ลูกค้าด้วยนะครับแต่จะไม่รวมถึงสถานที่ดังต่อไปนี้ครับสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเช่นสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดอันนี้จะไม่เป็นสถานบริการนะครับแล้วก็ที่ไม่เป็นสถานบริการอีกก็คือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเช่นสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการสปานะครับที่บริการด้วยการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำและการนวดร่างกายเป็นหลักประกอบกับบริการอื่นตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดหรือสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับต่อไปเป็นความหมายของสถานบริการประเภทที่4คือสถานที่ที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการโดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ครับ 1. มีดนตรีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง24 นาฬิกานะครับและ6สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับทั้งหมดที่อาจารย์พูดมานั้นเป็นความหมายของสถานบริการนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดตั้งสถานบริการครับกฎหมายได้กำหนดไว้นะครับว่าบุคคลใดเนี่ยจะจัดตั้งสถานบริการไม่ได้เว้นแต่ถ้าในกรุงเทพมหานครก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับถ้าในจังหวัดอื่นนะก็คือต่างจังหวัดนั่นเองนะครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการนะครับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตนะครับผู้ที่จะขออนุญาตตั้งสถานบริการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับดังต่อไปนี้นะครับประเภทแรกในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาตในการตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับบุคคลธรรมดาดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติคืออายุไม่ต่ำกว่า20 ปีบริบูรณ์ครับไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงนะครับไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าหญิงและเด็กหญิงนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการทำให้ของบริษัทนะครับจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยนะครับในการยื่นคำขอตั้งสถานบริการนั้นนะครับถ้าในกรุงเทพมหานครนะครับผู้ขอจะต้องยื่นต่อผู้กำกับการหรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนะก็คือในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการนั้นจะต้อง

ยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับและในการพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าวนี้ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าในจังหวัดอื่นนะครับก็คือในต่างจังหวัดผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเช่นกันครับการขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการทำได้ไหมนะครับนักศึกษาครับในเรื่องนี้นะครับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนั้นเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาตนะครับไม่อาจที่จะขออนุญาตแทนกันได้และไม่อาจโอนแก่กันได้นะครับเมื่อผู้ใดได้รับใบอนุญาตมาแล้วหากมีการซื้อขายใบอนุญาตให้ใบอนุญาตกันหรือแลกเปลี่ยนใบอนุญาตแก่กันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการโอนใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับงานเจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตให้แก่กันนะครับดังนั้นถ้ามีการซื้อขายใบอนุญาตกันนะซื้อขายกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับสัญญาซื้อขายนั้นจะตกเป็นโมฆะครับเพราะถือว่ามีวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับอาคารหรือสถานบริการเนี่ยนะครับต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเพราะกฎหมายได้กำหนดลักษณะของอาคารหรือสถานที่ตั้งสถานบริการเอาไว้นะครับว่าต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดนะสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานะครับศาสนาต่างๆเนี่ยนะครับไม่อยู่ใกล้โรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนสโมสรเยาวชนหรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักในขณะที่เห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ต้องไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัยอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสถานที่ดังกล่าวต้องมีทางถ่ายเทอากาศสะดวกด้วยนะครับตอนที่ 9.2 เรื่องใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครับนักศึกษาในเรื่องของใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนั้นนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือว่าใบอนุญาตมีอายุอย่างมากเพียงปีเดียวครับและใบอนุญาตเนี่ยจะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นใบอนุญาตออกในปี2564นะครับสมมุติว่าออกเดือนนี้นะอย่างนี้ใบอนุญาตที่ออกมาเนี่ยจะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสามารถต่อใบอนุญาตได้นะครับในการต่อใบอนุญาตครับผู้รับอนุญาตนั้นจะต้องยื่นคำขอก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุด้วยนะครับและเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วนะครับสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ครับจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เขาจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นนะครับนั้นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการพ.ศ. 2549นะครับการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตครับยื่นที่ไหนครับในกรุงเทพมหานครนะครับให้ยื่นคำขอต่อผู้กำกับการหรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นครับถ้าในต่างจังหวัดนะครับนะก็คือจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับทีนี้เรามาดูเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่ต่ออายุใบอนุญาตนะครับหรือเขาอาจจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีเหตุดังต่อไปนี้ครับ 1. เป็นกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติเราได้พูดกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ 2. สถานบริการนั้นดำเนินกิจการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ 3. หรือมีการสั่งพักนะครับใบอนุญาตนะครับผู้ขอเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์อุทธรณ์การไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตได้อุทธรณ์ได้ครับในกรุงเทพมหานครนะครับก็ให้อุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับถ้าในต่างจังหวัดก็ให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการอุทธรณ์จะต้องกระทำภายใน30วันนับแต่วันได้รับหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งการไม่ต่อใบอนุญาตให้ด้วยนะครับนั้นต้องระวังนะครับอย่าให้เกิน30

วันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่2/2558นะครับอันนี้มีคำสั่งหัวหน้ารักษาคณะความสงบแห่งชาติที่22/2558ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนใบอนุญาตเอาไว้นะครับมีดังต่อไปนี้ครับคือ1ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการนะครับ2ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์3เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายบัญญัติ4ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ5ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตนนะครับนั้นในคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่22/2558นี้นะครับได้กำหนดไว้เลยว่าถ้ามีการฝ่าฝืนนะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดนะครับและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา5ปีครับหากอยู่ในระหว่างการขอต่อใบอนุญาตนะครับถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งมิให้ต่อใบมิให้ต่ออายุใบอนุญาตนะครับและมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาถึง5ปีแล้วในคำสั่งคสช.ดังกล่าวนะครับก็ระบุไว้ด้วยว่าคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งปิดสถานบริการหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นให้เป็นที่สุดครับดังนั้นแปลว่าไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้นะครับตอนที่ 9.3 เป็นเรื่องหน้าที่และความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนะครับนักศึกษาครับในเรื่องนี้นะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับ 1. ต้องไม่ย้ายนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเติมสถานบริการเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ซะก่อนนะครับ 2. ต้องจัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการนั้นด้วยนะครับและ 3. ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้นะครับกฎหมายห้ามนะครับ 1. ห้ามรับผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการนะครับห้ามจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้นะครับประการที่4ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ5นะครับห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการนะครับ6ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการเว้นเสียแต่ว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องยอมให้เขาเข้าไป 7. ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการและต้องตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและอายุของบุคคลนะซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการนั้นด้วยนะครับประการที่8เนี่ยนะครับต้องให้ความสะดวกแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าไปตรวจภายในสถานบริการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับอันนี้ต้องให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เขานะครับสำหรับความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีอะไรบ้างนักศึกษาลองดูนะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการอาจจะต้องรับผิดในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไม่ยอมให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสถานบริการเมื่อเจ้าพนักงานเขาร้องขอนะครับอันนี้มีระวังโทษจำคุกด้วยนะครับกฎหมายกำหนดว่าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับความรับผิดประการที่2คือไม่ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในกรณีที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายนะครับหรือชำรุดในสาระสำคัญภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุด
ซึ่งอันนี้มีโทษแต่เป็นโทษปรับครับก็คือปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับความรับผิดประการที่3นะครับเป็นเรื่องไม่จัดทำประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการนั้นหรือไม่จัดทำประวัติของพนักงานใหม่ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว้ณสถานบริการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญภายใน7วันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญอันนี้ต้องระวังโทษปรับนะปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับความรับผิดประการที่4นะครับคือไปรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการอันนี้ต้องโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันนะครับความรับผิดประการที่5ก็คือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันครับความรับผิดประการที่6

กล่าวอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับและประการที่8ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทอีกเช่นกันนะครับประหลาดหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์

0: ท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: โรคนี้รักษาหาย
6: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
8: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีค่ะนะคะรายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา96102คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนะคะในวันนี้นะคะจะเป็นการอธิบายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่และความน่าจะเป็นค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพกาประเสริฐศิลป์สำหรับเนื้อหาในตอนแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ค่ะนะคะในเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันค่ะก็คือกฎการนับเบื้องต้นการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ค่ะในเรื่องของเรื่องแรกนะคะกฎการนับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนว่ากฎการนับเนี่ยนะคะจะเป็นกฎการนับแบบพื้นฐานเลยเนี่ยนะคะจะมีอยู่2หลักการก็คือใช้หลักการบวกแล้วก็หลักการคูณค่ะนะคะโดยที่ถ้าเป็นหลักการบวกเนี่ยเวลาที่เราจะหมายถึงว่าเรามีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วมีทางเลือกได้หลายๆทางแล้วเราจะต้องเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเราจะใช้กฎการนับโดยการบวกนะคะโดยการบวกของจำนวนวิธีในแต่ละทางเลือกเข้าด้วยกันนะคะโดยที่เราลองดูโจทย์กันนะคะว่าอย่างกรณีนี้ค่ะเราจะใช้กฎการนับโดยการบวกอย่างไรนะคะโจทย์บอกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะคะมีอาหารดิบอยู่4อย่างนะคะมีอาหารดิบ4อย่างนะคะแล้วก็มีข้าวปั้นอยู่3อย่างถามว่าลูกค้าจะสั่งอาหารได้กี่วิธีนั่นแปลว่าอาหารมีทั้งหมดรวมกันเลยค่ะ4บวก3ใช่ไหมคะก็คืออาหารมีทั้งหมดอยู่7ใช่ไหมคะอาจจะมีอาหารดิบซูชิ1ซูชิ2 3 4นะคะมีข้าวปั้นหน้า1หน้า2หน้า3ทั้งหมดมี7อย่างฉะนั้นเราใช้กฎการบวกค่ะก็คือรวมทั้งหมดเป็น7วิธีค่ะตอบขอไข่ไม่ยากนะคะนะคะมาดูกฎการนับอันที่2นะคะก็คือใช้หลักการคูณค่ะถ้าเป็นหลักการคูณเนี่ยแปลว่าเรามีการดำเนินการอย่างนึงแล้วสมมตินะคะว่าถ้าประกอบด้วย2ขั้นตอนนะคะแล้วขั้นตอนแรกเนี่ยทำได้ R ขั้นตอนที่2ทำด้วย K แปลว่าเราจะเอาขั้นตอนของแต่ละขั้นตอนเนี่ยค่ะมาคูณกันนะคะนั่นคือเอาจำนวนวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันได้ R คูณ K ค่ะแต่ถ้าปรับเป็นแบบมีหลายๆขั้นตอนรวมกันนะคะทั้งหมด K ขั้นตอนนะคะแต่ละขั้นตอนได้ N1 N2 N3 N4 จนถึง NK ก็เอามาคูณกันทั้งหมดนะคะจากนิยามเรามาดูโจทย์ดีกว่านะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นว่าอย่างอันนี้โจทย์ข้อที่2นะคะในการ

โยนเหรียญ1เหรียญแล้วเหรียญ1เหรียญเนี่ยให้ทำด้วยการมีโยนเหรียญก่อนถูกไหมคะเหรียญ1เหรียญแปลว่ามีกี่วิธีคะมีหัวกับมีก้อยถูกไหมคะแล้วก็ทอดลูกเต๋า1ลูกทอดลูกเต๋ามีได้กี่วิธีคะที่จะออกมาได้ก็คือ1 2 3 4 5 6ถูกป่ะคะนั่นแปลว่าจะเกิดกรณีต่างๆได้กี่วิธีเราก็ใช้หลักการคูณเลยเพราะว่ามันทำพร้อมกันถูกไหมคะโจทย์บอกว่าให้ทำพร้อมกันนั่นแปลว่าก็คือต้องเอา2คูณกับ6ได้เป็น12ค่ะคืออาจจะเป็นหัว1หัว2หัว3ไปถึงหัว6แล้วก็ก้อย1ก้อย2ก้อย3จนถึงก้อย6ทั้งหมด12วิธีนั่นก็คือตอบข้ององูค่ะนะคะไปดูเรื่องถัดไปเลยนะคะก็คืออีกนิยามหนึ่งก็คือนอกจากกฎการนับแล้วก็คือเรื่องของ factorial ค่ะที่เราจะต้องรู้เรื่องนี้สำหรับการใช้ในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นว่าในสำหรับ factorial เนี่ยนะคะเขาจะใช้สัญลักษณ์ n fact แบบนี้นะคะนั่นก็คือถ้าเราให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆนะคะเวลาที่หา n fact ก็คือผลคูณของจำนวนเต็มจำนวนนั้นน่ะนะคะแล้วก็ลดลงทีละ1คูณกันไปเรื่อยๆจนถึง1นะคะอย่างเช่นนะคะว่าถ้าเราให้มี5 fact ถามว่า5 fact เท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือเท่ากับ5คูณกันลดลงทีละ1ก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ5 4 20คูณกับ6ได้120ถูกไหมคะแต่เรามีกฎหนึ่งนั่นก็คือ0แฟกเนี่ยต้องเป็น1 0แฟกไม่ใช่0นะคะ0แฟกเท่ากับ1ค่ะถัดไปมาดูโจทย์นะคะเมื่อกี้ทำด้วยกันก็คือเรื่องของ5แฟกอันนี้ให้หา6แฟกค่ะ6แฟกได้เท่าไหร่คะฉะนั้นก็คือ6คูณกันไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมคะ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ6 5 30 4 32คูณ2ได้30คูณกับ24เท่าไหร่เอ่ย4 32 3 2 6เป็น7นะคะกดเครื่องคิดเลขได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาสอบถ้าเกิดนักศึกษาจะสอบเนี่ยเราพยายามหัดคูณด้วยมือนะคะเพราะว่าไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขในห้องสอบถูกไหมคะนะคะเราก็ลองฝึกคูณด้วยมือไปนะคะฉะนั้นตอบข้อควายไม่ยากค่ะนะคะเรามาดูเรื่องถัดไปกันนั่นก็คือเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนค่ะนะคะการเรียงสับเปลี่ยนหรือ permutation นะคะที่เขียนภาษาอังกฤษไว้ให้นะคะตัว p เนี่ยนั่นแปลว่าเป็นสัญลักษณ์ของ permutation ในสูตรเหมือนกันนะคะนั่นคือเป็นการนำสิ่งของมาวางเรียงนะคะโดยที่คีย์เวิร์ดของ permutation หรือการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยค่ะเขาจะเอาลำดับหรือตำแหน่งเป็นสำคัญนะคะเวลาที่เรามีของ n สิ่งเอามาวางเรียงทีละ r สิ่งโดยที่ r เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ n เนี่ยนะคะจะใช้สูตรนี้ค่ะนะคะก็คือ n fact หาร n ลบ r fact นะคะสัญลักษณ์เห็นไหมคะว่าเขาใช้ p n r นั่นก็คือมาจาก permutation นั่นเองค่ะนะคะเราไปดูโจทย์กันเขาบอกว่ามีอักษร4ตัวนะคะก็คืออักษร a b c แล้วก็ d ถามว่ามีวิธีในการเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรทั้ง4ตัวได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะนั่นก็คือถ้าเราใช้ p n r มีกี่ตัวคะมี4ถูกปะคะมี4แฟกนั่นเองนะคะเพราะว่ามาเรียงสับเปลี่ยนด้วยกันนะคะเราไม่ได้เลือกมาเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งถูกไหมคะนั่นก็คือมี4แฟกเลย4 3คูณ2คูณ1ใช่ไหมคะได้4 3 12คูณกับ2เท่ากับ24นะคะนั่นก็คือเท่าไหร่เอ่ยจอจานนะคะไม่ยากนะคะเราไปดูอีกสักโจทย์หนึ่งนะคะบอกว่าหาวิธีที่จะจัดนักท่องเที่ยวทั้งหมด5คนนะคะแต่ว่ามี5คนถูกไหมคะแล้วเขาให้มายืนถ่ายรูปแค่3คนนั่นแปลว่าอันนี้ค่ะถ้าเราจะใช้ NPR เนี่ยจากทั้งหมดอันนี้เราจะต้องเลือกแล้วนะคะมี5คนเลือกมาเรียงกันเพื่อถ่ายรูปแค่3คนจากนั้นถ้าเราใช้สูตรนี้P 5เราเลือก3ถูกไหมคะจะไม่เหมือนเรียงสับเปลี่ยนเมื่อกี้นะคะถ้า5เลือก3เนี่ยเราจะใช้สูตรว่า n fact หาร n ลบ r fact ถูกไหมคะนั่นก็คือเท่าไหร่เอ่ยได้5 fact หาร2 fact ใช่ไหมคะเวลาที่เราเขียนแบบนี้ค่ะเราจะเขียนแค่ว่า5คูณ4คูณ3คูณ2แฟกอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วหาร2แฟกก็จะตัดไปฉะนั้นได้เท่าไหร่คะ5 4 20คูณ3ได้60วิธีโอเคไหมคะนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ยากนะคะก็จะตอบได้เป็นจอจานค่ะ
นะคะอ่ะเรามาดูอีกนิดนึงค่ะกรณีที่การเรียงสิ่งของถ้าเกิดกรณีสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนั่นคืออาจจะมีบางตัวซ้ำกันบ้างเนี่ยค่ะกรณีที่บางตัวซ้ำกันนะคะแล้วก็มาดูว่าถ้าเกิดว่าของ N1 สิ่งเนี่ยเหมือนกันกลุ่มที่1 N2 สิ่งเหมือนกันกลุ่มที่2 NK สิ่งเหมือนกันกลุ่มที่ K แล้วเราก็จะได้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนโดยใช้สูตรนี้แทนค่ะเอา N แฟกแล้วก็หาร N1 แฟก N2 แฟก N3 แฟกก็คือตัวที่ซ้ำอะค่ะรวมกันนะคะเป็นตัวหารเรามาดูโจทย์ถัดมานะคะโดยที่เอาสูตรนี้มาลองใช้ดูนะคะตรงนี้กรณีที่มีสิ่งของที่ซ้ำกันบ้างนะคะอย่างเช่นโจทย์นี้ค่ะบอกว่าจงหาจำนวนในการเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรของคำว่า tail โดยไม่สนใจความหมายไม่สนใจความหมายจะขึ้นต้นด้วย อาจจะเป็น e t l l อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแค่ดูว่าเราจะเรียงสับเปลี่ยน t e l l ได้กี่ตัวเรามาดูกันค่ะว่า t e l l มีตัวที่ซ้ำกี่ตัวคะมี l ซ้ำอยู่2ตัวถูกไหมคะแต่ว่า t ไม่ซ้ำ e ไม่ซ้ำฉะนั้นนั่นก็คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนก็จะเป็นn แฟกหาร n 1แฟก n 2แฟกแล้วก็ n 3แฟกคือมี3ตัวถูกไหมคะ t e l นะคะทั้งหมดกี่ตัวคะทั้งหมดคือ4ถูกไหมคะแล้วที่ซ้ำกันมี2มี l อยู่2ตัวถูกไหมคะมี1คือ t ที่ไม่ซ้ำนะคะมี e ที่ไม่ซ้ำแบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะเป็น4คูณ3คูณ2แฟกหารด้วย2แฟกเท่ากับ12ได้เลยค่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะหลักการคือดูว่ามีตัวอักษรตัวไหนซ้ำแล้วซ้ำกันกี่ตัวนะคะนั่นก็คือเราก็จะตอบข้อควายได้เลยนะคะมาดูเรื่องการจัดหมู่บ้างค่ะพอเราเข้าใจเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแล้วนะคะลักษณะของการจัดหมู่นะคะภาษาอังกฤษคือ combination คือตัว C ใช่ไหมคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่เขาใช้นะคะก็คือ NCR นะคะสำหรับเรื่องของการจัดหมู่เนี่ยใช้สัญลักษณ์ N กับ R แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกสิ่งของเรามี R สิ่งแล้วเราเลือกมาจากทั้งหมด n ใช่ไหมคะเราเลือกมา r สิ่งแต่อันนี้ค่ะถ้าเป็นการจัดหมู่คือเขาจะไม่คำนึงถึงลำดับแปลว่าเราเลือกมาแล้วอะไรก่อนหลังก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นนะคะมีนักศึกษามีอยู่5คนนะคะบอกว่าขอเลือกตัวแทนมา2คนถามว่าตัวแทนคนที่1คนที่2เนี่ยเลือกใครก่อนหลังมีสิ่งอะไรที่แตกต่างกันไหมไม่มีเพราะเราเลือกมาแค่2คนนะคะฉะนั้นเราก็ดูว่าวิธีการจัดนะคะใช้สูตรนี้n แฟกหาร n ลบ r แฟกแล้วก็ r แฟกด้วยค่ะเนื่องจากเขาไม่คำนึงถึงลำดับตัวหารก็จะมากขึ้นกับการเรียงสับเปลี่ยนนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะนะคะจากสูตรเมื่อกี้นะคะอ่ะเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนเลยนะคะ n ลบ r แฟกแล้วก็ r แฟกนะคะเขาถามว่ามีจำนวนวิธีที่จะเลือกซื้อกระเป๋าที่แตกต่างกันทั้งหมด5ใบแต่ว่าต้องการซื้อเพียง2ใบได้เท่าไหร่หรือกี่วิธีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือดูว่าทั้งหมดมี5ถูกไหมคะต้องการซื้อเพียง2ฉะนั้น NCR ในที่นี้ก็คือ5เลือก2ถูกไหมคะนั่นก็คือ5แฟกหาร n ลบ r ก็คือ5ลบ2แฟกอย่าลืมด้วยว่าต้องหารอะไรอีกครั้งหนึ่งก็คือ r แฟกใช่ไหมคะโอเคก็จะเป็น5แฟกหาร3แฟกแล้วก็2แฟกค่ะนะคะซึ่งก็จะเป็น5คูณ4คูณ3แฟกแบบนี้แล้วก็หาร2ถูกไหมคะโทษทีหาร3แฟกด้วยนะคะคือเราก็จะตัดตรงนี้ไปก็เป็น5คูณ2ได้10วิธีนะคะลองฝึกคำนวณดูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบข้องูค่ะนะคะเมื่อเราลองทำโจทย์บ่อยๆอะค่ะทั้งเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็การจัดหมู่เราก็พอจะคุ้นเคยแล้วก็ใช้สูตร NCR แล้วก็ PCR โทษทีค่ะ PNR แล้วก็ CNR ได้นะคะทีนี้พอในเรื่องของการจัดหมู่เนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็อาจจะมีกรณีที่ซ้ำกันนะคะหลายๆกลุ่มก็ได้นะคะฉะนั้นก็จะเลือกใช้สูตรนี้แทนนะคะก็คือเป็นกรณีที่ถ้าเกิดมีการแบ่งกลุ่มเยอะๆอะค่ะนะคะแล้วก็มีกลุ่มซ้ำนะคะก็ใช้ n แฟกหาร n 1 n 2 n 3 n 4 n k ไปเรื่อยๆนะคะโอเคสำหรับเนื้อหาในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแล้วการจัดหมู่ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะลองทำแบบฝึกหัดทบทวนเพิ่มเติมดูนะคะ
ในตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นค่ะซึ่งความน่าจะเป็นนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการทดลองเชิงสุ่มนะคะปริภูมิตัวอย่างแล้วก็เหตุการณ์นะคะสมบัติของความน่าจะกดความน่าจะเป็นแล้วก็ในเรื่องของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและเหตุการณ์อิสระค่ะนะคะเราลองมาดูกันค่ะในเรื่องของการทดลองเชิงสุ่มปริภูมิตัวอย่างแล้วก็เหตุการณ์นะคะสำหรับการทดลองเชิงสุ่มเนี่ยปกติแล้วเนี่ยค่ะมันคือการกระทำอะไรก็ตาม

นะคะที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผลลัพธ์ล่วงหน้าเนี่ยค่ะว่ามีอะไรว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเรารู้ว่ามีอะไรได้บ้างอย่างเช่นสมมติว่าเราโยนเหรียญที่สามารถออกได้หัวหรือก้อยใช่ไหมคะเรารู้ว่าออกหัวหรือก้อยแน่ๆแต่เราไม่รู้ว่าจะออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทอดลูกเต๋าซึ่งเรารู้ว่ามันจะออกหน้าอะไรได้บ้างคือ1 2 3 4 5 6ใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ว่าจะออกเลขอะไรออกมาอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เรียกว่า random experiment หรือการทดลองเชิงสุ่มนะคะส่วนปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space เนี่ยอันนี้ก็คือเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองเชิงสุ่มเราต้องดูทั้งหมดก่อนค่ะว่ามีอะไรที่จะมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้บ้างนะคะอย่างเช่นถ้าพูดถึงการโยนเหรียญ sample space หรือปริภูมิตัวอย่างของการโยนเหรียญก็คือหัวกับก้อยมีได้2กรณีใช่ไหมคะแล้วจุดตัวอย่างหรือ sample point ก็คือสมาชิกแต่ละตัวเลยนะคะอย่างกรณีของการโยนเหรียญเนี่ยนะคะจุดตัวอย่างก็คือไม่หัวก็ก้อยก็คือมี2ถูกไหมคะเรามาดูเรื่องของเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์หรืออีเวนต์เนี่ยคือเป็นสับเซตของตัว sample space นะคะซึ่งมีคุณสมบัติตามที่เราระบุหรือสิ่งที่เราสนใจนั่นเองนะคะเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะประกอบด้วยจุดตัวอย่าง1จุดหรือมากกว่าก็ได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือไม่มีจุดตัวอย่างเลยนะคะเราจะเขียนเป็นเซตว่างนะคะเซตว่างเนี่ยสามารถเขียนได้2รูปแบบนะคะจะเป็นเครื่องหมายปิดกาเปิดปิดหรือเป็นเครื่องหมายฟรีแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าให้เราเขียนเหตุการณ์ของการทอดลูกเต๋า1ลูกนะคะที่มีแต้มน้อยกว่า4นะคะวิธีการแต้มน้อยกว่า4มีอะไรได้บ้างคะ A คือ 1 2 3 4เอาไหมคะ4ไม่เอาเพราะว่าบอกว่าแต้มน้อยกว่า4ถูกป่ะคะก็จะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นเซตนะคะแล้วก็กรณีของเหตุการณ์นะคะเขาบอกว่าถ้าเราให้ A เนี่ยเป็นเซตที่แทนเหตุการณ์ต่างๆแปลว่าเราสามารถใช้การดำเนินการของเซตมาใช้ได้นะคะอย่างเช่นใช้เรื่องของยูเนียนใช้เรื่องของอินเตอร์เซ็กชันนะคะหรือเรื่องของคอมพลีเมนต์ก็ตามถ้าเราพูดว่า A union B แบบนี้แปลว่าเกิดเหตุการณ์ A หรือ B ก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็น A intersect B นั่นคือเหตุการณ์ A ก็เกิดและก็ B เกิดนะคะนั่นแปลว่าถ้า intersect เนี่ยคือการแระนะคะแล้วก็ถ้าเป็น union คือการใช้หรือเชื่อมนั่นเองแต่ถ้าเป็น A complement คือเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดนะคะไม่ได้เกิดนะคะอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่ามีโจทย์บอกว่าให้ทอดลูกเต๋า1ลูกนะคะแล้ว A เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะหงายแต้มคู่นะคะ A เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้มคู่นะคะฉะนั้นถามว่า A เป็นอะไรได้บ้างคะหงายแต้มคู่ก็คือ2 4 6ถูกไหมคะแล้ว B เป็นเหตุการณ์ที่ได้แต้มน้อยกว่า4ฉะนั้น B คืออะไรได้บ้างคะแต้มน้อยกว่า4ก็คือ1 2 3ถูกไหมคะฉะนั้นถามว่า A union B คืออะไรคะเอาทั้งคู่เลยมา union กันหรือมารวมกันนะคะส่วนอันไหนที่มีกันเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันใส่ครั้งเดียวนะคะฉะนั้น A union B ก็คือ12 3แล้วก็4กับ6เพราะว่า2ซ้ำการเขียนครั้งเดียวพอนะคะส่วน A intersect B ก็คือดูตัวที่3ถูกไหมคะซึ่งก็มีแค่2ตัวเดียวค่ะแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะแต่ใช้ความรู้เรื่องของเซตเข้ามาช่วยค่ะนะคะต่อไปเรื่องของสมบัติของความน่าจะเป็นนะคะสำหรับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เราจะใช้สูตรนี้นะคะก็คือ PA เท่ากับ NA หาร NS นะคะ NA คือดูจำนวนสมาชิกที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนสมาชิกในปริภูมิตัวอย่างค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราให้ A เป็นเหตุการณ์ใดๆในการทดลองเชิงสุ่มซึ่งมีปริภูมิตัวอย่าง Sนะคะสิ่งที่เราจะรู้ก็คือว่าความน่าจะเป็นนะคะมีค่าได้เท่าไหร่ก็คือมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นั่นแปลว่ามากกว่าเท่ากับ0แต่ต้องน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วนความน่าจะเป็นของ sample space ก็คือ1เลยนะคะถ้าหา PS ก็คือเท่ากับ1นะคะเรามาดูโจทย์กันนะคะในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะหาความน่าจะเป็นที่ได้แต้มน้อยกว่า3ได้แต้มน้อยกว่า3ต้องถามก่อนว่าสิ่งที่เราสนใจคืออะไรคะแต้มน้อยกว่า3นั่นแปลว่า1 2น้อยกว่าไม่เท่ากับถูกไหมคะฉะนั้น A ก็คือ1กับ2เท่านั้นถามว่า NA คือเท่าไหร่คะ NA คือจำนวนสมาชิกก็คือ2ถูกไหมคะส่วน NS ก็คือ sample space ที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดของการทอดลูกเต๋า1ลูกก็คือ6ฉะนั้น PA เป็นเท่าไหร่คะ PA เท่ากับ NA หาร NS ก็คือ2ส่วน6หรือ1ส่วน3นั่นเองค่ะนะคะก็คือตอบข้อขอไข่นะคะเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปกันกล่องลูกบอลนะคะบรรจุลูกบอลหลายลูกเลยมีลูกแดงสีแดง4ลูก
นะคะสีขาวอยู่3ลูกแล้วก็สีน้ำเงินอยู่2ลูกนะคะถามว่าถ้าเราหยิบลูกบอลนะคะถ้าเราหยิบลูกบอลจากกล่องนี้ออกมา1ลูกหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอลได้สีน้ำเงินค่ะความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอลได้สีน้ำเงินต้องถามว่าสีน้ำเงินมีกี่ลูกคะมี2ถูกไหมคะฉะนั้นเราสนใจลูกบอลสีน้ำเงินนั่นก็คือ NA ของเราเป็นเท่าไหร่คะเป็น2ส่วน NS ของเราเป็นเท่าไหร่คะ sample space ของเราก็คือจำนวนลูกบอลทั้งหมดเลยถูกไหมนั่นก็คือ4บวก3บวก2เป็นกี่ลูกคะทั้งหมด9ลูกฉะนั้น PA ยากไหมก็เอา NA หาร NS ได้เลยถูกไหมคะก็ตอบได้เลยอันนี้ดูไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าดูสิ่งที่เราสนใจก่อนนะคะ NA คือสิ่งที่เราสนใจนะคะเป็น2ส่วน9ก็ตอบข้อกอไก่ค่ะเรามาดูเรื่องถัดไปกันนะคะสำหรับกฎความน่าจะเป็นค่ะนะคะกฎความน่าจะเป็นก็จะมีเรื่องของกฎการบวกและกฎการคูณนะคะเอากฎการบวกก่อนสำหรับกฎการบวกของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันอย่างเช่นในรูปนี้นะคะกรณีที่มีเซต A กับเซต B แล้ว A กับ B ไม่มีส่วนร่วมกันเลยอินเตอร์เซ็กกันเป็น0เลยเนี่ยนะคะเวลาที่เราหาความน่าจะเป็นของ A union B นั้นเราก็จะเอาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ไปบวกกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นกฎของเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันนะคะมีส่วนที่ทับซ้อนกันตรงนี้ค่ะมีส่วนของ A intersect B อยู่ฉะนั้นเวลาที่เราจะหาความน่าจะเป็นของ A union B เนี่ยเราจะต้องมาลบกับส่วนของที่ intersect กันด้วยนั่นคือเราจะใช้สูตร PA บวก PB แล้วก็ลบกับ PA intersect B ด้วยนะคะโอเคค่ะลองทำโจทย์กันนะคะเขาบอกว่าในการสำรวจหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะความน่าจะเป็นที่ชาวบ้านจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ1ส่วน3นะคะอ่ะเราก็มาร์กก่อนนะโรคโลหิตสูงเนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ1ส่วน3สมมุติว่าเราให้ความน่าจะเป็นตัวเนี้ยที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ1ส่วน3เป็น A นะคะตรงนี้เราได้ PA มาละโอเคมั้ยคะเท่ากับ1ส่วน3นะแล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานเท่ากับ8ส่วน15เราให้ความน่าจะเป็นที่เป็นโรคเบาหวานเราให้เป็น B แทนนะคะแล้วเขาถามว่าถ้าความน่าจะเป็นที่ชาวบ้านจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งเท่ากับ1ส่วน5คีย์เวิร์ดนะคะถามว่าโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยคือเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมคะเป็นความดันโลหิตสูงก็ได้หรือเบาหวานก็ได้หรือถูกไหมคะฉะนั้นหรือเนี่ยแปลว่าเขาให้ตัวนี้มาว่า PA union B เท่ากับ1ส่วน5นะคะเขาถามว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือหาความน่าจะเป็นที่ชาวบ้านจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานนั่นคือเขาต้องการทราบว่า PA intersect B เท่าไหร่โอเคไหมคะนะคะเพราะนั้นโจทย์บอกทุกสิ่งอย่างหมดแล้วเราก็เข้าสูตรได้เลยใช่ไหมคะเรารู้ว่า PA union B เท่ากับ1ส่วน5ถูกไหมคะ PA ได้เท่าไหร่คะ1ส่วน3บวก PB คือ8ส่วน15แล้วก็ลบกับPA intersect B ที่โจทย์ต้องการพอเราแทนเข้าไปแบบนี้เราก็จะหาคำตอบได้ไม่ยากถูกไหมคะจัดการย้ายข้างเลยค่ะนะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็จะเป็น1ส่วน3บวก8ส่วน15แล้วก็ลบกับ1ส่วน5เราทำส่วนให้เท่ากันก่อนจะได้หารบวกลบได้ง่ายๆนะคะก็จะเป็น5บวกกับ8ลบกับ3ใช่ไหมคะเป็นเท่าไหร่เอ่ย103ลบ10ได้10นะคะแล้วก็15ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้แม้ว่าโจทย์จะยาวๆนะคะลองพิจารณาก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะในกรณีนี้โจทย์ให้ PA มาให้ PB มาให้ AP ของ A union B มาถาม PA intersect B ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องค่อยๆตีโจทย์ให้ออกนะคะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้องงู10ส่วน15ค่ะนะคะสำหรับเรื่องถัดไปเรื่องของกฎความน่าจะเป็นกรณีของเหตุการณ์ประกอบบ้างนะคะคือ complementary event นะคะกรณีเหตุการณ์ประกอบเนี่ยอันนี้เขาจะให้ A complement นะคะอ่านว่า A complement ก็คือเรามีส่วนของ A อยู่สิ่งที่เราสนใจ A complement ก็คือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ใน A ทั้งหมดนะคะแต่อยู่ในเอกภพสัมผัสด้วยนะคะนั่นคือเหตุการณ์ที่ A ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะมี2สูตรซึ่งก็คือP ของหรือ prop นะคะของ A complement เท่ากับ1ลบ PA หรือกรณีหาเขาหา PA มาให้ได้นะคะเราก็มาเอา1มาลบกับ PA complement ก็ได้ค่ะนะคะมี2สูตรนะคะลองมาดูโจทย์กันนะคะตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะเราลองมาดูโจทย์นะคะ
ค่ะเรามาดูโจทย์กันนะคะโจทย์บอกว่าในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะคะจงหาความน่าจะเป็นที่ลูก

เต่าขึ้นแต้มมากกว่า3นะคะเมื่อทราบแล้วว่าลูกเต่าขึ้นแต้มขี้อ่ะคีย์เวิร์ดบอกว่าเมื่อทราบแล้วว่าลูกเต่าขึ้นแต้มขี้นะคะกรณีนี้คือเราทราบก่อนใช่ไหมคะว่าลูกเต่าขึ้นแต้มขี้ฉะนั้น P A given B ที่เราต้องการหาเนี่ยนั่นคือเราให้ตัวนี้เป็นตัว A เลยค่ะนะคะแล้วเราต้องการหาให้ลูกเต่าขึ้นแต้มมากกว่า3ตัวนี้เป็น B ค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดู S หรือ sample space ของเราก่อนว่าลูกเต่า1ลูกทอด1ครั้งมีโอกาสที่จะเกิดคืออะไรบ้างคะหงายแต้ม1 2 3 4 5แล้วก็6ได้กี่ครั้งคะได้กี่จำนวนคือ NS คือ6ถูกไหมคะแล้ว A คือลูกเต่าขึ้นแต้มขี้ถูกไหมฉะนั้นลูกเต่าขึ้นแต้มขี้มีเลขอะไรได้บ้างคะก็คือ1 3 5ถูกไหมคะถามว่า NA คือเท่าไหร่คะคือ3มี3กรณีฉะนั้นเราก็จะหา PA ได้ไม่ยากนะคะ PA ก็คือ3หาร6ซึ่งก็คือ1ส่วน2นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดู B บ้าง B คือที่โจทย์ต้องการถามว่าลูกเต่าขึ้นแต้มมากกว่า3แต้มมากกว่า3กรณีไหนบ้างคะก็คือมี4มี5มี6ถูกไหมคะฉะนั้น NB คือ3มี3ตัว A intersect B เท่าไหร่คะก็คือดูว่าตัวไหนที่ซ้ำกันบ้างถูกไหมคะ intersect ก็คือมี5ตัวเดียวที่ซ้ำกันฉะนั้นเวลาที่เราจะหา P A intersect B เราก็ดูได้เลยมีกี่กรณีคะมีกี่กรณีก็คือมี1ใช่ไหมคะส่วน N S เป็น6ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะว่า P A given B จากสูตรของเรานะคะเมื่อกี้เราได้ว่าจากสูตรนี้นะคะ P A given B เท่ากับเอา P A intersect B หาร P A ฉะนั้นเราก็ไปเอาสูตรนี้แทนลงไปได้เลยค่ะนะคะ P A intersect B หาร P A P intersect B ได้1ส่วน6ใช่ไหมคะหาร P A ก็คือหาร1ส่วน2วิธีคิดง่ายๆก็คือ1ส่วน6เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมคะก็จะได้1ส่วน3ค่ะโอเคไหมคะจากตรงนี้โจทย์ข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะเราลองไปดูเรื่องถัดไปอีกนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของกฎการคูณค่ะหรือ multiple rules นะคะก็วิธีการจากสูตรเมื่อกี้ค่ะย้ายคูณทแยงเข้าไปแล้วเราจะหา P intersect B ได้ก็คือจากเอา P A มาคูณกับ P B given A ได้นะคะซึ่งจากโจทย์นี้ค่ะก็ถามว่าในการหยิบไพ่2ใบนะคะขออนุญาตดูโจทย์นิดนึงนะคะในการหยิบไพ่2ใบอย่างสุ่มนะคะจากสำรับทีละใบถามว่าถ้าเขาหยิบใบแรกแล้วไม่ใส่คืนนะคะคีย์เวิร์ดของเราอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ใส่คืนแล้วหยิบใบที่2จากที่เหลือนะคะถามความน่าจะเป็นที่จะหยิบไพ่ใบทั้ง2ใบเนี้ยได้ออกมาเป็นโพดำฉะนั้นถามว่าหยิบไพ่ใบแรกหรือ A เนี่ยค่ะได้เท่าไหร่คะ PA ของเราก็คือไพ่ใบแรกโพดำ1ใบใช่มั้ยคะจากทั้งหมดเท่าไหร่คะต้องถามก่อนว่าสำรับ1มี52มีโพดำกี่ตัวคะมี13ส่วน52ใช่ไหมคะใช่ไหมคะทีนี้เหตุการณ์ที่จะหยิบไพ่ใบที่2ได้โพดำไพ่ใบที่2โพดำแล้วไม่ใส่คืนแปลว่าโพดำเราเหลือแค่12ถูกไหมคะแล้วจากทั้งหมดไพ่สำรับไม่ใส่คืนก็จะเหลือ51ฉะนั้นตรงนี้เราก็จะหาได้ง่ายๆก็คือเราได้ PA มาแล้วได้ PB มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็น PB given A ฉะนั้นอันนี้ก็เอามาคูณกันได้เลยค่ะ13ส่วน52คูณกับ12ส่วน51นะคะลองไปหาคำตอบดูโอเคไหมคะจากสูตรตรงนี้แล้วเนี่ยก็เนื้อหาทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์อิสระอีกนิดนึงซึ่งถ้านักศึกษาลองไปทบทวนดูนะคะนักศึกษาของเรื่องของเหตุการณ์อิสระก็คือ2ส่วนนี้ไม่เกี่ยวกัน PA กับ PB ไม่มีส่วน intersect กันเท่านั้นเองค่ะนะคะสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับความน่าจะเป็นก็มีเพียงเท่านี้นะคะลองทำแบบฝึกหัดทบทวนดูนะคะขอบคุณค่ะ

ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยทำ

0: าธิราช
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ตัวใหญ่
0: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน LU Channel
3: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพทัยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันพระกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพองประพาสดังดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปลืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษานักบริหารการปกครองท้องที่และสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราได้ดำเนินรายการของชุริชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่มาจนถึงหน่วยที่9แล้วนะครับสำหรับวันนี้หน่วยที่9เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการปกครองท้องที่เราได้รับเกียรติจากท่านนะครับอดีตรองอธิบดีกรมการปกครองท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติวุฒาการครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าการมีส่วนร่วมนี่ค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็พูดกันเยอะมากเลยนะครับทีนี้คำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับมันมีความหมายมันมีหลักการแนวคิดยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์มนิษฐ์ครับสวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านครับความจริงพอพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมปั๊บพวกเราก็นึกออกแล้วในฐานะของนักปกครองท้องที่นะแต่อาจารย์ขอย้อนหลังไปลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าในสมัยดึกดำบรรพ์คือมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะฮะเป็น social animal ภาษาอังกฤษเขาว่างั้นนะครับเป็นสัตว์สังคมมาต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าเพราะเราไม่มีเขี้ยวเล็บเหมือนสัตว์อะไรต่างๆนะวัวคลอดลูกมาแป๊บเดียวยืนได้แล้วแต่ของเราเนี่ยต้องอาศัยการเลี้ยงดูประคบประงมกว่าจะเติบโตขึ้นมาได้เรามีสังคมที่เป็นชุมชนหมู่บ้านเรามีสังคมมีการรวมกันนะในกลุ่มสังคมก็ต้องช่วยกันผลิตช่วยกันดำเนินการทั้งหลายเลยนะมาประเพณีต่างๆก็มีการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยึดถือกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลักษณะของการร่วมกันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ท่านจะสังเกตว่าดูซิพีระมิดเนี่ยในประเทศอียิปต์เนี่ยโอ้ฟาโรห์เนี่ยเอาแรงงานเข้าไปทำเนี่ยนะประชากรเนี่ยเป็นแสนน่ะหลายคนเสียชีวิตหรืออย่างกำแพงเมืองจีนเนี่ยใช้คนหลายแสนคนกว่าจะสร้างได้บนยอดเขาเพื่อป้องกันศัตรูนะหรือการทำนครวัดเนี่ย

0: เราใช้ช่างเท่าไหร่ใช้เวลา7ปีคนเหล่านี้มีส่วนร่วมไหมถ้ามองภาพอย่างนี้ก็คือว่ามีส่วนร่วมแต่มันไม่ใช่มีส่วนร่วมแบบความหมายปัจจุบันนะเพราะว่าคนที่มาทำน่ะเป็นไพร่เป็นทาสเป็นแรงงานที่สั่งให้มาทำเพราะนั้นความหมายเนี่ยคือมีส่วนร่วมจริงแต่มันเป็นความเป็นมีส่วนร่วมในสมัยก่อนโน้นถ้ามีส่วนร่วมสมัยใหม่เนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์หลักการแบบที่เราเข้าใจแบบสมัยใหม่นะครับความหมายจริงๆของสมัยใหม่เนี่ยคือมันจะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมทางโอกาสแล้วก็สิทธินะครับในการที่จะให้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร
1: ครับอาจารย์คือของเดิมค่อนข้างจะเป็นการบังคับใช่ไหมครับอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ก็บังคับทาสบ้างไพร่บ้างหรือเฉลยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้พอมาเป็นวิชาการเนี่ยคำว่าการมีส่วนร่วมมีหลักสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์
0: เราก็ต้องการให้เขาสามารถที่แสดงความคิดเห็นได้นะครับให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ให้ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบต่างๆนะครับ
1: ร
0: ่วมกันทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งแล้วว่าอ้าวอันนี้ก็หมายความว่าคุณต้องมีความเสมอภาคละคุณต้องมีความเสมอภาคมีเสรีภาพละเพราะฉะนั้นในสังคมที่เป็นสังคมที่เป็นไพร่เยอะๆหรือสังคมทาสเนี่ยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเพราะว่าเราถูกระบบการปกครองมา 4-500 ปีเนี่ยเราอยู่ภายใต้ระบบที่มีทาสมีไพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดที่จะให้เป็นกล้าเสนอกล้าคิดเนี่ยไม่ค่อยได้ครับถ้ากล้าพูดก็ชีวิตสั้นหรือเพราะว่าถ้าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็มีปัญหาดังนั้นเนี่ยในการปกครองสมัยใหม่โดยเริ่มที่ยุโรปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาเริ่มต้นโดยที่ให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงและสามารถจะพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าภาคประชาชนนะสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ในทางการเมืองนะครับซึ่งมันมีระดับต่างๆในทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะหลายระดับอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะ
1: ครับทีนักปกครองท้องที่เนี่ยเวลาที่จะบอกว่าเชิญชวนนะครับอย่างว่าเป็นเรื่องความเสมอภาคหรือมีอิสระคือพอประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเราสามารถที่จะขอให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงมาครับเห็นท่านอาจารย์เขียนว่ามีระดับใช่ไหมครับท่านอาจารย์
0: ใช่ครับใช่
1: ครับมันแบ่งออกเป็นไงบ้างครับท่านอาจารย
0: ์จริงๆอ่ะระดับของการมีส่วนร่วมมันมีอยู่หลายระดับด้วยกันนะครับอาจารย์อยากจะบอกให้รับรู้ว่ามันมีทั้งในเรื่องแรกคือการรับรู้ข่าวสารในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น public information รับรู้ข่าวสารนะบอกให้รู้นะว่าจะมีอย่างงู้นอย่างนี้นะ
1: ค
0: ือไม่มีการปิดบังมีความโปร่งใสก็จะบอกกันนะ
1: ครับ
0: ระดับที่2หรืออาจจะเป็นเรื่องของอันนี้คือลักษณะที่เขา เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมนะเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือได้ถ้าเรื่องนี้ปั๊บโครงการนี้เราจะทำดีไหมจะวางท่อแก๊สเราขอปรึกษาหน่อยว่าโอเคไหมนะหรือการเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นนะครับเรียกว่า public meeting ก็จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือเราเรียกว่า public hearing public hearing นี่ก็ใช้วิธีการหวานแบบสอบถามหรือว่ามีวิธีการอื่นใดที่จะให้ประชาชนได้รับทราบและก็ตอบสนองว่าโอเคจะเอาตามนี้นะครับ
1: ครับ
0: หรือจะใช้วิธีการเรียกว่า decision making คือเข้าชื่อลงประชามติ
1: อ
0: ย่างนี้จะว่า คุณออกรัฐธรรมนูญมาแล้วคุณให้ชาวบ้านลงประชามติเพื่อหาความชอบธรรมว่ากฎหมายตัวนี้ราษฎรได้ยอมรับที่จะใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญตัวนี้แล้วนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากส่วนอันสุดท้ายคือการใช้กลไกทางกฎหมายก็หมายความว่าเขาสามารถจะลงมติคือเข้าชื่อกันเอานายกเทศมนตรีออกจากตำแหน่งเข้าชื่อกันให้นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ตัวนี้เป็นการเรียกว่าให้สิทธิอย่างเต็มที่โดยมีกฎหมายรองรับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เพราะนั้นถ้าเข้ามาที่บทบาทหน้าที่ของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งทุกวันนี้เราเน้นยิ่งคือผมอยากให้ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการมีส่วนร่วมครับเพราะอย่างเช่นการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านทำแผนพัฒนาตำบลนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่สามารถให้ประชาชนในตำบลในหมู่บ้านเนี่ย

0: ข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละระดับยังไงบ้างครับขออนุญาตท่านอาจารย์กรุณาอธิบายที
1: ่ครับคือคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเราใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ลักษณะแล้วเราก็แบ่งกรรมการหมู่บ้านเนี่ยออกเป็นหลายฝ่ายด้วยกันนะครับอาจจะต้องยกตัวอย่างให้นักศึกษาทราบอยู่แล้วแหละแต่นี้ก็อาจจะพูดไปถึงท่านผู้ทุกฟังที่สนใจนะว่ามีกรรมการหมู่บ้านฝ่ายไหนบ้างนะครับก็มีคณะทำงานฝ่ายอำนวยการนะมีคณะทำงานฝ่ายปกครองและรักษาความสงบนะครับคณะทำงานฝ่ายแผนคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพเนี่ยนะครับแล้วก็คณะทำงานสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขแล้วก็มีด้านอื่นๆเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวคณะกรรมการทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็อาสาเข้ามานะเนี่ยถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือถ้าไม่มีอุดมการณ์เขาไม่ทำหรอกครับอันเนี้ยเพราะว่าเงินทองเขาก็ไม่ได้แต่ว่าเขามาทำงานเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสที่เขาจะไปทำอย่างอื่นนะครับอันนี้เห็นได้ชัดว่าในหมู่บ้านเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยนะครับแล้วพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้คณะกรรมการบางฝ่ายนะอาจจะมีเงินทองอยู่บ้างได้รับค่าตอบแทนบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
0: ทีนี้ตรงคณะกรรมการนี่ยังถูกมองไหมครับว่าจะเป็นของทางคนของทางการเพราะว่ามีท่านผู้ใหญ่บ้านบ้างมีใครบ้างที่เป็นประธานอยู่นะครับนี้ที่คำว่าลงถึงประชาชนครับท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าทางท่านนักปกครองท้องที่จะเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าเป็นระดับ1 2 3 4 5 6ที่ท่านอาจารย์กรุณาเล่าเมื่อสักครู่นะครับท่านต้องทำไงครับหรือว่าทำไงครับที่เรียกว่ารับรู้ข่าวสารเนี้ยต้องทำไงครับแต่ละระดับทำไงครับ
1: ครับสมมุติว่าฝ่ายต่างๆเนี่ยแต่ว่าฝ่ายอำนวยการเนี่ยเขาก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะรวบรวมดูแลกระจายประชาสัมพันธ์พวกนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมีเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวโคออร์เดเนเตอร์เป็นตัวที่จะจัดการให้กลุ่มต่างๆมันสามารถจะเวิร์กไปได้เช่นอาจจะต้องใช้ภายในใช้หอกระจายข่าวหรือการประชุมที่สามารถจะสืบให้ความรู้อันนี้ความรู้เนี่ยปัจจุบันนี้ขอเรียนอาจารย์มานิตว่าสมัยก่อนนะครับครม.เนี่ยประชุมพอประชุมเสร็จปั๊บก็ส่งเรื่องสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีก็ส่งไปที่กระทรวงต่างๆกระทรวงก็ส่งมาที่ภูมิภาคให้ผู้ว่าส่งให้นายอำเภอจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดือนละ1ครั้งเพราะนั้นเดือนหนึ่งจะรับข่าวสารทีหนึ่งปัจจุบันนี้ไม่ต้องเพราะราษฎรเนี่ยเขารู้ปัญหาตั้งแต่วันแรกที่มติครม.ออกตอนประชุมตอนเที่ยงเนี่ยตอนเย็นเขารู้แล้วเพราะว่าสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเขาเร็วมากเพราะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงจะต้องปรับตัวตรงนี้เพราะว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยเขาสามารถจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วสมัยก่อนก็ต้องฟังจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อไปนะครับเนี่ย
0: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสามารถทำได้โดยผ่านสื่อก็คือทางกม.สื่อไปจนถึงประชาชนเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: แล้วตัวของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถึงเป็นคนที่มีความสำคัญมากหรือเป็นตัวผู้นำเนี่ยมีความสำคัญมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถจะแปลข่าวสารของทางราชการได้พี่อาจารย์มานิตลองเคยได้ยินใช่ไหมครับเพลงที่นักแต่งเพลงอ่ะเขามาล้อเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเนี่ยพ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอ่ะแล้วชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีใช่ไหมฮะแล้วผู้ใหญ่ลีก็บอกว่าทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรตาสีหัวคอนถามว่าสุกรนั้นแปลว่าคืออะไรผู้ใหญ่ลีบอกว่าเป็นสุกรนั้นไซส์คือหมาน้อยธรรมดาคือพอไปรับมาจากทางฝ่ายรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่สามารถจะแปลงสารตัวนี้ได้ว่ามันคืออะไรเพราะนั้นการสื่อสารก็ผิดหมดเพราะผิดปั๊บราษฎรก็มีปัญหาต่อเนื่องคือรับเรื่องไปแล้วก็ไม่รู้เอ๊ะจริง คือเพราะฉะนั้นตัวผู้นำยังมีความสำคัญมากและเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้นอกจากการมีส่วนร่วมธรรมดาของประชาชนแล้ว

0: สิ่งที่ราษฎรเข้ามาประชุมแล้วก็การถ่ายทอดให้เข้าไปเนี่ยเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับราษฎรในการที่จะมีส่วนร่วมบางแห่งเนี่ยเราจัดประชุมปรากฏว่าไม่มีราษฎรมาประชุมครับ
1: ครับผม
0: อาจารย์มณิษฐ์ครับยกอย่างเช่นที่บางแห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือกลางวันเนี่ยนะฮะหนุ่มสาวไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหมดเลยเหลือแต่คนแก่กับเด็กไว้นัดประชุมเนี่ยมานะครับมานั่งตำหมากเคี้ยวจับๆเนี่ยเสร็จแล้วประชุมเสร็จก็มีส่วนร่วมลงชื่อว่ามาประชุมเสร็จการประชุมสำเร็จแต่ว่าไม่รู้เรื่องอ่ะไปทำงานต่อไม่ได
1: ้ครับเพราะนั้นไม่ใช่แค่ความหมายของสุกรหรืออะไรครับ แค่ความหมายหลักการวิธีการในเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมนี
0: ่
1: ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเพื่อนนักปกครองท้องที่นี่ต้องมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างเกียรติดีนะครับถึงจะได้ทำได้ถูกต้องมันก็จะเจอผู้เข้ามามีส่วนร่วมคือคุณตาคุณยายแล้วก็เด็กตอนปิดเทอมครับไปวิ่งเล่นอยู่บนสารวัตร
0: ครับ
1: ครับผมครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ไอ้อย่างที่เราพูดกันนะครับว่ามันมีพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้วยพื้นฐานของท่านนักปกครองท้องที่เองหรือพื้นฐานของราษฎรในพื้นที่ก็ตามนะครับในเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่ผ่านมานี่มันมีปัญหาสำคัญยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอย้อนนิดนึงนะครับการมีหลักการพื้นฐานการมีส่วนร่วมต้องมีเสรีภาพมีความเสมอภาคแล้วก็คนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนั้นควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นนะถ้าไม่มีความรู้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมก็ผิดถูกๆเข้าใจไม่ได้ดังนั้นถึงแม้จะเข้ามามีส่วนร่วมถ้าเขาไม่รู้ก็คงจะต้องเพิ่มความรู้ให้กับเขานะเขาจึงจะสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็ไปได้ดีครับ
1: ครับผม
0: นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของหลักการ
1: มีระดับครับท่านอาจารย์
0: ระดับนะ
1: ก็มีอาจารย์บอกว่าต้องอินฟอร์มครับที่ว่าไม่รู้อาจจะต้องให้ข้อมูลเขานิดหน่อยเนาะว่าวันนี้เขาจะประชุมเรื่องอะไรนะครับอาจารย์ครับ
0: แล้วก็มีการรับรู้ข่าวสารการปรึกษาหรือเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะฮะการรับฟังความคิดเห็นการประชาพิจารณ์นะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็การใช้กฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในแบบต่างๆนะครับ
1: ในระดับต่างๆ
0: ครับครับเมื่อวานนี้เขาก็ใช้เครือข่ายของรถ10ล้อผมขับรถผ่านมาทางสมุทรสาครก็เห็นแล้วว่าโอ้โห10ล้อจอดยาวเหยียดเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นหลายกิโลอ่ะครับนะก็อันนั้นก็คือแต่เค้าเรียก็ยังไม่รบกวนเพราะว่าถ้าขับออกมาบนถนนใหญ่แล้วก็มาแบ่งพื้นที่จราจรเนี่ยเราจะเดือดร้อนมากแต่ว่าเค้าก็แสดงสัญลักษณ์ว่าเค้าไม่เห็นด้วยกับการขึ้นราคาน้ำมันอะไรพวกนี้นะอันนี้นะครับทีนี้เรามาดูการมีส่วนร่วมเนี่ยนะฮะก็เรื่องของฐานะบทบาทอำนาจหน้าที่นั้นก็พวกเราก็ทราบอยู่แล้วนะฮะของนักปกครองท้องที่แล้วก็เรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งมีอยู่เมื่อกี้ผมได้บอกเรียนไปแล้วคือมีพระราชบัญญัติ2พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะฮะ2457และพระราชบัญญัติหมู่บ้านอปป.ปี2522ซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆได้นำเรียนไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงตอนนี้แล้วครับปัญหาและอุปสรรคที่บอกว่าจริงๆแล้วก็จะมีทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมพวกนี้มันก็จะผูกพันกันอยู่ถ้าท่านมีปัญหาเศรษฐกิจมากๆเขาก็ไม่อยากมีส่วนร่วมครับเพราะว่าเขาต้องอาศัยปากท้องตัวเองดิ้นรนบางคนไม่ได้ทำงานอย่างที่ว่าท่านไปขายลอตเตอรี่ที่จากจังหวัดเลยอ่ะแล้วเขาเชิญประชุมท่านก็มาประชุมไม่ได้เพราะว่าต้องไปมีอาชีพอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: อีกหลายแบบที่มีผลกระทบเพราะเนื่องจากว่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านสังคมทางด้านการเมืองอะไรต่างๆก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมถ้าเขาประท้วงตามรัฐธรรมนูญมีกฎหมายบอกว่าคุณประท้วงได้โดยสงบแต่คุณไม่ได้คุณต้องจัดการหมดอะไรผิดกฎหมายหมดเนี้ยมันก็ไม่สามารถจะพูดกันด้วยวิธีสันติได้มันก็จะเกิดความรุนแรงขึ้น
1: ครับเพื่อนนักศึกษาโดยยิ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพอเรียนวิชานี้แล้วต้องรู้นะครับว่าเวลาเราอยากแก้เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเรารู้ป่าวว่าประชาชนของเรามีปัญหาอะไรตรงนี้หรือไม่นะครับท่านอาจารย์ครับ
0: จริงเลยครับท่านอาจารย์มานิด
1: ครับ
0: คือนอกจากรู้แล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะ วางตัวไม่ใช่พอเขาอะไรนิดหน่อยก็จะสั่งห้ามเขาแล้วให้เขาพูดพอก็การพูดการมีส่วนร่วมเนี่ยมันลดการเผชิญหน้าครับอาจารย์มณิตครับ
1: ครับ
0: มันลดการเผชิญหน้ามันทำให้ง่ายขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคนเข้ามาร่วมรับฟังรับรู้สอบถามแล้วเราชี้แจงได้นะงานนั่นจะไปมากไม่มีใครมาร้องเรียนเราเพราะว่าเขารับทราบรับรู้แล้วครับเราโปร่งใสตรวจสอบได้พวกนี้นะครับรับรองเลยท่านจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านตลอดการเป็นกำนันก็เป็นกำนันได้ตลอดอายุของท่านแหละครับ
1: ครับเพราะนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ตั้งแต่แรกคือว่าถ้าท่านกำนันหรือท่านผู้ใหญ่บ้านท่านจะทำแผนพัฒนาหมู่บ้านท่านต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาตำบลเนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาชุวิชานี้แล้วได้อ่านจากเอกสารการสอนแล้วเนี่ยเราต้องรู้แล้วครับต้องรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรทำไมเขาไม่มานะครับทำไมถึงมาแต่คุณตากับคุณยายหรือมาแต่เด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเท่านั้นครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะโยงไปอีกปัญหานึงครับก็คือที่ท่านอาจารย์เขียนนะครับว่าเพราะฉะนั้นท่านก็เลยขึ้นมานะครับวางแผนครับท่านอาจารย์ครับปัญหาข้อ2นี่เป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: การวางแผนกลยุทธ์ที่ผมขออนุญาตว่าชี้เป้าไปที่รัฐบาลเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีการวางแผนเรื่องนี้เพราะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาเนื่องจากรัฐบาลของเรามันเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นเขาก็ได้ไม่ได้แต่พอปี2545เนี่ยเรามีการปฏิรูประบบราชการแล้วเราตั้งกพร.คณะกรรมการข้าราชการคณะกรรมการข้าราชการพัฒนาระบบราชการขึ้นพอปี2546ก็เลยออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชกิจการบ้านเมืองที่ดีในตัวการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยบังคับให้ส่วนราชการต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะมีส่วนร่วมอันนี้เป็นอันแรกเลยที่เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นเลื่อยมานะมันก็ยังกระท่อนกระแท่นบางแห่งก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ก็คัดเลือกต้องเอาประชาชนที่เห็นด้วยเท่านั้นประชาชนที่มีความแตกต่างก็ไม่ดึงมามีส่วนร่วมอย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าออกมาเป็นแบบนี้มันต้องผลักดันให้ราษฎรเนี่ยเขามีความสุขที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะบางครั้งพอเข้ามาปั๊บกลัวอิทธิพลพอสังคมมันจะมีระบบอิทธิพลอยู่เบื้องหลังถ้าพูดมากเขาได้รับอันตรายเขาก็ไม่มาหรอกครับคือต้องเปิดโอกาสและต้องปกป้องคนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ยให้เขามีโอกาสแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะบางเรื่องนี่เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับนั่นแหละ
1: ครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อันนั้นอาจจะเป็นปัญหาของตัวพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับคือหลายเรื่องก็คงค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับนี้สำหรับเพื่อนนักศึกษานักปกครองท้องที่ท่านก็ต้องอ่านนะครับต้องอ่านในเอกสารแล้วต้องลุกขึ้น

0: โน้มหรือแนวทางในการที่จะเสริมสร้างและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์อยากจะขอให้ท่านอาจารย์ฝากตรงนี้ครับเพราะว่า เพื่อนนักศึกษาจะได้นำไปใช้เป็นประเด็นนะครับในการสัมมนาของชุติชาสัมมนานี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับเรื่องแนวโน้มที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นสำคัญมากก็คือเรื่องการเพิ่มเติมความรู้ให้กับถ้าพูดถึงเรื่องปกครองท้องที่ก็คือผู้นำของชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพวกนี้ต้องให้ความรู้รวมไปถึงคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยที่ต้องมีองค์ความรู้เพิ่มแล้วก็สามารถจะจัดการหรือส่งเสริมให้มีความมีส่วนร่วมได้นะครับหลายอย่างด้วยกันเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนการผลิตยกตัวอย่างในอดีตใช่ไหมครับเรามีอะไรครับเรามีลงแขกเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับเรามีความร่วมมือร่วมใจเนี่ยแล้วมันทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตเนี่ยมันต่ำมันสามารถจะแข่งขันในเวทีโลกได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเสริมองค์ความรู้เหล่านี้แล้วสำคัญมากเพราะว่าถ้าเขาไม่เชื่อนะผู้นำเนี่ยพูดให้ตายเขาก็ไม่มาเขามีความรู้สึกในทางลบเนี่ยแล้วเขาก็จะปฏิเสธนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับ
0: ครับผมครับแล้วก็ครับงั้นจากไอ้ตัวแนวโน้มตรงนี้ทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าวันนี้คำว่ากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เนี่ยวันนี้มันถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ทั้งหลายนะครับทางท่านนักบริหารการปกครองท้องที่เนี่ยจะนำเอาแนวคิดหรือหลักการตรงนี้เนี่ยนะครับมาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ยังไงไหมครับท่านอาจารย์ครับ
1: เรื่องของยุทธศาสตร์แน่นอนเพราะว่ามันมียุทธศาสตร์20ปีของรัฐบาลและมันมียุทธศาสตร์ของกระทรวงยุทธศาสตร์ของกรมแต่ตำบลหมู่บ้านเนี่ยพื้นฐานเนี่ยอาจจะรับนโยบายเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะแปลงจากยุทธศาสตร์มาเป็นนโยบายอยู่แล
0: ้
1: วแล้วเขาก็จัดเงินมาก้อนหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่เนี่ยยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือต้องให้เขามีกิจกรรมต่อเนื่
0: อง
1: เช่นว่าจัดสรรเงินให้เขาตำบลละ5ล้านหรือหมู่บ้านละ200,000-250,000เนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนทุกปีผมคิดว่ามันจะเสถียรและมันเกิดความรู้สึกที่ต่อเนื่องแล้วก็พอมันมีความต่อเนื่องมันก็จะการมีส่วนร่วมนะครับ ในตัวอย่างที่อีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวอย่างท่านนักศึกษาอ่านในเอกสารที่ส่งไปนะครับมันจะมีตัวอย่างคือการจัดการเขื่อนการจัดการน้ำในการจัดการน้ำของเขื่อนเกษียวที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอหนองยะไซสองพี่น้องอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ท่านลองไปอ่านดูนั่นมันสุดยอดมากได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติคือวิธีการจัดการทำยังไงถึงให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ปีปากเลยนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์ทุกคน
0: ครับ
1: ครับ
0: อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ครับเท่าที่ผมได้เห็นได้ชมในจะเป็นในไลน์ของกลุ่มหรือใน Facebook ก็ตามครับกิจกรรมซึ่งวันนี้ผมเห็นทำกันค่อนข้างจะทั่วประเทศนะครับผมคิดว่าการจัดกิจกรรมโดยอาศัยหลักเรื่องของคำว่าจิตอาสาครับผมมองว่าตรงนี้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสามารถนำไปใช้เป็นยุทธศาสตร์อย่างเช่นจิตอาสาบูรณะจิตอาสาพัฒนาท้องที่พื้นที่เนี่ยครับนะครับอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างนึงในการสร้างการมีส่วนร่วมได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับปกติจริงๆกำนันวิบ้านเป็นจิตอาสาอยู่แล้วครับ
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ทีมของคณะกรรมการหมู่บ้านนี่ไม่ได้สตังค์เขาก็ถ้าเขาไม่มีจิตอาสาก็ไม่ทำแล้วล่ะครับ
0: ครับ
1: ได้แล้วตอนนี้ก็ผิดกับจิตอาสาในเมืองนะ ประเภทที่อาจจะมาถ่ายรูปแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จสลายตัว แล้วก็ปล่อยให้กับพวกที่มดงานทั้งหลายทำงานต่ออย่างนี้ไม่ได
0: ้ครับผม
1: ครับผม
0: ครับทีนี้ในหน่วยนี้เห็นท่านอาจารย์เขียนไว้ว่าทำไงที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้นำนะฮะโดยยิ่งทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่ท่านมีอะไรที่จะฝากไว้ตรงนี้ไหมครับ
1: ครับฝากท่านนักศึกษาด้วยนักศึกษาเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญเลยที่จะบอกต่อไปว่าท่านควรจะเข้ามาเสริมความรู้นะโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียน

0: เรียนปริญญาตรีกับมสทเนี่ยนะครับท่านได้เอาองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้เยอะแล้วแหละท่านคงจะไปยืนยันได้ว่าท่านได้อะไรไปบ้างจากการเรียนนะครับนอกจากนั้นการอบรมไม่ว่าจะเป็นของกรมการปกครองของอะไรที่จัดการอบรมเนี่ยท่านไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันเป็นอำนาจอันอย่างอันหนึ่งมันจะทำให้มันทำให้สมาร์ทอ่ะมันเป็นอำนาจที่มองไม่เห็นพอคนมีความรู้ปั๊บเนี่ยเวลาคุยกับใครเนี่ยเมื่อก่อนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวนี้พอคุยปั๊บคุยเรื่องอะไรทักษะโอ้โหกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่นเลยมีความรู้มากอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: ก็ทำให้สถาบันของเราดีขึ้นครับ
1: ครับนอกจากที่พัฒนาตัวหมู่ตัวท่านผู้นำนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ชูเกียรติท่านก็ได้เน้นไว้คือคณะกรรมการกม.ครับคณะรัฐมนตรีในหมู่บ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าต้องพัฒนาทั้งตัวผู้นำเองและท่านผู้นำโดยยิ่งที่ได้เป็นนักศึกษาบริหารการปกครองท้องที่กับสุโขทัยธรรมาธิราชนะโดยความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยก็อย่าลืมนะครับนำความรู้ความสามารถนี้ไปพัฒนานะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกม.ด้วยครับวันนี้ก็ เวลากำลังจะหมดนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติบุษการเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไฮเอชนะครับรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society วันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลอดีตวิศวกรบริษัท IBM ประเทศไทยบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลกและอดีตนักบินที่พาผู้โดยสารกว่า400คนต่อเที่ยวเดินทางข้ามทวีปด้วยเครื่องบิน Boeing 747ซึ่งในอดีตนะครับเครื่องบิน Boeing 747ลำมหึมานี้ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งท้องฟ้าท่านจะมาแชร์เรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันไปพบกันในช่วงชีวิตดีมีสุข High Age High Story ครับ
1: กับผมหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลแล้วก็ปู่ผมก็คือกรมหลวงสัมประสิทธิประสงค์ชื่อของท่านก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภชซึ่งผมก็ได้รับเกียรติมาใช้เป็นหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลอยู่คนเดียวในแฟมิลี่เลยครับภูมิใจมากนะครับอันนี
2: ้ท่านเป็นหนึ่งในหลานปู่ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่37ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งแต่วัยเยาว์หม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านป้าคือหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรจุฑาทุตพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์โดยพำนักอยู่กับท่านป้าในวังเพชรบูรณ์ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อถึงวัยเรียนหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลเข้าศึกษาในระดับประถมที่โรงเรียนเฉลิมโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในวังเพชรบูรณ์เข้าศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและโรงเรียนปานพันธ์วิทยาจากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษโดยเข้าเรียนที่ Bestone School และที่ Aeronautical College ในสาขาด้านการบินจนจบการศึกษาก็เดินทางกลับมาประเทศไทย
1: เรียนที่อังกฤษครับ Aeronautical Engineering คือเป็นเรียกว่าเป็นช่างเครื่องบินนั่นแหละสนใจในเรื่องการบินมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับกลับมาก็เลยเข้าการบินไทยแล้วก็ได้เป็นนักบิน
2: หลังจากนั้นท่านก็มาทำงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลกจวบจนถึงปัจจุบันแม้ท่านจะอายุในวัย82ความรู้ด้านวิศวกรรมการบินความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะเชิงช่างที่ติดตัวมาทุกวันนี้ท่านก็ยังคงประกอบสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เองซ่อมแซมบำรุงรักษาติดตั้งโปรแกรมและประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆในบ้านของท่านมากมาย
1: ถ้าถามชาวบ้านเขาว่าเคยเห็นไหมแบบนี้ชาวบ้านเขาคงตกใจคงไม่มีใครมีเมมโมรี่การ์ดได้มากขนาดนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยราคาค่างวดซื้อใหม่ๆก็เกือบแสนก็ไปแล้วเป็นพวกแรมพวกแรมทั้งหลายหน่วยความจำมีเยอะสเปรมีเยอะตอนนี้ไม่ต้องซื้อแล้วอันแรกที่ใช้อันใช้ได้อยู่บางทีไอ้พวกดิจิทัลนี่เราก็เรียกว่าถ้าเจออย่างเข็มนี่จะดีกว่าเพราะอย่างนั้นเรารู้ว่ามันทำงานคาดว่าหูหาไม่ได้อีกแล้วนี่เนี่ยมีติดตัวไว้แค่นั้นนะฮะเผื่อจำเป็นต้องใช้ถ้าเขาเรียกใช้ขึ้นมาเราก็จะใช้ได้เลยเวลามีพระมาสวดที่บ้านหรืออะไรอย่างนั้นเราก็ใช้อันนี้ได้คู่มือสวดมนต์

0: ได้ประโยชน์เยอะพวกนี้ทุกอันจะมีแม่เหล็กติดหมดเป็น system operator อยู่4ปีแล้วก็เลื่อนเป็น co-pilot คือรองจากกัปตันอีก4ปีคือ co-pilot นี่มีหน้าที่ที่จะต้องติดต่อกับทางภาคพื้นดินแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าฟังคำสั่งกัปตันจะสั่งอะไรมาให้ทำอะไรต่ออะไรถ้ากัปตันเขาจะอยากจะพักขึ้นมาเขาก็ให้นักบินที่2คือ co-pilot บินแทนเราก็บินแทนได้บินอย่างกรุงเทพลอนดอนอย่างเงี้ยถ้าขืนนั่งบินไปนี่ก็ตายก่อนสู้ไม่ไหวก็กดออโต้ไพลอตเขาก็ทำงานไปตามเวย์พอยท์ที่เราเซตเอาไว้แต่ว่าโคไพลอตก็มีหน้าที่จะต้องรีพอร์ตว่าขณะนี้เราถึงจุดไหนแล้วภาคพื้นดินอยู่ตรงไหนก็ต้องแจ้งเขาตลอดเวลาคือโคไพลอตนี่ห้ามนอนเด็ดขาดต้องทำงานตลอดFlight Engineerก็มีไว้ดูแลพวกเครื่องวัดถ้าเครื่องวัดเสียหรืออะไรนี่เขาก็โอกาสที่จะแก้ไขได้เขาก็มีได้อยู่แล้วแต่เรื่องนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับส่วนใหญ่เรียบร้อยตลอด
1: เรามาทำความรู้จักกับเครื่องบินจัมโบ้4เครื่องยนต์ที่ท่านหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลกล่าวถึงนั่นคือเครื่องบินโบอิ้ง747กันสักหน่อยก่อนนะครับเครื่องบินโบอิ้ง747กำเนิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ1960ในช่วงที่โลกของการบินกำลังก้าวสู่ยุคใหม่หลายสายการบินยักษ์ใหญ่ได้มองหาเครื่องบินไอพ่นโดยสารที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องบินโดยสารที่มีใช้กันอยู่ในขณะนั้นเพื่อเป้าหมายสำคัญคือลดอัตราค่าใช้จ่ายต่อที่นั่งในการเดินทางลงนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจอันยิ่งใหญ่ของทีมวิศวกรบริษัทโบอิ้งจนเมื่อโบอิ้ง747ถูกเผยโฉมออกมาในปี1968และเริ่มให้บริการครั้งแรกกับสายการบินแพนแอมโลกก็ต้องตะลึงกับขนาดที่ยิ่งใหญ่จนเครื่องบินโบอิ้ง747ได้รับฉายาว่าจัมโบ้เจ็ตอีกทั้งเป็นเครื่องบินที่มีพิสัยบินระยะไกลมากสามารถบินเดินทางเชื่อมต่อทวีปต่างๆได้โดยไม่ต้องหยุดพักซึ่งในยุคนั้นยังไม่เคยมีเครื่องบินโดยสารรุ่นใดสามารถทำได้มาก่อนสำหรับประเทศไทยเครื่องบินโบอิ้ง747ได้เข้ามาเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและศักยภาพของการบินไทยโดยเข้าประจำการครั้งแรกในปีพุทธศักราช2522เพื่อรองรับเที่ยวบินพิสัยไกลทำให้การบินไทยสามารถบินตรงไปยังจุดหมายสำคัญทั่วโลกได้โดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยครั้งและเป็นกำลังหลักในเส้นทางบินข้ามทวีปที่ยาวนานต่อเนื่องมากกว่า30ปีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งท้องฟ้าของการบินไทยในปัจจุบันการบินไทยได้ปลดระวางฝูงบินโบอิ้ง747ทั้งหมดแล้วโดยปลดเครื่องลำสุดท้ายในปีพุทธศักราช2567เป็นการปิดฉากตำนานของราชินีแห่งท้องฟ้าในการบริการเชิงพาณิชย์ของการบินไทยอย่างเป็นทางการ
0: เรียกว่าเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอะว่างั้นเถอะที่ว่าได้บังคับเครื่องบินลำผู้โดยสารเกือบ400คนแล้วเวลาเราบินเองกับตันไปพักผ่อนเราบินเองก็ต้องระวังทุกอย่างเหมือนกับที่กับตันก็ระวังก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับพูดง่ายๆไม่ทราบว่าพวกนักบินF16 หรืออะไรพวกนั้นเขาจะมีความรู้สึกแบบผมไหมเขาคงไม่มีเพราะเขาบินคนเดียวเขาบินคนเดียวเขาต้องระวังตัวเองตลอดแต่เราต้องระวังทั้ง400คนเพราะรับผิดชอบต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังฟังทุกอย่างว่ามีอะไรผิดปกติไหมเพราะว่าทางภาคพื้นดินเขาจะมอนิเตอร์เราด้วยเรดาร์ตลอดแล้วก็ฟังทุกอย่างเขาจะรู้ว่าอะไรมันใกล้เราไหมหรืออะไรเขาจะเตือนเราตลอดต้องคอยตื่นตลอดนะฮะหลับไม่ได้เลย รับผิดชอบชีวิต400คนนี่ก็น่าภูมิใจอยู่เหมือนกัน
2: ท่านผู้ชมครับอดีตนักบินในตำแหน่งโคไพลอตคนเก่งของเราท่านก็มีช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้กับโรคประจำตัวด้วยเหมือนกันโดยผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมมาติดตามกันนะครับว่าท่านดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างไรให้มีความสุขครับ

0: ช้านี่ก็ตื่น 5:30 ทุกวันเวลานอนก็ไม่เกิน 2:00 ก็หลับแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็เข้าห้องน้ำทุก3ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่อารมณ์เรานะฮะก็ตื่นขึ้นมาก็ทานข้าวเช้าแล้วก็เข้าห้องทำงานก็ส่วนใหญ่ก็คอมพิวเตอร์นั่นแหละเดินดูตามของเก่าๆหยิบมาดูบ้างอะไรบ้างเปิดดูรูปเก่าๆอะไรพวกนั้นประจำแล้วก็ดูหนังดูละครมีหนังเป็นร้อยๆเรื่องเลยน้ำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำเขียวน้ำแดงผสมกันแล้วก็แต่ตอนหลังนี่ภรรยาแนะนำว่าควรจะกินน้ำเปล่าเยอะๆหน่อยก็เลยหันมาทานน้ำเปล่าเยอะหน่อย
1: การเอาชนะใจตัวเองในวัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลท่านก็ทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นรักตัวเองจากที่เคยติดรสชาติหวานๆหอมๆก็เปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าแถมยังบอกกับตัวเองอีกว่าต้องพยายามจิบน้ำบ่อยๆแม้จะไม่กระหายก็ตามเรื่องดื่มน้ำหรือจิบน้ำบ่อยๆอะไรพวกนี้อาจดูเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เราทำกันทุกวันแต่รู้ไหมคะว่าสำหรับผู้สูงอายุแล้วมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ง่ายดายอย่างเราคิดนะคะเพราะอะไรนั้นเรามาทำความเข้าใจในผู้สูงอายุเกี่ยวกับประเด็นนี้กันดูนะคะ
2: วันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องที่ใกล้ตัวแต่หลายคนมองข้ามไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมากนั่นก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอนั่นเองท่านผู้ชมทราบหรือไหมครับว่าเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มที่จะขาดน้ำได้ง่ายกว่าในคนกลุ่มวัยหนุ่มสาวนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆแล้วก็มาจาก3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้สึกของการกระหายน้ำลดลงเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับกลไกที่จะคอยแจ้งเตือนสมองว่ากำลังจะขาดน้ำแล้วนะควรที่จะดื่มน้ำเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพที่ด้อยลงไปนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของความอยากน้ำหรือความกระหายน้ำก็จะลดน้อยลงเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับประการที่2เลยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะที่เรียกว่าไตนั่นเองนะครับไตของเราเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการกักเก็บน้ำในร่างกายของเราแต่เมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับไตก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ดีเหมือนเดิมดังนั้นในเรื่องของการสูญเสียน้ำก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและประเด็นสุดท้ายก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้ยาบางชนิดผู้สูงอายุบางคนนะครับเราจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาเป็นประจำนั่นเองนะครับซึ่งยาบางชนิดนั้นก็จะส่งผลทำให้ร่างกายของเรานั้นมีการสูญเสียน้ำได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของยาขับปัสสาวะนั่นเองนะครับแล้วในเรื่องของการขาดน้ำเนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดน้ำไม่ว่าจะมากเกินไปหรือเล็กน้อยเกินไปล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราแทบทั้งสิ้นภาวะที่ร่างกายขาดน้ำนั้นส่งผลกระทบต่อในเรื่องของระดับพลังงานด้วยอย่างเช่นทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียนะครับแล้วก็เหนื่อยล้าได้ง่ายนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของท้องผูกนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเรามีการขาดน้ำในปริมาณที่เยอะๆนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายอย่างเช่นอาจจะเกิดในเรื่องของการสับสนมึนงงหรือในเรื่องของการทรงตัวนั้นแย่ลงได้ซึ่งก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการหกล้มซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่นำมาซึ่งในเรื่องของความแทรกซ้อนนั่นเองนะครับ

0: ทีนี้เรามาดูเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับเพื่อให้คุณปู่คุณย่านั้นได้รับการดื่มน้ำอย่างเพียงพอในแต่ละวันเคล็ดลับข้อที่1ก็คือเราจำเป็นต้องดื่มน้ำให้สม่ำเสมอไม่ควรที่จะรอให้รู้สึกกระหายน้ำก่อนแต่เราควรที่จะตั้งเป้าหมายในเรื่องของการดื่มน้ำในปริมาณน้อยๆแต่ควรจิบบ่อยๆตลอดทั้งวันนั่นเองดังนั้นการมีแก้วน้ำหรือขวดน้ำวางไว้ใกล้ตัวอยู่เสมอนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้เรานั้นไม่ลืมในเรื่องของการดื่มน้ำนั่นเองนะครับเคล็ดลับข้อที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างตารางเวลาการกำหนดเวลาที่ต้องดื่มน้ำอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นดื่มน้ำ1แก้วทีหลังจากตื่นนอนหรือดื่มน้ำ1แก้วทันทีนะครับเมื่อมีการรับประทานยาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้เรานั้นได้รับในเรื่องของการดื่มน้ำในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เคล็ดลับข้อที่3ก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบในปริมาณมากถ้าสมมติว่าในเรื่องของการดื่มน้ำอย่างเดียวอาจจะดูน่าเบื่อเกินไปนะครับเราอาจจะเลือกรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบในปริมาณเยอะๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของซุปผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำเยอะอย่างเช่นแตงโมนะครับหรือแตงกวาเป็นต้นแล้วก็เคล็ดลับข้อสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องมอนิเตอร์ดูแลในเรื่องของสัญญาณการขาดน้ำของร่างกายของเราอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราดูสีของปัสสาวะนะครับถ้าปัสสาวะนั้นมีสีเข้มก็แสดงว่าร่างกายของเรานั้นกำลังขาดน้ำนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอเนี่ยเป็นประเด็นที่มากกว่าในเรื่องของการดับกระหายแต่คุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะๆนะครับควรที่จะลงทุนดื่มน้ำเพื่อที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับดังนั้นขอให้ทุกคนจิบน้ำบ่อยๆเป็นประจำตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็คอยหมั่นสังเกตในเรื่องของสีปัสสาวะก็จะช่วยดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ครับ
1: ถ้าเล่าให้ฟังว่าผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบินนั้นสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยท่านจะปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศตลอดเรื่อยมานะคะจวบจนเมื่อท่านอายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณแปลกๆอย่างเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายค่ะ
2: ที่ผ่านมาก็มีหัวใจนี่แหละครับความรู้สึกก็คือมันเหนื่อยอะฮะเหนื่อยแบบเหมือนกับเราไปวิ่งนานๆในแดดร้อนๆเนี่ยเหนื่อยจนกระทั่งหายใจหายคอไม่ทันก็เลยต้องไปตรวจก็ปรากฏว่าลิ้นหัวใจรั่วก็เปลี่ยนเป็นลิ้นหัวใจหมูผ่าหน้าอกเปิดเข้าไปแล้วก็ผ่าหัวใจเอาลิ้นหัวใจที่เสียเนี่ยออกเอาลิ้นหัวใจหมูใส่เข้าไปแทนครั้งที่สองนี่ก็แบบเดียวกันไทเทเนียมเข้าไปแทน
3: เคยรู้สึกกันไหมครับว่าทำไมพออายุมากขึ้นแล้วมันเหนื่อยง่ายจังอ่อนเพลียตลอดเวลาหลายคนก็อาจจะคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติแหละตามวัยแต่เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ได้
4: ใช่แล้วครับบางทีอาการที่เราคิดว่าธรรมดาพวกนั้นแหละครับมันคือสัญญาณเงียบๆของภาวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งกันเลย
3: เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยมาดูกันว่าสัญญาณเตือนของภาวะนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วทำไมมันถึงถูกมองข้ามไปได้ง่ายขนาดนั้น
4: อาการยอดฮิตเลยทั้งเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียทั่วไปหรือบางทีก็รู้สึกหน้ามืดวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมฟังดูเผินๆก็เหมือนกับอาการของคนอายุเยอะทั่วไปใช่ไหมครับนี่แหละครับคือความน่ากลัวของมันเพราะมันดูธรรมดาซะจนเราอาจจะไม่ได้เอะใจอะไรเลยแล้วทีนี้อะไรล่ะคือต้นตอที่แท้จริงของอาการพวกนี้คำตอบมันอยู่ที่การทำงานของอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมากๆในร่างกายเรานั่นก็คือลิ้นหัวใจครับลองจินตนาการตามกันง่ายๆแบบนี้นะครับลิ้นหัวใจเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับประตูเลยคอยเปิดปิดเพื่อให้เลือดไหลไปในทิศทางที่ถูกต้องทีนี้ภาวะลิ้นหัวใจรั่วก็คือประตูบานเนี้ยมันปิดไม่สนิทครับมันมีรอยแง้มๆอยู่ตลอดเวลาพอเป็นแบบนี้ปุ๊บปัญหามันก็เริ่มเกิดตามมาทันทีผลที่ตามมามันเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟคเลยครับพอลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทก็จะทำให้มีเลือดบางส่วนไหลย้อนกลับเข้าไปในห้องหัวใจเดิมทำให้หัวใจของเราต้องออกแรงบีบตัวมากขึ้นหนักขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนของร่างกายให้เพียงพอและนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดครับเพราะเมื่อหัวใจต้องทำงานหนักสะสมเป็นเวลานานๆเข้า

0: ายมันก็จะเริ่มอ่อนแรงและนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าหัวใจล้มเหลวได้ในที่สุดซึ่งเป็นภาวะที่ร้ายแรงมากๆเลยนะครับ
1: ฟังดูน่ากังวลใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนในความน่ากังวลก็ยังมีข่าวดีอยู่ครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยการรักษาภาวะนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วคือพอได้ยินคำว่าผ่าตัดเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวไปแล้วแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในยุคนี้เนี่ยทั้งปลอดภัยและให้ผลการรักษาที่ดีมากๆเลยครับหลักการของมันก็ง่ายมากๆเลยครับก็คือคุณหมอจะเข้าไปเอาลิ้นหัวใจอันเดิมที่มันเสื่อมสภาพหรือที่มันรั่วออกแล้วก็ใส่ลิ้นหัวใจอันใหม่ที่ดีเข้าไปแทนที่แค่นี้เองครับประตูบานนั้นก็จะกลับมาปิดสนิทเหมือนเดิมทำให้การไหลเวียนของเลือดกลับมาเป็นปกติหัวใจก็ไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปทีนี้เมื่อเราตัดสินใจที่จะรักษาแล้วสิ่งสำคัญต่อมาก็คือการทำความเข้าใจทางเลือกที่เรามีครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่สำคัญมากๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเราโดยทั่วไปแล้วนะครับลิ้นหัวใจเทียมที่จะนำมาเปลี่ยนเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2ชนิดหลักๆซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีจุดเด่นแล้วก็ข้อควรพิจารณาที่แตกต่างกันไปมาดูกันที่แบบแรกก่อนนะครับคือลิ้นหัวใจชีวภาพตัวนี้จะทำมาจากเนื้อเยื่อของสัตว์ครับข้อดีที่สำคัญมากๆเลยก็คือคนไข้ไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตก็เลยจะเหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุมากๆส่วนแบบที่2เรียกว่าลิ้นหัวใจกลไกครับทำจากวัสดุสังเคราะห์อย่างพวกไทเทเนียมข้อดีก็คือมันทนทานมากๆอายุการใช้งานยาวนานสุดๆแต่ก็มีข้อแม้ว่าคนไข้จะต้องทานยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตเลยครับแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะครับเป้าหมายปลายทางของการรักษาก็เหมือนกันเป๊ะเลยนั่นก็คือการได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งหนึ่ง
2: แม้ว่าในวันนี้ท่านไม่ได้เข้าไปนั่งควบคุมเครื่องบินบนท้องฟ้าแล้วแต่ว่างานอดิเรกก็ยังวนเวียนอยู่กับเครื่องบินเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่หม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลชื่นชอบและมีความเชี่ยวชาญท่านได้อาสานำความเชี่ยวชาญนี้มาถ่ายทอดแก่เด็กๆและเยาวชนจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
3: ช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในห้วงฟ้าที่ระดับความสูง 30,000 ฟุตเพื่อนำพาคู่โดยสารเดินทางไปมาข้ามทวีปนั้นวันนี้ภาระหน้าที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะแต่ยังมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นคือการสร้างรันเวย์แห่งโอกาสให้กับเด็กไทยภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายใจจิตปัญญากระบวนการเรียนรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะ
4: ที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านหลังนะครับเป็นกิจกรรมวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การบินนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับซึ่งจัดมาหลายปีแล้วกิจกรรมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแข่งขันงานเดินวิ่งนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ในขณะนั้นนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ทรงสอนนักเรียนในร้อยของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั้นก็ได้พระราชทานถ้วยรางวัลมาให้นะครับก็จัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะครับ
5: ที่นี่ไม่ใช่แค่สนามแข่งขันนะคะแต่เป็นห้องเรียนวิศวกรรมที่เด็กๆได้มาเรียนรู้อย่างการหาจุด CG Center of Gravity การปรับมุมปีกสังเกตทิศทางลมและที่สำคัญที่สุดคือระเบียบวินัยผ่านการจดบันทึกลงใน Pilot's Logbook ซึ่ง Logbook เล่มเล็กๆนี้จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์บันทึกสิ่งที่เรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวตั้งแต่เครื่องบินบินได้ราบรื่นไปจนถึงวันที่มันค้างอยู่บนกิ่งไม้หรือตกลงมาเละหมดสภาพทุกบรรทัดคือประสบการณ์และการเรียนรู้ค่ะ
4: ทีมงานที่มาทำนี้นะครับก็เป็นทีมงานที่เป็นผู้ที่มีจิตใจรักแต่ด้านการบินนะแล้วก็อาสาเข้ามาทำงานคล้ายๆในรูปจิตอาสาก็คือไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงทำด้วยใจที่จะให้เยาวชนของประเทศเรานั้นได้มีเวทีที่จะคิดที่จะทำที่จะเข้ามาแข่งขันร่วมกันทั้งนี้ผู้ที่ นำจิตอาสาของเราในยุคแรกๆเลยเนี่ยนะฮะถ้าผมขอเอ่ยชื่อท่านหนึ่งนะก็คือท่านหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลนะฮะอดีตท่านเป็นนักบินการบินไทยและท่านก็มีความรักในเรื่องของเครื่องบินบังคับวิทยุนะฮะด้วยความรักเครื่องบินเหมือนกันก็ได้พบเจอท่านนะท่านก็อาสาที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมให้กับพวกเรา
5: จากประสบการณ์เล่นเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุสู่การเป็นผู้ให้คำแนะนำและจัดกิจกรรมแก่เยาวชนหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลและคณะทำงานจิตอาสาทีมนี้กำลังเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นวิชาชีพมอบทักษะงานช่างและความรู้ในหลักอากาศพลศาสตร์หากจะใช้คำเก๋ๆเรียกคณะทำงานทุกท่านว่าเป็นดั่งลมใต้ปีกก็คงไม่ผิดนะคะเพราะลมใต้ปีกนี้ได้ช่วยยกช่วยส่งอนาคตของชาติสู่การศึกษาและอาชีพที่เยาวชนวาดหวังไว้ได้ง่ายขึ้นค่ะ
4: ก็จริงๆสิ่งที่คิดไม่ถึงนะก็คือเรื่องของหนึ่งเลยคือด้านการเข้าถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็การที่นักเรียนต้องเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะครับก็ทางยังความปราบปลื้มมาสู่นักเรียนเองแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะบางทีก็ถึงระดับจังหวัดที่เราเห็นในทุกๆปีนะครับก็จะมีผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างนี้อยู่24คนนะครับก็จะกระจัดกระจายกันไปทั่วภูมิภาคนะครับภูมิภาคอันที่2ที่เห็นก็คือนักเรียนที่มาร่วมกันแข่งขันเนี่ยก็จะเอาใบเกียรติบัตรอันนี้นะไปทำพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ที่ผ่านมามีนักเรียนที่สามารถเข้ารับการศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบินการบริหารการบินรวมทั้งวิศวกรรมการบินอะไรต่างๆแล้วก็มีน้องบางคนมาที่นี่ก็ได้มารู้จักว่าอ๋อมันมีโรงเรียนในร้อยหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็ทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก็หลายคนนี่คือสิ่งที่เราได้เห็น
2: ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านที่มาเยือนรายการสุขใจไฮเอจนะครับในทุกความสำเร็จของสังคมล้วนมีร่องรอยของการทำงานหนักและการอุทิศตนของผู้สูงอายุซ่อนอยู่เสมอท่านคือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาที่พร้อมจะส่งต่อให้รุ่นต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอจได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

ครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่9เรื่องอารยธรรมยุคใหม่โมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมและการปฏิวัติการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19ตอนที่2อารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่และตอนที่3สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อ1สามารถวิเคราะห์พัฒนาการของรัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17ได้2สรุปสาระสำคัญของอารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่ได้และ3อธิบายสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมและการปฏิวัติการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19สำหรับเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องคือตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสต์ศตวรรษที่17

ตอนที่2การปฏิวัติการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19และตอนที่3อิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อ1นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสต์ศตวรรษที่17ได้ตอนที่2วิเคราะห์สาเหตุการปฏิวัติทางการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19ได้และข้อที่3อธิบายอิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19ได้สำหรับตอนแรกนะครับการเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสต์ศตวรรษที่17เนี่ยลักษณะสำคัญของการเมืองในยุคนี้ก็คือเป็นพื้นฐานสำคัญของรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีอธิปไตยและเขตแดนแน่ชัดและเป็นเหตุให้เกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นในสังคมยุโรปทำให้กษัตริย์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของรัฐและเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองที่สำคัญสำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดมูลเหตุดังกล่าวก็คือการปฏิรูปศาสนาและสงคราม30ปีเรามาดูสงคราม30ปีระหว่างคริสต์ศักราช1618ถึง1648นะครับประการแรกก็คือการขยายตัวของลัทธิโปรเตสแตนต์ในยุโรปก่อให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับชาติที่เป็นโปรเตสแตนต์นะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในปีคริสตศักราช1555ได้มีสนธิสัญญาออสเบิร์กเป็นการสงบศึกชั่วคราวระหว่างรัฐทั้งสองนิกายจนกระทั่งต่อมาพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กสั่งกวาดล้างลัทธิโปรเตสแตนต์ก่อให้เกิดสงครามระหว่างดินแดนที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นมีการดึงพันธมิตรจากภายนอกอาทิเช่นฝรั่งเศสสเปนและอังกฤษก่อให้เกิดสงครามขนาดใหญ่ขึ้นในยุโรปประการต่อมาก็คือในช่วงเริ่มแรกนะครับเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนาเมื่อสงครามดังกล่าวดำเนินไปในระยะหนึ่งกลายเป็นเรื่องการเกิดอิทธิพลทางการเมืองของรัฐต่างๆขึ้นท้ายที่สุดก็ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งยาวนานถึง30ปีระหว่างรัฐและดินแดนในยุโรปในขณะนั้นผลกระทบสำคัญของสงคราม30ปีก็คือก่อให้เกิดการทำสัญญาสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลียนะครับลงนามยุติความขัดแย้งโดยรัฐที่เข้าร่วมสงครามแบบแผนสำคัญของสนธิสัญญาสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลียก็คือเป็นการเจรจาทางการทูตครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ยุโรปและเป็นจุดเริ่มต้นแบบแผนทางการทูตสมัยใหม่ทั้งพิธีการธรรมเนียมสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลียประสบความสำเร็จในปี1648เป็นอันยุติสงคราม30ปีผลกระทบสำคัญก็คือ 1. ยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายต่างกัน 2. เกิดการรับรองอำนาจอธิปไตยเขตแดนรัฐที่เกิดจากสนธิสัญญานั้น 3. ระบอบฟิวดัลอันเป็นรูปแบบการปกครองแบบเดิมของยุโรปสิ้นสุดลงและระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดสมบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกล่าวคือมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางอำนาจของรัฐประการที่2ก็คือว่ากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรัฐดังกล่าวเนี่ยครอบครองรัฐและดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอนแน่ชัดซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมยุโรปรากฐานวิธีความคิดที่เชื่อว่ากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในเขตดินแดนดังกล่าวเนี่ยจะกลายเป็นรากฐานคำกล่าวที่สำคัญอย่างยิ่งของกษัตริย์ในยุโรปก็คือกรณีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ทรงกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเองที่คือรัฐหรือ I am the state

อนที่ 1.2 การปฏิวัติทางการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19ก็จะศึกษากันถึง3กรณีการปฏิวัติทางการเมืองที่สำคัญก็คือกรณีที่1การปฏิวัติอังกฤษปี1688เป็นผลสืบเนื่องจากกฎบัตรแมกนาคาตาปี1215ที่มุ่งลดอำนาจกษัตริย์เพิ่มอำนาจการปกครองในระบอบสภาเพิ่มมากขึ้นรากฐานของกฎบัตรแมกนาคาตาดังกล่าวเนี่ยนะครับได้กลายเป็นมูลเหตุให้เกิดการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี1688เป็นต้นมาการปฏิวัติดังกล่าวก็มีสาเหตุสำคัญ2ประการด้วยกันก็คือประการแรกความขัดแย้งด้านศาสนาระหว่างผู้คนในอังกฤษซึ่งขณะนั้นเปลี่ยนเป็นลัทธิโปรเตสแตนต์แล้วแต่ว่าพระเจ้าเจมส์ที่2ซึ่งทรงขึ้นครองราชในระยะเวลาต่อมาทรงเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านจากประชาชนและสมาชิกสภาประการที่2มีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านการเมืองกล่าวคือความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าเจมส์ที่2กับสภาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สภาพยายามผลักดันกฎหมายยกเว้นการสืบพระราชบัลลังก์เพื่อไม่ให้มีกษัตริย์ที่เป็นคาทอลิกอีกต่อไปต่อมาเนี่ยนำไปสู่สถานการณ์การปฏิวัติเมื่อปี1688โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่พอใจของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อพระมเหสีของพระเจ้าเจมส์ที่2ให้กำเนิดพระโอรสและมีแนวโน้มว่ามีสิทธิในการสืบพระราชบัลลังก์ต่อไปก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านจากกลุ่มโปรเตสแตนต์ในอังกฤษอย่างหนักท้ายที่สุดสภาอังกฤษจึงเชิญให้เจ้าชายวิลเลียมแห่งออร์เลนยกกองเรือเข้ามาปกครองอังกฤษในปี1688เป็นอันสิ้นสุดอิทธิพลของคาทอลิกในอังกฤษอย่างเป็นทางการและนำมาสู่การออกพระราชบัญญัติ Bill of Rights ปี1689และกฎหมายขันติธรรมเพื่อให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนกรณีที่2การปฏิวัติอเมริกาปี1776สาเหตุมาจากประการแรกก็คือว่าสหรัฐเนี่ยแต่เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามในภายหลังเมื่ออังกฤษเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ภาษีจำนวนมากในการปกครองดินแดนอาณานิคมและทำสงครามกับชาติอื่นๆในยุโรปเป็นเหตุให้อังกฤษเนี่ยรีดภาษีชาวอาณานิคมอเมริกาเพิ่มมากขึ้นคนอเมริกาจึงเกิดกระบวนการต่อต้านการปกครองโดยอังกฤษขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชูคำขวัญที่กล่าวว่าไม่เสียภาษีหากไม่มีผู้แทนในสภาประการต่อมาที่กลายเป็นชนวนสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติก็คือการผูกขาดการค้าใบชาของอังกฤษในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนก่อให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันไปสัมพันธ์กับรากฐานความคิดของประชาชนในระบอบอาณานิคมก็คือชาวอาณานิคมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวอังกฤษที่อพยพมาแสวงหาเสรีภาพและก็ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมีความคิดที่สนับสนุนระบอบรัฐสภาและการปกครองแบบสาธารณรัฐประกอบกับได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะยิ่งจอห์นล็อกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเสรีนิยมซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์มากกว่าชาติกำเนิดหรือชนชั้นวรรณะทำให้คนในอาณานิคมอเมริกามุ่งแสวงหาความเท่าเทียมมีสำนึกความเป็นอังกฤษลดน้อยถอยลงเหล่านี้เองได้กลายเป็นรากฐานทางความคิดในการปฏิวัติเพื่ออิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาต่อมาสถานการณ์การปฏิวัติอเมริกาในปี1776เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นกรณีงานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันเมื่อปี1773โดยกลุ่มผู้รักชาติหรือกลุ่มแพทริออตได้ลงมือทำการทำลายชาซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของกองเรืออังกฤษเพื่อเป็นการประท้วงพระราชบัญญัติผูกขาดการค้าใบชานำมาสู่การตอบโต้อย่างรุนแรงของอังกฤษและท้ายที่สุดนำไปสู่สงครามระหว่างอังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมและอเมริกาในฐานะผู้ถูกกดขี่ท้ายที่สุดนำไปสู่การประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีค.ศ.1776ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมากรณีที่3การปฏิวัติฝรั่งเศสปีค.ศ.1789เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวนาช่างฝีมือซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นใหม่ในสังคมฝรั่งเศสเพื่อต่อสู้กับชนชั้นสูงที่มีกษัตริย์เป็นผู้นำการปฏิวัติครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันดีเมื่อมีการเชิดชูคำขวัญที่ว่าเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพสำหรับปัจจัยสำคัญของการปฏิวัติดังกล่าวมีสาเหตุมาจากประการแรกด้านเศรษฐกิจในขณะที่ฝรั่งเศสกำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหนี้สินเพิ่มพูนราชสำนักกลับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับการสงครามการสร้างพระราชวังและการใช้ชีวิตหรูหราของชนชั้นสูงและยังคงรีดภาษีจากประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคนชั้นล่างต่อไปประการที่2ด้านสังคมฝรั่งเศสในขณะนั้นเกิดชนชั้นใหม่นอกระบบฐานันดรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้านายทุนปัญญาชนช่างฝีมือชาวนากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเสียภาษีแต่ไม่มีตัวแทนในสภาทางการเมือง
เป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นประการที่3ด้านการเมืองตั้งแต่ศตวรรษที่17ฝรั่งเศสเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์มีอำนาจเต็มเปี่ยมต่อมาผู้คนเนี่ยเริ่มไม่พอใจระบอบเดิมเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับอิทธิพลแนวคิดจากนักปรัชญาอย่างรุสโซ่มองสเตสกิเออร์วอลแตร์ที่เสนอให้เห็นถึงความสำคัญของเสรีภาพเสมอภาคและการถ่วงดุลอำนาจเพิ่มมากขึ้นในระบอบการเมืองท้ายที่สุดนำไปสู่สถานการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ.1789ความตรึงเครียดระหว่างชนชั้นสะสมเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเรียกประชุมสภาฐานันดรก็ตามแต่ท้ายที่สุดก็นำไปสู่การปลุกระดมผู้คนลงสู่ท้องถนนมวลชนบุกทำลายคุกบาสติลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางอำนาจของกษัตริย์ในวันที่14กรกฎาคมปี1789ท้ายที่สุดขบวนการ

ปฏิวัตินำมาซึ่งการสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของฝรั่งเศสถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ยุโรปและนำไปหลักการที่มีชื่อเสียงก็คือเสรีภาพเสมอภาคพารดรภาพที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 1.3 อิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 การปฏิวัติทางการเมืองในอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองยุโรปสำคัญ2ประการก็คือ 1. การรวมชาติอิตาลีหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันได้เกิดการแตกแยกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยบนคาบสมุทรอิตาลีอิทธิพลการปฏิวัติทางการเมืองในประเทศต่างๆก่อนหน้าทำให้เกิดขบวนการชาตินิยมเพื่อรวมชาติอิตาลีขึ้นในทศวรรษ1820โดยมีราชอาณาจักรซาร์ดิเนียเป็นแกนนำหลักซึ่งมีคามิโลคาวัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงระบบราชการให้เกิดรัฐรวมศูนย์ขึ้นนำไปสู่การรวมรัฐตอนกลางใต้และเหนือเข้าด้วยกันรวมถึงการผนวกกรุงโรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีทำให้อิตาลีควบคุมดินแดนคาบสมุทรอิตาลีได้ทั้งหมด 2. การรวมชาติเยอรมนีเริ่มเมื่อพระเจ้าวินเฮมที่1แห่งปรัสเซียทรงแต่งตั้งออสโตฟอนบิสมาร์กเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้นำคนสำคัญในการรวมชาติเยอรมนีโดยมีปรัสเซียซึ่งเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดเป็นแกนนำหลักบิสมาร์กใช้วิธีการทางการทูตเพื่อรวมชาติโดยใช้รูปแบบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญประกอบกับความรู้สึกชาตินิยมของชาวเยอรมนีเนื่องจากความแพร่หลายในการใช้ภาษาเยอรมนีอันเป็นผลจากการแพร่กระจายของสิ่งพิมพ์ในขณะนั้นทำให้เกิดสำนึกร่วมกันประการต่อมาก็คือการที่เห็นชาติอื่นๆสร้างชาติจนกลายมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้กลายมาเป็นแบบอย่างให้หลายๆแคว้นเข้ารวมกันจนสามารถสร้างจักรวรรดิเยอรมนีในที่สุด

ที่2เรื่องอารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับประกอบด้วย3ตอนก็คือตอนที่ 2.1 ลัทธิพาณิชย์กับเศรษฐกิจยุคใหม่ตอนที่ 2.2 เศรษฐกิจยุคใหม่ตอนที่ 2.3 ปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ1อธิบายบริบทของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ได้ข้อที่2อธิบายความโดดเด่นของการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนภายใต้ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้และข้อ3สรุปสาระสำคัญของการเกิดขึ้นของปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่และผลกระทบได้เรามาดูกันเรื่องลัทธิพาณิชย์นิยมกับเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเศรษฐกิจยุโรปมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญ2ประการก็คือ1เกิดการสำรวจทางทะเลอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดแนวคิดพาณิชย์นิยมนะครับแนวคิดพาณิชย์นิยมก็คือการที่รัฐมีบทบาทควบคุมสนับสนุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศรวมถึงการใช้กำลังทางทหารเพื่อแผ่อิทธิพลทางการค้านะครับตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมาเนี่ยกษัตริย์ในยุโรปนะครับอนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัททางการค้าเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอนุญาตให้ใช้กำลังทางทหารเพื่อแย่งชิงเส้นทางการค้าทำให้การแข่งขันทางการค้าของยุโรปเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษและฮอลันดาซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจากลัทธิพาณิชย์นิยมดังกล่าวเพราะว่ามีกองทัพเรือเข้มแข็งประการต่อมาก็คือการขยายอิทธิพลทางการค้าข้ามทะเลของอังกฤษนะครับเป็นผลมาจากเมื่อปี1588นะครับอังกฤษมีชัยชนะในสงครามทางเรือเหนือสเปนทำให้กองทัพเรือของสเปนอันยิ่งใหญ่เนี่ยต้องล่มสลายลงเปิดทางให้อังกฤษเนี่ยกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลแทนที่ประการต่อมาก็คืออังกฤษเนี่ยได้ดำเนินการจัดตั้งอินเดียตะวันออกแห่งอังกฤษเพื่อเข้าควบคุมเมืองท่าการค้าสำคัญในโลกตะวันออกทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นประการที่2การขยายอิทธิพลทางการค้าข้ามทะเลของฮอลันดานะครับหลังจากที่ราชวงศ์ฮับบูกของสเปนเสื่อมลงรัฐในดินแดนฮอลแลนด์เนี่ยได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทการค้าอินเดียแห่งรัฐขึ้นเมื่อปี1602โดยการร่วมทุนของกลุ่มพ่อค้านอกจากมีกองเรือสินค้าแล้วเนี่ยยังมีกองกำลังทางทะเลคอยคุ้มกันด้วยดัชเนี่ยนะครับได้เข้าควบคุมเมืองปัตเวียซึ่งเป็นเมืองสำคัญบนเกาะชวาของอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตเครื่องเทศบนเกาะโมลุกะทำให้สามารถแสวงหาความมั่งคั่งจากการค้าเครื่องเทศได้เรื่องที่ 2.2 เศรษฐกิจยุคใหม่ประการแรกก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองเนี่ยเติบโตตามเส้นทางการค้าครับก่อให้เกิดชนชั้นนายทุนพ่อค้าช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นกลางที่เป็นอิสระจากระบบฟิวดัลแล้วก็มีโอกาสสะสมความมั่งคั่งมากกว่าชนชั้นที่เป็นชาวนาติดที่ดินนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในยุโรปในขณะนั้นประการที่2ก็คือการค้าและการเงินยุคใหม่นะครับก็คือประการแรกการค้าเนี่ยทำให้กลุ่มนายทุนมีโอกาสสะสมเงินตราจากการค้ามีการให้กู้ยืมเงินรวมถึงการลงทุนในระบบเงินตราต่างๆต่อมาเนี่ยก็เกิดความเฟื่องฟูทางการค้าของเมืองและรัฐต่างๆในยุโรปก่อให้เกิดการกู้ยืมเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาซึ่งสินค้าฟุ่มเฟือยที่เป็นที่นิยมของชนชั้นสูงและทำกำไรให้กับพ่อค้าได้อย่างสูงประการต่อมาก็คือการใช้จ่ายในการสงครามของรัฐที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รัฐเนี่ยต้องมีการออกพันธบัตรเป็นเหตุให้นายทุนเหล่านี้นะครับมีโอกาสสะสมทุนเนี่ยมากขึ้นไปอีกประการที่3การจัดตั้งบริษัทการค้าข้ามสมุทรทำให้เกิดการผูกขาดโดยกลุ่มทุนเนี่ยเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของหุ้นของบริษัทต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมของนักลงทุนในขณะนั้นและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเมืองในยุคดังกล่าวเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นประการที่2ก็คือเรื่องระบบการเงินนะครับการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยจะมีลักษณะสำคัญ2ประการก็คือการเกิดขึ้นของระบบตราสารหนี้กล่าวคือรัฐเป็นผู้ออกเอกสารเพื่อขอกู้เงินจากคนทั่วไปเนื่องจากรัฐมีความจำเป็นต้องระดมทุนในการทำสงครามซึ่งเป็นระบบทางการเงินที่เพิ่งเริ่มขึ้นและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายประการที่2การเกิดขึ้นของตลาดหุ้นนะครับก็คือการรวมกลุ่มลงทุนในนามบริษัทเพื่อระดมทุนซึ่งปรากฏครั้งแรกในศตวรรษที่17ทั้ง2กรณีดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจก็คือนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นประการที่2ก็คือว่าทำให้ชนชั้นนายทุนมีโอกาสสะสมทุนเพิ่มมากขึ้นและจะกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในสังคมยุโรปในระยะเวลาต่อมาเรื่องที่ 2.3 ปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบเศรษฐกิจของยุโรปที่ขยายตัวในช่วงก่อนหน้าเนี่ยนะครับก่อให้เกิดฟองสบู่ในตลาดทุนและสินค้าฟุ่มเฟือยในระยะเวลาต่อมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐต่างๆในยุโรปเนี่ยทุ่มเงินในการทำสงคราม
นะครับท้ายที่สุดเนี่ยนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงศตวรรษที่16ถึง18ที่สำคัญ3กรณีก็คือกรณีที่1การผิดชำระหนี้ของสเปนนะครับก็คือราชสำนักสเปนมีการใช้จ่ายเงินเกินตัวนะครับทำให้ฐานะทางการเงินของชาติย่ำแย่ลงนำไปสู่การผิดชำระหนี้เนี่ยถึง9ครั้งด้วยกันกรณีที่2วิกฤตฟองสบู่ทิวลิปนะครับเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองในดัตช์ทำให้ดอกทิวลิปซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพงเนี่ยนำไปสู่การเกิดการเก็งราคาธุรกิจดอกทิวลิปว่าจะมีราคาสูงขึ้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยราคาดอกทิวลิปเนี่ยกลับไม่สูงตามที่คาดการก่อให้เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจฟองสบู่ดอกทิวลิปขึ้นในสังคมดัตช์กรณีที่3ก็คือวิกฤตการฟองสบู่บริษัทเซาซีนะครับเนื่องจากนายทุนเนี่ยพากันปั่นราคาว่าการประกอบการของบริษัทเซาซีเนี่ยมีผลประกอบการการค้าพ้นทะเลเป็นอย่างดีและน่าจะทำกำไรทำให้เกิดการลงทุนในรูปแบบหุ้นกับบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมากท้ายที่สุดเมื่อความจริงปรากฏนะครับปรากฏว่าบริษัทไม่ประสบความสำเร็จดังเช่นมีการโฆษณาก็นำมาสู่ผลกระทบอย่างวงกว้างเพราะหุ้นของบริษัทเนี่ยตกลงอย่างรวดเร็วปัจจัยดังกล่าวเนี่ยแสดงเห็นถึงว่านายทุนเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นไปในระบบเศรษฐกิจของยุโรปในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ดู 9.3 สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ประกอบด้วยเรื่องที่ 3.1 สังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมเรื่องที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีของผู้คนในสังคมยุคใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ1วิเคราะห์บริบทสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมได้ข้อ2อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีของผู้คนทั้งในด้านวิถีการดำเนินชีวิตและวิธีคิดเกี่ยวกับสังคมของผู้คนในยุคใหม่ได้เรื่องที่ 3.1 นะครับสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญโดยเฉพาะยิ่งการตื่นตัวในเรื่องของการแสวงหาภูมิปัญญาความรู้และก็ความก้าวหน้าทางความคิดของผู้คนประการแรกก็คือเป็นผลมาจากการขยายตัวของ

เดินทางแบบแกรนทัวร์ซึ่งเป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้ศิลปวิทยาแสวงหารากเหง้าทางอารยธรรมตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กลุ่มคนหนุ่มซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกไปเรียนรู้ดินแดนอื่นๆของยุโรปเพื่อที่จะได้เข้าใจรู้จักดินแดนอื่นก่อนที่จะกลับมาเข้ารับราชการซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญและการสมาคมความรู้ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมสำคัญของยุโรปรวมไปถึงราชสำนักด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชสำนักยุโรปมีการก่อตั้งราชสมาคมหรือว่า Royal Society ขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นรวบรวมความรู้เป็นที่รวบรวมบัณฑิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆขณะที่ชนชั้นสูงมีวัฒนธรรมแบบซาลอนนะครับเป็นการรวมกลุ่มพูดคุยถกเถียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปรัชญาศิลปะและวรรณกรรมต่างๆกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับแสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาความรู้ของสังคมยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวและเป็นแรงผลักดันให้สังคมยุโรปเนี่ยมีความก้าวหน้าทางภูมิปัญญาอย่างคึกคักในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเรื่องที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีของผู้คนในสังคมยุคใหม่นอกจากเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการค้าแล้วนะครับอิทธิพลของช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยยังนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมยุโรปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการแรกวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองนะครับการค้าและเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเนี่ยก่อให้เกิดมหานครขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงการสร้างที่พักอาศัยจากเดิมใช้มาเป็นที่อยู่เพียงชั่วคราวเนี่ยนำมาสู่การใช้อิฐและปูนซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มหานครลอนดอนครั้งใหญ่เนี่ยได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกสร้างบ้านเมืองให้มีความคงทนถาวรรวมไปถึงมีการวางผังเมืองด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างเป็นระบบมีการจัดทำระบบสุขาภิบาลเพื่อรักษาระบบสุขอนามัยภายในเมืองใหญ่ซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นนอกจากนี้ผู้คนยังนิยมของฟุ่มเฟือยก่อให้เกิดวัฒนธรรม Coffee House หรือลักษณะการนั่งดื่มกาแฟในร้านกาแฟต่างๆเพื่อร่วมถกเถียงและก็สนทนาอันเป็นลักษณะชีวิตของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในห้วงระยะเวลาดังกล่าวประการที่2วิถีชีวิตของผู้คนกับวัฒนธรรมการบริโภคความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าเนี่ยทำให้คนในยุโรปจากเดิมซึ่งมีเพียงชนชั้นสูงเท่านั้นมีโอกาสบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งให้โปรตีนนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในห่วงระยะเวลาต่อมาเนี่ยทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหลักของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของผู้คนในยุโรปเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการค้าพ้นทะเลเนี่ยยังนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและรับเอาวัฒนธรรมการดื่มชาจากจีนเข้ามาแพร่หลายในสังคมอังกฤษด้วยนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมความบันเทิงอาทิเช่นการชมละครซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของเชกสเปียร์อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมความบันเทิงของผู้คนในเมืองในห่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับประการที่3การให้ความสำคัญกับปัจเจกและพื้นที่ส่วนตัวสาเหตุเป็นเพราะในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยผู้คนในสังคมยุโรปเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับแนวคิดที่เรียกว่ามนุษยนิยมก็คือให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์แล้วก็ให้ความเคารพในฐานะของความเป็นปัจเจกนำมาสู่วัฒนธรรมการให้ความเคารพในเรื่องพื้นที่ส่วนตัวและเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่สาธารณะกับเรื่องส่วนบุคคลด้วยประกอบกับสังคมในยุโรปในขณะนั้นเนี่ยนะครับวัฒนธรรมการอ่านกำลังแพร่หลายซึ่งการอ่านเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราอ่านขบคิดตามเนื้อหาที่ผู้เขียนนำเสนอดังนั้นเนี่ยการมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อแสวงหาความรู้และก็ปัญญาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมยุโรปในเรื่องดังกล่าวนะครับประการที่4การตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่เดิมเนี่ยนะครับสังคมยุโรปเนี่ยสามารถแสวงหาความมั่งคั่งได้จากการล่าอาณานิคมและการค้าทาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกลุ่มคนผิวสีจากโลกที่3เนี่ยเข้าไปเป็นแรงงานนะครับแล้วก็มีการกดขี่ข่มเหงแล้วก็ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามอิทธิพลของแนวคิดจากนักปรัชญาและแนวคิดเรื่องเสรีภาพต่างๆนำไปสู่ความตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านการค้าทาสนะครับและข้อ5นะครับการรวมกลุ่มอาชีพการเติบโตของเมืองเนี่ยนำมาสู่อาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนำมาสู่การรวมกลุ่มในสมาคมอาชีพต่างๆเพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ดูแลกันและกันในกลุ่มชนชั้นที่มีอาชีพเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับการรวมกลุ่มครั้งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงานหรือกลุ่มกรรมกรเพื่อต่อต้านการกดขี่จากนายทุนและชนชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานไม่เป็นธรรมซึ่งกำลังดำเนินไปในขณะนั้นรากฐานของการรวม

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel
1: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระทัยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันพระกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพ่องประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปลืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตอนที่2ว่าด้วยลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศเมียนมาประเด็นแรกที่เราจะมาดูกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะคะของประเทศเมียนมาลักษณะที่โดดเด่นมากนะคะในทางสังคมของประเทศเมียนมาก็คือความเป็นพหุสังคมมีความหลากหลายทางด้านประชากรภาษาแล้วก็วัฒนธรรมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมานะคะที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทก็ตามแต่ว่าในประเทศเมียนมายังมีกลุ่มชาติพันธุ์หลักและก็ชาติพันธุ์ย่อยนะคะรวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆนอกเหนือจากพุทธศาสนาอีกเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าชาติพันธุ์หลักของพม่าเนี่ยได้แก่พม่ามอญฉานกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงแดงนะคะหรือว่ากะยากะฉินชินแล้วก็ยะไข่ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆอาทิปะหล่องดนุปะโอว้าโกกั้งนาคะเป็นต้นในรัฐธรรมนูญของเมียนมาแม้ว่าจะระบุว่าให้ประชาชนนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือชาวเมียนมาเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาเพศหรือเผ่านะคะเพราะว่าทั้งหมดถือเป็นพลเมืองแต่ว่าในทางปฏิบัติกลุ่มชาติพันธุ์ดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะในประเทศเมียนมาก็ยังมีชาวอินเดียนะคะและชาวจีนและลูกหลานนะคะที่อาศัยอยู่เนี่ยเป็นจำนวนมากศาสนานะคะรัฐบาลเมียนมา

ี่ยถึงแม้ว่าจะให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ว่ารัฐบาลเมียนมาก็ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนานะคะนิกายเถรวาทในมากที่สุดชาวพม่าชาวมอญชาวฉานนะคะส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อย่างกะเหรี่ยงกะยากะฉินและกะฉินนะคะจะนับถือศาสนาคริสต์ทีนี้การกระจายตัวของประชากรเนี่ยนะคะในดินแดนของพม่าเนี่ยมีลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอประชากรส่วนใหญ่นะคะจะอาศัยอยู่บริเวณที่ราบภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปากแม่น้ำอิระวดีแล้วก็ที่ราบลุ่มนะคะตอนกลางนะคะของแม่น้ำอิระวดีซึ่งในบริเวณดังที่ว่ามาเนี่ยจะเป็นกลุ่มชาวพม่านะคะอาศัยเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ที่ราบสูงทางตอนเหนือตอนออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็เทือกเขาที่อบล้อมเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยใหญ่นะคะหรือชาวฉานชาวกะฉินชินกะยานะคะซึ่งในที่ที่มันเป็นที่ราบสูงแล้วก็ภูเขาสูงเนี่ยนะคะประชากรก็จะค่อนข้างเบาบางนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะในลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ประชากรนะคะในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยไม่ได้ไปมาหาสู่กันมากนักนะคะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีลักษณะที่นะคะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็ไม่ค่อยมีความผูกพันกันในฐานะประชาชนร่วมประเทศมากนักทีนี้นอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังมีส่วนสนับสนุนให้ประชาชนนะคะในทุกๆส่วนของสังคมเมียนมาเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันอยู่แต่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองนะคะแล้วก็ในท้องถิ่นของตนเองมากกว่าที่จะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพรวมของทั้งประเทศนะคะทีนี้ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งทางสังคมของเมียนมานอกจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของสถาบันสงฆ์นะคะสถาบันสงฆ์เนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตชาวเมียนมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็มีบทบาททางการเมืองอย่างมากนะคะตลอดประวัติศาสตร์พม่านะคะจนถึงปัจจุบันประเด็นต่อมาที่เราจะดูก็คือเรื่องทางเศรษฐกิจนะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าประเทศเมียนมาเนี่ยอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็มีประชากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะปัญหาทางการเมืองได้ก็ส่งผลกระทบนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมากในยุคอาณานิคมนะคะจริงๆแล้วพม่าเนี่ยมีเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการส่งออกที่มีชื่อเสียงก็คือนะคะถือเป็นแหล่งผลิตข้าวนะคะป้อนตลาดโลกนะคะทีนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะพอหลังได้รับเอกราชเนี่ยเศรษฐกิจของพม่าก็เริ่มตกต่ำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่นายพลเนวินเนี่ยปกครองนะคะในช่วงปี1962ถึง1988นะคะตรงนี้เป็นรัฐบาลทหารที่ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบนโยบายสังคมนิยมนะคะหรือที่เขาเรียกว่าสังคมนิยมวิถีพม่านะคะยึดกิจการทุกอย่างเป็นของรัฐหมดเลยแล้วก็ปิดประเทศนะคะทำให้ประเทศพม่าเรียกว่ายากจนนะคะอย่างมากทีนี้ประเทศเมียนมาก็กลับไปสู่นะคะเศรษฐกิจแบบตลาดอีกครั้งนะคะเริ่มเปิดให้ต่างชาติแล้วก็เอกชนลงทุนนะคะเริ่มตั้งแต่ปี1989แต่ตอนนั้นก็ยังอยู่ในการปกครองของรัฐบาลทหารแต่ว่าเป็นรัฐบาลทหารสล็อกแล้วก็ SPDC ในเวลาต่อมานะคะรายได้สำคัญก็จะมาจากพวกของการค้าไม้นะคะเรื่องของแหล่งพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะคะแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยถึงจะเปิดเศรษฐกิจแล้วแต่ว่ากลุ่มประเทศตะวันตกนะคะก็ยังคว่ำบาตรนะคะเมียนมาอยู่เพราะว่าถือว่าปกครองโดยรัฐบาลทหารแล้วก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแต่ขณะนั้นก็ดีนะคะน่าสนใจมากก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมารวมทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะก็ได้เข้ามาลงทุนและค้าขายกับเมียนมาเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจเมียนมานะคะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในทศวรรษนะคะ2010ก็คือในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วรัฐบาลเมียนมาภายใต้การนำนะคะของประธานาธิบดีเต็งเซ็งนะคะที่เริ่มและเปลี่ยนมาสู่การปกครองในระบอบนะคะประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะคะก็เร่งนะคะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมีการค่อยๆพัฒนาเรื่องของระบบการเงินนะคะการลงทุนการแก้ไขกฎหมายนะคะเชื้อเชิญให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนนะคะทีนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อนะคะนางองซานซูจีนะคะหัวหน้าพรรค NLD เนี่ยได้รับการเลือกตั้งนะคะซ่อมดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ทำให้ประเทศของทางด้านตะวันตกสหภาพยุโรปอเมริกาก็ดีที่เคยคว่ำบาตรมายาวนานนะคะคราวนี้ก็ชื่นชมแล้วก็ค่อยๆผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรนะคะแล้วก็หลั่งไหลกันเข้ามาลงทุนนะคะที่พม่า

นี้นะคะต่อมาในยุคที่ NLD เนี่ยนะคะขึ้นเป็นรัฐบาลเองนะคะNLD เนี่ยก็มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของการลงทุนจากต่างชาตินะคะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการลงทุนทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะในยุคนี้นะคะการลงทุนนะคะก็เข้ามาเป็นจำนวนมากประเทศนะคะที่มีมูลค่าการลงทุนนะคะสูงมากนะคะนำโดยสิงคโปร์จีนไทยเวียดนามเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงนะคะมูลค่าการส่งออกของสินค้าของพม่าที่ส่งออกนะคะก็น่าสนใจก็คือมีสินค้าสำเร็จรูปนะคะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินแร่โลหะผลิตภัณฑ์ทางทะเลนะคะป่าไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะภาคการเกษตรก็ยังคงเป็นภาคหลักนะคะภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศรายได้นะคะการจ้างงานก็ดีนะคะก็ยังพึ่งพาทางด้านการเกษตรเนี่ยเป็นหลักนะคะสินค้าเกษตรที่ส่งออกที่สำคัญของเมียนมาก็คือข้าวนะคะถั่วเมล็ดพืชต่างๆนะคะน้ำมันนะคะแล้วก็อาหารทะเลนะคะน่าสนใจมากเลยก็คือว่าเมียนมาเนี่ยส่งออกถั่วแล้วก็ธัญพืชเป็นอันดับ2ของโลกรองมาจากประเทศแคนาดานะคะอันนี้เป็นข้อมูลในปี2017นะคะส่วนอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยในยุคประชาธิปไตยก็พยายามพัฒนามากขึ้นมีเขตอุตสาหกรรมนะคะแต่อุตสาหกรรมที่นํารายได้เข้ามานะคะแล้วเป็นอุตสาหกรรมหลักนั่นคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะในช่วงก่อนรัฐประหารเนี่ยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาในเมียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวหลักๆก็คือประเทศจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะประเทศเมียนมานะคะในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเขตการปกครองนะคะส่วนภูมิภาคออกเป็น7รัฐนะคะสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะได้แก่รัฐกะชินรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐชินรัฐมอญรัฐยะไข่แล้วก็รัฐฉานทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะจะเรียกว่า7ภาคนะคะหรือว่ามณฑลสำหรับชาวพม่าแท้ได้แก่ภาคสกายภาคตะนาวสีภาคพะโคภาคมะเกวภาคมันดะเลภาคย่างกุ้งแล้วก็ภาคเอยาวดี14หน่วยบริหารราชการนะคะทุกหน่วยก็จะมีรัฐสภาและก็รัฐบาลเป็นของตนเองประชาชนใน14หน่วยการปกครองเนี่ยเลือกตั้งสมาชิกแล้วก็จัดตั้งรัฐสภามีคณะรัฐมนตรีขึ้นประจำภาคและรัฐนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะทุกโครงสร้างการปกครองต้องแบ่งสัดส่วนนะคะให้กองทัพพม่าเนี่ยนะคะ1ใน4หรือร้อยละ25รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะของพม่าในปี2008ก็ยังได้กำหนดเขตการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆขึ้นอีกภายในรัฐแล้วก็ภาคนะคะแต่เขตปกครองตนเองนาคะอันนี้ก็อยู่นะคะในภาคสกายเขตปกครองตนเองธนุหรือดนุนะคะเขตปกครองตนเองปะโอเขตปกครองตนเองปะหล่องแล้วก็เขตปกครองตนเองโกกั้งแล้วก็เขตปกครองตนเองว้าอันนี้ก็จะอยู่ในดินแดนรัฐฉานนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีสภานะคะเช่นเดียวกันรัฐสภาเมียนมานะคะรัฐสภากลางนะคะจะเรียกว่าเรียกในภาษาพม่าว่าปีดาวลุสุดดะปีดาวสุลุดดอนะคะซึ่งสภาแห่งสหภาพเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย2สภาคือสภาประชาชนหรือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาล่างแล้วก็สภาชนชาตินะคะแล้วก็ซึ่งเป็นสภาสูงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะคะส.ส.จำนวน440ที่นั่งนะคะก็จะเป็นส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนะคะจากแต่ละอำเภอละ1ที่นั่งรวมกันไม่เกิน330ที่นั่งส่วนอีก110ที่นั่งอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของทหารพม่าปัจจุบันก็นะคะปกครองในระบอบที่มีประธานาธิบดีเนี่ยนะคะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารนะคะคุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นก็คือนะคะจะต้องไม่มีบิดามารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรหรือธิดานะคะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศอื่นนะคะด้วยเหตุนี้เองทำให้นางองซานซูจีที่เป็นหัวหน้าพรรค NLD เนี่ยนะคะจึงไม่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้นะคะไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งก็ตามประธานาธิบดีมีวาระนะคะสมัยละ5ปีแล้วก็ไม่เกิน2สมัยติดกันนะคะทีนี้นะคะปัญหาทางการเมืองนะคะที่เราเห็นในพม่านะคะจนถึงปัจจุบันที่สำคัญก็มีอยู่2เรื่องนั่นก็คือปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ปัญหาการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยค่ะ

ค่ะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อศาสนาประเพณีและก็มรดกทางวัฒนธรรมของชาวพม่านะคะประเด็นแรกนะคะก็เราจะมาดูเรื่องของความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะผู้คนในประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะมีความเชื่อแล้วก็ศาสนาที่นับถือที่หลากหลายนะคะแต่ว่าในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงความเชื่อและศาสนานะคะรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวพม่าเนี่ยเป็นหลักนะคะพื้นฐานความเชื่อนะคะของชาวพม่าเนี่ยก็จะผสมกันนะคะระหว่างความเชื่อโบราณที่มันเป็นเรื่องของโหราศาสตร์นะคะความเชื่อนะคะเรื่องนัดนะคะแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาความเชื่อดังกล่าวเหล่านี้นะคะก็จะเป็นรากฐานความคิดนะคะที่ส่งถึงวิถีปฏิบัตินะคะแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากในการดำรงชีวิตของชาวเมียนมานะคะน่าสนใจมากเลยก็คือชาวพม่าเนี่ยนะคะเชื่อนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของวันเกิดนะคะวันเกิดในที่นี้หมายถึงวันเกิดในสัปดาห์นะคะว่าเราเกิดวันจันทร์วันอังคารหรือวันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะชาวพม่าบอกว่าถ้าไม่รู้วันเกิดเนี่ยว่าเราเกิดวันอะไรในรอบสัปดาห์เนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากมากเลยนะคะวันในรอบสัปดาห์เนี่ยนะคะที่ชาวพม่าเชื่อก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศทั้ง8นะคะที่ในทิศต่างๆเนี่ยก็จะมีนะคะเทพนะคะประจำดาวพระเคราะห์แล้วก็มีสัตว์นะคะประจำดาวพระเคราะห์นะคะอย่างเช่นวันอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีสัตว์ประจำก็คือครุฑนะคะอย่างวันอังคารนะคะก็เป็นทางด้านตะวันออกเฉียงใต้มีสิงห์นะคะตรงนี้ก็จะมีครบเลยเป็นทิศทั้ง8นะคะซึ่งระบบวันทั้ง8แล้วก็ทิศทั้ง8เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพม่าเนี่ยนะคะจะต้องทราบวันเกิดของตนเองเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นจะได้กราบไหว้บูชาเทวดาประจำดาวนพเคราะห์ในทิศต่างๆได้ถูกต้องนะคะแล้วก็หลีกนะคะการทำการสำคัญในวันต่างๆนะหรือในทิศที่ตกนะคะเป็นอุบาทสำหรับตัวเขานะคะฉะนั้นถ้าเราไปนะคะประเทศเมียนมาหรือเรามีเพื่อนเป็นชาวพม่านะคะบางทีเขาจะถามนะคะว่าเราเกิดวันอะไรแล้วก็นะคะถ้าไปที่วัดนะคะพอเราเขารู้ว่านะคะเราเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เขาก็จะพาเรานะคะไปไหว้พระไหว้เทวดานะคะประจำทิศนั้นความเชื่อนะคะเรื่องต่อมาที่สำคัญมากเลยและเป็นเอกลักษณ์ของพม่าก็คือความเชื่อเรื่องนัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อดั้งเดิมแบบวิญญาณนิยมนะคะนัดเนี่ยก็เปรียบได้กับผีนะคะแต่ก็มีระดับที่สูงกว่าผีทั่วไปนะคะแต่ก็ไม่เทียบเท่ากับเทวดานะคะนัดเนี่ยก็คือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะคะของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่าอย่างที่เราอาจจะพูดในภาษาปากว่าตายโหงนะคะคือตายอย่างยังไม่สมควรนะคะทีนี้วิญญาณนะคะของผู้ที่ตายเนี่ยก็จะมีอิทธิฤทธิ์นะคะสามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้นะคะชาวพม่าก็จะเชื่อว่านัดเนี่ยนะคะก็จะให้ความคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่นับถือแล้วก็ศรัทธาแล้วก็กราบไหว้นะคะความเชื่อเรื่องนัดและการบูชานัดเนี่ยก็แพร่หลายนะคะอย่างมากในสังคมชาวเมียนมานะคะดังจะเห็นได้ว่ามีการตั้งศาลนัดเอาไว้ที่หน้าบ้านนะคะการตั้งหิ้งบูชานัดนะคะไว้นะคะต่ำกว่าแต่ใกล้เคียงกันนะคะกับหิ้งบูชาพระพุทธรูปนะคะมีการสร้างศาลานัดนะคะในลานวัดนะคะในลานพระเจดีย์มีการจัดพิธีเส้นสวงนะคะแล้วก็เข้าทรงนะคะตามตำนานประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือก็บอกว่าพระเจ้าอโนรธานี่แหละปฐมกษัตริย์ของพุกามเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมแล้วก็สถาปนานะคะนัดหลวง37ตนนะคะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยนะคะถึงจะมีนัดหลวง37ตนเนี่ยแต่ว่าหน้าที่สำคัญก็คือปกปักพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นการบูรณาการนะคะเอาความเชื่อท้องถิ่นแล้วก็ศาสนาเข้ามาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของการจัดเครื่องบูชานัดนะคะเราก็จะเห็นนะคะที่เป็นลักษณะของถาหรือว่าพานนะคะในภาษาพม่าก็จะเรียกว่ากระดอกเปยนะคะก็จะมีมะพร้าวสดนะคะกล้วยดิบนะคะมาครูแล้วก็ยาเส้นแล้วก็อาจตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะและนัดบางตนนะคะก็จะมีเครื่องบูชาที่พิเศษกันออกไปนะคะส่วนนะคะพิธีนะคะเข้าทรงนะคะบวงสรวงนัดนะคะคนที่ทำหน้าที่เป็นร่างทรงในภาษาพม่า ก็จะเรียกว่านัดกระดอกนอกจากเรื่องนัดแล้วนะคะนอกจากเรื่องของความเชื่อทางโบราณนะคะพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายเถรวาทเนี่ยนับเป็นศาสนาหลักของชาวพม่านะคะศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเนี่ยฝังรากลึกมายาวนานนะคะตั้งแต่ยุคจารีตนะคะ

แล้วก็เป็นอุดมการณ์นะคะที่คอยจรรโลงนะคะสังคมนะของพม่านะคะให้เข้าด้วยกันโลกทัศน์ของชาวพม่านะคะอยู่ในกรอบอธิบายนะคะทางพุทธศาสนาแล้วก็ตำนานความเชื่อพุทธศาสนาทั้งสิ้นถ้าเราพิจารณาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะวิถีปฏิบัติของชาวพม่าพุทธนะคะก็จะโยงใหญ่นะคะกับพุทธศาสนาทั้งสิ้นความเป็นพุทธเนี่ยนะคะยังเป็นอัตลักษณ์ของชาวพม่านะคะและยังถูกขับเน้นมากขึ้นในสมัยอาณานิคมนะคะเมื่อนักชาตินิยมพม่าเรียกร้องให้ชาวพม่าเนี่ยเคร่งครัดต่อพุทธศาสนาแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของพม่าไม่ให้ถูกกลืนหายหรือทำลายโดยการยึดครองของต่างชาตินะคะในยุคอาณานิคมเนี่ยนะคะการที่สตรีพุทธพม่าเนี่ยไปแต่งงานกับบุรุษต่างศาสนานะคะแล้วต้องเปลี่ยนศาสนานั้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นความผิดมหันต์เพราะว่านักชาตินิยมในยุคอาณานิคมเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่ทําลายชนชาติและเผ่าพันธุ์นะคะเพราะว่าความเป็นพม่านั้นคือความเป็นพุทธด้วยนะคะนี่นะคะผู้นําประเทศนะคะในยุคประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ในยุคเผด็จการทหารเนี่ยนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยก็จะยังคงใช้พุทธศาสนาเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมแล้วก็สร้างความนิยมนะคะในหมู่ประชาชนแล้วพุทธศาสนาเองก็เป็นที่พึ่งนะคะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวพม่านะคะในช่วงที่ต้องทนทุกข์นะคะจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็นะคะในช่วงที่อยู่ในระบอบเผด็จการทหารเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะแม้ว่าพม่าเนี่ยจะเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกนะคะแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศอีกครั้งตั้งแต่ปี1989นะคะแล้วก็อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษนะคะ2010เนี่ยนะคะที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะเทคโนโลยีความทันสมัยอะไรถาโถมเข้าไปแต่ว่าความเป็นพุทธศาสนาความเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะของชาวพม่าเนี่ยก็ยังเข้มแข็งนะคะศรัทธายังล้นเปี่ยมนะคะแล้วก็ยังเห็นนะคะชาวพม่าถือศีลทำบุญสวดมนต์ภาวนาจาริกแสวงบุญนะคะไปนมัสการพระธาตุเจดีย์สำคัญต่างๆนะคะยังไม่เสื่อมคลายการฝึกวิปัสสนากรรมฐานในพม่านะคะก็เป็นที่มีเรียกว่าเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะอันนี้เราก็จะเห็นอย่างในทุกวันนี้ในประเทศเมียนมาทีนี้เรื่องต่อมานะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของประเพณีนะคะประเพณีนะคะของชาวเมียนมาเนี่ยนะคะก็จะมีประเพณี12เดือนนะคะที่ในภาษาพม่าเรียกว่าเซนละยาดีเปวยนะคะชาวพม่าก็จะนะคะมีเดือนนะคะแบบตามปฏิทินจันทรคตินะคะอย่างเช่นเดือนดากูนะคะกลางมีนาคมถึงกลางเมษายนนะคะก็จะมีประเพณีสงกรานต์นะคะที่เป็นวันขึ้นปีใหม่อันนี้ก็เช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะต่อมาเดือนกระสงนะคะอันนี้ก็จะมีประเพณีการรดน้ำต้นโพนะคะในวันวิสาขบูชานะคะเดือนนายงอันนี้คือกลางพฤษภาถึงกลางมิถุนาก็จะมีประเพณีการสอบพระธรรมวินัยสงนะคะเดือนหวาโซนี่ก็คือมีประเพณีงานบวชนะคะทีนี้ประเพณีนะคะอันนี้ก็จะครบนะคะทั้ง12เดือนนะคะเป็นประเพณี12เดือนแต่ว่าประเพณีที่นะคะชาวเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญนะคะมากเลยเนี่ยก็คือประเพณีการส่งท้ายปีคือสงกรานต์เนี่ยนะคะแล้วก็อีกประเพณีที่นะคะที่ให้ความสำคัญก็คือการบวชเนนนะคะฉีดยุหรือว่าที่เรารู้จักกันเรื่องของการบวชลูกแก้วนะคะหรือปล่อยสางรองของชาวไททางภาคเหนือของไทยประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะคะประเทศเมียนมาเนี่ยก็รุ่มรวยนะคะด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้นะคะยังสืบสานมาถึงยุคปัจจุบันนะคะทีนี้ลักษณะเด่นๆนะคะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมียนมานะคะประการแรกก็คือนะคะวัฒนธรรมอาหารนะคะชาวเมียนมานะคะชาวพม่าเนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็บริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักนะคะเหมือนชาวไทยภาคกลางนะคะกับข้าวก็มีทั้งแกงทั้งต้มผัดนะคะน้ำพริกแล้วก็ผักหน่อแต่ทีนี้การปรุงและรสชาติจะมีความแตกต่างนะคะถ้าเกิดใครได้เคยลิ้มลองนะคะอาจจะพบว่าเอ๊ะตั้งข้อสังเกตว่าอาหารพม่าเนี่ยนะคะจะมีความมันนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าวิธีการปรุงนะคะทั้งผัดแล้วก็แกงของพม่าเนี่ยจะใช้น้ำมันในปริมาณว่าองค์ประกอบพื้นฐานนะคะในการปรุงอาหารของพม่าก็จะใช้พืชตระกูลหัวคือหัวหอมกระเทียมขิงนะคะ
แล้วก็บางเมนูอาจเพิ่มขมิ้นนะคะหรือว่าเพิ่มรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นโดยการใส่ผงมา

ซาร่าทีนี้ก็จะนำนะคะองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้มาผัดกับน้ำมันก่อนนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นการปรุงรสชาติน้ำมันนะคะแล้วก็ค่อยนำเอาน้ำมันที่ปรุงรสแล้วเนี่ยไปประกอบนะคะเป็นแกงเป็นผัดต่างๆนะคะงั้นปริมาณน้ำมันก็จะเยอะนะคะทีนี้นะคะที่น้ำมันเยอะเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะคะในภูมิภาคที่นะคะอาหารต้องอยู่ในห้องที่อุณหภูมิสูงเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะช่วยเคลือบปิดป้องกันการเน่าเสียนะคะแล้วรสชาติก็ถ้าเทียบกับอาหารไทยเนี่ยอาหารไทยจะจัดจ้านกว่าแต่อาหารพม่าเนี่ยนะคะจะเน้นออกไปทางนะคะรสชาติที่มันแล้วก็ใช้ถั่วเยอะสิ่งต่อมาที่น่าสนใจนะคะของมรดกทางวัฒนธรรมของพม่าก็คือการใช้ตะนาคาเป็นสมุนไพรรักษาผิวนะคะของชาวพม่านะคะตะนาคาเป็นเครื่องประทินผิวนะคะที่อยู่คู่กับชาวพม่ามาตลอดนะคะแล้วก็เป็นไม้นะคะยืนต้นที่ขึ้นในเขตร้อนนะคะมีเปลือกขรุขระนะคะแล้วก็มีใบเป็นช่อนะคะเนื้อไม้ตะนาคาส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็เป็นผิวนะคะตรงนี้แหละที่นะคะชาวเมียนมาจะเอามาใช้เพราะว่ามีกลิ่นหอมเย็นนะคะแล้วก็มีสีเหลืองนวลนะคะชาวพม่าก็จะคุ้นเคยนะคะกับตะนาคาเป็นอย่างดีนะคะทาทั้งหญิงและทั้งชายนะคะแล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็จนแก่เลยนะคะอันนี้ก็เขาก็เชื่อกันว่านะคะคุณสมบัติของมันก็คือช่วยรักษาผิวพรรณป้องกันแดดนะคะแล้วก็ป้องกันการเรียกว่าเกิดสิวฝ้านะคะทำให้เนื้อตัวนี้เย็นสบายมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นอีกประการหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการแต่งกายทุกวันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะยังมีการนุ่งนะคะผ้านุ่งหรือผ้าสรงอยู่นะคะแม้ว่าวัฒนธรรมการแต่งกายสมัยใหม่ที่เป็นกางเกงหรือกระโปรงนะคะตามระบบตามแบบสากลนิยมเนี่ยจะเข้าไปในพม่าแล้วก็ตามนะคะแต่การแต่งกายด้วยผ้านุ่งนะคะผ้าสรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่รองเท้าแตะคีบนะคะก็ยังคงเป็นที่นิยมนะคะและพบเห็นโดยทั่วไปนะคะการแต่งกายตามวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะคีบเนี่ยนะคะในพม่าเนี่ยถือว่าเป็นชุดสุภาพนะคะแล้วเป็นชุดปกตินะคะของชาวเมียนมาเลยนะคะชนชั้นนำนะคะก็ใส่ชุดตามวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะในงานสำคัญของรัฐในการประชุมสภานะคะแล้วก็การต้อนรับอาคันตุกะนะคะจากต่างประเทศลักษณะการแต่งกายตามวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังปรากฏนะคะสืบเนื่องมาจากปลายยุคคองบองนะคะจนถึงยุคอาณานิคมเครื่องแต่งกายของชาวพม่านะคะก็จะประกอบไปด้วยผ้านุ่งนะคะเสื้อนะคะแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่นะคะหรือปวานะคะแล้วก็ผ้าโพกศีรษะนะคะที่ผู้ชายเนี่ยนะคะโพกศีรษะกันในประเด็นนะคะสุดท้ายที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะก็คือเรื่องของมรดกโลกนะคะเมืองโบราณของประเทศเมียนมานะคะในยุคปิวแล้วก็ยุคพุกามเนี่ยนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะกลุ่มเมืองโบราณของปิวนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะเมืองเบกตโนเมืองฮาลินแล้วก็เมืองศรีเกษตรอันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี2014นะคะแล้วก็ต่อมาในปี2019เมืองโบราณพุกามนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศ

0: ด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับกลับมาต่อนะครับต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาหน่วยที่9นะครับเรื่องวรรณกรรมไทยนะครับโดยผมนำบรรยายเอกนะครับสับหน่วย9วรรณกรรมไทยนะครับก็อย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่าเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นกระบวนการนะครับในการสร้างภาษาให้มีสุนทรียะนะครับหรือมีความงามมากขึ้นนะครับสำหรับหน่วยที่9นะครับจะแบ่งเป็น4ตอนนะครับตอนแรกคือครอบนิดเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยนะครับตอนที่2คือวรรณกรรมแนวจะลงสังคมตอนที่3วรรณกรรมแนวจะลงใจและตอนที่4คือวรรณกรรมปัจจุบันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเราก็ต้องมารู้ความหมายก่อนของวรรณกรรมและวรรณศิลป์นะครับบางคนสงสัยว่าวรรณกรรมกับวรรณคดีเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับในเอกสารการสอนฉบับนี้นะครับจะใช้คําว่าวรรณกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวรรณกรรมเนี่ยจะหมายถึงงานเขียนทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดและมีจุดมุ่งหมายอย่างใดก็ได้นะครับขอให้เป็นงานที่มันเขียนขึ้นมานะขอให้มีการเผยแพร่เข้ามาเนี่ยถือเป็นวรรณกรรมได้หมดนะครับป้ายประกาศต่างๆนะฮะอะไรล่ะข้อความที่เขียนตามผนังต่างๆถือเป็นวรรณกรรมได้หมดนะครับในขณะที่มีคำว่าวรรณกรรมแล้วเนี่ยก็มีอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนคือคำว่าวรรณคดีนะครับวรรณคดีเนี่ยเป็นคำที่รัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงบัญญัติขึ้นมานะครับให้หมายถึงหนังสือดีหรือหนังสือที่แต่งดีนะครับซึ่งในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสรเนี่ยนะครับได้กำหนดประเภทของวรรณคดีเอาไว้นะครับว่ามีกวีนิพนธ์ละครไทยนิทานละครพูดและคำอธิบายนะครับก็คือนอกเหนือจากนี้ไปเนี่ยถือว่าไม่ใช่งานวรรณคดีในทัศนคติที่6นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอในเอกสารเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้ความหมายของวรรณกรรมเนี่ยในความหมายอย่างแคบซึ่งมีความหมายเท่ากับวรรณคดีนะครับก็คือสิ่งที่เอามาเนี่ยคือหนังสือที่อาจารย์เนี่ยได้มองแล้วว่าเป็นหนังสือดีและแต่งดี

0: นะครับมีกระทั่งวรรณศิลป์นั่นเองนะครับพอดูวรรณศิลป์นะครับวรรณศิลป์เนี่ยก็เป็นคำสมาทนะฮะเอาความรู้จากหน่วยที่7มาช่วยนะครับวรรณศิลป์ก็คือแปลตามตัวก็คือศิลปะในการเขียนหนังสือนะครับหรือการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะในการเรียบเรียงนะครับให้เกิดผลทางอารมณ์นะวรรณศิลป์เนี่ยเซนโกเซียตเนี่ยได้อธิบายว่าจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเช่นอารมณ์สะเทือนใจความนึกคิดจินตนาการการแสดงออกนะเทคนิคท่วงทำนองลีลาต่างๆนะครับในเอกสารเนี่ยอาจารย์วิพุฒิท่านยกมา4-5 อย่างเนี่ยนะครับก็คืออารมณ์สะเทือนใจความนึกคิดจินตนาการและการแสดงออกนะครับวรรณคดีเนี่ยก็เป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทำแล้วเนี่ยก็จะต้องเกิดจากอารมณ์นะอารมณ์จิตใจของกวีนั่นแหละนะครับในการทำให้สะท้อนออกมาผ่านทางภาษาเช่นกวีเนี่ยมีความรักคิดถึงแฟนมากเลยก็เขียนวรรณคดีขึ้นมาเรื่องนึงเป็นนิราศแล้วตอนที่ตัวเองต้องไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกคิดถึงนางเป็นที่รักออกมาเงี้ยนะครับซึ่งวรรณคดีที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยจินตนาการและการแสดงออกที่ดีด้วยนะครับงานต่อยเขียนดีแค่ไหนแต่เกิดไม่เร้าอารมณ์ผู้อ่านหรือเขียนแล้วเนี่ยไม่ใช้ภาษาที่ดีในการเรียบเรียงเนี่ยคนอ่านก็อาจจะอ่านแล้วไม่เกิดอารมณ์คล้อยตามทำให้วรรณคดีเสียไปอาจารย
1: ์ฉันยกตัวอย่างคำว่าจินตนาการใน
0: จินตนาการ
1: ในคดีนี
0: ้ชัดเจนเลยฮะ
1: นักศึกษาจะได้เข้าใจ
0: มีเทพมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เกินจริง
0: เกินจริง
1: ใช่ไหมก็ใช้คำว่าเกินคือจินตนาการที่แบบว่าสร้างความสนุกสนานฮาลือหันผ่านเนื้อเรื่องที่มันเกินจริง
0: ถ้าพูดถึงจินตนาการในวรรณคดีก็พระแพทย์มณีอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมพระแพทย์มณีมีแฟนเป็นทั้งเงือกมีทั้งยักษ์มีทั้งฝรั่งเจ้าหญิงเอาผู้มาหมดเลยทั่วฟ้าเมืองไทยมาหมดนะมีลูกเกิดจากยักษ์มีลูกเกิดจากเงือกมีวิชาอาคมต่างๆใช่ไหมพระพี่เป่าปีทีอะไรล่ะเป่าปีทีนี่หลับไปทั้งกองทัพเลยอะไรเงี้ยสะกดกองทัพได้เงี้ยฮะก็เป็นจินตนาการที่โอ้โหพระพี่ที่เก่งจังอะไรเงี้ยนะครับก็หรืออย่างจากวงๆเงี้ยนะไปเอาลูกสาวยักษ์ไปเป็นเมียเดินไปเจอแม่เลี้ยงเป็นยักษ์อะไรเงี้ยนาง12เงี้ยนะเป็นต้นเงี้ยมันก็จะมีคือยักษ์อะไรเงี้ยก็เป็นจินตนาการก็คือจริงๆก็แสดงถึงความเป็นแบบคนที่มีอำนาจมากกว่าเรานั่นแหละนะครับเราจะปราบได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือจริงๆแล้วอย่างเรื่องรามเองเนี่ยก็จินตนาการแหละครับจริงๆมันก็เป็นสงครามระหว่าง2เชื้อชาติ2กลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็เลยปลอมว่าอีกฝ่ายนึงเป็นเทพอีกฝ่ายนึงเป็นยักษ์ซะอะไรเงี้ยเพื่อสร้างความชอบธรรมอีกอะไรเงี้ยนะครับต่อมาปัจจัยครับที่ส่งผลต่อวรรณกรรมนะครับมีหลายปัจจัยเลยนะครับแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองนะถ้าบ้านเมืองนะอันนี้พูดถึงวรรณคดีนะครับว่าถ้าบ้านเมืองสงบสุขวรรณคดีเกิดเยอะบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายนะครับก็วรรณคดีเกิดน้อยนะครับหรือเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองต้องการอะไรดีต้องการคนดีก็เขียนวรรณคดีประเภทคำสอนเยอะนะพวกวรรณคดีศาสนาเกิดเยอะนะบ้านเมืองตอนนั้นต้องการความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ก็จะมีพวกวรรณกรรมสุริยพระเกียรติหรือบางทีพิธีกรรมเพื่อให้มองว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่จะต้องเคารพนับถือจะต้องจงรักภักดีนี่เป็นต้นนะครับประเด็นอื่นเนี่ยเช่นภาวะผู้นำอุปกรณ์ศิลปวรรณกรรมการศึกษาและก็อิทธิพลจากต่างประเทศเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้วรรณคดีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะผู้นำอย่างเช่นเขาจะบอกว่ากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าพระองค์ใดเนี่ยใจใส่งานกวีเนี่ยกวีก็จะรุ่งเรืองใช่ไหมครับอย่างสมัยนักวิสินตอนต้นเนี่ยแก่ที่หนึ่งก็จะบอกว่าเป็นนักรบท่านจะโปรดใช่ไหมแล้วแก่ที่สองเป็นกวีท่านจะโปรดแก่ที่สามเนี่ยเป็นพ่อค้าท่านจะโปรดอย่างเงี้ยหรือสร้างวัดท่านจะโปรดนะฮะดังนั้นก็เห็นว่าสุนันท์ภู่ก็เลยจะมีรุ่งเรืองสมัยแก่ที่สองนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงให้ความสนใจในงานกวีนะไม่ใช่แก่ที่สามจะไม่สนพระทัยนะครับแต่ว่าในครั้งที่3จะอาจจะเน้นเรื่องอื่นมากกว่าเนี่ยส่วนผู้ก็เลยต้องลาออกจากราชการไปในช่วงนั้น
1: คราวนี้อุปกรณ์ผลิตวรรณกรรมนี้ก็ส่งผลโดยตรงนะจ๊ะว่า
0: ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อจำนวนนะครับจำนวนที่ผลิตออกมาสมัยก่อนจะมีการคัดลอกนะครับอย่างเขาจะมีบันทึกว่าสุนันท์ภู่เนี่ยสมัยแต่งพระแพทย์มณีขายไปทั้งชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องไปคัดลอกก็คือแต่งเสร็จเนี่ยใครอยากซื้อเนี่ยก็ต้องมาคัดลอกไปนะครับจนทั้งหมอบัตเลเข้ามาเนี่ยหมอบัตเลก็บอกว่าอู้จะมาคัดลอกทำไมไปตีพิมพ์เลยนะครับหมอบัตเลออกประกาศสมัยกัลที่4แล้วมั้งครับว่าให้สุนทรภู่เนี่ยมารับเงินค่าต้นฉบับด้วยนะพอดีเอางานทั้ง
1: คืนคือถ้าสุนทรภู่เกิดในยุคนี้เนี่ยอาจจะรวยนะ
0: รวย
1: เพราะผ่าน
0: ต้นฉบับแพง
1: ผ่านไม่ผ่านเครือข่ายแล้วก็เก็บเงินผ่านให้คนที่อยากจะอ่านเนี่ยเข้ามา subscribe ไงแล้วก็เสียสตางค์นี่อาจจะได้รายได้เยอะเลย
0: ซึ่งอุปกรณ์วรรณกรรมยุคหลังๆนี้เป็นที่เป็นท่านพิมพ์เนี่ยก็ทำให้วรรณกรรมเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ามีฉบับ

0: เดียวอะหมายถึงว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนคือสมัยก่อนเนี่ยพอคัดลอกไป
1: เวอร์ชันใช่ไหม
0: มีเวอร์ชันเปลี่ยน
1: หลายเวอร์ชัน
0: คือมีความรู้สึกลอกไปเอ้ยไม่เพราะคนลอกก็แก้ซะเลยทำให้มีหลายสำนวนเนี่ยครับแต่พอเป็นท่านพิมพ์แล้วเนี่ยก็มีสำนวนเดียวออกมา
1: ถ้าพิมพ์ในครั้งเดียวกันก็มักจะเหมือนกัน
0: การศึกษาของทวยราชเนี่ยก็ช่วยให้คนอ่านออกเขียนได้มากขึ้นนะครับงานวรรณกรรมก็เลยออกผิดหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับอิทธิพลในต่างประเทศนี่มีครบเลยครับนี่เป็นเรื่องของเนื้อหารูปแบบนะครับแล้วก็อะไรล่ะสำนวนการแต่งต่างๆนะครับการจำแนกประเภทของวรรณกรรมในเอกสารการสอนฉบับนี้นะครับก็อาจจะแบ่งแยกตามลักษณะคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วร้อยกรองนะครับหรือแบ่งตามเนื้อหาซึ่งเอกสารฉบับนี้ใช้เกี่ยนเนื้อหานะครับจะแบ่งเป็นวรรณกรรมแนวจะลงสังคมคือพวกวรรณกรรมแนวซีเรียสเนื้อหาหนักๆ นิดนึงนะครับแล้วก็จะลงใจก็เป็นพวกบันเทิงคดีต่างๆนะครับมาดูวรรณกรรมประเภทแรกนะครับวรรณกรรมแนวจะลงสังคมนะครับจะลงสังคมก็คือทำให้สังคมเดี๋ยวดูดีสงบสุขอะไรเงี้ยนะครับเนื้อหาก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ควรต้องเรียนนะครับอย่างเช่นวรรณกรรมศาสนาและคำสอนชื่อก็บอกแล้วว่าวรรณกรรมศาสนาก็คือมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับปีนี้ท่านชาดกเป็นพุทธประวัติก็ได้นะครับอย่างภูมิพระร่วงนะอันนี้เป็นศาสนามาจากคัมภีร์ศาสนาหลายๆเล่มมาประมวลกันนะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์การทำคุณดีการทำความชั่วต่างๆนะครับหมาชาติคำหลวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดร นะครับแล้วก็ปฐมสมโพธิคาถาเนี่ยเป็นประวัติพระพุทธเจ้านะครับในพระชาติปัจจุบันนะในภาพประกอบเนี่ยก็จะมีเห็นไหมมีชูชกกำลังเคี่ยนสองกุมารนะฮะอันนี้ก็มาจากเวสสันดรนี่แหละนะครับแต่เวสสันดรชาดกก็มีหลายสำนวนนะครับหมาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นฉบับสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับหลังจากนั้นมีไล่ยาวเวสสันดรชาดกมหาชาติกรเทศมหาชาติทำชั้นเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างไตรภูมิพระร่วงมาให้ดูนะฮะว่าเราก็รู้ว่าเปรตเนี่ยโอ้โหเราก็จะคิดว่าเปรตคือแต่พวกสูงๆนะฮะแบบว่าปากเท่าเข็มอันนี้ในไตรภูมิจะบอกเปรตมีหลายประเภทนะฮะเปรตประเภทนี้นะครับก็บอกว่ามีเปรตจะพวกหนึ่งร้ายหนักหนาหาน้ำจะกินบ่อมิได้เลยสักยาดและเปรตนั้นอยากน้ำหนักหนาดังว่าใจจะขาดภาษาก็ง่ายดีนะครับคือไม่ได้ยากอะไรนะจึงแล่นไปข้างซ้ายข้างขวาไปหาน้ำกินนะจึงแลเห็นน้ำใสงามแก่ตาโอ้หิวน้ำมากเลยไปเห็นน้ำใสก็เลยไปกินกันแต่ไงฮะน้ำนั้นกลายเป็นไฟไหม้เขาต้องกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาเพื่อดับไฟจนกระทั่งเนี่ยหึงนานคือน้านานนะฮะอันนี้เป็นเปรตจำพวกหนึ่งคือประเภทหิวนะฮะคือเปรตเนี่ยจะมีในไตรภูมิพระร่วงเนี่ยจะบอกว่าเปรตเนี่ยจะเป็นพวกที่อาจจะกึ่งนะฮะทำความดีครึ่งนึงทำความเลวครึ่งนึงไม่รู้จะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็เลยเป็นเปรตนะฮะเปรตเนี่ยจะมีครึ่งวันที่จะเนี่ยชีวิตจะรายกาจะเร็วๆแบบจะไงล่ะทรมานเนี่ยฮะกับครึ่งวันจะเป็นแบบกึ่งเทพก็คือสุขสบาย
1: เปรตเมื่อสักครู่ที่อาจารย์วสันต์เล่าเนี่ยนี้ปากเข้ารูเท่าเข็มไหม
0: น่าจะไม่ครับ
1: น่าจะไม่เนาะผมก็ว่าดูถ้าดูอย่างนี้จะไปกินน้ำได้นี่แสดงว่าไม่แล้ว
0: นะฮะก็บอกปีเป็นหลายประเภทฮะที่ว่านะครับเปรตบางประเภทก็จะแบบคล้ายๆว่าอะไรล่ะตอนกลางวันเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่สวยสุขเนี่ยก็จะแบบอยู่บนวิมานทิพย์แต่ตอนกลางคืนเนี่ยต้องกินเนื้อตัวเองกินก็มีนะเขาก็จะบรรยายว่าพวกนี้เมื่อตอนสมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนทำบุญแต่ฆ่าสัตว์ด้วยอย่างเงี้ยที่บอกฮะทำดีครึ่งหนึ่งทำชั่วครึ่งหนึ่งไม่รู้จะไปไหนเป็นเปรต
1: แต่คนทั่วไปคนในสังคมโดยทั่วไปเนี่ยจะนึกถึงพอเปรตปุ๊บจะไม่ค่อยได้รับความสุขเท่าไหร่ จะเป็นแบบมัน
0: สุขครึ่งร้ายครึ่ง
1: เปรตโดยส่วนใหญ่เปรตของเราจะนึกถึงแบบ
0: พวกในตรุพุร่วงก็จะบอกคนแล้วฮะว่าเปรตเนี่ยทำอะไรถึงได้เป็นเปรตประเภทนี้ทำอะไรตกนรกทำอะไรขึ้นสวรรค์นะครับสนุกดีนะภาษาก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ภาษาโบราณนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีบาลีสารกิจเยอะมากมายครับในนิสสารลองอ่านดูก็จะสนุกดีนะครับวรรณกรรมประเภทต่อมาวรรณกรรมคำสอนนะครับอันนี้ก็ชื่อบอกคำสอนก็สอนคนนะฮะให้รู้จักหน้าที่ของตนประพฤติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามเช่นสุภาษิตพระร่วงสุภาษิตสอนหญิงคงโลกนิจพาลีสอนน้องพวกนี้นะครับอันนี้ก็สุภาษิตสอนหญิงมาให้ฟังนะครับอันนี้ก็ตัดมานะครับอันนี้พูดถึงเรื่องลักนวลสงวนตัวนะฮะเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นใหญ่พรากไปจากที่ยาจึงสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปารมผู้หญิงถ้าดีเนี่ยไม่ต้องจึงสุกก่อนหามนะถึงเวลาอย่าก็มีคู่เองแหละปลอบใจให้ปลอบใจนะครับอย่าคิดเลยคู่เฉยคงหาได้นะครับอุตส่าห์ทำรำไพ่เก็บประสมอย่าเกียจค้านการสตรีจงนิยมจะอุดมสินทรัพย์หยาบจนเ ถ้าไม่มีคู่ก็ทำเงินหาเงินหาเงินไปนะถ้าไปเกียจค้านเดี๋ยวก็มีเงินใช้เอง
1: ดูเป็นคำสอนที่ดีนะแล้วจริงๆก็ผมก็คิดว่าคำสอนนี้ก็ยังไงน่าใช้ได้อยู่ในปัจจุบันอยู่
0: คือเป็นคำสอนเนี่ยคือบางคนมองว่าโบราณนะบางข้อโบราณจริงแหละแต่บางข้อมันปรับได้ปรับประยุกต์ได้จริง
1: ๆแต่อันนี้พอสอนแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยก็คือเจ้าตัวที่จะได้ประโยชน
0: ์
1: นะ
0: ใช่ประโยชน์
1: ปฏิบัติตนเสร็จคนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าตัวไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเสร็จแล้วคนอื่นไปได้ประโยชน
2: ์นะใครทำใครได้นะครับ
1: ใช่ใช่
0: สังคมก็ได้ประโยชน์ตามไปด้วยถ้าเกิดทุกคนเป็นคนดีอย่างนี้บทนะครับก็เลยมองว่าเป็นวันนี้ดาวจะลงนี่บอกว่าเมื่อกี้สอนหญิงสอนชายมีไหมมีแต่ไม่ได้ยกมานะครับสอนชายสอนเด็กสอนกษัตริย์สอนขุนนางสอนโอ้มีครบทุกประเภทเลยในวันดีไทยนะครับต่อมาวันดีกรีประเพณีพิธีกรรมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นงานประเภทที่นะประพันธ์ขึ้นในงานสำคัญสำคัญต่างๆนะครับเช่นองค์การแช่งน้ำคำฉันด้วยสังเวยกล่อมช้างกับเหี่ยเรือนะครับอันนี้มาดูองค์การแช่งน้ำเนาะองค์การแช่งน้ำเนี่ยก็จะพูดถึงใครก็ตามที่คิดคดทรต่อกษัตริย์นะครับก็เนี่ยโดนแช่งว่าเนี่ยจุงมาสูบเอาเขาผู้บ่อซื่อชื่อใครซื่อชื่อใครใจคดขบวนเกียรติกายวัยกระทูฟัดฟัดอันนี้ก็ยากนิดนึงอะเนาะหมายถึงว่าก็ดูภาพแล้วกันว่าทรมานขนาดไหนนะหอกดิ้นด้าวเท้าถกเท้าถกหลกเท้าให้ไปไม่ทันตายไงระงมระงมยมพบาลลากไปไฟนรกปราบปิ้นดิ้นพลางโอ้โหทรมานมากเลยใครทรยศต่อกษัตริย์เนี่ยนะเขาวางเหนืออพีจีก็คืออเวจีนรกนะครับผู้บดีบะซื่อนะชื่อใครใจคดกบฏแต่เจ้าผู้ผ่านเกล้าวิทยาสมเด็จพระรามาธิบดีคือถ้าใครที่คิดขบฏต่อกษัตริย์วิทยาเนี่ยแกตายไปแกโดนภาพนี้แน่นอนนะยมบาลฟะฉุดไปลงนรกเลยนะแล้วก็ทรมานมากนะครับก็เลยทำให้คนสมัยนี้เนี่ยอาจจะเกรงกลัวนะไม่กล้าที่จะก่อกบฏอะไรประมาณนี้นะครับวรรณกรรมบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเช่นพวกศิลาจารึกคงชาวพุทธสายญาตินะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ฟังนะบันทึกเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับอย่างศิลาจารึกเนี่ยถ้านักประวัติศาสตร์อย่างที่เคยพูดไปในหน่วยตอนต้นๆนะครับว่าบางคนอาจจะนับถือว่ายังเป็นพ่อขุนรามอยู่เงี้ยแต่วิชาการบางคนก็จะมองว่าอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่มองในสายแล้วว่าใช่ไปก่อนแล้วกันนะว่าก็บันทึกเหตุการณ์ถ้ามองว่าแต่งในสมัยพระขุนรามจริงเนี่ยก็บันทึกเหตุการณ์สมัยสุโขทัยเอาไว้นะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงนะอาชีพคนสมัยนั้นกฎหมายในสมัยนั้นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีพิธีกรรมมีไหมการรู้จักศาสนาความเชื่อต่างๆเป็นยังไงนะก็ปรากฏอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับต่อมาวยีสวิดิเกติคุณอันนี้ก็เป็นการเล่าประวัติพระมหากษัตริย์นะครับเล่าวีรกรรมนะพระราชประวัติต่างๆนะอย่างเช่นโครงยวนพ่ายซึ่งเป็นการสุยดีสมเด็จพระพรหมไตรโลกนาถนะครับเลลิตเตลงพ่ายก็สุยดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าสรรเสริญพระนารายณ์นะครับอันนี้ที่บอกไว้ในรายการแรกว่าสมเด็จพระพรหมไตรโลกนาถเนี่ยมีคนชมมีคนกวีเนี่ยยกย่องว่าท่านเนี่ยเกิดจากเทพ11องค์มารวมกันนะครับอันนี้ก็ถ้าอ่านตามปัจจุบันก็จะบอกว่าพรมพิษปรเมศเจ้าจอมเมรุมาตรแท้นะครับยมเมธมารุตอ่อนอาจม้าพดุลแค่นี้กุเพนทราศูนย์เสพเรืองระวีวอนจ้าจำจันเกิดจากใครบ้างครับมีพระพรหมพระวิษณุพระปรเมศคือพระอิศวรจอมเมรุมาตรกับพระอินทร์นะมีพระยมพระมารุตนะพระพิรุณคณิคือพระอัคคณิคือพระเพลิงนะกุเทนพาคือเท้ากุเวนนะศูนย์เสพแล้วก็ระวีวอนก็พระอาทิตย์พระจันทร์รวมกัน11องค์มาเป็นท่านนะครับแล้วก็เนี่ยพูดว่าเอกาทศเทพสร้างองค์มารือเป็นพระศรีสรรเพชรที่อ้างนะครับพระเศรษฐีดำรงรักเลี้ยงโลกไส้แห่ทุกเทพทุกทางไหว้ช่วยใช้ท่านเนี่ยเกิดจากเทพ11องค์รวมกันจะเป็นที่เคารพมากอันนี้ก็เป็นความเข้มข้นของเทวราชาในสมัยยุคต้นๆนะครับที่บรรยายไว้ที่ผมบรรยายไว้หน่วย3แหละว่าอู้สมัยนั้นนี่ในยุคต้นๆนี่ความเป็นกษัตริย์ที่เป็นเทวราชาเนี่ยเข้มมากนะซึ่งสะท้อนผ่านทางวรรณกรรมหลายๆเรื่องนะครับวรรณกรรมประเภทที่3วรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับอ่ะประเภทต่อมาคือวรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกนิทานร้อยกรองนะเน้นความสุขสนานนะเพลิดเพลินนะแต่ในขณะเดียวกันพวกนี้เนี่ยก็จะมีคติสอนใจด้วยนะครับเช่นฤทธิ์พระลอเสือโคคำฉันกับพระชัยสุริยาขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีนะครับถามว่าพระลอเนี่ยนอกจากความสนุกแล้วนะครับได้รู้ว่าโอ้ชีวิตเรื่องราวก็เป็นความรักเนาะระหว่างเจ้าชายหนุ่มกับเจ้าหญิงสาวสองเมืองเจ้าหญิงสาวอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องแบบว่าอะไรล่ะไปพบรักกันแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตายจากกันเพราะว่าศัตรูเป็นเมืองสองเมืองเนี่ยเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูกันการให้รูเมียจูเลียตนะครับเป็นเวอร์ชันของไทยนะครับ ก็สอนอะไรบ้างนะสอนหลายเรื่องเลยว่าเนี่ยความรักที่ไม่สมควรใช่ไหมที่แบบว่าไม่ผ่านพ่อแม่คือลักลอบได้กันเนี่ยก็นำมาซึ่งความตายก็ได้นะหรือพระรอนเนี่ยเป็นกษัตริย์แต่ทิ้งเมืองตัวเองไปเพื่อไปเสวยสุขกับอีกเมืองนึงเนี่ยบทลงโทษคือเขาต้องตายอะไรเงี้ยนะก็สอนคนได้เสือคมฉันเนี่ยก็สอนเรื่องผู้นำครับผู้นำที่ดีผู้นำที่ไม่ดีเป็นอย่างไรนะสะท้อนผ่านทางเท้าสันดุราชเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์แก่ที่อยากหนุ่มเนาะเกรดนเสือเนี่ยโดนหนวิชัยถีบตกกองเพลิงตายแล้วหนวิชัยก็เลยตั้งให้คาวีเป็นกษัตริย์แทนว่าเนี่ยกษัตริย์เป็นหนุ่มแล้วนะชื่อคาวีแทนนะคาวีได้ปกครองเมืองเลยอย่างเงี้ยนั้นกษัตริย์ก็อย่าหลงไหลกับพวกเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงมากประมาณนี้นะครับกับพระชัยสุริยาก็สอนเรื่องกษัตริย์ที่ดีว่าถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยถ้าเหมือนว่ากษัตริย์ไม่อยู่ในทศพิธธรรมเนี่ยบ้านเมืองก็จะวุ่นวายนะครับอย่างเรื่องพระชัยสุริยาเนี่ยพระชัยสุริยาเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์นะก็คือแบบขุนนางแตกแย่ขุนนางคอร์รัปชันเยอะนะเทวดาก็เลยเสกน้ำท่วมเมืองซะเลยนี่เป็นต้นนะครับก็คือสนุกด้วยสอนด้วยที่อาจารย์เจตก็ว่าแหละว่าพวกนี้มันก็เป็นแบบเป็นหนึ่งในพวกนิยายที่จริงๆแล้วก็ให้คติสอนใจไปด้วยคุณช่างคุณแผนนี่ชัดเจนเลยนะต่อให้รวยแค่ไหน นะแต่คุณมาที่หลังเขาก็ไม่ได้ ใช่ไหมขุนช้างเนี่ยคือไงล่ะเงี้ยเป็นตัวละครประปักนั่นน่ะแม้จะรักเองก็ตามแต่เขาแต่งงานแล้วอ่ะตัวเองก็ได้แต่ก็หวังใช่ไหมแม้ว่าวันหนึ่งจะได้วันทองมาคู่ครองก็เถอะแต่เขาก็ยังรักแฟนเก่าเขามากกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นสนใจได้นะหลายๆเรื่องนะครับบทละครนะครับเดี๋ยวรายการบทที่10นะอาจารย์เจษฎาคงจะบรรยายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้วรรคีบทละครเนี่ยในการไปประกอบการแสดงนะครับแต่วรรคีบทละครเนี่ยจริงๆอ่านเอาเรื่องก็ได้ไม่ต้องไปดูการแสดงอย่างเดียวหรอกนะครับอย่างเช่นรามเกียรติ์อีเหนาอุณรุตดาหลังพวกนี้นะก็คือถ้าไม่สะดวกไปดูเป็นละครเนี่ยอ่านเอาก็ได้นะรามเกียรติ์นี่สนุกนะก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเยอะดีนะฮะอีเหนานี่ก็ให้พวกความแบบบันเทิงได้แม้เนื้อเรื่องจะไม่ไปไหนฮะพวกนี้แต่ว่าเราก็จะได้รู้สภาพสังคมอ่ะรู้ความคิดความเชื่อต่างๆคนสมัยนั้นได้นะครับบทละครนอกอย่างเช่นไกรทองชัยเชษฐ์สังทองมณีพิชัยคาวีสังจินชัยเงาะป่าเหล่านี้ก็เป็นการดีที่จริงๆใช้ในการแสดงแต่ว่ามาอ่านก็ได้นะครับอ่านตัวบทก็จะได้อีกรสหนึ่งนะครับวรรณกรรมนิราศนะครับเป็นวรรณกรรมประเภทที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประพันธ์ที่มีต่อนางเป็นที่รักที่พัดพากจากไปนะครับในสมัยก่อนเนาะเวลาไปราชการต่างเมืองไม่สะดวกสบายปัจจุบันนะครับไปเชียงใหม่สมัยนี้นั่งเครื่องบินไปชั่วโมงเดียวก็ถึงเนาะสมัยก่อนนี่โอ้โหนะกรมดำรงกรมพิจารณาดำรงราชานุภาพเนี่ยได้บรรยายว่าสมัยก่อนไปตรวจราชการเชียงใหม่เนี่ยต้องนั่งเรือทวนน้ำไปนครสวรรค์ต้องขี่ช้างจากนครสวรรค์ขึ้นเชียงใหม่เดินทางเดือนนึงถึงจะถึงเงี้ยนะฮะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยโจรป่าก็เยอะสัตว์ร้ายก็เยอะนะครับก็วีเนี่ยก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องเขียนนิราศเนี่ยแสดงความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหวยหาภรรยาเป็นที่รักเนาะแล้วเผื่อสมมติตัวเองเกิดต้องไปเสียชีวิตไปในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะส่งนิราศเนี่ยมาให้ภรรยาตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงว่าจริงคิดถึงอยู่นะอะไรก็ได้นะครับนิราศเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงนะนิราศที่ไม่มีการเดินทางและนิราศสมมุตินะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงเช่นโครงกำสวนนะฮะในสมัยอยุธยาตอนต้นโครงกำสวนเนี่ยสมัยก่อนเรียกว่ากำสวนสีปราดนะครับแต่ตอนมีนักวิจัยหลายคนเนี่ยบอกแล้วว่าสีปราดไม่น่าจะเป็นแต่งบทประพันธ์นี้ขึ้นมานะครับพระสีที่เรียกเนี่ยสีที่เขาเรียกเนี่ยว่าเป็นสีปราดสีปราดจริงแล้วสีมันคือตัวนางยึกนางสีนะครับก็เลยมองว่าเป็นสีจุฬาลักษณ์อะไรก็ว่าไปนะครับก็เลยมองว่าโครงกำสวนเนี่ยไม่ใช่ของสีปราดแต่งหรอกนะครับก็มีการวิเคราะห์ว่าโครงกำสวนเนี่ยก็มีผู้แต่งเนี่ยบอกว่ามีผู้วิจัยเนี่ยนักวิทยาดีเนี่ยวิจัยว่าน่าจะแต่งเมื่อตอนที่พระมหากษัตริย์หรือองค์ชายองค์ใดองค์หนึ่งในสมัยยุทธยาเนี่ยนะครับเดินทางไปชุมพรนะครับแล้วก็แต่เรื่องเนี่ยมันจบแค่ว่าเดินเรือจากอยุธยาไปถึงแถวๆชลบุรีในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีลมพัดลมทะเลเนี่ยพัดไปแล้วก็จบแค่นั้นนะครับก็เลยมองว่าก็น่าจะอาศัยลมทะเลที่เป็นลมหนาวเนี่ยไปพัดไปทางฝั่งภาคใต้แล้วจับช้างกันประมาณนี้นะครับเรื่องสุนทรภู่ครับทุกเรื่องสุนทรภู่ก็จะระบุจุดหมายปลายทางไว้ในนิราศของตัวเองนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองนิราศพระเจ้าฟ้านะครับนิราศเมืองเพชรนิราศสุพรรณนะก็เป็นการเดินทางจริงของสุนทรภู่นะครับนิราศไม่มีการเดินทางเช่นทวารทุสมาศนิราศเดือนนะครับพวกนี้ก็จะใช้เวลานะเคลื่อนที่แทนนะฮะเหมือนกวีนั่งอยู่แล้วก็ย้อนไปว่า 1ปีที่ผ่านมานะเราเนี่ยได้อยู่กับแฟนเราได้ทำอะไรบ้างได้ทำบุญร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติก็จะเป็นนิราศที่กวีเนี่ยสมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครนั้นๆ นะครับส่งพัดพรากจากคู่รักเหมือนกันสิราศีดาเนี่ยคือเป็นการที่พระรามเนี่ยนิราศจากสีดาคือกลับมาแล้วอ้าวโดนทศกัณฐ์รักไปแล้วเนี่ยทำไง

0: อารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวไปสู่การแสดงทัศนะของกวีเส้นชวนพูดเนี่ยชัดเจนมากนะฮะประผ่านบางพูดนะประผ่านเนี่ยแถวมสทเนี่ยนะฮะก็ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักถ้อยอร่อยจิตอย่างเงี้ยนะครับแมนพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ที่พูดจานะก็เป็นการสมัยก่อนจะบอกว่าเออถึงบางพูดอะไรล่ะต้นพุทธก็สวยจังอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ละสมัยดีสุดพูดกำลังอินสมัยนั้นเพิ่งลาออกจากราชการมายังอินอยู่ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะนะเนี่ยถ้าตัวเองเนี่ยพูดไม่ค่อยดีนะตัวเองเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะครับไปถึงบางธรณีของเมืองนนท์เนี่ยก็บอกอุ้ยบางธรณียิ่งทวีโศกเลยเนี่ยอะไรล่ะพระสุธาน่ะนั่นเป็นแผ่นพื้นเนี่ยแต่ตัวเองไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยเชื่อมโยงกับตัวเองตลอดอย่างเงี้ยนะครับสุนทรภู่แต่หลังไปเนี่ยสุนทรภู่ก็จะไงล่ะนิรัตภูเขาทองของท่านเนี่ยเป็นอะไรที่เข้มข้นทางอารมณ์สุดละและสมัยหลังๆมันทำใจได้ก็จะไม่ค่อยห่วยหาเท่าไหร่นะครับหรือพบบันทึกสิ่งที่พบเห็นระหว่างทางชื่อรัฐลอนดอนเนี่ยนะครับตัวกวีขมำราโชไทยเนี่ยไปที่ลอนดอนนะฮะสมัยกันที่4ก็เลยบันทึกสิ่งที่เห็นในลอนดอนมาเขียนมาให้รัชกาลที่4ส่งอ่านนะฮะก็จะเห็นว่ามีรถไฟซึ่งสมัยไม่เรียกรถไฟก็มีรถที่วิ่งด้วยแบบว่าอะไรวะเป็นแบบรถที่วิ่งเร็วมากเลยไม่ต้องเทียมม้าเทียมช้างนะกับเร็วมากเลยนะซึ่งสมัยหลังๆเรียกว่ารถไฟเงี้ยนะครับ
1: แต่อันนี้เขียนเป็นร้อยแก้วนะจำไหมท
0: ่
1: าน
0: แล้วลอนดอนเป็นร้อยกรองก็มีครับแล้วก็มีเป็นร้อยแก้วร้อยแก้วเป็นจดหมายเหตุราชทูตไทยเป็นลอนดอนคือเขียนสองเวอร์ชันมานะครับคือหมอบราชเดว่างจัดเนาะแล้วก็เตียงติดคงใช้เวลาหลายเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยนะก็เลยเขียนมาสองเวอร์ชันเลยนะครับการศึกษานี้ได้ก็มีประโยชน์นะครับทั้งวรรณศิลป์ศึกษาโลกทัศน์ศึกษาสังคมไทยในอดีตต่างนะสมัยก่อนเดินทางเรืออะไรเงี้ยนะจะพบเห็นอะไรบ้างระหว่างทางต่อมาวรรณกรรมปัจจุบันนะครับประเภทแรกที่ควรรู้จักนะครับก็คือเรื่องของวรรณคดีประเภทบันเทิงคดีนะครับบันเทิงคดีเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่เน้นนะครับเพลิดเพลินให้กับผู้อ่านนะเช่นนวนิยายเรื่องสั้นและกวีพลสมัยใหม่นะครับวรรณกรรมปัจจุบันเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเริ่มมาสมัยกันที่5นั่นแหละนะครับเป็นอิทธิพลที่พวกตะวันตกเนี่ยเอามาเผยแพร่นะครับคือตะวันตกในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกนิยมความสมจริงนะฮะแล้วก็ให้รู้สึกว่าวรรณคดีไทยเนี่ยดูเพ้อๆดูแบบยักษ์มารอะไรเงี้ยนะดูแล้วแบบเทวาเทพอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นแบบจักรๆวงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเริ่มที่กวีสมัยนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะเขียนงานที่เป็นสมจริงมากขึ้นนะเป็นสัจจนิยมมากขึ้นก็เลยมีพวกเนี่ยนิยายเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์สมัยใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยที่เขามองว่าน่าจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกหรือไม่เรื่องแรกหรือเปล่านะครับอย่างที่ประวัติเนี่ยจะมีว่าสนุกนึกอาจจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกแต่คนสมัยหลังก็บอกว่าสนุกนึกเนี่ย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่ส

สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดิน

ราชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปิชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อส่งพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมครั้งที่33ได้เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีย์โบ๊ท SSL47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้ศึกทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติพระปิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์
พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการทรงทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและมีความสนพระราชหฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและทรงทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพพระองค์จึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568วันนี้เวลา 14:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2525เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องส่งเสริมเชิดชูบุคคลองค์กรและหน่วยงานที่เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในปีนี้มีพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานที่มีคุณสมบัติมีผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเฝ้าและเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประกอบด้วยพระสงฆ์94รูปคารวะ52คนและหน่วยงาน14แห่งทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรไปแล้ว 6,017 รูปและคนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 นณวัดนางมะตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิจิตรธรรมรัตน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีถามว่าพระภาวนาวชิรวัตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระภาวนาวชิรวัตรขวัญชัยธรรมบโรหรือหลวงพ่อขวัญชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดนางมะตูมที่ปรึกษาเจ้าจังหวัดชลบุรีเป็นพระเถราจารย์เปี่ยมด้วยเมตตาและมีปฏิปทาอันงดงามอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์การพัฒนาและบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะภายในวัดตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาโดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:30 นาทีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระราชวชิรรัตนาภรณ์ปวรเจติยกิตธาดามหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดอรุณราชวรารามมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระราชวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระสงฆ์มีผู้
ู้มีบทบาทสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์และงานสาธารณสงเคราะห์โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพระพรหมวชิรเมธีในการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านณวัดอรุณราชวรารามเริ่มโครงการวัดศูนย์กลางแห่งเมตตาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์สามเณรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากและโครงการจิตอาสาเรารักพระปรางที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามพร้อมผลักดันพระปรางวัดอรุณราชวรารามสู่การเป็นมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569คณะกรรมการชุดนี้มีนายปลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการได้แก่พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกพลเอกกัมมนาทรุดดิษฐ์พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.เป็นกรรมการและเลขานุการมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ระหว่างวันที่1พฤษภาคม2568ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ใน33จังหวัดจำนวน103โครงการในช่วง2564ถึง2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น46โครงการซึ่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลา3ปีไปแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม4โครงการและพิจารณาโครงการที่เสนอเป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมจำนวน6โครงการประกอบด้วยภาคกลาง1โครงการได้แก่โครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกและภาคเหนือ5โครงการซึ่งเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน2โครงการอาทิโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ่นพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดแพร่และโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำจำนวน3โครงการอาทิโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเหล่าซีก๋วยหมู่ที่16บ้านเหล่าชีก๋วยอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุบรรณคีรีวัดดาวดึงสารามวัดเทพากรวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น

เจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดประชาสังคมวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดหายโศกวัดลำดวนจังหวัดหนองคายวัดชลประทานราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศิลาชัยจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทซีบราทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนและบริษัทสำนักงานกฎหมายวงศกรสิริจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีหกไกรสอนวัดพรหมวงศารุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามัคคีบรรพตจังหวัดชลบุรีวัดนครอินทร์วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทบีระวันจำกัดบริษัทสหกรรมกรกิจจำกัดศูนย์การค้าชิบูย่าประตูน้ำและเครือโรงแรมเวลาดีและบริษัท RPR จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้ระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและบัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานในการ
การเชิญไปอาหารพระราชทานอาทิข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทาโกยากิชีสฟรายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไอศกรีมพร้อมทั้งน้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโรงเรียนแห่งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยและกระบี่กระบองปลูกฝังเจตคติและเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน257คนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:45 นาทีณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสมเด็จพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

วัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยที่9นะครับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาในหน่วยที่9นี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด4ตอนครับตอนแรกเป็นเรื่องความหมายและการจัดตั้งสถานบริการตอนที่2เป็นเรื่องใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตอนที่3เป็นหน้าที่และความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและตอนที่4ตอนสุดท้ายครับเป็นเรื่องการจัดให้มีการแสดงเพื่อบันเทิงการห้ามนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการและการเข้าตรวจของเจ้าพนักงานครับสำหรับในตอนที่1นะครับเป็นเรื่องความหมายและการจัดตั้งสถานบริการนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับสถานบริการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับซึ่งกฎหมายในปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509นะครับพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อควบคุมสถานบริการและการแสดงต่างๆให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของชาติด้วยนะครับเรามาดูความหมายของสถานบริการก่อนครับสถานบริการนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้ความหมายไว้ว่าสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับดังนั้นจากความหมายดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นสถานที่นะครับที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการนะครับแล้วในการบริการนั้นก็คือหวังประโยชน์ในทางการค้าด้วยนะครับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับก็จะมีประเภทต่างๆดังนี้ครับประเภทที่1เป็นสถานที่เต้นรำรำวงหรือรองแงงเป็นปกติธุระนะครับประเภทที่มีคู่บริการเช่นมีหญิงพาร์ทเนอร์บริการและประเภทที่ไม่มีคู่บริการด้วยนะครับตัวอย่างของสถานบริการประเภทนี้ก็คือไนท์คลับบาร์และภัตตาคารเป็นต้นนะครับซึ่งมีการเต้นรำนะครับ

วงหรือรองแงงทั้งที่มีหญิงพาร์ทเนอร์และไม่มีหญิงพาร์ทเนอร์รวมตลอดถึงสถานรำวงชั่วคราวซึ่งมีหญิงรำและเก็บเงินจากลูกค้าด้วยนะครับทั้งนี้จะจัดให้มีสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มจำหน่ายหรือจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงด้วยก็ได้นะครับสำหรับสถานบริการประเภทที่2ก็คือสถานที่ที่มีอาหารสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอเป็นสำหรับบริบัติลูกค้านะครับบำเรอนี่เป็นภาษาโบราณนิดนึงนะครับตัวอย่างสถานที่ขายอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นซึ่งมีหญิงบำเรอแต่ไม่มีการเต้นรำนะอาทิภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอนั่งร่วมโต๊ะปฏิบัติลูกค้าหรือโรงน้ำชาที่มีเตียงพักผ่อนหลับนอนและมีบริการนวดให้แก่ลูกค้าอันนี้คือสถานบริการประเภทที่2นะครับสำหรับสถานบริการประเภทที่3ก็คือสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าตัวอย่างนะครับเช่นสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการนวดแก่ลูกค้ารวมตลอดถึงร้านตัดผมหรือดัดผมซึ่งมีห้องนวดแก่ลูกค้าด้วยนะครับแต่จะไม่รวมถึงสถานที่ดังต่อไปนี้ครับสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเช่นสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดอันนี้จะไม่เป็นสถานบริการนะครับแล้วก็ที่ไม่เป็นสถานบริการอีกก็คือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเช่นสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการสปานะครับที่บริการด้วยการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำและการนวดร่างกายเป็นหลักประกอบกับบริการอื่นตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดหรือสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับต่อไปเป็นความหมายของสถานบริการประเภทที่4คือสถานที่ที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการโดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ครับ 1. มีดนตรีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้องนักแสดงหรือพนักงานอื่นนั่งกับลูกค้าได้ 2. มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้าโดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้าหรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้านะครับ3มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นหรือจัดให้มีการแสดงเต้นเช่นการเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม4มีลักษณะของสถานที่การจัดแสงหรือเสียงหรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับร้านคอฟฟี่ช็อปร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอย่างอื่นเพื่อการบันเทิงนะครับสถานบริการประเภทที่5ครับก็คือสถานที่ที่มีอาหารมีสุราหรือเครื่องดื่มจำหน่ายอย่างอื่นโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลัง24นาฬิกานะครับและ6สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับทั้งหมดที่อาจารย์พูดมานั้นเป็นความหมายของสถานบริการนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดตั้งสถานบริการครับกฎหมายได้กำหนดไว้นะครับว่าบุคคลใดเนี่ยจะจัดตั้งสถานบริการไม่ได้เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการครับผู้ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นถ้าในกรุงเทพมหานครก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับถ้าในจังหวัดอื่นนะก็คือต่างจังหวัดนั่นเองนะครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการนะครับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตนะครับผู้ที่จะขออนุญาตตั้งสถานบริการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับดังต่อไปนี้นะครับประเภทแรกในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาตในการตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับบุคคลธรรมดาดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติคืออายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ครับไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
โรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงนะครับไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าหญิงและเด็กหญิงนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามกหรือตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการค้าประเวณีนะครับในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับบุคคลธรรมดานะที่เป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทจำกัดนะจะขอตั้งสถานบริการเนี่ยกรรมการของบริษัทนะครับจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยนะครับในการยื่นคำขอตั้งสถานบริการนั้นนะครับถ้าในกรุงเทพมหานครนะครับผู้ขอจะต้องยื่นต่อผู้กำกับการหรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนะก็คือในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการนั้นจะต้องยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับและในการพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าวนี้ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็คือผู้บัญชาการพันบานนะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าในจังหวัดอื่นนะครับก็คือในต่างจังหวัดผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเช่นกันครับการขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการทำได้ไหมนะครับนักศึกษาครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนั้นเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาตนะครับไม่อาจที่จะขออนุญาตแทนกันได้และไม่อาจโอนแก่กันได้นะครับเมื่อผู้ใดได้รับใบอนุญาตมาแล้วหากมีการซื้อขายใบอนุญาตให้ใบอนุญาตกันหรือแลกเปลี่ยนใบอนุญาตแก่กันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการโอนใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตให้แก่กันนะครับดังนั้นถ้ามีการซื้อขายใบอนุญาตกันนะซื้อขายกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับสัญญาซื้อขายนั้นจะตกเป็นโมฆะครับเพราะถือว่ามีวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับอาคารหรือสถานบริการเนี่ยนะครับต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเพราะกฎหมายได้กำหนดลักษณะของอาคารหรือสถานที่ตั้งสถานบริการเอาไว้นะครับว่าต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดนะสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานะครับศาสนาต่างๆเนี่ยนะครับไม่อยู่ใกล้โรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนสโมสรเยาวชนหรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักในขณะที่เห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ต้องไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัยอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสถานที่ดังกล่าวต้องมีทางถ่ายเทอากาศสะดวกด้วยนะครับตอนที่ 9.2 เรื่องใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครับนักศึกษาในเรื่องของใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนี้นั้นนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือว่าใบอนุญาตมีอายุอย่างมากเพียงปีเดียวครับและใบอนุญาตเนี่ยจะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นใบอนุญาตออกในปี2564นะครับสมมุติว่าออกเดือนนี้นะฮะอย่างนี้ใบอนุญาตที่ออกมาเนี่ยจะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสามารถต่อใบอนุญาตได้นะครับในการต่อใบอนุญาตครับผู้รับอนุญาตนั้นจะต้องยื่นคำขอก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุด้วยนะครับและเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วนะครับสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ครับจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เขาจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นนะครับนั้นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการพ.ศ. 2549นะครับ
การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตครับยื่นที่ไหนครับในกรุงเทพมหานครนะครับให้ยื่นคำขอต่อผู้กำกับการหรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนคร

าลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นครับถ้าในต่างจังหวัดนะครับนะก็คือจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้นนะครับทีนี้เรามาดูเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่ต่ออายุใบอนุญาตนะครับหรือเขาอาจจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีเหตุดังต่อไปนี้ครับ 1. เป็นกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติเราได้พูดกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ 2. สถานบริการนั้นดำเนินกิจการขัดต่อความสงบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ 3. มีการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการนั้นนะครับ 4. ดำเนินกิจการสถานบริการโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการหรือฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีกรณีที่ไม่มีการต่อใบอนุญาตให้หรือมีการสั่งพักนะครับใบอนุญาตนะครับผู้ขอเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์อุทธรณ์การไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตได้นะครับอุทธรณ์ได้ครับในกรุงเทพมหานครนะครับก็ให้อุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับถ้าในต่างจังหวัดก็ให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการอุทธรณ์จะต้องกระทำภายใน30วันนับแต่วันได้รับหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งการไม่ต่อใบอนุญาตให้ด้วยนะครับนั้นต้องระวังนะครับอย่าให้เกิน30วันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22/2558นะครับอันนี้มีคำสั่งหัวหน้ารักษาคณะความสงบแห่งชาติที่22/2558ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนใบอนุญาตเอาไว้นะครับมีดังต่อไปนี้ครับคือ 1. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการนะครับ 2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ 3. เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายบัญญัติ 4. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ5ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตนนะครับนั้นในคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่22/2558นี้นะครับได้กำหนดไว้เลยว่าถ้ามีการฝ่าฝืนนะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดนะครับและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา5ปีครับหากอยู่ในระหว่างการขอต่อใบอนุญาตนะครับถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งมิให้ต่อใบมิให้ต่ออายุใบอนุญาตนะครับและมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาถึง5ปีแล้วในคำสั่งคสช.ดังกล่าวนะครับก็ระบุไว้ด้วยว่าคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งปิดสถานบริการหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นให้เป็นที่สุดครับดังนั้นแปลว่าไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้นะครับที่ 9.3 เป็นเรื่องหน้าที่และความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนะครับนักศึกษาครับในเรื่องนี้นะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับ 1. ต้องไม่ย้ายนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเติมสถานบริการเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ซะก่อนนะครับ 2. ต้องจัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการนั้นด้วยนะครับและ3ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้นะครับกฎหมายห้ามนะครับ 1. ห้ามรับผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการนะครับห้ามจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้นะครับประการที่4ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ5นะครับห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการนะครับ6ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ
เว้นเสียแต่ว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องยอมให้เขาเข้าไป 7. ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการและต้องตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและอายุของบุคคลนะซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการนั้นด้วยนะครับประการที่8เนี่ยนะครับต้องให้ความสะดวกแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าไปตรวจภายในสถานบริการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับอันนี้ต้องให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เขานะครับสำหรับความรับผิดของผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีอะไรบ้างนักศึกษาลองดูนะครับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการอาจจะต้องรับผิดในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไม่ยอมให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสถานบริการเมื่อเจ้าพนักงานเขาร้องขอนะครับอันนี้มีระวังโทษจำคุกด้วยนะครับกฎหมายกำหนดว่าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับความรับผิดประการที่2คือไม่ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในกรณีที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายนะครับหรือชำรุดในสาระสำคัญภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดซึ่งอันนี้มีโทษแต่เป็นโทษปรับครับก็คือปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับความรับผิดประการที่3นะครับเป็นเรื่องไม่จัดทำประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการนั้นหรือไม่จัดทำประวัติของพนักงานใหม่ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว้ณสถานบริการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญภายใน7วันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญอันนี้ต้องระวังโทษปรับนะปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับความรับผิดประการที่4นะครับคือไปรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการอันนี้ต้องโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันนะครับความรับผิดประการที่5ก็คือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันครับความรับผิดประการที่6ก็คือจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้อันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับประการที่7ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการดังกล่าวอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับและประการที่8ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทอีกเช่นกันนะครับประการที่9ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการนะครับหรือจัดนะสถานที่ภายในภายนอกของสถานบริการนะครับหรือการใช้โคมไฟหรือการให้พนักงานติดหมายเลขประจำตัวในสถานบริการอันนี้คือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันครับประการที่10ครับย้ายแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ก่อนอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับประการที่11ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยนะครับให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการหรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับ12ไม่ตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของบุคคลผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการหรือไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลันนะโดยพันก็คือทันทีที่ทำได้นะครับในกรณีที่ผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการนั้นไม่ยินยอมให้ตรวจเอกสารราชการหรือไม่มีเอกสารราชการและเข้าไปในสถานบริการอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทครับ
ประการที่13ไม่ควบคุมการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารหรือจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงที่เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารอันนี้มีโทษจำคุกด้วยครับนักศึกษาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

0: ลาอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถไม่มีที่จอดท่านรีบ
6: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
5: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
7: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
9: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: Add shrimp to make the soup sweeter and more appetizing. Finally, add the hairy basil leaves and turn off the heat. Leave the soup to cool for 1 minute. Then put it in bowls and eat.
1: วันนี้เราจะมาแนะนำหนึ่งด้านแกงเลียงนะคะแกงเลียงนี่เป็นแกงที่มีมาแต่โบราณส่วนมากจะนิยมทำให้คนท้องหรือว่าคนคลอดลูกใหม่ๆทานเพราะว่าแกงเลียงเนี่ยเป็นมีผักที่มีประโยชน์มากนะคะช่วยบำรุงน้ำนมแล้วก็ช่วยมีฤทธิ์ของร้อนอย่างพริกไทยช่วยในการทำให้คนคลอดลูกเนี่ยมาลูกเข้าอู่ไวนะคะแล้วผักเราก็จะเน้นผักที่หาได้จากในธรรมชาติไม่มีสารพิษมีประโยชน์มากอย่างเช่นฟักทองมีวิตามินเอสูงหัวปีกระชายช่วยบำรุงกระดูกนะคะตำลึงเห็ดบวบผักพวกนี้จะเป็นผักพื้นบ้านที่หาได้ในท้องถิ่นเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักด้วยเคล็ดลับในการทำแกงเลียงให้อร่อยนะคะเราใช้กุ้งสดเพราะว่าใส่กุ้งสดไปแล้วทำให้น้ำแกงมีรสชาติหวานมีความน่าทานเพิ่มกุ้งแห้งในความเข้มข้นของน้ำแกงพริกขี้หนูสดเพื่อความหอมพริกไทยผักที่ได้ควรเป็นผักที่สดใหม่ข้อควรระวังสำหรับแกงเลียงนะคะเราไม่ควรใส่กระชายเยอะมากเพราะกระชายเยอะมากจะทำให้น้ำแกงปรารสชาติไม่อร่อย 2. กะปิถ้าใส่เยอะไปจะทำให้เหม็น 3. พริกไทยถ้าใส่มากไปมันจะทำให้เกิดรสชาติร้อนและขมทานไม่อร่อยผักควรจะเก็บสดๆเพราะว่าอย่างหัวปีถ้าไม่สดมันจะดำเห็ดเนี่ยไม่สดมันจะมีกลิ่นเหม็นของเห็ดที่โรยนะคะแล้วก็บวบถ้าไม่ใหม่มันก็คือจะไม่มีความหวาน
0: แกงเลียง has secrets for delicious flavor and it's also good for you. The vegetables are high in fiber and they give you energy but with low fat. It's good to eat Kang Liang on a regular basis. It is a part of Thai cuisine that should be preserved as an important part of our intellectual heritage.
2: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแกงเลียงนะคะซึ่งเป็นแกงไทยที่ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพนะคะคำว่าอาหารสุขภาพเราจะใช้คำว่า health food นะคะซึ่งท่านผู้ชมคงทราบดีนะคะว่าแกงเลียงอันนี้ไม่มีส่วนประกอบของกะทินะคะเราจึงถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ไม่นิยมรับประทานกะทินะคะถือว่าเป็น an alternative to coconut milk based curries นะคะcoconut milk based curries ก็จะหมายถึงแกงที่มีส่วนประกอบของกะทิเป็นหลักนะคะเราคงทราบกันดีนะคะว่าแกงเลียงจะเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารนะคะเราจะถือว่าแกงเลียง is very nutritious นะคะเราจะใช้คำคุณศัพท์ nutritious หมายถึงเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารค่ะนอกจากนี้แกงเลียงยังช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระนะคะ it helps reduce free radicals it helps reduce free radicals นะคะนอกจากนี้นะคะแกงเลียงนี้ยังให้พลังงานสูง it gives you energy นะคะแกงเลียงยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ it contains beneficial vitamins and minerals นะคะก็ถือว่าแกงเลียงนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักแล้วก็ลดไขมันนะคะแกงเลียง is a good food for people who want to control their weight or reduce fat นะคะอันนั้นก็คือเป็นประโยชน์ของแกงเลียงนะคะถ้าเราจะต้องการจะพูดเพิ่มนะคะเสริมว่าแกงเลียงนี้ยังมีประโยชน์ในเชิงการเป็นสรรพคุณทางยานะคะเราก็จะพูดได้ว่าThere are many medicinal benefits you get from consuming vegetables นะคะหมายถึงว่าสรรพคุณทางยาที่ได้จากการรับประทานอาหาร หรือผักชนิดต่างๆนี้ก็มีมากมายนะคะอันนั้นก็เป็นวิธีที่เราจะสามารถบรรยายหรืออธิบายเกี่ยวกับแกงเลียงให้ชาวต่างประเทศฟังนะคะว่าแกงเลียงนี้มีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อร่างกายรวมถึงสรรพคุณทางยาต่างๆค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: Making me very hungry now. And you know what? Gang Liang, it's so good for you that it can prevent many illnesses because of all its natural ingredients. So if you're ever hungry, try some Gang Liang. Up next, we'll meet with a young student who is an academic scholar as well as a volunteer and talk to him about his experiences. So let's go to Tot now and meet Nong George in English Club.
4: Sawadee krap. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Thongsatham PM Sumbun. Today's special guest is someone who does good for society because he does a lot of volunteer work in terms of morality as well, so we can understand more what it's like to be a good person, and not only for yourself, your family, your friends, but a good person for society as well, and he can be a good role model for anyone who wants to do good for society and for others. So please welcome Kun George. Sawadee krap.
5: Sawadee
4: krap. Good to have you on our show. Thank you very much for being here. And before we ask you our first question, obviously, please introduce yourself to our viewers.
5: Okay, first of all, may I introduce myself. My name is Pan Wat Le Mu. Everyone call me George. Now I'm 18 years old. I'm studying at the 3-shape homeschool. I'm studying in 12th grade an English and French program.
4: Right, so now we know where you study, how old you are, your name as well. But what we want to know now is the volunteer work that you do. Mm-hmm. Could you please talk about the types of volunteer work that you do and also the awards you won as well?
5: Okay, almost of my activity that I do are related to our school because the main activity is about academic and student council because mm-hmm. I'm one of student council of schools, so that many activity that I do is related about the volunteer. Like at the school, we have the activity for a camp or mm-hmm. a school to the youth person mm-hmm. like this.
4: So the volunteer work that you do is for your school,
5: yes,
4: and for the younger generations,
5: yes.
4: Right? How old are those youth that you talk that you help with?
5: Mature 1 and 2-3 and about my friend.
4: So maybe 13, 14 years old?
5: Yes, about 13 and 14 years old.
4: So the junior for your younger generations. Mm-hmm. Right, and what kind of activities do you help them with?
5: I help them with to be the good person in the society, to try to do the good duty of them.
4: So why do you decide to do volunteer work?
5: Because I think that nowadays many people of talent don't have to be the good person, and I think that if they have a good moral, they can bring our country better.
4: That's very important. Mm-hmm. So volunteer and also volunteer in doing morals as well.
5: Yes.
4: So teaching the younger generations who are the future to be better. And what award have you won by doing this volunteer work?
5: For my award, actually, there are many awards that I received, but the most important award is have only two. The first one is the award for the good citizen of Thailand, the good student of Thailand, given by the Buddhist Association of Thailand. Mm. And the second is the award about the young developer of Thailand, presented by Her Royal Highness.
4: Right, wow, so both are very good awards. One is the Good Citizenship Award and the other one is a Good Student Award for helping the youth as well, the younger generations who will someday become the future generations. So talking about good morals, it seems that everyone knows what the word good is. Doing good, doing well. Mm-hmm. And moral is about the beliefs that you have according to the Buddhism teaching, because Thai people are Buddhists mainly. So we want to know that, in your definition, what is good morals?
5: In my definition, I think that how to be good moral is we have to know that what we are be right now, and we have to do our duty to be better. And to be the good moral, we can do every time. We can do it everywhere. Like me now, I'm studying, I'm a student. At my school, I can do everything. Like I not throw the rubbish away in everywhere which I want. I cannot do like this. I pay attention in the class. Do like this, I think that it's be the good moral for me.
4: Right, so even basic stuff, like yes, not throwing basic. The rubbish, not littering, paying attention to your teacher, listening to parents, even all these tiny things are good morals, right? And do you feel that right now Thai kids have good morals, or are they lacking a bit behind in terms of good morality?
5: I think they have a good moral, but they have to develop in every time, develop in every chance that they have.
4: That's very true. So just then you talked about how Thai kids can do good for society. They can listen to the teachers, pay respect to elders, and not throw rubbish away. How

0: So I can ask you, what kind of music do you like? What sort of music do you like? Expecting the same answer?
1: Yes, yes, that's right. But we still have the other meaning.
0: What is it?
1: It is the moderate degree or somewhat.
0: ประมาณนั้นหรือทำนองนั้นใช่ไหมคะ
1: Yes, that's right. นะคะก็คือประมาณนั้นทำนองนั้น It's the same as I answer your questions. ก็เหมือนที่พี่อุ๋ยตอบน้องกิ๊บไปตอนต้นว
0: ่
1: าข่าวดีนี่คืออะไรก็แบบก็ทำนองนั้นแหละทำนองว่าข่าวดีค่ะ
0: Are you hungry now? หิวหรือยังคะ
1: Well, sort of. ก็ทำนองนั้นนะคะ
0: Shall we go get something to eat?
1: Yes, I want a lottery. So
0: you treat me this time?
1: Yes, okay. I shouldn't
0: right.
1: tell you. ไม่ควรจะบอกเลยเนาะ Okay, so we both have to say goodbye for now. Come back to English Corner next time. กลับมา English Corner คราวหน้านะคะตอนนี้กลับไปหาน้องมูที่สตูดิโอค่ะ We have to say goodbye. สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: And we have reached the end of our show. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send it to the address on the screen. And also be sure to catch our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ
3: เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับรายการ Hello English ศิลปะการเชิดหุ่นของชมรมนาตยบูรพาพบกับความสามารถของน้องๆที่รักศิลปะการเชิดหุ่นด้วยความภาคภูมิใจที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกและพบกับนักวิจัยสาวสวยที่ได้รับรางวัลการออกแบบพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมติดตามชม Hello English ทาง SD1

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคา
15: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
16: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทย
17: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
18: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: STOU Channel.
1: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระไทยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันพระกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพ่องประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปรืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: วัสดีครับเพื่อนนักศึกษานักบริหารการปกครองท้องที่และสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราได้ดำเนินรายการของชุริชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่มาจนถึงหน่วยที่9แล้วนะครับสำหรับวันนี้หน่วยที่9เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการปกครองท้องที่เราได้รับเกียรติจากท่านนะครับอดีตรองอธิบดีกรมการปกครองท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติ วุฒาการครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าการมีส่วนร่วมนี่ค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็พูดกันเยอะมากเลยนะครับทีนี้คำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับมันมีความหมายมันมีหลักการแนวคิดยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์มนิษฐ์ครับสวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกๆท่านครับความจริงพอพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมปั๊บพวกเราก็นึกออกแล้วในฐานะของนักปกครองท้องที่นะแต่อาจารย์ขอย้อนหลังไปลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าในสมัยดึกดำบรรพ์คือมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะฮะเป็น social animal ภาษาอังกฤษเขาว่างั้นนะครับเป็นสัตว์สังคมมาต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าเพราะเราไม่มีเขี้ยวเล็บเหมือนสัตว์อะไรต่างๆนะวัวคลอดลูกมาเนี่ยยืนได้แล้วแต่ของเราเนี่ยต้องอาศัยการเลี้ยงดูประคบประงมกว่าจะเติบโตขึ้นมาได้เรามีสังคมที่เป็นชุมชนหมู่บ้านเรามีสังคมมีการรวมกันนะในกลุ่มสังคมก็ต้องช่วยกันผลิตช่วยกันดำเนินการทั้งหลายเลยนะมาประเพณีต่างๆก็มีการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยึดถือกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลักษณะของการร่วมกันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ท่านจะสังเกตว่าอ้าวดูซิพีระมิดเนี่ยในประเทศอียิปต์เนี่ยโอ้ฟาโรห์เนี่ยเอาแรงงานเข้าไปทำเนี่ยนะประชากรเนี่ยเป็นแสนน่ะหลายคนเสียชีวิตหรืออย่างกำแพงเมืองจีนเนี่ยใช้คนหลายแสนคนกว่าจะสร้างได้บนยอดเขาเพื่อป้องกันศัตรูนะหรือการทำนครวัดเนี่ยเราใช้ช่างเท่าไหร่ใช้เวลา7ปีคนเหล่านี้มีส่วนร่วมไหมถ้ามองภาพอย่างนี้ก็คือว่ามีส่วนร่วมแต่มันไม่ใช่มีส่วนร่วมแบบความหมายปัจจุบันนะเพราะว่าคนที่มาทำน่ะเป็นไพร่เป็นทาสเป็นแรงงานที่สั่งให้มาทำเพราะนั้นความหมายเนี่ยคือมีส่วนร่วมจริงแต่มันเป็นความเป็นมีส่วนร่วมในสมัยก่อนโน้นถ้ามีส่วนร่วมสมัยใหม่เนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์หลักการแบบที่เราเข้าใจแบบสมัยใหม่นะครับความหมายจริงๆของสมัยใหม่เนี่ยคือมันจะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมทางโอกาสแล้วก็สิทธินะครับในการที่จะให้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร
0: คือของเดิมค่อนข้างจะเป็นการบังคับใช่ไหมครับอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ก็บังคับทาสบ้างไพร่บ้างหรือเฉลยนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมาเป็นวิชาการเนี่ยคำว่าการมีส่วนร่วมมีหลักสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์
1: เราก็ต้องการให้เขาสามารถที่แสดงความคิดเห็นได้นะครับให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ให้ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบต่างๆนะครับ ร่วมกันทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งแล้วว่าอ้าวอันนี้ก็หมายความว่าคุณต้องมีความเสมอภาคละคุณต้องมีความเสมอภาคมีเสรีภาพละเพราะฉะนั้นในสังคมที่เป็นสังคมที่เป็นไพร่เยอะๆหรือสังคมทาสเนี่ยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเพราะว่าเราถูกระบอบการปกครองมา 4-500 ปีเนี่ยเราอยู่ภายใต้ระบบที่มีทาสมีไพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดที่จะให้เป็นกล้าเสนอกล้าคิดเนี่ยไม่ค่อยได้ครับถ้ากล้าพูดก็ชีวิตสั้นหรือเพราะว่าถ้าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็มีปัญหาดังนั้นเนี่ยในการปกครองสมัยใหม่โดยเริ่มที่ยุโรปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาเริ่มต้นโดยที่ให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงและสามารถจะพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าภาคประชาชนนะสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ในทางการเมืองนะครับซึ่งมันมีระดับต่างๆในทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะหลายระดับอยู
0: ่ครับ
1: นะฮะ
0: ครับทีนักปกครองท้องที่เนี่ยเวลาที่จะบอกว่าเชิญชวนนะครับอย่างว่าเป็นเรื่องความเสมอภาคหรือมีอิสระ คือพอประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเราสามารถที่จะขอให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงมั้งครับเห็นท่านอาจารย์เขียนว่ามีระดับใช่ไหมครับท่านอาจารย์
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับมันแบ่งออกเป็นไงบ้างครับท่านอาจารย
1: ์จริงๆอ่ะระดับของการมีส่วนร่วมมันมีอยู่หลายระดับด้วยกันนะครับอาจารย์อยากจะบอกให้รับรู้ว่ามันมีทั้งในเรื่องแรกคือการรับรู้ข่าวสารในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น public information รับรู้ข่าวสารนะบอกให้รู้นะว่าจะมีอย่างงู้นอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: คือไม่มีการปิดบังมีความโปร่งใสก็จะบอกกันนะ
0: ครับ
1: ระดับที่สองหรืออาจจะเป็นเรื่องของอันนี้คือลักษณะที่เขาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมนะเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือได้ถ้าเรื่องนี้ปั๊บโครงการนี้เราจะทำดีไหมจะวางท่อแก๊สเราขอปรึกษาหน่อยว่าโอเคไหมนะหรือการเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นนะครับเรียกว่า public meeting ก็จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือเราเรียกว่า public hearing public hearing นี่ก็ใช้วิธีการหวานแบบสอบถามหรือว่ามีวิธีการอื่นใดที่จะให้ประชาชนได้รับทราบและก็ตอบสนองว่าโอเคจะเอาตามนี้นะครับ
0: ครับ
1: หรือจะใช้วิธีการเรียกว่า decision making คือเข้าชื่อลงประชามติ
0: ต
1: รงนี้จะว่า คุณออกรัฐธรรมนูญมาแล้วคุณให้ชาวบ้านลงประชามติเพื่อหาความชอบธรรมว่ากฎหมายตัวนี้ราษฎรได้ยอมรับที่จะใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญตัวนี้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากส่วนอันสุดท้ายคือการใช้กลไกทางกฎหมายก็หมายความว่าเขาสามารถจะลงมติคือเข้าชื่อกันเอานายกเทศมนตรีออกจากตำแหน่งเข้าชื่อกันให้นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ตัวนี้เป็นการเรียกว่าให้สิทธิอย่างเต็มที่โดยมีกฎหมายรองรับ
0: ครับผมเพราะนั้นถ้าเข้ามาที่บทบาทหน้าที่ของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งทุกวันนี้เราเน้นโดยยิ่งคือผมอยากให้ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการมีส่วนร่วมฮะเพราะอย่างเช่นการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านทำแผนพัฒนาตำบล นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่สามารถให้ประชาชนในตำบลในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละระดับยังไงบ้างครับขออนุญาตท่านอาจารย์กรุณาอธิบายที่
1: ครับคือคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเราใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ลักษณะแล้วเราก็แบ่งกรรมการหมู่บ้านเนี่ยออกเป็นหลายฝ่ายด้วยกันนะครับอาจจะต้องยกตัวอย่างให้นักศึกษาทราบอยู่แล้วแหละแต่นี้ก็อาจจะพูดไปถึงท่านผู้ทุกฟังที่สนใจนะว่ามีกรรมการหมู่บ้านฝ่ายไหนบ้างนะครับก็มีคณะทำงานฝ่ายอำนวยการนะมีคณะทำงานฝ่ายปกครองและรักษาความสงบนะครับคณะทำงานฝ่ายแผนคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพเนี่ยนะครับแล้วก็คณะทำงานสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขแล้วก็มีด้านอื่นๆเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวคณะกรรมการทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็อาสาเข้ามานะเนี่ยถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือถ้าไม่มีอุดมการณ์เขาไม่ทำหรอกครับอันเนี้ยเพราะว่าเงินทองเขาก็ไม่ได้แต่ว่าเขามาทำงานเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสที่เขาจะไปทำอย่างอื่นนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เห็นได้ชัดว่าในหมู่บ้านเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยนะครับและพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้คณะกรรมการบางฝ่ายนะอาจจะมีเงินทองอยู่บ้างได้รับค่าตอบแทนบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
0: ทีนี้ตรงคณะกรรมการนี่ยังถูกมองไหมครับว่าจะเป็นของทางคนของทางการเพราะว่ามีท่านผู้ใหญ่บ้านบ้างมีใครบ้างที่เป็นประธานอยู่นะครับนี้ที่คำว่าลงถึงประชาชนครับท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าทางท่านนักปกครองท้องที่จะเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าเป็นระดับ1 2 3 4 5 6ที่ท่านอาจารย์กรุณาเล่าเมื่อสักครู่นะครับท่านต้องทำไงครับหรือว่าทำไงครับที่เรียกว่ารับรู้ข่าวสารเนี้ยต้องทำไงครับแต่ละระดับทำไงครับ
1: ครับสมมติว่าฝ่ายต่างๆเนี่ยแต่ว่าฝ่ายอำนวยการเนี่ยเขาก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะรวบรวมดูแลกระจายประชาสัมพันธ์พวกนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมี เป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวโคออร์ดิเนเตอร์เป็นตัวที่จะจัดการให้กลุ่มต่างๆมันสามารถจะเวิร์กไปได้เช่นอาจจะต้องใช้ภายในใช้หอกระจายข่าวหรือการประชุมที่สามารถจะสืบให้ความรู้อันนี้ความรู้เนี่ยปัจจุบันนี้ขอเรียนอาจารย์มานิตว่าสมัยก่อนนะครับครม.เนี่ยประชุมพอประชุมเสร็จปั๊บก็ส่งเรื่องสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีก็ส่งไปที่กระทรวงต่างๆกระทรวงก็ส่งมาที่ภูมิภาคให้ผู้ว่าส่งให้นายอำเภอจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดือนละ1ครั้งเพราะนั้นเดือนหนึ่งจะรับรู้ข่าวสารทีหนึ่งปัจจุบันนี้ไม่ต้องเพราะราษฎรเนี่ยเขารู้ปัญหาตั้งแต่วันแรกที่มติครม.ออกตอนประชุมตอนเที่ยงเนี่ยตอนเย็นเขารู้แล้วเพราะว่าสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเขาเร็วมากเพราะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงจะต้องปรับตัวตรงนี้เพราะว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยเขาสามารถจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วสมัยก่อนก็ต้องฟังจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อไปนะครับเนี่ย
0: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสามารถทำได้โดยผ่านสื่อก็คือทางกม.สื่อไปจนถึงประชาชนเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: แล้วตัวของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถึงเป็นคนที่มีความสำคัญมากหรือเป็นตัวผู้นำเนี่ยมีความสำคัญมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถจะแปลข่าวสารของทางราชการได้พี่อาจารย์มานิตลองเคยได้ยินใช่ไหมครับเพลงที่นักแต่งเพลงอ่ะเขามาล้อเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเนี่ยพ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอ่ะแล้วชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีใช่ไหมฮะแล้วผู้ใหญ่ลีก็บอกว่าทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรตาสีหัวคอนถามว่าสุกรนั้นแปลว่าคืออะไรผู้ใหญ่ลีบอกว่าเป็นสุกรนั้นไซส์คือหมาน้อยธรรมดาคือพอไปรับมาจากทางฝ่ายรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่สามารถจะแปลงสารตัวนี้ได้ว่ามันคืออะไรเพราะนั้นการสื่อสารก็ผิดหมดเพราะผิดปั๊บราษฎรก็มีปัญหาต่อเนื่องคือรับเรื่องไปแล้วก็ไม่รู้เอ้ยจริงๆคือเพราะนั้นตัวผู้นำยังมีความสำคัญมากและเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้นอกจากการมีส่วนร่วมธรรมดาของประชาชนแล้วสิ่งที่ราษฎรเข้ามาประชุมแล้วก็งานถ่ายทอดให้เข้าไปเนี่ยเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับราษฎรในการที่จะมีส่วนร่วมบางแห่งเนี่ยเราจัดประชุมปรากฏว่าไม่มีราษฎรมาประชุมครับ
0: ครับผม
1: อาจารย์มานิตครับยกอย่างเช่นที่บางแห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือกลางวันเนี่ยนะหนุ่มสาวไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหมดเลยเหลือแต่คนแก่กับเด็กไว้นัดประชุมเนี่ยมานะครับมานั่งตำหมากเคี้ยวจับๆเนี่ยเสร็จแล้วประชุมเสร็จก็มีส่วนร่วมฮะลงชื่อว่ามาประชุมเสร็จการประชุมสำเร็จแต่ว่าไม่รู้เรื่องอ่ะไปทำงานต่อไม่ได้
0: ครับเพราะนั้นไม่ใช่แค่ความหมายของ

0: สุกรหรืออะไรครับ แค่ความหมายหลักการวิธีการในเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมนี
1: ่
0: ท
1: ่
0: านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเพื่อนนักปกครองท้องที่นี่ต้องมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างจะดีนะครับถึงจะได้ทำได้ถูกต้องมันก็จะเจอผู้เข้ามามีส่วนร่วมคือคุณตาคุณยายแล้วก็เด็กตอนปิดเทอมครับไปวิ่งเล่นอยู่บนสารวัตร
1: ครับ
0: ครับผมครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ไอ้อย่างที่เราพูดกันเนี่ยครับว่ามีพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้วยพื้นฐานของท่านนักปกครองท้องที่เองหรือพื้นฐานของราษฎรในพื้นที่ก็ตามนะครับในเรื่องของคำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่ผ่านมานี่มันมีปัญหาสำคัญยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอย้อนนิดนึงนะครับการมีหลักการพื้นฐานการมีส่วนร่วมต้องมีเสรีภาพมีความเสมอภาคแล้วก็คนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนั้นควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นนะถ้าไม่มีความรู้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมก็ผิดถูกเข้าใจไม่ได้ดังนั้นถึงแม้จะเข้ามามีส่วนร่วมถ้าเขาไม่รู้ก็คงจะต้องเพิ่มความรู้ให้กับเขานะเขาจึงจะสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็ไปได้ดีครับ
0: ครับผม
1: นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของหลักการ
0: มีระดับครับท่านอาจารย์
1: ระดับนะ
0: ก็มีที่อาจารย์บอกว่าต้องอินฟอร์มนะครับที่ว่าไม่รู้อาจจะต้องให้ข้อมูลเขานิดหน่อยเนาะว่าวันนี้เขาจะประชุมเรื่องอะไรนะครับอาจารย์ครับ
1: แล้วก็มีการรับรู้ข่าวสารการปรึกษาหารือเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะฮะการรับฟังความคิดเห็นการประชาพิจารณ์นะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็การใช้กฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในแบบต่างๆนะครับ
0: ในระดับต่าง
1: ๆครับเมื่อวานนี้เขาก็ใช้เครือข่ายของรถ10ล้อผมขับรถผ่านมาทางสมุทรสาครก็เห็นแล้วว่าโอ้โห10ล้อจอดยาวเหยียดเลยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นหลายกิโลครับนะก็อันนั้นก็คือแต่เค้าเรียก็ยังไม่รบกวนเพราะว่าถ้าขับออกมาบนถนนใหญ่แล้วก็มาแบ่งพื้นที่จราจรเนี่ยเราจะเดือดร้อนมากแต่ว่าเค้าก็แสดงสัญลักษณ์ว่าเค้าไม่เห็นด้วยกับการขึ้นราคาน้ํามันอะไรพวกนี้นะอันนี้นะครับทีนี้เรามาดูการมีส่วนร่วมเนี่ยนะฮะก็เรื่องของฐานะบทบาทอำนาจหน้าที่นั้นก็พวกเราก็ทราบอยู่แล้วนะฮะของนักปกครองท้องที่แล้วก็เรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งมีอยู่เมื่อกี้ผมได้บอกเรียนไปแล้วคือมีพระราชบัญญัติ2พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะฮะ2457และพระราชบัญญัติหมู่บ้านอปป.ปี2522ซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆได้นำเรียนไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงตอนนี้แล้วครับปัญหาและอุปสรรคที่บอกว่าจริงๆแล้วก็จะมีทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมพวกนี้มันก็จะผูกพันกันอยู่ถ้าท่านมีปัญหาเศรษฐกิจมากๆเขาก็ไม่อยากมีส่วนร่วมครับเพราะว่าเขาต้องอาศัยปากท้องตัวเองดิ้นรนบางคนไม่ได้ทำงานอย่างที่ว่าท่านไปขายลอตเตอรี่ที่จากจังหวัดเลยอ่ะแล้วเขาเชิญประชุมท่านก็มาประชุมไม่ได้เพราะว่าต้องไปมีอาชีพอย่างนั้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกหลายหลายแบบที่มีผลกระทบเพราะเนื่องจากว่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านสังคมทางด้านการเมืองอะไรต่างๆก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมถ้าเขาประท้วงตามรัฐธรรมนูญมีกฎหมายบอกว่าคุณประท้วงได้โดยสงบแต่คุณไม่ได้คุณต้องจัดการหมดอะไรผิดกฎหมายหมดเนี้ยมันก็ไม่สามารถจะพูดกันด้วยวิธีสันติได้มันก็จะเกิดความรุนแรงขึ้นครับ
0: เพื่อนนักศึกษาโดยยิ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพอเรียนวิชานี้แล้วต้องรู้นะครับว่าเวลาเราอยากแก้เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเรารู้บอกว่าประชาชนของเรามีปัญหาอะไรตรงนี้หรือไม่นะครับท่านอาจารย์ครับ
1: จริงเลยครับท่านอาจารย์มานิต
0: ครับ
1: คือนอกจากรู้แล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะวางตัวไม่ใช่พอเขาอะไรนิดหน่อยก็จะสั่งห้ามเขาแล้วให้เขาพูดเพราะการพูดการมีส่วนร่วมเนี่ยมันลดการเผชิญหน้าครับอาจารย์มณิตครับ
0: ครับ
1: มันลดการเผชิญหน้ามันทำให้ง่ายขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคนเข้ามาร่วมรับฟังรับรู้3แล้วเราชี้แจงได้นะงานนั่นจะไปมากไม่มีใครมาร้องเรียนเราเพราะว่าเขารับทราบรับรู้แล้วครับเราโปร่งใสตรวจสอบได้พวกนี้นะครับรับรองเลยท่านจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านตลอดการเป็นกำนันก็เป็นกำนันได้ตลอดอายุของท่านแล้วครับ
0: ครับเพราะนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ตั้งแต่แรกคือว่าถ้าท่านกำนันหรือท่านผู้ใหญ่บ้านท่านจะทำแผนพ พัฒนาหมู่บ้านท่านต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาตำบลเนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาชุวิชานี้แล้วได้อ่านจากเอกสารการสอนแล้วเนี่ยเราต้องรู้แล้วครับต้องรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรทำไมเขาไม่มานะครับทำไมถึงมาแต่คุณตากับคุณยายหรือมาแต่เด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเท่านั้นครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะโยงไปอีกปัญหาหนึ่งครับก็คือที่ท่านอาจารย์เขียนนะครับว่าเพราะฉะนั้นท่านก็เลยต้องลุกขึ้นมานะครับวางแผนครับท่านอาจารย์ครับปัญหาข้อ2นี่เป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
1: การวางแผนกลยุทธ์นี่ผมขออนุญาตว่าชี้เป้าไปที่รัฐบาลเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีการวางแผนเรื่องนี้เพราะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาเนื่องจากรัฐบาลของเรามันเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นเขาก็ได้ไม่ได้แต่พอปี2545เนี่ยเรามีการปฏิรูประบบราชการแล้วเราตั้งกพร.คณะกรรมการข้าราชการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึ้นพอปี2546ก็เลยออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในตัวการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยบังคับให้ส่วนราชการต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะมีส่วนร่วมเพราะอันนี้เป็นอันแรกเลยที่เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมานะมันก็ยังกระท่อนกระแท่นบางแห่งก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ก็คัดเลือกต้องเอาประชาชนที่เห็นด้วยเท่านั้น ประชาชนที่มีความแตกต่างก็ไม่ดึงมามีส่วนร่วมอย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าออกมาเป็นแบบนี้มันต้องผลักดันให้ราษฎรเนี่ยเขามีความสุขที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะบางครั้งพอเข้ามาปั๊บกลัวอิทธิพลเพราะสังคมมันจะมีระบบอิทธิพลอยู่เบื้องหลังถ้าพูดมากเขาได้รับอันตรายเขาก็ไม่มาหรอกครับคือต้องเปิดโอกาสและต้องปกป้องคนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ยให้เขามีโอกาสแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะบางเรื่องนี่เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับนั่นแหละฮะ
0: ครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อันนั้นอาจจะเป็นปัญหาของตัวพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับคือหลายเรื่องก็คงค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับนี้สำหรับเพื่อนนักศึกษานักปกครองท้องที่ท่านก็ต้องอ่านนะครับต้องอ่านในเอกสารแล้วต้องลุกขึ้นมาปรับใช้กับตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำราษฎรต้องปรับใช้กับประชาชนหรือราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมในหลายๆประเด็นของการบริหารการปกครองท้องที่โดยยิ่งสิ่งที่เป็นจุดเน้นของทางกรมการปกครองก็คือเรื่องของการทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบลนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ท่านอาจารย์ครับอาจารย์ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มหรือแนวทางในการที่จะเสริมสร้างและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์อยากจะขอให้ท่านอาจารย์ฝากตรงนี้ครับเพราะว่า เพื่อนนักศึกษาจะได้นำไปใช้เป็นประเด็นนะครับในการสัมมนาของชุวิชาสัมมนานี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับเรื่องแนวโน้มที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นสำคัญมากก็คือเรื่องการเพิ่มเติมความรู้ให้กับถ้าพูดถึงเรื่องปกครองท้องที่ก็คือผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพวกนี้ต้องให้ความรู้รวมไปถึงคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยที่ต้องมีองค์ความรู้เพิ่มแล้วก็สามารถจะจัดการหรือส่งเสริมให้มีความมีส่วนร่วมได้นะครับหลายอย่างด้วยกันเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนการผลิตยกตัวอย่างในอดีตใช่ไหมครับเรามีอะไรครับเรามีลงแขกเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับเรามีความร่วมมือร่วมใจเนี่ยแล้วมันทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตเนี่ยมันต่ำมันสามารถจะแข่งขันในเวทีโลกได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเสริมองค์ความรู้เหล่านี้แล้วสำคัญมากเพราะว่าถ้าเขาไม่เชื่อนะผู้นำเนี่ยพูดให้ตายเขาก็ไม่มาเขามีความรู้สึกในทางลบเนี่ยแล้วเขาก็จะปฏิเสธนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องสร้างแล้วต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับ
0: ครับผมครับแล้วก็ครับอันจากไอ้ตัวแนวโน้มตรงนี้ทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าวันนี้คำว่ากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เนี่ยวันนี้มันถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ

0: ของรัฐบาลและมันมียุทธศาสตร์ของกระทรวงยุทธศาสตร์ของกรมแต่ตำบลหมู่บ้านเนี่ยพื้นฐานเนี่ยอาจจะรับนโยบายเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะแปลงจากยุทธศาสตร์มาเป็นนโยบายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จัดเงินมาก้อนหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่เนี่ยยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือต้องให้เขามีกิจกรรมต่อเนื่องเช่นว่าจัดสรรเงินให้เขาตำบลละ5ล้านหรือหมู่บ้านละ200,000 250,000เนี่ยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนทุกปีทุกปีผมคิดว่ามันจะเสถียรและมันเกิดความรู้สึกที่ต่อเนื่องแล้วก็พอมันมีความต่อเนื่องมันก็จะการมีส่วนร่วมนะครับในตัวอย่างที่อีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวอย่างท่านนักศึกษาอ่านในเอกสารที่ส่งไปนะครับมันจะมีตัวอย่างคือการจัดการเขื่อนการจัดการน้ำในการจัดการน้ำของเขื่อนเกษียวที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอหนองยะไซสองพี่น้องอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ท่านลองไปอ่านดูนั่นมันสุดยอดมากได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติคือวิธีการจัดการอย่างทำยังไงถึงให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ปีปากเลยนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์ทุกคน
1: ครับ
0: ครับ
1: อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ครับเท่าที่ผมได้เห็นได้ชมในจะเป็นในไลน์ของกลุ่มหรือใน Facebook ก็ตามครับกิจกรรมซึ่งวันนี้ผมเห็นทำกันค่อนข้างจะทั่วประเทศนะครับผมคิดว่าการจัดกิจกรรมโดยอาศัยหลักเรื่องของคำว่าจิตอาสาครับผมมองว่าตรงนี้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสามารถนำไปใช้เป็นยุทธศาสตร์อย่างเช่นจิตอาสาบูรณะจิตอาสาพัฒนาท้องที่พื้นที่เนี่ยครับนะครับอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับปกติจริงๆกำนันวิบ้านเป็นจิตอาสาอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็ทีมของคณะกรรมการหมู่บ้านนี่ไม่ได้สตังเขาก็ถ้าเขาไม่มีจิตอาสาก็ไม่ทำแล้วล่ะครับ
1: ครับ
0: ได้แล้วตอนนี้ก็ผิดกับจิตอาสาในเมืองนะ ประเภทที่อาจจะมาถ่ายรูปแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จสลายตัวแล้วก็ปล่อยให้กับพวกที่มดงานทั้งหลายทำงานต่ออย่างนี้ไม่ได
1: ้ครับผมครับทีนี้ในหน่วยนี้เห็นท่านอาจารย์เขียนไว้ว่าทำไงที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้นำนะฮะโดยยิ่งทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่ท่านมีอะไรที่จะฝากไว้ตรงนี้ไหมครับ
0: ครับฝากท่านนักศึกษาด้วยนักศึกษาเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญเลยที่จะบอกต่อไปว่าท่านควรจะเข้ามาเสริมความรู้นะโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีกับมสท.เนี่ยนะครับท่านได้เอาองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้เยอะแล้วแหละท่านคงจะไปยืนยันได้ว่าท่านได้อะไรไปบ้างจากการเรียนนะครับนอกจากนั้นการอบรมไม่ว่าจะเป็นของกรมการปกครองของอะไรที่จัดการอบรมเนี่ยท่านไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันเป็นอำนาจอันอย่างอันหนึ่งมันจะทำให้มันทำให้สมาร์ทอ่ะมันเป็นอำนาจที่มองไม่เห็นพอคนมีความรู้ปั๊บเนี่ยเวลาคุยกับใครนะเมื่อก่อนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวนี้พอคุยปั๊บคุยเรื่องอะไรเอายุทธศาสตร์โอ้โหกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่นเลยมีความรู้มากอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: ก็ทำให้สถาบันของเราดีขึ้นครับ
1: ครับนอกจากที่พัฒนาตัวหมู่ตัวท่านผู้นำนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ชูเกียรติท่านก็ได้เน้นไว้คือคณะกรรมการกม.ครับคณะรัฐมนตรีในหมู่บ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าต้องพัฒนาทั้งตัวผู้นำเองแล้วท่านผู้นำโดยยิ่งที่ได้เป็นนักศึกษาบริหารการปกครองท้องที่กับสุโขทัยธรรมาธิราชนะฮะโดยความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยก็อย่าลืมนะครับนำความรู้ความสามารถนี้ไปพัฒนานะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกม.ด้วยครับวันนี้ก็ เวลากำลังจะหมดนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติบุษฎการเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาครับ

0: ศักยภาพของมสทนะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา C1343กฎหมายวิธีสรรพัญญัติ3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4ซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการทำคำพิพากษานะครับและคำสั่งในคดีอาญาการอุทธรณ์และฎีกาและในช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นการประเมินความรู้วิธีการตอบข้อสอบอรรถไนยนะครับสำหรับรายการสอนเสริมการศึกษานี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราผ่าน STOU Channel ทางกล่อง PSI ช่อง245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วเลือก STOU Channel หรือช่องทาง YouTube นะค้นหาช่อง STOU Channel Facebook Fanpage STOU Channel ครับนะครับก็ในครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการทำคำพิพากษานะครับทำคำสั่งนะครับแล้วก็การอุทธรณ์แล้วก็การฎีกานะครับเรียกว่าใกล้มาทุกขณะแล้วครับนะฮะใกล้ติดคุกแล้วนะครับหลังจากผ่านมา3รอบนะครับแล้วก็ทราบแล้วนะเรื่องของหมายต่างๆนะการสอบสวนนะการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานะรวมทั้งการพิจารณาคดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันตัดสินแล้วนะฮะเริ่มแรกก่อนนะในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยนะครับมาตรา182นะวรรค1แล้วก็วรรค2เนี่ยบัญญัติว่าคดีที่อยู่ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องนะหรือพิจารณาถ้ามีคำร้องระหว่างพิจารณาขึ้นมาให้ศาลสั่งตามที่เห็นควรนะเมื่อมีการพิจารณาเสร็จแล้วให้พิพากษาหรือสั่งตามรูปความนะคือการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับนะบางครั้งก็จะมีการร้องขึ้นมานะร้องเพื่อให้ศาลมีคำสั่งต่างๆนะครับนะอาจจะเจ็บป่วยอาจจะขอเลื่อนการนัดพิจารณาอะไรก็ว่าไปนะเลื่อนการพิจารณานะครับนะฉะนั้นคำสั่งต่างๆเหล่านี้นะครับศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งได้นะครับให้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งในศาลโดยเปิดเผยในวันเสร็จการพิจารณาหรือภายในเวลา3วันนับแต่เสร็จคดีถ้ามีเหตุอันสมควรจะเลื่อนไปอ่านวันอื่นก็ได้แต่ต้องจดรายงานเหตุนั้นไว้นะครับฉะนั้นแล้วก็ถ้าพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องอ่านภายใน3วันโดยหลักนะครับต่อมา182วรรค3และวรรค4นะเมื่อศาลอ่านให้คู่ความฟังแล้วให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้ถ้าเป็นความผิดของโจทย์ที่ไม่มาจะอ่านโดยโจทย์ไม่อยู่ก็ได้ในกรณีที่จำเลยไม่อยู่

มีเหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟังก็ให้ศาลรอการอ่านไว้จนกว่าจำเลยจะมาศาลแต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟังให้ศาลออกหมายจับจำเลยนะครับเมื่อได้ออกหมายจับแล้วไม่ได้ตัวจำเลยมาภายใน1เดือนนับแต่วันออกหมายจับก็ให้ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งรับหลังจำเลยได้และให้ถือว่านะโจทก์หรือจำเลยแล้วแต่กรณีได้ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งไปอ่านโดยขาดจำเลยบางคนถ้าจำเลยที่อยู่จะถูกปล่อยให้ศาลมีอำนาจปล่อยชั่วคราวระหว่างรออ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะฉะนั้นนะฮะในเรื่องมาตรา182นะฮะวรรค3และวรรค4ก็คือว่าถ้าจำเลยหลบหนีเนี่ยนะครับก็ต้องไปตามจับมาก่อนนะฮะให้เวลา1เดือนนะบางทีเนี่ยจำเลยรู้ตัวแล้วนะครับนะวันนี้ศาลจะพิพากษาละนะครับก็ปรากฏว่าแล้วหลบหนีศาลก็ให้จับตัวมาก่อนนะจับตัวมาได้ก็มาฟังถ้าจับตัวมาไม่ได้ก็นะครับก็ให้ศาลอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยได้นะครับก็ถือว่าจำเลยเนี่ยได้ทราบนะฮะผลของผลของที่ศาลตัดสินแล้วนั่นเองนะครับต่อมา183คำพิพากษาหรือคำสั่งหรือความเห็นแย้งต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาผู้พิพากษาใดที่นั่งพิจารณาถ้าไม่เห็นพ้องด้วยมีอำนาจทำความเห็นแย้งคำแย้งนี้ให้รวมเข้าสำนวนไว้นะครับอย่างที่บอกว่าการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะครับนะในชั้นการพิจารณาคดีนะครับองค์คณะของศาลเนี่ยนะครับถ้าเป็นศาลชั้นต้นนะก็ประมาณสองท่านนะถึงสามท่านเป็นต่อองค์คณะนะครับนะจากแล้วเนี่ยนะครับการทำคำพิพากษาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทำแต่เพียงคนเดียวแต่จะเป็นการออกหมายต่างๆเนี่ยหมายอาญานะพวกหมายจับหมายค้นเหล่านี้นะสามารถทำสมัยก่อนเขาใช้ว่านายนะพวกสานายเดียวได้นะแต่ปัจจุบันนี้มีพวกสาหญิงก็ต้องเปลี่ยนคำว่านายไปแล้วนะเป็นอาจจะเป็นท่านแทนนะหนึ่งท่านได้นะครับนะแต่นะครับถ้าเป็นการทำความพิพากษาแล้วนะในคดีก็เรียกอะไรในคดีอาญานะครับนะโดยเฉพาะถ้าเป็นนะกรณีถ้าเป็นไม่ใช่ศาลแขวงนะศาลจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับนะก็ต้ององค์คณะนะครับสองคนนะเป็นหลักนะครับถึง3คนนะครับแต่แล้วการทำคำพิพากษานะครับอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะมันจำเป็นต้องเห็นเหมือนกันได้นะท่านหนึ่งอาจจะเห็นอย่างหนึ่งท่านหนึ่งอาจจะเห็นอย่างหนึ่งนะหัวหน้าคณะอาจจะเห็นอย่างนี้นะลูกคณะอาจจะว่าลูกคณะลูกคณะอาจจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนะอาจจะเห็นแตกต่างกันได้นะครับเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจนะในการฟังพยานหลักฐานนะครับนะซึ่งถ้าเกิดผู้ที่นั่งพิจารณานะคนใดเนี่ยไม่เห็นพ้องด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะทำความเห็นแย้งได้นะเห็นต่างกันได้นะครับคำแย้งนี้ก็รวมเข้าไปในสำนวนด้วย184ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีผู้พิพากษาข้าหลวงยุติธรรมหัวหน้าผู้พิพากษาในศาลนั้นหรือเจ้าของสำนวนเป็นประธานนะครับถามผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคนให้ออกความเห็นทุกประเด็นที่จะวินิจฉัยให้ประธานออกความเห็นสุดท้ายการวินิจฉัยให้ถือตามเสียงข้างมากถ้าในปัญหาใดมีความเห็นแย้งกันเป็น2ฝ่ายหรือเกินกว่า2ฝ่ายขึ้นไปจะหาเสียงข้างมากไม่ได้ให้ผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยมากยอมเห็นด้วยผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยน้อยกว่านะครับตรง184เนี่ยก็คือในการปรึกษาเพื่อการทำคำพิพากษาเนี่ยนะครับถ้ามีอธิบดีนะครับระดับอธิบดีเนี่ยนะครับนะหรือระดับหัวหน้าผู้พิพากษานะผู้พิพากษาหัวหน้าเนี่ยแต่จังหวัดนั้นเนี่ยนะหรือเจ้าของสำนวนนะเราจะเรียกหัวหน้าคณะเนี่ยนะเจ้าของสำนวนไม่ใช่เจ้าของสำนวนเนี่ยเป็นประธานนะครับถ้ากรณีเป็นประธานนะครับถามนะผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคนข้อกฎหมายเขาให้ถามนะมีความเห็นยังไงแล้วแล้วให้ลงคะแนนเสียงกันนะฮะถ้าคะแนนเสียงเท่ากันเนี่ยนะครับนะเราไม่ได้ใช้หลักการที่ว่าให้หัวหน้าเป็นคนตัดสินอะไรนะใช้ที่ว่าอะไรที่เป็นผลเสียหายต่อจำเลยมากกว่าไปใช้เป็นผลที่เสียหายต่อจำเลยน้อยกว่าว่าอย่างนี้นะครับเพื่อ

นะหลักการก็คือว่านะครับนะลงโทษนะจำเลยให้น้อยกว่านะอันไหนที่ฟังแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยมันหนักกว่าก็ไม่เอาอันนั้นนะครับการพิพากษายกฟ้องนะหรือลงโทษนะครับนะทำอย่างไรนะครับการพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษจำเลยเนี่ยต้องอยู่ภายในกรอบของฟ้องโจทซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ2ประการก็คือ1ข้อเท็จจริงที่อ้างว่าจำเลยกระทำผิดนะครับกับ2คำขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดที่ฟ้องนะครับนะตรงนี้สำคัญนะ185ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดีนะประการที่1ถ้าพิจารณาศาลพิจารณาแล้วเนี่ยนะจำเลยมิได้กระทำผิดใครทำไม่ทราบนะแต่ตัวจำเลยเนี่ยไม่ได้ทำความผิดอาจจะมีนะมีความผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ใครทำไม่ทราบอาจจะจับผิดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะจำเลยไม่ได้กระทำผิดหรือ2เนี่ยนะครับนะท่านดูนะการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดีนะกล่าวคือเนี่ยจำเลยทำแต่สิ่งที่ทำไม่เป็นความผิดนะอาจจะเป็นการป้องกันตัวก็ได้นะครับไม่เป็นความผิดหรือสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเลยนะครับเช่นนะครับทรัพย์เนี่ยเป็นของตัวเองไปกระชากนะเอาทรัพย์ของตัวเองคืนมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ลักทรัพย์นะเพราะเป็นทรัพย์ของตัวเองความผิดลักทรัพย์มันต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมการที่เอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ฉะนั้นสิ่งที่จำเลยทำก็ไม่เป็นความผิดหรือกฎหมายไม่ได้เขียนว่าเป็นความผิดเช่นฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยนะครับนะสิ่งที่จำเลยทำไม่เป็นความผิดน่าจะไปกระโดดนะกระโดดตึกนะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับนะข้อหาฆ่าตัวตายนี้ไม่มีงั้นสิ่งที่ทำก็ไม่เป็นความผิดนั่นเองนะหรือประการที่3นะคดีขาดอายุความนะกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับหรือกฎหมายแพ่งก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีในเรื่องของอายุความนะครับถ้าคดีไม่มีอายุความนะครับมันก็ยุ่งเหมือนกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคดีแพ่งเนี่ยไม่มีอายุความเกิดอะไรขึ้นครับมีคนมาฟ้องเนี่ยเพราะว่าคดีแพ่งเนี่ยนะครับนะทายาทอาจจะต้องรับผิดนะฮะแทนตัวเจ้าหนี้แทนตัวลูกหนี้ได้ใช่ไหมครับเป็นมรดกต่อไปนะคำว่ามรดกนี้มันไม่ใช่มรดกเฉพาะตัวทรัพย์สินเงินทองนะมรดกนี้มันรวมทั้งอะไรครับหน้าที่ความรับผิดด้วยใช่ไหมมีหนี้นะฮะโดยหลักแล้วทายาทก็ต้องไปชำระหนี้ให้กับผู้ตายแทนไม่ใช่ไปกู้ยืมเงินเขาพอตายมาเสร็จนะรับมาแต่ทรัพย์สินแต่ตัวหนี้สินไม่เอาไม่ได้ในทางแพ่งเนี่ยนะทางมรดกเนี่ยใช่ไหมฮะนะตัวทายาทก็ต้องไปรับผิดในเรื่องของความเสียหายต่างๆในเรื่องของภาระหน้าที่ในเรื่องของหนี้สินต่างๆด้วยถ้าไม่มีอายุความเกิดอะไรขึ้นไม่มีอายุความปรากฏนู่นฮะมีคนมาฟ้องผมบอกสมัยปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดนะฮะยืมเงินย่าทวดของย่าทวดของย่าทวดของย่าทวดเขาเป็นจำนวน1เฟื้องนะเคยหนึ่งเฟื้องนะเป็นเงินโบราณนะ1เฟื้องนะมาฟ้องให้ผมต้องรับผิดตายเลยใช่ไหมฮะดอกเบี้ยไม่รู้เท่าไหร่ละนะครับนะฮะอาจจะเป็นหลายร้อยปีแล้วดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดอายุความไว้นะหรือคดีอาญาเนี่ยนะครับนะถ้าไม่มีการกำหนดอายุความแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการอายุความเลยนะเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ทำงานก็ปล่อยไปเรื่อยเดี๋ยววันนึงก็จับตัวได้ก็ค่อยเอามาฟ้องไม่ต้องมีการเร่งรัดนะฮะหรือความสำคัญอีกประการหนึ่งในการในเรื่องของอายุความก็คือว่าคนเราเนี่ยนะครับนะถ้านะเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับความทรงจำมันก็หลงลืมใช่ไหมครับลืมหมดนะครับนะฮะเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยบางทีเราก็ลืมเอ๊ะเมื่อ1เดือนที่แล้วทำอะไรบ้างยิ่งเป็นหนี้นี่ยิ่งลืมง่ายอ้าวเป็นหนี้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยความจำของคนเราเนี่ยมันมีจำกัดนะมันจะจำได้เฉพาะบางเรื่องที่มันฝังใจนะเช่นพวกอกหักเนี่ยจำได้แฟนคนนั้นชื่ออะไรทำไมอกหักอะไรก็ว่าไปแต่เป็นเรื่องอื่นเนี่ยบางทีเราเป็นพยานเนี่ยนะฮะเห็นเนี่ยคนทำร้ายร่างกายกันตอนแรกวันสองวันแรกเนี่ยมันยังอยู่ในสมองใช่ไหมมันก็จำได้นะครับมันก็จำได้เวลามาให้การมันก็ให้การฉะฉานเลยเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าแต่งตัวอย่างนู้นอย่างนี้นะครับถ้าพอผ่านไปเนี่ยนะครับเป็นเดือนเป็นปีเป็น10ปีใช่ไหมความจำเนี่ยมันก็หลงลืมได้นะฮะอย่าว่าแต่จำเหตุการณ์เลยนะฮะจำว่าคนทำเป็นผู้หญิงผู้ชายบางทียังลืมแล้วเลยเพราะเวลามันผ่านไปนานแล้ว

ตัวพยานเนี่ยตรงเนี้ยนะคือการลงโทษเนี่ยนะคดีอาญาเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่ามีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักนะหนักแน่นนะปราศจากข้อสงสัยศาลถึงจะลงโทษได้งั้นบางทีพยานเนี่ยมันผ่านไปนานเนี่ยกว่าจะเอามาสืบเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะบางทีกว่าจะจับตัวได้10ปี20ปีอย่างเงี้ยนะครับยิ่งบางคดีนี้ไม่ใช่20ปีบางคดียาเสพติดอ่ะ30ปีก็มีนะครับหรือบางคดีเนี่ยคดีปปช.เนี่ยนะครับนะที่ตัวจำเลยหลบหนีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอายุความอีกก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นคดีเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันอาจจะหลงลืมได้นะถ้ากลับมาที่วิทยานะถ้าเป็นกรณีกฎหมายอาญาโดยปกติเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้พยานมาเบิกความมาหลงลืมได้ฉะนั้นจึงต้องมีการกำหนดอายุความเอาไว้นะครับมีการกำหนดอายุความไว้เพื่อเป็นการเร่งรัดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พยานนะฮะหลงลืมนะฮะคนก็ต้องรีบจัดการแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะบอกว่าพยานบุคคลอาจจะไม่สำคัญเท่ากับวัตถุพยานหรือว่าพวกอะไรหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับหรือในเรื่องของการบันทึกนะฮะการบันทึกภาพบันทึกเสียงปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็เป็นหลักฐานเรียกว่าอยู่ได้นานนะครับบันทึกลงฮาร์ดดิสก์เนี่ยอยู่ได้เป็นปีเป็นชาตินะครับนะงั้นหรือหลักฐานนิติทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเช่นลายพิมพ์นิ้วมือนะครับในเรื่องของ DNA ต่างๆเนี่ยนะมันก็เก็บไว้ได้นานฉะนั้นแล้วในเรื่องอายุความปัจจุบันอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงแล้วตามกฎหมายก็คือตามกฎหมายในเมื่อมีอายุความถ้ามาฟ้องคดีตอนขาดอายุความไปแล้วนะครับเช่นคดีอายุความ10ปีกว่าจะจับจำเลยได้ก็10กว่าปีแล้วนะจะมาฟ้องก็ขาดอายุความไปแล้วอย่างนี้เมื่อศาลเห็นใช่ไหมครับก็ต้องยกฟ้องไปนะครับฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องอายุความเนี่ยนะในคดีแพ่งเนี่ยนะครับอันนี้ศาลนะแม้ศาลจะเห็นเองนะแต่ยกขึ้นมาไม่ได้เพราะลักษณะคดีแพ่งก็คือว่าโจทก์จำเลยในเท่าเทียมกันคุณต่อสู้ด้วยความเท่าเทียมกันถ้าตัวจำเลยไม่ยกอายุความขึ้นมาสู้เองนะศาลจะไปยกให้ไม่ได้ศาลจะไปสะกิดจำเลยคดีมันขาดอายุความแล้วไปสู้เรื่องอายุความสิในคดีแพ่งเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับนะคดีอาญาเนี่ยนะครับศาลยกขึ้นมาเองได้นะเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบแม้ไม่มีฝ่ายใดยกหรือจำเลยไม่ได้ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับศาลเฮ้ยคดีมันขาดอายุความแล้วศาลยกขึ้นมาได้สำหรับคดีอาญาหรือกรณีที่4ก็คือมีเหตุตามกฎหมายนะที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดีนะกรณีเนี่ยมีเหตุไม่ต้องรับโทษนะเป็นข้อยกเว้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจำเลยไม่ต้องรับโทษงั้น4กรณีนี้มีอะไรบ้างครับ1นะจำเลยไม่ได้กระทำผิด2สิ่งที่จำเลยทำไม่เป็นความผิด3คดีขาดอายุความแล้วก็4มีเหตุตามกฎหมายที่ทำให้จำเลยไม่ต้องรับโทษนะครับ4กรณีนี้ให้ศาลยกฟ้องนะฮะศาลยกฟ้องปล่อยตัวจำเลยไปฉะนั้นกรณีที่จำเลยไม่ได้ทำผิดเนี่ยยกฟ้องปล่อยตัวจำเลยไปนะครับแต่ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้นะข้อสังเกตนะครับการยกฟ้องของศาลเนี่ยตาม185เนี่ยเป็นเรื่องการยกฟ้องเพราะว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดนะครับแต่มีการยกฟ้องอีกอันนึงก็คือยกฟ้องเพราะสงสัยจำเลยทำผิดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพยานยังให้การขัดกันเนี่ยยกสงสัยเนี่ยยกฟ้องเพราะสงสัยเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนนะค่าชดเชยเนี่ยนะครับอ่ะวรรค2นะเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมายนะครับให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดนะแต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้นะครับเมื่อกี้185วรรค1เนี่ยเป็นเรื่องของการยกฟ้องส่วน185วรรค2ก็คือว่าเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดนะครับคือสืบพยานแล้วเนี่ยนะครับต้องมีการสืบพยานนะโดยหลักการสืบพยานแล้วโดยเฉพาะพยานฝั่งโจทเนี่ยพยานฝั่งจำเลยเนี่ยไม่มีความหมายนะศาลจะลงไม่ลงเนี่ยขึ้นอยู่พยานฝั่งโจทเป็นหลักนะครับถ้าศาลฟังพยานฝั่งโจทแล้วนะฮะสอดคล้องต้องกันไปนะครับนะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือนะไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดกรณีที่นี้ก็ถือว่าศาลพิพากษาลงโทษ

เวลาเราศาลเวลาเราไปฟังศาลพิพากษาท่านก็จะบอกว่าคดีนี้พยานหลักฐานฝั่งโจทย์รับฟังหนักแน่นขึ้นมาอย่างนี้รับรองแปลว่าอะไรครับแปลว่าลงแน่ๆแล้วขึ้นมาอย่างนี้ไม่ท่านต้องบอกเลยว่าจะผิดหรือไม่ผิดรู้แล้วขึ้นมาบอกเนี้ยบอกว่าพยานหลักฐานฝั่งโจทย์มีน้ำหนักเชื่อถือได้น้ำหนักหนักแน่นอย่างเงี้ยนะแสดงว่านะนะติดคุกแน่ว่าอย่างนี้นะครับรอประกันตัวได้เลยนะครับแต่ถ้าบอกพยานหลักฐานฝั่งโจทย์ยังรับฟังยังไม่ได้ยังขัดแย้งขัดเรียบร้อยนะกรณีเช่นนี้ก็ทำไมฮะก็บอกลูกชายเลยนะปิดหมู่บ้านเลี้ยงหมูกระทะได้เลยนะฮะยกฟ้องแน่นอนแสดงว่าอย่างนี้อ่ะถ้าจะลงโทษบอกเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมายนะถ้าไม่มีการยกเว้นโทษนะครับนะให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดนะฮะก็ถ้าบางคดีเนี่ยนะครับบางทีอาจจะฟ้องหลายข้อหาประมาณ1 2 3 4 5ข้อหาปรากฏว่าบางข้อหาเนี่ยศาลยกบางข้อหาศาลลงโทษก็ได้นะมันจะไม่ต้องลงให้หมดยกให้หมดอาจจะยกบางข้อหาลงบางข้อหาก็ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่ศาลลงโทษเอ้ยถ้าศาลลงโทษเนี่ยนะครับก็ลงโทษตามความผิดแต่ถ้าเห็นสมควรจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ก็คือว่าเมื่อตอนนี้เป็นแค่ชั้นต้นใช่ไหมครับนะมันก็ยังมีอีกตั้ง2ชั้นใช่ไหมครับชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกากรณีชนิดศาลอาจจะทำไมครับอาจจะปล่อยชั่วคราวก็ได้ไม่จำเป็นต้องขังเขานะเพราะพฤติการไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีแต่อย่างใดก็อาจจะไม่ต้องขังก็ได้มาถึงไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของการทำคำพิพากษานะฮะมีพวกสาท่านหนึ่งเนี่ยนะครับนะท่านก็บอกผมว่าเนี่ยการทำคำพิพากษาเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำคัญที่สุดในการทำคำพิพากษาคดีอาญาเนี่ยก็คือมาตรา192นั่นเองนะหลักการนี้นะก็คือว่าอะไรครับห้ามไม่ให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่ไม่ได้กล่าวในฟ้องนะครับอันตรงนี้ก็คล้ายๆกับคดีแพ่งเหมือนกันก็คือว่านะจะไปพิพากษาเพิ่มเติมมากกว่าหรือเกินกว่านะที่โจทฟ้องที่โจทขอมาไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะโจทพอใจแค่นี้นะครับถ้าเป็นตัวอย่างถ้าเป็นคดีแพ่งเช่นอะไรครับเช่นฟ้องสัญญาเงินกู้ฟ้องอะไรมาเนี่ยขอค่าเสียหายหรือขอเงินตามสัญญา1ล้านบาทนะโจทขอมาแค่ล้านเดียวปรากฏว่าพิจารณาแล้วศาลบอกเอ้ยมันได้1ล้าน5แสนบาทศาลจะไปพิพากษาว่าให้1ล้าน5แสนบาทไม่ได้เพราะในเมื่อโจทย์เขาต้องการแค่ล้านเดียวไม่โลภเขาก็ได้แค่ล้านเดียวหลักการก็เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับคดีแพ่งส่วนคดีอาญาก็เหมือนกันนะคดีอาญาก็คือว่าถ้านะครับไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องไปพิพากษานอกที่จะกล่าวไว้ในฟ้องไม่ได้นอกฟ้องไม่ได้นั่นเองนะครับนะขอมาแค่นี้ก็ให้ได้แค่นี้เช่นนะผู้เสียหายเนี่ยถูกเอามีดสปาร์ต้ารู้จักมีดสปาร์ต้ามีดสปาร์ต้าก็เป็นมีดยาวเท่าศอกเนี่ยนะขนาดใหญ่ก็อาจจะไว้นะเข้าป่าเนี่ยนะครับนะฟันต้นไม้ฟันอะไรขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะปรากฏว่าเอามีดสปาร์ต้าเนี่ยไปฟันหัวผู้เสียหายนะครับอันตรายเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะนะกะโหลกศีรษะเปิดเลือดไหลอะไรก็ว่าไปปรากฏว่านะครับโจทนะฟ้องว่าเป็นข้อหาทำลายร่างกายนะโจทฟ้องข้อหาทำลายร่างกายปรากฏว่าศาลพิจารณาแล้วนี่มันข้อหาอะไรครับพยายามฆ่าโอ้มันเอามีดสปาร์ต้าฟันไปที่อวัยวะสำคัญเลยนะเออนี่มันข้อหาพยายามฆ่านะนะอย่างเงี้ยศาลจะไปลงโทษข้อหาพยายามฆ่าไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ขอให้ลงโทษข้อหาพยายามฆ่าเขาขอให้ลงโทษอะไรครับทำลายร่างกายนะครับจะเกินกว่าที่ขอไม่ได้หรือที่ไม่ได้กล่าวเลยก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนะฮะไม่ได้ขอให้ลงโทษบุกรุกจะไปฟ้องจะไปลงโทษบุกรุกให้ไม่ได้นะครับไปฟ้องลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงบุกรุกนะศาลเห็นเอ้ยอย่างนี้มันบุกรุกด้วยนี่ศาลจะพิพากษาว่าเป็นบุกรุกด้วยไม่ได้เขาไม่ได้ขอนั่นจะพิพากษาเกินนะฮะจากที่เขาขอไม่ได้เขาไม่โลภเขาขอแค่ทำลายร่างกายจะพิพากษาถึงขั้นพยายามฆ่าซึ่งเป็นโทษหนักกว่าไม่ไ

ือเขาไม่ได้ขอเลยไปพิพากษาเลยให้ก็ไม่ได้ใจดีแถมได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไอ้แถมนี้จำเลยเดือดร้อนนะจำเลยร้อนจะไปแถมไม่ได้นะครับอันนี้คือหลักการในการทำคำพิพากษานะครับนะฮะฟ้องเล็กใช่ไหมฮะจะไปลงโทษใหญ่ไม่ได้แต่ฟ้องใหญ่กับการลงโทษเล็กได้เออแปลว่าอะไรครับเพราะว่าฟ้องพยายามฆ่านะแต่ได้ความว่าแค่ทำร้ายร่างกายตบหน้าเนี่ยตบหน้าเพี้ยทีนึงเนี่ยนะตำรวจฟ้องเลยเนี่ยนะข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโอ้โหหนักมากนะพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะเพราะไอ้นี่หัวหมอเนี่ยนะครับนะขับรถไปเนี่ยตำรวจขอดูใบขี่นะไม่มีลีลานะตำรวจก็ตั้งข้อหาเลฟซ่าต่อเจ้าพนักงานเอ้ยอะไรนะไปตบหน้าตำรวจพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะครับนะไปตบหน้าตำรวจพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะกรณีเช่นนี้นะครับกรณีเช่นนี้นะครับศาลพิพากษาแล้วไอ้ศาลพิจารณาแล้วมันเป็นเพียงแค่ทำร้ายร่างกายการตบมันไม่ถึงขั้นที่จะนะเจ็บป่วยนะถึงแก่ชีวิตได้นะกรณีเช่นนี้ศาลก็ลงโทษฐานทำร้ายร่างกายได้นะฟ้องใหญ่ลงเล็กได้นะท่านจำหลักการไหมแต่ฟ้องเล็กลงใหญ่ไม่ได้นะครับนี่คือหลักการเขาคือห้ามพิพากษาเกินกว่าที่ขอนะหรือที่ไม่ได้ขอนั่นเองนะครับวรรคสองถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณานะแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องให้ศาลยกฟ้องคดีนั้นเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่ในข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้นะศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้วรรคสองอธิบายว่าอะไรอธิบายก็คือว่าคำฟ้องเนี่ยเรื่องหนึ่งนะพอสืบพยานแล้วได้ความเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะกรณีนี้ถ้าแตกต่างกันอย่างนี้โดยหลักต้องยกฟ้องกฎหมายลงโทษช่วยไงนะครับนะฟ้องว่าขโมยควายพอสืบพยานบอกขโมยรถกระบะโอ้คนละเรื่องเลยนะฮะช่วยไหมฮะช่วยมาฟ้องช่วยอย่างเงี้ยนะครับจำเลยเขาเดือดร้อนนะกฎหมายบอกเลยว่ายกฟ้องนะคุณจะมาฟ้องมาช่วยๆไม่ได้นะครับนะแล้วนะการฟ้องเนี่ยแล้วบางคดีเนี่ยนะเจ้าพนักงานเนี่ยทำสำนวนบางคนเราเอ๊ะทำไมตำรวจหรืออัยการเนี่ยโอ้ทำสำนวนช้าจังสอบสวนช้าจังฟ้องช้าจังเอ๊ะเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือเปล่าช่วยเหลือจำเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปคือบางเรื่องเนี่ยโอ้โหข้อเท็จจริงมันเยอะผู้เสียหายเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยถ้าให้ไปรีบฟ้องเนี่ยนะครับก็มั่วๆไปมั่วๆฟ้องมาศาลก็ทำไมครับยกฟ้องมั่วๆกลับไปถูกไหมครับฉะนั้นแล้วการฟ้องคดีเนี่ยนะครับนะถ้าศาลยกฟ้อง ก็จบเลยนะฮะนะยกฟ้องก็ทำไมครับก็ฟ้องใหม่อีกไม่ได้นะถูกจำกัดสิทธิคดีอาญาแล้วฉะนั้นการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยจึงต้องมีความรัดกุมรอบครอบนะ บางคดีเนี่ยข้อเท็จจริงมันเยอะผู้เสียหายมันเยอะก็ต้องใช้เวลานะครับในการนะในการพิจารณานานนะครับอาจจะไม่ทันใจพวกท่านนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวส่วน192เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับในอีกเบรกหนึ่งนะตอนนี้ก็พักก่อนครับครับกลับมาในช่วงที่2นะครับเรามาต่อที่มาตรา192นะครับมาต่ออีกนิดนึงยังไม่จบนะ192นี่สำคัญนะฮะวรรคสองก็บอกว่านะฮะถ้านะข้อเท็จจริงในฟ้องนะกับข้อเท็จจริงในทางพิจารณาเนี่ยแตกต่างกันยกฟ้องหลักการคือคุณช่วยนะเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่ข้อสาระสำคัญแต่มันไม่ใช่สาระสำคัญเนี่ยไม่เป็นไรนะและทั้งจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้ก็คือลงตามข้อเท็จจริงที่ได้นะได้ความว่ายังไงก็ลงตามนั้นได้นะเพราะบางทีเนี่ยนะจำเลยอาจจะจำเลยพยานอาจจะให้การนะครับอาจจะให้การนะแตกต่างกันในเรื่องรายละเอียดเช่นนะบอกว่าในฟ้องบอกว่าใช้ไม้นะใช้ไม้ตีหัวในทางพิจารณาปรากฏว่าใช้เหล็กแป๊บตีหัวอย่างนี้เนี่ยนะฮะถือว่าแตกต่างกันไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างกันรายละเอียดนะฮะคือสุดท้ายยังไงมันก็โดนตีหัวจากอาวุธของแข็งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะจะเป็นเหล็กเนี่ยไม่สำคัญเห็นไหมฮะนี่แตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นไรนะครับแตกต่างกันนะในทาง

ทางทะเบียนบ้างขโมยรถคันนี้แหละนะแต่เนื่องจากทะเบียนปัจจุบันเนี่ยบางทีมันเลือนอะนะครับป้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพใช่ไหมฮะบางล็อตเนี่ยนะป้ายทะเบียนมันเลือนมากจากสีดำเนี่ยตัวหนังสือมันขาวกลืนหมดเลยบางท่านเนี่ยนึกว่ามีคนไปแกล้งพ่นให้เป็นสีขาวไม่ใช่บางล็อตนี่สีมันไม่ได้มาตรฐานมันก็จะจืดๆไปหน่อยนะครับนะอาจจะจำผิดคันจำผิดเลขจำถูกคันแล้วคันนี้แหละที่ถูกขโมยไปแต่ว่าเลขทะเบียนอาจจะนะเขียนผิดก็ได้เลข1เป็นเลข7อะไรเงี้ยมันคล้ายๆกันก็ได้หรือความแตกต่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงแตกต่างเรื่องอายุนะบรรยายว่าอายุ25จริงๆแล้วนะครับหลอกลวงนะวางลองนะบางทีเราไปถามว่าคนผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมาถามว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยบางทีไม่ค่อยตอบความจริงใช่มั้ยอายุกับน้ําหนักเนี่ยนะจะบอกน้อยๆไว้ก่อนนะงั้นในเรื่องของอายุนะแซวเล่นนะแซวเล่นนะในเรื่องของอายุเนี่ยนะครับนะก็ทําไมครับก็ไม่แตกต่างในเรื่องสาระสำคัญนะฟ้องมาอายุ25แต่ความจริงอาจจะ30อะไรเงี้ยนะไม่ใช่สาระสำคัญนะครับอย่างเงี้ยเป็นเพียงรายละเอียดนะแม้แตกต่างไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับนะข้อแตกต่างในสาระสำคัญนะตามปวิยามาตรา192วรรค2เนี่ยหมายถึงแตกต่างในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดหาใช่แตกต่างเพียงแค่รายละเอียดนะเช่นฟ้องว่าจำเลยที่4นะใช้ไม้ตีโจทย์แต่ทางพิจารณานำสืบได้ว่านะจำเลยที่4ใช้เหล็กแป๊บตีโจทย์นะหรือฟ้องว่าจำเลยใช้เท้าถีบผู้ตายตกมาจากรถไฟแต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยใช้มือผลักผู้ตายตกมาจากรถไฟอันนี้เป็นเพียงรายละเอียดนะแตกต่างกันในรายละเอียดไม่เป็นไรนะครับมาดูตรงนี้นะครับฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ใช้นะฟ้องว่าเนี่ยตัวจำเลยเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดแต่ในทางพิจารณาได้ความว่าเป็นตัวการเป็นตัวการก็คือร่วมกันกระทำความผิดอย่างนี้ศาลลงโทษฐานเป็นตัวการได้หรือฟ้องว่าจำเลยเป็นตัวการแต่ทางพิจารณาด้วยความว่าเป็นผู้ใช้กับกันนะฮะฟ้องเป็นตัวการด้วยความว่าเป็นผู้ใช้ศาลลงโทษเป็นผู้ใช้ไม่ได้นะฮะต้องลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับหรือฟ้องว่าจำเลยเป็นตัวการแต่ทางพิจารณาด้วยความว่าเป็นผู้สนับสนุนศาลลงโทษผู้สนับสนุนได้นะครับนี่คือแนวคำพิพากษาของศาลนะครับต่อมา192วรรค3นะบัญญัติว่าในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดนะฮะนอกจากนะฮะที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นเมื่อกี้แล้วว่าเรื่องอายุนะเรื่องเพศเรื่องเลขทะเบียนเหล่านี้นะหรือเรื่องสีเนี่ยนะแตกต่างรายละเอียดจะเขียวหรือฟ้าบางทีมันก็คล้ายๆกันเป็นเพียงแค่รายละเอียดเฉยมาตรา192วรรค3ยังบัญญัติอีกต่อไปว่าอะไรบ้างที่เป็นรายละเอียดเช่นเวลาสถานที่นะในการกระทำความผิดนะฮะฟ้องว่าลักทรัพย์เวลากลางคืนได้ความว่าเวลากลางวันนะมันแตกต่างกันในเรื่องเวลาแต่จะแตกต่างนะอย่างไรก็แล้วก็เป็นการลักทรัพย์อยู่ดีคนจะลักทรัพย์เวลากลางวันกลางคืนก็เป็นการลักทรัพย์อยู่ดีนะลักทรัพย์วันที่1ได้ความว่าจริงลักทรัพย์วันที่3แม้จะเป็นนะฮะก็เป็นการแตกต่างกันในเพียงรายละเอียดความจริงคือคุณก็ลักทรัพย์เหมือนเดิมแหละถูกไหมล่ะเพียงแต่คุณจะลักกี่โมงก็แล้วแต่หรือแตกต่างในเรื่องสถานที่นะเช่นนะฟ้องว่านะชกต่อยกันนะที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะพิจารณาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีนะฉะนั้นจะชกกันตรงไหนก็คือชกกันแหละนะครับชกตรงไหนก็คือชกจะแตกต่างกันสถานที่มันเป็นเพียงแค่รายละเอียดนะฮะไม่หยุมหยิมนะถ้าหยุมหยิมหมดเนี่ยใส่รองเท้าคนละสีตายเลยนะวันก่อนเนี่ยใส่บอกกับพิจารณาว่าเกงยีนเนี่ยนะฮะวันนี้มาบอกใส่เกงสแลกอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องรายละเอียดนะถ้าไปเอารายละเอียดหมดไม่ใช่ประเด็นของคดีมันก็คงไปลงไม่ได้สักคดีนะครับนะหรือแตกต่างกันระหว่างความผิดลักนะฮะลักทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ช่อโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรและทำให้เสียทรัพย์ก็คือลักการรีดช่อโกงยักรับเสียจำงี้นะฮะลักการรีดช่อโกงยักรับเสียความผิดเหล่านี้นะครับนะไม่ถือว่าแตกต่างกันนะเป็นเพียงแค่ถือว่าแตกต่างกันเพียงแค่รายละเอียดเช่นฟ้องว่าลักทรัพย์นะได้ความว่ายักยอกนะฟ้องว่าลักทรัพย์ในทางพิจารณาแล้วได้ความว่าเป็นรับของโจรคือบางทีเนี่ยเราก็ไม่ทราบหรอกว่ามันเป็นลักทรัพย์หรือลักของโจรกันแน่

เช่นไปพบเนี่ยนะครับนะของกลางนะอยู่ในบ้านผู้ต้องหาบ้านของจำเลยเนี่ยนะครับเราก็ไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ทราบว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนไปลักมาลักก็คือแลกแย่งกรรมสิทธิ์เข้ามาหรือไปรับของโจรก็คือซื้อต่อจากโจรมาใช่ไหมจากนั้นแล้วบางทีตำรวจก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าไอ้คนเนี้ยทำผิดแน่ๆแต่ลักทรัพย์หรือข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจรก็ไม่ทราบหรือเป็นลักทรัพย์หรือยักยอกก็ไม่แน่ใช่ไหมอาจารย์ทำธนบัตรแบงค์พันตกอย่างเงี้ยนะครับเดินไปแล้วประมาณ300เมตรเนี่ยนะครับเอ๊ะอย่างนี้มันลักทรัพย์เอ๊ะอย่างนี้หรือมันยักยอกของหายบางทีอาจจะทำไมครับอาจจะแยกกันไม่ออกมันใกล้เคียงกันนะตอนฟ้องลักทรัพย์นะอย่างนี้ได้ทางพิจารณาเป็นยักยอกก็ได้ถือว่าเป็นการแตกต่างรายละเอียดไม่เป็นไรนะครับนะรวมทั้งนะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ด้วยความผิดเหล่านี้นะฮะลักการรีดช่อโกงยักรับเสียรวมทั้งวิ่งชิงปล้นเหล่านี้แตกต่างกันนะครับนะถือว่าแตกต่างกันรายละเอียดเพราะอะไรครับเพราะวิ่งชิงปล้นเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับองค์ประกอบมันคือความผิดลักทรัพย์แหละถูกไหมวิ่งราวทรัพย์ก็คือลักทรัพย์ประกอบกับการฉกฉวยซึ่งหน้านะฮะหรือชิงทรัพย์ก็คือลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือปล้นทรัพย์ก็คือการชิงทรัพย์ตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะเรียกว่าวิ่งชนปล้นเนี่ยพื้นฐานมันก็มาจากลักทรัพย์นั้นแตกต่างกันพวกนี้มันถือว่าแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับหรือแตกต่างกันระหว่างการกระทำผิดโดยเจตนากับประมาทฟ้องว่าเจตนาฆ่านะในทางพิจารณาแล้วจริงๆแล้วไม่เจตนาจริงๆก็ประมาทขับรถประมาทไม่ได้ตั้งใจจะขับทับเขาแต่ว่าเบรกนะฮะไม่ยอมเบรกไม่ทันหรืออะไรก็ตามเบรกไม่ดีนะครับเป็นการประมาทฉะนั้นข้อแตกต่างระหว่างเจตนากับประมาทก็ถือว่าเป็นเพียงแค่รายละเอียดเท่านั้นศาลลงโทษได้ไม่ต้องยกฟ้องนะฟ้องว่าลักทรัพย์วันที่1มกราได้ความว่าจริงๆลักทรัพย์3มกราอย่างนี้ไม่ต้องยกฟ้องแตกต่างรายละเอียดลงโทษได้ฟ้องว่าลักทรัพย์ได้ความว่าเป็นยักยอกอย่างนี้ก็ไม่ต้องยกฟ้องลงโทษอะไรครับลงโทษตามที่พิจารณาได้ก็คือยักยอกนั่นเองเห็นไหมฮะนะฟ้องว่าช่อโกงได้ความว่ายักยอกไม่ต้องยกฟ้องเหมือนกันเพราะเป็นแค่รายละเอียดก็ลงโทษฐานยักยอกได้นะครับไม่ให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญนะทั้งไม่ให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษเว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้นะครับนะจำเลยหลงต่อสู้แต่ศาลจะลงโทษจำเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้เอาตรงนี้เอาตรงช่วงท้ายก่อนฉะนั้นแล้วถ้านะแตกต่างกันเพียงแค่รายละเอียดเนี่ยศาลนะลงโทษได้แต่จะลงโทษเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้ก็แปลว่าฟ้องลักทรัพย์จ้ะนะฟ้องลักทรัพย์ตัวอย่างฟ้องลักทรัพย์ได้ความว่าชิงทรัพย์อย่างนี้แตกต่างกันรายละเอียดศาลลงโทษชิงทรัพย์ได้ก็คือความผิดที่พิจารณาได้พิจารณาได้ว่าเป็นชิงทรัพย์ก็ลงชิงทรัพย์เพียงแต่ว่าโทษที่ลงเนี่ยต้องไม่เกินเท่าที่ขอที่ปรากฏในฟ้องก็คืออะไรครับโทษต้องไม่เกินข้อหาลักทรัพย์นั่นเองฉะนั้นเวลาลงชิงทรัพย์แต่โทษไม่เกินลักทรัพย์นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการทำคำพิพากษาในกรณีนี้นะครับเว้นแต่กรณีเนี่ยจำเลยไปหลงต่อสู้อย่างนี้ลงโทษไม่ได้หลงต่อสู้คืออะไรครับหลงต่อสู้ก็ตัวอย่างเช่นอะไรครับนะฟ้องว่าวันที่หนึ่งนะจำเลยเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านผู้เสียหายจำเลยไปต่อสู้ว่าวันที่หนึ่งนู่นเขาอยู่นู่นนะอยู่อะไรนะสถานกักกันโควิดนะเขาจะไปลักทรัพย์บ้านของผู้เสียหายได้อย่างไรนะเขาถูกขังนะถูกกักตัวอยู่เนี่ยบอกถูกขังเดี๋ยวจะหาเป็นนักโทษนะถูกกักตัวอยู่นะในสถานกักกันโควิดอยู่เขาจะไปลักทรัพย์บ้านของผู้เสียหายได้อย่างไรเนี่ยไปดูพยานหลักฐานไปดูกล้องวงจรปิดนั่นเขาไปหลงต่อสู้ในเรื่องเวลาในเรื่องสถานที่แล้วนะงั้นกรณีเช่นนี้นะเมื่อจำเลยไปหลงต่อสู้ในประเด็นนี้แล้วศาลจะไปลงโทษไม่ได้แล้วเพราะถือว่าโจทก์ฟ้องมาผิดโจทก์ช่วยนะตรงนี้สำคัญงั้นในเรื่องเวลาเนี่ยนะเรื่องเวลาสถานที่เนี่ยบางทีก็ต้องดูให้ดี
ฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพนักเจ้าพนักงานบางทีถ้าไม่มั่นใจว่าทำผิดกี่โมงกันแน่ท่านก็จะบรรยายเป็นช่วงๆไปตั้งแต่นะวันที่1มกราวันเวลาไม่ปรากฏจนถึงวันที่3มกราอะไรเนี่ยนะฮะคือเป็นช่วงเวลาฉะนั้นทำผิดวันที่1วันที่2หรือวันที่3ยังไงก็ผิดแน่นอนนะครับอันนี้คือกรณีจำเลยหลวงต่อสู้นะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยออกข้อสอบมานักศึกษาก็ทำไมครับมึนเหมือนกันมึนก็สอบหลวงต่อสู้เหมือนกันไปตอบเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะครับจำเลยหลวงต่อสู้หมายถึงกรณีที่โจทก์บรรยายฟ้องผิดพลาดนะซึ่งมีผลให้จำเลยเข้าใจผิดและต่อสู้คดีในประเด็นที่ผิดพลาดนั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในเรื่องคำให้การหรือในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบหักล้างข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดนั้นนะกรณีหลวงต่อสู้ตาม192วรรค2และวรรค3กล่าวคือเมื่อข้อเท็จจริงที่ได้ทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวมาได้ฟ้องแม้ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่สาระสำคัญศาลก็ลงโทษจำเลยไม่ได้เห็นไหมฮะฟ้องมาช่วยๆไม่ได้เนี่ยนะครับ192วรรค4วรรค5แล้วก็วรรค6บัญญัติว่าถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้องและตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษห้ามไม่ให้ศาลลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงนั้นๆนะนั้นเรื่องที่โจทก์ไม่ได้กล่าวมาในฟ้องแสดงว่าโจทก์ไม่ต้องการให้ลงโทษแม้ในทางพิจารณาปรากฏข้อเท็จจริงนั้นขึ้นมาว่าเป็นความผิดกรณีเช่นนี้นะศาลก็ไปลงโทษจำเลยไม่ได้เขาไม่ได้ขอมาให้ลงโทษบุกรุกนะทางพิจารณาบอกเฮ้ยนี่มันบุกรุกนี่นะศาลจะไปลงโทษบุกรุกให้ไม่ได้นะครับวรรค5ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสมโจทก์สืบสมแปลว่าอะไรครับก็คือฟ้องข้อเท็จจริงตามฟ้องอย่างนี้เวลาสืบก็ได้ข้อเท็จจริงตามที่ฟ้องเรียกว่าโจทก์สืบสมนะแต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดนะครับศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้นะครับบางทีเนี่ยฟ้องลักทรัพย์พิจารณาแล้วก็ลักทรัพย์แต่เวลาอ้างฐานความผิดไปอ้างเลขมาตราอื่นไปนะเขียนเลขผิดไปอย่างนี้เนี่ยนะครับจะยกฟ้องเลยเนี่ยจะไม่ลงโทษเลยก็มันก็เกินไปใช่ไหมเพราะอุตส่าห์ฟ้องมาถูกแล้วนะสืบพยานก็ถูกแล้วแค่เขียนเลขผิดแค่นี้นะครับจะพิพากษานะฮะยกฟ้องก็คงไม่เป็นประโยชน์นะฮะกรณีเช่นนี้ศาลก็มีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความนั้นก็ได้นะตัวอย่างเช่นนะโจทก์ฟ้องชิงทรัพย์ชิงทรัพย์มันก็คือลักทรัพย์บวกกับการใช้คำว่าบวกนะแต่แล้วก็มีการใช้กำลังประทุษร้ายนะลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับนะกรณีเช่นนี้ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าโจทก์ก็ผู้เสียหายเขาก็ฟ้องมาว่าเนี่ยจำเลยผิดข้อหาชิงทรัพย์นะไปต่อยเขาแล้วกระชากสร้อยคอเขาอะไรก็ว่าไปพอข้อเท็จจริงเนี่ยสืบพยานแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำเลยต่อยผู้เสียหายจริงต่อยโจทจริงแต่สร้อยเนี่ยเป็นของจำเลยโจทเนี่ยยืมสร้อยจำเลยไปแล้วไม่คืนจำเลยก็โมโหนะไม่ยอมคืนทีก็เลยกระชากสร้อยแล้วก็ต่อยนะต่อยเพื่อจะเอาสร้อยคืนมาเอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาดังนั้นการที่เอาทรัพย์ของตัวเองคืนมาเนี่ยไม่ผิดฐานลักทรัพย์เพราะลักทรัพย์ต้องไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมฮะแต่กรณีเอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาไม่ผิดฐานลักทรัพย์แต่การไปต่อยเขาเนี่ยผิดไหมก็ผิดดังนั้นกรณีศาลลงโทษชิงทรัพย์ไม่ได้แต่192วรรค6บอกว่าสามารถลงโทษฐานอะไรครับทำร้ายร่างกายได้แต่ไปลงโทษฐานชิงทรัพย์หรือลักทรัพย์เนี่ยไม่ได้เพราะทรัพย์นั้นเป็นของโจทก์อยู่แล้วนะไม่ผิดฐานลักทรัพย์แต่เนื่องจากการต่อยผิดฐานทำร้ายร่างกายฉะนั้นกรณีนี้ลงทำร้ายร่างกายได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอุทธรณ์นะครับการอุทธรณ์ฎีกาต้องเป็นไปตามลำดับชั้นศาลนะครับ193คดีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์นะเว้นแต่ถูกห้ามอุทธรณ์โดยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะครับเห็นได้ว่าอะไรครับนะจะอุทธรณ์เนี่ยต้องไปอุทธรณ์ที่ต้องอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์จะอุทธรณ์ไปที่ศาลฎีกาเลยข้ามขั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะฉะนั้นแล้วการอุทธรณ์ต้องไปที่ศาลอุทธรณ์
นะครับนี่คือลำดับชั้นศาลนะบอกฉันไม่อยากเสียเวลาฉันขออุทธรณ์ไปศาลฎีกาเลยไม่ได้นะต้องเป็นตามลำดับชั้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายก็ตามนะแต่เว้นแต่นะครับถูกจำกัดนะเป็นข้อต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์คือโดยหลักคดีทุกคดีเนี่ยควรจะได้รับการตรวจสอบจากศาลสูงขึ้นไปนะให้ศาลสูงเช็คในะเรื่องข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็ว่าไปนะในการชั่งพยานอีกทีนึงนะครับให้ศาลสูงได้รีวิวนะครับนะว่างี้แต่มันก็มีบางคดีที่เขาก็กลัวไปลกลงลกศาลใช่ไหมคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะปรับ100บาทอย่างเงี้ยเนี่ยข้อหาจราจรเนี่ยนะครับปรับ100บาทนะครับนะข้อหาขับรถเกินความเร็วปรับ200บาทสมมุติเงี้ยนะถ้าจะไปให้อุทธรฎีกาทำไมครับมันก็เสียเวลาโดยหลักการแล้วมันก็เสียเวลามันก็มีค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะไม่คุ้มกับเงินค่าปรับ200บาทฉะนั้นหลักการก็คือทุกคดีเนี่ยนะย่อมมีสิทธิ์ที่จะอุทธรต่อได้ยกเว้นท่านจำคดีเล็กๆน้อยๆมันไม่ควรจะไปต่อมันควรจะจบที่ศาลชั้นต้นนะครับนะเล่นไพ่กันปรับ500บาทถูกไหมวิ่งหนีแทบตายตำรวจมาจับโอ้วิ่งหนีนะครับไปสลบนะไปปลุกไปโผล่อีกทีเนี่ยโรงพยาบาลนอนใส่เครื่องออกซิเจนท่อเครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยไปขึ้นศาลบอกปรับ500บาทลูกนี้ฉันจะวิ่งหนีทำไมเนี่ยใช่ไหมคือบางข้อหามันก็เบามากเราจะไปอุทธรณ์ฎีกาทำไมนะครับมาดูคำสั่งนะนอกจากอุทธรณ์คำพิพากษามีอุทธรณ์คำสั่งด้วยซึ่งคำสั่งระหว่างพิจารณาคืออะไรก็คือ1คู่ความร้องขออย่างใดอย่างหนึ่งโดยทั่วไปและศาลได้มีคำวินิจฉัยคำสั่งนั้นเช่นโจทยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้องนะไม่ให้เลื่อนคดีนะครับ2คู่ความร้องขอให้ศาลสั่งโดยเฉพาะเจาะจงเช่นจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าคดีขาดอายุความหรือคำฟ้องเคลือบคลุมแต่ศาลชั้นต้นไปสั่งในทางตรงกันข้ามว่าคดีไม่ขาดอายุความหรือไม่ฟ้องเคลือบคลุมนะ3นะศาลสั่งเองโดยไม่มีผู้ใดร้องขอเช่นศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวสั่งสืบพยานหรือสั่งให้โจทแยกฟ้องเป็นต้นนะอันนี้คือเป็นพวกคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับตัวอย่างนะคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนนะจนกว่าคดีอีกเรื่องหนึ่งจะถึงที่สุดและให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเมื่ออีกคดีหนึ่งถึงที่สุดแล้วให้โจทแถลงเพื่อจะได้พิจารณาต่อไปนะครับคือคดีคำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยนะครับไม่ทำให้คดีเสร็จไปเช่นนะโจทอาจจะนะร้องมาขอเลื่อนการพิจารณาคดีเนี่ยศาลบอกไม่เลื่อนนะหรือว่านะศาลนะมีคำสั่งตัดพยานนะอย่างนี้คดียังไม่เสร็จการพิจารณาคดีถ้าอนุญาตให้นะคู่ความเนี่ยอุทธรณ์คำสั่งเหล่านี้มันจะทำให้การพิจารณาคดีมันเสียเวลาพอพิจารณาเสร็จอ่ะไอ้นี่ร้องเสร็จศาลนะไม่อนุญาตอ่ะไม่อนุญาตอุทธรณ์นะอุทธรณ์คำสั่งสอนเสร็จเอามาใหม่อุทธรณ์อีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทำให้คดีเนี่ยมันช้างั้นโดยหลักการคือเขาไม่ต้องการให้คดีอาญาเนี่ยมันดำเนินการไปด้วยความล่าช้าเขาก็ให้พิจารณาเสร็จให้มันทีเดียวไปเลยนะคำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยก็ให้มาทำไมอุทธรณ์พร้อมกันทีเดียวเลยในตอนอุทธรณ์คำพิพากษานั่นเองคือหลักการเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเกิดพิจารณาคดีไปอุทธรณ์คำสั่งไปพิจารณาคดีไปนะอีก3ปี4ปีก็ไม่เสร็จแทนที่จะเสร็จแค่ปีเดียวนะครับต่อมาตัวอย่างนะไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหลังจากศาลพิพากษาลงโทษจำเลยและให้คืนของกลางแก่จำเลยแก่เจ้าของนะผู้ร้องได้มายื่นคำร้องขอคืนของกลางศาลเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยจึงมีคำสั่งให้คืนของกลางแก่ผู้ร้องนะกรณีศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเพราะโจทถอนฟ้องนะอันนี้คือคดีมันจบเลยใช่ไหมถอนฟ้องไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้องเพราะโจทยื่นฟ้องเกินกำหนดเวลานะฮะศาลสั่งว่าโจททิ้งฟ้องจำหน่ายคดีคดีก็จบนะก็ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ได้เลยกรณีศาลสั่งว่าคดีไม่มีมูลยกฟ้องนะหรือกรณีศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทขยายระยะเวลายื่นฎีกาจำเลยย่อมอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้เพราะอันนี้คือศาลพิพากษาเสร็จแล้วมันก็ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับผลก็คือครับเมื่อมีอุทธรณ์หรือฎีกาของผู้ใดแล้วไม่ตัดสิทธิ์ผู้อื่นที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาตามสิทธิ์นะฮะ197ก็บอกว่าเหตุที่มีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งหนึ่งแล้วหาเป็นผลตัดสิทธิ์ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิ์อุทธรณ์จะอุทธรณ์ด้วยไหม
นะฉะนั้นบางคดีเนี่ยมีโจทก์จำเลยหลายคนนะบางคนเขาอุทธรณ์

แล้วนะอีกคนนึงยังไม่อุทธรณ์เนี่ยนะฮะก็ไม่ตัดสิทธิ์เขาเขาอุทธรณ์ทีหลังก็ได้นะครับไม่ตัดสิทธิ์กันไม่ต้องแย่งอุทธรณ์กันนะครับต่อไปมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกานะครับ198วรรค3และวรรค4บัญญัติว่าในกรณีที่ตามคำพิพากษาจำเลยต้องรับโทษจำคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจำเลยไม่ได้ถูกคุมขังจำเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ทั้งนี้ประธานศาลฎีกาอาจออกข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยก็ได้ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้วรรค4ความในวรรค3ไม่ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่จำเลยได้รับการรอการลงโทษจำคุกหรือรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้วอันนี้นะครับนะ198วรรค3วรรค4นี้ก็เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ประมาณสัก2ปีได้นะครับก็คือว่าถ้าพิพากษาว่าจำเลยเนี่ยรับโทษจำคุกนะหรือหนักกว่านั้นก็คืออาจจะประหารชีวิตเนี่ยนะถ้าจำเลยไม่ได้ถูกคุมขังสมัยก่อนอาจจะมีการหลบหนีได้ใช่ไหมครับนะพิพากษาจำคุกแล้วนะยื่นประกันตัวเพ่นเลยหนีเลยนะแล้วก็ให้ทนายความมายื่นอุทธรณ์อย่างนี้เนี่ยนะฮะพอทนายความยื่นอุทธรณ์เสร็จศาลพิจารณาบอกว่าอ้าวยกฟ้องค่อยโผล่กลับมาอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกฎหมายก็เลยบอกกรณีเช่นนี้นะครับนะให้นะครับจำเลยเนี่ยมาแสดงตนจะให้ทนายมายื่นอุทธรณ์ไม่ได้แล้วไม่เหมือนสมัยก่อนละฉะนั้นกรณีเช่นนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่าศาลพิพากษาจำคุกนะหรือโทษหนักกว่านี้นะโทษประหารชีวิตเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกคุมขังนะครับจำเลยต้องมาอุทธรณ์ต้องมาแสดงตนนะจะให้ทนายความไม่ได้นะครับต่อมาศาลที่ทำหน้าที่รับหรือไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกานะครับการยื่นฟ้องอุทธรณ์ก็ดียื่นฟ้องฎีกาก็ดีนะครับไม่ใช่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาโดยตรงนะครับมาตรา198บัญญัติว่าอุทธรณ์นั้นให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นนะ216ก็บอกฎีกาก็ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นดังนั้นการอุทธรณ์หรือการฎีกาเนี่ยนะครับให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลพิจารณาศาลฎีกาพิจารณาก็จริงแต่เวลายื่นไปยื่นที่ศาลชั้นต้นเดี๋ยวศาลชั้นต้นท่านจะส่งต่อไปเองนะครับนะหลักการเป็นอย่างนี้กำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกานะครับ198วรรค1และวรรค2ก็บอกว่าการยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในกำหนด1เดือนกำหนดนะครับ1เดือนไม่ใช่30วันนะหลายท่านจำผิดกำหนดคือ1เดือนนับแต่วันอ่านพออ่านปุ๊บนับไปอีก1เดือนนะหรือถือว่าได้อ่านก็คือพวกอ่านรับหลังเนี่ยนะครับนะหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟังนั้นกรณีเนี้ยนะการที่จะอุทธรณ์คำพิพากษารวมทั้งการอุทธรณ์คำสั่งด้วยนะครับต้องยื่นภายใน1เดือนนะยื่นเลยกว่านี้ไม่ได้นะครับนะแต่นะการอุทธรณ์คำสั่งกฎหมายบัญญัติไว้นะ196เนี่ยบอกว่าจะอุทธรณ์คำสั่งได้ต้องอุทธรณ์คำพิพากษาด้วยจะอุทธรณ์แต่คำสั่งอย่างเดียวได้ก็แปลว่าคุณพอใจคำพิพากษาศาลแต่คุณไม่พอใจคำสั่งศาลมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้คำพิพากษามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้คุณจะไปอุทธรณ์ทำไมกฎหมายเลยบังคับว่าถ้าคุณจะอุทธรณ์คำพิพากษาคุณต้องโต้แย้งไอ้อุทธรณ์คำสั่งคุณต้องโต้แย้งคำพิพากษาด้วยนะครับการอุทธรณ์เนี้ยนะครับนะไม่ใช่อายุความดังนั้นแล้วสามารถขยายระยะเวลาได้นะไม่จำนะเช่นบางทีเนี่ยเปลี่ยนทนายความใหม่นะครับใช้เวลานะทนายคนใหม่เตรียมตัวเนี่ยไม่ทันก็อาจจะขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องยื่นภายในหนึ่งเดือนนะครับเพราะมันไม่ใช่อายุความนั่นเองต่อไปการขอแก้อุทธรณ์นะฮะการขอแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญหมายถึงการขอแก้ไขในระบบที่ผลต่อคดีนะเช่นขอแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญที่ตั้งไว้เป็นประเด็นใหม่หรือขอเพิ่มเติมข้อต่อสู้ขึ้นมาใหม่กรณีเช่นนี้ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมภายในกำหนดอายุอุทธรณ์กำหนดอุทธรณ์นะครับส่วนการขอแก้ไขในรายละเอียดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยเป็นการแก้ไขในเรื่องที่ไม่เป็นสาระสำคัญก็สามารถที่จะยื่นนะเมื่อพ้นแม้จะพ้นกำหนดอุทธรณ์1เดือนก็ได้นะครับแล้วก็ผลของการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อพ้นกำหนดก็คือเมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าฟ้องอุทธรณ์ไม่ได้ยื่นภายในกำหนดก็ให้พิพากษายกฟ้องอุทธรณ์นั้นเสียนะครับ

กรณีนะครับศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกานะครับเมื่อศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้คำร้องนี้ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นภายใน15วันนับแต่

0: ตอนพิจารณาคำร้องนั้นแล้วมีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีคำสั่งให้ละอุทธรณ์คำสั่งนี้เป็นที่สุดแล้วก็ส่งให้ศาลชั้นต้นอ่านก็คือว่าถ้าเกิดศาลชั้นต้นเนี่ยไม่ส่งไม่รับอุทธรณ์นะก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้นะไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณานั้นต้องภายใน15วันนะครับก็จบนะในส่วนของการอุทธรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะในเรื่องการคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาในช่วงต่อไปครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
3: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ
5: ์ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่ออ่านไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
5: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
9: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
4: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่4ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนำมาใช้ใน2สถานการณ์คือ 1. สงครามระหว่างประเทศซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ประเทศหรือมากกว่า 2. สงครามภายในประเทศเช่นการสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศบังคับใช้กับคู่ต่อสู้ทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้เริ่มก่อสงครามก่อนก็ตาม
12: ฮัลโหล
13: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
12: งานนี้ผมขอแล้วกัน
13: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
12: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
14: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
15: ใหญ่โฟสองขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
16: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
15: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
14: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิด

0: ฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ครับมาต่อกันนะครับในช่วงการอุทธรณ์ต่อนะครับนะในเรื่องของการขอถอนอุทธรณ์หรือฎีกานะครับมาตรา202ผู้อุทธรณ์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นนะก่อนส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์นะกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้เลยนะครับเมื่อส่งสำนวนไปแล้วให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้นเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งนะฉะนั้นกรณีศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับส่งไปแล้วนะศาลชั้นต้นจะสั่งไม่ได้ต้องให้ศาลอุทธรณ์เป็นคนสั่งนะครับทั้งนี้ต้องก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะเมื่อถอนไปแล้วคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนนะถอนแล้วก็จบนะฮะจะมาอุทธรณ์อะไรอีกไม่ได้นะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์จะเด็ดขาดก็ต่อเมื่อถึงที่สุดโดยไม่มีการแก้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นนั่นก็จบนะคดีก็จบนะแต่ถ้าเกิดมีการแก้ไขคำพิพากษานะของศาลชั้นต้นก็สามารถที่จะฎีกาต่อไปได้นะครับต่อมานะฮะคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์นะฮะหรือฎีกาเนี่ยนะครับนะอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คือว่านะคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะไปต่อนะครับนะควรจะจบที่ศาลชั้นต้นนะหรือศาลอุทธรณ์นะว่าอย่างเงี้ยนะครับศาลล่างนะครับก็มีคดีอะไรบ้างนะเรามาดูอันแรกก่อน193ทวิทนะครับห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงนะฮะในคดีซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีคืออย่างสูงก็ยังไม่เกิน3ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นไรครับคดี3ปีคดีลักทรัพย์นะฮะคดีลักทรัพย์เนี่ยไม่เกิน3ปีคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยนะไม่เกิน3ปีนะคดียักยอกเนี่ยไม่เกิน3ปีคดีเหล่านี้นะฮะโทษมันไม่สูงนะไม่เกิน3ปีกรณีเช่นนี้ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ไม่ห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายนะนะครับเว้นแต่กรณีต่อไปนี้อนุญาตให้เฉพาะจำเลยอุทธรณ์ได้นะโจทก์อุทธรณ์ไม่ได้นะถ้าเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นนี้จำเลยเนี่ยอุทธรณ์ได้มีอะไรบ้าง1จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกหรือลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกนะศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแล้วจำเลยเดือดร้อนเนี่ยถูกไหมฮะอย่างนี้โจทห้ามอุทธรณ์ต่อแต่จำเลยเดือดร้อนจำเลยอุทธรณ์ต่อได้นะสองจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแต่รอการลงโทษไว้จำเลยก็อุทธรณ์ต่อได้สามศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้นะหรือสี่จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกิน 1,000 บาทเช่นปรับ 2,000 บาทอย่างเงี้ยจำเลยอุทธรณ์ต่อได้ฉะนั้นคดีเนี่ยนะฮะโทษที่ไม่หนักนะนึกภาพเนี่ยนะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเช่นลักทรัพย์พวกนี้นะครับกรณีเช่นนี้นะครับมันไม่ควรจะไปอุทธรณ์ไม่ควรให้คดีไปถึงศาลสูงต่อมันก็ควรจะจบที่ศาลชั้นต้นฉะนั้นคู่ความจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับเว้นแต่เข้าข้อยกเว้น4กรณีดังกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคำสั่งเดี๋ยวเรามาดูว่าปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายคืออะไรนะครับปัญหาข้อเท็จจริงก็คือหมายถึงปัญหาประการแรกนะปัญหาที่ศาลจะใช้ดุลพินิจพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบเกี่ยวกับการกระทำของคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเช่นมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าหรือไม่ว่าจำเลยได้กระทำการตามที่โจทก์ฟ้องนะฮะนั้นเป็นเรื่องการนะรับฟังพยานของศาลนะศาลเชื่อว่าพยานเห็นศาลบอกว่าพยานไม่เห็นจำเลยกระทำความผิดอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องดุลพินิจนะครับดุลพินิจ

หรือประการที่2ก็คือปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลนะในเรื่องของการอันแรกคือรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานส่วนอันที่2คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลนะครับเช่นควรจะลงโทษจำเลยเท่าใดหรือควรจะรอการลงโทษจำคุกหรือไม่นะเช่นศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก1ปีโจทก์บอกว่ามันเบาไปมันควรจะจำคุกสัก10ปีอย่างเงี้ยนะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลนะครับนะหรือนะเหมือนการคดีเดียวกันเนี่ยนะศาลจำคุก1ปีจำเลยบอกว่ามันหนักเกินคดีนะลักเล็กขโมยน้อยนิดหน่อยควรจะรอการลงโทษนะจำเลยก็อุทธรนะโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริงในเรื่องการกำหนดนะดุลกำหนดโทษของศาลนั้นปัญหาข้อเท็จจริงก็คือปัญหาที่ศาลใช้ดุลพินิจในการพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานกับปัญหาการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลก็ได้นะครับต่อมาปัญหาข้อกฎหมายนะหมายถึงปัญหาการปรับบทนะประการแรกคือปัญหาการปรับบทกล่าวคือเป็นปัญหาที่ไม่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับพยานหลักฐานแต่พิจารณาตามกฎหมายนะที่เรียกว่าปัญหาหารือบทซึ่งเป็นกรณีที่ได้ข้อยุติแน่นอนแล้วนำเอาข้อเท็จจริงที่ได้ที่ฟังได้แน่นอนไปปรับกับกฎหมายแล้วออกผลว่าอย่างไรเช่นข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยเอาทรัพย์โจทไปโดยทุจริตจริงปัญหาว่าการที่เอาไปเนี่ยเป็นความผิดลักทรัพย์หรือยักยอกนั้นในเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยยุติละไม่เถียงกันนะตัวจำเลยเนี่ยเอาไปจริงแต่ความผิดเนี่ยจะเป็นลักทรัพย์หรือจะเป็นยักยอกนะหรือข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเนี่ยมีการกระชากสร้อยกันจริงๆไม่โต้แย้งจำเลยทำจริงกระชากสร้อยของผู้เสียหายไปจริงแต่ความผิดเนี่ยจะเป็นความผิดฐานอะไรวิ่งราวทรัพย์หรือชิงทรัพย์นะครับนะนี่คือเป็นการปรับบทกฎหมายนั่นเองนะครับหรือเป็นเรื่องการแปลความหมายเช่นอ่านฟ้องแล้วแปลได้ว่าเครือบคลุมหรือไม่หรือแปลถ้อยคำในตัวบทกฎหมายหรือเอกสารอื่นว่ามีความหมายอย่างไรในเรื่องแปลความหมายก็เป็นเรื่องปัญหาข้อกฎหมายนะครับนั้นกลับมาที่193ทวิถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกจำกัดเอาไว้นะครับห้ามอุทธรณ์นะแต่ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ฉลุยนะกฎหมายไม่ได้จำกัดเอาไว้นั่นเองตัวอย่างนะในการยื่นอุทธรณ์ถ้าจำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดหรือพยานหลักฐานของโจทขัดแย้งนะเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ถ้าอุทธรณ์ว่าถึงแม้มีพยานหลักฐานฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำตามที่โจทฟ้องจำเลยก็ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์เช่นนี้เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายนะครับหรือนะอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่ได้ตบหน้าจำเลยไม่ได้ตบผู้เสียหายแต่หากจะฟังว่าจำเลยตบให้การนะฮะไปสองทางตอนแรกบอกว่าไม่ได้ตบตอนหลังว่าถ้าฟังว่าตบผู้เสียหายจริงก็เป็นการตบหน้าจำเลยนะจำเลยเพราะผู้เสียหายตบหน้าจำเลยก่อนว่าอย่างนี้นะจำเลยจึงตบหน้าผู้เสียหายเพื่อเป็นการป้องกันตัวอ้างป้องกันนะครับนอกจากจะเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดแล้วยังได้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นหมายว่าการกระทำของจำเลยนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำมาสู่ปัญหาข้อกฎหมายต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์ตามปวิอาญามาตรา193ทวิเห็นไหมฮะนะฉะนั้นแล้วให้การไป2 อย่างนะฮะอุทธรณ์ตอนแรกบอกว่าไม่ได้ตบพอต่อมาก็บอกว่าอะไรครับตบแต่ว่าตบเพราะเป็นการป้องกันตัวเอาไงกันแน่นะครับฉะนั้นก็บอกว่านี้ถือว่าเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงกันนะครับประการต่อมา193ทวิเนี่ยนะครับนะจะต้องห้ามหรือไม่ดูโทษตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ใช่โทษที่ศาลพิพากษาลงโทษก็คือคดีที่ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเนี้ยนะครับเป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงนะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอัตราโทษนี้ไม่ใช่เป็นโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยแต่เป็นอัตราโทษที่บัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายถ้าอัตราโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งเกินกว่านี้แม้ศาลได้ลงโทษจำเลยน้อยเพียงใดก็ตามหรือพิพากษายกฟ้องก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงนั่นเองนะครับดังนั้นกรณีอุทธรณ์นะต้องห้ามอุ

พอตาม193ทวิเนี่ยนะฮะดูโทษตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ได้สนใจว่าศาลจะพิพากษาเท่าไหร่นะครับหลักการเป็นอย่างนี้ต่อมาเมื่อกี้คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์แล้วนะก็มีอยู่มาตราเดียวก็คือ193ทวินะต่อมาเรามาดูคดีที่ต้องห้ามฎีกาบ้างอันนี้ก็มีอยู่หลายมาตราเหมือนกันนะก็คือจะถูกบีบถูกจำกัดเรื่อยๆนะฮะนะแคบลงเรื่อยๆนะฉะนั้นคดีก็เหมือนกับพีระมิดศาลชั้นต้นเนี่ยคดีจะเยอะหน่อยก็เป็นฐานพีระมิดนะศาลอุทธรณ์ก็อยู่ส่วนกลางของพีระมิดก็จะมีจำนวนลดน้อยลงเพราะศาลฎีกาเนี่ยนะเนื่องจากคดีมันถูกนะจำกัดฎีกามากจนเหลือแต่ยอดมีอยู่ไม่กี่คดีนะศาลฎีกานะปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคำพิพากษาศาลฎีกาปัจจุบันก็มีอยู่หลักเท่าไหร่หลักหมื่นนะมีอยู่หลักหมื่นนะครับนะคดีที่ต้องห้ามฎีกามาตราแรกนะ220ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทย์นะครับฉะนั้นแล้วกรณีเนี่ยสองศาลยกฟ้องทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องทั้งคู่ศาลชั้นต้นบอกไม่ผิดว่าไงนะศาลอุทธรณ์ก็บอกว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะไปศาลฎีกาต่อแล้วสงสารจำเลยท่านนึกภาพสงสารจำเลยเพราะสองศาลเห็นแล้วว่าไม่มีความผิดยกท่านยกฟ้องทั้งสองศาลแล้วนะครับแต่ว่านะไม่จำเป็นต้องพิพากษายกฟ้องในเหตุเดียวกันนะศาลชั้นต้นอาจจะยกฟ้องว่าไม่ผิดศาลอุทธรณ์อาจจะยกฟ้องเพราะขาดอายุความก็ได้นะมันจำเป็นต้องยกฟ้องเพราะเหตุเดียวกันแต่ทั้งคู่ทั้งสองศาลก็คือยกฟ้องเหมือนกันส่วนจะยกฟ้องนะตามเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของไม่ผิดหรือจะยกฟ้องเพราะขาดอายุความก็ได้นะก็ถือว่ายกฟ้องหมดกรณีเช่นนี้นะครับไม่ควรจะไปฎีกาต่อสงสารจำเลยนะกฎหมายก็จำกัดเอาไว้ซึ่งการฎีกาตามมาตรา220เนี่ยนะห้ามทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายจะวันอุทธรณ์จะฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงก็ไม่ได้จะฎีกาปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่ได้นะครับนะข้อสังเกตแม้คดีอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ต้องห้ามฎีกานะนะการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยเช่นตัวราษฎรเนี่ยนะตัวผู้เสียหายเนี่ยฟ้องคดีมานะศาลชั้นต้นนะสั่งไต่สวนมูลฟ้องไต่สวนบอกว่าคดีเนี้ยนะจำเลยไม่ผิดยกฟ้องนะฮะสามารถที่จะยกฟ้องได้ตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วนะครับหรือกรณีสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามมาตรา39อนุ1ถึง7ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีนะกรณีการสั่งจำหน่ายคดีก็เหมือนกันนะฮะก็ถือว่านะถ้าศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีแล้วนะอุทธรณ์ต่อมาศาลอุทธรณ์ก็เหมือนกันนะกรณีเช่นนี้นะฮะก็ไม่สามารถที่จะฎีกาต่อได้หรือในชั้นตรวจฟ้องเลยนะถ้าศาลยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องตามมาตรา161เลยยกตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องเลยกรณีนี้ก็ต้องห้ามนะฎีกาไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะหรือปัญหาข้อเท็จจริงเห็นนะฮะแล้วการฎีกานี้ไม่ใช่ว่าฎีกาได้ทุกคดีนะครับก็มีคดีดังๆเนี่ยนะครับนะอะไรนะคดีแย่งหวยนะคดีแย่งหวยที่เป็นข่าวนะครับนะก็ฟ้องกันว่านะใครกันแน่เป็นเจ้าของหวยใช่ไหมก็มีการฟ้องศาลกันนะก็ต่างคนต่างแอบอ้างว่าฉันเนี่ยก็เป็นเจ้าของสลากกินแบ่งใบนี้ใช่ไหมฮะคดีนี้ปรากฏว่าศาลชั้นต้นนะยกฟ้องไปนะฟ้องไปข้อหายักยอกสลากกินแบ่งนะครับนะยักยอกสลากกินแบ่งถ้าจำข้อหาไม่ผิดนะยักยอกสลากกินแบ่งศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องไปนะฝั่งจำเลยก็เฮดีใจนะฮะได้เงินเอาไปใช้ละนะฝั่งผู้เสียหายเป็นไงครับฟ้องอีกนะทนายฝั่งผู้เสียหายก็ไม่ใช่ฟ้องอีกก็อุทธรณ์อีกนะกรณีนี้ก็ทำไมครับก็ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ก็ยกฟ้องเหมือนกันนะยกฟ้องสองศาลโดยหลักแล้วก็ฎีกาต่อไม่ได้นะครับโดยหลักการแล้วฎีกาต่อไม่ได้แล้วนะครับหรือกรณียกฟ้องเพราะโจทก์ขาดนัดนะตามมาตรา166นะครับนะถ้าโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ภายใน15วันนะตามปวิอาญามาตรา166วรรค2หากศาล

ชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องโจทก์อุทธรณ์คำสั่งและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเป็นกรณีไม่เข้ามาตรา220ฎีกาต่อไปได้แปลว่าอะไรตรงนี้แปลว่าคือในชั้นโจทก์ขาดนัดสมมติขาดนัดอะไรดีขาดนัดพิจารณาใช่ไหมฮะนะโดยหลักเนี่ยการพิจารณาคดีเนี่ยนะโจทก์ต้องมาศาลทุกนัดหรือการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยโจทก์ต้องมาศาลโจทก์จะไม่มาไม่ได้แต่ถ้าเป็นนัดอื่นเช่นสืบพยานฝั่งจำเลยอย่างนี้โจทก์จะไม่มาก็ได้แต่ถ้าเป็นการสืบพยานฝั่งโจทก์พูดให้ถูกถ้าเป็นการสืบพยานฝั่งโจทก์เนี่ยนะครับนะฝ่ายโจทก์เนี่ยนะครับนะโจทก์ต้องมาศาลทุกนัดนะโจทก์จะขาดนัดไม่ได้ไม่งั้นก็จะเป็นการประวิงคดีนะลีลาวันนี้ฉันไม่สบายไม่อยากมาอะไรเงี้ยนะครับขอเลื่อนไปเนี่ยจำเลยเขาก็เดือดร้อนงั้นกรณีเนี่ยเป็นหน้าที่โจทก์ที่ต้องเอาพยานมาสืบโจทก์ต้องมาสืบพยานฝั่งโจทก์เนี่ยฝ่ายโจทก์เนี่ยทุกนัดนะครับปรากฏว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยนะครับนะโจทก์ไม่มาศาลก็ทำไมครับสั่งเลยนะเมื่อโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดพิจารณาเนี่ยนะฮะศาลสั่งยกฟ้องนะยกฟ้องแล้วทำยังไงครับโจทก์ก็ต้องทำยังไงครับไปร้องต่อศาลขอให้ยกคดีขึ้นใหม่ภายใน15วันนับแต่วันที่ทำไมครับศาลสั่งก็อาจจะไปร้องว่าเนื่องจากวันนั้นเนี่ยขับรถไปเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยประสบอุบัติเหตุตึ้มรถชนรถพังก็ว่าไปหรือทำไมครับหรือกำลังจะนะฮะกลับมาเนี่ยเกิดพายุนะพายุเข้าเนี่ยนะครับนะฮะเครื่องบินไม่ให้บินกลับจากต่างประเทศวันนั้นก็เลยไม่ได้มาศาลนะครับเนื่องจากมีพายุถล่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบินกลับเมืองไทยไม่ได้ว่าอย่างนี้นี่ก็พอเขาอนุญาตให้บินได้ก็บินกลับมาก็มาร้องขอต่อศาลนะฮะนี่คือมีเหตุผลสมควรนะฮะแต่ถ้าไม่มีเหตุผลสมควรเช่นบอกว่าลืมหรือไม่ก็ดูบอลดึกไปหน่อยนะฮะเลยตื่นสายเลยมาศาลช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ศาลบอกว่าพิจารณาแล้วบอกว่าอันนี้มันไม่มีเหตุสมควรถ้าศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องผลก็คือโจทก์อุทธรณ์คำสั่งนะที่ศาลยกคำร้องเนี่ยนะครับศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนกรณีนี้ไม่เข้า220ก็ฎีกาต่อได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มาศาลตามนัดนะแล้วศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเลยนะครับกรณีนี้เข้ามาตรา220ต้องห้ามฎีกาอาจจะคล้ายๆกันหน่อยเรื่องเดียวกันก็คือโจทก์ขาดนัดเนี่ยนะครับถ้าโจทก์ไปร้องให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ภายใน15วันเนี่ยอันนี้ไปถึงฎีกาได้แต่ถ้ากรณีเนี่ยนะศาลยกฟ้องเสร็จโจทก์ไม่ได้ไปร้องให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่กลับไปอุทธรณ์นะฮะคำพิพากษาศาลเลยเนี่ยกรณีเช่นเนี้ยนะศาลอุทธรณ์นะพิพากษายืนแล้วกรณีนี้เข้า220นะต้องห้ามฎีกานะฎีกาใหม่ไม่ได้ฎีกาต่อไปไม่ได้นะครับจะเห็นว่าในเรื่องของขาดนัดเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันนะและคล้ายๆกันดูให้ดีต่อมาคดีต้องห้ามฎีกามาตรา218นะในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างนะหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยนะและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับแต่โทษจำคุกก็ยังไม่เกิน5ปีห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะส่วนวรรค2 ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยเกิน5ปีจะเห็นได้ว่า218วรรค1กับ218วรรค2ต่างกันตรงนี้ถ้าวรรค1ก็คือลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนิดเดียวไม่เกิน5ปีแต่ถ้าเป็นวรรค2บอกเกิน5ปีนะฮะไม่ว่าจะมีโทษอย่างอื่นด้วยหรือไม่ห้ามมิให้ห้ามเฉพาะใครครับโจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้นะครับนะเรามาดูในรายละเอียดนะครับ218ประการแรกก่อนคือแก้ไขเล็กน้อยนะฮะหรือศาลหรือพิพากษายืนตามศาลล่างนะฉะนั้นพิพากษายืนกับแก้เล็กน้อยแปลว่าอะไรครับศาลเห็นเหมือนกันนะ
คำว่าพิพากษายืนก็คือ

ยืนนะตามที่ศาลชั้นต้นลงโทษนั่นเองหรือมีการแก้ไขเล็กน้อยแต่ว่าสองศาลเห็นเหมือนกันเมื่อเห็นเหมือนกันแล้วทำไมครับมันควรจะไปต่อไหมมันก็ไม่ควรจะให้ฎีกาต่อถูกไหมเมื่อสองศาลเห็นเหมือนกันหรือแก้ไขเล็กน้อยก็คือคล้ายๆกันแล้วเนี่ยแก้นิดหน่อยแก้เล็กน้อยเนี่ยนะครับคล้ายๆกันแล้วมันก็ไม่ควรที่จะฎีกาต่อเรามาดูแก้เล็กน้อยคืออะไรแก้เล็กน้อยก็คือแก้บทแต่ไม่แก้โทษตัวอย่างเช่นนะศาลชั้นต้นพิพากษานะครับลงโทษลักทรัพย์นะจำคุก3ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาวิ่งราวทรัพย์นะจำคุก3ปีเห็นไหมฮะตัวบทที่จะลงแตกต่างกันนะฮะชั้นต้นบอกอะไรครับลักทรัพย์ชั้นอุทธรณ์บอกวิ่งราวทรัพย์นี่คนละข้อหากันนะคนละมาตราคนละตัวบทกันใช่ไหมฮะแต่โทษที่ลงทำไมครับเหมือนกันก็คือ3ปีเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าแก้เล็กน้อยคือแก้แต่บทแต่ไม่แก้โทษหรือในทางกลับกันแก้โทษแต่ไม่แก้บทเช่นอะไรครับศาลชั้นต้นพิพากษาว่าผิดลักทรัพย์นะจำคุก2ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาลักทรัพย์เหมือนเดิมแต่จำคุก3ปีเห็นไหมฮะกรณีเช่นนี้นะฮะตัวบทก็คือลักทรัพย์เหมือนเดิมไม่แก้แต่ไปแก้โทษก็คืออะไรครับจาก2ปีเป็น3ปีนะกรณีเช่นนี้นะครับถือว่าแก้เล็กน้อยนะเพราะแก้อย่างใดอย่างหนึ่งนึกภาพเหมือนแก้ผ้าใช่ไหมฮะมีเสื้อกับกางเกงถ้าแก้เสื้อแก้เล็กน้อยยังเหลือกางเกงถูกไหมหรือแก้แต่กางเกงไม่แก้เสื้อก็ยังเล็กน้อยนะก็ยังเหลือเสื้อถูกไหมถ้าแก้สองอย่างเลยเขาเรียกอะไรครับแก้มากนะท่านนึกภาพเหมือนแก้ผ้าแล้วแก้เล็กน้อยก็คือแก้บทแต่ไม่แก้โทษหรือแก้โทษแต่ไม่แก้บทนะแต่โทษต้องไม่แตกต่างกันมากนะถ้าโทษแตกต่างกันมากนี่นะมีคำพิพากษาฎีกาท่านบอกว่าอย่างนี้ถือว่าแก้มากเช่นลงโทษเหมือนเดิมสมมติลงโทษข้อหา อะไรดีชิงทรัพย์เหมือนเดิมนะชั้นต้นก็ชิงทรัพย์ชั้นอุทธรณ์ก็ชิงทรัพย์ชั้นต้น1ปีแต่พอชั้นอุทธรณ์บอก10ปีอย่างเงี้ยแม้แก้แต่โทษแต่ตัวบทไม่แก้เนี่ยนะแต่โทษเนี่ยมันแตกต่างกันมากเกินนะคำพิพากษานี้บอกว่าอย่างนี้ถือว่าแก้มากนะครับหรือกรณีที่ศาลชั้นต้นรอการลงโทษศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมคือในกรณีเยาวชนเนี่ยนะตอนแรกศาลรอการลงโทษก่อนศาลอุทธรณ์แก้เป็นบอกว่าให้ส่งไปฝึกอบรมอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการแก้มากเป็นการแก้เล็กน้อยนะครับกลับไปที่218ติดหนึ่งนะกรณีนี้นะฉะนั้นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนลงโทษนะเหมือนกับศาลชั้นต้นเป๊ะหรือแก้เล็กน้อยอย่างที่บอกก็คืออะไรครับแก้บทแต่ไม่แก้โทษแก้โทษหรือไม่แก้บทฉะนั้นว่าเห็นเหมือนกันเมื่อโทษจำคุกอันนี้ดูที่โทษสุทธิที่ศาลลงจริงๆถ้าศาลลงไม่เกิน5ปีคดีมันลงไม่เกิน5ปีเนี่ยนะบางทีมันทำไมครับนะขังอยู่ในระหว่างพิจารณาชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยมันก็5ปีไปแล้วถูกไหมฮะอย่างนี้บางทีจำเลยบอกไม่รู้จะฎีกาทำไมนะบางทีก็5ปีไปแล้วฉะนั้นโทษเนี่ยนะศาลลงแล้วไม่เกิน5ปีอย่างนี้เนี่ยห้ามทั้งคู่นะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ถ้าแม้ศาลชั้นต้นกระสานศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลล่างชั้นต้นเนี่ยหรือแก้เล็กน้อยก็ตามแต่โทษที่ศาลลงเนี่ยมันเกิน5ปีนะอาจจะลงโทษ7ปีเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างนี้โทษมันหนักอ่ะกรณีเช่นเนี้ยโจทคุณพอแล้วจำเลยเขาโดนมาเยอะแล้วแต่จำเลยบอกผมโดนหนักเนี่ยผมขอฎีกาต่อนะเห็นไหมฉะนั้นกรณีเนี่ยโทษที่ศาลลงแก่จำเลยเนี่ยมันเกิน5ปีเนี่ยมันหนักนั้นโจทย์คุณพอคุณต้องให้อภัยเขาอ่านึกภาพนะสมเลยออกไปต่อได้นะเพราะเรามันเดือดร้อนเห็นไหมฮะนี่คือ218วรรค2นะครับส่วน219ก็คือในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะถ้าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดที่ว่ามานี้นะห้ามมิให้

คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะแต่ข้อห้ามนี้มิให้ใช้แก่จำเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้มากนะแล้วก็เพิ่มเติมโทษนะนั้น219กับ218ไม่เหมือนกันนะ219ดูที่โทษที่ลงนะศาลชั้นต้นลงไม่เกิน2ปีศาลอุทธรณ์ก็ลงไม่เกิน2ปีเหมือนกันนะโทษที่ลงเนี่ยนะครับมันน้อยนะชั้นต้นก็ลง1ปีอุทธรณ์ก็ลง2ปีหรืออุทธรณ์ลง2ปีไอ้ชั้นต้นลง2ปีนะอุทธรณ์ลง1ปีเนี่ยเริ่มมึนละเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับเอาใหม่นะชั้นต้นลง1ปีอุทธรณ์ลง2ปีชั้นต้นลง2ปีอุทธรณ์ลง1ปีอย่างเงี้ยถือว่าโทษที่ลงเนี่ยนะครับจำนวนปีเนี่ยมันน้อยนะกรณีเช่นเนี้ยนะครับห้ามทั้งคู่ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะแต่ข้อห้ามนี้ไม่ให้ใช้กับจำเลยถ้ากรณีเป็นการแก้มากก็คืออะไรครับนะศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยแก้ทั้งบทแก้ทั้งโทษแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมโทษด้วยตัวอย่างเช่นชั้นต้นลงลักทรัพย์จำคุก1ปีนะอุทธรณ์ลงวิ่งราวทรัพย์จำคุก2ปีเห็นนะงั้นกรณีนี้บทก็แก้จากลักเป็นวิ่งโทษแก้มั้ยแก้จาก1เป็น2อย่างนี้แก้มากและเป็นการเพิ่มเติมโทษไหมเพิ่มเติมก็คือจาก1ปีเป็น2ปีอย่างนี้จำเลยฎีกาต่อได้แต่ถ้านะชั้นต้นนะลงวิ่งราวทรัพย์จำคุก2ปีนะครับอุทธรณ์นะลงโทษลักทรัพย์จำคุก1ปีอย่างนี้แก้ทั้งบทแก้ทั้งโทษอย่างนี้แก้มากก็จริงแต่จาก2เป็น1อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเพิ่มเติมโทษอย่างนี้จำเลยก็ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับแล้วก็กรณีที่ถือว่าศาลอุทธรณ์แก้ไขมากนะก็มีศาลอุทธรณ์แก้ทั้งบทและโทษอย่างที่กล่าวไปแล้วหรือศาลอุทธรณ์แก้จากรอนะรอการลงโทษนะเป็นไม่รอการลงโทษหรือกลับกันในทางตรงกันข้ามก็คือจากรอเป็นไม่รอจากไม่รอเป็นรอเนี่ยนะฮะอันนี้ถือว่าแก้มากหรือศาลอุทธรณ์แก้เป็นไม่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวไปรับการฝึกอบรมนะหรือศาลอุทธรณ์ไม่แก้บทนะแก้เฉพาะโทษแต่โทษที่แก้แล้วแตกต่างกันมากอ่ะอย่างนี้คือแก้แค่ทำไมครับแก้แค่โทษแต่ตัวบทเนี่ยไม่แก้แต่โทษที่ลงเนี่ยมันแตกต่างกันมากจาก1ปีเป็น10ปีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มากนะครับครับก็จบในส่วนของช่วงที่3แล้วในเรื่องของอุทธรณ์ฎีกาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อในเรื่องของการนะทำข้อสอบนะครับเรามาลองดูกันในช่วงหน้าครับครับในช่วงที่4เราจะมาดูนะครับแนวข้อสอบอัตนัยนะครับเราลองวิเคราะห์กันดูนะครับซึ่งในหน่วยที่กล่าวมาเนี่ยในเรื่องของการฟ้องการพิจารณาการอุทธรณ์การฎีกาการพิพากษาต่างๆเนี่ยนะครับออกข้อสอบนะค่อนข้างบ่อยนะครับนะนั้นก็จะมีแนวให้ท่านได้ดูนะเป็นตัวอย่างว่านะยากง่ายยังไงนะครับนะมาดูอันแรกก่อนนะครับโจทก์ฟ้องนะฮะขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์นะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334จำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย2ปีจำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าตามพฤติการแห่งคดียังไม่สมควรรอการลงโทษแต่เห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดโทษหนักเกินไปนะจึงพิพากษาแก้โดยกำหนดโทษใหม่เป็นจำคุก 1 ปีนะครับดังนี้นะการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษจำเลยเสียใหม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับนะฉะนั้นกรณีนะเนี้ยนะครับนะในส่วนของด้านท้ายเห็นไหมการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานะฮะนอกจากจะเป็นเรื่องของการอุทธรณ์แล้วยังบอกว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องหรือไม่โหเรียกว่ามีอีกเรื่องคือเรื่องอะไรครับการทำคำพิพากษามาเกี่ยวข้องด้วยเรามาดูมาตราอะไรเกี่ยวข้องบ้างนะมาตรานะครับปวิอาญานะครับนะเวลาเขียนท่านจะไปเขียนว่าปวิอาญานะหรือปวิอ่อนะนี่เวลาเราพูดย่อๆแต่เวลาเขียนนะเขียนเต็มนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา185วรรค2บัญญัติว่าเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษ
ก็ให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดแต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวหรือยังไม่ถึงสุดก็ได้นะนี่คือข้อกฎหมายแรกที่ต้องใส่นะครับอันที่2คือนะปวิยามาตรา192วรรค1ก็ห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอนะหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องอันที่3นะครับปวิยามาตรา215บัญญัติว่านอกจากที่บัญญัติมาแล้วให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำสั่งและด้วยคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นมาบังคับในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลมนะครับอันนี้คือวิธีการนะทำคำพิพากษาเนี่ยนะครับของศาลอุทธรณ์ก็ไปเอานะของชั้นต้นมาใช้นะบัญญัติไว้ใน215นั่นเองมาดูแนวตอบนะครับจากบทกฎหมายดังกล่าวปวิยามาตรา185วรรค2หมายความว่าถ้าศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องและไม่มีเหตุยกเว้นโทษให้แก่จำเลยตามประมวลตามกฎหมายศาลจะต้องพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดและบทบัญญัติตามปวิยามาตรา185วรรค2นี้นำไปใช้บังคับในชั้นอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลมตามปวิยามาตรา215ซึ่งในการพิพากษาลงโทษจำเลยนี้ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้ให้ถูกต้องเหมาะสมได้เช่นศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยหนักเกินไปศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้ให้ลงโทษเบาลงได้ตามปวิยามาตรา185วรรค2นี้และไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอนะครับตามมาตรา192วรรค1นะฮะในการเขียนคำตอบเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าชุดวิชานี้นะให้ท่านอธิบายนะตัวบทหรืออธิบายประเด็นคำถามสักนิดหนึ่งเข้ามาตรงนี้ท่านจะได้คะแนนเพิ่มนะครับแล้วค่อยมาวินิจฉัยอีกทีหนึ่งนะพอมาในส่วนการวินิจฉัยก็บอกว่าตามคำถามนะโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ตามป.อาญานะมาตรา334จำเลยให้การปฏิเสธนะศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย2ปีจำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษดังนี้แม้จำเลยจะอุทธรณ์เพียงแค่ขอให้รอการลงโทษก็ตามถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าพฤติการยังไม่สมควรรอการลงโทษแต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยหนักเกินไปศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้โทษจำเลยเสียใหม่ได้ให้เหมาะสมโดยศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยจาก2ปีเป็น1ปีนะฮะได้ตามปวิยามาตรา185วรรค2และไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ขอให้ศาลรอการลงโทษซึ่งต้องห้ามตามปวิยามาตรา192วรรค1แต่อย่างใดนะดังนั้นศาลอุทธรณ์จึงพิพากษาแก้กำหนดโทษจำคุกจำเลยเสียใหม่ให้เหมาะสมได้และไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยนะครับจะเห็นว่าเรื่องนี้นะครับเหมือนจะเอาฎีกามาออกข้อสอบนั้นถ้าท่านอ่านคำพิพากษาฎีกาประกอบมาในตัวคำบรรยายในตัวเอกสารการสอนเอกสารการเรียนเนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้ก็เป็นประโยชน์กับท่านคือฎีกาเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องไปหานอกเหนือจากเอกสารที่ท่านซื้อมาเนี่ยนะครับนะที่มททส่งมาเพราะมททส่งมาเนี่ยผมก็เห็นแล้วนะครับ3เล่มเล่มหนาๆเลยนะครับอ่านครบ3เล่มนี่อะไรครับบ้าแน่ๆนะครับหนักมากนะครับหนักมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะละเอียดนะเรียกว่าเป็นประโยชน์กับท่านนะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะฮะต่อมาคำถามที่2นะฮะโจทก์ฟ้องว่าจำเลยบังอาจนะโจทก์ฟ้องว่าบังอาจเนี่ยเป็นสำนวนของพนักงานอัยการพนักงานท่านมักจะใช้คำว่าบังอาจคำว่าบังอาจก็คือไม่มีสิทธิ์ไปทำเขาอะบังอาจเนี่ยเป็นภาษาโบราณนะฮะบังอาจบอกบังอาจใช้มีดดาบนะฟันนายศิลนะได้รับอันตรายสาหัสต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297นะศาลชั้นต้นสืบพยานเสร็จแล้วรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยกับนายศิลและพวกเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้กันนะเป็นเหตุให้นายศิลได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา299จึงพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา299จำคุกเอ้ย
299จำคุก1ปีให้วินิจฉัยว่าคำพิพากษาชั้นต้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดเห็นไหมฮะพอเราอ่านข้อที่จริงดูนะฮะฟ้องอะไรครับฟ้อง297นะฟ้องทำร้ายร่างกายอันตรายสาหัสนะครับแต่ทางพิจารณาเนี่ยนะฮะได้ความว่าอะไรครับไม่ใช่อันตรายสาหัสแต่เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องชุลมุนต่อสู้เห็นไหมเรื่องเดียวกันไหมเห็นไหมข้อที่จริงกับข้อที่จริงในทางพิจารณากับข้อที่จริงตามฟ้องเนี่ยเหมือนกันไหมเรามาดูกันปวิยามาตรา192ก็บอกว่าห้ามมิให้พิพากษานะหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องนะถ้าศาลเห็นว่าข้อที่จริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อที่จริงดังที่กล่าวในฟ้องให้ศาลยกฟ้องนะคดีนั้นเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้อันนี้คือ192วรรค2นะครับเหมือนกันเวลาตอบท่านก็ต้องทำไมครับก็ต้องอธิบายประเด็นสักนิดนึงอธิบายข้อกฎหมายสักนิดนึงนะฮะบอกว่าจากบทบัญญัติดังกล่าวจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องจากบทบัญญัติข้างต้นว่าไปนะหมายความว่าศาลจะทำคำพิพากษาหรือคำสั่งตามอำเภอใจไม่ได้ศาลจะต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและตามที่พิจารณาได้ความนั้นสอดคล้องกันหรือไม่ถ้านำเอาข้อเท็จจริงในทางพิจารณามาลงโทษจำเลยแล้วจะแตกต่างไปจากคำฟ้องหรือไม่เป็นการเกินคำขอหรือไม่ในการพิพากษาคดีของศาลจึงต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัดนะครับอธิบายไว้ก็คือว่าต้องดูว่าคำฟ้องกับทางพิจารณาเนี่ยนะมันตรงกันไหมไม่ใช่ฟ้องมามั่วๆนะให้ศาลไปสืบพยานเอามันไม่ได้นะครับก็เป็นโทษจำเลยนะต้องเข้าใจจำเลยนะครับเวลาถูกฟ้องถูกไหมเวลาถูกฟ้องเนี่ยมันชีวิตมันไม่มีความสุขอะนะนอนก็นอนไม่หลับข้าวก็กินไม่อร่อยนะฮะหมดอารมณ์เลยนะครับเวลาถูกฟ้องโดยเฉพาะคดีทำไมคดีอาญาเนี่ยนะครับแม้เราบอกเราไม่ผิดก็ตามแต่เวลาบางทีมันต่อสู้ไปเนี่ยนะครับสุขภาพร่างกายเนี่ยมันก็เสียฉะนั้นกรณีเนี้ยนะกฎหมายก็เลยบอกว่าเวลาคุณดำเนินคดีคุณก็ต้องเตรียมตัวเตรียมคำฟ้องมาให้ถูกต้องรัดกุมนะฮะจะมาฟ้องมามั่วๆมาว่ากันในชั้นศาลเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับตามปัญหานะฮะโจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานทำลายร่างกายนายศิลป์นะได้รับอันตรายสาหัสต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297โดยไม่ได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปเป็นเหตุให้นายศิลป์ได้รับสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา299เห็นไหมฮะบรรยายมาเฉพาะว่าถูกทำร้ายร่างกายอันตรายสาหัสนะแต่ไม่ได้บรรยายว่าเป็นการชุลมุนต่อสู้พอพิจารณาแล้วนะพยานมาเบิกความมันยกพวกมาตีกันชุลมุนต่อสู้กันนะข้อเท็จจริงเนี่ยไปอีกอย่างนึงเลยนะต้องถือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวไว้ในคำฟ้องในข้อสาระสำคัญนะคนละเรื่องเลยจากถูกทำร้ายกลายเป็นชุลมุนต่อสู้นะศาลต้องยกฟ้องนะลงโทษเลยฟ้องมาช่วยๆมั่วๆเนี่ยนะครับยกฟ้องเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรค2นะเพราะไม่ถือว่าเป็นแตกต่างในรายละเอียดนี่เป็นสาระสำคัญเลยนะดังนั้นคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่จะลงโทษจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวไว้ในคำฟ้องในข้อสาระสำคัญศาลต้องยกฟ้องนั่นเองนะครับเห็นไหมท่านในเรื่องการเตรียมคดีอย่างที่ผมบอกอะนะฮะต้องมีความรอบคอบนะฟ้องแล้วยกฟ้องเนี่ยจบเลยฟ้องใหม่ไม่ได้ฟ้องใหม่ก็ทำไมครับก็ฟ้องซ้ำนั่นเองนะฟ้องซ้ำก็นะฟ้องใหม่ไม่ได้แล้วนะครับนะถูกจำกัดสิทธิ์นะในการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา
39นั่นเองนะครับจากนั้นแล้วเวลาฟ้องก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนข้อที่3นะครับนะพนักงานอัยการนะเป็นโจทย์ฟ้องนายก้องนะข้อหาฆ่านายเหลืองในชั้นพิจารณานายเชี่ยวเบิกความเป็นพยานโจทย์ว่าเห็นนายก้องใช้ดาบฟันนายเหลืองในวันเกิดเหตุต่อมานะนายก้องเป็นโจทย์ฟ้องนายเชี่ยวเป็นจำเลยว่าเบิกความเท็จในคดีแรกศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีหลังที่นายก้องเป็นโจทย์ครั้นถึงวันนัดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเมื่อคดีแรกที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ฟ้องนายก้องถึงที่สุดแล้วให้นายก้องแถลงต่อศาลเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีหลังต่อไปดังนี้นายก้องอุทธรณ์คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวของศาลชั้นต้นได้หรือไม่อย่างไรเห็นนะในเรื่องนี้นะครับนะคำถามบอกเลยอุทธรณ์คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องนะอุทธรณ์คำสั่งให้จำหน่ายคดีนะและจำหน่ายคดีชั่วคราวเนี่ยนะประเด็นก็คือแล้วอุทธรณ์คำสั่งเหล่านี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปวิจัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาคดีหรือเปล่าอันนี้เราจับประเด็นได้เราก็เอาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใส่ถูกไหมฮะก็ดูนะฮะปวิยามาตรา196บอกคำสั่งระหว่างพิจารณานะที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนนะศาลสั่งไปก็จริงแต่คดีไม่เสร็จเช่นนะโจทย์นะร้องว่าขอเลื่อนนัดพิจารณาศาลสั่งว่าไม่เลื่อนหรือสั่งเลื่อนคดีมันก็ไม่ได้เสร็จไปถูกไหมนี่เรียกว่าคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับคุณจะไปอุทธรณ์อะไรเลยทันทีเนี่ยมันก็ทำให้คดีมันก็เสียเวลานะครับนะพวกสาขาคดีเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะเสียเวลานะครับทำให้คดีประเด็นสำคัญก็คือคดีผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันก็จะเสียเวลาไปมันก็ไม่เป็นผลดีต่อจำเลยฉะนั้นพวกเนี้ยนะครับถ้าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่นะไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนนะเพราะถ้าทำให้คดีเสร็จสำนวนเนี่ยมันก็อุทธรณ์ได้แต่ถ้าไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนเนี่ยยังอุทธรณ์ไม่ได้นะห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นจนกว่าจะมีคำพิพากษาก็ต้องรอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาก่อนหรือคำสั่งในประเด็นสำคัญก่อนและนะครับและต้องมีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นด้วยนะอย่างที่บอกก็คือเลยครับจะอุทธรณ์แต่คำสั่งระหว่างพิจารณาอย่างเดียวไม่ได้คือการอุทธรณ์เนี่ยมันก็มีสองอย่างนะอุทธรณ์คำพิพากษานะกับอุทธรณ์คำสั่งใช่ไหมถ้าคุณเห็นด้วยกับที่ศาลพิพากษาศาลพิพากษาถูกต้องแล้วนะจำคุกมัน5ปีถูกต้องแล้วดีแล้วแต่ฉันจะอุทธรณ์คำสั่งปัญหาคือเมื่อคุณเห็นชอบกับคำพิพากษาแล้วคุณจะไปอุทธรณ์คำสั่งไปเพื่ออะไรให้มันเสียเวลาถูกไหมเพราะในเมื่อคุณพอใจคำพิพากษาแล้วนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยแสดงว่าคุณต้องไม่พอใจคำพิพากษาด้วยนั้นการอุทธรณ์คำสั่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการอุทธรณ์คำพิพากษาขึ้นไปด้วยนะต้องมีการโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นไปด้วยนะครับนะจากบทกฎหมายดังกล่าวนะคำสั่งระหว่างพิจารณาหมายถึงคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับแต่เมื่อศาลได้มีคำสั่งรับคดีของโจทก์ไว้ไต่สวนมูลฟ้องหรือประทับฟ้องไว้พิจารณาจนกระทั่งก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้นซึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนไปจากศาลที่มีคำสั่งเพราะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วก็ยังจะต้องมีการดำเนินคดีนั้นต่อไปอีกและเมื่อเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้วกฎหมายห้ามไม่ให้คู่ความอุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งนั้นโดยในทันทีหรือในระหว่างพิจารณาก่อนศาลมีคำพิพากษาในคดีนั้นนี่คือเหมือนกันท่านก็ต้องมีอธิบายนิดนึงนะครับว่าคำสั่งระหว่างพิจารณามันคืออะไรอุทธรณ์ฎีกาได้เมื่อไหร่นะครับจากข้อเท็จจริงนะคำสั่งศาลชั้นต้นในคดีหลังซึ่งนายก้องเป็นโจทย์ที่สั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนจนกว่าคดีแรกที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ถึงที่สุดเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนส่วนคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีหลังชั่วคราวนั้นไม่ใช่คำสั่งจำหน่ายคดีเด็ดขาด
เนื่องจากศาลชั้นต้นได้สั่งไว้ด้วยว่าคดีแรกที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายก้องถึงที่สุดแล้วให้นายก้องมาแถลงต่อศาลเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ทำให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จไปแต่อย่างใดและเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนเช่นเดียวกันเมื่อปรากฏว่าคดีทั้งสองศาลชั้นต้นยังไม่มีคำพิพากษานายก้องจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาดังกล่าวของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา196ดังนั้นนายก้องจะอุทธรณ์คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวซึ่งเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาในทันทีหรือในระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไม่ได้นะในเรื่องนี้ก็คือประเด็นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมีประเด็นเดียวก็คือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือเปล่านะคุณก็อธิบายไปกรณีนี้ถ้าไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนไปเนี่ยนะครับนะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้วถ้าศาลยังไม่มีคำพิพากษาแล้วก็จะยังอุทธรณ์คำสั่งเหล่านี้เลยทันทีไม่ได้นั่นเองเห็นได้ว่าประเด็นนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนนะเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยจะทราบเรื่องว่าอะไรคือคำสั่งระหว่างพิจารณาหรืออะไรที่ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณานั่นเองนะครับต่อมานะครับคำถามข้อที่4นะครับศาลอาญานะพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยฐานปล้นทรัพย์นะครับเป็นเวลา12ปีจำเลยอุทธรณ์ศาลอาญามีคำสั่งรับอุทธรณ์หลังจากนั้นอีก5วันนะจำเลยยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์โดยระบุว่าไม่ประสงค์อุทธรณ์อีกต่อไปนะศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตต่อมาก่อนครบกำหนดอุทธรณ์จำเลยนำอุทธรณ์ฉบับใหม่มายื่นต่อศาลอาญาโดยแถลงว่าขออุทธรณ์ฉบับแรกขอถอนอุทธรณ์ฉบับแรกไปเพราะเข้าใจผิดว่าจะมีการพระราชทานอภัยโทษให้แก่จำเลยเมื่อปรากฏว่าไม่มีการพระราชทานอภัยโทษจำเลยจึงขอยื่นอุทธรณ์ใหม่นะโจทก์ไม่อุทธรณ์ศาลอาญามีคำสั่งรับอุทธรณ์ฉบับใหม่ของจำเลยให้วินิจฉัยว่าคำสั่งศาลอาญาที่รับอุทธรณ์ฉบับใหม่ของจำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนะในเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าแล้วจำเลยเนี่ยนะอุทธรณ์ไปแล้วพอถอนเสร็จขอถอนอุทธรณ์ขอถอนอุทธรณ์เสร็จเขาเรียกอะไรครับชักเข้าชักออกลีลายึกยักเปลี่ยนใจอีกจะขออุทธรณ์ใหม่นะกรณีนี้ทำได้หรือเปล่านี่เป็นเรื่องของการขอถอนอุทธรณ์เรามาดูกันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมีบทบัญญัติสำคัญนะที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้นะครับมาตราเดียวเลยเรื่องนี้นะมาตรา202นะผู้อุทธรณ์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นก่อนส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ในกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้เมื่อส่งสำนวนไปแล้วนะให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้นเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งทั้งนี้ต้องก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อถอนไปแล้วถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์จะเด็ดขาดต่อเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไม่มีการแก้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นนะครับเรามาดูวินิจฉัยจากบทกฎหมายดังกล่าวหมายความว่าเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์แล้วคู่ความที่ยื่นอุทธรณ์อาจจะขอถอนอุทธรณ์ได้ซึ่งการยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์จะกระทำได้ก่อนที่ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์การจะอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ได้หรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาลเมื่อได้ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ไปแล้วก็อาจจะถอนคำร้องนั้นได้ถ้าศาลอนุญาตให้ถอนแล้วจะกลับใจไม่ถอนไม่ได้และเมื่อถอนไปแล้วจะกลับมาอุทธรณ์อีกก็ไม่ได้แม้จะยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ก็ตามการถอนอุทธรณ์ไปนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อุทธรณ์ไว้ด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลล่างย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนคือคดี
ถึงที่สุดนะฮะนี่ก็มีการอธิบายเอาไว้นะครับตามคำถามจากข้อที่จริงฟังได้ว่าจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาที่พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย12ปีศาลอาญาสั่งรับอุทธรณ์จากนั้นอีก5วันจำเลยยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์โดยระบุว่าไม่ประสงค์อุทธรณ์อีกต่อไปซึ่งศาลอาญาก็มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ต่อมาภายหลังจำเลยยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ฉบับแรกไปแล้วจำเลยยังอุทธรณ์ฉบับใหม่เข้ามายื่นต่อศาลอาญาอีกแม้จะอ้างว่าขอถอนอุทธรณ์ฉบับแรกไปเพราะเข้าใจผิดมีการพระราชทานอภัยโทษก็ต้องถือว่าการถอนอุทธรณ์ของจำเลยเป็นการขอถอนอุทธรณ์โดยไม่ประสงค์จะอุทธรณ์อีกต่อไปเมื่อศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์แล้วและโจทก์ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาอาญาศาลอาญาย่อมเด็ดขาดถึงที่สุดสำหรับผู้จำเลยผู้อุทธรณ์ตามมาตรา202แล้วจำเลยจึงไม่มีสิทธิ์กลับมายื่นอุทธรณ์ใหม่อีกแม้จะยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ก็ตามนะดังนั้นคำสั่งศาลอาญาที่รับอุทธรณ์ฉบับใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเมื่อถอนไปแล้วจะกลับมาอุทธรณ์อีกไม่ได้นะครับดูคำถามอีกสักเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับคดีอาญาเรื่องหนึ่งนะศาลจังหวัดตากนะพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนนะตามป.อาญามาตรา365อนุ3ประกอบ364ซึ่งมีระวางโทษนะตามที่กฎหมายให้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358ซึ่งมีระวางโทษตามกฎหมายให้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวนะเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะให้ลงโทษตามบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดในความผิดฐานบุกรุกนะจำคุกจำเลย2ปีจำเลยอุทธรณ์ภายในกำหนดว่าพยานหลักฐานโจทยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องนะศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะฉะนั้นกรณีเช่นนี้ก็ต้องวินิจฉัยละว่าอุทธรณ์ได้หรือไม่นะครับเป็นอุทธรณ์อะไรก็ดูนะอุทธรณ์ก็มีข้อจำกัดอยู่มาตราเดียวสำหรับการอุทธรณ์ก็คือนะต้องห้ามอันเดียวคือ193ทวิก็คือห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเราก็มาดูการวินิจฉัยคดีอาญาเรื่องใดจะต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ก็ต้องพิจารณาอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้สำหรับข้อหาแต่ละกระทงความผิดเป็นสำคัญเมื่อความผิดในกระทงนั้นเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทซึ่งศาลต้องลงโทษบทหนักถ้าบทที่โทษหนักสุดมีอัตราโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้มาตรา193ทวิวรรคหนึ่งย่อมไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและต้องถือว่าทุกบทความผิดมีอัตราโทษถึงแม้จะไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิดกระทงนั้นก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูการวินิจฉัยตามปัญหาจำเลยกระทำความผิดอันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักสุดก็คือฐานบุกรุกในเวลากลางคืนนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะเมื่อโทษหนักสุดมีอัตราโทษสูงกว่า193ทวิวรรคหนึ่งนะฮะโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีนะมันเกิน193ทวิทุกความผิดทั้งความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยอุทธรณ์ภายในกำหนดว่าพยานหลักฐานโจทรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องซึ่งเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงดังนี้จำเลยจึงอุทธรณ์ได้นะครับนะฮะนั้นท่านก็ต้องวินิจฉัยนะครับดูว่าถ้ามันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าโทษที่ลงเนี่ยนะตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันเกิน3ปีแล้วอย่างนี้ก็สามารถที่อุทธรณ์ได้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีสมัญญัติ3วิธีพิจารณาความอาญาครั้งที่4นี้ก็ต้องขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอให้นักศึกษานะครับไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะก่อนเรียนหลังเรียนด้วยนะครับพบกันอีกทีนะครับในการศึกษาครั้งที่5ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
6: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
8: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือแล้วตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท้อ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
3: ้วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับNCOU Channel

ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งในหน่วยที่12นะครับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและก็อากรสแตมป์นะครับสำหรับหน่วยนี้จะมีหน่วยนี้นะครับจะมีทั้งหมด3เรื่องนะครับก็คือเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax นะครับหรือว่า VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับ Specific Tax แล้วก็อากรสแตมป์นะครับเรามาดูกันว่า3เรื่องนี้นะครับแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับมาดูตัวแรกนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคก็คือการใช้จ่ายนะครับโดยจัดเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตแล้วก็การจำหน่ายสินค้าหรือบริการนะครับถ้านักศึกษาภาษีมาบ้างแล้วนะครับก็จะรู้ว่ามีทั้งภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมนะครับสำหรับภาษีทางอ้อมก็คือจะให้ผู้ที่ใช้สินค้าหรือบริการเป็นคนเสียภาษีแทนนะครับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะต้องคำนวณภาษีที่ต้องชำระนะจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อนะครับเป็นรายเดือนภาษีและต้องปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีนะโดยออกใบกำกับภาษีจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มนะแล้วก็ยื่นแบบแสดงรายการแล้วก็ชำระภาษีในเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสำหรับแนวคิดในเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับก็คือเป็นภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากกิจการเฉพาะอย่างนะครับเช่นกิจการธนาคารกิจการเงินทุนหลักทรัพย์นะครับกิจการประกันชีวิตกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์นะผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและต้องคำนวณภาษีนะครับจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆต้องทำรายงานภาษีธุรกิจเฉพาะนะแล้วก็ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเป็นรายเดือนนะครับภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดของภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็คืออากรสแตมป์เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการกระทำตราสารบางประเภทนะครับที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปิดอากรสแตมป์หรือเสียอากรสแตมป์นะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีคือผู้ที่กระทำตราสารวิธีการเสียภาษีก็มีหลายวิธีนะครับเช่นใช้สแตมป์ปิดทับนะครับให้เจ้าหน้าที่ประทับสแตมป์ดูแล้วก็ชำระเป็นตัวเงินแทนการปิดสแตมป์นะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยหลักๆก็คือ1ผู้ประกอบการนะครับอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ขายสินค้าหรือบริการในทางธุรกิจก็ได้นะจากประสบการณ์เนี่ยโดยส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์เห็นก็คือนักศึกษาเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าคนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะเป็นตัวนิติบุคคลนะบุคคลธรรมดาเนี่ยก็สามารถเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถ้าเรามีรายได้นะเกิน 1.8 ล้านบาทหรือเกินที่กฎหมายเขากำหนดนะครับเราต้องทำไมครับเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม2คือผู้นำเข้านะผู้นำเข้าก็หมายถึงผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นซึ่งมีการนำเข้าสินค้ามาในราชอาณาจักรนะรวมถึงการนำเข้าสินค้าต้องเสียอากรขาเข้าหรือที่รับการยกเว้นอากรขาเข้าด้วยผู้นำเข้าก็อย่างเช่นนะครับเราเนี่ยมีการนำเข้าเครื่องจักรนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีนมาที่ประเทศไทยนะหรือว่านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะมาที่ประเทศไทยนะก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยวิธีการเสียก็อาจจะให้ทางกรมศุลกากรเนี่ยมีการประเมินภาษีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยทำงานมาบ้างแล้วตรงใบเสร็จของกรมศุลกากรเนี่ยก็จะมีการโชว์นะตัวภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนั้นก็คือถือเป็นใบกำกับนะครับ3นะคือผู้ที่กฎหมายกำหนดให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนะครับเท่ากับว่าผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันหลักๆนะครับ1ก็คือเรื่องของผู้ประกอบการ2ผู้นำเข้านะ3คือผู้ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ให้เสียภาษีนะครับถัดมาเรามาดูนะกิจการบางอย่างนะครับจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอย่างเช่น1การขายพืชผลทางการเกษตรนะ

ไม่ว่าจะเป็นลำต้นกิ่งก้านเงารากใบเนี่ยก็คือจะรับการยกเว้นนะอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าเรายังไม่ได้มีการแปรรูปนะครับนักศึกษาเราลำต้นของพืชผักนะยังไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องอย่างเงี้ยก็คือจะรับการยกเว้นนะครับตัวที่2ก็คือการขายสัตว์ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับ3การขายปุ๋ยนะครับ4การขายปลาป่นอาหารสัตว์นะครับ5การขายยาหรือเคมีพันธุ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์นะ6การขายหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือตำราเรียนสังเกตว่าตำราเรียนนะครับหนังสือพิมพ์นิตยสารเนี่ยจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คืออะไรรัฐบาลต้องการที่จะให้คนในประเทศเนี่ยคือมีความรู้นะครับสังเกตว่าการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจะมีอยู่ด้วยกันหลายตัวนะครับแต่ที่อาจารย์ยกมาก็คือแค่เป็นเรียกเป็นไกด์ไลน์ให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะว่าการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมีกิจการหลายอย่างนะครับอันนี้คือจะเป็นในเรื่องของทั่วๆไปเรื่องเกี่ยวกับพวกเกี่ยวข้องกับพวกดีนะครับถัดมาเรามาดูเรื่องของฐานภาษีนะครับฐานภาษีก็คือเรื่องของมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนภาษีซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องทราบถึงการคำนวณเรียกเก็บภาษีขายจากผู้ซื้อเป็นจำนวนเงินเท่าใดนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับฐานภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถจำแนกได้5ฐานนะครับเรามาดูฐานแรกฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการโดยทั่วไปนะมูลค่าของฐานภาษีหมายถึงจำนวนเงินทรัพย์สินสิ่งของหรือค่าตอบแทนค่าบริการหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอาจคำนวณได้เป็นตัวเงินนะครับอันนี้เรียกฐานที่1ก่อนเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นวันที่1มกราคมนะครับ 25X1 บริษัทนานาเนี่ยขายเครื่องปรับอากาศเป็นเงินเชื่อนะครับจำนวน1เครื่องราคาตามใบแจ้งหนี้เนี่ยเครื่องละ 10,000 บาทกิจการให้ส่วนลดการค้า 5% นะครับเรามาคำนวณหามูลค่าของฐานภาษีนะครับถ้าราคาตามใบแจ้งหนี้ก็คือ10,000บาทนะครับนักศึกษาหากส่วนลดการค้านะครับส่วนลดเนี่ยจะมี2แบบคือส่วนลดการค้าแล้วก็ส่วนลดเงินสดนะครับส่วนลดการค้าเนี่ยก็คือ 5% นะครับถ้านักศึกษาอยู่ที่บ้านก็อาจจะเอาเครื่องคิดเลขเนี่ยนะครับลองมากดดูว่าเอา 10,000 นะครับคูณด้วย 5% นะครับเท่ากับ500บาทดังนั้นนะครับฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าเนี่ยจะเท่ากับ 9,500 บาทนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าส่วนลดนะครับส่วนลดการค้าเนี่ยเราจะไม่เอามารวมคำนวณนะครับเราจะหักออกไปเลยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าใบแจ้งหนี้เนี้ยจะมีเครื่องปรับอากาศที่มีฐานภาษีอยู่ที่ 9,500 บาทเราก็เอาอัตราภาษีเนี่ยมาคูณด้วย 9,500 บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกในอนาคตนะบอกในช่วงถัดไปเรามาดูฐานที่2นะครับฐานภาษีสำหรับการส่งออกนะครับหมายถึงราคาสินค้านะถ้าเรือส่งออกก็คือในบางครั้งใช่ไหมถ้าบริษัทของเราเนี่ยทำกิจการนำเข้าส่งออกนะฐานภาษีสำหรับการส่งออกก็คือบางทีเราอาจจะต้องมีการส่งออกตัวโปรดักต์นะตัวสินค้าเนี่ยไปที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนหรือในต่างประเทศนะประเทศในกลุ่มอาเซียนฐานภาษีสำหรับการส่งออกก็หมายถึงฐานราคาสินค้าณท่าเรือส่งออกโดยไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยและค่าระวางและอากรขาออกนะครับก็จะเท่ากับราคา FOB นะครับ Free On Board ของสินค้าบวกภาษีสรรพสามิตแล้วก็ภาษีตัวอื่นๆนะครับมาดูตัวที่3นะครับฐานภาษีสำหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศนะครับกรณีรับขนคนโดยสารนะได้แก่มูลค่าของค่าโดยสารค่าธรรมเนียมหรือประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บในประเทศนะก่อนหักรายจ่ายใดๆเนื่องในการรับขนคนโดยสารนะครับหรือตัวที่2คือกรณีรับขนสินค้านะครับได้แก่มูลค่าของค่าระวางค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บนะไม่ว่าในหรือนอกประเทศก่อนหักรายจ่ายใดๆนะครับเนื่องในการรับขนสินค้าออกนอกประเทศนะครับถัดมาตัวที่3นะฐานภาษีสำหรับการนำเข้ามูลค่าสินค้านะนำเข้าโดยใช้ราคา CIF นะครับบวกด้วยอากรขาเข้าแล้วก็บวกด้วยภาษีตัวอื่นๆถ้ามีนะครับฐานที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของราคา CIF นะบวกด้วยอากรขาเข้านะครับฐานที่5นะฐานภาษีกรณีพิเศษนะครับเช่นผลิตสินค้าหรือให้บริการต่ำกว่าราคาตลาดนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่เขามาประเมินนะครับคือในบางครั้งเนี่ยเรามีการ

ขายสินค้าหรือบริการที่ต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยไม่ได้นะครับคำว่าราคาตลาดคืออะไรก็คือยังบางทีแข่งเราขายอยู่ที่ราคา100บาทนะครับคนทั่วไปขายอยู่ที่ราคา100 200บาทแต่เราขายต่ำกว่าราคาตลาดนะครับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ต้องโดนการประเมินเพิ่มขึ้นนะครับ2การนำสินค้าไปใช้โดยมิใช่เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรงอันนี้หมายความว่ายังไงคือในบางครั้งเนี่ยกิจการหรือว่าผู้ประกอบการนะครับนำสินค้าของกิจการเนี่ยไปใช้ส่วนตัวซึ่งไม่ได้นะครับนักศึกษาเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยเราต้องแยกระหว่างของส่วนตัวแล้วก็ของบริษัทนะครับระหว่างตัวองค์กรถ้าเวลาที่เราสมมุติว่าเราผลิตเสื้อนะแล้วเราเอาเสื้อของเราเนี่ยไปใช้ส่วนตัวต้องเสียภาษีด้วยนะครับถัดมาสินค้าคงเหลือขาดจากรายงานสินค้านะครับกรณีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นนะจากที่จากประสบการณ์ที่ท่านเคยเจอมาก็คือในบางครั้งเนี่ยถึงเวลาคือผู้ประกอบการบางที่เนี่ย1ปีจะมีการนับสินค้าสักครั้งนึงนะครับอาจจะไม่ได้มีการนับสินค้าทุกเดือนเพราะฉะนั้นสินค้าบางครั้งอาจจะขาดหายจากรายงานสินค้าคงเหลือคำถามเป็นไปได้นะบางครั้งคือเรารายงานสินค้าเรามีอยู่100แต่ละตัวนับจริงเนี่ยมีเท่าไหร่มี90 95เพราะฉะนั้นหายไป10หรือหายไป5เนี่ยก็ต้องเสียภาษีด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าหายไปเสร็จปุ๊บแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยถ้าในมุมมองของนักบัญชีคือต้องมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับทุกสิ้นเดือนหรือว่าทุกไตรมาสทุกครึ่งปีหรือว่าทุก1ปีอันนี้คือขึ้นอยู่ที่การควบคุมภายในของแต่ละบริษัทนะครับต่อมาถัดมาสินค้าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยตาร้อยละ0นะครับต่อมาผู้ซื้อได้โอนกรรมสิทธิ์ไปถัดมาสินค้าคงเหลือในวันเลิกประกอบกิจการนะครับกรณีที่สมมุติว่าเราเปิดกิจการมาประมาณสัก5ปีหรือ10ปีเราอาจจะมีเหตุผลสมควรที่ว่าเราจะไม่อยากทำธุรกิจแล้วเช่นอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าอาจจะทำธุรกิจอื่นนะครับถ้าเรามีสินค้าคงเหลือนะครับฟินิชกู๊ดคำถามคือเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องเอาสินค้าคงเหลือเนี่ยมาทำไมเอามาขายด้วยพอขายเสร็จปุ๊บต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับในงบดุลนะจะมีสินค้าคงเหลือมีตัวฟิกแอสเซทอะไรก็แล้วแต่ต้องเอามาขายด้วยแล้วก็ตีราคาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับถัดมาเรามาดูกรณีต่อไปนี้นะครับกิจการไม่ต้องนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมคำนวณเป็นมูลค่าฐานภาษีนะครับซึ่งตัวอย่างแรกเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตก็คือจะมีอยู่ตัวหนึ่งคือส่วนลดนะครับเราจะไม่เอาส่วนลดการค้าหรือค่าลดหย่อนที่เราหักให้นะครับเอามารวมเป็นฐานภาษีนะครับส่วนลดอย่างที่อาจารย์บอกก็คือมี2แบบนะก็คือมีส่วนลดการค้าแล้วก็ส่วนลดเงินสดถ้าเป็นส่วนลดการค้าเนี่ยเราจะไม่เอามารวมด้วยนะครับมูลค่าของสินค้าที่กิจการได้แถมพร้อมกับการขายสินค้าหรือให้บริการนะครับเราจะไม่เอามารวมด้วยเช่นสมมตินักศึกษาประกอบกิจการขายตู้เย็นใช่ไหมขายตู้เย็นแล้วก็แถมกระติกน้ำร้อนโทษกระติกน้ำนะครับใส่หรือว่าแถมตัวที่แช่น้ำแข็งตัวพลาสติกที่แช่ทำน้ำแข็งเราจะไม่เอามูลค่าของตัวกระติกน้ำเนี่ยเอามารวมเป็นมูลค่าฐานภาษีนะครับเช่นตู้เย็น10,000นะครับมูลค่าของกระติกน้ำเนี่ย200เราจะไม่เอา200นะมารวมเป็นฐานภาษีนะครับเราถือว่าเป็นตัวยกเว้นนะครับ3มูลค่าของสินค้าที่กิจการแจกหรือให้เป็นรางวัลเราก็จะไม่เอามารวมนะครับ4มูลค่าอาหารเครื่องแบบที่นายจ้างจัดหายกับพนักงานหรือว่าลูกจ้างไม่นำมารวม5มูลค่าของเครื่องแบบของบริษัทคือยูนิฟอร์มเนี่ยคือเรียกว่าเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานเนี่ยเราจะไม่เอามารวมเป็นฐานภาษีนะครับซึ่งมันจะมีมากกว่านี้นะครับนักศึกษาถ้าสนใจก็ศึกษาเติมได้นะครับที่อาจารย์ยกมาก็คือที่สำคัญนะครับถัดมาเรามาดูอัตราภาษีนะอัตราภาษีเนี่ยหลักๆก็คือจะมีอยู่2อัตรานะครับถ้าคนที่เห็นแล้วจะเพิ่งตกใจว่าทำไมอาจารย์ใช้อัตรา10%นะครับถ้าตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับก็คือจะใช้10%นะปัจจุบันเนี่ยคือมีเขาเรียกว่ามีประกาศกรมสรรพากรนะครับให้ใช้อัตรา7%ไปก่อนอาจจะเป็นปีต่อปีนะครับแล้วพอปีหน้าก็ค่อยดูใหม่ว่าจะปรับจาก107เป็น110ไหมนะครับถ้าตามประกาศจริงๆจะเป็น110นะครับสำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการการนำเข้านะครับอัตราที่2คืออัตรา100%นะมีผลเท่ากับว่าไม่ต้องเสียภาษีขายแถมยังได้รับคืนภาษีด้วยนะครับ
ถัดมาเรามาดูการคำนวณภาษีมูลค่า

เพิ่มนะครับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมีหน้าที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระเป็นรายเดือนนะครับโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้ออันนี้จะเป็นสูตรที่ตายตัวเลยนะครับเหลือเท่าไหร่นะครับเราก็มีภาษีต้องนำส่งกรมสรรพากรนะครับเรามาดูภาษีขายก็หมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการเนี่ยที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนนะครับเรียกเก็บนะครับจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการขึ้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยให้บริการแบบไหนถ้าเราผลิตสินค้าหรือว่าซื้อมาขายไปเราก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการนะขายสินค้าถ้าเราแบบเป็นขายสินค้าแบบที่เป็นธุรกิจบริการก็จะเป็นผู้รับบริการนะครับเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นนะครับการเรียกเก็บภาษีขายกับการคำนวณราคาสินค้าเนี่ยมี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเรียกเก็บภาษีขายโดยแยกออกมาจากราคาสินค้าหรือบริการนะครับเช่นค่าสินค้า 10,000 นะภาษีขายต้องเรียกเก็บนะก็คือ700บาทแล้วก็เอา 10,000 คูณกับ 7% นะครับเท่ากับ700กรณีที่2คือถ้าเกิดว่าตัวสินค้าเนี่ยรวมอยู่แล้วนะครับเรียกเก็บภาษีขายโดยการรวมภาษีขายให้อยู่ในค่าสินค้านะครับเช่นนะเขาบอกว่าถ้าค่าน้ำมัน 2,000 นะครับรวมภาษีอยู่แล้วนะครับเราก็เอา 2,000 เนี่ยนะครับคูณด้วย7นะแล้วก็หารด้วย107ก็เท่ากับ 130.84 บาทอันนี้คือเป็นภาษีขายนะครับท่านนักศึกษาลองทดสอบการคำนวณนะ 1,2,000 คูณ7หารด้วย107นะครับก็จะประมาณ 130.84 นะครับภาษีซื้อก็หมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนนะถูกผู้ประกอบการอื่นเนี่ยเรียกเก็บนะครับเช่นเรามีการซื้อสินค้าอะไรจากที่ไหนเขาจะมีการเก็บเรานะครับตรงนี้เราก็สามารถเอามาหักจากภาษีขายได้นะครับภาษีซื้อที่เครดิตได้ก็หมายถึงภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนนะสามารถนำไปหักออกจากภาษีขายได้นะครับภาษีซื้อบางอย่างเนี่ยเราได้รับมาจริงแต่เราไม่สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายได้นะครับเรามาดูกรณีแรกนะภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการนะครับเช่นต้นทุนของสินค้าหรือบริการเช่นเมื่อกี้นี้อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของบริษัทเราเนี่ยมีการขายตู้เย็นใช่ไหมครับคำถามคือเราไปซื้อมาเท่าไหร่เราไปซื้อตู้เย็นมาสมมติราคา 6,000 บาทเรามีภาษีซื้อเราขายไป 10,000 บาทนะครับสมมติภาษีขายเนี่ยคือ 1,000 นะครับเราก็ภาษีขายลบกับภาษีซื้อที่เราได้รับมาก็จะเป็นภาษีต้องชำระนะครับภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงานนะภาษีซื้อตามแบบกับภาษีแบบเต็มรูปนะครับแล้วก็ถัดมาภาษีซื้อต้องห้ามอันนี้สำคัญนะครับก็คือห้ามนำไปหักออกจากภาษีขายกรณีที่1ก็คือกรณีไม่มีใบกำกับภาษีซื้อนะครับหรือมีใบกำกับแต่ไม่สามารถแสดงได้ก็ห้ามนะไปหักออกจ่ายนะสองคือใบกำกับภาษีมีรายการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กรมสรรพากรกำหนดนะครับเป็นสาระสำคัญประมาณ11ข้อนะครับสามภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการนะครับสี่ภาษีซื้อตามใบกำกับที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีนะบางทีเราไปซื้อใบกำกับภาษีมาอันนี้ผิดกฎหมายด้วยนะครับหรือภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงคือกิจการเขาเรียกว่าทำกิจการในเรื่องของผลิตสินค้าผลิตตัวพลาสติกแต่เราไปเอาภาษีซื้อของกิจการอื่นมานะครับเช่นหัวชื่อผู้ซื้อเนี่ยเป็นคนละชื่อกับของเราเนี่ยเอามาหักไม่ได้นะคนละประเภทธุรกิจเรามาดูตัวอย่างนะเช่นบริษัทสยามมาลานะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กเล่นได้ซื้อเสื้อผ้าจากโรงงานในราคา 400,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะ 28,000 บาทตามหลักฐานนะใบกำกับภาษีที่ได้รับในเดือนกรกฎาคมบริษัทเนี่ยขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้แก่ผู้บริโภคนะเป็นเงิน 250,000 บาทเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะ 17,500 บาทบริษัทต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนกรกฎาคมเท่าใดนะครับเรามาดูตัวอย่างเรารู้แล้วว่าภาษีขายเนี่ยเท่ากับ 28,000 บาทนะครับตามหลักฐานที่เราออกใบกำกับภาษีขายภาษีซื้อก็คือตามหลักฐานใบกำกับที่เราได้รับจากผู้ประกอบการนะครับเท่ากับ 17,500 บาทดังนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากรคือ 15,000 บาทเอา 28,000 นะครับลบด้วย 17,500 นะครับ
ถัดมาเรามาดูจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็หมายถึงจุดที่จะทำให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเกิดสิทธิ์แล้วก็หน้าที่ที่เกิดขึ้นในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเช่นออกใบกำกับภาษีส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเป็นต้นนะครับอันนี้หมายถึงจุดความรับผิดเรามาดูตัวอย่างนะซึ่งจะมีหลายกรณีนะครับแต่อาจารย์ขอยกกรณีแรกนะครับที่สำคัญก็คือกรณีขายสินค้าทั่วไปเนี่ยจุดความรับผิดเนี่ยเกิดขึ้นนะเมื่อส่งมอบสินค้านะครับเว้นแต่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์นะสินค้าหรือว่าชำระค่าสินค้านะครับหรือว่าออกใบกำกับนะครับสามตัวเนี้ยนะครับสี่ตัวเนี้ยถ้าตัวไหนเกิดขึ้นก่อนมันจุดความรับผิดเกิดขึ้นทันทีนะครับเช่นสมมติว่าอาจารย์เนี่ยมีการโอนชำระค่าสินค้าไปแล้วแต่นักศึกษาเนี่ยยังไม่ส่งมอบสินค้าคำถามคือจุดความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่คำตอบก็คือเกิดขึ้นเมื่ออาจารย์เนี่ยมีการชำระค่าสินค้าไปแล้วนะครับคืออาจจะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีหรือว่าจ่ายชำระเป็นเงินสดมันจุดความรับผิดเกิดขึ้นแล้วนักศึกษาก็ต้องทำไมออกแบบกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถัดมาเรามาดูตัวอย่างนะอย่างเช่นวันที่1สิงหาคม25X1บริษัทราชเทวีตกลงขายสินค้านะครับจำนวน 10,000 บาทบริษัทได้มีการส่งมอบสินค้านะเมื่อวันที่15สิงหาคมนะต่อมาเนี่ยนะทางลูกค้าเนี่ยก็มีการโอนชำระค่าสินค้าวันที่17สิงหาดังนั้นจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือวันที่15สิงหาก็คือวันที่ส่งมอบสินค้านะครับเรามาดูเอกสารใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็คือ1เรื่องของใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะครับตัวแรกเนี่ยตัวบนเนี่ยจะสามารถเอาไปเคลมภาษีได้เอาไปหักจากภาษีขายได้นะครับตัวที่2เนี่ยอย่างย่อเนี่ยไม่สามารถเอาไปหักได้ใบกำกับอย่างย่อถ้านักศึกษายังไม่เห็นภาพเนี่ยลองเข้าไปที่ตามร้านห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาเวลาที่นักศึกษาไปซื้อของไปซื้อสินค้าเนี่ยเขาจะให้มานะครับอย่างนี้เรียกว่าอย่างย่อคือจะมีรายการไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดนะครับหรือว่ามีใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้นะครับใบแทนใบกำกับก็คือบางครั้งนักศึกษาซื้อสินแล้วนะครับแล้วปรากฏทางใบกำกับหายก็สามารถมาขอใบแทนได้นะครับใบแทนใบเพิ่มหนี้นะใบแทนใบลดหนี้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับใบกำกับภาษีก็คือเป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนนะจะต้องออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้านะครับหรือว่าผู้รับบริการสำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการทุกครั้งและก็ต้องทำไมจัดทำขึ้นให้ทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นนะแล้วก็ส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือว่ารับบริการตามมาตรา86นะครับใบกำกับเนี่ยก็ยังหมายความรวมถึงนะครับใบกำกับอย่างย่อใบกำกับใบเพิ่มที่ใบลดหนี้ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้นะครับกรณีการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นใบเสร็จของกรมศุลกากรนะครับกรมสรรพสามิตนะครับทั้งนี้เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างที่อาจารย์บอกคือบางครั้งบางองค์กรบางกิจการเนี่ยมีการนำเข้าตัววัตถุดิบนะครับนำเข้าตัวเครื่องจักรเนี่ยมาจากญี่ปุ่นหรือว่าต่างประเทศนะครับแล้วจะมีใบเสร็จมาให้จากกรมศุลนะครับเป็นในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือว่าตัวอากรขาเข้านะครับตรงนี้เราก็ทำไมเราสามารถที่จะเคลมภาษีมูลค่าเพิ่มได้เฉพาะที่เขียนว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับแบบกับภาษีแบบเต็มรูปนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือสามารถจะเอาไปเคลมจากภาษีขายได้นะครับอย่างตัวแรกเลยก็คือต้องมีคำว่าแบบกับภาษีนะครับที่เห็นได้เด่นชัดเลยสองก็คือต้องมีชื่อผู้นะผู้ขายสินค้านะครับผู้ขายสินค้ามีชื่อแล้วก็มีที่อยู่ด้วยนะแล้วก็มีเลขประจำตัวผู้ขายสินค้าด้วยโทษเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายสินค้าด้วยนะครับถัดมาก็ต้องมีถ้าเอกสารออกเป็นชุดใช่ไหมครับก็ต้องมีคำว่าเอกสารออกเป็นชุดด้วยนะครับสี่ต้องมีในเรื่องของชื่อที่อยู่ผู้ซื้อสินค้านะครับชื่อที่อยู่แล้วก็เลขประจำตัวของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้าด้วยนะครับถ้ามีสาขามีสำนักงานใหญ่ก็ต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับมีวันที่ที่เราทำไมซื้อสินค้านะครับมีจำนวนของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยมีรายการสินค้าที่เราซื้อด้วยนะครับหลักๆก็ประมาณ11ข้อนะครับ
มีที่สำคัญคือมีเลขที่มีเล่มที่ไปกำกับด้วยนะครับเช่นอาจจะเป็น62นะครับทับ06ทับ01นะแล้วก็ไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือจะเป็นแบบกับภาษีแบบเต็มรูปที่สามารถนำไปหักจากภาษีขายได้นะครับคำถามคือถ้าเกิดว่าอาจารย์ครับผมเนี่ยได้ใบกำกับมาแล้วได้มาแบบไม่ครบรายการไม่ครบอย่างเงี้ยผมสามารถไปหักจากภาษีขายได้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ได้อย่างที่บอกไปคือจะเป็นใบกำกับเขาเรียกว่าเป็นภาษีที่ต้องห้ามนะครับห้ามนำไปออกจากภาษีขายนะครับอย่างที่บอกก็คือ1ต้องมีคำว่าใบกำกับปรากฏไว้อย่างเด่นชัดนะครับ2มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับระบุสำนักงานใหญ่สาขาที่ออกนะครับของผู้ที่ขายสินค้านะครับกรณีมีเอกสารอื่นประกอบบนชุดของใบกำกับก็ต้องเขียนว่าเอกสารออกเป็นชุดคือบางกิจการเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นชุดของเขาเอาไว้เลยก็คือมีทั้งต้นฉบับใบกำกับนะมีทั้งใบส่งของมีทั้งใบเสร็จรับเงินถ้าแบบนี้ต้องมีคำว่าเอกสารออกเป็นชุดประกอบอยู่ด้วยนะครับและส่วนตัวไหนที่เป็นต้นฉบับก็ต้องเขียนไว้ว่าเป็นต้นฉบับใบกำกับนะครับมีชื่อที่อยู่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการมีชื่อที่อยู่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนะครับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อแล้วก็ผู้รับบริการนะครับเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนะครับระบุสำนักงานใหญ่หรือว่าสาขาของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการนะครับวันเดือนปีที่เราไปซื้อสินค้าที่กิจการออกใบกำกับภาษีเลขที่ไปกำกับนะครับชื่อชนิดปริมาณของสินค้าหรือบริการนะครับราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการโดยต้องมีข้อความระบุว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วนะครับให้เห็นอย่างเด่นชัดถัดมาเรามาดูการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีนะครับแล้วก็บทกำหนดโทษนะครับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการนะครับคือไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลอย่างที่บอกว่าถ้ามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ทำไมต้องยื่นแบบนะครับยื่นแบบพ.พ.30 นะครับใช้สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อแต่ละเดือนนะครับกรณีเดือนใดมีจำนวนภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายก็สามารถขอคืนภาษีได้หรือว่าจะนำภาษีซื้อที่เยอะกว่าเนี่ยเอาไว้เครดิตภาษีเดือนถัดไปก็ได้นะครับหรืออาจารย์ถ้าเกิดว่าผมไม่มีภาษีซื้อภาษีขายเลยแล้วผมอยู่ในระบบด้วยคำถามต้องยื่นภาษีไหมคำตอบคือต้องยื่นนะครับถึงแม้ว่าคือคุณจะไม่มีภาษีซื้อภาษีขายคุณก็ต้องยื่นแบบฟอร์มเปล่านะครับถ้าภาษีขายเยอะกว่าภาษีซื้อมากกว่าภาษีซื้อก็จ่ายภาษีถ้าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายก็ขอคืนหรือจะขอเครดิตภาษีเอาไว้ก็ได้ถ้าไม่มีก็ต้องยื่นนะครับอันนี้คือสำคัญคือผู้ประกอบการบางคนเนี่ยคิดว่าไม่มีภาษีก็ทำไมไม่ต้องยื่นไม่ยื่นไม่ได้เพราะว่าจะมีค่าปรับตามมานะครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนะหลักๆก็คืออยากจะให้นักศึกษาเนี่ยรู้ว่าธุรกิจประเภทไหนเนี่ยคือได้รับการยกเว้นแล้วธุรกิจประเภทไหนต้องเสียภาษีบ้างนะผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าไม่จดก็จะมีความผิดนะถ้ากรมสรรพากรเขามีการตรวจสอบแล้วค้นพบเจอว่านักศึกษามีรายได้เกินก็ต้องโดนประเมินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีการคำนวณเสียภาษีให้ถูกต้องนะครับและที่สำคัญคือใบกำกับนะต้องขอใบกำกับทุกครั้งที่เรามีการซื้อสินค้านะครับเพื่อเอามาหักจากภาษีขายของเราเช่นเดียวกันถ้าเราขายสินค้าออกไปเนี่ยเราก็ต้องมีการออกใบกำกับทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้เป็นการเสียภาษีที่ถูกต้องนะถัดมาเรามาดูภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นภาษีทางอ้อมตัวหนึ่งนะครับที่เก็บจากการบริโภคหรือการบริการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าเดิมนะครับที่ถูกยกเลิกไปผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องเสียธุรกิจเฉพาะก็สามารถผลักภาระไปให้บุคคลอื่นได้อันนี้เรียกว่าเป็นภาษีทางอ้อมนะครับโดยรวมอยู่ในค่าบริการหรือค่าอสังหาริมทรัพย์แล้วแต่กรณีนะครับเรามาดูผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเช่นธนาคารนะครับการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซีเอนะครับการรับประกันชีวิตการรับจำนำหรือการประกอบกิจการโดยเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นะครับเรามาดูฐานภาษีนะครับฐานภาษีสำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับก็คือต้องเสียจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆนะครับที่ผู้ประกอบการได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการนะครับ
กิจการธนาคารกิจการเงินทุนนะครับธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซีเอหรือกิจการยิ่งธนาคารพาณิชย์นะครับรายรับจากการประกอบกิจการอย่างเช่นดอกเบี้ยจะดอกเบี้ยเงินสดค่าธรรมเนียมนะค่าบริการหรือกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการซื้อหรือขายหรือที่รับจากตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ใดๆนะครับเรามาดูตัวอย่างการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเช่นบริษัททรัพย์ทวีนะครับขายบ้านพร้อมที่ดินราคา 1.5 ล้านบาทก็คือบริษัทจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวนเงินเท่าใดนะครับเราก็มาดูภาษีธุรกิจเฉพาะฐานของเขาก็คือเท่ากับฐานภาษีนะคูณด้วยอัตราภาษีนะครับฐานภาษีก็คือ 1.5 ล้านบาทนะครับเขาประเมินมาแล้วว่าราคาบ้านพร้อมที่ดินคือราคา 1.5 ล้านบาทอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือร้อยละ3หรือว่า 3% นะครับเราก็เอา 1.5 ล้านบาทนะคูณด้วย 3% นะนักศึกษาลองทดสอบการคำนวณว่าใช่ไหมนะครับคูณด้วยนะครับคูณด้วย 3% นะคูณ 3% เท่ากับ 45,000 บาทนะคือถูกแล้วเสร็จปุ๊บเวลาที่นักศึกษาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องเสียภาษีท้องถิ่นคู่กันไปด้วยนะครับก็คือร้อยละ10ของภาษีธุรกิจเฉพาะเราก็เอา 45,000 บาทเนี่ยมาคูณอีก 10% นะครับมัน 45,000 บาทคูณ 10% ก็เท่ากับ 4,500 บาทนะครับดังนั้นเวลาที่นักศึกษาคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีต้องชำระก็จะเท่ากับ 49,500 บาทก็คือเอาภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,000 บวกกับตัวภาษีท้องถิ่นเท่าไหร่ 4,500 บาทก็จะเท่ากับ 49,500 บาทนะครับอันนี้ก็ต้องกรอกแบบฟอร์มในพอทอนะครับนำส่งให้กับกรมสรรพากรนะครับอัตรานะครับอัตราภาษีนะครับอย่างที่บอกไปอัตราร้อยละ 0.1 นะครับสำหรับรายรับจากการประกอบกิจการขายหลักทรัพย์นะครับตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับอัตราร้อยละ 2.5 สำหรับกิจการประกันชีวิตนะครับกิจการโรงรับจำนำนะส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นอัตราร้อยละ3ทีนี้ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาเวลาที่นักศึกษาอาจจะจำไปสอบนะนักศึกษาก็จำแค่ 0.1 กับ0กับ 2.5 นะที่เหลือก็คือเป็นร้อยละ3หมดเลยนะครับถัดมาเรามาดูการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนะครับอย่างที่บอกก็คือแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือพ.ท. 40นะครับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนะสำหรับภาษีแต่ละเดือนก็คือยื่นภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะสังเกตว่าตัวภาษีตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะเมื่อกี้อาจารย์ลืมบอกไปว่าตัวภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะใช้แบบฟอร์มพ.พ. 30ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนะวันชำระวันนำส่งก็เหมือนกันเลยก็คือภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับเช่นวันนี้สมมติว่าเดือนมกราคมใช่ไหมภาษีของเดือนมกราคมก็ต้องยื่นภายในวันที่15เดือนกุมภาพันธ์นะครับถัดมาเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับอากรสแตมป์นะครับอากรสแตมป์ก็คือในเรื่องของการปิดอากรสแตมป์บริบูรณ์นะครับก็คือ1ผู้มีหน้าที่ผู้เสียภาษีนะครับมีหน้าที่ปิดสแตมป์บริบูรณ์ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับในบัญชีอัตราอากรสแตมป์และคำว่าปิดสแตมป์บริบูรณ์เนี่ยก็หมายความว่า1ในกรณีสแตมป์ปิดทับก็คือการได้เสียอากรนะครับโดยปิดสแตมป์ทับกระดาษก่อนกระทำหรือทันทีที่ทำตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียแล้วก็ได้ขีดค่าสแตมป์นั้นแล้วนะครับคือบางครั้งนักศึกษาอย่างเช่นเรื่องใกล้ตัวเลยคืออย่างเช่นหนังสือมอบอำนาจนะครับเราต้องมีการปิดอากรสแตมป์ด้วยนะการปิดก็คืออาจจะไปซื้ออากรสแตมป์มานะครับมาปิดอากรสแตมป์เนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่สแตมป์ที่นักศึกษาส่งแบบไปสแตมป์ไปสนีนะต้องไปซื้อที่กรมสรรพากรนะเขาจะมีการขายเอาไว้นักศึกษาไม่สามารถจะเอาสแตมป์ของกรมสรรพากรไม่สามารถจะเอาสแตมป์ของไปสนีมาติดเราคิดว่าเป็นอากรสแตมป์ได้อันนั้นไม่ใช่นะครับนักศึกษาต้องมีการติดนะติดก่อนกระทำการหรือทันทีที่กระทำการก็คือต้องเวลาที่เราพิมพ์เรามอบอำนาจให้ใครไปทำกระทำการแทนเราเนี่ยต้องมีการปิดอากรสแตมป์ด้วยก็คือทำก่อนที่เราจะให้เขาไปกระทำการหรือว่าทำตอนนั้นเลยนะครับหรือกรณีสแตมป์ดุลนะก็คือการได้เสียอากรนะที่ต้องเสียอากรโดยใช้กระดาษที่มีสแตมป์ดุลเป็นราคาไม่น้อยนะครับไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดค่าแล้วนะโดยยื่น
ตราสารให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับสแตมป์ดุลแล้วก็ชำระเงินนะสแตมป์ดุลก็คืออย่างเช่นมันจะมีคล้ายๆเป็นรูปนะเป็นรูปตัวนูนๆขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นสแตมป์ดุลนะครับถัดมาเรามาดูนะครับกรณีชำระเป็นตัวเงินนะครับก็คือการได้เสียอากรเป็นตัวเงินเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียตามบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรหรือตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดนะครับนะก็จบแล้วนะครับสำหรับหน่วยที่12เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นะครับเรามาดูแบบฝึกหัดทิ้งท้ายครับทิ้งทวนก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการที่ให้นักศึกษาเนี่ยเอาไว้ไปสอบเวลาที่สอบกลางภาคหรือว่าสอบปลายภาคสอบไล่นะครับเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายในเมื่อใดนะครับถ้านักศึกษาฟังอาจารย์มาบ้างแล้วก็อาจจะต้องข้อเนี้ยง่ายมากนะครับภายในวันที่7ของเดือนถัดไปใช่ไหมข้อขอไขคือภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะหรือข้อควายคือภายในวันที่30กันยายนของทุกปีหรือข้ององูคือภายในวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนะหรือข้อจอจานคือภายในวันที่31มีนาคมของปีถัดไปนะครับถ้านักศึกษาฟังผ่านๆนะก็จะตอบได้ว่าข้อขอไขนะก็คือภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับเช่นวันนี้สมมุติว่ากุมภาสมมุติว่าเป็นมกราคมใช่มั้ยก็ต้องเสียภาษีภายในวันที่15ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับข้อที่1ถัดไปข้อที่2นะครับกิจการใดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็ขายตำราเรียนขอขายพืชผลทางการเกษตรนะครับขอไปการประกอบโรคศิลป์นะครับงองูรับทำบัญชีจอจานรับตรวจสอบบัญชีนะครับถ้าดูคร่าวๆนะครับอย่างเช่นตำราเรียนเนี่ยเรื่องของความรู้นะครับขอขายพืชผลทางการเกษตรก็คือของกินของใช้การประกอบโรคศิลป์นะโรงพยาบาลก็จะไม่มีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วนะครับคำตอบก็คือข้ององูคือการรับทำบัญชีจะไม่มีโทษจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับคือถ้าผู้ประกอบการมีรายได้เกินล้านแปดเมื่อไหร่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนข้อจอจานเนี่ยรับตรวจสอบบัญชีเนี่ยจะได้รับเป็นกิจการที่รับยกเว้นนะครับถัดมาข้อสุดท้ายนะครับเป็นไกด์ไลน์กิจการขายสินค้านะครับกิจการขายสินค้าจะมีจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อใดนะครับกอไก่ก็คือเมื่อส่งมอบสินค้านะครับขอไข่เมื่อได้รับชำระค่าสินค้าขอควายได้ออกใบกำกับภาษีงองูได้โอนกรรมสิทธิ์จอจานทุกๆข้อนะครับถ้านักศึกษาฟังตอนเทปแรกๆนะครับก็จะรู้ว่ากการจุดความรับผิดเนี่ยมีหลายกรณีนะครับที่อาจารย์ยกเคสมาก็คือกรณีของการขายสินค้านะครับดังนั้นการขายสินค้าเนี่ยก็จะมีจุดความรับผิดอยู่ที่มอบสินส่งมอบสินค้านะครับได้รับชำระค่าสินค้าออกใบกำกับงองูคือโอนกรรมสิทธิ์มันข้อ3ได้ตอบข้อจอจานทุกๆข้อนะครับก็สำหรับอาจารย์นะครับก็ต้องฝากนักศึกษาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้านักศึกษามีคำถามมีข้อสงสัยเรื่องของเนื้อหาชุดวิชานะครับหน่วยที่12เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะหรือว่าอากรสแตมป์ก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้นะที่สาขาวิชาวิการจัดการนะครับ025048181แล้วพบกันในเทปถัดไปครับผม ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับและผู้ใดทั่วไปนะครับวันนี้มาพบกับผมในหน่วยที่13เรื่องภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะครับเรามาดูในแนวคิดกันนะครับสำหรับข้อที่1นะครับแนวคิดก็คือเรื่องของการหักภาษีเงินได้หน้าที่จ่ายเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่รัฐเนี่ยได้นำมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับซึ่งผู้ถูกหักภาษีเงินได้เนี่ยก็คือผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับข้อที่2คือผู้จ่ายเงินได้นะครับมีภาระหน้าที่นะครับต้องหักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้แล้วก็นำส่งนะภาษีเงินได้ดังกล่าวคือหักแล้วไม่นำส่งเนี่ยไม่ได้นะครับต้องหักแล้วนำส่งผู้จ่ายเงินได้นะครับที่หักเอาไว้หรือว่าไม่หักนะแล้วไม่นำส่งเนี่ยก็ต้องมีโทษนะต้องได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญานะครับถัดมานะครับผู้ถูกหักภาษีเงินได้นะครับมีสิทธินำเงินที่เราโดนหักเอาไว้เนี่ยสามารถเอามาเครดิตภาษีตอนสิ้นปีได้นะครับเช่นสิ้นปีเนี่ยเราคำนวณภาษีมาแล้วนะครับต้องจ่ายภาษี 10,000 บาทนะครับแต่เราเนี่ยโดนหักเอาไว้ 8,000 บาท
ดังนั้นสิ้นปีเนี่ยเราก็จ่ายภาษีเพิ่มอีกแค่ 2,000 บาทนะครับหลังจากที่เราได้ทราบแนวคิดกันแล้วนะครับเรามาดูประโยชน์ของภาษีเงินได้หากหน้าที่จ่ายนะครับหลักๆ ก็คือเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่จะต้องจ่ายเมื่อสิ้นปีนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าตอนสิ้นปีเนี่ยสมมติว่าเราคำนวณมาแล้วว่าเราต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับตอน 10,000 บาทแต่เราโดนบริษัทนะครับหักไปแล้ว 8,000 บาทเราก็จ่ายภาษีเพิ่มอีก 2,000 บาทอันที่2คือเป็นรายได้นะของรัฐนะเป็นการเขาเรียกว่าเอาเงินได้เนี่ยที่เราโดนหักนะครับจ่ายเข้ากับรัฐเราจะได้มีเงินได้เอาไปบริหารประเทศนะครับถัดมานะครับเรามาดูหน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้นะครับในการหักภาษีเงินได้หน้าที่จ่ายนะครับหลักๆข้อที่1ก็คือต้องคำนวณภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะครับเวลาที่เราจ่ายเงินเดือนนะครับค่าแรงของพนักงานเนี่ยเราต้องมีการคำนวณภาษีเงินได้เอาไว้แล้วถ้ามีภาษีต้องเสียเนี่ยเราก็ต้องหักแล้วก็นำส่งกรมสรรพากรนะครับสองคือการออกหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายเวลาที่เราหักนะครับถ้าเป็นเงินเดือนเนี่ยเราอาจจะรวบยอด1ปีแล้วออกหนังสือรับรอง1ครั้งนะครับถ้าเป็นเรื่องของค่าโฆษณานะครับค่าจ้างทำของหรือค่าบริการเนี่ยเวลาที่เราหักนะครับเราก็ต้องออกหนังสือรับรองตอนนั้นเลยนะครับตอนที่เราจ่ายเงินเลยนะครับถัดมาเรามาดูข้อที่3นะครับเรื่องของการนำส่งภาษีเงินได้นะที่จ่ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเวลาที่เราหักภาษีแล้วนะเราต้องนำส่งภาษีเม็ดเงินตรงนี้ให้กับกรมสรรพากรด้วยนะครับถ้าเราหักแล้วเราไม่นำส่งเนี่ยเราจะมีความผิดนะครับถัดมาคือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นะที่จ่ายเมื่อสิ้นปีนะครับ5ก็คือจะทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายนะครับว่าเราจ่ายค่าอะไรไปบ้างนะครับเป็นบัญชีสรุปยอดหัวข้อถัดมานะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับการคำนวณภาษีเงินได้กรณีเงินเดือนค่าจ้างแรงงานนะครับคือผมต้องขอให้ข้อสังเกตก่อนนะครับว่านักศึกษาต้องไปดูในเรื่องของหน่วยที่10นะครับเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนแล้วก็หน่วยที่11เรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนนะครับถึงจะศึกษาหน่วยนี้แล้วจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าหน่วยที่13เนี่ยเป็นหน่วยที่ต่อยอดมาจากหน่วยที่10และหน่วยที่11นะครับเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับบริษัทอ่อนนุชนะครับจ่ายเงินเดือนให้กับนายบางจากก็คือบางจากเนี่ยเป็นพนักงานหรือว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทอ่อนนุชนะครับได้เงินเดือนเดือนละ 50,000 บาทในปีพ.ศ. 25X1 นะครับโดยนายบางจากเนี่ยได้แจ้งสิทธิ์ในการหักลดหย่อนเอาไว้นะว่าตัวเองเนี่ยมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือจดทะเบียนนะครับและภรรยาเนี่ยไม่มีเงินได้นะครับแล้วก็มีลูกนะครับหรือว่าบุตรผู้เยาว์เนี่ยกำลังศึกษาอยู่1คนแล้วก็มีการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตของตนเองนะครับอายุกรมธรรม10ปีจ่ายปีละ 10,000 บาทนะครับก็คือเหมือนในบางจากนะครับเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ได้แจ้งนะครับโดยแจ้งข้อมูลในรย.01นะครับแจ้งสิทธิ์ว่าตัวเองอ่ะมีสถานะอะไรบ้างนะครับมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตอายุกรมธรรม10ปีนะครับถ้าจะใช้สิทธิ์เนี่ยต้องอายุกรมธรรม10ปีนะครับนักศึกษาถ้า5ปี6ปีเนี่ยใช้ไม่ได้นะกรมสรรพากรบอกเอาไว้เลยว่าถ้าจะเอาค่าเบี้ยประกันชีวิตของตนเองเนี่ยอายุกรมธรรม์ต้อง10ปีขึ้นไปนะครับเขาจ่ายเอาไว้ปีละ 10,000 บาทคำถามคือบริษัทเนี่ยต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายนำส่งแต่ละเดือนเนี่ยเท่าใดนะครับเราก็มาดูวิธีการคำนวณนะครับการคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับก็คือเงินเดือนเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีนะครับเคสของในบางจากเนี่ยมีเงินเดือนเดือนละ 50,000 บาทนะครับทั้งปีก็คือคูณด้วย12เท่ากับ 600,000 บาทนะครับหักค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 100,000 บาทถ้านักศึกษาไม่ได้ศึกษาหน่วยที่10มาก่อนเนี่ยจะสงสัยว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้มาจากไหนนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นตัวที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าถ้าเป็น40วงเล็บ1เงินเดือนค่าจ้างนะครับเบี้ยเลี้ยงเบี้ยหวัดเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้50% นะครับไม่เกิน 100,000 คำถามคือ 50% เนี่ย 50% ของยอดไหนนะคำตอบคือ 50% ของยอด 600,000 บาทงั้น 600,000 บาทครึ่งหนึ่งก็คือ 300,000 แต่กฎหมายบอกว่าฉันให้คุณหักได้ไม่เกิน 100,000 ดังนั้นใช้ตัวที่น้อยกว่าก็คือ 100,000 บาทนะงั้น 600,000 หักด้วย 100,000 บาทก็จะเท่ากับ 500,000 บาทเป็นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับถัดมาเนี่ยเราก็หักค่าลดหย่อนนะครับคำถามค่าลดหย่อนมีอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือค่าลดหย่อนส่วนตัวของตัวเองนะครับกฎหมายบอกว่าหัก 60,000 อันนี้ตายตัวนะครับ2คือค่าลดหย่อนของคู่สมรส
ก็คือภรรยาที่ไม่มีเงินได้นะครับก็สามารถหักได้ 60,000 บาทถัดมาคือค่าลดหย่อนบุตร1คนนะครับก็ได้ 30,000 บาทถัดมาตัวที่4ก็คือค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตนะครับส่วนตัว 10,000 บาทนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับ 60,000 ของตัวเองนะครับก็บวกอีก 60,000 ของภรรยาบวก 30,000 ของลูกแล้วก็ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตนเองนะครับรวมแล้วเนี่ยก็จะมีค่าลดหย่อนทั้งหมด 160,000 บาทนะครับแล้วเราก็เอาเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 500,000 ลบด้วยค่าลดหย่อน 160,000 บาทนะครับดังนั้นเราจะเหลือเป็นเงินได้สุทธิ340,000 บาทนะครับอันนี้บริษัทเนี่ยเขาไม่ได้มีประกันสังคมนะครับถ้ามีประกันสังคมก็สามารถเอาประกันสังคมเนี่ยเอามาหักได้อีกนะครับปีละไม่เกิน 9,000 บาทนะครับเดือนละ750บาทถัดมาหลังจากที่เราเหลือเป็นเงินได้สุทธิแล้วนะครับเราก็เอาเงินได้ตรงเนี้ยเอามาคำนวณนะครับตามอัตราภาษีแบบก้าวหน้าโดยส่วนใหญ่นะครับนักศึกษาหรือคนทำงานเนี่ยมักจะเข้าใจว่าหลังจากที่เรามีเงินได้สุทธิแล้ว 340,000 บาทเนี่ยแล้วเราก็เอาไปเข้าอัตราก้าวหน้าถ้านักศึกษาดูนะครับอยู่ที่ 10% โดยส่วนใหญ่ 90% นะครับนักศึกษาชอบเอา 340,000 บาทคูณด้วย 10% เท่ากับ 34,000 บาทแล้วเอาไปจ่ายภาษีแบบนี้ผิดนะครับต้องเอา 340,000 บาทเอาไปหาทีละช่วงทีละขั้นเขาถึงเรียกว่าแบบเป็นก้าวหน้าแบบเป็นขั้นบันไดนะครับเรามาดูกันนะครับอย่างขั้นที่1เนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าคุณมีรายได้มีเงินได้สุทธิที่ต้องเสีย 150,000 บาทกฎหมายบอกว่าคุณไม่ต้องจ่ายคุณได้รับการยกเว้นขั้นที่2ก็คือว่าถ้าคุณมีภาษีอยู่ในช่วง 151,000 บาทถึง 300,000 บาทเสียอยู่ที่ 300,000 นะครับลบด้วย 151,000 บาทแล้วบวกไปอีก1นะครับอยู่ในช่วง 150,000 บาทแล้วคูณด้วย 5% ก็จะได้ยอดภาษีเท่ากับ 7,500 บาทนะครับขั้นที่3เนี่ยเรามีเงินได้สุทธิอยู่ที่ 340,000 บาทแต่เรทเนี่ยมันอยู่ที่ 300,000 บาทเพราะฉะนั้นเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก 40,000 บาทก็ 300,000 บาทถึง 340,000 บาทเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะอยู่ในช่วงที่ 40,000 บาทเพราะฉะนั้นเอา 40,000 บาทคูณด้วย 10% นะครับเท่ากับ 4,000 บาทเพราะฉะนั้นขั้นที่1เนี่ยภาษีเสียไหมนะครับภาษีไม่เสียขั้นที่2เนี่ยภาษีเสียเท่าไหร่เสียอยู่ที่ 7,500 บาทขั้นที่3เนี่ยอยู่ที่ 4,000 บาทเพราะเราเอา3ขั้นเนี่ยมาบวกกันนะครับเราจะมีภาษีเงินได้ทั้งปีอยู่ที่ 11,500 บาทบริษัทที่คำนวณภาษีของในบางจากเนี่ยก็จะคำนวณมาได้ว่าบางจากต้องเสียภาษี 11,500 บาทนะครับแต่โจทย์เขาไม่ได้ถามว่าเสียภาษีทั้งปีเท่าไหร่โจทย์ก็ถามว่าภาษีเงินได้หักณที่จ่ายของเดือนมกราคมถึงธันวาคมเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนละเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือ958บาทจุด33สตังค์นะครับหรือบางบริษัทอาจจะบอกว่ามกราถึงพฤศจิกาเนี่ยขอเฉลี่ยอยู่ที่958บาทแล้วของธันวาก็ค่อยเอามารวบยอดนะจุด33ก็เอามาคูณด้วย12เดือนนะครับอันนี้ก็จบกรณีแรกเคสแรกนะครับเป็นกรณีที่ง่ายที่สุดของการคำนวณภาษีนะครับอย่างที่บอกคือนักศึกษาต้องจำขั้นตอนจำอัตราก้าวหน้าว่าช่วง 150,000 บาทแรกเนี่ยได้รับการยกเว้นนะครับช่วง 151,000 บาทถึง 300,000 เนี่ย 5% นะครับช่วง 300,000 บาทนะครับ 10% นะครับมันจะมีทีละ5 10 15 20 25นะครับทีละ 5% ถัดมาเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับจะเป็นเคสเดิมนะครับเคสเดิมข้อมูลเดิมเพียงแต่ว่าในบางจากเนี่ยเริ่มเข้าทำงานในวันที่1มีนาคมนั้นเขาเข้าทำงานทำไมครับไม่ถึง1ปีจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับการคำนวณก็เหมือนเดิมนะครับนักศึกษาก็คือจ่ายเงินเดือนเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีแต่ทีนี้เขาเข้ามาวันที่1มีนาคมเราก็ทำไมไม่คูณ12เดือนนะแล้วคูณอยู่ที่10เดือนเท่ากับ 500,000 นะครับหากค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 100,000 นะครับ 50% ของ 500,000 ก็คือ 250,000 บาทแล้วก็มาเปรียบเทียบนะตัวที่น้อยกว่าเปรียบเทียบกับ 100,000 เท่ากับเราใช้ยอดที่ 100,000 นะครับเอา 500,000 ลบ 100,000 เท่ากับ 400,000 นะครับ 400,000 ก็จะเป็นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเอามาหักกับค่าลดหย่อนนะครับก็ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 ลดหย่อนคู่สมรสอีก 60,000 ลดหย่อนบุตรอีก 30,000 ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตอีก 10,000 เพราะรวมแล้วค่าลดหย่อนเท่ากับ 160,000 บาทนะครับเอาเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายลบด้วยค่าลดหย่อนก็จะเป็นเงินได้สุทธินะครับ 240,000 บาทแล้วเราก็เอา 240,000 บาทเนี่ยไปหา
ภาษีนะครับแบบอัตราก้าวหน้านะครับถ้าเป็นกรณีนี้นะครับจะมีภาษีที่ต้องเสียทั้งปีนะครับ 4,500 บาทนะครับแล้วเราก็เอาทำไมจ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายของเดือนมีนาคมถึงเดือนมกราคมจะอยู่ที่10เดือนก็เฉลี่ยแล้วตกเดือนละ4

450 บาทนะสำหรับคนที่ทำงานเป็นพนักงานนะของบริษัทที่อยู่ในฝ่ายที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้นะก็จะต้องเรียนรู้เอาไว้นะว่าเราจะไม่จ่ายเงินได้เขาทั้งก้อนนะถ้าเขามีเงินได้เท่ากับ 50,000 บาทเราต้องหักค่าภาษีเอาไว้450บาททุกๆเดือนนะครับถัดมานะครับเรามาดูภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายกรณีค่าเช่าทรัพย์สินนะครับวิชาชีพอิสระนะครับการรับเหมาและก็ธุรกิจการพาณิชย์นะครับสามารถแยกได้เป็น2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินวิชาชีพอิสระนะอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างของกรณีที่1กรณีเดียวนะครับสำหรับกรณีที่2กรณีส่วนราชการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินวิชาชีพอิสระการรับเหมาแล้วก็ธุรกิจการพาณิชย์อันนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้ในหน่วยที่13นะครับเรามาดูนะครับการหักภาษีเงินได้นะครับจากการให้เช่าทรัพย์สินหรือว่าวิชาชีพอิสระนะถ้าเป็นการให้เช่าทรัพย์สินก็จะเป็นมาตรา40วงเล็บ5นะครับถ้าเป็นวิชาชีพอิสระก็จะเป็นมาตรา40วงเล็บ6นะครับอย่างที่บอกนักศึกษาต้องไปศึกษาในหน่วยที่10ก่อนนะครับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนนักศึกษาถึงจะศึกษาในหน่วยที่13ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับนำให้กับบริษัทสมาคมหรือคณะบุคคลนะครับผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5แล้วก็วงเล็บ6นะครับให้กับผู้รับนะซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะหรืออยู่ในประเทศไทยไม่ถึง180วันสมมติชาวต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมแล้วก็มีรายได้จากในเมืองไทยนะครับก็ต้องโดนหักเอาไว้ด้วยนะถ้านักศึกษาอยากรู้ว่าไอ้คำว่าอยู่ไม่ถึง180วันอยู่เกิน180วันเป็นยังไงนะนักศึกษาต้องไปศึกษาในหน่วยที่10เพิ่มเติมนะครับถัดมาเรามาดูตัวอย่างนะกรณีบริษัทอินเตอร์ไทม์นะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายนะครับให้แก่นายโรเบิร์ตไว้นะครับซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะครับซึ่งแน่นอนว่าชาวต่างชาติท่านนี้อาจจะอยู่ถึงในอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง180วันนะครับแต่ก็ต้องหักภาษีเอาไว้ด้วยนะครับเขาจ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายเอาไว้ 300,000 บาทนะครับคำถามคือจ่ายหมดโอนหมดทั้งก้อนไหมนะคำตอบคือไม่ต้องหักนะที่จ่ายเอาไว้ 15% นะครับก็เอา 300,000บาทคูณด้วย 15% นะครับเท่ากับ 45,000 บาทก็จะเป็นตัวภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายหรือว่า withholding tax นะครับเท่ากับ 45,000 บาทแล้วเราก็เอา 45,000 บาทตรงเนี้ยนะครับกรอกแบบฟอร์มนะพงอดอแล้วก็จ่ายค่าภาษีให้กับกรมสรรพากรนะครับดังนั้นบริษัทอินเตอร์ไทม์เนี่ยต้องหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้ 45,000 บาทแล้วก็โอนเงินนะครับจ่ายให้กับนายโรเบิร์ตไว้เท่ากับ 255,000 บาทถัดมานะครับเรามาดูกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลทางหน้าที่จ่ายกรณีขายอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็กรณีส่วนราชการจ่ายเงินได้นะครับการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับกฎหมายกำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้จ่ายเงินได้เนี่ยต้องหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายเอาไว้ในอัตราร้อยละ 1% ของเงินได้นะครับซึ่งโดยแนวปฏิบัติทั่วไปของราคาขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมักจะใช้นะครับไม่ต่ำกว่าราคาตามราคาประเมินนะครับทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดินนะครับถ้านักศึกษาไปซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับก็กรมที่ดินก็จะเป็นคนจัดเก็บตัวนี้นะแล้วก็จะโดนหักเอาไว้ 1% นะครับส่วนราชการนะครับต้องคำนวณภาษีเงินได้นะครับหักหน้าที่จ่ายนะครับในอัตราร้อยละ 1% ของเงินได้พึงประเมินนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยได้วางแนวทางปฏิบัติเอาไว้นะว่าให้หักภาษีเงินได้นะครับทางหน้าที่จ่ายกรณีจ่ายเงินจำนวน500บาทขึ้นไปนะครับหากการจ่ายเงินครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า500บาทคำถามคือต้องหักไหมนะครับผู้จ่ายเงินได้ก็ไม่ต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยจะอยู่ที่500ถ้าเป็นภาคเอกชนจะอยู่ที่1,000 บาทนะครับอันนี้ให้เป็นหลักการเอาไว้นะครับ

0: และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
1: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
2: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
3: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
10: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มเขาพ
11: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
12: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
13: ฮะแม่รู้ได้ไง
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
14: เรามาดูนะการหักภาษีเงินได้นะจากการให้เช่าทรัพย์สินหรือว่าวิชาชีพอิสระนะถ้าเป็นการให้เช่าทรัพย์สินก็จะเป็นมาตรา40วงเล็บ5นะครับถ้าเป็นวิชาชีพอิสระก็จะเป็นมาตรา40วงเล็บ6นะครับอย่างที่บอกนักศึกษาต้องไปศึกษาในหน่วยที่10ก่อนนะครับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนนักศึกษาถึงจะศึกษาในหน่วยที่13ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับนำให้กับบริษัทสมาคมหรือคณะบุคคลนะครับผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5แล้วก็วงเล็บ6นะครับให้กับผู้รับนะซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะหรืออยู่ในประเทศไทยไม่ถึง180วันสมมติชาวต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมแล้วก็มีรายได้จากในเมืองไทยนะครับก็ต้องโดนหักเอาไว้ด้วยนะถ้านักศึกษาอยากรู้ว่าไอ้คำว่าอยู่ไม่ถึง180วันอยู่เกิน180วันเป็นยังไงนะนักศึกษาต้องไปศึกษาในหน่วยที่10เพิ่มเติมนะครับถัดมาเรามาดูตัวอย่างนะครับกรณีบริษัทอินเตอร์ไทม์นะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายนะครับให้แก่นายโรเบิร์ตไวท์นะครับซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะครับซึ่งแน่นอนว่าชาวต่างชาติท่านนี้อาจจะอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง180วันนะครับแต่ก็ต้องหักภาษีเอาไว้ด้วยนะครับเขาจ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายเอาไว้300,000 บาทนะครับคำถามคือจ่ายหมดโอนหมดทั้งก้อนไหม นะครับ

0: อบคือไม่ต้องหักนะที่จ่ายเอาไว้ 15% นะครับก็เอา 300,000 บาทคูณด้วย 15% นะครับเท่ากับ 45,000 บาทก็จะเป็นตัวภาษีเงินได้หักนะที่จ่ายหรือว่า withholding tax นะครับเท่ากับ 45,000 บาทแล้วเราก็เอา 45,000 บาทตรงเนี้ยนะครับกรอกแบบฟอร์มนะพงศ์ดอแล้วก็จ่ายค่าภาษีให้กับกรมสรรพากรนะครับดังนั้นบริษัทอินเตอร์ไทม์เนี่ยต้องหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้ 45,000 บาทแล้วก็โอนเงินนะครับจ่ายให้กับนายโรเบิร์ตไว้เท่ากับ 255,000 บาทถัดมานะครับเรามาดูกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลทางหน้าที่จ่ายกรณีขายอสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็กรณีส่วนราชการจ่ายเงินได้นะครับการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับกฎหมายกำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้จ่ายเงินได้เนี่ยต้องหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายเอาไว้ในอัตราร้อยละ 1% ของเงินได้นะครับซึ่งโดยแนวปฏิบัติทั่วไปของราคาขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมักจะใช้นะครับไม่ต่ำกว่าราคาตามราคาประเมินนะครับทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดินนะครับถ้านักศึกษาไปซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับก็กรมที่ดินก็จะเป็นคนจัดเก็บตัวนี้นะแล้วก็จะโดนหักเอาไว้ 1% นะครับส่วนราชการนะครับต้องคำนวณภาษีเงินได้นะครับหักหน้าที่จ่ายนะครับในอัตราร้อยละ 1% ของเงินได้พึงประเมินนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยได้วางแนวทางปฏิบัติเอาไว้นะว่าให้หักภาษีเงินได้นะครับหักหน้าที่จ่ายกรณีจ่ายเงินจำนวน500บาทขึ้นไปนะครับหากการจ่ายเงินครั้งนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า500บาทคำถามคือต้องหักไหมนะครับผู้จ่ายเงินได้ก็ไม่ต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยจะอยู่ที่500ถ้าเป็นภาคเอกชนจะอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับอันนี้ให้เป็นหลักการเอาไว้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าส่วนงานราชการเนี่ยบางทีมีการซื้อขายสินค้าซื้อสินค้ากับภาคเอกชนนะคำถามคือต้องหักไหมนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเช่นนะกระทรวงสาธารณสุขนะจ่ายเงินซื้อเครื่องมือนะทางการแพทย์นะให้กับบริษัทอ่อนนุชมุดบริษัทอ่อนนุชเป็นบริษัทเอกชนนะครับเขามีการขายเครื่องมือทางการแพทย์นะครับหรือว่ามีการนําเข้าเครื่องมือทางการแพทย์มาขายให้กับเมืองไทยใช่ไหมครับคําถามคือกระทรวงการคลังเนี่ยซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แล้วเวลาจ่ายเงินให้กับบริษัทอ่อนนุชเนี่ยต้องหักภาษีเอาไว้ไหมนะครับแล้วหักคือหักเท่าไหร่นะครับแล้วต้องจ่ายเงินยอดเน็ตแล้วเนี่ยเท่าไหร่ให้กับบริษัทอ่อนนุชนะครับเรามาดูวิธีการคํานวณกันนะครับกรณีกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของทางราชการเนี่ยมีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8นะครับเรื่องค่าซื้อขายสินค้านะครับอย่างที่นักศึกษาทราบมานะครับว่าหน่วย10เนี่ยเรื่องของเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะก็คือจะมีมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8นะครับอย่างถ้าซื้อขายสินค้าเนี่ยจะอยู่ที่วงเล็บ8นะครับให้กับบริษัทอ่อนนุชนะครับซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยนะเป็นจำนวนตั้งแต่500บาทขึ้นไปเขาจ่าย5เขาจ่ายอยู่ที่ 700,000 บาทมันต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายเอาไว้อัตราร้อยละ1นะครับมันภาษีเงินได้นะที่จ่ายก็จะอยู่ที่ 7,000 บาทนะก็คือเอา 7,000 เนี่ยคูณด้วย 1% นะครับเท่ากับ 7,000 บาทมันเขาจะไม่จ่าย 700,000 บาทให้กับบริษัทอ่อนนุชนะเขาจะจ่ายยอดที่หลังหัก withholding tax นะครับถัดมานะครับเรามาดูภาษีเงินได้นิติบุคคลนะภาคหน้าที่จ่ายกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนะครับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเนี่ยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตัว corporate tax ให้กับประเทศไทยด้วยนะก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับคือ1บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศกระทำกิจการในประเทศไทยนะครับ2คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเนี่ยได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ2นะครับวงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5นะครับหรือวงเล็บ6นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับถ้าเป็นวงเล็บ4ก็พวกเงินได้เงินปันผลนะครับวงเล็บ5ก็จะเป็นพวกค่าเช่านะครับวงเล็บ6ก็วิชาชีพอิสระนะครับวงเล็บ3ก็พวกค่ากู้บิลค่าลิขสิทธิ์นะครับถ้าเป็นวงเล็บ2ก็พวกเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานนะครับตามมาตรา70นะครับนักศึกษาเรามาดูตัวอย่างนะครับนักศึกษาภาษีเงินได้นิติบุคคลทางหน้าที่จ่ายกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในต่างประเทศ ต้องหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะครับโดยมีอัตราดังต่อไปนี้นะครับอัตราแรกคือ 15% นะครับเช่นเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำนะครับหรือจากการรับทำงานให้นะครับเช่นค่าธรรมเนียมค่าในหน้านะครับค่าแห่งกู๊ดวิวนะครับดอกเบี้ยพันธบัตรดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินกู้นะครับเงินได้จากวิชาชีพอิสระนะครับ40(6) นะครับกฎหมายการประกอบโลกศิลป์นะครับสถาปัตยกรรมนะครับปาณิศิลปกรรมนะครับการบัญชีนะครับถัดมาอีกอัตราหนึ่งนะครับก็คืออัตราร้อยละ10นะครับเช่นเงินปันผลนะครับ40(4)นะครับให้หักภาษีไว้อัตราร้อยละ10นะครับเรามาดูตัวอย่างเช่นบริษัทเจแปนประเทศไทยจำกัดนะครับอย่างกรณีนี้บริษัทเจแปนนะครับเขาก็อาจจะเป็นบริษัทลูกนะบริษัทแม่อาจจะอยู่ที่บริษัทญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาเปิดกิจการในประเทศไทยก็เลยเป็นบริษัทเจแปนประเทศไทยนะครับได้จ่ายเงินปันผลนะครับถึงเวลาสิ้นปีบริษัทมีกำไรเนี่ยก็จ่ายเงินปันผลนะครับให้กับบริษัทใหญ่นะครับซึ่งอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะเป็นจำนวนเงิน5 ล้านบาทนะครับอย่างคำถามแบบนี้บริษัทเจแปนเนี่ยต้องโอนเงินนะครับจำนวน5 ล้านบาทให้กับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นทั้งก้อนเลยไหมนะคำตอบคือไม่สามารถโอนได้นะครับต้องมีการหักหน้าที่จ่ายเอาไว้ด้วยแต่คำถามคือต้องเข้าเงื่อนไขแล้วก็ต้องครบถ้วนดังต่อไปนี้นะครับ 1. บริษัทสำนักเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศใช่ไหมครับ 2. สำนักงานใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนะครับเขาส่งบริษัทลูกมาดำเนินกิจการในประเทศไทยนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีบริษัทเขาเรียกว่าบริษัทข้ามชาตินะหลายบริษัทที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนะครับแล้วถึงเวลาสิ้นปีบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีกำไรใช่ไหมจ่ายเงินปันผลไปก็ต้องหักเอาไว้นะครับ3ได้รับเงินปันผลนะครับที่จ่ายจากประเทศไทยนะครับผู้จ่ายเงินได้นะมีหน้าที่ต้องหักภาษีเอาไว้ 10%นะครับอย่างที่บอกว่าบริษัทเจแปนนะครับเป็นบริษัทลูกนะบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นถึงเวลานะ บริหารกิจการมามีกำไรสุทธินะครับเมื่อมีกำไรก็ทำไมต้องจ่ายเงินปันผลโอนเงินไปให้บริษัทแม่ที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมันเข้าเงื่อนไขครบนะเพราะฉะนั้นการโอนเงินเนี่ยต้องหักเอาไว้ 10% นะครับวิธีการคำนวณก็คือภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะครับเท่ากับ5 ล้านบาทคูณด้วย 10% จะเป็นภาษีเท่ากับ 500,000 บาทนะครับดังนั้นนะบริษัทเจแปนประเทศไทยก็ต้องโอนเงินไปยังประเทศญี่ปุ่นเท่ากับ 4,500,000 บาทนะครับหลังหักภาษีเงินได้หน้าที่จ่าย 500,000 บาทเนี่ยหักเสร็จแล้วนะครับไม่ใช่ว่าหักแล้วหักเลยนะนักศึกษาต้องหักแล้วก็ต้องเอาไปทำไมกรอกในแบบฟอร์มพ.ร.54แล้วก็นำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรต่อไปนะครับจำนวนระยะเวลาต้องโอนภายในกี่วันนักศึกษาก็สามารถศึกษาได้ในหน่วยในชุดวิชาที่นักศึกษาเรียนนะครับถัดมานะครับเรามาดูในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับกรณีหักหน้าที่จ่ายกรณีอื่นๆนะครับตามอำนาจอธิบดีกรมสรรพากรนะครับสามารถออกคำสั่งให้กับผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินนะครับต้องหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายเอาไว้นะครับเฉพาะการจ่ายเงินได้พึงประเมินให้กับผู้รับตามสัญญาราย11นะครับที่มีจำนวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปถ้าเป็นกรณีราชการเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือ500บาทขึ้นไปนะถ้าเป็นกรณีภาคเอกชนเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ 1,000 บาทขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือตามมาตรา3ตัวละสะก็คือเป็นบทบัญญัติที่เขาให้สิทธิ์อธิบดีกรมสรรพากรในการออกตัวนี้นะออกมาตราตัวนี้ออกมานะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับนักศึกษาก็คือกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที่5เรื่องของค่าเช่านะค่าเช่านักศึกษามีอสังหาริมทรัพย์นะครับไปให้ใครเขาเช่าเอาไว้นะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องหักภาษีเงินได้หน้าที่จ่ายเอาไว้นะครับโดยคำนวณหักไว้เนี่ยตามร้อยละ5นะครับจะเป็นผู้ค่าเช่าให้เช่าทรัพย์สินต่างๆนะครับรวมถึงค่าเช่าแห่งอาคารหรือว่าโรงเรือนที่ดินนะครับจะต้องหักเอาไว้ร้อยละ5ด้วยนะครับถัดมานะครับตัวที่2ก็คือขอไข่นะบริษัทนะครับหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการนะครับในประเทศไทยนะครับต้องหักภาษีเอาไว้ร้อยละ5เหมือนกันนะครับอันนี้คืออะไรนะครับสมมุติว่าบริษัทอ่อนนุชนะครับมาเช่าอาคารอาจารย์อยู่ที่ 10,000 บาทนะครับถึงเวลาสิ้นเดือนนะครับต้องจ่ายค่าเช่ามาให้อาจารย์คำถามคือจะไม่จ่ายอยู่ที่ 10,000 บาทจะจ่ายอยู่ที่ 9,500 บาทคือจ่ายตัวหลังจากที่หักวิทยุหักไปแล้ว500บาทนะครับอันนี้เป็นบุคคลธรรมดากรณีถัดมาสมมุติบริษัทอ่อนนุชเหมือนกันนะครับมีการไปเช่าอาคารกับบริษัทบางจาก นะครับบริษัทกับบริษัทเพื่อประกอบกิจการสำนักงานนะครับ 10,000 บาทเหมือนกันนะครับคำถามคือต้องโอนยอดเท่าไหร่ไปให้กับบริษัทบางจากนะคำตอบก็คือ 9,500 บาทนะครับโอนยอดหลังจากที่หักตัววิโทลินแท็กไปแล้วนะครับ500บาทนะครับถัดมาเป็นเรื่องของวิชาชีพอิสระนะครับวิชาชีพอิสระก็คือพวกบัญชีนะครับปานิศิลปกรรมนะครับคำถามคือต้องหักเท่าไหร่นะครับคำตอบคือถ้าผู้รับซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียได้บุคคลธรรมดานะครับต้องหักภาษีเอาไว้เท่าไหร่ครับร้อยละ3นะวิชาชีพอิสระจะหักเอาไว้ร้อยละ3นะพวกค่าทำบัญชีค่าสอบบัญชีนะครับปานิศิลปกรรมเหมือนกันนะครับถ้าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับที่ประกอบกิจการในประเทศไทยนะครับต้องหักภาษีเอาไว้นะครับร้อยละ3เหมือนกันถัดมาจะเป็นในเรื่องของค่าจ้างทำของอันนี้คือจะเป็นวงเล็บ7แล้วก็วงเล็บ8นะครับก็ร้อยละ3เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะที่ประกอบกิจการในประเทศไทยนะครับอันนี้ไม่รวมถึงสมาคมนะครับถ้าจะเป็นมูลนิธิสมาคมจะต้องโดนหักเอาไว้ร้อยละ10นะครับถ้าเป็นบริษัททั่วๆไปก็ร้อยละ3นะครับอันนี้กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที่8นะครับเป็นค่าโฆษณานะครับให้กับผู้รับซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดานะครับหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ต้องโดนหักเอาไว้ร้อยละ2นะครับถ้าบริษัทอ่อนนุชใช่ไหมครับต้องการโฆษณาสมมติต้องการโฆษณาในโทรทัศน์หรือต้องการโฆษณาในบิลบอร์ดนะแถวๆถนนอโศกนะครับก็ต้องจ่ายค่าโฆษณาให้กับบริษัทนะครับร้อยละ2ที่เราไปเช่าเขาอยู่นะครับอาจารย์มีตัวอย่างคำถามนะครับที่เผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับนักศึกษาเรามาดูตัวอย่างคำถามนะครับข้อที่1เนี่ยลักษณะคำถามนะครับอาจจะไปเป็นข้อสอบบ้างหรืออาจจะมีการดัดแปลงบ้างนะอาจจะไม่ใช่แบบนี้ 100% นะครับนักศึกษาข้อ1ก็คือว่าข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้ของผู้จ่ายภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะข้อที่1คือคำนวณภาษีเงินได้ข้อ2ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ข้อ3นำส่งภาษีเงินได้ข้อ4คือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้เมื่อสิ้นปีถัดมาข้อจอจานคือจัดทำรายงานภาษีเงินได้คำตอบคือข้อไหนครับคำตอบก็คือข้อจอจานใช่ไหมครับก็คือจัดทำรายงานภาษีเงินได้ข้อกอไก่ขอไข่ขอควายงูเป็นหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับบางครั้งคือคำถามก็คือชัดเจนแต่ตัวเลือกอาจจะบิดหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปนิดนึงก็ผิดได้ถัดมาเรามาดูข้อที่2นะข้อที่2บริษัทลาซานะครับจำกัดจ่ายค่าโฆษณาจำนวน 20,000 บาทให้กับบริษัทอ่อนนุชนะครับเป็นคอร์ปอเรทกับคอร์ปอเรทนะเป็นบริษัทกับบริษัทนะครับคำถามคือบริษัทลาซาเนี่ยต้องหักภาษีเอาไว้เท่าใดนะครับถ้านักศึกษาจำอัตราได้นะครับค่าโฆษณาเนี่ยหักอยู่ที่อัตราอยู่ที่ 2% นะนักศึกษาก็ต้องเอา 20,000 บาทจำคูณด้วยใช่ไหมครับ 2%เท่ากับ400บาทต้องหักเอาไว้400บาทนั้นคำตอบคือข้อขอไข่400บาทนะครับนั้นคำถามบางคำถามสมมติข้อ2เนี่ยสามารถถามได้หลายคำถามมากเลยนะครับหักเอาไว้เท่าไหร่คำตอบคือหักเอาไว้400บาทนะครับหักอัตราเท่าใดถ้านักศึกษาคำนวณได้ก็ต้องรู้ว่าหักเอาไว้อัตรา 2% นะครับคำถามคือสมมติถามว่าบริษัทลาซานต้องทำการโอนเงินให้กับบริษัทอ่อนนุชเท่าใดคำตอบก็คืออยู่ที่ 19,600 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำถาม2ข้อที่อาจารย์เอามาฝากเอาไว้ให้นะครับก็หลังจากที่นักศึกษานะครับได้ฟังอาจารย์บรรยายเอาไว้ในเทปนี้เอาไว้แล้วนะก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยจะได้ความรู้เอามาบ้างนะครับถ้านักศึกษามีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้ที่สาขาวิชานะครับสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะเบอร์โทร025048181นะครับก็หวังว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วมีโอกาสเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ
1: หน่วยที่15นะคะเป็นเรื่องของภาษีท้องถิ่นภาษีป้ายและภาษีการรับมรดกค่ะซึ่งสาระสำคัญในหน่วยนี้นะคะก็แบ่งเป็น3ตอนค่ะตอนที่1ภาษีและสิ่งปลูกสร้างตอนที่2ภาษีป้ายค่ะและตอนที่3ภาษีการรับมรดกค่ะ เรามาเริ่มจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนนะคะในอดีตกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งการจัดเก็บภาษีทั้ง2ประเภทนะคะเป็นการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช2475และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พุทธศักราช2534และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พุทธศักราช2508ค่ะซึ่งสาเหตุในการออกกฎหมายใหม่นะคะเพราะว่ามันมีความไม่สอดคล้องกันในการจัดเก็บและไม่เหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบันซึ่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2560นี้ก็นำมาใช้ในการจัดเก็บแทนโดยใช้วิธีประเมินจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่จัดเก็บเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นค่ะต่อไปมาดูผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะก็ได้แก่บุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลซึ่งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็จะเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆนะคะเป็นผู้หรือเป็นผู้ครอบครองหาประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐค่ะทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีก็จะมีอยู่3ประเภทนะคะก็ได้แก่ที่ดินซึ่งที่ดินเนี่ยจะรวมทั้งพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วยประการที่2ก็คือสิ่งปลูกสร้างค่ะก็หมายความรวมถึงโรงเรือนอาคารตึกรวมทั้งคลังสินค้าและแพที่บุคคลอาศัยอยู่หรือใช้สอยประโยชน์ได้นะคะส่วนประเภทที่3ก็คือห้องชุดค่ะส่วนที่ดินที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะมีอยู่มีอยู่หลายประเภทด้วยกันมาดูประเภทแรกก่อนนะคะก็คือทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่2ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้หาผลประโยชน์จากที่ดินนั้นนะคะประเภทที่3ก็คือทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ค่ะ4ก็คือทรัพย์สินที่เป็นขององค์กรสหประชาชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งมีข้อผูกพันยกเว้นภาษีตามอนุสัญญาค่ะ5ทรัพย์สินที่เป็นของสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศโดยให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยอาศัยค่ะ6ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย7ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติที่ใช้ในการประกอบกิจการทางศาสนาหรือเป็นที่อยู่ของนักบวชไม่ว่าศาสนาใดก็ตามนะคะ8ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานหรือฌปนสถานสาธารณะโดยไม่รับประโยชน์ตอบแทนค่ะ9ทรัพย์สินของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเฉพาะส่วนที่ยินยอมให้ราชการหรือประชาชนใช้ประโยชน์10ทรัพย์สินตามกำหนดในพระราชกฤษฎีกาค่ะต่อไปเป็นเรื่องของฐานภาษีนะคะฐานภาษีก็จะได้แก่มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยคิดคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ห้องชุดรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินอันติดกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆค่ะก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูฐานภาษีของทรัพย์สินแต่ละประเภทโดยเริ่มประเภทแรกก็คือที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะคะก็จะใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นฐานภาษีส่วนที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างก็จะให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรวมกับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่สิ่งปลูกสร้างเป็นฐานภาษีค่ะส่วนห้องชุดก็จะใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นฐานภาษีเช่นกันค่ะอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจะเป็นอัตราสูงสุดนะคะที่จะจัดเก็บจากผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยจะจัดแบ่งอัตราภาษีออกเป็น4กลุ่มเรามาดูกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็จะอย่างตัวอย่างก็อย่างเช่นบ้านทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมแล้วก็อื่นๆนะคะก็มีอัตราในการจัดเก็บไม่เกินร้อยละ 0.5 ค่ะโดยบ้านหลังแรกนะคะเรามาดูกันบ้านหลังแรกก่อนก็คือมูลค่าที่ไม่เกิน50ล้านบาทก็จะยกเว้นภาษีส่วนมูลค่ามากกว่า50ล้านถึง100ล้านบาทก็จะร้อยละ 0.05 ส่วนมูลค่ามากกว่า100ล้านบาทอยู่ที่ร้อยละ 0.1 ค่ะส่วนบ้านหลังที่2เริ่มแรกก็คือมูลค่าไม่เกิน5ล้านบาทอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.03 มูลค่ามากกว่า5ล้านถึง10ล้านบาทร้อยละ 0.05 มูลค่ามากกว่า10ล้านแต่ไม่เกิน20ล้านบาทร้อยละ 0.1 มูลค่ามากกว่า20ล้านแต่ไม่เกิน30ล้านบาทร้อยละ 0.15 มูลค่ามากกว่า30ถึง50ล้านบาทร้อยละ 0.2 มูลค่ามากกว่า50ถึง100ล้านบาทร้อยละ 0.25 มูลค่ามากกว่า100ล้านบาทก็ร้อยละ 0.3 นะคะอันนี้เป็นอัตราที่นักศึกษาต้องจำนะคะเพราะว่าข้อสอบก็คือจะทดสอบความจำแล้วก็การคำนวณด้วยค่ะส่วนอัตราภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมซึ่งต้องเป็นการทำไร่ทำนาทำสวนแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะมีอัตราเพดานไม่เกินร้อยละ 0.2 ค่ะมูลค่าทรัพย์สินเริ่มจากมูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทก็จะยกเว้นภาษีส่วนมูลค่ามากกว่า50ถึง100ล้านบาทก็อยู่ที่ร้อยละ 0.05 ส่วนมูลค่ามากกว่ามูลค่าที่เกินกว่า100ล้านบาทก็อยู่ที่ร้อยละ 0.1 ค่ะประเภทที่3ก็คือเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชยกรรมหรือด้านอื่นๆอัตราภาษีก็อยู่ในที่ไม่เกินร้อยละ2นะคะมูลค่าทรัพย์สินเริ่มจากมูลค่าไม่เกิน20ล้านบาทอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ค่ะมูลค่ามากกว่า20ถึง50ล้านบาทอยู่ที่ร้อยละ 0.5 มูลค่ามากกว่า50ล้านแต่ไม่เกิน100ล้านบาทอยู่ที่ร้อยละ 0.7 มูลค่ามากกว่า100ถึง 1,000 ล้านบาทอยู่ที่ร้อยละ 0.9 มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านถึง 3,000 ล้านบาทอยู่ที่ร้อยละ 1.2 และมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาทอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ค่ะส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่านะคะก็คืออัตราภาษีจะจัดเก็บร้อยละ2แล้วก็จะปรับเพิ่มในทุกๆ3ปีร้อยละ 0.5 แต่ไม่เกินร้อยละ5ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะมีการคำนวณอยู่3กรณีดังนี้ค่ะกรณีที่1กรณีที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างภาษีเท่ากับมูลค่าที่ดินคูณกับอัตราภาษีนะคะโดยมูลค่าที่ดินก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเราจะใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินหน่วยเป็นต่อตารางวานะคะตารางวาคูณกับขนาดพื้นที่ดินส่วนกรณีที่2เป็นกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีก็จะใช้มูลค่าที่ดินบวกกับมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างคูณกับอัตราภาษีค่ะโดยมูลค่าสิ่งปลูกสร้างก็คือราคาประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างมีหน่วยเป็นต่อตารางเมตรคูณกับขนาดพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างแล้วเราก็จะเอามาลบกับค่าเสื่อมราคานะคะกรณีที่3กรณีห้องชุดค่ะภาษีเท่ากับมูลค่าห้องชุดคูณกับอัตราภาษีโดยมูลค่าห้องเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดต่อตารางเมตรคูณขนาดพื้นที่ห้องชุดเรื่องนี้เป็นเรื่องของค่าเสื่อมราคานะคะค่าเสื่อมราคาเนี่ยเราจะเอามาใช้ในการคำนวณที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้วยก็คือเริ่มแรกก็คือเป็นตึกถ้าเป็นตึกนะคะปีที่1ถึง10อัตราค่าเสื่อมก็จะอยู่ร้อยละ1ต่อปีส่วนปีที่11ถึง41อยู่ที่ร้อยละ2ต่อปีปีที่42เป็นต้นไปจะร้อยละ76ตลอดอายุการใช้งานค่ะส่วนเป็นตึกครึ่งไม้เนี่ยปีที่1ถึง5จะร้อยละ2ต่อปีปีที่6ถึง15ร้อยละ4ต่อปีและปีที่16ถึง21ร้อยละ5ต่อปีส่วนปีที่22เป็นต้นไปร้อยละ85ตลอดอายุการใช้งานค่ะถ้าเป็นประเภทสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประเภทไม้นะคะก็จะปีที่1ถึง5ก็จะค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ร้อยละ3ต่อปีปีที่6ถึง15ร้อยละ5ต่อปีส่วนปีที่16ถึง18ร้อยละ7ต่อปีและปีที่19เป็นต้นไปก็จะร้อยละ93ตลอดอายุการใช้งานค่ะเรามาดูตัวอย่างการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวอย่างที่1นะคะก็คือโจทย์เขาก็จะบอกว่านายสมชายมีบ้าน2หลังบ้านหลังแรกมูลค่า8ล้านบาทบ้านหลังแรกจึงได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมดใช่ไหมคะตามที่เราเรียนมาก็คือบ้านหลังแรกถ้ามีมูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทเราจะได้รับยกเว้นภาษีนะคะแต่บ้านหลังที่2มูลค่า15ล้านบาทสมชายจะต้องเสียภาษีตามอัตราภาษีก้าวหน้าโดยบ้านหลังที่2นั้นมีพื้นที่50ตารางวาพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง100ตารางเมตรลักษณะเป็นบ้านตึกครึ่งไม้อายุ10ปีจึงมีวิธีคำนวณดังนี้นะคะขั้นที่1 เราจะคำนวณหามูลค่าที่ดินเราก็ให้สมมุติว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์นะคะเท่ากับ 40,000 บาทต่อตารางวาดังนั้นบ้านที่มีพื้นที่50ตารางวาจะมีมูลค่าที่ดิน 40,000 คูณ50ก็เท่ากับ 2ล้านบาทค่ะส่วนขั้นที่2พอเราคำนวณมูลค่าที่ดินแล้วเราก็จะมาคำนวณหามูลค่าสิ่งปลูกสร้างนะคะราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างที่สมมุติขึ้นเท่ากับ 6,500 บาทต่อตารางเมตรนะคะดังนั้นบ้านมีพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง100ตารางเมตรก็จะมีมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 6,500 คูณกับ100เท่ากับ 650,000 บาทค่ะขั้นที่3คำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างหลังหักค่าเสื่อมราคาบ้านเป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทตึกครึ่งไม้มีอายุ10ปีหักค่าเสื่อมร้อยละ4ต่อปีตามตารางค่าเสื่อมที่เราดูกันไปสักครู่นะคะแล้วก็ดังนั้นค่าเสื่อมที่จะต้องหักออกจากมูลค่าสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 650,000 บาทคูณ 4% หรือร้อยละ4เท่ากับ 26,000 บาทมูลค่าสิ่งปลูกสร้างหลังหักค่าเสื่อมราคาจึงเท่ากับ 650,000 บาทลบกับ 26,000 บาทได้ 624,000 บาทนะคะขั้นที่4พอเราได้มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้วเราก็จะเอามาคูณกับอัตราภาษีที่เรียกเก็บจริงนะคะตามโจทย์บ้านมีมูลค่า15ล้านบาทก็คือมูลค่ามากกว่า10ล้านแต่ไม่เกิน20ล้านใช่ไหมคะเราก็ใช้อัตราที่ร้อยละ 0.1 ค่ะก็คือจะได้2ล้านบวกกับ 624,000 คูณกับ 0.1% ได้อยู่ที่ 1,312 บาทนะคะอันนี้คือจำนวนภาษีที่เราต้องเสียสำหรับบ้านหลังที่2ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2เขาบอกบริษัท KC Property จำกัดขายห้องชุดในปี2561จำนวน50ห้องโดยห้องชุดมีขั้นที่30ตารางเมตรราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 40,000 บาทต่อตารางเมตรบริษัทจะมีภาระภาษีเท่าใดภาระภาษีก็เท่ากับมูลค่าห้องชุดคูณอัตราภาษีก็จะอยู่ที่ 40,000 คูณ30คูณกับ50ห้องคูณอัตราภาษี 0.7% ได้อยู่ที่ 420,000 บาทอันนี้นักศึกษาสามารถกลับไปดูอัตราภาษีได้จากตารางที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้ค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นถึงขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการแล้วนะคะข้อแรกก็คือเจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินหรือเรียกว่าแบบพ.ร.ด.2นะคะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีแต่ถ้าในปีที่ล่วงมาแล้วมีเหตุจำเป็นอันเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเลื่อนกำหนดเวลาออกไปได้ตามเห็นสมควรค่ะพอเรายื่นแบบไปพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจพิจารณาแบบรายการทรัพย์สินโดยพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของทรัพย์สินทำเลที่ตั้งบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินได้รับประโยชน์และเทียบเคียงกันกับทรัพย์สินชนิดเดียวกันที่ได้มีการประเมินค่ารายปีไว้แล้วในเขตท้องที่ซึ่งจะเป็นผลต่อการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไต่สวนและตรวจทรัพย์สินแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะกำหนดประเภทของทรัพย์สินของเราแล้วก็ค่าภาษีที่จะต้องเสียแล้วแจ้งรายการต่างๆดังกล่าวข้างต้นไปยังพนักงานเก็บภาษีเพื่อให้พนักงานเก็บภาษีแจ้งรายการประเมินให้ผู้รับประเมินทรัพย์สินในท้องที่ของตนทราบค่ะเมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งรายการประเมินแล้วก็ต้องนำไปชำระค่าภาษีต่อพนักงานเก็บภาษีณสถานที่ตั้งของหน่วยจัดเก็บที่กำหนดซึ่งโรงเรือนและที่ดินตั้งอยู่ภายใน30วันนับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมินค่ะเมื่อเรายื่นแบบแล้วเราก็จะต้องมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะเจ้าหน้าที่จะส่งแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนมกราคมของปีที่ต้องชำระภาษีค่ะจากนั้นเราก็จะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำแบบไปยื่นในเดือนเมษายนโดยจะมีการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกๆ4ปีวิธีการชำระภาษีนะคะก็จะแบ่งเป็น3วิธีค่ะวิธีแรกก็ชำระเป็นเงินสดอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือณสำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ส่วนวิธีที่2ชำระทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยส่งธนานัตตั๋วแลกเงินหรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายหน่วยงานที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ส่วนวิธีที่3ก็คือชำระผ่านธนาคารที่กำหนดเช่นธนาคารกรุงไทยค่ะต่อไปนะคะจบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเราก็จะขึ้นภาษีป้ายต่อภาษีป้ายผู้มีหน้าที่เสียภา

สีป้ายก็ได้แก่เจ้าของป้ายมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและเสียภาษีป้ายสำหรับป้ายที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตท้องที่โดยยื่นแบบพ.ป.1ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะป้ายที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมี3ประการนะคะตามในมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายพุทธศักราช2510ค่ะ1ก็คือต้องเป็นป้ายที่แสดงยี่ห้อหรือเครื่องหมายเครื่องหมายเนี่ยความหมายก็คือสิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมายเพื่อจดจำหรือกำหนดรู้ซึ่งเป็นการแสดงชื่อสินค้าให้คนทั่วไปเข้าใจและจดจำได้ว่าเป็นสินค้าประเภทใดซึ่งตรงกับชื่อที่เจ้าของสินค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2474ค่ะป้ายประเภทที่2ก็คือต้องเป็นป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ค่ะประเภทที่3ป้ายนั้นไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นเมื่อกี้เราดูป้ายที่ต้องเสียภาษีไปแล้วประการถัดไปเราจะไปดูป้ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนะคะประการแรกก็คือป้ายที่แสดงไว้ณโรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพค่ะ 2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งห่อหุ้มสินค้านั้นเช่นกล่องบรรจุเครื่องรับโทรทัศน์กล่องบรรจุยาสีฟันซึ่งมีตราหรือยี่ห้อพิมพ์ไว้ทั้ง4ด้านถือว่าเป็นป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งห่อหุ้มก็คือเป็นป้ายที่ได้รับยกเว้นภาษี 3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวนะคะ 4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์เช่นป้ายที่แขวนไว้ที่คอของสัตว์หรือสักลายไว้ที่แผ่นหลังของคนเป็นต้น 5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่ระโหฐานทั้งนี้เพื่อหารายได้และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน3ตารางเมตรที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ค่ะป้ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอันที่6นะคะก็คือป้ายของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเช่นป้ายชื่อกระทรวงทบวงกรมป้ายชื่อหน่วยงานของส่วนราชการป้ายโรงพยาบาลเป็นต้น7ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆและหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐค่ะก็จะได้แก่ 7.1 นะคะป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การรัฐบาลพุทธศักราช2496เพื่อดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจหรือเพื่อช่วยในการครองชีพหรือเพื่ออำนวยบริการแก่ประชาชนค่ะโดยใช้ทุนงบประมาณจากแผ่นดินโดยตาเป็นพระราชกฤษฎีกาองค์การดังกล่าวมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีสิทธิ์และมีหน้าที่ต่างหากจากหน่วยราชการที่เป็นเจ้าของอย่างเช่นองค์การสวนสัตว์เป็นต้นค่ะ 7.2 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆได้แก่องค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเป็นการเฉพาะเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้านครหลวงนะคะ 7.3 ป้ายของหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐเช่นป้ายของโรงงานยาสูบค่ะ 8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แสดงไว้ณอาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นนะคะส่วน10ก็คือป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากเกษตรกรรมของตนค่ะ11ป้ายของวัดหรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่ศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ12ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิเช่นป้ายสมาคมนักเรียนเก่าป้ายมูลนิธิสายใจไทยเป็นต้น13ป้ายตามที่ได้กฎกระทรวงก็จะได้แก่ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์รถบนถนนหรือรถแท็กเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ค่ะ

ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อนป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจากข้อ1และข้อ2โดยมีพื้นที่ไม่เกิน500ตารางเมตรค่ะป้ายโฆษณาปีการท่องเที่ยวไทยนักศึกษาอาจจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดภาษีป้ายที่ได้รับยกเว้นเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ให้อ่านโดยละเอียดนะคะการคำนวณภาษีป้ายเริ่มจากฐานภาษีป้ายนะคะก็คำนวณจากพื้นที่ของป้ายซึ่งคิดพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตรแล้วนำไปคูณกับอัตราภาษีป้ายนะคะซึ่งอัตราภาษีป้ายแบ่งเป็น3ชนิด1ป้ายที่เป็นอักษรไทยล้วนให้คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ10บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะคะป้ายประเภทที่2ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่นให้คำนวณภาษีในอัตรา100บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรค่ะส่วนป้ายอื่นที่ไม่เข้าลักษณะของข้อ1และข้อ2แต่มีลักษณะใดลักษณะ1ดังต่อไปนี้ให้คำนวณภาษีในอัตรา200บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรค่ะก็อย่างเช่นนะคะป้ายที่ไม่มีอักษรไทยเลยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่คือป้ายที่เขียนเป็นข้อความภาษาต่างประเทศทั้งหมดหรือที่มีเครื่องหมายปนหรือมีเครื่องหมายอย่างเดียวข้อสำคัญคือป้ายนั้นต้องไม่มีข้อความเป็นภาษาไทยอยู่เลยขอไข่ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศค่ะเมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วหากมีเศษเกินกว่า250ตารางเซนติเมตรให้ถือเป็น500ตารางเซนติเมตรและหากคำนวณภาษีแล้วมีจำนวนภาษีที่ต้องเสียต่ำกว่า200บาทก็ให้เสียภาษีป้าย200บาทค่ะเรามาดูตัวอย่างการคำนวณภาษีป้ายเลยนะคะตัวอย่างที่1ป้ายโฆษณาตามข้อ3ก็หมายถึงป้ายที่ไม่มีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะก็คือเป็นป้ายที่แสดงรูปภาพหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการมีขนาดกว้าง500เซนติเมตรยาว600เซนติเมตรผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีป้ายตามจำนวนดังต่อไปนี้นะคะตอนแรกเราต้องมาคำนวณพื้นที่ป้ายก่อนพื้นที่ป้ายก็กว้างคูณยาวนะคะก็คือ500คูณ600ตารางเซนติเมตรตามที่โจทย์ให้มาเท่ากับ 300,000 ตารางเซนติเมตรจากนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าอัตราภาษีป้ายเท่ากับ200บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรเราก็เอามาคูณเลยค่ะก็คือภาษีป้ายที่ต้องชำระเท่ากับ200คูณ 300,000 หารด้วย500บาทเท่ากับ 120,000 บาทค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะคะบริษัทปริชาติจำกัดติดป้ายโฆษณาสินค้ามีขนาดกว้าง5เมตรยาว9เมตรมีข้อความเป็นอักษรภาษาไทยล้วนบริษัทปริชาติจำกัดจะต้องเสียภาษีป้ายปีละเท่าใดแล้วก็คำนวณจากพื้นที่ป้ายก่อนก็คือกว้างคูณยาวแต่ที่โจทย์ให้มามันเป็นเมตรใช่ไหมคะนักศึกษาต้องทำให้เป็นเซนติเมตรก่อนด้วยการคูณ600คูณ900ตารางเซนติเมตรก็จะได้ 540,000 ตารางเซนติเมตรอัตราภาษีป้ายของป้ายที่มีภาษาไทยล้วนเท่ากับ10บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรก็จะได้เท่ากับ10คูณ 540,000 หารด้วย500เท่ากับ 1,800 บาทค่ะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายนะผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประกอบด้วยเจ้าของป้าย2ถ้ากรณีเจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทยให้ผู้แทนหรือตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้ายค่ะ3กรณีเจ้าของป้ายตายเป็นผู้ไม่อยู่หรือเป็นคนสาบสูญเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถให้ผู้จัดการมรดกผู้ครอบครองมรดกจัดการทรัพย์สินผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายค่ะกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายนะคะถ้าเป็นกรณีปกติก็จะให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายหรือแบบพ.ป.1ภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีณสถานที่ที่กำหนดดังนี้ 1. สำนักงานท้องถิ่นที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายในเขตนั้นค่ะ 2. สำนักงานท้องถิ่นที่มีการจดทะเบียนพาหนะได้กระทำในเขตนั้นกรณีเสียภาษีป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงที่ยานพาหนะ
3. สถานที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดโดยการประกาศหรือโฆษณาให้ครับให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันค่ะ 2. กรณีที่มีการติดตั้งในระหว่างปีเจ้าของป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน15วันนับตั้งแต่ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ข้อความภาพและเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายเพิ่มแล้วการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้ายข้อความภาพและเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นค่ะวิธีการชำระภาษีป้ายนะคะก็จะคล้ายๆกับภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างก็คือชำระได้2วิธีนะคะก็คือ1ชำระเป็นเงินสดณสำนักงานท้องถิ่นที่ประเมินหรือสถานที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าค่ะกล่าวคือ 1.1 ป้ายที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ชำระที่ว่าการเขตหรือสาราว่าการกรุงเทพมหานคร 1.2 ป้ายที่ติดตั้งในเขตเมืองพัทยาชำระที่ว่าการเมืองพัทยา 1.3 ป้ายที่ติดตั้งในเขตเทศบาลชำระที่ว่าการที่สำนักงานเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบล 1.4 ป้ายที่ติดตั้งนอกเขตเทศบาลชำระที่ว่าการที่สำนักงานองค์การในบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบลค่ะวิธีการชำระภาษีป้ายวิธีที่2ก็คือชำระทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยการส่งเงินทางธนนัตหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้จะได้รับใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยถือว่าวันที่ส่งจดหมายเป็นวันที่ชำระค่าภาษีป้ายแล้วเรามาดูบทกำหนดลงโทษของการผิดชำระหนี้หรือว่ายื่นแบบไม่ทันเวลาของภาษีป้ายนะคะแบ่งเป็นโทษทางแพ่งนะคะโทษทางแพ่งกับโทษทางอาญาโดยเริ่มจากโทษทางแพ่งก่อนกรณีที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนดต้องเสียภาษีเพิ่มร้อยละ10ของเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายเว้นแต่มายื่นแบบก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ5ค่ะ2. ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องทำให้เสียภาษีป้ายต่ำกว่าที่ควรจะเป็นจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ10ของภาษีที่ต้องประเมินเว้นแต่เจ้าของป้ายมาแก้ไขรายการเองก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งการประเมินค่ะ 3. หากไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาเสียเงินเพิ่มร้อยละ2ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายเสร็จของเดือนให้นับเป็น1เดือนแต่ไม่ให้นำเอาเงินเพิ่มตามข้อ1และ2ข้างต้นมารวมคำนวณเงินเพิ่มค่ะเมื่อกี้เป็นโทษทางแพ่งต่อไปเรามาดูโทษทางอาญาผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทค่ะเรามาถึงตอนที่3แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของภาษีการรับมรดกผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกนะคะก็ได้แก่ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละรายไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราวนะคะถ้ามรดกที่ได้รับมาจากเจ้ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าของทรัพย์สินเกินกว่า100ล้านบาทก็ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน100ล้านบาทนั้นนะคะสำหรับผู้รับมรดกก็จะมีดังนี้ 1. บุคคลธรรมดาก็ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ก็คือ 1. บุคคลผู้มีสัญชาติไทย2ก็คือบุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทยนะคะแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองค่ะบุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทยแต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยก็คือบุคคลธรรมดาตาม1และ2ให้เสียภาษีจากทรัพย์สินทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศส่วนบุคคลตามข้อ3ให้เสียภาษีจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะ2ก็จะเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะคะก็ได้แก่นิติบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกพุทธศักราช2558ดังต่อไปนี้ 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ 2. นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทยค่ะ 3. เป็นนิติบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
ถือหุ้นเกินร้อยละ50ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในขณะมีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือ4เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอำนาจบริหารกิจการ

อันเกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอำนาจบริหารกิจการทั้งหมดนี่คือติบุคคลตามข้อ1ถึงข้อ4ให้เสียภาษีการรับมรดกจากมรดกที่ได้รับเป็นทรัพย์สินทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศไทยค่ะ3กรณีผู้ที่รับมรดกเป็นนิติบุคคลที่มิได้ถือว่าเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตามข้อ2แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยให้เสียภาษีจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยค่ะทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. อสังหาริมทรัพย์ 2. หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะ 3. เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 4. ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน 5. ทรัพย์สินทางการเงินที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการยกเว้นภาษีการรับมรดกนะคะก็มีดังนี้ 1. บุคคลผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้มรดกนั้นเพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนากิจการศึกษาหรือกิจการสาธารณประโยชน์ค่ะ 2. หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการศาสนากิจการศึกษาหรือกิจการสาธารณประโยชน์ 3. บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศค่ะฐานภาษีการรับมรดกนะคะก็คืออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยให้ถือเอาตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินหักด้วยภาษีที่ถูกลอนสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงค่ะข้อ2ก็คืออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศให้มูลค่าดังนี้1กรณีอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งมีราคาประเมินในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมให้ถือเอาตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายของประเทศนั้นแต่ถ้าไม่มีราคาประเมินนะคะให้ใช้ราคาที่รับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองหรือความเห็นชอบให้เป็นผู้มีสิทธิ์ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ส่วนกรณีอื่นๆให้ใช้ราคาตลาดในวันที่ได้รับมรดกค่ะ3หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถือเอาราคาหลักทรัพย์นั้นในเวลาสิ้นสุดเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับมรดกส่วนหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ใช้มูลค่าดังต่อไปนี้นะคะ 4.1 หุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ถือมูลค่าหุ้นเท่ากับมูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีค่ะ 4.2 ตั๋วเงินคลังพันธบัตรตั๋วเงินหุ้นกู้ให้ใช้มูลค่าดังต่อไปนี้ 1. กรณีที่มีการจำหน่ายครั้งแรกต่ำกว่าราคาถ่ายถอนให้ใช้ราคาที่จำหน่ายครั้งแรกแต่ถ้ามีการจำหน่ายครั้งแรกไม่ต่ำกว่าราคาถ่ายถอนก็ให้ใช้ราคาถ่ายถอนค่ะ 4.3 หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศให้ถือเอาราคาของหลักทรัพย์นั้นในเวลาสิ้นสุดเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับมรดก 4.4 หลักทรัพย์อื่นให้ถือตามราคาหรือมูลค่าในวันที่ได้รับมรดกค่ะยานพาหนะนะคะถ้าเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้ใช้ราคาประเมินราคารถสำหรับปิดอากรสแตมป์ตามประมวลราษฎรในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายรถดังกล่าวที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยให้คำนวณมูลค่าตามราคาเฉลี่ยระหว่างราคาประเมินสูงสุดและต่ำสุดนะคะถ้าเป็นเรือหรือเครื่องบินให้ใช้ราคาประเมินที่ประเมินโดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพของประเทศนั้นๆเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินนั้นนะคะส่วนกรณีที่นอกเหนือจากข้อ1และข้อ2ให้ถือตามราคาตลาดในวันที่ได้รับมรดกค่ะเงินฝากหรือเงินอื่นใดนะคะการคำนวณให้ถือเอามูลค่าของเงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันรวมทั้งดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับจากเงินดังกล่าวในวันที่ได้รับมรดกนั้นค่ะในกรณีที่ได้รับเป็นเงินตราต่างประเทศนะคะต้องคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยก่อนโดยให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้าซึ่งเป็นอัตราซื้อขายถัวเฉลี่ยเป็นอัตราซื้อถั่วเฉลี่ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศและเผยแพร่เมื่อสิ้นวันทำการนะคะอัตราภาษีการรับมรดกมีลักษณะคงที่อยู่2 อัตราก็คือร้อยละ10ของมูลค่ามรดกนะคะส่วนอีกอัตรานึงก็คือ

อัตราร้อยละ5ของมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานนะคะการคำนวณภาษีก็เริ่มจากมูลค่ามรดกทั้งสิ้นหักภาษีหนี้สินเอ่ยภาระหนี้สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกแล้วก็หักมูลค่ามรดกที่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีก็จะคำนวณตามนี้ให้นักศึกษาจดจำแล้วก็นำไปใช้ด้วยนะคะตัวอย่างก็คือนางสมศรีได้รับมรดกจากบิดาเป็นเงินฝากธนาคาร150ล้านบาทอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินมูลค่า80ล้านบาทโดยไม่มีภาระหนี้สินใดๆนางสมศรีจะต้องเสียภาษีดังนี้นะคะก็เริ่มจากก็เริ่มต้นที่เงินฝากที่ได้รับ150ล้านบวกกับอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดิน80ล้านรวม230ล้านนะคะหักมูลค่ามรดกที่ไม่ต้องเสียภาษีก็คือ100ล้านบาทมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีทั้งสิ้น130ล้านผู้มารับมรดกเป็นดานก็คูณ 5% ไปได้6ล้าน5แสนบาทค่ะส่วนตัวอย่างที่2ก็สมชายมีเงินฝากธนาคาร300ล้านบาทได้รับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีเป็นเวลา3ปีต่อมาเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วก็ได้เขียนพินัยกรรมให้กับนายสมศักดิ์และสมศรีซึ่งเป็นบุตรนะคะนายสมชายเนี่ยมีนอกจากจะมีเงินฝากธนาคารรวมทั้งดอกเบี้ยแล้วก็ยังมีบ้านพร้อมที่ดินมูลค่า10ล้านบาทคอนโดมิเนียม12ล้านบาทแล้วก็ได้กู้ยืมเงิน40ล้านบาทโดยนายสมศักดิ์จะได้เงินฝากครึ่งหนึ่งของเงินฝากทั้งหมดของนายสมชายและได้รับคอนโดนายสมศักดิ์ต้องเสียภาษีมรดกเท่าใดก็เราก็หามูลค่าเงินฝากกับดอกเบี้ยก่อนรวมแล้วได้345ล้านบาทแต่นายสมศักดิ์จะได้รับแค่ครึ่งเดียวก็คือ172ล้าน5แสนบาทคอนโดมิเนียมอีก12ล้านบาทรวมเป็น184ล้าน5แสนบาทหักกับภาระหนี้สินก็คือ40ล้านบาทหักมูลค่ามรดกที่ไม่ต้องเสียภาษี100ล้านบาทเหลือ44ล้าน5แสนบาทคูณกับอัตราภาษี 5% นะคะก็จะได้2ล้าน2แสน 25,000 บาทค่ะการยื่นแบบนะคะเราจะยื่นภายใน150วันนับแต่วันที่ได้รับมรดกค่ะหากชำระภาษีล่าช้าจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนและเสียเบี้ยปรับ2เท่านะคะการขอคืนเราสามารถขอคืนภาษีอากรเรียกว่าค.10ได้ค่ะก็จบเนื้อหาในหน่วยที่15แล้วนะคะทั้งนี้ก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านเอกสารประกอบการเรียนในชุดวิชาให้ครบทั้ง15หน่วยนะคะเพื่อนักศึกษาจะทำข้อสอบได้คะแนนดีค่ะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้นักศึกษานะคะมีความสุขในการเรียนในชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะแล้วก็ทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีคะแนนเต็มนะคะขอบคุณค่ะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจ

โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับ

0: ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็โอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สาและท่านผู้ฟังผู้รับชมทุกท่านนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่รหัสชุดวิชา33305นะคะดิฉันอาจารย์ดร.สาธิตาวิมลคุณารักษ์ประธานชุดวิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะก็ขอกลับมาพบกับนักศึกษาอีกครั้งนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะจะเป็นการเรียนการสอนครั้งสุดท้ายของเราแล้วนะคะสำหรับการสอนเสริมผ่านดาวเทียมนะคะนักศึกษาก็คงจะได้รับฟังนะคะการสอนเสริมผ่านดาวเทียมแล้วก็การสอนเสริมแบบเข้มไปตามที่แต่ละจังหวัดของนักศึกษาแล้วนะคะครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหน่วยที่13 14และ15นะคะซึ่งจะเป็นหน่วยที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะเราก็จะเกี่ยวกับการทำงานของนักศึกษาทุกท่านในฐานะนักปกครองท้องที่ค่อนข้างมากเพราะว่าจะเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้รับเชิญนะคะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชานิติศาสตร์ของเรานะคะทั้งสองท่านนะคะขออนุญาตแนะนำวิทยากรท่านแรกนะคะท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านอาจารย์วรวุฒิก็เป็นผู้เขียนนะคะแล้วก็ผู้ปรับปรุงในหน่วยนี้ด้วยใช่ไหมคะท่านอาจารย์เขียนหน่วยไหนคะ
1: หน่วยที่13เนี่ยนะครับ
0: ค่ะหน่วยที่13นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเราได้ผู้ทรงคุณวุฒิระดับเอ็กซ์เพิร์ทด้านที่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะรับชมทางนี้ได้นะคะในรายการสอนเสริมเนี่ยในลักษณะของทาง www.stou.ac.th นะคะแล้วก็นักศึกษาสามารถรับชมทางออนไลน์ได้ง่ายๆนะคะทาง Facebook STOUChannel นะคะสามารถที่จะย้อนดูนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งที่1ถึงครั้งที่4รวมถึงครั้งที่5ได้เลยนะคะส่วนวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย
0: ์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์นะคะก็เป็นผู้สอนในวิชากำนันกฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่มาหลายปีแล้วอาจารย์สอนมากี่ปีแล้วคะ
2: ถ้ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่11ได้แล้วก็ถ้านับจำนวนปีผมว่าก็น่าจะมีเกือบ10แล้วล่ะ
0: เกือบ10ปีอย่าบอกอย่านั้นอย่าพูดเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะรู้อายุอาจารย์เขาเปล่าๆนะคะ
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: นะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาหลายๆท่านนะคะหลายๆจังหวัดอาจจะเคยคุ้นเคยกับหน้าตาของอาจารย์คณาจารย์ของเราแหละค่ะอาจจะสอนในชุดวิชาอื่นๆนะคะที่ผ่านมานอกเหนือจากกฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินนะคะถ้าสมมตินักศึกษาสนใจเนี่ยจริงๆในครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนนี้นะคะก็ก่อนที่จะจบเนี่ยมันจะมีชุดวิชาใหม่ขึ้นมาชุดวิชาหนึ่งค่ะท่านอาจารย์จะเป็นลักษณะของสัมมนาเสริมนะคะซึ่งจะประมวลกฎหมายทั้งหมดเลยที่นักศึกษาเรียนมาตั้งแต่ปี1ถึงปี4เข้ามาในสัมมนาเสริมชุดนี้ค่ะแล้วก็จะมีการเชิญนักศึกษานะคะมาร่วมกันทำกิจกรรมมาอบรมสัมมนากันที่มสท.นะคะก็หมายความว่านักศึกษาเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการเรียนกฎหมายทุกๆชุดวิชานะคะมาประยุกต์ใช้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะใช้อย่างไรนะคะ
2: สัมมนาเสริมนี่ก็คือมันนอกเหนือจากการเสริมประสบการณ์วิชาชีพใช
0: ่ไหมใช่ค่ะมันจะเป็นชุดวิชาอีกอันนึงของกฎหมายเพิ่งจะเป็นชุดวิชาใหม่นะคะซึ่งคาดว่าน่าจริงๆน่าจะเปิดเทอมนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องลองดูสำหรับนักศึกษาที่ใกล้ๆจะจบนะคะก็สำหรับนักศึกษาในชุดวิชานี้ก็ตั้งใจเรียนไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงได้ถึงชุดวิชานั้นแน่ๆเลยแต่ว่าอยากให้ตั้งใจเรียนชุดวิชานี้ให้ผ่านก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวจะต้องมาพบเจอกับอาจารย์ในการสอบซ้อมที่มสท.นะคะซึ่งนักศึกษาจะเสียเวลาค่อนข้างมากหมายความว่านักศึกษาต้องลางานนะคะมาอยู่ที่มสท.เนี่ยหลายวันเลยนะคะเสียเวลาเสียการงานของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านชุดวิชานี้เลยดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตนำมาสู่เนื้อหาอันอัดแน่นของเราในเรื่องของกฎหมายที่ดินนะคะในครั้งนี้นะคะหน่วยแรกเลยนะคะจะเป็นหน่วยที่13นะคะจะเป็นหน่วยที่ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินนะคะก็คือเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินว่าในเรื่องของกฎหมายที่ดินเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรมีกฎหมายใดๆบ้างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ดินนะคะนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีพระราชบัญญัติเฉพาะต่างๆที่ยังเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงประเภทของที่ดินต่างๆนะคะบางทีนักศึกษาดูเนี่ยอาจจะรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีที่ดินที่เป็นถือครองโดยเอกชนได้แต่มันก็มีที่ดินอีกบางประเภทที่เป็นที่ดินของรัฐเหมือนกันนะคะซึ่งที่ดินของรัฐบางประเภทเนี่ยประชาชนอาจจะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเช่นจำพวกของสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะคะอย่างเช่นที่ชายตลิ่งที่ชายน้ำต่างๆแต่ที่ดินของรัฐบางประเภทเนี่ยห้ามประชาชนเข้าไปถือครองโดยเด็ดขาดนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคำถามแรกเลยก่อนที่จะเรียนกฎหมายนี้นะคะท่าน

0: อาจารย์วรวุฒิที่ดินคืออะไรคะอาจารย
1: ์ความหมายของที่ดินเนี่ยนะครับก็มีบัญญัติเอาไว้อยู่ในประมวลกฎหมายที่ดินถ้าเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยกฎหมายหลักเลยก็เป็นเรื่องประมวลกฎหมายที่ดินแล้วล่ะนะครับประมวลกฎหมายที่ดินได้นิยามนะคำว่าที่ดินเอาไว้ว่าที่ดินนั้นหมายความว่าพื้นที่ดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึงภูเขาห้วยหนองคลองบึงบางลำน้ำทะเลสาบเกาะและที่ชายทะเลด้วยด
0: ัง
1: นั้นจะเห็นได้ว่าในนิยามหรือในความหมายที่กฎหมายกำหนดเรื่องความหมายที่ดินเนี่ยมันจะรวมไปถึงพื้นน้ำด้วยนั้นนอกเหนือจากพื้นดินแล้วเนี่ยแต่ที่สุดแล้วก็คือว่าในพื้นน้ำเนี่ยใต้น้ำมันก็ยังเป็นพื้นดินนั้นทำไมกฎหมายถึงบัญญัติบอกที่ดินหมายถึงหนองคลองบึงบางเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นนิยามหรือเป็นศัพท์เฉพาะของกฎหมายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สุดท้ายมันก็ใต้น้ำก็เป็นพื้นดินแต่ว่าถ้าเราดูจากคำนิยามในกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าพื้นน้ำเนี่ยนะจะมีห้วยหนองคลองบึงบางลำน้ำทะเลสาบนะแล้วก็นี่คือพวกน้ำแต่ไม่รวมถึงมหาสมุทรเพราะว่ามันอาจจะกว้างเกินไปนะกว้างเกินไปนั้นตัวทะเลสาบเนี่ยก็ยังอยู่ในความหมายของคำว่าที่ดินนั้นพอเราอ่านประมวลกฎหมายที่ดินแล้วเนี่ยบางทีก็ประหลาดใจนะอาจารย์ว่าทำไมคำว่าที่ดินเนี่ยมันไปถึงคลองถึงบึงถึงบางอ
0: ัน
1: นี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้นักศึกษาทราบเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปยึดโยงกับคำว่าที่ดินเนี่ยมันเป็นของใครเพราะที่ดินเนี่ยต้องมีเจ้าของเสมอน
0: ะ
1: ไม่เหมือนกับทรัพย์สินประเภทอื่นอย่างสังหาริมทรัพย์เนี่ยอย่างผลไม้ในป่าหรือสัตว์ป่าอะไรเงี้ยไม่มีเจ้าของแต่ถ้าที่ดินเนี่ยต้องมีเจ้าของของรัฐน
0: ะ
1: ถ้าไม่ใช่ของเอกชนต้องเป็นของรัฐน
0: ั่
1: นเองนั้นถือว่าสรุปแล้วก็คือที่ดินเนี่ยต้องมีเจ้าของต
0: ้
1: องมีเจ้าของเสมอครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเราจะว่ากัน
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นนิยามความหมายของคำว่าที่ดินนะคะนักศึกษาอย่าไปตีความแบบตัวตรงตามคำว่าที่ดินว่าที่ดินจะต้องมีดินเท่านั้นนะคะอะไรที่มันเป็นหนองน้ำบึงคลองอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะรวมไปถึงที่ชายทะเลเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ดินอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ก็จะเป็นมีผู้ที่เป็นเจ้าของได้เหมือนกันนะคะยกเว้นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นมหาสมุทรนะคะซึ่งอันนั้นนี่ก็จะเป็นในเรื่องของจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแล้วถ้ามันเกี่ยวข้องกับว่าหลายประเทศนะคะจะใช้สอยจะเดินเรือกันยังไงนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังรวมหมายถึงพื้นที่ใต้ลงไปใต้ที่ดินด้วย
1: ใต้น้ำก็จะมีพื้นดิน
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของบางทีถ้าใครมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดินนั้นอาจจะมีในเรื่องของสิทธิเหนือพื้นดินขึ้นไปอีกนะคะไม่จำเป็นจะต้องอยู่พื้นดินอย่างเดียว
1: แดนกรรมสิทธ
0: ิ์ใช่ค่ะแดนกรรมสิทธิ์ก็จะตั้งแต่ใต้ดินลงไปจนถึงเหนือพื้นดินขึ้นมานะคะที่ท่านอาจารย์เคยพูดใช่ไหมคะว่าใต้ต่ำลงไปจนถึงนรกเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ายังมีจริงนะคะแล้วก็เหนือขึ้นไปจนสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ใครที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าที่ดินที่อยู่ตรงนี้อย่างที่เราเห็นนะคะก็ยังรวมในเรื่องของแดนกรรมสิทธิ์ในสิทธิเหนือพื้นดินข้างบนอย่างเช่นใครจะมาทำอะไรสร้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้สิทธิ์ในเรื่องแดนกรรมสิทธิ์เนี่ยเจ้าของที่ดินนะก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้สอยได
0: ้
1: แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะจะเราจะมาบอกว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินแล้วไม่ให้เครื่องบินบินผ่านที่ดินเราเนี่ยคงไม่ได
0: ้
1: เพราะอันนี้เขาก็จะมีกฎหมายออกมาดังนั้นสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินก็ต้องอยู่ภายใต้นะกฎหมายแม้แต่ใต้ดินเนี่ยมีอะไรอ่ะ
2: อาจจะมีสมบัติหรือมีอะไรที่เป็นวัตถุโบราณของรัฐ
1: นะคร
2: ับหรือว่าของที่ตกทอดกันมาซึ่งมันเป็นไม่ใช่สมบัติของเจ้าตัว
1: เพราะ
2: บางคนแอบไปขุดแล้วฝังตุ่มเอาไว้ก็มีอันนั้นก็คือก็ยังถือว่ายังถือจะเอาประโยชน์อยู
0: ่
2: แต่กรณีนี้คือมันมีมาก่อน
1: ต้องดูกฎหมายต
0: ้
1: องด
0: ู
1: กฎหมายเป็นสำคัญหรือมีรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยจะไม่ให้เขาวิ่งผ่านใต้ดินเราเนี่ยก็คงไม่ได้
0: ก็ไม่ได้
1: ใช่ไหม
0: คะ
1: มัน
0: ก็จะมีกฎหมายเฉพาะออกมานะคะนี่ฝั่งอยู่ใต้ดินเนี่ยจะวิวิทย์ยังเก็บทรัพย์สินอย่างนั้นอยู่เหรอคะ
2: มันไม่ใช่ไงคือบางทีอาจจะกลายเป็นแบบสมบัติของแผ่นดินก็ได
1: ้
2: อย่างเงี้ยคือจะถือว่าตัวเองเนี่ยมีเจ้าของเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นของเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์วรวุฒิบอกก็
1: ค
2: ืออาจจะมีกฎหมายเฉพาะนะครับก็คือมันเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ดินเลยแหละที่จะต้องนำส่งก็จะมายึดถือตามไอ้เรื่องของแดนกรรมสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ตรงนี้ไม่ได้
1: อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้
0: ใช่ค่ะมันก็จะมีกฎหมายเฉพาะบางอย่างพวกโบราณวัตถุต่าง

0: ด้วยถูกใช่ไหม
1: คนนึกว่าเอาสบายแล้วรวยแล้วอะไรเงี้ยนะครับจะขุดไปขายอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายเลย
0: ค่ะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยกฎหมายที่ดินมันก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายเฉพาะอีกหลายๆกฎหมายนะคะถ้านักศึกษาเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยนักศึกษาจะเริ่มสามารถที่จะเชื่อมโยงนะคะกฎหมายต่างๆได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเริ่มเข้าใจในระบบของกฎหมายมากขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญเลยใน2ชั่วโมงนี้นักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องของระบบกฎหมายที่ดินก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเมื่อกี้เราได้ทราบถึงนิยามของคำว่าที่ดินคืออะไรแล้วนะคะอีกประการนึงก็คือประเภทของที่ดินค่ะมันมีการจัดประเภทของเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างไหมคะ
2: ประเภทนะโดยหลักแล้วถ้าพูดถึงความเป็นเจ้าของถ้าแบ่งความเอาเรื่องเจ้าของมาแบ่งประเภทของที่ดินก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือที่ดินที่เป็นของเอกชนหมายความว่าที่ดินที่เป็นของราษฎรกับที่ดินที่เป็นของรัฐในส่วนของที่ดินที่เอกชนหรือราษฎรเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นเจ้าของได้เขาก็อาจจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือไม่ก็อาจจะเป็นเจ้าของในฐานะที่มีสิทธิครอบครองน
0: ะ
2: ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินว่าอันไหนเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อันไหนเป็นเอกสารแสดงสิทธิครอบครองซึ่งเราก็จะว่ากันตามลำดับส่วนที่ดินที่เป็นของรัฐเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะแยกประเภทยังไงได้เยอะแยะเลยนะครับอย่างในหน่วยที่13เนี่ยก็พูดถึงว่าที่ดินของรัฐเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือที่รกร้างว่างเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่ดินของรัฐที่ประเภทที่พลเมืองใช้ร่วมกันที่ราชพัสดุก็เป็นที่ดินของรัฐแล้วก็ที่สงวนห่วงห้ามอันนี้ก็เป็นที่ดินของรัฐนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวอย่างของที่ดินของรัฐนะคะเป็นประเภทต่างๆอาจารย์มีวิทย์คะแล้วที่ดินรกร้างว่างกะล่างว่างเปล่าเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
3: ที่ดินรกร้างว่างเปล่าก็คือเป็นที่ดินซึ่งอาจจะไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อะไรนะครับอาจจะไม่มีคนอาศัยอยู่ในนั้นก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะถือว่าที่ดินตรงเนี้ยเป็นที่ว่างทั่วไป
0: ปล่อยทิ้งร้างเอาไว
3: ้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร
0: ไม่ได้มีใครมาอ้างสิทธิในกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองอะไรปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่าเอาไว้นะคะ
2: ราษฎรไม่ได้เป็นเจ้าของในที่ดินนั้น
3: เพราะว่ายังถือว่าเป็นที่ดินของรัฐอยู
2: ่แต่ถ้าในกรณีที่ประชาชนราษฎรเนี่ยมีกรรมสิทธิ
0: ์
2: มีกรรมสิทธิ์มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแม้นตัวเองจะปล่อยรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้เนี่ยกรรมสิทธิ์มันก็ไม่ได้หายไป
3: แต่มันก็อ่อนไหวอยู่นิดนึงตรงที่ว่าอาจจะถูกแย่ง
2: จะถูกแย่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันโดยเฉพาะเรื่องการครอบครองปรปักษ์นะซึ่งมีประเด็นเยอะ
3: งั้นก็แสดงว่าที่ดินรกร้างว่างเปล่านี้ถ้าประชาชนเข้าไปครอบครองเลยอย่างนี
2: ้เขาก็มีสิทธิ์นะในฐานะประชาชนที่มีสิทธิครอบครองใช้สอยได
0: ้
2: แต่รัฐอาจจะหวงกันเอาคืนคือพูดง่ายต่อสู้กับรัฐไม่ได
3: ้
2: ถามว่าครอบครองปรปักษ์ได้ไหมถ้าเป็นที่ดินของรัฐก็ไม่ได
3: ้
2: ขอ
3: 20ปี30ปีก็ไม่ได้
2: อยู่ครอบครองใช้ประโยชน์ได้ตราบใดที่รัฐไม่มาเอาคืนไม่มาได้ครับ
0: ซึ่งก็จะต้องดูด้วยว่าที่ตรงนี้นี่รัฐจัดเป็นประเภทเอาไว้บางทีว่าเป็นที่ห่วงห้ามหรือเป็นที่อย่างอื่นหรือเปล่าหรือเป็นที่ที่เป็นเขตป่านะคะอันนี้ก็จะต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะตีความที่ดินรกร้างว่างเปล่านะคะเราจะไปตีตามสภาพของมันที่เราเห็นว่าโอ้ที่ตรงนี้เนี่ยไม่เห็นเคยเห็นเจ้าของเลยนะคะมันรกร้างว่างเปล่าไปต้นไม้ขึ้นชุกชุมไม่เคยมีใครมาตัดเลยแต่จริงๆเจ้าของเขาอยู่แต่เขาอยู่อีกจังหวัดนึงเขามีโฉนดที่ดินชัดเจนแน่นอนจะมาอ้างว่าที่ตรงนี้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าแล้วเป็นที่ดินของรัฐอันนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูไม่ได้ดูตามสภาพอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างที่ดินของรัฐแล้วถ้าที่ดินของเอกชนล่ะคะมีลักษณะยังไงคะ
2: ครับที่ดินของเอกชนก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเอกชนเนี่ยเป็นเจ้าของการเป็นเจ้าของอาจจะมีอยู่ใน2ฐานะก็คือฐานะที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นน
0: ั่
2: นก็หมายความว่ามีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินกับอีกสถานะนึงก็คือเป็นเจ้าของเพียงที่เป็นมีสิทธิครอบครอง
0: ค่ะ
2: นะซึ่งก็มีเอกสารแสดงสิทธิครอบครองนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะของที่ดินเอกชนนั่นเองนะคะมีการจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบที่ดินนะคะมีการแบ่งประเภทที่ดินออกเป็นอีกหลายๆแบบประเภทเลยนะคะอย่างเช่นกรณีของการแบ่งประเภทที่ดินหลวงนั่นเองนะคะที่ดินหลวงเนี่ยมีแบ่งออกไปได้ออกเป็น4แบบนะคะเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์
3: ก็จะเป็นที่ดินของรัฐนะครับซึ่งกรมที่ดินเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลนะครับส่วนที่2ก็คือที่ดินของศาสนา
0: ค่ะ
3: นะครับอันนี้ก็คือจะการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ย
0: ค่ะ
3: แห่งชาติก็จะเป็นผู้ดูแลนะครับส่วน3ประเภทที่3ก็คือที่ดินของพระมหากษัตริย์ก็คือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือที่ดินของรัฐหรือที่เราอาจจะเรียกง่ายๆว่าที่

0: ที่ราชพัสดุนะครับก็คือจะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่ากรมธนารักษ์จะเป็นผู้ดูแลคืออยู่ในกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นที่ดินพวกนี้เนี่ยคือเรียกว่าจะทำการซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานของรัฐในแต่ละประเภทนะครับที่จะเข้าไปดูแลนะครับอย่างที่ราชพัสดุเนี่ยมีการให้เช่าหรืออะไรต่างๆแบบเนี้ยโดยอาจจะปล่อยเช่าให้เอกชนก็ได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าคือจะไปปล่อยเช่าต่อสมมติว่าเช่าจากที่ราชพัสดุหรือจะจำหน่ายจ่ายโอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้นะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายควบคุมอยู่นะครับ
1: บางคนเนี่ยบางทีอยู่มาต้องหลาย10ปีแล้วก็บอกพ่อแม่เกิดมาพ่อแม่ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็นึกว่าตัวเองมีกรรมสิทธิ์ตรงนี้เปล่าจริงๆเป็นที่ราชพัสดุนะคะไปเช่ามาต่อจากกรมธนารักษ์นั่นเองทำสัญญาเช่าระยะยาวหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆด้วยนะคะในเรื่องของที่ดินเพราะว่าที่ดินแต่ละประเภทเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการดูแลเนี่ยก็เป็นคนละหน่วยงานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยในการที่จะติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าประเภทของที่ดินของรัฐที่เราจะมีปัญหาหรือทำการติดต่อเนี่ยเป็นที่ดินประเภทไหนนะคะเราจะได้วิ่งไปหาแต่ละหน่วยงานถูกนะคะไม่ใช่ว่าในเรื่องที่ดินปุ๊บฉันจะวิ่งไปหากรมที่ดินอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ไม่ใช่นะคะท่านก็คงจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เรารวบรวมเลยนะคะว่าหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะรวมไปถึงมีลักษณะวิธีการขั้นตอนต่างๆในแต่ละประเภทของที่ดินให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะศึกษาความรู้แล้วก็เอาไปใช้เป็นการอ้างอิงในการทำงานได้นะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับประเภทของที่ดินนะคะมันก็จะมีการแบ่งประเภทของที่ดินถ้าดูตามวัตถุประสงค์ในการที่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดินนะคะจะแบ่งเป็นอะไรบ้างคะท่านอาจารย
2: ์ก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ประเภทนะครับก็คือ1แบ่งประเภทเพื่อสำหรับในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หรือ2แบ่งประเภทก็คือตามสมรรถนะที่ดินของประเทศไทยและ3ก็คือแบ่งประเภทโดยยึดถือถึงลักษณะการใช้ที่ดินนั้นนะครับ
1: นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่พูดมาทั้งหมดนะคะว่าเป็นลักษณะของตัวอย่างประเภทของที่ดินที่มีการจัดแบ่งประเภทเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละประเภทเนี่ยถ้าดูตามวัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยหรือดูเป็นประเภทที่ดินของรัฐหรือที่ดินของเอกชนเนี่ยมันก็แบ่งออกได้ตามหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อสอบออกมานะคะว่าการจัดแบ่งที่ดินตามประเภทแบบไหนหรือตามวัตถุแบบไหนวัตถุประสงค์แบบไหนเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเลือกดีๆเพราะว่ามันจะมีการจัดแบ่งได้หลายรูปแบบนะคะตำราหลายๆเล่มก็จะมีวิธีการจัดแบ่งที่ไม่เหมือนกันบางทีนักวิชาการแต่ละท่านก็จะมีวิธีการจัดกรุ๊ปปิ้งของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยยังไงนักศึกษาต้องกลับไปศึกษาในหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอีกเรื่องนึงในหน่วยที่13นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยก็คือในเรื่องของการจัดการที่ดินนะคะแล้วก็ในเรื่องของหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินในปัจจุบันนะคะในลักษณะของหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินนี่คืออะไรคะอาจารย
0: ์ครับก็คือเป็นลักษณะที่ตัวประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าในส่วนของสิทธิในที่ดินนั้นให้หมายถึงสิ่งที่เรียกว่ากรรมสิทธิ์แล้วก็สิทธิครอบครองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีหลักฐานในการที่จะมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือไม่นะครับอย่างเช่นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทที่1ก็คือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับและ2ก็คือหนังสือสำคัญที่ไม่ใช่หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
1: แล้วถ้าเป็นหนังสือสำคัญในการแสดงสิทธิ์ในที่ดินนี่อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างอาจารย์
0: ถ้ายกตัวอย่างใช่ไหมครับง่ายๆที่จะเห็นง่ายๆเลยก็คือโฉนดนะครับโฉนดแผนที่โฉนดตราจองนะครับหรือตราจองที่ตราว่าได้มีการทำประโยชน์แล้วเป็นหนังสือสำคัญที่ออกตามกฎหมายนะครับ
2: ครับเสริมมาทางวิทย์นิดนึงก็คือนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่าที่ดินเราแบ่งความเป็นเจ้าของเนี่ยได้เป็น2ประเภทของรัฐใช่ไหมกับของประชาชนหรือของราษฎรที่ราษฎรที่จะมีสิทธิในที่ดินนะก็แบ่งได้เป็น2ประเภทอีกเช่นกันก็คือกรรมสิทธิ์กับสิทธิครอบครองทีนี้พอสิทธิ์ที่จะแสดงเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็ดีสิทธิครอบครองก็ดีเนี่ยเอาอะไรมาแสดงใช่ไหมสำหรับเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยมันจะมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินน
1: ะ
2: ซึ่งในประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยก็จะกำหนดเอาไว
1: ้
2: ในประมวลกฎหมายที่ดินจะกำหนดโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่โดยแท้แล้วเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภท4ประเภทคือ1จะมีโฉนดตราจอง2ตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วแล้วก็3โฉนดแผนที่
1: ค่ะ
2: เอกสาร

0: สามตัวนี้นะโฉนดตราจองโฉนดแผนที่ตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วเนี่ยเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
1: ค่ะ
0: นะประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเนี่ยเริ่มใช้บังคับวันที่1ธันวาคม2497ราษฎรที่มีเอกสาร3ตัวนี้ก็คือมีอยู่ก่อน1ธันวา
1: ค
0: ม2497พอประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับวันที่1ธันวาคม2497ปั๊บเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ต่อไปเนี่ยเป็นโฉนดที่ดินแล้วจะไม่ออกเอกสาร3ตัวนี้ละงั้นในคำนิยามคำว่าโฉนดที่ดินในประมวลกฎหมายที่ดินจึงให้รวมถึงเอกสาร3ตัวที่ว่านี
1: ้
0: ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าราษฎรหรือประชาชนที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยจึงมี4
1: ค่ะ
0: 4ตัวเนี้ย
1: ไม่จำเป็นจะต้องเป็นโฉนดที่ดินอย่างเดียวนะคะเพราะว่าโฉนดที่ดินเนี่ยมันออกตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นกฎหมายใหม่นะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ใหม่ออกตั้งแต่ปี2479
2: แต่ก่อนจะมีประมวลเนี่ยเนื่องจากว่าวิธีการแบ่งวัดรังวัดต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีการใช้แผนที่ดาวเทียมนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเรื่องของการรังวัดหรือว่าการวัดเขตแดนเนี่ยอาจจะอาศัยเรื่องของความเข้าใจกันเองข้อตกลงกันเองนะครับแล้วก็ระบบเรื่องทางทะเบียนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดกรณีที่มีการโต้แย้งกันได้เพราะว่าถ้าไม่รวมถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ประมวลกฎหมายที่ดินบังคับใช้แล้วเนี่ยแสดงว่าไอ้เรื่องตรงนี้ที่มีมาก่อนเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได
1: ้
2: ดังนั้นมันจึงมีความจำเป็นเนี่ยที่จะต้องย้อนหลังไปด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราพูดถึงที่อาจารย์วรวุฒิพูดถึงไปนะครับจะต้องสามารถที่จะใช้ได้ด้วยเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเจ้าของที่มีอยู่ก่อน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินนะคะซึ่งสิ่งที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าโฉนดที่ดินเหมือนตามประมวลกฎหมายที่ดินในปัจจุบันนะคะแต่มันมีตามที่มาตามประเภทต่างๆตามกฎหมายสมัยก่อนๆที่เกิดขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นโฉนดแผนที่นะคะโฉนดตราจองหรือตราจองที่ได้ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็แม้จะไม่ได้เรียกว่าโฉนดที่ดินแต่เป็นเอกสารที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในประมวลกฎหมายที่ดินก็เลยบอกว่าคนที่มีเอกสารสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเหมือนกับคนที่มีโฉนดที่ดินเนี่ยแหละนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักศึกษาเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่ว่ามีโฉนดตราจองแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่โฉนดที่ดินหรือเปล่านะคะหรือเป็นมีตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วเฮ้ยไม่เห็นจะมีคำว่าโฉนดเลยสรุปฉันมีกรรมสิทธิ์หรือเปล่านะคะบางทีเนี่ยอันนี้จะต้องมาถึงประวัติศาสตร์ของกฎหมายด้วยนะคะว่ามันมีที่มามาก่อนเรื่องของโฉนดที่ดินนั่นเองนะคะอันนี้ก็ทำความเข้าใจไว้เบื้องต้นในส่วนนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิ์อีกประเภทหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอาจจะมีเพียงแค่สิทธิครอบครองเท่านั้นเองหรือมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ต่างๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งอีกประเด็นประเภทหนึ่งว่าเป็นหนังสือแสดงหนังสือสำคัญแสดงสิทธิ์ต่างๆที่ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: เช่นอะไรบ้างคะอาจารย์
0: หนังสือรับรองการทำประโยชน
1: ์
0: นส3นส3กไก่นส3ขอไข่เนี่ยไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหลายคนจะคิดว่าถ้ามีนส3แล้วเนี่ยเท่ากับตัวเองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ในความเป็นจริงแล้วมีเพียงสิทธิครอบครองเพราะว่าเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมี4ตัวที่เราพูดกันเมื่อกี้เท่านั้น
1: นอกจากนั้นไม่มีแล้ว
0: ไม่
1: ใช่กรรมไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์นะคะ
0: ที่ทำให้สับสนเนี่ยสำหรับหนังสือรับรองการทำประโยชน์เพราะเหตุว่ามันมีสาระบานในการจดทะเบียนเหมือนกับโฉนดดังนั้นให้นักศึกษาเข้าใจว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นมีเพียงสิทธิครอบครองผลที่มันจะแตกต่างกับโฉนดที่ดินที่สำคัญเลยคือว่าเวลาถูกแย่งการครอบครองเพราะว่าถ้าเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยเวลาคนอื่นมาแย่งเนี่ยเขาจะต้องอยู่ถึง10ปีซึ่งเรียกว่าครอบครองวรปักเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดแต่ถ้าเป็นกรณีของที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครองอย่างเช่นหนังสือรับรองการทำประโยชน์เนี่ยเวลาคนอื่นมาแย่งแล้วเจ้าของไม่ดูแลเนี่ยแย่งครบ1ปีเมื่อไหร่เข้าไปครอบครอง1ปีเมื่อไหร่เจ้าของที่เสียสิทธิ
2: ์
0: ในการที่จะเอาคืนละ
2: นั่นก็คือสิ่งที่ท่านอาจารย์วรวุฒิพูดก็คือเป็นสิทธิในทางกฎหมายแพ่ง
0: ครับ
2: ซึ่งมันก็จะมีการแบ่งแยกไว้นะครับอย่างครอบครองวรปักเนี่ยกับเรื่องของสิทธิครอบครองก็แสดงว่าที่ดินที่มีลักษณะที่มีเพียงสิทธิครอบครองเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำตามแบบใช่ไหมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเวลาจะส่งมอบกันจะโอนกัน
0: ในการโอนสามารถทำได้ด้วยการส่ง
2: ไม่ต้องไป
0: ตามประมวลกฎหมาย
2: ไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนขายกันปากๆก็ได้สิอาจารย
0: ์ได้ได้ครับได้แต่อาจจะมีข้อเสีย เวลาคนที่เขาเป็นเจ้าของที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน
2: ์
0: ผู้ซื้อเข้าไปครอบครองที่ดินแต่ตัวเอกสารเนี่ยยังอยู่ในมือของคนขาย
2: คนขาย
0: ทั้งที่สิทธิครอบครองโอนไปแล้วนะเพราะโดยการส่งมอบแต่ถ้าเกิดคนขายเนี่ยเอาไอ้หนังสือรับรองการทำประโยชน์เนี่ยไปขายโดยการจดทะเบียนให้กับบุคคลที่สามมา
2: อ
0: ันนี้ก็จะเกิดปัญหาได
1: ้
0: จะมีประเด็นปัญหาได้นี่ก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: เพราะจริงๆในเรื่องของเรื่องที่ที่เป็นนสสามเนี่ยจริงๆมีปัญหาเรื่องเยอะมากกว่าในที่ที่มีโฉนดอีกเพราะที่ที่เป็นโฉนดเนี่ยมันมีระบบทางทะเบียนที่จะจดไม่ว่าจะจดจำนองจดโอนจดอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนแน่นอนถูกไหมคะทุกอย่างมันต้องมีการจดทะเบียนที่ที่ดินเรียบร้อยแน่นอนนะคะกรรมสิทธิ์อยู่ตรงไหนกับใครเนี่ยอันนี้รู้แน่นอนแต่ที่ที่เป็นมีแค่สิทธิครอบครองเนี่ยแหละค่ะใช่ไหมคะที่เป็นข้อพิพาทกันค่อนข้างเยอะในปัจจุบันเลย
0: แล้วนอกจากนสสามหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้วเนี่ยสข.1เอกสารพวกนี
2: ้
0: ก็ไม่ได้แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ประการใดนะอันนี้ก็คนที่ครอบครองที่ดินที่มีสข.1เนี่ยก็มีเพียงสิทธิครอบครองเหมือนกันนะแล้วสข.1เนี่ยก็เป็นเอกสารที่ไม่แน่นอนเพราะว่าในอดีตเนี่ยในสมัยก่อนพอประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ1ธันวาคม2497ภายใน180วันเนี่ยคนที่ครอบครองที่ดินเนี่ยไปแจ้งนสไปแจ้งสข.1ก็คือหนังสือรับรองการทำประโยชน
1: ์
0: เนื่องจากว่ารัฐบาลก็ต้องการสำรวจว่าที่ดินในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ครอบครองทำประโยชน์กี่มากน้อยทีนี้เวลาไปแจ้งเนี่ยมันไม่มีการเดินสำรวจรังวัดหรอกแจ้งเท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: ใครแจ้งก่อนได้ก่อนด้วย
0: แจ้งเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยทีนี้แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็เขียนล็อกเอาไว้แล้วนะในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา5เนี่ยเขาจะล็อกไว้เลยว่าการแจ้งสข.1เนี่ยไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งอย่างใดดังนั้นสมมติอาจารย์วิวิทย์เนี่ยครอบครองที่ป่าสงวนเสร็จแล้วก็ไปแจ้งในสค.1ว่าตัวเองมีที่อยู่20ไร่ดังนั้นในความเป็นจริงก็ไม่มีเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปแย่งการครอบครองในที่ดินของรัฐได้เพราะเป็นของป่าสงวนหรือครอบครองที่ดิน10ไร่แต่ไปแจ้ง50ก็มีสิทธิ์เพียง10ไร
1: ่
0: เพราะกฎหมายล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าการแจ้งสค.1ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นรบกวนท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจนิดนึงได้ไหมคะว่านสสามต่างกับสค.1อย่างไรคะ
0: นสสามเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนชัวร์กว่าสค.1
1: ค่ะ
0: เป็นเอกสารราชการแต่สค.1ไม่ใช่เอกสารราชการนะ
1: ค่ะ
0: นสสามเนี่ยนั่นหมายความว่าได้รับคำรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าที่ดินแปลงนี้ได้มีการทำประโยชน์จริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่อย่างไรก็ตามสถานะของนสสามเนี่ยก็ยังไม่ได้มีกรรมสิทธิ์เป็นเพียงสิทธิครอบครองในอนาคตคนที่เป็นเจ้าของที่ดินนสสามสามารถไปขอออกโฉนดได้ต่อไป
2: ในอนาคต
0: ส่วนที่ดินสค.1ไม่ชัวร
1: ์
0: เหมือนนสสามดังนั้นการซื้อขายที่ดินสค.1จะต้องระมัดระวังเพราะว่าเขาเอาสค.1มาขายจริงแต่อย่างที่ว่าเขาอาจจะไม่มีสิทธิในที่ดินนั้นก็ได
1: ้น
0: ะแล้วตัวสค.1เนี่ยได้มาจากโดยการแค่ไปแจ้งแจ้งเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้น
1: อะ
0: แต่ในความเป็นจริงสิทธิต้องว่ากันตามความเป็นจริงนั้นมันก็ไม่แน่นอน
1: ซึ่งมันก็อาจจะมีคนมาพิสูจน์หักล้างก็ได้ว่าที่คุณมาแจ้งเนี่ยมันไม่ใช่ตรงกับความเป็นจริงนะ
2: ที่อันตรายก็คือตรงที่ว่ามีอยู่แค่10แต่ไปแจ้งก็50
0: นั่น
1: ไปกินของพี่ของคนอื่นไปขาย
0: แล้วไปขาย
2: กันเลย
0: นอกจากนั้นก็ยังมีสค.1บินมาจากที่อื่นไม่รู้อ่ะก็ชี้ว่าตรงเนี้ยเป็นที่ของข้าพเจ้ามีสค.1เราไปซื้อเข้าไปเนี่ยอ้าวพอไปตรวจพิสูจน์ไปรังวัดสอบเขตอ้าวไม่ใช่แล้วออกโฉนดไม่ได้น
1: ี
0: ่คนซื้อก็เสี่ยงภัยมากเสี่ยงภัยมากนั้นนส.3ค่อนข้างชัวร์แล้วล่
1: ะ
0: ว่าได้มีการรับรองได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับ
1: เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะหนังสือที่แสดงสิทธิ์ในที่ดินนะคะที่ไม่ใช่เป็นเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์เนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างนส.3กับสค.1นส.3เนี่ยจะเป็นเอกสารแสดงสิทธิ์ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่านะคะแล้วก็ให้ความลักษณะของความมั่นใจกับผู้ที่ครอบครองได้ค่อนข้างเยอะว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ครอบครองจริงๆซึ่งจะแตกต่างกับสค.1นะคะซึ่งถึงจะไปแจ้งก็จริงเถอะแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็ได้นะคะ
0: อัน
1: นี้ก็คือสิ่งที่อยากให้นักศึกษาแยกความแตกต่างง่ายๆนะคะระหว่างนส.3กับสค.1ซึ่งคิดว่านักศึกษาเองที่อยู่ในท้องที่อยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีพื้นที่ในจังหวัดของท่านเนี่ยที่มีข้อพิพาทในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะคะนส.3สค.1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชาวบ้านอาจจะมาปรึกษานะคะลูกบ้านมาปรึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเปิดหนังสือในหน่วยของเราดูนะคะไม่ใช่อ่านทำสอบอย่างเดียวนะคะ จจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเนื้อหาโดยสรุปของหน่วยที่13นะคะหน่วยต่อ

0: มากก็เป็นหน่วยที่จะปูพื้นต่อไปนะคะจากหน่วยที่13ซึ่งเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับเบื้องต้นนะคะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินนะคะพอหน่วยที่14เนี่ยจะเป็นลักษณะในเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆอย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องที่ดินเนี่ยมันเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าจะต้องมีการไปเปลี่ยนแปลงโอนสงวนต่างๆนะคะหรือระงับซึ่งสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการแสดงออกซึ่งการจดทะเบียนต่างๆใช่ไหมคะมีการทำนิติกรรมอย่างเดียวบางทีทำด้วยวาจาอาจจะได้เฉพาะบางประเภทแต่อะไรที่อย่างเช่นชัดเจนแน่นอนเลยอะไรที่มีโฉนดที่ดินเนี่ยจะมาทำกันด้วยวาจาหรือจะมาเขียนสัญญากันระหว่างคู่กรณีเนี่ยไม่ได้มันจะต้องมีในเรื่องของการจดทะเบียนในสิทธิ์ต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามแรกเลยนะคะอาจารย์วิวิธ คือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเป็นยังไง
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยคือในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องของแบบที่กฎหมายกำหนดเอาไว
0: ้
1: ว่าเวลาที่จะทำการซื้อขายกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่ดินบางประเภทที่เป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างที่เราได้คุยกันไปเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์
1: ที่บอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: อย่างเช่นที่ดินนะครับ
2: ต้องทำเป็น
1: หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
2: ่
1: นะครับถ้าไม่ทำก็จะถือว่า
2: โมฆะเลย
1: บนโมฆะเลยหรือคำแค่อย่างเดียวทำเป็นหนังสือแต่ไม่ยอมไปจดทะเบียน
2: ก็โมฆะเลย
1: ก็โมฆะเลยนะครับ
0: ต้องมีคำว่าและต้องทำทั้งสองอย่าง
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าการซื้อขายที่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับกันได้นั้นกฎหมายกำหนดตามแบบแล้วเพื่อทำตามแบบก็แสดงว่าอันนี้แหละเมื่อมีการจำหน่ายจ่ายโอนกันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ครบถ้วนนะครับแต่เรื่องเจตนานี่ก็อีกเรื่องนึงนะอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าเราก็ดูจากพื้นฐานก่อนแต่คราวนี้มันมีลักษณะของการได้มาซึ่งเป็นสิทธิบางอย่างโดยที่บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการที่บอกว่าไปครอบครองที่ดินอย่างครอบครองปรปักษ์เนี้ยนะครับซึ่งในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองเนี่ยตัวเอกเทศสัญญาลักษณะของเอกเทศสัญญาเองเนี่ยมันไม่ได้มีการบอกเอาไว้เลยว่าจะต้องไปทำอะไรจะพอครอบครองครบ10ปีแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์วรวุฒิบอกไปเมื่อสักครู
2: ่
1: อ้าวแล้วจะไปทำยังไงมันจะมีอะไรที่จะทำให้การได้สิทธิ์ตรงนี้มาไหมเพราะจริงๆแล้วถ้าถามนะว่ามันก็คือการขัดต่อหลักสุจริตเลยล่ะจริงไหมอาจารย
2: ์
1: เนื่องจากว่ามันก็คือเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ของคนอื่นอยู่ฮะ
2: แล้วไปแย่งเขา
1: แล้วอยู่ไปแย่งเขาอ่ะ
2: ครับ
1: ถูกไห
2: ม
1: มันก็เท่ากับว่าเป็นการแบบอย่างนี้เหมือนกับกฎหมายมันส่งเสริมให้คนไปแย่งคนอื่นเขาหรือเปล่าแต่มันก็ต้องมีเหตุผลของมันถูกไหมอาจารย์ว่าอยู่ๆเนี่ยที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนี่ยท่านไม่ทำประโยชน์ไว้แล้วท่านมีกรรมสิทธิ์ไว้10ปีเนี่ยมันแทนที่จะให้คนที่เขาอยากจะเอามาทำประโยชน์ดีกว่าเพราะฉะนั้นการได้มาตรงเนี้ยเรื่องของการครอบครองปรปักษ์เนี่ยจึงต้องมีกฎหมายเฉพาะออกมาอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับว่าร
2: องรับ
1: จะทำอย่างไรเพราะจริงๆแล้วการจะไปบังคับใช้ทางศาลก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
2: จากแนวคิดเมื่อกี้ที่อาจารย์นิวิทย์ว่าเนี่ยว่ามันการไปแย่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคนอื่นเนี่ยจริงๆหลักอันเนี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วนะ
0: คร
2: ับอันนี้ก็เป็นแนวคิดแต่ในปัจจุบันก็ยังมีแนวคิดที่ก็เถียงกันอยู่แหละว่าควรจะมีไหมไอ้กฎหมายอย่างนี้เนี่ยที่ว่าไปรับรองในสิ่งที่คนอื่นกระทำโดยไม่ชอบเนี่ยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามว่าเนื่องจากว่าที่ดินมันเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด
0: ใช่
2: ไหมแล้วก็การที่มีสมัยก่อนพวกขุนนางต่างประเทศสมัยโรมันเนี่ยที่ดินเยอะแยะไปหมดเลยนะไปลบชนะมาก
1: ษัตริย์ก็
2: ให้ที่ดินไปให้ที่ดินถ้าไม่ได้ทำประโยชน์อย่างที่อาจารย์วิวิธว่าไพ่ฟ้าราษฎรประชาชนไม่มีที่ก็ไปปลูกข้าวบาเล่ทำอะไรอยู่กินมาทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นวันดีคืนดีไล่เขาออกจะเอาสิ่งที่เขาทำอยู
0: ่
2: นั้นในสายตากฎหมายเขาบอกอย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรมกับราษฎรที่เขาเข้าไปทำประโยชน
0: ์
2: ใช่ไหมก็เลยควรให้เป็นรางวัลให้แก่เขาเสียพวกที่มีที่ดินเยอะศักดินาสูงมากอะไรเงี้ยไม่ได้ทำประโยชน์เลยมันก็ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือให้ก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีนะก็ให้ไปแต่ต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว
0: ชัดเจนแน่นอนนะคะ
2: ใช่ซึ่งในกฎหมายไทยเราก็รับมาแล้วเราก็มาบัญญัติเอาไว้ในมาตรา 1,382 ในการแย่งกรรมสิทธิ์ที่ว่านี้นะก็คือว่าในกรณีที่เป็นที่ดินเนี่ย1ต้องครอบครองโดยสงบ2ต้องโดยเปิดเผย3เจตนาเป็นเจ้าของแล้วก็4ติดต่อกันเป็นเวลา10ปี
1: ในกรณีของอสังหา
2: ริมทรัพย์นี่คืออสังหาเพราะที่ดินหาใช่ไหมก็

0: ต้อง10ปีนั้น
1: ค่ะ
0: นั้นใครที่จะไปแย่งที่ดินของคนอื่นแต่ก็เสี่ยงนะเพราะว่าเจ้าของอาจจะฟ้องบุกรุกได้แต่ถ้าครบหลักเกณฑ์เมื่อไหร่คุณได้กรรมสิทธิ
1: ์
0: กฎหมายให้เป็นรางวัล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้พอได้กรรมสิทธิ์แล้วแล้วเจ้าของเดิมล่ะเสียสิทธิ์แล้วนะเสียไปแล้วนะถ้าเขาครบเนี่ยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยสิบปีอาจารย์อยากจะเอารายละเอียดไหมสงบเปิดเผยเอานะ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ลองอธิบายดีไหมคะว่าโดยสงบนี่คือยังไงคะอาจารย
0: ์สงบก็คือปราศจากการถูกกำจัดให้ออกไปจากที่ดินนั้น
2: ไม่ใช่หมายความว่าตัวเองนี่เข้าไปตอนกลางคืนแล้วก็ครอบครองโดยสงบอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย
1: ์ตอนเช้าก็ออก
2: ตอนเช้าออก
0: หรือแม้แต่ไปแย่งที่ดินของเขา
1: ค
0: ือแน่นอนแหละว่าไอ้เจ้าของที่ดินเนี่ยไม่ได้ดูแลล่
1: ะ
0: ก็ปล่อยพอปล่อยปั๊บก็มีคนอื่นเข้าไปครอบครองนะครอบครองไปทำประโยชน์เช่นปลูกบ้านทำสวนทำไร่ทำนาไอ้เจ้าของก็ไปเจอพอเจอก็ด่าทอกันเป็นเวลา2ชั่วโมง
2: 2ชั่วโมงเลย
0: ด่าอยู่ตรงนั้นด่าเสร็จกลับบ้านเหนื่อยแล้วเหนื่อยเสร็จเนี่ยถามว่าอย่างนี้สงบไหมอย่างนี้เนี่ยศาลฎีกาเคยตัดสินบอกสงบดังนั้นการที่ไม่สงบเนี่ยต้องถูกกำจัดให้ออกไปจากที่นั้นถึงขั้นที่จะต้องแจ้งความร้องทุกข
2: ์ฟ้องขับ
0: ไล่ฟ้องขับไล่ดำเนินคดีในศาลนั้นถ้าไปยืนเถียงยืนอะไรกันเนี่ยต่อให้นานแค่ไหนก็ยังสงบ
1: อันนี้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเพราะบางทีชาวบ้านพูดว่าฉันอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากให้มันอยู่แต่ฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันก็ไปด่ามันทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ถือว่าไม่ได้
0: ไม่ได้ยังสงบอยู่อันนี้ระยะเวลาจะเดินมาเรื่อยๆเลยนะแล้วต้องไปแจ้งความว่าเขาบุกรุกอันนี้ถึงจะหยุดละ
2: นั่นก็แสดงว่าสิ่งที่ศาลฎีกาบอกก็คือมันจะต้องเป็นการขัดร้องขัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของคุณ
0: ใช่ไม่ใช่ที่ของคุณ
2: การไปต่อว่าหรือการไปตำหนิติเตียนแล้วก็ไม่ทำอะไรมันก็แสดงว่ามันก็ไม่ใช่เป็นการไปขัดอะไรเหมือนกับเป็นการอนุโลมให้ได้ซ้ำไปเดี๋ยววันหน้าจะมาด่าใหม่ให้มันออกแต่มันก็ไม่ออกนะครับ
1: อาจารย์มีบินคะแล้วเมื่อกี้บอกแล้วองค์ประกอบแรกคือหนึ่งโดยสง
0: บ
1: แล้วโดยเปิดเผยเป็นยังไงคะอาจารย์
2: โดยเปิดเผยเนี่ยคือต้องชัดเจนไม่ได้แบบมาเป็นอีแอบ
0: ไม่ได้ปิดบัง
2: ไม่ได้ปิดบัง
0: อำพราง
2: ไม่ได้อำพรางอะไรซ่อนเลนอะไรนะครับ
1: อาจารย์คะถ้าสมมติว่ามาแอบมานอนเฉพาะกลางคืน
2: กลางวันไม่เปิดละ
1: กลางวันนี่แอบไปกลับบ้านตัวเองได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วจริงๆมันยังต้องมีลักษณะของการที่เรียกว่าติดต่อกันด้วยมันลักษณะของการติดต่อและตรงนี้ต้องเข้าใจอย่างนึงว่านี่มันไม่ใช่เป็นการครอบครองประบาดนี่มันไม่ใช่เป็นการได้มาโดยทางนิติกรรมเลย
0: เป็นการได้ที่กฎหมายให้รางวัลเป็นผล
2: เป็นผลที่ได้รางวัลอย่างที่ท่านอาจารย์วรุฒิบอกว่าที่ดินเนี่ยรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำอะไรถึงมันจะมีเจ้าของอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะให้ผลตอบแทนกับบุคคลที่เข้าไปทำประโยชน์เข้าไปปลูกผลผลิตเพื่อมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างบางทีคุณนางก็จะงกไงจะแบบ
0: จะ
2: เป็นของข้าอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปคุ้มครองอะไรแล้ว10ปีอาจารย์ลองคิดดูสิ
0: เป็นระยะเวลาที่นาน
2: นานมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดเผยก็แสดงว่าต้องแบบชัดเจน
1: เปิดเผยต่อคนทั่วไปด้วย
2: แล้วก็จะต้องมีเจตนาเป็นเจ้าของด้วยนะฮะ
0: ตัวนี้สำคัญมากตรงเจตนาเป็นเจ้าของ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเกิดอยู่ในฐานะที่เป็นบริวารของเจ้าของที่หรืออยู่ในฐานะยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้เช่าเขาเนี่ยนะเจ้าของที่ดินเขาให้เช่าทำนาตัวเองทำไปทำมา20ปีแล้วอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ได้กรรมสิทธิ์ยังอย่างเงี้ยจะไปอ้างว่าครอบครองปรปักษ์ยังไม่ได้นะทั้งที่ตัวเองอยากจะเป็นเจ้าของก็จริงอ่
1: ะ
0: แต่ไม่ได้เพราะอย่างนี้ในสายตากฎหมายเรียกว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นเจ้าของ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอยู่โดยอาศัยสิทธิของเจ้าของเดิมโดยการเช่า
1: โดยการเช่ารู้ว่าตัวเองเป็นเพียงแค่ผู้เช่าเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้เช่าเนี่ยอยู่นานขนาดไหน10ปี20ปีสูงสุด30ปีหรือตลอดอายุของผู้เช่าหรือตลอดอายุผู้ให้เช่าก็ไม่ได้
0: ก็อ้างไม่ได้
1: นะคะอ้างไม่ได้เลย
0: ก็ยังไม่ได้โดยการครอบครองปรปักษ
1: ์ใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการอยู่โดยอาศัยสิทธิการเช่านะคะมันจะไม่เข้าองค์ประกอบของในเรื่องของการครอบครองปรปักษ์ว่าจะเป็นการอยู่โดยสงบเปิดเผยและเป็นเจ้าของเพราะแน่นอนว่าอันเนี้ยไม่ได้มีเจตนาเป็นเจ้าของแล้วนะคะรู้ตัวว่าเป็นได้แค่ผู้เช่านั่นเองนะคะ
0: หรือเป็นตัวแทนเนี้ยเราเป็นเจ้าของที่อาจารย์สาธิตาเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ที่เชียงใหม่10ไร่ไม่มีเวลาดูแลก็บอกอ้าวอาจารย์วิวิธฝากดูแลด้วยเอาเก็บลำไยไปขายกินได้ไม่ว่ากันอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าอาจารย์วิวิธก็อยู่โดยยอมรับสิทธิของอาจารย์สาธิตาซึ่งเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยอยู่มากี่ปีก็อ้างไม่ได้อ้างปรปักษ์ไม่ได้เว้นแต่มีข้อยกเว้นนะเว้นแต่อาจารย์วิวิธเขาแจ้งมายังอาจารย์สาธิตาแล้วว่าต่อไปนี้ผมไม่ดูแลแทนแล้วนะผมเจตนาเป็นเจ้าของแล้วเพราะเมื่อคืนเนี่ย มีเข้าฝันบอกว่าที่ดินเนี้ยเป็นของผม
2: เจ้าคุณปู่มากระซิบบอก
0: แล้วว่า
1: ที่ดินเนี้ยเปลี่ยนใจกันแบบนี้ก็ได้
0: เลย

0: ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยระยะเวลานับหนึ่งแล้วน
1: ะ
0: อาจารย์สาธิตาจ้องดำเนินการฟ้องขับไล่แจ้งความร้องทุกข์เสียเพื่อไม่ให้เกินไป10ปี
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงว่าจะไม่อยู่โดยเคารพสิทธิ์ของเจ้าของแล้วต้องมีการแจ้ง
2: ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงว่าตัวเองจะครอบครองแล้วนะจะยึดแล้วนะจะยึดถือ
1: เพื่อตนเอง
0: และต้องแจ้งต่อเจ้าของนะไม่ใช่ไปปักป้ายเฉยๆว่าที่ดินนี้เป็นของข้าพเจ้านับแต่บัดนี
1: ้เป็นของขสวิทย์วงทิพย์เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์สายิตาไม่ได้บินไปเชียงใหม่นานมาอยู่ดีเจอป้ายแล้วตกใจนะคะ
2: อย่างนี้ไม่ใช่
0: อย่างนี้ไม่ใช่
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมีการแสดงเจตนาว่าเราจะไม่ยึดครองแล้วก็อยู่เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วแต่จะยึดถือเพื่อตนเองนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์ก็คือนับตั้งแต่แสดงเจตนาเปลี่ยนแล้วว่าจะยึดถือเพื่อตนเองนับหนึ่งตั้งแต่วันนั้น
0: ตั้งแต่วันนั้นใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่านมาที่ให้อาจารย์วิวิทย์อยู่ในที่ดินตรงนั้นเนี่ยอยู่มาต้อง10ปีแล้วยังไม่นับนะคะ
0: ไม่นับรวมครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการครอบครองปรปักษ์นะคะว่าถ้าจะได้แย่งกรรมสิทธิ์พูดง่ายๆนะคะแย่งกรรมสิทธิ์โดยวิธีการครอบครองปรปักษ์เนี่ยก็ต้องหนึ่งต้องอยู่โดยสงบสองต้องอยู่โดยเปิดเผยสามคือแสดงเจตนาเป็นเจ้าของต้องครบ3องค์ประกอบนะคะขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่ง
0: ก็ไม่ได้
1: นะคะ
0: แล้วก็บวกกับ10ปี
1: ติ
0: ดต่อกัน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจมากค่ะอาจารย์10ปีติดต่อกันถ้าสมมติว่าครอบครองปรปักษ์ไปแล้ว5ปี
0: ครับ
1: ที่บ้านป่วยนะคะต้องขึ้นกรุงเทพกลับไปดูแลแม่อยู่2ปีแม่หายดีเรียบร้อยกลับมาครอบครองปรปักษ์ต่อจะนับเวลาต่อได้ไหมคะ
0: เรื่องนี้ต้องดูเจตนาเนี่ยเขาสละการครอบครองไปหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ถ้าเกิดเจตนาสละการครอบครองไปเลยเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่นับแล้วท
1: ุ
0: กอย่างก็เริ่มใหม่ถ้าจะเข้ามาครอบครองใหม่ก็ต้องนับหนึ่งก็ต้องนับหนึ่งทีนี้ในกรณีที่ขาดไปโดยไม่สมัครต้องกลับเข้ามาให้ทัน1ปีถ
1: ้
0: าหายไปเลย2ปีเนี่ยก็อันนี้ไม่ได้แล้ว
2: เพราะมันอาจจะมีเหตุชั่วคราวสีน้ำท่วม
0: น้ำท่วม
2: อยู่ไม่ได
0: ้ก็ต้องออกไปอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ต้องกลับมาให้ทัน1ปีนะครับ1ปี
1: อันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น10ปีต่อเนื่องกันนะคะนึกจะหยุดไปเฉยๆเราจะมาอ้างว่าโอ้อยู่มาต้องหลายปีแล้วขอนับต่อละกันพอนับรวมๆกันแล้วมันเกิน10ปีไปต้องเยอะเอามาถัวเฉลี่ยได้ไหมไม่ได้นะคะต้องต่อเนื่องกัน10ปีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าครบองค์ประกอบแล้วล่ะค่ะอาจารย์อยู่ดีจะได้มาเลยหรือเปล่าคะเพราะในเมื่อโฉนดที่ดินมันอยู่กับเจ้าของตัวจริงถูกไหมคะต้องมีวิธีการดำเนินการอย่างไรคะอาจารย์
0: หลักก็คือว่าพอครบ10ปีกรรมสิทธิ์มาแล้วนะโดยผลของกฎหมายที่อาจารย์วิวิทย์ว่าเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการทำสัญญาไม่ได้เป็นการทำนิติกรรมกันเขาได้กรรมสิทธิ์และโดยผลของกฎหมายทีนี้พอได้กรรมสิทธิ์แล้วอย่างที่อาจารย์สาธิตาว่าโฉนดยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมดังนั้นจะทำยังไงล่ะไอคนที่ครอบครองปรปักษ์จะไปที่สำนักงานที่ดินบอกช่วยจดทะเบียนชื่อฉันลงในโฉนดได้เจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็ไม่จดให
1: ้
0: เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยคุณครอบครอง10ปีจริงหรือไม
1: ่
0: คุณครอบครองเจตนาเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะเป็นแค่ผู้เช่าหรืออะไรเงี้ยนะ
2: ก็อาจจะเกิดมีการแอบอ้าง
0: แอบอ้างมาเงี้ยเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็ไม่จดเดี๋ยวจดไปเดี๋ยวก็ถูกฟ้องเขาก็จะบอกว่าให้คุณไปเอาคำสั่งของศาลมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะดังนั้นก็ต้องไปเอาคำสั่งของศาลนะครับแต่ไม่ใช่ศาลหลักเมืองนะอาจารย์นิติธรรมนะครับ
2: ต้องศาล
1: นิติธรรมจะขอมาเข้าฝันเหมือนกัน
2: มีไปศาลตายายไปบอกว่าเออเนี่ยข้าพเจ้าครอบครองปรปักษ์แล้วขอเปลี่ยนชื่อเป็นข้าพเจ้าแทนนะอะไรนี้ก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ไม่ได
2: ้หลักไสยศาสตร์นะ
0: ใช่ต้องไปศาลยุติธรรมนะเดี๋ยวนี้ศาลบ้านเรามีทั้ง4ประเภทมีศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารนั่นก็ต้องไปถูกศาลที่มีเขตอำนาจในเรื่องนั้นๆนั
1: ้
0: นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นจังหวัดของนักศึกษาอยู่เนี่ยก็ต้องไปที่ศาลจังหวัดถ้าหากว่าจังหวัดนั้นมีศาลจังหวัดแล้วก็มีศาลแขวงก็ต้องไปศาลจังหวัดนะเพราะว่าเรียกว่าคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเนื่องจากว่าคนที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยต้องไปยื่นเป็นคำร้องต่อศาลไม่ได้ฟ้องใครน
1: ะ
0: ยื่นเป็นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลแสดงว่าตนเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ
1: ์
0: แต่ศาลก็จะแจ้งไปยังเจ้าของที่ดิน
1: ที่แท้จริง
0: ว่าเข้ามาเพื่อมาสู้คดีไหมจะมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองไหมถ้าเจ้าของที่ดินเข้ามาเขาบอกว่าศาลที่เคารพไอ้หมอนี่ไม่ได้แย่งหรอกผมให้เขาเช่าอยู่เอาสัญญาเช่ามาให้ศาลดูจบเลยแพ้เลยอย่างนี้น
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าไม่มีสัญญาเช่าทำยังไงก็ต้องหาพยานบุคคลมาสืบพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าที่ครอบครองเนี่ยไม่ได้เจตนาเป็นเจ้าของครอบครองโดยอาศัยสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินเขาทีนี้สมมุติในกรณีที่เราพูดว่าทุกอย่างครบหมดแล้วนะได้กรรมสิทธิ์แล้วครอบครองปรปักษ์แล้วศาลก็จะมีคำสั่งนะถ้ามีการสู้คดี

0: กันโดยที่เจ้าของเดิมเข้ามาศาลก็จะมีคำพิพากษาก็เรียกว่าเป็นคดีที่มีข้อพิพาทแล้วนั้นศาลมีคำสั่งก็ดีมีคำพิพากษาก็ดีว่าอาจารย์วิวิธสมมติได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วอาจารย์วิวิธก็เอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเนี่ยไปที่สำนักงานที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินเขาเห็นแล้วเขาก็จะดำเนินการจดทะเบียนทีนี้พอจะจดทะเบียนเนี่ยเขาก็จะแจ้งไปยังเจ้าของเดิมเพราะว่าให้คุณเนี่ยส่งโฉนด
1: มา
0: เจ้าของเดิมก็ไม่ส่งในทางปฏิบัติเขาไม่ส่งเขาเสียสิทธิ์แล้วก็ไม่ส่งอยู่แล้ว
2: มันเจ็บใจ
0: ใช
2: ่ไหมคะถูกครอบครองปรปักษ์แล้วไม่ว่าฉันจะได้เข้าไปสู้คดีหรือไม่จะไม่รู้ก็ตามหรือยังไงก็ตามนะคะก็ยังต้องส่งโฉนดไปให้อี
0: กเขาก็ไม่ส่งทีนี้ไม่ส่งก็ไม่เป็นไรตอนนี้นะตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา78เนี่ยก็มีกฎกระทรวงที่ออกมาบอกว่าถ้าไม่ส่งให้ออกใบแทน
2: ค
0: ือเนื่องจากว่าที่สำนักงานที่ดินเนี่ยเขาจะมีตัวโฉนดที่ดินอยู่เขาเรียกว่าคู่ฉบับจะมีตัวจริงอยู่2ฉบับละฉบับที่1เก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินอีกฉบับนึงก็คือส่งให้เจ้าของที่ดินไปดังนั้นเมื่อฉบับที่เจ้าของที่ดินไม่ยอมส่งมาสำนักงานที่ดินเขาก็จะไปเอาไอ้ต้นฉบับที่อยู่ที่สำนักงานที่ดินก็มาขีดชื่อเจ้าของออกจดชื่อเจ้าของคนใหม่ตามคำสั่งศาลเข้าไปนะแล้วก็ออกใบแทนโฉนดให้เจ้าของคนใหม่ไปอย่างนี้ก็เจ้าของคนใหม่ก็สบายก็เรียบร้อยถือว่าก็กระบวนการทั้งหมดนั้นที่ดินก็เป็นของตัวเองโดยนอนหลับสบายละ
1: ก็ระวังอย่าให้มีคนมาแย่งอีกตำรอยอีกเพราะมีเจ้าของเดิมอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้อาจจะกลับมาแย่งอีกทีนึงก็ได้
0: ถูกแต่ที่มีปัญหาอาจารย์สริตาคือว่าสมมติอาจารย์วิวิธครอบครองปรปักษ์จนได้กรรมสิทธิ์แล้วพอได้กรรมสิทธิ์เนี่ยก็ดีใจแล้วนี
2: ่
0: ว่าตัวเองฟังจากอาจารย์พูดว่ากฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382บอกว่าได้กรรมสิทธิ์แล้วนั้นฉันก็เป็นเจ้าของแล้วแต่ระวังเพราะเจ้าของที่ดินสมมติอาจารย์สาธิตาเป็นเจ้าของที่ดินเอาโฉนดเนี่ยมาขายให้กับอาจารย์เนี่ยแล้วอาจารย์ซื้อโดยสุจริตไม่รู้ว่าอาจารย์วิวิธครอบครองปรปักษ์อยู
1: ่
0: อะไรจดทะเบียนโดยสุจริตตอนจดทะเบียนโอนเป็นชื่ออาจารย์เนี่ยก็ไม่รู
2: ้
0: อย่างนี้ถามว่าระหว่างอาจารย์กับอาจารย์วิวิธเนี่ยใครมีสิทธิ์ดีกว่ากัน
2: เริ่มมีคนบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว
0: แล้
2: วบุคคลที่3ก็ไม่รู้ด้วยตอนที่ซื้อมาก็เห็นเขาเป็นเจ้าของที่ดิน
0: ม
2: ี
0: โฉนด
2: ก็มันจะมีอะไรดีกว่าโฉนดแล้วถูกไหมคะ
0: ใช่เรื่องนี้เนี่ยกฎหมายก็กำหนดเอาไว้เลยว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยให้อาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่3ผู้1สุจริตก็สุจริตคือไม่รู้ถึงการครอบครองปรปักษ์อาจารย์วิวิธ2เสียค่าตอบแทนก็คือไม่ได้มาฟรีอันนี้ซื้อมา
2: จ่ายค่าที่ไปแล้ว
0: จ่ายค่าที่ไปแล้ว3ตอนจดทะเบียนก็ยังสุจริตอยู
2: ่
0: คือไม่รู้ว่ามีคนครอบครองปรปักษ
2: ์
0: อย่างนี้ก็ให้อาจารย์เนี่ยบุคคลที่3เนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ดีกว่าเพื่อต้องการคุ้มครองหลักความศักดิ์สิทธิ์ทางทะเบียนที่เราพูดกันเนี่ยเรื่องที่ดินเนี่ยว่าการจดทะเบียนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันแสดงออกถึงกรรมสิทธิ์จากไอ้ทะเบียนนี่แหละนั่นเอง
1: วันนี้อาจจะพูดได้ไหมครับว่ามันเป็นข้อยกเว้นในเรื่องของหลักที่เรียกว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอน
0: ใช่ถูกต้องครับอันนี้คือเรื่องนี้เป็นข้อยกเว้นจริงๆเลยเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยเสียสิทธิ์ไปแล้วไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วเพราะอาจารย์วิวิธเขาครอบครองปรปักษ์ไปแล้วแต่กฎหมายมาคุ้มครองบุคคลที่3หรือบุคคลเรียกว่าบุคคลภายนอกใช่ไหมโดยยึดโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ทางทะเบียนเพราะอะไรเพราะถ้าไม่คุ้มครองอย่างนี้ทะเบียนมันจะไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมคนไม่มาจดทะเบียน
2: เนี่ยคนก็ไม่มีความสำคัญไป
1: คนภายนอกเองเนี่ยก็จะต้องเสียหายด้วยจากความสุจริตแต่ถ้าในขั้นตอนเนี่ยเพราะกฎหมายบอกไว้3อย่างนะครับว่าต้องเสียสุจริต
0: เส
1: ียค่าตอบแทนแล้วก็จะต้องได้จดทะเบียนโดยสุจริตถ้าสมมติว่าก่อนที่จะไปจดทะเบียนเนี่ย
0: รู้ขึ้นมา
1: อาจารย์วรวุฒิผมบอกว่าอาจารย์วรวุฒิครับขอโทษนะครับอาจารย์ที่อาจารย์ซื
0: ้อ
1: ผมครอบครองปรปักษ์แล้วเรียบร้อยแล้วโดยข้อที่จริงเนี่ยผมครอบครองมาแล้ว10ปีครับอาจารย
2: ์ถ้า2คนนี้บุคคลที่3ไปคุยกับผู้ซื้อเรียบร้อยไปแจ้งบอกเลยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่สุจริตแล้วถูกไหมคะ
0: ถ้าผู้ซื้อยังคงไปจดทะเบียนเรียกว่าจดทะเบียนโดยไม่สุจริตพอรู้แล้วนั้นแสดงว่ากฎหมายเขาคุ้มครองจนแบบที่สุดแล้วอะว่าความสุจริตเนี่ยคุณต้องสุจริตจนถึงตอนจดทะเบียนเลยอ่ะวินาทีสุดท้าย
1: และเอาจริงๆอาจารย์จะไปซื้อที่อย่างเงี้ยแล้วไม่ดูที่ก่อนก็ประหลาด
2: ใช่
1: ไหม
0: ถ้าอย่างเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเวลาเกิดมีการฟ้องร้องเกิดมีการสู้คดีในศาลก็ต้องพิสูจน์ให้เชื่อเหมือนกัน
2: อยู่นะคะกับคนที่กล่าวอ้างว่าผมสุจริตจริงๆนะคะนะคะว่าจริงๆเหรอปกติถ้าใครจะไปครอบครองปรปักษ์ก็หมายความว่าเขาจะต้องมีการสร้างโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือปลูกต้นไม้

0: ไว้อะไรมันก็ต้องแสดงถึงว่าเนี่ยฉันอยู่เพื่อที่จะสงบเปิดเผยและแสดงความเป็นเจ้าของในที่ดินตรงนั้นแล้วด้วยแล้วคนที่มาซื้อซึ่งเป็นบุคคลที่3เนี่ยจะมาอ้างว่าตัวเองสุจริตแต่คุณซื้อที่ดินแล้วคุณไม่เห็นหรออานิบาลใครนะคะ
1: ต้องดูตามข้อเท็จจริงเลย
0: ใช่ค่ะ
2: นี่ง่ายๆเปิด Google ดูก่อนจะซื้อที่เนี่ยนะครับดูก่อนเพราะว่าอย่างกรณีบางทีเนี่ยไอ้หลักเรื่องความไม่รู้หรือสุจริตหรือไม่สุจริตเนี่ยมันก็ยากอยู่นะอาจารย
1: ์
2: เพราะว่าที่ดินบางที่เนี่ยมันก็ซับซ้อนที่ดินมันหลายแปลงนะครับบางทีเจ้าของเองก็ยังไม่เคยไปดูหรอกอย่างบางทีมันโอ้โหนานมาแล้วแต่มีโฉนดอยู่อะแบ่งเขตไว้ชัดเจนอยู่แล้วไอ้การจะจำหน่ายจ่ายโอนเพราะมันมีเรื่องทางทะเบียนอยู่ไงแต่เพราะว่าตรงเนี้ยโดยข้อเท็จจริงมันดันถูกครอบครองปรปักษ์ได้เรียบร้อยเสียแล้วตามมาตรา1382ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อหรือบุคคลภายนอกเหมือนกันบุคคลที่3เนี่ยที่จำเป็นจะต้องไปตรวจสอบดูแลอยู่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็ซื้อกันผ่านนายหน้าใช่ไหมบางทีนายหน้าก็จะต้องพาไปดูก่อนว่าเออที่ดินแปลงนี้เป็นยังไงครับจะเอามาใช้ยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอีกข้อหนึ่งเหมือนกันว่าบางทีบุคคลภายนอกก็จะมาไม่รู้ไม่ทราบก็ไม่ได
0: ้ค่ะค่ะนอกจากตรงนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกแล้วว่าสุจริตแล้วก็ยังต้องเสียค่าตอบแทนด้วยไม่ใช่ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินรู้แล้วชัดเจนศาลมีคำพิพากษาว่าถูกครอบครองปรปักษ์ที่ดินเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปแล้วก
1: ็
0: แทนจะไปเสียให้ใครก็ไม่รู้ที่มาแย่งที่ดินฉันอยากอะไรเลยยกให้ลูกให้หลานละกันนะคะ
1: ไป
0: ยกไปโอนยกให้หลานฟรีๆนะคะบอกเอาไปเลยให้เลยยังไม่ตายแต่ให้ก่อนเอาหลานก็ดีใจมากเลยนะคะว่าอยู่ดียกให้ฟรีๆนะคะไปบอกว่าจดทะเบียนโอนเรียบร้อยสุจริตก็จริงนะไม่รู้เลยว่าที่ของคุณอาที่ยกให้เนี่ย
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ใช
1: ่
0: ใช่ค่ะไม่รู้เลยเพราะด้วยความดีใจรีบพาคุณอาไปจดทะเบียนโอนทันทีเลยจะได้ที่ดินมาฟรีๆใช่ไหมคะพอไปถึงจดทะเบียนโอนเรียบร้อยกลายเป็นว่ามาต่อสู้กับคนที่ครอบครองปรปักษ์ต่อสู้ได้ไหมคะอาจารย์แบบน
1: ี้ไม่ได้อันนี้เพราะว่าไม่ครบองค์ประกอบ
0: ค่ะ
1: เพราะองค์ประกอบจะต้องเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนอันนี้ไม่ได้เสียได้มาฟรีๆก็แพ้คนที่ครอบครองปรปักษ
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูให้ครบด้วยนะคะว่าต้องสุจริตและเสียค่าตอบแทนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นองค์ประกอบในเรื่องของการครอบครองปรปักษ์ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยปัญหาค่อนข้างเยอะเลยเวลาไปสอนเนี่ยส่วนใหญ่นักศึกษาจะค่อนข้างกลัวค่อนข้างมากว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของจะถูกครอบครองปรปักษ์ที่ดินบางคนเนี่ยนักปกครองท้องที่ของเรานี่เป็นผู้มีอันจะกินทุกคนเลยนะคะมีพื้นที่บางคนอยู่โอ้มีสวนยางมีไร่มีอะไรเยอะแยะเลยนะคะไม่ค่อยได้ไปดูนะคะมารู้อีกทีบอกอาจารย์มันอยู่มาแล้ว 4-5 ปีแล้วผมทำยังไงได้บ้างนะคะอันนี้ท่านอาจารย์พอแนะนำได้ไหมคะว่าแนวทางถ้ารู้ว่ายังไม่ครบเวลา10ปี
1: ก็ต้องฟ้องแจ้งความร้องทุกข์ก่อนว่ามีการมาบุกรุกที่ดินอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาเข้าโดยมาโดยไม่ชอบก็ต้องดำเนินการอย่างนี้ก็คือเพื่อให้เขาครอบครองโดยไม่สงบ
2: ไม่สงบ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเขาเข้ามาโดยอาศัยสิทธิ์ของเราแล้วกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวเกิดเขามาอ้างปรปักษ์ถ้าดีก็ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเสียถ้าให้เช่าก็มาเขียนสัญญาเช่าหรือยอมไหมอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: หรือถ้าไม่ให้เช่าอยู่ฟรีก็เขียนเป็นหนังสือเป็นสัญญาไปอย่างเงี้ยว่าอนุญาตให้อยู่อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ย
2: แต่อย่าไปจบด้วยความรุนแรงก็แล้วกัน
1: อย่าไปจบ
2: อย่าไปใช้นะครับวิธีการนอกกฎหมายนะครับบางทีจบด้วยปืนดีกว่าง่ายดี
1: เจ้าของเสียที่ด้วยติดคุกด้วยไม่คุ้ม
2: มันไม่คุ้มกันนะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นการที่จะไปบอกว่าไปเจรจาคุยดีๆไหนๆก็จะอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ใช้ที่ทำอะไรก็เสียสัญญาทำสัญญาเช่ากันละกันไม่ต้องจ่ายแพงหรอกจ่ายกันเป็นรายปีเลยก็ได้นะคะปีแล้วไม่เท่าไหร่เพราะว่าสัญญาเช่าเนี่ยสามารถใช้หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาระหว่างคู่กรณีค่าเช่าไม่จำเป็นต้องตรงกับความเป็นจริงทุกอย่างนะคะบางทีโอ้ให้เช่าที่ดินเยอะแยะมากมายแต่คิดค่าเช่าแค่ปีละ 20,000 ก็ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
1: 2,000
0: ก็ยังได้เอาให้มันมีหลักฐานแสดงว่าเขาอยู่โดยที่ยังเคารพในสิทธิ์ของเราที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั่นเองนะคะเก็บกันปีนึงคือพูดง่ายๆว่าทำเพื่อไม่ให้ถูกครอบครองปรปักษ์แล้วต้องเสียที่ทั้งหมดทั้งแผงไปทั้งแปลงไปเท่านั้นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะไปฟ้องคดีขับไล่ต่างๆหรือว่าไปเจรจาต่อรองให้ทำสัญญาเช่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการแก้ไม่ให้มีการครอบครองปรปักษ์แต่ต้องทำก่อนครบ10ปีนะคะเพราะถ้าครบ10ปีเนี่ยคนที่จะเขาครอบครองปรปักษ์เนี่ยทนายเขาคงต้องแนะนำอยู่แล้วว่าอย่าไปยอมเลยจะไปเซ็นทำไมสัญญาเช่านะคะเพราะคุณได้สิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปักษ์แล้วนะคะ
3: ไท ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่

0: ปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
1: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
3: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
5: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
6: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
7: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
8: สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของการสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ซึ่งเป็นการเรียนการสอนครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อกี้ช่วงแรกนะคะเราได้พูดกันถึงเรื่องของหน่วยที่13นะคะเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินนะคะมีการแยกประเภทของที่ดินว่าที่ดินเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะพอมาในเรื่องของหน่วยที่14นี้นะคะเราก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์นะคะหนังสืออะไรที่เป็นการแสดงสิทธิครอบครองในที่ดินต่างๆนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในเรื่องของที่ดินนะคะซึ่งเมื่อกี้เราได้ก่อนที่เราจะจบเบรกไปเนี่ยเราได้พูดถึงในเรื่องของการครอบครองปรปักษ์นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องที่หลายท่านค่อนข้างกลัวนะคะว่าจะเสียสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์หรือเปล่าก็คือเป็นการครอบครองปรปักษ์โดยที่สงบนะคะเปิดเผยและจะแสดงเจตนาเป็นเจ้าของแม้จะไม่ใช่ที่ดินของตนเองเลยเป็นที่ดินของคนอื่นเนี่ยแหละนะคะถ้าครบตามที่กฎหมายกำหนดคือระยะเวลาต่อเนื่องกัน10ปีเนี่ยสามารถที่จะได้สิทธิ์นะคะกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นครอบครองปรปักษ์ได้แต่ว่าการครอบครองปรปักษ์เนี่ยก็จะต้องมีการไปดำเนินการนะคะไปร้องขอต่อศาลด้วยนะคะให้ศาลมีคำพิพากษาสั่งมานะคะแล้วก็สามารถที่จะมาขอลักษณะของเป็นที่โฉนดที่ดินได้นะคะต่อมานะคะก็จะมีวิธีการการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินอีกรูปแบบนึงซึ่งไม่ได้มาโดยทางนิติกรรมสัญญาไม่ได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์นะคะแต่จะเป็นในลักษณะของการตกทอดทางมรดกนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องทั่วไปในกรณีที่ว่าใครที่เป็นไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเสียชีวิตลงไปนะคะแล้วคนคนนั้นเหล่านั้นเนี่ยมีครอบครองที่ดินอยู่นะคะมรดกของเขาเนี่ยก็จะต้องตกทอดไปในที่ทางทายาทใช่มั้ยคะไม่ว่าจะเป็นทายาทโดยธรรมหรือมีการทำพินัยกรรมเอาไว้นะคะอาจจะไม่ใช่ญาติก็ได้แต่ให้คนอื่นก็ได้นะคะลักษณะเหล่านี้ค่ะอาจารย์ให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการตกทอดให้กับทายาทเนี่ยมันมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนด้วยไหมคะ
9: ครับ อันนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนยิ่งถ้าได้รับมรดกเป็นที่ดินนะอย่างกรณีทายาทโดยธรรมนะครับเมื่อเขาได้รับมรดกเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย

0: แน่นอนชื่อในโฉนดยังเป็นชื่อของผู้ตายเมื่อเป็นชื่อของผู้ตายจะไปจำหน่ายจ่ายโอนก็ลำบากละนะดังนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะครับยึดหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับที่ดินที่ได้รับมรดกเนี้ยมีอย่างไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยนะในประมวลกฎหมายที่ดินก็กำหนดว่าแรกก็คือว่าผู้ที่ได้รับมรดกเนี่ยก็ต้องนำหลักฐานสำหรับที่ดินเนี่ยหรือหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินพร้อมด้วยหลักฐานการได้รับมรดกนะครับมายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมนะครับนั้นหลักฐานสำหรับที่ดินก็อย่างเช่นหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือเป็นโฉนดที่ดินหรือเป็นสค.1ก็สุดแท้แต่กรณีแล้วส่วนหลักฐานในการได้รับมรดกเช่นถ้าตัวเองได้รับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมก็ต้องเอาพินัยกรรมเนี่ยมาแสดงด้วยนะครับถือถ้าได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมซึ่งไม่มีพินัยกรรมก็เอาไอ้สูติบัตรเอาสำเนาทะเบียนบ้านออกมาแสดงเห็นว่าตัวเองเป็นญาติเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายนะครับแล้วกรณีที่เอาหลักฐานต่างๆมาแสดงแล้วเนี่ยนะเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เขาได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถ้าเกิดเขาเชื่อนะว่าเป็นทายาทจริงนะฮะมีสิทธิ์รับมรดกจริงนะครับนะซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูเหมือนกันละว่าเป็นทายาทโดยธรรมเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกไหมเพราะว่าทายาทโดยธรรมเนี่ยการรับมรดกมันไม่ได้แปลว่าได้กันทุกคนใช่ไหมทายาทโดยธรรมเนี่ยก็แบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือญาติแล้วก็คู่สมรสญาติเนี่ยนะลำดับแรกเลยก็คือผู้สืบสันดานของผู้ตายถัดมาก็เป็นบิดามารดาถัดมาก็เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตายถัดมาลำดับที่4ก็เป็นพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือร่วมแต่มารดาเดียวกันกับผู้ตายลำดับที่5ก็จะเป็นปู่ย่าตายายและลำดับที่6ลุงป้าน้าอาซึ่งไม่ได้แปลว่าได้ทุกคน
1: ค่ะเป็นหลักตามหลักญาติสนิทตัดญาติห่างใช่ไหมคะ
0: ก็คือทายาทลำดับต้นก็จะตัดลำดับหลัง
1: ค่ะ
0: สมมุติเจ้ามรดกตายนะครับละมีลูกสมมุติไม่มีคู่สมรสนะ
1: ค่ะ
0: มีลูกแล้วก็มีพ่อแม
1: ่ค่ะ
0: อย่างเนี้ยลูกได
1: ้ค่ะ
0: พ่อได้แม่ได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าลูก3คนได้3ส่วน
1: ค่ะ
0: พ่ออีก1แม่อีก1เป็น5
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยถ้าเกิดเจ้ามรดกมีคู่สมรสด้วยก็จะหาร6เป็น6
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดไม่มีลูกมีคู่สมรสมีพ่อแม
1: ่ค่ะ
0: คู่สมรสได้ครึ่งหนึ่งอ
1: ี
0: กครึ่งหนึ่งพ่อแม่ไปแบ่งกันเองอย่างนี้นะครับดังนั้นเจ้าพนักงานเขาก็จะตรวจสอบว่าไอ้คนที่มายื่นคำขอที่จะให้ลงชื่อตัวเองลงในโฉนดที่ดินเนี่ยที่เป็นมรดกเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์รับมรดกหรือไม่นะเขาก็จะดูบัญชีเครือญาติน
1: ะ
0: ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยว่ามีสิทธิ์จริงไหมถ้าพินัยกรรมเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบดูว่าเป็นพินัยกรรมแบบไหนน
1: ะ
0: ซึ่งพินัยกรรมเนี่ยมีหลายแบบเช่นแบบเขียนเองทั้งฉบับแบบธรรมดาแบบเอกสารฝ่ายเมืองเนี่ยเขาก็จะดูนะครับทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่เขาเชื่อแล้วว่าเป็นทายาทจริงแล้วเขาก็จะประกาศเพื่อให้คนมาตัวอย่างคัดค้านว่าบางทีเดี๋ยวผิดเดี๋ยวจดทะเบียนไปให้คนนี้เกิดมีทายาทคนอื่นอีกอะไรเงี้ยนะดังนั้นกฎหมายก็กำหนดว่าให้ประกาศโดยทำเป็นหนังสือปิดเอาไว้ในที่เปิดเผยเป็นเวลา30วันน
1: ะ
0: สถานที่ที่จะปิดประกาศตรงนี้เพื่อให้คนอื่นมาโต้แย้งคัดค้านก็มีสำนักงานที่ดินสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอกิ่งอำเภอสำนักงานเทศบาลที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันที่ทำการผู้ใหญ่บ้านอะไรนะเป็นต้นนะก็คือติดเอาไว้รวมถึงบริเวณที่ดินที่เป็นมรดกด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นคนก็จะไปดูนะถ้าใครคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ก็มาคัดค้านเสียนะครับทีนี้นอกจากปิดประกาศแล้วกฎหมายยังกำหนดว่าจะต้องพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องส่งประกาศเนี่ยไปให้บุคคลที่ผู้ที่มาขอจดทะเบียนอ้างว่าเป็นทายาทด้วยก็ต้องส่งไปยังทายาทที่เขาอ้างนะครับเท่าที่ทำได้นะครับถ้าปิดประกาศ30วันแล้วไม่มีคนมาโต้แย้งคัดค้านนะภายในเวลากำหนดนะแล้วก็มีหลักฐานที่เชื่อแล้วล่ะว่าผู้ขอเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับมรดกจริงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการจดทะเบียนแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนชื่อเลยผู้ตายเป็นผู้ทายาทที่มาขอจดทะเบียนได้เลยแต่ถ้าเกิดมีคนโต้แย้งคัดค้านภายใน30วันเช่นมาคัดค้านบอกว่าฉันก็มีสิทธินะ
1: ค
0: ุณอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายกำหนดว่าให้เรียกคู่กรณีมาสอบสวนมาสอบสวนมาพูดคุยมาเจรจามาทำความตกลงกันได้ไหมนะครับทีนี้เมื่อเรียกมาสอบสวนแล้วนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะทำการเปรียบเทียบทำการตกลงกันถ้าตกลงกันได้

0: ก็จะจดทะเบียนไปตามที่ตกลงกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการไปว่าจะเอายังไงตามสมควรสั่งไปเลยทีนี้เมื่อสั่งการไปแล้วคู่กรณีพอใจป่ะแจ้งให้คือสั่งไปแล้วแจ้งให้คู่กรณีทราบถ้าคู่กรณีไม่พอใจฝ่ายที่ไม่พอใจจะต้องไปดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้แล้วหลังจากนั้นก็คือว่าถ้าในกรณีที่ฝ่ายที่ไม่พอใจนะไม่ไปฟ้องต่อศาลคือก็จู่เฉยตัวเองก็ไม่พอใจแต่ไม่ทำอะไรเฉยนะไม่ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในกำหนด60วันเช่นนี้แล้วกฎหมายก็กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนไปตามที่ตัวเองเคยสั่งการเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าฟ้องศาลก็ต้องหยุดระงับการจดทะเบียนรอคำพิพากษา
2: ให้ถึงที่สุดก่อน
0: ให้ถึงที่สุด
1: ค่ะอันนี้ก็จะมีขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกคำถามนึงค่ะท่านอาจารย์คนอาจจะงงว่าเออบางทีก็เนี่ยเนาะเจ้ามรดกตายก็ทิ้งที่ดินเอาไว้ให้10ไร่แต่อย่างที่บอกว่าทายาทโดยธรรมเยอะเหลือเกินนะคะรวมๆกันแล้วต้อง6คนที่ดินนี้มันจะแบ่งกันยังไงคะอาจารย
0: ์การแบ่งก็1ตกลงกันได้ไหมล่ะทายาทโดยธรรมนะถ้าตกลงกันได้จดทะเบียนชื่อของใครคนใดคนหนึ่งถ้ายอมนะก็ว่ากันไปแล้วหรือไม่ก็ตกลงกันแล้วว่าใครจะเอาส่วนไหนส่วนไหนเข้าไปแบ่งแยกโฉนดก็ได้ในการจดทะเบียนหรืออาจจะตั้งผู้จัดการมรดกเสียสมมุติถ้าคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็อาจจะตั้งผู้จัดการมรดกไปยื่นคำร้องต่อศาลตั้งผู้จัดการมรดกแล้วผู้จัดการมรดกก็จะมาดำเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อในโฉนดพอเป็นชื่อผู้จัดการมรดกแล้วผู้จัดการมรดกต้องมีหน้าที่ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกเขาเอาที่ดินแปลงนี้ไปขายแล้วอาจจะเอาเงินมาแบ่งให้กับทายาท
1: ในเมื่อแบ่งกันไม่ได้
0: ถ้าแบ่งไม่ได้
1: ก็ขายแล้วเอาเงินมาแบ่งละกันนะคะเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างจากทรัพย์ประเภทอื่นอย่างเช่นในเรื่องของเงินถ้าเงินในบัญชีธนาคารเนี่ยมันหาออกมาเป็นจุดสตังค์มันยังแบ่งกันได้ชัดเจนเลยแต่ที่ดินเนี่ยมันมีความที่บอกว่าอ้าวคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็แบ่งกันได้แต่อย่าลืมว่าบางทีที่ดินแปลงนึงเนี่ยไอ้แบ่งกันไปแบ่งกันมาไอ้ลูกคนนึงเนี่ยได้ทางออกติดถนนใหญ่เลยนะคะอีกคนนึงติดแม่น้ำเลยโอ้โหวิวสวยแต่อีกคนที่อยู่ตรงกลางไม่มีทางออกทำยังไง
0: ราคาน้อยกว่าไม่อยาก
1: ใช่ค่ะอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้ตกลงกันไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการได้มาซึ่งที่ดินโดยการโอนทางมรดกนะคะไม่ว่าจะเป็นได้มาในลักษณะที่มีพินัยกรรมกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะคะหรือในลักษณะที่ว่าไม่ได้มีการทำพินัยกรรมไว้ไม่ว่าแบบใดนะคะแต่ว่าเป็นการโอนในลักษณะที่โอนให้กับทายาทโดยธรรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าทายาทโดยธรรมที่เหลืออยู่ของเจ้ามรดกอันนั้นเนี่ยมีประเภทไหนลำดับไหนบ้างนะคะแล้วก็ตามหลักที่บอกก็คือญาติสนิทตัดญาติห่างซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็ออกข้อสอบเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งเราได้พูดกันไปครั้งที่แล้วที่เรียนกันนะคะในเรื่องของการแบ่งทรัพย์มรดกซึ่งสนุกสนานมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยอยากให้เชื่อมโยงนะคะเวลาเรียนกฎหมายที่ดินก็อ่ะตรงนี้อาจารย์พูดด้วยเรื่องมรดกด้วยเหมือนกันก็ถ้าตรงไหนยังไม่แม่นทายาทโดยธรรมไม่รู้ใครตัดใครนะคะกลับไปดูเนื้อหาใช่ค่ะกลับไปดูด้วยทำไมแบ่งแล้วทำไมคิดออกมาไม่เหมือนอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกนะคะกลับไปดูด้วยนะคะว่ามีการตัดญาติห่างญาติสนิทตัดญาติห่างตัดลำดับใดบ้างอย่างไรนะคะอีกรูปแบบนึงนะคะเป็นลักษณะของการได้มาซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยทางนิติกรรมต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็คือลักษณะที่ว่าไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมสัญญาตกลงระหว่างคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการทำสัญญาซื้อขายที่ดินนะคะทำสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินทำสัญญาให้หรือแม้กระทั่งไม่มีตังค์อ่ะเอาที่ดินไปจำนองก่อนได้ไหม
2: ไปเช่าก่อน
1: ไปเช่าก่อนนะคะไปเช่าแล้วก็ไปจำนอง
2: มีที่ดินแล้วก็ขาดเงินขาดสภาพคล่อง
0: ครับ
2: ก็เอาสินทรัพย์เนี่ยไปแปลงเป็นทุนออกมา
1: ค่ะ
2: นะครับก็ไปเรียกก็เป็นการจำนอง
0: จำนองหรือไปขายฝาก
2: ขายฝากก็ได้นะครับก็คือเผื่อมีโอกาสที่จะไปไถ่คืน
1: ไถ่คืน
2: น
1: ะ
2: ไม่ได้ขายแบบขายขาดไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะมีระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดว่าในการขายฝากนี่ต้องไม่เกิน10ปีใช่ไหมครับนี่แล้วก็ในกรณีเรื่องของการที่บอกว่าการจดทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของนิติกรรมเนี่ยที่ท่านอาจารย์สาธิตาบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายการขายฝากการแลกเปลี่ยนการให้การเช่าการจำนองอสังหาริมทรัพย์พวกนี้นะครับเป็นกิจการซึ่งจำไว้เลยนะครับว่ามันจะต้องเป็นกิจการที่กฎหมายกำหนดเรื่องของแบบที่กฎหมายกำหนดเอาไว
1: ้
2: ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา456ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับการนั้นก็เป็นโมฆ
1: ะ
2: ใช้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เนี่ย

0: ก็คือการที่บอกว่าเป็นเจ้าพนักงานนั้นเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่นั้นก็คือเจ้าพนักงานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในมาตรา71นะครับแล้วก็ในกรณีของการแยกประเภทของการจดทะเบียนสัญญาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผมขอยกตัวอย่างสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันอาจจะต้องมีเนื้อหาที่เราจะต้องไปพูดกันอีกค่อนข้างมากนะครับกรณีอย่างเช่นการขายเต็มแปลงนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเพียงคนเดียวหรือหลายคนเพราะอย่าลืมว่าที่ดินเนี่ยอาจจะมีเจ้าของคนเดียวก็ได้หรืออาจจะมีเจ้าของมากกว่า1คนที่เป็นลักษณะของกรรมสิทธิ์ร่วมหรือเจ้าของร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการขายเต็มแปลงนี่ก็แสดงว่าจะต้องมีการจดทะเบียนกันในครั้งเดียว
1: ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ปัญหาคือบางทีเป็นเจ้าของร่วมแล้วมีการแบ่งขายกันเฉพาะส่วนเนี่ยประเภทอย่างพวกนี้ก็จะเกิดปัญหากันค่อนข้างมากเพราะจริงๆเราจะถือว่าคนที่มีกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยในกฎหมายแพ่งก็ถือว่าคนนั้นมีสิทธิ์เท่ากันเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นว่าจะได้มีการข้อตกลงการแบ่งกันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจการเหล่านี้เนี่ยอย่างการซื้อขายการขายฝากการแลกเปลี่ยนการให้การเช่าอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นกิจการที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับ
2: ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเลยถ้าไม่ทำมีผลเป็นอย่างไรคะอาจารย์
0: เป็นโมฆะเลย
1: โมฆะเสียเปล่า
2: ใช่ค่ะ
0: โมฆะกับโมคิยะนี่ก็ครั้งแรกถ้าจำได้นะครับโมฆะก็คือศูนย์
2: เปล่าเสียเปล่า
0: ทุกคนก็กลับคืนสู่สถานภาพเดิ
1: ม
0: ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ส่วนที่เป็นโมคิยะหรือโมคิยะกรรมอันนี้ก็คือในส่วนที่มันจริงๆมันใช้ได้แหละแต่มันอาจจะไม่สมบูรณ์อย่างยกตัวอย่างเรื่องของโมคิยะกรรมเช่นเรื่องความสามารถความบกพร่องเรื่องความสามารถหรือการบกพร่องเรื่องของการแสดงเจตนาบางประเภทอย่างเช่น
1: สำคัญผิดในคุณสมบัติถูกคนช่อชนถูกข่มขู่
0: คนช่อชนข่มขู่บางทีมีการหลอกให้ไปทำนิติกรรมบางประเภทบ้างบอกว่าคุณสมบัติของทรัพย์ที่จะซื้อบางทีทำให้เกิดความสับสนลงผิด
1: ซึ่งอันนี้ซึ่งโมคิยะกรรมเนี่ยต้องสมบูรณ์
0: ครับ
1: นะเป็นนิกรรมที่ทำแล้วสมบูรณ์แต่อาจถูกบอกล้างในภายหลังได
0: ้
1: คือมันสมบูรณ์แต่มันเหมือนกับสมบูรณ์ไม่สุดมันยังมีโอกาสให้ทำลายโดยการบอกล้างได้ในภายหลัง
2: หรืออาจจะสมบูรณ์ไปเลยก็ได้ถ้ามีการให้สัตยาบัน
1: สัตยาบัน
2: นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยแรกๆเลยนะคะของเราเรื่องความแตกต่างระหว่างโมฆะกรรมกับโมคิยะกรรมนั่นเองนะคะซึ่งท่านนักศึกษาเรียนเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยต้องเข้าใจคอนเซปต์เลยว่าโมฆะกับโมคิยะต่างกันอย่างไรถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเวลาทำข้อสอบหรือในการศึกษาในหน่วยอื่นๆเนี่ยมันจะต้องมีคำพวกนี้โผล่มาเสมอใช่ไหมคะอาจารย์ว่าอะไรที่เป็นโมฆะไม่ทำตามแบบเป็นโมฆะนะคะแล้วหรืออะไรที่ทำโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเช่นผู้เยาว์กระทำการไปเนี่ยกระทำไปโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะอาจจะต้องผลตกเป็นโมคิยะนั่นเองหรือทำนิติกรรมอย่างที่ท่านอาจารย์บอกถูกข่มขู่นะคะอันนี้ก็จะมีผลเป็นโมคิยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังแยกไม่ออกระหว่างโมฆะกับโมคิยะคืออะไรเนี่ยต้องกลับไปดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาที่เนื้อหาก็คืออย่างที่บอกแล้วนะคะไม่ว่าจะการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับที่ดินนะคะสัญญารูปแบบต่างๆนักศึกษาไม่สามารถที่จะตกลงกันด้วยวาจาได้นะคะหรือจะทำกันบอกว่าอาจารย์ผมทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเซ็นสัญญานะคะระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยเซ็นชื่อทุกอย่างหมดแต่ไม่ได้นำไปจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็เป็นโมฆะอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนด้วยเพราะอย่าลืมว่าที่ดินเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะมีระบบที่ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์มันจะต้องมีระบบการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจะไปโอนจะไปให้หรือจะไปแลกเปลี่ยนกันหรือแม้กระทั่งการไปไม่ได้มีการขายกรรมสิทธิ์เลยแต่ไปเป็นการจดจำนองที่ดินก็ยังจะต้องจดทะเบียนเลยนะคะ
1: ทีนี้พนักงานเจ้าหน้าที
2: ่ค่ะ
1: พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการรับจดทะเบียนเนี่ยนะครับคือในปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภท1ก็คือว่าเจ้าพนักงานที่ดินนะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือผู้ทำการแทนเนี่ยนะครับหรือเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหรือผู้ทำการแทนนี่คือกรณีที่1กับอีกกรณีนึงก็คือนายอำเภอหรือผู้ทำการแทนปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหรือผู้ทำการแทนก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินได้ทีนี้ใน2กลุ่มนี้ก็จะมีการแบ่งเรื่องที่จะไปจดทะเบียนกันนะเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าดูกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยนะมาตรา71เขาจะบอกว่าอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมต่างๆเนี่ยจะเป็นของเจ้าหน้าที่ดินแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีบทเฉพาะการอยู
0: ่
1: ก็ถ้าตราบใดที่ท้องที่ใดนะยังไม่ได้ยกเลิกบทเฉพาะการเนี่ยหมายความว่านายอำเภอก็ยังมีอำนาจอยู
2: ่
1: ทีนี้สำหรับ

0: ท้องที่ในอำเภอมีอำนาจเราลองมาดูนะว่าอันไหนที่เป็นอำนาจในอำเภออันไหนเป็นอำนาจเจ้าพนักงานที่ดินสำหรับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเนี่ยหรือเจ้าพนักงานที่ดินสาขารวมถึงผู้ทำการแทนเนี่ยนะก็จะมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดอย่างเดียวโอนขายที่ดินที่มีโฉนดเพียงอย่างเดียวอันนี้ต้องไปที่เจ้าพนักงานที่ดินนะครับรับจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีใบไต่สวนอย่างเดียวนะฮะรับจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดพร้อมทั้งอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างพร้อมกันไปในคราวเดียวอันนี้ก็เป็นเจ้าพนักงานที่ดินและรับจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีใบไต่สวนพร้อมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างพร้อมกันในคราวเดียวนะอันนี้ก็เป็นของเจ้าหน้าที่ดินแล้วก็ยังมีอีก2รายการก็คือการรับจดทะเบียนสิทธิ์รับจดทะเบียนทรัพยสิทธิ์ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินทรัพยสิทธิ์ก็หมายถึงสิทธิ์ที่มันมีเหนือที่ดินเช่นสิทธิอาศัยสิทธิเก็บกินอะไรพวกนี้ภาระจำยอมเนี่ยนะครับและอันที่6อันสุดท้ายรับจดทะเบียนทรัพยสิทธิ์ในที่ดินที่มีใบไต่สวนเนี่ยอันนี้คือต้องไปที่เจ้าพนักงานที่ดินส่วนที่กรณีที่ไปที่นายอำเภอนะหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเนี่ยก็จะมีการรับจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่าที่ดินมือเปล่าคืออะไรที่ดินมือเปล่าก็คือที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ
1: ์
0: ก็คือที่ดินที่ไม่มีโฉนดที่ดินนั่นเอง
2: ที่เราพูดถึงว่าเป็นนสสาม
0: นสสาม
2: หรือ
0: สคหนึ่งหรือใบจองอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ต้องไปที่นายอำเภอนะครับอันนี้ซึ่งหมายความว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่าแต่เพียงอย่างเดียวไม่รวมสิ่งปลูกสร้างอันที่สองก็คือจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่ารวมกับสิ่งปลูกสร้างด้วยก็เหมือนกันในคราวเดียวอันนี้ก็ไปที่นายอำเภอกับจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวไม่รวมกับที่ดินนะอันนี้จดเฉพาะอาคารสิ่งปลูกสร้างไม่รวมกับที่ดินแม้นที่ดินนั้นมีโฉนดแต่ไม่ได้เกี่ยวกับที่ดินเลยนะไม่ได้จดทะเบียนเกี่ยวกับที่โฉนดที่ดินเลยอันนี้ก็ไปที่นายอำเภอนะครับรับจดทะเบียนเกี่ยวกับสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวอันนี้พูดไปแล้วจดทะเบียนทรัพยสิทธิ์ในที่ดินมือเปล่าประเภทอื่นที่ไม่ใช่ใบไต่สวนใบไต่สวนนี้ก็ไม่มีกรรมสิทธิ
1: ์
0: แต่ว่าใบไต่สวนเนี่ยต้องไปที่สำนักงานที่ดินก็คือไปที่เจ้าหน้าที่ดินแต่กรณีที่รับจดทะเบียนทรัพยสิทธิ์ในที่ดินมือเปล่านะที่ไม่ใช่ใบไต่สวนต้องไปที่นายอำเภอยกเว้นว่าท้องที่ไหนจังหวัดไหนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกบทเฉพาะการไปแล้วทุกรายการต้องไปที่เจ้าพนักงานที่ดิน
1: คร
0: ับ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะของอำนาจหน้าที่และก็สถานที่ที่นักศึกษาจะต้องไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะ
0: ในการจดทะเบียน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปให้ถูกที่ด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยก็ไปคนละแบบกันต้องดูอำนาจหน้าที่ของแต่ละที่ด้วยนะคะซึ่งมีเขียนบอกอยู่แล้วนะคะในหนังสือเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าหนังสือเรานี่เป็นแหล่งอ้างอิงชั้นดีเลยนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจที่แล้วเป็นคำพูดที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะในเรื่องของการอายัดที่ดินมันคืออะไรคะอาจารย์วิวิ
2: ทครับจริงๆเรื่องของการอายัดที่ดินเนี่ยนะครับก็คือเป็นการระงับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดินไว้เพียงแค่ชั่วคราว
0: ชั่วคราวครับ
2: หรือระยะหนึ่งนะครับเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินนะครับอันเป็นการตัดสิทธิของเจ้าของที่ดินไว้ชั่วกำหนดระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินเนี่ยสามารถที่จะไปดำเนินการทางศาลที่เกี่ยวข้องกับการขออายัดได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ดินด้วยก็คือการอายัดที่ดินด้วยก็คือในประมวลกฎหมายที่ดินนะครับซึ่งอยู่ในมาตรา83ซึ่งก็มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารการสอนแต่จริงๆแล้วนักศึกษายังสามารถที่จะไปเอาโหลดตัวประมวลกฎหมายที่ดินก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการที่ดินเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีการอ้างอิงถึงตัวบทกฎหมายด้วยนะครับจะมวลกฎหมายแพ่งเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเดี๋ยวจะแนะนำเว็บไซต์อันหนึ่งก่อนนะครับว่าถ้าไอ้ที่กฎหมายที่เราพูดกันเนี่ยนักศึกษาอาจจะไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะห่างไกลนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเว็บไซต์ทางกฎหมายอยู่อันนึงที่อาจารย์อยากจะขออนุญาตแนะนำในที่นี้ก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวผู้นำชุมชนหรือผู้นำท้องที่นะครับก็คือเว็บไซต์กฤษฎีกานะครับถ้าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูได้ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งกฎหมายที่มีประโยชน์มากเลยครับอาจารย
0: ์
2: เนื่องจากว่า จะมีทั้งเรื่องของกฎกระทรวงระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่ดินทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เห็นภาพนะครับว
1: ่
2: าตัวประมวลกฎหมายที่ดินเองเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักเกณฑ์การอายัดไว้ด้วยกันนะครับว่าอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกี้เว็บไซต์ที่ท่านอาจารย์แนะนำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการนะคะถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดๆเนี่ยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่อัปเดตที่สุดนะคะในสำหรับการอ้างอิงต่างๆนะคะบางทีปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายมันมีคนทำเว็บไซต์มากมายเลยให้ความรู้ทางกฎหมายต่างๆนะคะซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยทำขึ้นมาแล้วมันก็คงอยู่อย่างนั้นตลอดยังไม่ถ้าตราบใดยังไม่ได้มีการปิดเซิร์ฟเวอร์อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บไซต์เหล่านี้บางทีอาจจะเป็นกฎหมายเก่าแต่ตอนที่เราเข้าไปเราเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเราก็ไม่ได้ดูว่าเขาปรับปรุงล่าสุดเมื่อไหร่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประมวลกฎหมายที่ดินนะคะรวมถึงพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินเนี่ยมีการปรับปรุงหลายครั้งมากๆนะคะซึ่งล่าสุดก็เพิ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมมาอีก
0: ในปีนี้
1: ใช่ค่ะหลังจากที่หนังสือเราเพิ่งทำเสร็จแบบสดๆร้อนๆออกจากโรงพิมพ์กฎหมายก็ออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ส่วนนี้ไม่ต้องห่วงนะคะถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอย่างไรเนี่ยยังไงเนี่ยขอให้นักศึกษาถือตามหนังสือเป็นหลักว่าข้อสอบจะออกเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนักศึกษาไปรู้เนี่ยศึกษาเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลว่าโอ้มันจะแตกต่างจากหนังสือจะออกข้อสอบหรืออะไรยังไงอันนี้เราถือว่าเราจะยกผลประโยชน์ให้กับนักศึกษานะคะแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะมีการทำการปรับปรุงนะคะเป็นส่วนเพิ่มเติมเป็นซัพพลีเมนต์ส่งไปให้กับนักศึกษาสำหรับรุ่นหน้านะคะแต่ถ้าใครอยากได้ส่วนเพิ่มเติมก็ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะได้เพิ่มนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่เราอยากให้ผ่านกันทุกคนตั้งแต่รอบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะฝากไว้นิดนึงนะคะว่าถ้าจะค้นกฎหมายอะไรเนี่ยขอให้ดูเว็บไซต์ที่เป็นทางการก็คือเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานั่นเองนะคะ
2: กฤษฎีกาจะเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดครับ
1: ค่ะแล้วก็เวลาประกาศลงกฎหมายก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2: อาจารย์สัทธิตาจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับบางทีมีความสับสนหลงผิดได้แล้วก็กฎหมายนี่มีการประกาศใช้กันทุกวันนะครับใครก็ต้องคอยติดตามเลยนะครับในการเรียนในการศึกษาเดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างเรื่องของการอายัดสักนิดนึงก่อนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมก็ต้องมีผู้ขออายัดก่อนนะครับเรื่องจากว่าผู้ขออายัดเองเนี่ยต้องมีสิทธิ์ในการที่จะยับยั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับอย่างเช่นกรณีของผู้ที่มีสิทธิ์จากการครอบครองปรปักษ์แล้ว
0: ต้องมีส่วนได้เสีย
2: ถือว่ามีส่วนได้เสียแล้วแต่เขายังไม่ได้ไปจดทะเบียนการได้มานะครับเพราะว่าจริงๆโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยบอกว่าได้แล้วแหละแต่ว่ามันยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนอยู่ดีนะครับกรณีนี้แล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าตัวเจ้าของที่ดินเดิมที่มีโฉนดเขาก็อยากจะไปขายอย่างเงี้ยแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีการครอบครองปรปักษ์ครบตามเกณฑ์ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยครับผู้ที่มีสิทธิ์ผู้ที่ครอบครองปรปักษ์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผู้ขอยัดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตรงนี้ได้ก็คือเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์อยู่เนี่ยเพื่อยับยั้งก่อนนะครับเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ต่อสู้กันทางศาลนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นเรื่องของว่าหลักเกณฑ
1: ์
2: ว่ายกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆว่ากรณีแบบนี้ก็ขออายัดได
1: ้ครับ
2: ครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นตามวัตถุประสงค์ของการว่าทำไมถึงจะต้องมีการอายัดที่ดินถูกไหมคะ
2: ใช่
1: ไม่งั้นเนี่ยถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยก็สงสัยไม่ได้คืนมาแน่นอนก็ต้องยับยั้งไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของทะเบียนทางที่ดินอันนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักการของอายัดที่ดินนะคะแล้วก็มีหลักการอีกในเรื่องนึงนะคะซึ่งเป็นอยู่ในเนื้อหาของเราเหมือนกันนะคะก็คือในเรื่องถ้าหากว่ามันมีความว่าปรากฏว่ามีการออกโฉนดที่ดินผิดค่ะอาจารย์หรือหนังสือไปรับรองการทำประโยชน์หรือพวกนส.3ต่างๆนะคะหรือได้จดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่มันคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงค่ะผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะเป็นไปได้ไหมคะว่าจะต้องมีการเพิกถอนหรือแก้ไขการจดทะเบียนดังกล่าวได
0: ้ครับอันนี้กฎหมายเขากำหนดไว้ชัดเลยว
1: ่
0: าให้สามารถเพิกถอนได้อย่างเช่นจดทะเบียนนิติกรรมคลาดเคลื่อนเขามาขอจดทะเบียนจำนองปรากฏเจ้าหน้าที่ไปจดทะเบียนเป็นขายฝากกลับไปบ้านไปดูเอาผิดละอย่างเงี้ยก็ต้องมีการเพิกถอนหรือเกิดไปออกโฉนดที่ดินในไปทับที่สาธารณะอย่างเงี้ยออกไปคลาดเคลื่อนหรือออกไปโดยไม่ชอบอันนี้ต้องถือว่าไม่ชอบละอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมีการเพิกถอนได้ซึ่งหลักเกณฑ์นะฮะหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนเนี่ยก็จะ อยู่ในมาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินนะครับซึ่งในมาตรา61เนี่ยก็จะกำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ว่า1

0: มีการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไปโดยคลาดเคลื่อนหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคลาดเคลื่อนอย่างเช่นจดทะเบียนขอรับมรดกทายเจ้าพนักงานไปใส่ชื่อทายาทตกหล่นไปบางคนอันนี้เรียกว่าคลาดเคลื่อนถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายเลยก็คือทำไปโดยผิดกฎหมายเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่าไปออกโฉนดที่ดินในที่สาธารณประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลักเกณฑ์ข้อที่2ก็คือมีการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเมื่อปรากฏว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับผู้ที่มีอำนาจดำเนินการในการเพิกถอนเนี่ยก็คืออธิบดีกรมที่ดินนะครับหรือนอกเหนือจากอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็มีผู้ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายให้มีอำนาจเพิกถอนหรือแก้ไขได้แต่คนที่จะมอบหมายเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินนะจะไปมอบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดไม่ได้นะนั้นจะมอบได้ก็ต้องเป็นระดับรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินนะซึ่งก็จะมีอำนาจในการเพิกถอนอย่างที่ว่านะครับมีอำนาจในการที่จะแก้ไขการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ทำไปโดยคลาดเคลื่อนได้มีอำนาจในการแก้ไขเอกสารที่ได้จดทะเบียนรายการอสังหาริมทรัพย์ที่คลาดเคลื่อนเนี่ยได้นะครับอย่างไรก็ตามก่อนที่จะดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขเนี่ยกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ที่อธิบดีกรมที่ดินมอบหมายนั่นแหละตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก่อนเรียกว่าเป็นคณะกรรมการสอบสวนคณะหนึ่งมีอำนาจในการเรียกเอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเรียกเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์อะไรพวกนี้นะครับก็เรียกมาเอามาทำไมเอามาพิจารณาว่าอันที่ถูกที่ไม่ถูกเป็นยังไงนะครับแล้วก็แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสในการคัดค้านนะถ้าไม่คัดค้านภายในกำหนด30วันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีการคัดค้านละนะครับแล้วให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ที่อธิบดีกรมที่ดินหมายเนี่ยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่ที่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนชุดที่ว่าเมื่อกี้นะครับถ้ามีการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมและก็จดทะเบียนเอกสารรายการคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยอย่างเช่นเขียนชื่อผิดนามสกุลผิดอะไรเงี้ยนะเขียนจำนวนเนื้อที่ดินผิดพลาดไปบ้างเล็กน้อยผู้ที่มีอำนาจแก้ไขเนี่ยถ้าเล็กน้อยก็เป็นเจ้าพนักงานที่ดินอันนี้ไม่ต้องถึงระดับอธิบดีกรมที่ดินแล้วล่ะนะครับทีนี้ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้วเนี่ยพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับตามวิธีการที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนด
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายกำหนดเรื่องการเพิกถอน
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะคะที่จำเป็นจะต้องทำนะคะสำหรับในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าสมมติว่ามีความผิดพลาดนะคะในระบบของการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจดทะเบียนผิดพลาดอะนะคะไม่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจจะแค่จำนองกรรมสิทธิ์ยังต้องอยู่กับฉันนะแค่ตอนนี้ร้อนเงินเอาที่ดินไปจำนองเฉยๆนะคะยังอยากที่จะทำประโยชน์ยังอยากจะยกที่ดินให้ลูกให้หลานแต่ดันไปจดเป็นขายฝากนะคะขายฝากนี่กรรมสิทธิ์หายไปเลยนะคะไปเลยเพียงแต่ว่าแค่ได้สิทธิ์ในการไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่ตกลงกันนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเกิดความผิดพลาดนะคะอะไรคาดเคลื่อนหรือมีการจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะมันมีทางแก้ทางกฎหมายนะคะเพียงแต่ว่าก็จะต้องกระทำการตามวิธีการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระนะคะในหน่วยที่14นะคะเรามาสู่สาระในหน่วยสุดท้ายของเรานะคะหน่วยที่15นะคะนักศึกษาซึ่งหน่วยที่15นะคะก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินและการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะคะซึ่งอันนี้นักปกครองท้องที่ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องปฏิรูปที่ดินเนี่ยหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องของการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในฐานะนักปกครองท้องที่นะคะไม่ว่าท่านจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ตามนะคะรับรองอาจจะต้องมาศึกษากฎหมายตัวนี้นะคะซึ่งหนังสือของเราเนี่ยได้มีการสรุปโดยย่อให้เข้าใจแล้วนะคะว่าในเรื่องของเรื่องนี้นะคะการจัดสรรที่ดินคืออะไรการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรใครจะได้ประโยชน์จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะคะวิทยากร2ท่านของเราพร้อมให้ความรู้อยู่แล้วนะคะคำถามแรกเลยนะคะก็คือการจัดสรรที่ดินคืออะไรคะ
2: ครับรูปแบบเรื่องของการจัดสรรที่ดินเนี่ยแต
1: ่
2: เดิมก่อนหน้านั้นเนี่ย

0: นะครับมันไม่ได้มีกฎหมายที่จะควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรที่ดินเป็นการเฉพาะนะครับก็จะนำมาซึ่งก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นการวิวาทกันนะครับพิพาทกันในกรณีของที่ดินเนี่ยแล้วก็รวมถึงวิธีการที่เรียกว่าการผังเมืองนะครับคือปกติแล้วเนี่ยการจัดสรรที่ดินต่างๆเนี่ยมันอาจจะไร้การควบคุมไปสักหน่อยนึงสมัยก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าหัวที่ดินหัวไร่ปลายนาต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องแล้วก็มีข้อพิพาทกันระหว่างเอกชนด้วยกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีการจัดการนะครับซึ่งแต่เดิมมันไม่มีกฎหมายแต่ว่ามันก็จะเป็นคำสั่งของคณะปฏิวัติซึ่งเราก็จะถือว่าเป็นกฎหมายเหมือนกัน
1: ค
0: ำสั่งประกาศนะครับขอโทษประกาศของคณะปฏิวัติเป็นฉบับที่286ซึ่งจริงๆฉบับนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการจัดสรรที่ดินในปีพุทธศักราช2515อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่ามันเป็นกฎหมายคำสั่งของคณะปฏิวัติก็เป็นกฎหมายและมันก็ยังมีบทข้อบังคับจนกระทั่งมาถึงปี2543นะครับจะเห็นได้ว่าพวกคำสั่งคณะปฏิวัติต่างๆเนี่ยด้วยความที่มันอาจจะมีมานานแล้วนะครับมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นว่าเอาละงั้นเรามาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อควบคุมดูแลกิจการตรงนี้ดีไหมนะครับในเรื่องของการจัดสรรที่ดินให้ของเอกชนด้วยกันเองเนี่ยก็เลยเป็นที่มาครับของการบัญญัติหรือตราพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดสรรที่ดินปีพุทธศักราช2543ขึ้นมาแทนนะครับซึ่งเป็นกรณีอย่างนี้ก็คือว่าเพื่อให้เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมผังเมืองเป็นไปตามรูปแบบที่มันควรจะเป็นไม่ใช่ว่าที่ตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นที่พักอาศัยแล้วก็จะกลายเป็นแหล่งชุมชนหรือว่าเป็นที่ตั้งโรงงานอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องมีการควบคุมดูแลกันตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เองเนี่ยตัวกฎหมายนี้ก็เข้ามาใช้บังคับแทนคำสั่งประกาศของคณะปฏิวัตินะครับก็จะต้องดูจากความหมายด้วยว่าคำว่าการจัดสรรที่ดินคืออะไรนะครับจ๊ะ
1: นิยามศัพท์ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน2543นี้เขียนไว้อย่างไร
0: ครับก็จะเขียนคำว่าการจัดสรรที่ดินนะครับก็ให้หมายความรวมถึงการจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่10แปลงขึ้นไป
1: ค่ะ
2: 10แปลงครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีที่ดินติดต่อกันโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทนและให้หมายความรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึง10แปลงแต่ต่อมามีการแบ่งแปลงกันนะครับเพิ่มเติมภายใน3ปีเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนตั้งแต่10แปลงขึ้นไปอันนี้ก็ให้หมายความถึงเรื่องของการจัดสรรที่ดินในพระราชบัญญัตินี้ด้วยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นภายใต้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินนะคะพุทธศักราช2543นี้นะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งนะคะซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการที่ว่ามีชื่อว่าอะไรคะท่านอาจารย
2: ์ก็จะมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางนะครับแล้วก็ยังมีอีกชุดนึงเรียกว่าคณะกรรมการจัดสรรที่ดินระดับจังหวัดสำหรับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเนี่ยนะกฎหมายก็กำหนดองค์ประกอบเอาไว้มีทั้งหมด15คนนะครับได้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะครับแล้วมีอัยการสูงสุดมีอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวน6คนที่รัฐมนตรีแต่งตั้งซึ่งจะต้องแต่งตั้งมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือการผังเมืองการบริหารชุมชนหรือกฎหมายนะอันนี้อีกจำนวนหนึ่งแล้วก็มีอธิบดีกรมที่ดินนะเป็นกรรมการและเป็นเลขานุการแล้วก็สามารถที่จะแต่งตั้งข้าราชการกรมที่ดินไม่เกิน2คนมาเป็นผู้ช่วยเลขานุการอันนี้ก็เรียกว่าเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เขาก็จะมีอำนาจหน้าที่นะตามที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินระบุเอาไว้นะครับ1ก็คือในเชิงนโยบายกำหนดนโยบายจัดสรรที่ดินนะครับวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินนะให้ความเห็นชอบข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการเสนอนะครับกำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรเพื่อให้ผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินใช้ในการ

0: ประกอบกิจการก็คือรัฐเข้ามาควบคุมไม่ให้คนซื้อเนี่ยเสียประโยชน์เสียสิทธิ์ต่างๆแล้วก็วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคำร้องหรือคำอุทธรณ์ของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินหรือผู้จัดสรรที่ดินก็มีอำนาจทั่วไปก็คือปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติเอาไว
1: ้
0: นะตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นั่นเองส่วนคณะกรรมการอีกชุดนึงก็คือระดับจังหวัด
1: ค่ะเพราะคือมีกลางแล้วก็มีระดับจังหวัดด้วยนะคะจะได้ทั่วถึง
0: จะได้ทั่วถึงนะคณะกรรมการจัดสรรที่ดินระดับจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าในกรุงเทพมหานครกฎหมายก็กำหนดว่าจะประกอบไปด้วยอธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินที่อธิบดีกรมที่ดินมอบหมายเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วมีผู้แทนกรมชลประทานผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดผู้แทนกรุงเทพมหานครและผู้สูงคุณวุฒิอีกจำนวน4คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ให้กฎหมายกำหนดให้ผู้แทนกรมที่ดินเป็นกรรมการแล้วก็เลขานุการนี่คือในกรุงเทพถ้าในต่างจังหวัดนะครับก็จะมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเนี่ยประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าที่ผู้ว่ามอบหมายเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีผู้แทนกรมชลประทานอัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดแล้วก็มีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีปลัดจังหวัดนายกอบต.ขอโทษนายกอบจ.นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอีก4คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมาเป็นกรรมการแล้วก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับอำนาจของคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินโดยความเห็นชอบจากชุดใหญ่ก็คือชุดคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางนะครับมีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับคำขออนุญาตการออกใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนการโอนใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดินนะครับแล้วก็มีอำนาจตรวจสอบการจัดสรรที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังโครงการหรือวิธีการที่ได้รับอนุญาตแล้วก็หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติน
2: ั่นก็แสดงว่าไอ้ตัวกฎหมายเนี่ยมันเป็นลักษณะกิจการแบบเป็นการควบคุม
0: ควบคุม
2: ในเรื่องกิจการแสดงว่าที่อาจารย์วรวุฒิได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็ต้องมีใบอนุญาต
0: ใช่
2: ครับแสดงว่าใบอนุญาตเนี่ยก็จะต้องมีผู้ประกอบการในการที่จะต้องขอใบอนุญาตเพื่อจะมีอำนาจในการจัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ๆซึ่งเมื่อกี้นี้มีคำนิยามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรที่ดินเอาไว้นะครับว่าก็คือต้องแบ่งออกมาตั้งแต่10แปลงขึ้นไปจึงจะต้องมีการจัดเรื่องตรงนี
0: ้
2: หรือแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการจัดในตอนแรกยังไม่ถึง10แต่ต่อมานะครับภายใน3ปีหลังจากที่มีการประกาศเนี่ยได้มีการจัดไปแล้วเป็น10แปลงอย่างนี้ก็ต้องจะต้องมีการจัดการเรื่องนี้ด้วยแสดงว่าพอจัดแล้วไม่ใช่ว่าแบ่งขายไปแล้วจบมันจะต้องมีรูปแบบของการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพวกสาธารณูปโภคน้ำไฟ
0: ใ
1: ช
2: ่หรือที่ดินที่เป็นคอมมอนก็คือส่วนกลางและมันยังต้องมีองค์กรขึ้นมาอีกองค์กรหนึ่งที่จะต้องมาบริหารจัดการเรื่องเหล่านี
0: ้
2: นะครับที่เรียกว่าคณะนิติบุคคลที่จะต้องเข้ามาดูแลแล้วก็คนที่เข้ามาซื้อที่ดินแปลงเนี้ยจัดสรรตามที่ดินการจัดสรรที่ดินเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินค่าส่วนกลางนะครับในการที่จะดูแลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเรื่องส่วนกลางการบำรุงดูแลจะเห็นง่ายๆโมเดลแบบนี้ก็คือโครงการหมู่บ้านจัดสรรนั่นเองอาจารย์
0: ใช
2: ่ตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะที่มีกฎหมายตรงนี้แหละมารองรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของที่ดินบางที่ที่มันอาจจะมีลักษณะที่ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของด้วยกันอย่างเช่นทางเข้าทางออกอย่างนี้เนี่ยสวนสาธารณ
1: ะ
2: ส่วนกลาง
0: ส่วนกลาง
2: พวกเนี้ยนะครับ
0: ต้องดูแล
2: นะครับแล้วก็มีข้อกำหนดของกฎหมายด้วยนะครับว่าในส่วนของการห้ามโอนที่ดินนะครับอันเป็นสาธารณูปโภ
1: ค
2: ซึ่งอันนี้ก็คือจะอยู่ในตัวพระราชบัญญัติเรื่องของการจัดสรรที่ดินนะครับว่าห้ามไม่ให้มีห้ามผู้จัดสรรที่ดินนั้นโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคเว้นแต่การโอนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินนี้หรือกฎหมายอื่นว่าด้วยการเวนคืนมันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่แต่โดยหลักคือห้าม
1: ค่ะดักได้ห้ามแต่ไม่ได้เด็ดขาด
2: แต่ไม่เด็ดขาด
1: ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกัน
2: อย่างรัฐจะเวนคืนอย่างเงี้ยแล้วคุณจะมาบอกว่าไม่ได้เพราะที่ดินนี้ได้รับการจัดสรรแล้วแต่รัฐเขาต้องการเอาที่ดินนี้ไปใช้ประโยชน์
1: อย่างอื่น
2: ตัดถนนหนทางอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะไปโต้แย้งว่าไม่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้

0: ก็ต้องถูกบังคับเวรคืนเพียงแต่ว่ารัฐก็บังคับเวรคืนโดยการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกันนะคะ
1: เนี่ยแล้วก็เงื่อนไขที่ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่ในการบำรุงก็ไม่ใช่หมายความว่าโอ้โหคนที่รับใบอนุญาตต้องมาแบกภาระดูแลตลอดอย่างที่บอกก็คือจะพ้นจากหน้าที่เมื่อไหร่นะครับก็คือจะต้องดูก่อนว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในตัวพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินเนี่ยก็บอกว่าผู้ที่จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภ
0: ค
1: เมื่อได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายหลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินเนี่ยรับผิดชอบการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคเพราะว่าบางทียังขายไม่หมดก็ยังจำเป็นต้องดูแลไม่ใช่ทำหน้าที่ขายอย่างเดียวเป็นเซลล์ขายอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูแลปล่อยปละละเลยก็ต้องบำรุงดูแลไอ้พวกส่วนกลางตรงนี้
0: แล้วยังมีเป็นคณะนิติบุคคลอยู
1: ่แต่จะหลุดพ้นจากหน้าที่ตรงนี้นะครับก็จะต้องมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ตามที่กำหนดไว้ในการยื่นขอการจัดสรรที่ดินต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามลำดับนะครับก็คือ1ผู้จัดสรรผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแล้วก็จะต้องมีคณะบุคคลขึ้นมาเพื่อจะมาบริหารจัดการตรงนี
0: ้
1: แสดงว่าตัวผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดสรรที่ดินนั้นจะพ้นจากหน้าที่ก็ถือต้องมีการจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมา
0: ะ
1: นะครับก็คือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นนะครับเพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดการดูแลบำรุงรักษาแทนผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดสรรที่ดินนะครับภายในระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า180วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดินนะครับแล้วก็กรณีอีกอันหนึ่งก็คือผู้จัดสรรที่ดินนั้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการจัดสรรที่ดินนะครับให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการบำรุงรักษาเรื่องของสาธารณูปโภ
0: ค
1: หรือดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์นี่ก็คือจะหลุดพ้นไปนะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นคร่าวๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันจะมีรายละเอียดเก
0: ี่
1: ยวกับเรื่องของการโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เรียกว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะครับซึ่งจริงๆก็จะต้องมีการจัดตั้งมีคณะกรรมการหมู่บ้านมีการดำเนินการต่างๆมีการประชุมลูกบ้านเพื่อที่จะได้มาดูว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่อย่างไรเป็นจ่ายค่าสาธารณูปโภคและมันก็เป็นภาระของคนที่เข้าไปซื้อในที่ดินจัดสรรนั้นจะต้องจ่ายและถ้าเกิดสมมุติไม่จ่ายนะครับกรณีบางทีเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่อ่ะแล้วก็ไม่จ่ายค่าส่วนกลางซึ่งเขาจะคิดเป็นรายปีนะครับก็อาจจะคิดรวมไปกับการซื้อก่อนล่วงหน้าแล้วก็ได
0: ้
1: นะครับเพื่อจ่ายล่วงหน้าแต่พอหมดระยะเวลานั้นก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องจ่ายถ้าหากไม่จ่ายปุ๊บที่ดินนี้ติดล็อกเลยฮะอาจารย์ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้แล้วก็ยังเป็นมูลหนี้ด้วยที่ทางนิติบุคคลเนี่ยเขาก็จะต้องมาฟ้องร้องนะครับเนี่ยหรืออย่างกรณีถ้าแบงค์ยึดแบงค์ยึดไปแล้วนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วผ่อนไม่ไหวแบงค์ยึดแบงค์เขาก็มาจ่ายให้หรอกถูกไหมจริงๆเขาก็ต้องไปไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้เขาแต่สมมุติว่ามันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินของธนาคารหรือสถาบันการเงินเมื่อสั่งเงินเอาไปแล้วเมื่อขายปุ๊บอาจจะปล่อยขายแสดงว่าผู้ขายผู้ซื้อก็อาจจะต้องเข้ามารับผิดชอบตรงนี้ด้วยเพราะไม่ฉะนั้นว่าที่ดินตรงนี้มันติดล็อกมันโอนไม่ได้เลยนะครับตรงเนี้ยนี่ก็คือเป็นในลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรที่ดินอาจจะมันอาจจะอยู่ในแพทเทิร์นของเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจน
0: นะคะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างใกล้ตัวด้วย
1: เพราะกำลังประสบปัญหานี้อยู่เหมือนกัน
0: ถูกเรียกเก็บค่าส่วนกลาง
1: ต้องจ่ายครับมันเป็นหน้าที่ครับมันเป็นภาระ
0: จะใช้ไม่ใช้ไม่รู้ล่ะแต่ต้องจ่าย
1: ต้องจ่ายอ่ะนี่แหละ
0: อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินนะคะอีกส่วนหนึ่งของเนื้อหาของเรานะคะที่น่าสนใจเลยก็คือในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมค่ะอาจารย์วิวิทย์คะการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมันคืออะไรคะอาจารย์คอนเซปต์ของมัน
1: จริงๆหลักการพื้นฐานเลยเนี่ยเอาเป็นว่าก็คือเพื่อให้เกษตรกรนะครับซึ่งถือว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่และมีความสำคัญเนี่ยให้เขาได้มีที่ดินในการทำกินเพราะว่าบางทีเกษตรกรอาจจะปราศจากซึ่งที่ดินนะครับแล้วก็อาจจะไปเกิดเหตุการณ์ไปแย่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีรัฐก็เห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่ดินซึ่งอาจจะรกร้างว่างเปล่าหรือเป็นที่ดินที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยรัฐก็อาจจะมีนโยบายในเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของการนำมาเพื่อให้เกษตรกรหรือราษฎรนะครับทั่วไปเนี่ยได้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองนะครับก็คือรัฐนี่ก็จะนำที่ดินของรัฐหรือรัฐหรือที่ดินของรัฐซึ่งซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินเอกชนเนี่ยเอามานะครับ หรือรัฐก็ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรด้วยเกษตรกรรมด้วยอย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยของการผลิตต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือในลักษณะของนิยามหรือคำที่เป็นหลักการเรื่องของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
0: ค่ะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักเลยก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีที่ดินทำกินนะคะบางคนเนี่ยเขาอยากจะทำกินแต่เขาดันไม่มีที่ดินนะคะอันนี้รัฐก็ต้องในฐานะที่เป็นรัฐะนะคะก็ต้องมีการจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนนะคะเพื่อให้ที่ดินทั้งหลายแหล่เนี่ยมันได้นำไปใช้ประโยชน์จริงๆนะคะ
1: ก็วัตถุประสงค์จริงก็คือต้องเป็นเกษตรกรรมนะครับไม่ใช่ว่าเอาที่ดินไปแล้วก
2: ็ไม่
1: ทำรีสอร์ทเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันผิดวัตถุประสงค์นะครับมันก็เลยมีความหมายของคำว่าเกษตรกรฮ
0: ะ
1: ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยนะครับซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา4วรรค6นะครับก็คือเกษตรกรรมนั้นหมายความว่าอะไรนะครับก็หมายความว่าการทำนาการทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์น้ำหรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับจริงๆคำนิยามตรงนี้ก็แบ่งแยกได้เป็น3ประเภทก็คือทำนาทำไร่ทำสวนการเลี้ยงสัตว
0: ์
1: ถึงสัตว์น้ำด้วย
0: นะครับ
1: แล้วก็กิจการอื่นซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวงบ้างเป็นอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่แล้วก็อาจจะไปดูได้ในเว็บไซต์กฤษฎีกาจะมีรายละเอียดตรงนี้ทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์กับนักปกครองท้องที่มากเลยนะครับในการที่จะเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อไปค้นดูว่าแล้วกิจการอะไรที่นอกเหนือจากนี้ที่รัฐมนตรีเนี่ยประกาศจะได้ทราบนะครับแต่ว่าเมนหลักๆก็คือ3เรื่องที่จะบอกนี
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินต้องใหญ่อย่างที่บอกนะคะว่าต้องให้ถูกวัตถุประสงค์ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะอ้างว่าจะไปขอใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้แต่ไม่ได้เข้าข่ายลักษณะของการกระทำเพื่อการเกษตรกรรมก็จะไม่ได้นะคะ
1: แล้วก็ปัญหาคือเวลาได้การรับการจัดสรรแล้วการปฏิรูปเรื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับปรากฏว่าเอาไป
0: โอนขาย
1: ต่อก็เลยมีอย่างที่เราเคยเห็นในภาพข่าวนะครับก็คือมีการไปเอาคืนมา
2: ครับคืออย่างนี้ที่ดินพอราษฎรที่ได้รับการจัดสรรในเรื่องการปฏิรูปเนี่ยนะที่ดินเนี่ยเขาจะได้สปก.
0: ค่ะ
2: สปก.ไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ
0: ์ค่ะ
2: หลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าสปก.นี่เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งไม่ใช่นะครับสปก.นั้นเป็นเพียงหลักฐานที่รัฐเขาให้ราษฎรเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะทำประโยชน์ในเรื่องเฉพาะเกษตรกรรมเพียงแต่ว่าให้มีการตกทอดได้โดยทางมรดกยังทายาทโดยทำได้อันนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได
1: ้
2: บางทีเอาไปจำนองแบงก์อ่ะแบงก์ก็ไม่อยากรับเพราะเอาก็จริงเนี่ยบังคับไม่ได้บ
1: ังคับไม่ได้เพราะเป็นที่ดินของรัฐกู้นอกระบบไงอาจารย
2: ์
1: ปัญหาตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมอย่างพวกนายทุนอย่างเงี้ยที่เขาก็ไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะเป็นที่ดินรูปแบบไหนแต่เขาอยากได้อะอ
2: ยากได
1: ้เขาไปทำรีสอร์ทเมื่อกี้แหละ
2: แต่ก็บังคับจำนองไม่ได้นะกฎหมายเขาระบุไว้เลยนะครับอันนั้นก็ต้องรู้ถึงสิทธิ์ถึงประโยชน์ตัวนี้ด้วย
0: ะ
2: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นคำถามที่ต่อเนื่องมานะคะว่าแล้วที่ดินประเภทอะไรบ้างล่ะคะที่สามารถที่จะนำมาปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมได้ค่ะอาจารย
2: ์สำหรับที่ดินนะฮะที่จะนำมาปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆก็คือที่ดินของรัฐกับที่ดินของเอกชนนะครับทราบถ้าเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยนะครับก็จะมีพวกที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนะครับอย่างเช่นหรือเป็นกรณีที่พลเมืองยกเลิกในการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นแล้วหรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้วนะหรือพลเมืองยังใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่หรือยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะก็ได้ละนะครับแล้วก็ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะฮะสำหรับที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเนี่ยนะครับถ้าในเกณฑ์ปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินแบบนี้อยู่นะครับหรือที่ดินที่ได้สงวนหรือห่วงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการเม
0: ื
2: ่อกระทรวงการคลังยินยอมนะครับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าถ้าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นนะครับก็สามารถเอามาดำเนินการได้นะครับส่วนที่ดินของเอกชนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ไปซื้อมาหรือใช้วิธีการเวนคืนออกมานั่นเองครับ
0: เพราะฉะนั้นนะคะวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะของการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเนี่ยก็คือเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีที่ดินทำกินนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยที่ดินประเภทใดบ้างที่สามารถที่จะ

0: นำมาปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมได้แล้วก็แบ่งออกเป็นใหญ่ๆได้2ประเภทนะคะก็คือที่ดินที่ได้มาจากเป็นที่ดินของรัฐนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือที่ดินจากเอกชนนั่นเองนะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมด้วยนะคะรวมไปถึงเนื้อหาสาระอื่นๆในหน่วยอื่นๆนะคะซึ่งของเราเนี่ยชุดวิชาเนี่ย33305ชุดวิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด15หน่วยนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นการเรียนการสอนครั้งสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่อาจารย์เองในฐานะประธานชุดวิชาที่อยากจะฝากบอกนักศึกษาทุกท่านนะคะก็คือการวัดผลนะคะการสอบนะคะพูดง่ายๆในชุดวิชานี้เนี่ยมีทั้งหมดนะคะเป็นข้อสอบปรนัยทั้งหมด120ข้อนะคะนักศึกษามีเวลาทำเต็มที่เลยนะคะไม่ต้องรีบออกจากห้องสอบอ่านคำถามดีๆนะคะข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัยนะคะ5ตัวเลือกนะคะกระจายออกครบทุกหน่วยตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่15เพราะฉะนั้นนะคะใครเคยมีวิชาที่บอกโอ้ผมเรียนจบมาเนี่ยก็เก่งข้อสอบมาทั้งนั้นแหละจะใช้ไม่ได้กับการเรียนการสอนในชุดวิชานี้นะคะเพราะว่าข้อสอบกระจายออกอยู่ทุกๆหน่วยเลยนะคะ
1: หน่วยละ8ข้อใช่มั
0: ้ยค่ะ
1: 8ข
0: ้อใกล้ๆกันแล้วก็ในแต่ละหน่วยเนี่ยจะออกตอนมากน้อยขนาดไหนเนี่ยส่วนใหญ่จะออกแต่ละตอนเนี่ยใกล้ๆเคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: ตรงนี้อาจจะขอเสริมอาจารย์สาธิตานิดนึงนะครับก่อนจะหมดเวลาก็คือบางคนเนี่ยนักศึกษาก็จะกังวลเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบนี่แหละว่าข้อสอบเนี่ยรีมาเนี่ยจะออกไหนบ้างจะออกยังไงนะครับก็คือจะเกิดความตึงเครียดเวลาเราไปสอนเนี่ยก็จะเกิดลักษณะที่ว่าอาจารย์ครับเนี่ยช่วยบอกเมฆหมอกฟ้าฝนหน่อยบอกเรื่องอะไรอันนี้เราบอกเลยว่าไม่ต้องถามครับสำหรับอาจารย์วิวิจะแนะนำนักศึกษาเสมอนะครับว่าเมื่อตอนที่จะเริ่มอ่านหน่วยเนี่ยก็ขอให้อ่านจากเรื่องของแนวคิดหรือในแผนหน่วยแผนตอนให้เรียบร้อยเสียก่อนและอยากรู้ใช่ไหมครับว่าข้อสอบจะออกอะไรดูที่วัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์เนี่ยจะเป็นตัวกำกับในเรื่องของการออกข้อสอบแล้วว่าเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาในหน่วยนี้ในหน่วยการเรียนนี้ในเรื่องนี้ในตอนนี้เนี่ยนักศึกษาต้องอธิบายอะไรได้บ้างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยมีประสบการณ์เยอะจังอาจจะไปอ่านเพียงแค่แนวคิดแล้วก็มาตอบวัตถุประสงค์ได้ว่าอ๋ออธิบายได้เห็นภาพก็มีโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาอ่านเนื้อเรื่องอีกเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่แล้วนักปกครองท้องที่เนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ
1: ์
2: นะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมันเหมือนมาเป็นเติมเต็มในส่วนที่ว่าในเรื่องของหลักกฎหมายที่ควรทราบและเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับอันนี้ก็เลยจะฝากเอาไว้นิดนึงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็คืออันนี้ก็คือสิ่งสุดท้ายนะคะที่อาจารย์และวิทยากรทั้งสองท่านนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราแล้วก็ให้ความรู้กับนักศึกษาในหน่วยที่13ถึง15นะคะซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมครั้งสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยอยากให้นักศึกษากลับไปอ่านหนังสืออย่างที่บอกนะคะทบทวนสิ่งที่เรียนมานะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบนะคะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์นะคะและวิทยากรทั้งสองท่านนะคะต้องขอลานักศึกษาไปก่อนขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: ธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระไทยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิ์สรรพระกุศลจตุรพิธทพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมาราชพองประพาสดังดวงแก้วแผ้วรัศมีทรงเปลืองปราดราชเปี่ยมสุขในทุกที่ขัตติยนารีศรีปัตตภินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะหน่วยที่13นะคะโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพนะคะสำหรับโครงสร้างของหน่วยนี้นะคะจะมีด้วยกัน3ตอนนะเริ่มจากตอนแรกนะตอนที่1เป็นเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพนะคะเรื่องที่2โรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคปอดที่เกิดจากฝุ่นสารอินทรีย์นะคะเรื่องที่3เป็นเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะและ13.4 นะเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนและโรคจากปรสิตนะคะเรามาดูเนื้อหาในตอนที่1กันเลยนะ 13.1เป็นเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพนะคะเนื้อหาในตอนนี้จะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะเริ่มจากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางชีวภาพและผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพแล้วก็เรื่องสุดท้ายของตอนที่1นี้นะจะเป็นเรื่องแนวทางการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพนะคะเรามาดูเรื่องที่1เลยนะเรื่องแรกก็คือแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางชีวภาพนะคะความหมายของปัจจัยทางชีวภาพเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็รวมทั้งสารนะหรือว่าสิ่งที่มาจาก

มีชีวิตด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวสิ่งมีชีวิตเองเนี่ยก็ได้แก่พวกจุลินทรีย์เชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วก็สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคนะพวกยุงหรือแมลงอะไรต่างๆนะเห็บไรอะไรพวกนี้แล้วก็สัตว์มีพิษนะคะอย่างเช่นพวกงูตะขาบอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ส่วนของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะก็อาจจะเป็นพวกฝุ่นนะคะที่มาจากพืชหรือสัตว์อย่างเช่นฝุ่นฝ้ายอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อหรือว่าโรคภูมิแพ้ต่างๆนะทั้งหมดเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นปัจจัยทางชีวภาพนะคะสำหรับโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพเนี่ยนะหลักๆแล้วนี่ก็สามารถที่จะแบ่งได้หลายประเภทนะอย่างเช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะโรคปอดที่เกิดจากฝุ่นสารอินทรีย์นะโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนหรือจากคนสู่คนโรคที่เกิดจากปรสิตหรือพวกพยาธินะคะแล้วก็โรคที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพในกลุ่มอื่นๆนะคะทีนี้ถ้าตามกฎหมายเนี่ยนะตามประกาศกระทรวงแรงงานที่กำหนดชนิดของโรคเนี่ยเขาก็กำหนดว่าโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพหมายถึงโรคติดเชื้อหรือว่าโรคปรสิตเนื่องจากการทำงานนะคะอันนี้ก็จะคลุมหลายโรคเลยนะคะสำหรับอาชีพนะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากปัจจัยทางชีวภาพเนี่ยนะก็อย่างเช่นอาชีพเกษตรกรรมนะชาวไร่ชาวนาชาวสวนต่างๆที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับพวกไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าส่วนประกอบของพวกที่มาจากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะอาชีพในโรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือว่าห้องทดลองนะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับพวกเชื้อโรคต่างๆนะจุลินทรีย์พวกนี้นะคะหรือจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจับต้องสัตว์หรือชิ้นส่วนของสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นตลาดสดตลาดขายสัตว์โรงฆ่าสัตว์คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์นะคะแล้วก็อาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งขับถ่ายของสัตว์ที่เป็นโรคนะคะอย่างเช่นคนงานที่ล้างท่ออะไรพวกนี้นะก็อาจจะสัมผัสกับพวกฉี่หนูอะไรต่างๆนะคะทีนี้ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยทางชีวภาพเนี่ยนะคะอันนี้มันก็จะเริ่มนะตั้งแต่ระยะที่ยังไม่มีอาการแสดงของโรคไปจนถึงขั้นที่มีอาการแสดงของโรคอย่างชัดเจนเลยนะซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเป็นโรคชนิดใดนะคะระยะต่างๆพวกนี้นะเขาเรียกว่าเป็นวงจรธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะซึ่งวงจรธรรมชาติของการเกิดโรคเนี้ยก็จะแบ่งออกได้นะใหญ่ๆเป็น4ระยะด้วยกันนะคะก็คือระยะที่1เลยนะก็คือระยะที่มีความไวต่อการเกิดโรคนะต่อมาก็จะเป็นระยะของโรคก่อนมีอาการนะก่อนที่จะเกิดอาการแล้วก็ระยะที่มีอาการแสดงของโรคออกมาแล้วนะคะแล้วก็ระยะสุดท้ายระยะที่4นะเป็นระยะหลังจากที่มีอาการของโรคเกิดขึ้นแล้วนะซึ่งก็แบ่งออกเป็นอีก3กลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มที่มีอาการของโรคเนี่ยหมายถึงป่วยแล้วใช่ไหมคะป่วยแล้วเนี่ยหายเป็นปกตินะกลุ่มที่ป่วยแล้วมีความพิการเกิดขึ้นหรือกลุ่มที่ป่วยแล้วเนี่ยในที่สุดก็เสียชีวิตนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวงจรธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะสำหรับการที่จะวินิจฉัยว่าโรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพเนี่ยแต่ละคนที่มาพบแพทย์เนี่ยนะแพทย์เขาจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเนี่ยเขาก็จะดูจากปัจจัยหลักๆก็คือโดยการสัมภาษณ์ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนะว่าเอ้ยมีอาชีพอะไรนะเคยไปสัมผัสเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอย่างเช่นดูการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังอะไรต่างๆนะดูลักษณะการหายใจอะไรพวกนี้นะคะ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการก็อย่างเช่นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระหรือว่าการเลี้ยงเชื้อนะการย้อมเชื้ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็การใช้วิจารณญาณนะเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ร่วมกับวิทยาการระบาดนะก็ดูว่าโรคนั้นเนี่ยมันมีการระบาดในกลุ่มคนแบบไหนประกอบอาชีพอะไรอะไรต่างนะการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรคแล้วก็ผลการรักษานะทั้งหมดเนี่ยก็จะมาเอามาเป็นข้อมูลร่วมกันที่จะใช้ในการวินิจฉัยนะว่าเป็นโรคติดเชื้อแล้วก็เกิดจากการประกอบอาชีพหรือเปล่านะคะนี่แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพเนี่ยนะคะหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น2แบบ2รูปแบบนะคะแบบแรกก็คือการรักษาแบบประคับประคองนะหรือการรักษาแบบทั่วไปอันนี้ก็จะให้การรักษาตามอาการนะอย่างเช่นว่าปวดศีรษะอย่างนี้ก็ให้หรือว่าเป็นไข้ก็ให้ยาลดไข้นะคะถ้าทานอาหารไม่ได้ก็อาจจะให้น้ำเกลืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็การรักษาเฉพาะนะก็จะเป็นยาเฉพาะโรคไปนะอย่างเช่นแอนแทรกเนี่ยเขาจะให้พวกเพนิซิลินอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะเป็นยาที่ให้ผลดีในการรักษากับโรคนั้นๆอย่างเงี้ยนะคะสำหรับการป้องกันโรคที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะนะการป้องกันระยะที่1นะเป็นการป้องกันปัจจัยเสี่ยงของโรคนะโดยการที่ลดหรือกำจัดสาเหตุที่ทำโรคเลยนะก็คือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดโรคการป้องกันระยะที่2ก็เพื่อลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายการระบาดของโรคนะคะแล้วก็การป้องกันระยะที่3นะก็มีวัตถุประสงค์นะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดความพิการก็คือลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดนะคะป้องกันความพิการหรือว่าการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรรวมถึงการป้องกันการเกิดโรคซ้ำขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการป้องกันโรคแต่ละระยะนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่ตอนที่ 13.2 นะคะก็จะเป็นโรคแต่ละชนิดละนะคะเริ่มจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็โรคปอดที่เกิดจากฝุ่นสารอินทรีย์นะคะก็เช่นเดียวกันนะในหน่วยนี้เราก็จะหยิบยกมาเฉพาะโรคที่พบบ่อยนะคะมีการแพร่ระบาดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อย่างเช่นวัณโรคนะกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงแล้วก็โรคปอดที่เกิดจากฝุ่นสารอินทรีย์นะคะเรามาดูโรคแรกกันเลยนะวัณโรควัณโรคเนี่ยก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะแล้วก็ส่วนใหญ่นะก็จะติดต่อโดยช่องทางก็คือทางการหายใจนะคะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเนี่ยที่พบว่ามีการระบาดในสถานประกอบกิจการเนี่ยก็อย่างเช่นในโรงพยาบาลนะในบ้านพักคนชราหรือสถานเลี้ยงเด็กพวกนี้เพราะว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่ตามบ้านพักคนชราสถานที่เลี้ยงเด็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งไวต่อการเกิดโรคแล้วนะคะสถานที่ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างเงี้ยนะแล้วก็เรือนจำที่มีความแออัดนะคะแล้วที่สำคัญอย่างก็คือในคนงานนะหรือในคนที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกโรคแล้วก็เป็นโรคปอดฝุ่นหินเนี่ยพบว่าบางรายนะก็จะมีการติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วยนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปเกี่ยวกับว่าสาเหตุนะคะอาการนะสาเหตุก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอย่างที่เรียนให้ฟังนะอาการแล้วก็การป้องกันนะการรักษานะการป้องกันก็มีการป้องกันการแพร่กระจายนะไปยังผู้อื่นใช้ผ้าปิดจมูกเมื่อไอหรือจามอะไร

คเนี่ยนะไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยนะแล้วก็สำหรับการรักษาวัณโรคสามารถรักษาให้หายได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีการให้ยาให้ครบด้วยนะคะประมาณ6-8เดือนนะคะอันนี้ต่อไปนะก็เป็นในเรื่องของกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือที่เรียกย่อๆว่าซานะภาษาไทยเราบางทีก็เรียกว่าไข้หวัดมรณะนะอันนี้เกิดจากเชื้อในตระกูลโคโรนาไวรัสที่มาจากสัตว์นะคะซึ่งเชื้อไวรัสตระกูลนี้เนี่ยเป็นตระกูลเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคมือนะที่เคยแพร่ระบาดนะแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เนี่ยที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นตระกูลเดียวกันเลยการติดต่อนะก็จะติดต่อผ่านทางละอองน้ำลายนะแล้วก็ของเหลวที่ขับออกมาจากทางเดินของผู้ป่วยนะคะอาการเริ่มแรกก็จะคล้ายกับโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะการป้องกันโรคก็โดยการสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะใช้ยาฆ่าเชื้อบริเวณที่ปนเปื้อนแล้วก็การสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อนะคะแล้วก็การเว้นระยะห่างอะไรต่างๆนะคะทีนี้มาดูโรคปอดที่เกิดจากฝุ่นสารอินทรีย์กันบ้างนะคะที่สำคัญเนี่ยก็อย่างเช่นโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะหรือที่เขาเรียกกันว่าบิสซิโนซิสนะโรคปอดอักเสบเรื้อรังของผู้ทำไร่ทำนาแล้วก็โรคปอดชานอ้อยนะคะสำหรับโรคปอดฝุ่นฝ้ายเนี่ยอันนี้ก็พบบ่อยเหมือนกันนะนี้เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นฝ้ายป่านปอลินินนะ อย่างเช่นในโรงงานผลิตพวกผ้านะหรือเครื่องนอนอะไรพวกนี้นะที่มีวัตถุดิบเป็นพวกฝ้ายป่านปอลินินพวกนี้นะคะก็จะทำให้ถ้าหายใจเข้าไปเนี่ยจะทำให้เกิดการหดเกร็งของหลอดลมนะหายใจมีเสียงบีดแล้วก็เกิดการอักเสบของปอดนะคะลักษณะเฉพาะของโรคนี้เนี่ยคืออาการเนี่ยมักจะเป็นในวันจันทร์หรือวันแรกของการกลับเข้าทำงานนะแนวทางการป้องกันควบคุมโรคก็คือถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่แหล่งกำเนิดนะคะมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือว่า PPE นะการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพนะคะมีการตรวจวัดฝุ่นนะหรือว่ามีการตรวจสุขสมรรถภาพปอดอะไรพวกนี้นะคะต่อไปนะตอนที่ 13.3 นะคะจะเป็นเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะเนื้อหาในตอนที่ 13.3 เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกโรคแอนแทรกและโรคบูเซโลซิสนะคะเรื่องที่2โรคเลปโตสไปโรซิสและโรคไข้คิวหรือคิวฟีเวอร์นะแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องโรคไข้หวัดนกและโรคซิสตาโคซิสนะหรือไข้นกแก้วนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะของตอนที่ 13.3 จะเป็นเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกาฬโรคนะคะเรามาดูในเรื่องของโรคแอนแทรกก่อนเลยนะคะโรคแอนแทรกเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะสามารถที่จะติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้ทางผิวหนังนะทางการหายใจและทางกินทางการกินเข้าไปนะคะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีได้ทั้ง3ลักษณะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอนแทรกที่ผิวหนังนะแอนแทรกที่ระบบทางเดินอาหารแล้วก็แอนแทรกที่ระบบทางเดินหายใจนะคะส่วนโรคบูเซโรซิสนี่ก็เกิดขึ้นในพวกปศุสัตว์เช่นเดียวกันนะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะแพร่จากสัตว์ประเภทพวกวัวควายแพะสุกรนะมาสู่คนนะพวกนี้เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนลักษณะอาการก็คือจะมี

ีไข้นะเบื่ออาหารปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อนะหนาวสั่นไอหน้าอกอาการก็จะเป็นหายๆนะแล้วก็อาจจะมีอาการตับอักเสบด้วยนะแนวทางการป้องกันโรคก็คือในเรื่องของใช้พวกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะถุงมือหน้ากากอะไรต่างๆนะคะรองเท้าบูทอย่างเงี้ยนะสุขวิทยาส่วนบุคคลนะแล้วก็การจัดการด้านการสุขาภิบาลที่ดีนะการต่อไปนะเป็นเรื่องของโรคเลปโตสไปโรซิสอันนี้เราก็คุ้นเคยกันดีนะครับว่าก็คือที่รู้จักกันทั่วไปก็คือโรคฉี่หนูนั่นเองนะอันนี้ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นเดียวกันนะอันนี้มักพบการระบาดในหน้าฝนนะหรือช่วงที่มีน้ำท่วมขังนะสัตว์ที่เป็นพาหะที่แพร่เชื้อเนี่ยก็คือมักจะเป็นสัตว์ฟันแทะนะอย่างเช่นพวกหนูนะคะก็สามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายนะคนเนี่ยได้ทางผิวหนังเป็นส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะผิวหนังที่มีบาดแผลอย่างเช่นคนที่เท้าอาจจะมีแผลนะแล้วก็ไปย่ำอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อยู่นะคะอันนี้ก็ผลจากโรคนี้ก็จะทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบนะตับและไตทำงานผิดปกติแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคะต่อไปเป็นโรคไข้หวัดนกนะไข้หวัดนกเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอนะที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีกนะลักษณะอาการนะผู้ป่วยจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันนะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะแล้วก็บางรายเนี่ยนะอาจจะมีอาการรุนแรงอย่างเช่นหายใจลำบากนะปอดอักเสบระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้นะการควบคุมโรคที่ได้ผลเนี่ยก็ต้องดำเนินการทั้งในสัตว์และในคนพร้อมกันนะถ้าในคนนี้ก็มีมาตรการป้องกันโรคนะส่วนในสัตว์ก็ต้องมีการกำจัดนะแล้วก็การสุขาภิบาลที่ดีนะซากสัตว์อะไรพวกนี้นะสัตว์ไข้หวัดนกนะต่อไปเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยก็จะเกิดจากเชื้อไวรัสนะที่เขาเรียกว่าเรบีไวรัสนะเป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทนะเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงนะเชื้อนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์แล้วก็ไปตามเส้นประสาทเข้าสู่สมองนะที่สำคัญก็คือเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วเนี่ยจะไม่สามารถรักษาให้หายได้นะอัตราตายเนี่ยเป็นประมาณ 100% เลยนะจะเสียชีวิตทุกรายแต่สามารถป้องกันได้นะโดยการฉีดวัคซีนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อจากคนสู่คนและโรคจากปรสิตนะอยู่ในตอนที่ 13.4 นะคะเรื่องแรกก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะก็คือโรคไวรัสตับอักเสบจากการทำงานนะคะเรื่องที่สองเป็นเรื่องโรคเอดหรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เรื่องสุดท้ายของตอนที่ 13.4 นะคะโรคติดคนสู่คนเนี่ยก็คือโรคจากปรสิตนะคะเรามาดูโรคไวรัสตับอักเสบจากการทำงานก่อนนะคะที่สำคัญเนี่ยจริงๆไวรัสตับอักเสบมีหลายชนิดนะมี A B C D E อะไรต่างๆนะแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเนี่ยที่สำคัญก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C นะซึ่งมีผลนะผลกระทบเนี่ยก็คือทำให้ตับอักเสบเรื้อรังนะตับแข็งแล้วก็เกิดมะเร็งตับได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตได้นะคะสำหรับไวรัสตับอักเสบ C เนี่ย

จะติดต่อได้ทางเลือดหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์นะแล้วก็หากไม่ได้ทำการรักษานะก็จะเกิดผลรุนแรงที่ตับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเรื้อรังนะก็มีโอกาสสูงที่จะพัฒนากลายไปเป็นมะเร็งตับได้นะคะโรคที่สำคัญอย่างก็คือโรคเอดส์นะโรคเอดส์หรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยนะคะถูกทำลายนะเม็ดเลือดขาวก็จะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันโรคของคนเราเนี่ยนี้พอถูกทำลายไปเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อฉวยโอกาสนะอย่างเช่นพวกวัณโรคปอดบวมหรือมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกตินะแล้วก็เมื่อเป็นโรคพวกนี้อาการสำหรับคนที่เป็นโรคเอดส์เนี่ยนะก็จะมีอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วเลยนะคะไวรัสเอดส์เนี่ยสามารถติดต่อเมื่อเข้าสู่กระแสโลหิตได้โดยตรงนะอย่างเช่นเข้าทางบาดแผลนะแล้วก็หลังจากติดเชื้อแล้วเนี่ยระยะเวลาที่จะปรากฏอาการของโรคเนี่ยอันนี้ไม่ชัดเจนนะไม่ตายตัวมันแล้วแต่ละรายนะไม่สามารถที่จะกำหนดแน่ชัดได้นะคะทีนี้มาถึงโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปรสิตบ้างนะอันนี้ที่สำคัญก็คือโรคพยาธิปากขอนะคะซึ่งกลุ่มเสี่ยงก็คือเกษตรกรนะคะหรือว่าชาวไร่ชาวนาต่างนะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญก็คือพวกชาวสวนยางพารานะในภาคใต้อย่างเงี้ยนะโรคพยาธิปากขอเนี่ยเกิดจากตัวอ่อนของพยาธินะซึ่งอาศัยอยู่ในดินเนี่ยมันก็ใช้ผ่านผิวหนังนะทะลุผ่านผิวหนังเนี่ยเข้าสู่หลอดเลือดดำนะแล้วก็ไปเจริญเป็นตัวแก่เจริญเติบโตเป็นตัวแก่ในลำไส้เล็กนะคะนี้สำหรับคนที่กลุ่มเสี่ยงเช่นอาจจะไม่สวมรองเท้านะไปย่ำตามพื้นดินนะคะซึ่งมีตัวอ่อนในดินอยู่นะอาการของโรคนะจะแบ่งเป็นอาการที่เกิดจากตัวอ่อนของพยาธินะแล้วก็อาการที่เกิดจากตัวแก่เต็มวัยนะซึ่งก็จะทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังและปอดนะที่สำคัญก็คือทำให้เสียเลือดแบบเรื้อรังนะผู้ป่วยก็จะมีลักษณะตัวซีดนะอ่อนเพลียตัวบวมแล้วก็หัวใจล้มเหลวได้นะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่สำคัญจากโรคพยาธิปากขอนะคะโอเคทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระสำคัญนะของเนื้อหาในหน่วยที่13โรคจากการประกอบอาชีพจากปัจจัยทางชีวภาพนะคะนี้เรามาดูตัวอย่างแนวคำถามกันนะคะข้อแรกนะคะผู้ป่วยด้วยโรคจากปัจจัยทางชีวภาพมักมาพบแพทย์ในระยะใดนะคะก็จะมีตัวเลือกอย่างเช่นระยะของโรคก่อนมีอาการนะคะระยะที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายระยะที่มีอาการของโรคระยะที่มีความไวต่อการเกิดโรคแล้วก็ระยะที่มีความพิการของโรคนะอันนี้เราก็ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ในระยะใดนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือส่วนใหญ่นะคะก็ตอนที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอะไรเนี่ยคนมักจะไม่รู้หรอกก็จะมารู้ตัวเอาตอนที่มีอาการของโรคนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3นะคะแนวคำถามข้อที่2นะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โรคที่เกิดจากสาเหตุทางชีวภาพนะคะอันนี้เราก็จะต้องการที่จะตอบข้อนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของโรคต่างๆนะคะตัวเลือกที่1โรคซิลิโคซิสนะตัวเลือกที่2ทูราลิเมียออนิโทซิสอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือตัวเลือกที่1โรคซิลิโคซิสนะเพราะว่า
พวก2 3 4 5เนี่ยอันนี้เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพหมดเลยนะเป็นโรคติดเชื้อโรคอะไรต่างๆแต่ว่าตัวเลือกที่1โรคซิลิโคซิสอันนี้เกิดจากฝุ่นทรายนะฝุ่นทรายเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยทางเคมีนะคะไม่ใช่ทางชีวภาพนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างโจทย์ข้อที่3การป้องกันระยะที่1หรือ primary prevention ในโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะอันนี้ก็จะมีหลายๆตัวเลือกนะตัวเลือกที่1วินิจฉัยโรคและให้การรักษาได้ทันทีนะคะป้องกันปัจจัยเสี่ยงของโรคก่อนที่จะเกิดโรคควบคุมการแพร่เชื้อและการระบาดของโรคป้องกันการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรแล้วก็ป้องกันการเกิดความพิการและการไร้สมรรถภาพนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือการป้องกันระยะแรกเนี่ยระยะที่1ก็คือก็เป็นการกำจัดหรือลดสาเหตุใช่ไหมครับเป็นการเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือป้องกันปัจจัยเสี่ยงของโรคก่อนที่จะเกิดโรคนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อนี้ข้อที่2ไปกันต่อเลยนะคะตัวอย่างข้อที่4เชื้อไวรัสโคโรนาเป็นสาเหตุของโรคดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดนะคะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่โรคซาโรคเมอร์โรคโควิด-19 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแล้วก็กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นตัวเดียวกันกับข้อหนึ่งนั่นแหละโรคซานะตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะอันนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนานะแต่เกิดจากปัจจัยสำคัญอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือการหายใจเอาฝุ่นละอองอะไรต่างเนี่ยเข้าไปนะคะต่อไปนะแนวคำถามข้อ5การทดสอบทูเบอร์คิวลินนะเป็นการทดสอบเพื่อคัดกรองโรคใดนะคะก็จะมีไข้หวัดนกไข้เลือดออกวัณโรคโรคเลปโตสไปโรซิสโรคมะเร็งของต่อมน้ำเหลืองต่างๆนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าทูเบอร์คิวลินเทสเนี่ยนะเป็นการทดสอบนะปฏิกิริยาตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยของคนเราเนี่ยนะโดยการฉีดเข้าไปนะแล้วก็จะดูว่าผิวหนังมีการตอบสนองยังไงนะอย่างเช่นก็เป็นลูกกลมเนี่ยนะคล้ายๆมะนาวนะอันนี้แล้วเขาก็จะวัดที่จุดตุ่มนูนเนี่ยที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองนะอันนี้เป็นการทดสอบที่ผิวหนังนะเพื่อคัดกรองวัณโรคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับข้อที่5ก็คือวัณโรคนะคะเนี่ยอันนี้นักศึกษาก็จะต้องดูในแต่ละโรคนะว่ากลุ่มเสี่ยงเป็นยังไงลักษณะอาการเป็นยังไงเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทั้งช่องทางไหนนะเราจะมีแนวทางในการวินิจฉัยยังไงนะการควบคุมป้องกันโรคยังไงสำหรับโจทย์ข้อนี้เป็นการถามในเรื่องของการวินิจฉัยนะคะต่อไปนะข้อที่6ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการประเภทใดที่เสี่ยงต่อโรคบิซิโนซิสนะก็จะมีโรค เกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์โรงพยาบาลโรงงานทอผ้าฝ้ายโรงงานผลิตปุ๋ยแล้วก็โรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าบิซิโนซิสคือโรคอะไรนะบิซิโนซิสคือโรคฝุ่นฝ้ายนะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือก็เป็นโรงงานทอผ้าฝ้ายนะคะอื่นๆนี่ไม่เกี่ยวต่อไปอันนี้ข้อที่7นะคะเกี่ยวกับโรคแอนแท็กข้อใดถูกต้องอันนี้ก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนนะคะโจทย์ข้อนี้เราก็จะต้องวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะหลายๆตัวเลือกนะเริ่มจากตัวเลือกที่1สาเหตุจากต
ัวไรอ่อนที่มีเชื้อริเกเซียนะเป็นโรคระบาด ที่มีการติดต่อจากคนสู่คนนะอาการจะปรากฏหลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกาย15วันนะลักษณะเฉพาะของแอนแทรกซ์ที่ผิวหนังคือมีเนื้อตายสีดำคล้ายแผลบุหรี่จี้แล้วก็ติดต่อโดยการสัมผัสผ่านทางบาดแผลเท่านั้นนะอันนี้เราก็มาดูอันนี้ก็คือแอนแทรกซ์ที่ผิวหนังนะลักษณะการติดเชื้อเนี่ยจะเห็นว่ามีเป็นแผลนะลักษณะนี้เป็นลักษณะเฉพาะของโรคเลยนั่นก็คือมีแผลที่คล้ายรอยบุหรี่จี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบในเรื่องของลักษณะเฉพาะเนี่ยก็คือข้อ4นะตัวเลือกที่4ส่วนข้ออื่นๆเนี่ยไม่ถูกต้องนะสาเหตุจากตัวไรอ่อนอันนี้ไม่ใช่นะจริงๆมาจากเชื้อแบคทีเรียนะแล้วก็เป็นโรคระบาดจากสัตว์สู่คนนะอาการก็อาการจะเร็วกว่า15วันนะประมาณ7วันนะแล้วก็ข้อสุดท้ายใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะติดต่อโดยการสัมผัสทางบาดแผลไม่ใช่นะได้ทั้งทางการหายใจทั้งผิวหนังแล้วก็ทางการทางเดินอาหารนะกินหรือเข้าทางปากก็ได้นะต่อไปแนวคำถามข้อที่8นะพฤติกรรมในข้อใดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูเนี่ยมากที่สุดนะตัวเลือกก็จะมีกินอาหารที่ปรุงแบบสุกๆดิบๆพ่อเลี้ยงให้อาหารนกพิราบนะย่ำน้ำแช่อยู่ในที่ที่มีน้ำขังเป็นเวลานานผสมและฉีดพ่นฮอร์โมนและยาฆ่าแมลงหรือทำงานในห้องที่อับชื้นการระบายอากาศไม่ดีนะคะอันนี้ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือเราจะเห็นว่าเชื้อเนี้ยนะมันก็จะอยู่ในที่ที่มีน้ำขังใช่ไหมนะก็เกิดมาจากเข้าไปในอยู่ในหนูนะหนูเป็นพาหะนะฉี่หนูแล้วถ้าหากว่าคนเนี่ยนะถ้ามีบาดแผลหรือเท้าไม่สวมรองเท้าเนี่ยไปย่ำก็จะทำให้เกิดอาการนะคะเชื้อเข้าไปสู่ร่างกายก็ทำให้เป็นโรคเลปโตสไปโรซิสนะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3นะย่ำน้ำแช่อยู่ในที่ที่มีน้ำขังเป็นเวลานานต่อไปนะคะข้อ9แล้วอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคนรูปแบบใดที่พบมากที่สุดนะคะเขาก็จะมีตัวเลือกมาตั้งแต่แบบคลุ้มคลั่งแบบซึมเศร้าแบบอัมพาตแบบหอบเหนื่อยแล้วก็แบบไม่มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะอันนี้เราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องว่าอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคนเนี่ยมีกี่รูปแบบอะไรบ้างนะแล้วรูปแบบไหนที่พบมากที่สุดนะเพราะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่1แบบคลุ้มคลั่งนะจริงๆมันมี3รูปแบบนะก็คือแบบคลุ้มคลั่งแบบอัมพาตแล้วก็แบบไม่มีลักษณะเฉพาะตัวแบบคลุ้มคลั่งนี่จะพบมากที่สุดนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างแนวคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะแนวทางการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์มที่มีการระบาดของโรคเนี่ยมีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดนะตัวเลือกที่1ทำลายสัตว์ปีกทั้งหมดในฟาร์มนะ2ห้ามนำซากสัตว์ปีกและไข่มาบริโภค3. นำซากสัตว์ปีกไปทำปุ๋ยหรือเลี้ยงสัตว์นะ 4. ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในพื้นที่ควบคุมรัศมี50กิโลเมตรแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไข้หวัดนกโดยเร็วนะคะสำหรับตัวเลือกที่ถูกต้องนะสำหรับข้อนี้ก็คื อมีแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคยังไงเนี่ยนะทุกข้อเนี่ยถูกต้องหมดยกเว้นข้อ3นะตัวเลือกที่3ก็คือนำซากสัตว์ปีกไปทำปุ๋ยหรือเลี้ยงสัตว์อันนี้ไม่ได้เลยนะซากสัตว์ปีกเนี่ยต้องเอาไปทำลายนะก็คืออย่างน้อยเนี่ยฝังความลึกอย่างน้อย1เมตรหรือว่าเอาไปเผานะคะห้ามนำมาทำปุ๋ยเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการแพร่ระบาดนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสรุปเนื้อหาสาระสำคัญและก็แนวคำถามสำหรับหน่วยที่13นะคะ
ก็ขอให้นักศึกษานำไปทบทวนแล้วก็ขอให้ประสบ

0: สำเร็จในการสอบนะคะ
1: วันนี้ก็จะเป็นในหน่วยที่14นะคะเป็นในเรื่องของความรอบรู้ทางสุขภาพสำหรับงานช่วยทำไมและความปลอดภัยซึ่งหน่วยนี้เราก็คงจะมาเรียนรู้กันให้เข้าใจในหลักการเกี่ยวกับความรอบรู้ทางสุขภาพนะคะจริงๆหลายๆคนคงจะเคยได้ยินคำว่าความรอบรู้ทางสุขภาพหลากหลายเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการพูดถึงมากโดยเฉพาะในส่วนของงานทางด้านสาธารณสุขนะคะจริงๆแล้วความรอบรู้ทางสุขภาพหลายๆที่บางครั้งก็จะเรียกเป็นความฉลาดทางสุขภาพหรือบางครั้งก็จะเป็นคำว่าความแตกฉานด้านสุขภาพนะคะดังนั้นถ้าเรามาดูความหมายในเรื่องของความรอบรู้ทางสุขภาพเนี่ยอยากให้เข้าใจในเรื่องของความหมายมันก่อนเพื่อที่เราจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้นะคะความรอบรู้ทางสุขภาพหมายความว่าเราต้องรู้ทุกด้านทุกมิติของปัญหาสุขภาพที่เราสนใจดังนั้นการที่จะรอบรู้ได้แสดงว่าเราจะต้องมีการค้นหาค้นคว้าศึกษามาอย่างดีมาอย่างมากนะในรอบด้านก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการให้ความหมายคำว่าความรอบรู้ทางสุขภาพว่าเป็นในเรื่องของทักษะทางปัญญาและสังคมซึ่งหมายความว่าคนที่จะมีความรอบรู้ทางสุขภาพต้องมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้วิเคราะห์ได้ดังนั้นพออ่านออกเขียนได้แล้วสงสัยนะเกิดความสงสัยว่าปัญหาที่เป็นอยู่ทางด้านสุขภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็อยากจะเขาเรียกว่าพอสงสัยขึ้นมาก็เป็นแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงค้นหาข้อมูลคือถ้าเราไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เราไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องก็จะทำให้ในเรื่องของการอยากเข้าถึงหรืออยากไปค้นหาเพิ่มเติมเนี่ยเป็นไปได้ยากเนาะดังนั้นตรงนี้จึงต้องมีทักษะในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ก่อนก็จะทำให้เป็นแรงจูงใจให้คนอยากจะเข้าถึงในเรื่องของการค้นหาข้อมูลเมื่อเข้าถึงข้อมูลแล้วเนี่ยทักษะปัญญาก็จะเป็นตัวหนึ่งค่ะที่จะทำให้สามารถคิดวิเคราะห์แล้วทำให้เข้าใจในเนื้อหานั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะทำให้สามารถพิจารณาตัดสินได้ว่าจะเลือกใช้ข้อมูลแบบไหนซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เป็นการใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเมื่อเขาเกิดการปรับเปลี่ยนคือปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพดีและสุดท้ายพอสุขภาพดีก็จะทำให้ในเรื่องของการเจ็บป่วยลดลงรวมทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาเนี่ยก็จะลดลงด้วยที่สำคัญก็คือคนที่ไม่มีการเขาเรียกว่าคนที่มีภาวะสุขภาพที่ดีเนี่ยก็จะมีความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกิดรายได้ในเรื่องของการทำงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะตรงนี้ก็คิดว่าก็จะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่จะทำให้คนบุคคลเนี่ยอยากสร้างให้เกิดความรอบรู้ทางด้านสุขภาพนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความรอบรู้ทางสุขภาพจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ที่สำคัญตอนนี้ต้องบอกว่าเหมือนจะแซงในเรื่องของหลักการการสร้างเสริมสุขภาพนะคะเพราะว่าความรอบรู้ทางสุขภาพเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดการปรับเปลี่ยนที่ตัวคนเท่านั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเราต้องมีความสามารถคือมีทักษะในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้สามารถสื่อสารกับสังคมได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าตัวบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้วพบว่าโอ้มันดีเนาะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงทำให้สุขภาพดีเขาก็จะเป็นแบบอย่างนะคะเป็นแบบอย่างที่จะไปบอกกับคนอื่นๆคือเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสุขภาพซึ่งตรงนี้ค่ะสำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการมีสุขภาพที่ดีทั้งองค์กรแล้วก็ในภาพของชุมชนได้ก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นความสำคัญที่ตอนนี้ทั้งไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกเองก็พยายามที่จะทำให้เขาเรียกว่าขับเคลื่อนให้เกิดความรอบรู้ทางสุขภาพในหลายๆด้านดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่เราคงต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้เกิดความรอบรู้ทางสุขภาพในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเข้าใจเขาเรียกว่าปัจจัยที่มันมีอิทธิพลต ่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพก่อนนะคะเพื่อเราจะได้สามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรในสถานประกอบการในการทำงานได้หรือในชุมชนได้นะคะปัจจัยที่สำคัญก็คือจริงๆเมื่อสักครู่ในการที่เราพูดถึงความหมายเนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดถึงในเรื่องของปัจจัยคร่าวๆไปแล้วนะคะที่สำคัญก็คือที่ตัวคนนะคะตัวคนก็คือในเรื่องของสำคัญเลยก็คือต้องอ่านออกเขียนได้หมายความว่าต้องมีทักษะทางปัญญาดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตัวคนที่มีทักษะทางปัญญาเนี่ยจริงๆการที่จะมีทักษะทางปัญญาที่ดีคืออ่านออกเขียนได้ที่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอายุเชื้อชาติภาษาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของรายได้นะคะในเรื่องของการศึกษาซึ่งตรงนี้จะส่งผลต่อในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้หรือเขาเรียกว่าทักษะทางปัญญานะคะที่สำคัญเลยก็คือในส่วนของตัวบุคคลเองอยากจะให้เขาเรียกว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่เห็นความสำคัญในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยในเรื่องของทัศนคติกับความเชื่อก็เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้บุคคลเขาเรียกเห็นความสำคัญในเรื่องของการเชื่อหรือมีความคิดที่อยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติและความเชื่อด้วยนะคะดังนั้นจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าปัจจัยที่ตัวบุคคลเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะว่าเป็นคนที่จะทำให้การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะแต่จริงๆแล้วนอกจากปัจจัยที่ตัวคนแล้วเนี่ยปัจจัยที่อยู่ภายนอกของคนเช่นปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอันนี้ก็สำคัญค่ะเช่นจริงๆแล้วปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโครงสร้างเช่นตึกเช่นในเรื่องของสื่อหรือแม้กระทั่งการคมนาคมบนรถไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อให้เขาให้บุคคลสามารถเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลสุขภาพได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยเกิดความรอบรู้ทางด้านสุขภาพอีกตัวที่สำคัญเลยค่ะอันนี้สำคัญมากก็คือปัจจัยด้านบริบทสังคมด้านวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจคือตัวนี้คล้ายๆกับการสร้างเสริมสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของกฎหมายเมื่อไหร่ที่ประเทศไหนมีกฎหมายที่สนับสนุนเอื้อให้มีในเรื่องของการสร้างความรอบรู้เช่นพยายามสนับสนุนให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ก็จะพยายามสร้างให้มีที่แหล่งของการศึกษาแหล่งห้องสมุดในเรื่องของหนังสือที่ราคาถูกนะคะมีข้อกำหนดในเรื่องพวกนี้เพื่อเอื้อให้ประชาชนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีทักษะในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งเราอย่างที่เราบอกนะคะว่าทักษะทางปัญญาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้บุคคลเนี่ยเกิดความรอบรู้ทางด้านสุขภาพนะคะสุดท้ายเลยก็คือเส้นทางชีวิตในแต่ละคนต้องบอกว่าในแต่ละคนต้องผ่านช่วงวัยแต่ละวัยเนาะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานจนกระทั่งวัยผู้สูงอายุดังนั้นในแต่ละช่วงชีวิตก็จะมีเหตุการณ์แล้วก็มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในเรื่องของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาต้องเอาไปปรับเพื่อเอาไปปรับใช้เวลาเราจะไปสร้างรูปแบบในเรื่องของการสร้างองค์กรให้เกิดการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กรของตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่าในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการเขาเรียกว่าการอ่านออกเขียนได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านอกจากจะเน้นในเรื่องของการสื่อสารแล้วยังทำให้เขาสามารถค้นหาข้อมูลและทำให้เกิดความเข้าใจดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของทักษะทางปัญญาก็คือการอ่านออกเขียนได้เป็นทักษะพื้นฐานนะคะดังนั้นคนที่มีถ้าหากว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพที่คนที่มีข้อจำกัดในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ก็จะทำให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยทำเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจำกัดเนี่ยก็มักจะไปเข้าถึงเวลาเข้าค้นหาข้อมูลก็จะเข้าถึงยากรวมทั้งเวลาเราจะอ่านป้ายโฆษณาสิ่งพิมพ์ เวลาไม่เข้าใจก็จะอ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาพวกนี้ได้ก็ทำให้การเรียนรู้การตัดสินใจการนำมาวิเคราะห์เนี่ยเป็นความยากแล้วก็ทำให้การเลือกใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะคนกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ

0: ภาพเนาะก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอาจจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็ทําให้ค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการที่พยายามสร้างให้ประชาชนหรือบุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องนึงเพราะว่าจริงๆแล้วจะทําให้เกิดความการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพของบุคคลของประชาชนแล้วก็ส่งผลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาด้วยนะคะภาพนี้จะเป็นในเรื่องของกรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพรวมที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดแต่อาจารย์จะเพิ่มเติมว่าจะเห็นเลยว่าสุดท้ายเลยเนี่ยจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยจะในเขาเรียกว่าบริบทที่สำคัญปัจจัยที่สำคัญเนี่ยจะมีทั้งในเรื่องของปัจจัยสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจัยด้านบริบทก็คือในเรื่องของกายภาพนะคะแล้วก็ปัจจัยตัวบุคคลจะเห็นว่าปัจจัยตัวบุคคลเนี่ยเป็นปัจจัยที่อยู่ใกล้นะกับองค์ประกอบของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเลยนะคะวงกลมข้างในเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งก็จะเป็นทั้งในเรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลเข้าถึงในเรื่องของบริการสุขภาพแล้วก็เข้าใจนะพอเข้าถึงเข้าใจสามารถประเมินนำมาปรับใช้และที่สำคัญคือพอปรับใช้แล้วดีก็มีการบอกต่อนะบอกต่อในเรื่องข้อมูลที่ดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งการที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงเข้าใจและนำไปใช้ได้เนี่ยจะเห็นเลยนะข้างในวงกลมนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าความสามารถของบุคคลต้องมีความรู้มีสมรรถนะแล้วก็มีแรงจูงใจค่ะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะที่จะทำให้การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของเราบังเกิดขึ้นทีนี้ในส่วนของพอเราเข้าถึงพอบุคคลเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยคือพอมีองค์ประกอบที่ครบแล้วในเส้นทางชีวิตนะอย่างที่บอกเราต้องมีตั้งแต่ในวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเป็นวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องมีการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยซึ่งการที่เรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพก็จะมีตามมิติของสุขภาพนะคะซึ่งมิติสุขภาพก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในแง่ของมิติด้านสุขภาพซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะในกรอบนี้เราจะเห็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการที่บุคคลหรือประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของการใช้บริการสุขภาพนะคะทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้บริการสุขภาพเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้ภาวะสุขภาพเนี่ยดีขึ้นนะคะส่งผลให้รวมทั้งมีผลลัพธ์ในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะประชาชนที่พอมีความรู้มีความเข้าใจด้านสุขภาพก็จะมีการมีส่วนร่วมกับสังคมในการขับเคลื่อนนะคะก็ทำให้เกิดพลังอำนาจแล้วก็เกิดความเป็นธรรมซึ่งเมื่อไหร่ที่เกิดเรื่องแบบนี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่วมกันนะคะไม่ใช่แค่ตัวคนเราจะเห็นเลยว่าในส่วนข้างล่างของกรอบเนี่ยจะเป็นในส่วนของเส้นขีดนะคะเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะลูกศรที่ขีดตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับประชากรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าในส่วนของระดับบุคคลเองถ้าเขาเข้าใจตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างที่บอกนะคะแล้วถ้าเขามีความสามารถในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพจนถึงระดับที่สามารถไปโน้มน้าวคนอื่นให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นแบบอย่างแล้วก็เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทำให้ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในระดับประชาชนในกลุ่มประชาชนเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพค่ะดังนั้นเนี่ยในส่วนขององค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพอย่างที่ได้พูดคร่าวๆไปเบื้องต้นนะคะการเข้าถึงข้อมูลหมายความว่าเราต้องมีความสามารถในการค้นหาน่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้แหล่งของการเข้าถึงข้อมูลมีหลากหลายนะคะอาจจะมีเป็นแผ่นภาพโปสเตอร์อาจจะต้องเป็นเข้าไปในสถานพยาบาลเพื่อไปขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ นะคะหรือปัจจุบันนี้ง่ายขึ้นแต่เราต้องมีความสามารถเช่นในเรื่องของสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ นะคะเช่นในเรื่องของ Facebook ในเรื่องของอีเมล Google Line พวกนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งค่ะที่เป็นช่องทางที่จะสามารถส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพได้นะคะดังนั้นตรงนี้ถ้าบุคคลมีทักษะในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพก็จะทำให้เขาเห็นถึงข้อมูลเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะหลังจากได้ข้อมูลแล้วเนี่ยบุคคลก็ต้องมีเขาเรียกว่าทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์พิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับข้อมูลที่เข้าถึงตรงนั้นนะคะเมื่อวิเคราะห์แล้วต้องสามารถบอกได้ด้วยนะว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยถูกต้องไหมนะคะแล้วหลังจากที่เข้าใจก็จะมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารหมายความว่าสามารถตอบโต้สื่อสารกับผู้คนสามารถสื่อสารในการพูดคุยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนในเรื่องของเนื้อหาที่เราเข้าใจนะก็เป็นในเรื่องของความรู้ที่เรามีการเข้าถึงแล้วเราเข้าใจแล้วก็มีการสื่อสารร่วมกันเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะนอกจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวนึงทักษะการสื่อสารอาจจะเป็นตัวนึงนะคะที่ถ้าหากบุคคลมีความสามารถในเรื่องทักษะการสื่อสารก็จะทำให้เกิดการโน้มน้าวคนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นเดียวกับตัวเองนะคะนอกจากในเรื่องของการเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะต้องบุคคลต้องมีทักษะในเรื่องของการตัดสินใจหมายความว่าพอเราเลือกข้อมูลแล้วเนี่ยเราอ่านแล้วเราเข้าใจแล้วเราอยากจะใช้ไหมเราจะใช้แค่ไหนเราต้องประเมินได้ว่าข้อมูลสุขภาพที่เราจะนำมาใช้เนี่ยจะเราจะเอามาในรูปแบบไหนได้ด้วยนะคะดังนั้นในเรื่องของทักษะการตัดสินใจก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการทำให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะแล้วสุดท้ายก็คือทักษะในการจัดการตนเองหมายความว่าต้องมีการบุคคลต้องสามารถกำหนดได้ว่าเราอยากมีเป้าหมายแค่ไหนเพื่อทำใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติเช่นตอนนี้เราน้ำหนัก62กิโลสมมติเนาะเรารู้สึกว่าเราหนักมากเลยเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องลดลงสัก5กิโลพอเราบอกว่าเราจะลดลง5กิโลเนี่ย5กิโลเนี่ยนะมันก็ใช้เวลาเราก็ใช้กำลังเยอะอยู่เนาะพอเราไปอ่านข้อมูลเราก็พบว่าจริงๆแล้วการจะลดน้ำหนักต้องมีการออกกำลังกายมีในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะลดน้ำหนัก5กิโลเราปรับอาหารลดลงสักเล็กน้อยอาจจะมื้อในแต่ละมื้ออาจจะรับประทาน3มื้อนั่นแหละแต่ปรับในเรื่องของชนิดของอาหารประเภทของอาหารออกกำลังกายเพิ่มขึ้นในเรื่องของอารมณ์ควบคุมในเรื่องของความเครียดซึ่งถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เราก็มามีการติดตามว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายไหมอันนี้ก็จะทำให้เรามีสามารถจัดการตนเองได้นะคะดังนั้นอันนี้คือเขาเรียกองค์ประกอบสำคัญในเรื่องของการทำให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกา ใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆ

0: านในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับสาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: ฮัลโหล
2: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
2: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้บุคคลมีความสามารถที่จะเลือกเขาเรียกว่าเลือกในเรื่องของข้อมูลเขาเรียกเลือกข้อมูลที่จะนำมาใช้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบันเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลที่หลากหลายมากเพราะว่าเรามีสื่อสังคมที่เยอะมากก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการกำหนดว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพอีกตัวนึงที่จำเป็นก็คือในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อค่ะหมายความว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าสื่อเนี่ยถูกต้องแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เราจะสามารถชี้แนะให้กับชุมชนและสังคมได้ว่าจะใช้สื่อแบบไหนและสื่อพวกนั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาวะสุขภาพทั้งส่วนของตัวเองแล้วก็ในคือในทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนซึ่งก็จะส่งผลทำให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีได้นะคะจริงๆในส่วนของที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพไปแล้วตัวนึงที่สำคัญก็คือเราก่อนที่เราจะไปพยายามพัฒนาหรือสร้างให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะไม่ว่าในระดับองค์กรไหนๆก็ตามสิ่งหนึ่งคือเราต้องประเมินก่อนค่ะว่าในองค์กรของเราเนี่ยเขาเรียกว่าประชาชนหรือกลุ่มคนในองค์กรเรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับไหนดังนั้นความสำคัญก็คือต้องมีระดับเราจะมีการแบ่งระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้เราประเมินแล้วเราสามารถจัดมาตรการให้คนให้ประชาชนหรือกลุ่มคนในองค์กรของเราเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็จะมีการแบ่งระดับเป็น3ระดับค่ะระดับแรกเลยระดับพื้นฐานหมายความว่าต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับพื้นฐานเช่นอ่านออกเขียนได้เลือกแหล่งข้อมูลได้พอเป็นระดับปฏิสัมพันธ์คือข้อมูลเหล่านั้นต้องสามารถเลือกได้ว่ามันถูกต้องแล้วทันสมัยส่วนระดับวิจารณญาณนะคะสามารถเลือกแหล่งและสามารถบอกได้ว่าแหล่งเหล่านั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือดังนั้นในระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จริงๆต้องบอกว่าเป็นความสำคัญที่จะทำให้เราเอาไปประเมินแล้วไปสร้างให้เหมาะสมกับกลุ่มที่เราจะไปพยายามให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะอย่างที่บอกนะคะในแต่ละดับในแต่ละดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพก็จะมีองค์ประกอบนะคะทั้ง 4-5 ด้านนี้ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงการเข้าทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของทักษะการตัดสินใจการจัดการตนเองแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อซึ่งในแต่ละระดับก็จะมีความสามารถแตกต่างกันแต่ว่าหมายความว่ามันจะเพิ่มขึ้นในแต่ละระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับวิจารณญาณนี่แหละค่ะเป็นระดับที่สำคัญที่อย่างที่อาจารย์

ตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นระดับที่จะทำให้เกิดการเป็นแบบอย่างโน้มน้าวคนในองค์กรให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนำสู่สุขภาพที่ดีขององค์กรนะคะดังนั้นตรงนี้เป็นรายละเอียดที่อยากให้นักศึกษาลองไปดูในเนื้อหานะคะเพื่อเราจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่องในส่วนของระดับที่เขาแบ่งกันขึ้นดังนั้นในส่วนของการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีตามช่วงอายุช่วงวัยชีวิตในช่วงชีวิตของคนนะคะซึ่งตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือในด้านมิติด้านสุขภาพเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยคือบางทีในช่วงต้นวัยรุ่นช่วงวัยทำงานตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีโรคดังนั้นในส่วนของการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติของการส่งเสริมป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่พอเราเริ่มเข้าสู่วัยที่เป็นโรคเรื้อรังแล้วหรือเริ่มเข้าสู่วัยที่เริ่มเสื่อมแล้วการเกิดโรคก็เป็นมากขึ้นดังนั้นความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านการดูแลรักษาจึงเป็นมิติที่สำคัญเห็นไหมคะว่าแต่ละช่วงชีวิตที่ผ่านไปกับมิติด้านสุขภาพเนี่ยจะสอดคล้องกันอยากจะให้เราเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของมิติด้านสุขภาพด้านการดูแลรักษานะคะจริงๆแล้วมิตินี้เนี่ยก็ต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกคือการเข้าถึงคือต้องสามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ซึ่งจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าการเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของการรักษาที่สำคัญนะเขาเรียกว่าแหล่งข้อมูลที่สำคัญก็คือที่สถานพยาบาลค่ะเมื่อก่อนนี้บอกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะทำให้เรารู้เรื่องของโรครู้เรื่องการรักษาแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปอย่างที่บอกนะคะเราสามารถเข้าถึงในส่วนของสื่อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้นแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ในส่วนของสถานพยาบาลเองเมื่อเข้าไปไม่จำเป็นที่จะต้องเจอแพทย์นะคะเพราะมีแหล่งข้อมูลที่พยายามกระจายอยู่ทั่วทั้งโรงพยาบาลอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปในโรงพยาบาลก็จะสามารถรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาได้ง่ายสุดท้ายเลยในส่วนของการดูแลรักษาเนี่ยก็คือเมื่อมีถ้ามีความรอบรู้ด้านสุขภาพสุดท้ายเลยเราต้องสามารถตัดสินใจเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาคำแนะนำด้านการแพทย์อย่างไรที่จะมาดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้โรคที่เราเป็นอยู่เป็นมากขึ้นเพื่อไม่ให้โรคที่เราเป็นอยู่เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะเช่นเดียวกับการป้องกันโรคนะคะเมื่อเราเข้าถึงข้อมูลเราต้องพยายามเลือกดูว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเพื่อสุดท้ายเลยเราจะต้องตัดสินใจเลือกที่จะเลี่ยงลดละเลิกปัจจัยเหล่านั้นเพื่อป้องกันให้เกิดโรคนะคะรวมทั้งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพก็เช่นเดียวกันคือเราต้องตัดสินใจได้ว่าสุดท้ายเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อข้ามเขาเรียกว่าข้ามกำหนดสุขภาพที่มันเป็นอุปสรรคแล้วทำให้ตัวเรามีสุขภาพที่ดีได้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นมิติในแต่ละมิติตามช่วงวัยตามช่วงอายุตามประสบการณ์แล้วก็ตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะนั่นก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพทีนี้ต้องบอกว่าเผอิญหัวข้อของเราจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เป็นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันนี้เราจะบอกว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ย พัฒนาสู่โลกอุตสาหกรรมแล้วเราก็เลยจะพบว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการทำงานในอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจากการทำงานเกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นรวมทั้งในเรื่องของการจ้างแรงงานเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนทั่วโลกเลยนะคะมันเกิดความหลากหลายคือแรงงานมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษามีอายุตั้งแต่อายุน้อยกว่าวัยทำงานจนกระทั่งผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุเริ่มมามากขึ้นแล้วก็มีการจ้างแรงงานที่สูญเสียสมรรถภาพนอกจากนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานระบบการทำงานเราอาจจะต้องมีการทำงานกะมากขึ้นเราอาจจะต้องมีการทำงานในระยะเวลานานขึ้นแล้วเราอาจจะต้องมีการสัมผัสกับสารเคมีหรือกระบวนการหรือเครื่องจักรใหม่ๆสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานได้มากทีเดียวจะเห็นเลยว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่คนทำงานต้องมีความรอบรู้สุขภาพค่ะเพื่อจะสามารถนำไปป้องกันตัวเองจากการบาดเจ็บหรือการเกิดโรคจากการทำงานเพราะว่าการทำงานเนี่ยคนทำงานต้องสัมผัสอยู่ตลอดระยะเวลาการทำงานจริงๆต้องบอกว่าเป็นช่วงการใช้ชีวิตที่ยาว

งานกว่านอกงานด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้เขาเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดำเนินงานด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัยเขาจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้อื่นด้วยก็จะทำให้ส่งผลให้องค์กรเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเกิดความปลอดภัยในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานได้นะคะแนวคิดในเรื่องของกรอบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในงานชุดนิรภัยและความปลอดภัยเนี่ย อาจารย์ประยุกต์มาจากในเรื่องของกรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพทั่วไปนะคะอันนี้สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าในส่วนของกรอบเนี่ยกรอบข้างในจะคล้ายกันเพียงแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนอกจากตัวบุคคลแล้วมันจะเริ่มใกล้เข้ามาก็คือในเรื่องของสถานประกอบการแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือมันจะเป็นในส่วนขององค์กรแล้วส่วนของด้านบนก็คือทีมที่จะทำเรียกว่าคนที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะซึ่งตรงข้างในเองข้างในวงกลมนอกจากตรงองค์ประกอบแล้วตัวที่สำคัญที่เราจะเห็นเนี่ยนอกจากการส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูอย่างที่ในส่วนของกรอบความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ทั่วไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะเพิ่มในเรื่องของการทำงานและอันตรายจากการทำงานด้วยเพราะมันเป็นองค์กรเฉพาะค่ะเป็นองค์กรเฉพาะที่เราอยากจะสร้างให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะสุดท้ายเลยเนี่ยผลลัพธ์ตรงนี้คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจะเฉพาะกว่าในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพทั่วไปสิ่งที่เราอยากได้นะคะจากการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในงานชุดนิรภัยก็คือเราอยากให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยเราอยากให้การบาดเจ็บและโรคจากการทำงานลดลงเราอยากให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาลดลงเราอยากให้วันหยุดงานลดลงความผิดพลาดในงานลดลงแต่ผลผลิตในงานเพิ่มขึ้นดังนั้นตรงนี้คือผลลัพธ์สุดท้ายของการที่เราจะทำให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในงานอาชีวนามัยและความปลอดภัยนะคะดังว่าเขาเรียกว่าทีมงานด้านอาชีวนามัยหรือทีมสหวิชาชีพต้องมีการทำงานร่วมกันค่ะเพื่อพัฒนาให้คนทำงานเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพราะมันส่งผลในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตให้กับสถานประกอบการทีเดียวเลยนะคะนั้นกระบวนการการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพขององค์กรเลยที่สำคัญนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าปัจจัยที่มันใกล้เข้ามาคือถ้ามันไกลออกไปเนี่ยมันเป็นระดับเขาเรียกว่านอกโรงงานแล้วแต่พอมันใกล้เข้ามามันคือส่วนที่อยู่ในโรงงานก็คือองค์กรดังนั้นถ้าองค์กรมีความเป็นผู้นำที่จะพัฒนาคือเห็นความสำคัญแล้วก็มีการจัดทำนโยบายจัดทำแผนงานมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อจะทำให้มีการติดตามนะคะติดตามต่อเนื่องเพื่อให้งานในเรื่องของการสร้างความรอบรู้สุขภาพในองค์กรเนี่ยสำเร็จตัวที่2ก็คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายจริงๆแล้วโรงงานเนี่ยจะมีการประเมินความเสี่ยงอยู่แล้วเราจะรู้ว่าความเสี่ยงอยู่ตรงไหนกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญอยู่ตรงไหนดังนั้นเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะกำหนดเรื่องไหนเป็นสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดความรอบรู้สุขภาพเราก็จะสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการหลังจากที่เรามีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเพื่อที่เราจะสามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสอดคล้องกับปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้ชัดนะคะเวลากิจกรรมที่เราทำก็เราจะต้องทำให้เกิดการมีส่วนร่วมเขาเรียกว่ามาตรการที่จะทำให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยต้องเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมไม่มีการแบ่งแยกนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจต้องบอกเลยค่ะว่ากระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพในองค์กรที่สำคัญก็คือเน้นการเข้าถึงสื่อและการออกแบบสื่อให้ชัดเจนอย่างที่บอกนะคะว่าในส่วนขององค์กรตอนนี้ในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันมีความหลากหลายของเชื้อชาติและภาษาดังนั้นสื่อจะต้องถูกต้องชัดเจนสามารถสื่อได้กับทุกเชื้อชาติและทุกภาษาด้วยนะคะสามารถนำไปปฏิบัติได้สามารถจัดทำแบบประเมินการพัฒนาจริงๆอันนี้ข้อนี้ข้อ7เนี่ยสำคัญนะคะอย่างที่อาจารย์พูดถึงในการแบ่งระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพดังนั้นอย่างที่เราบอกว่าก่อนที่เราจะทำในเรื่องของการพัฒนาการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยเราต้องประเมินก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าคนในองค์กรของเรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพในแต่ละระดับเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเราจะให้ระดับที่เป็นวิจารณญาณเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรฮะแกนนำ
ในการที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาความรอบรู้

ด้านสุขภาพในองค์กรได้นะคะแล้วมีการสื่อสารแผนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของความรับรู้ด้านสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของแผนการรักษาสิทธิการรักษาบริการสุขภาพที่อยู่ในสถานประกอบการแล้วก็นอกสถานประกอบการว่าบุคคลสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เขาเรียกว่าพัฒนาให้คนในองค์กรเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะจริงๆในส่วนของความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยออชาเองซึ่งเป็นองค์กรทางด้านการทำงานแล้วก็ความปลอดภัยของ อเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการค่ะแล้วก็ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะพร้อมกับตั้งเป้าหมายในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยให้ชัดเจนก็จะทำให้คนในองค์กรเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทำร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะห้องพยาบาลในสถานประกอบการนับเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพที่สำคัญแล้วก็เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการให้บริการพื้นฐานกับคนในองค์กรนะคะดังนั้นการทำงานจึงต้องมีการร่วมกันระหว่างพยาบาลในห้องพยาบาลร่วมกับทีมสหวิชาชีพค่ะเพื่อจะใช้กระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งองค์กรนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องใช้ประโยชน์จากที่เรามีอยู่ตัวอย่างที่อาจารย์อยากจะยกให้เห็นถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านชุนามัยนะคะอย่างเช่นในส่วนขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA นะคะเขาก็มีการปรับโปรแกรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นรูปแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นที่ตัวคนทำงานเน้นการป้องกันแทนการรักษาโดยที่ให้บุคลากรหรือคนทำงานเนี่ยมีส่วนในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยด้วยตนเองซึ่งตรงนี้ก็ช่วยลดการบาดเจ็บแล้วก็ลดจำนวนการหยุดงานของพนักงานนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างในเรื่องของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์การได้ยินซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างที่อาจารย์ได้ไปทำกับโรงงานที่อยู่รอบๆโรงพยาบาลมาแล้วซึ่งก็ได้ผลที่ดีนะคะอันดับแรกเลยก็คือจริงๆอย่างที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นเขาเรียกเป็นปัจจัยสำคัญนั้นเมื่อมีการประกาศให้มีนโยบายนะเกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมการอนุรักษ์การได้ยินโรงงานต้องมีการล้อตามนโยบายของประเทศหรือกฎหมายของประเทศเลยนะคะว่าของประเทศนะคะว่าจะต้องมีการจัดนโยบายให้กับโรงงานให้กับคนทำงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์การได้ยินนั้นโรงงานที่มีปัญหาเรื่องเสียงดังก็จะมีการจัดทำนโยบายในเรื่องพวกนี้นะคะมีการจัดทำนโยบายเพื่อสนับสนุนแล้วก็เชื่อมต่อกับนโยบายอื่นๆให้เกิดความเป็นจริงนะคะมีการจัดให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อสนับสนุนต่อการมีปัญหาในเรื่องของเสียงดังเช่นมีการตรวจวัดเสียงทำแผนที่เสียงดังเพื่อบอกว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสียงและกลุ่มเสียงคือใครบ้างจัดทำป้ายพื้นที่เสียงดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการใช้เครื่องปกป้องคุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลเรียกว่า PPE นะคะให้มีขนาดใหญ่คือการที่เราทำภาพใช้ภาพเป็นตัวสื่อเนี่ยก็จะทำให้สามารถสื่อสารได้ทุกเชื้อชาติและทุกภาษาแล้วก็มองเห็นได้ชัดขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับบุคลากรกับคนทำงานเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับเขาก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของลักษณะเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดังการป้องกันอันตรายจากเสียงดังรวมทั้งเน้นให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินมีการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพดังนั้นการที่บุคคลคนทำงานมีความรอบรู้สุขภาพก็จะเห็นความสำคัญที่จะเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินแล้วสามารถไปสื่อสารหรือโน้มน้าวบุคคลในองค์กรให้เห็นความสำคัญเหล่านี้ด้วยนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมแล้วก็มีการจัดทำรูปแบบการให้ความรู้ที่หลากหลายหลายช่องทางนอกจากการอบรมแล้วก็จะต้องมีการทำสื่อโปสเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปัจจุบันในเรื่องของคนทำงานเนี่ยถ้าเราจะให้ความรู้แค่ในเรื่องของการอบรมก็จะเป็นเรื่องยากดังนั้นต้องมีช่องทางหลากหลายมีสื่อหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีการประเมินความรู้มีการประเมินเป็นระยะเพื่อเราจะสามารถพัฒนาเขาเรียกว่าความรอบรู้ให้กับพนักงานของเราได้อย่างครอบคลุมดังนั้นก็จะทำให้เห็นถึงความสำคัญว่าถ้าเรามีการพยายามพัฒนาแล้วก็มีการประเมินเป็นระยะเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เกิดรูปแบบของการ

0: รับเปลี่ยนและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับองค์กรเนี่ยได้ชัดขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจริงๆต้องบอกว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอาจารย์คงพูดได้ไม่หมดก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองไปเรียนรู้จริงๆเหมือนกับอาจารย์กำลังสร้างให้นักศึกษามีความรอบรู้ด้านสุขภาพส่วนหนึ่งนะคะก็เราอาจจะต้องไปนอกจากที่ช่องทางจากอาจารย์ที่พูดแล้วนักศึกษาก็ต้องไปเรียนรู้จากสื่อจากเขาเรียกเอกสารตำราที่เรามีการเขียนเอาไว้เพื่อเราจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอาจารย์หวังว่านะคะในส่วนของในครั้งนี้นะคะเราคงมาคุยกันแล้วเนี่ยก็คงจะทำให้นักศึกษาได้มีแนวคิดที่จะไปปรับใช้จริงๆแล้วต้องเอาไปสอบก่อนเนาะเอาไปสอบให้เราได้คะแนนเยอะๆก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอาไปปรับใช้เวลาเราจบแล้วเนี่ยไปปรับใช้ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยให้กับองค์กรอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่ามันมีความสำคัญที่จะช่วยทำให้ผลักดันให้ขับเคลื่อนให้ทั้งองค์กรเลยเกิดความรอบรู้และเกิดความปลอดภัยแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าปราศจากโรคจากการทำงานนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราคงจะได้แนวคิดแล้วก็ทฤษฎีเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับงานอาชีพใหม่และความปลอดภัยที่เหมาะสมมากขึ้นค่ะ
1: วันนี้เราจะมาพูดหน่วย45นะครับคือการดำเนินงานด้านเวชศาสตร์ป้องกันในสถานประกอบกิจการสำหรับโครงสร้างของหน่วยนะครับนะก็จะมีอยู่2ตอนก็คือหลักเวชศาสตร์ป้องกันสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับตอนที่2ก็คือการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามหลักเวชศาสตร์ป้องกันนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็คือหลังจากจบการศึกษาแล้วเนี่ยนักศึกษาต้องสามารถอธิบายหลักการทางเวชศาสตร์ป้องกันที่ใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อธิบายหลักการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในสถานประกอบกิจการได้ตอนที่ 15.1 นะครับการนำหลักการทางเวชศาสตร์ป้องกันมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรูปนี้อาจจะค่อนข้างดูยากนิดนึงนะครับนะฮะอันนี้คือไทม์ไลน์ของการทำงานนะครับทำงานมาในช่วงเวลานะครับนะฮะจะเห็นว่าระหว่างทำงานนี่นะครับเราก็สัมผัสกับสิ่งคุกคามนะครับสิ่งคุกคามเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งคุกคามนะครับนะขนาดก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการสัมผัสขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสัมผัสแล้วขึ้นอยู่กับความถี่ของการสัมผัสนะครับ3ส่วนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแฟกเตอร์กำหนดขนาดแล้วก็จำนวนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในสถานประกอบกิจการเนี่ยก็จะมีมาตรการควบคุมนะครับสิ่งคุกคามอยู่นะครับหรือว่ามาตรการลดการสัมผัสนะครับดังที่เราเรียนไปแล้วในหน่วยที่8นะครับนะก็คือมาตรฐานทางอาชีวอนามัยนะครับการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะการควบคุมทางวิศวกรรมและทางการบริหารนะครับนะฮะสมมุติเราแก้ไขสิ่งต่างๆพวกนี้ไปแล้วได้ระดับหนึ่งนะครับนะพวกเราก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับนะในขณะนี้เราก็ได้รับสัมผัสนะสิ่งคุกคามเข้าไปนะการรับสัมผัสก็มีหลายแบบนะครับถ้ารับสัมผัสสารเคมีสิ่งคุกคามก็เข้าไปอยู่ในร่างกายเรานะครับแล้วก็ขับถ่ายมาทางปัสสาวะนะครับออกมาทางเลือดเราก็ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะได้ถ้าเราทำงานทางกายภาพนะครับนะเราก็จะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเจ็บปวดตามร่างกายถ้าทำงานกับเสียงดังหูเราก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะซึ่งปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันจะมีปัจจัยปรุงแต่งเสริมเข้ามานะปัจจัยปรุงแต่งนี้เป็นตัวอันตรายนะครับนะส่วนใหญ่เราจะค้นหาไม่ได้นะปัจจัยปรุงแต่งนี้ก็คือการมีการสัมผัสร่วมกับสารตัวอื่นนะอย่างเช่นกลางวันเราไปยกของที่ทำงานตอนเย็นเรากลับไปพับถุงขายเงี้ยหรือว่าไปทำอาชีพอื่นไปเป็นวินมอเตอร์ไซค์เงี้ยนะครับซึ่งเป็นปัจจัยร่วมนะที่ทำให้ภาวะสุขภาพนะซึ่งเป็นอันตรายอยู่แล้วจากสิ่งคุกคามจากการทำงานเนี่ยมันแย่ลงอีกนะครับนะฮะสารเคมีก็เหมือนกันนะถ้ามีสารเคมี2ตัว3ตัวก็จะอันตรายกว่าสารเคมีตัวเดียวนะครับมันอาจจะมีฤทธิ์เสริมกันด้วยนะครับนะฮะอีกตัวที่สำคัญก็คือความไวทางพันธุกรรม นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังศึกษากันเยอะมากเลยนะครับนะอย่างเช่นการทำงานกับเบอริเลียมนะเบอริเลียมนี่เป็นสารสำหรับทำวัสดุอากาศยานนะครับหรือวัสดุอะไรก็ตามที่มันต้องการความแข็งมากๆนะเบอริเลียมเนี่ยคนทำงานเนี่ยที่มียีนอยู่ตัวหนึ่งนะครับเวลาทำงานก็จะเกิดการแพ้เบอริเลียมง่ายๆนะครับนะซึ่งปัจจัยพวกนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยนะเพราะเราไม่เคยตรวจนะครับการตรวจปัจจัยพวกนี้เนี่ยถือเป็นการผิดจริยธรรมนะเพราะว่าเราจะเอาการตรวจพวกนี้มากีดกันการทำงานไม่ได้แต่เถียงไม่ได้นะครับว่าพอมียีนตัวนี้หรือว่ามีภาวะพันธุกรรมตัวนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เป็นพิษต่อสารเคมีตัวนั้นตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับนะปัจจัยอีกอันก็คือเรื่องอายุนะฮะอย่างที่ทราบแล้วพออายุมากขึ้นนะก็มีนักเรียนถามอยู่บ่อยๆนะครับว่าอายุมากขึ้นเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับคนเราเนี่ยจะท็อปฟอร์มที่สุดตอนอายุ45หลังจากอายุ45แล้วเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มแย่ลงทุกหน้าที่เลยนะฮะหัวใจก็แย่สมองก็แย่กล้ามเนื้อก็แย่นะครับนะจะเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอายุตามการทำงานนะครับหรือว่าฟังชั่นแนลเอกเนี่ยเราจะเริ่มแก่เมื่อประมาณ45นะครับถือเป็น older worker แต่ถ้าตามจำนวนปีนะฮะเขาเรียกโคโนโลจิคอลเอกเนี่ยก็60ปีนะครับเพราะกำหนดไว้แล้วนะครับนะฮะเพราะอายุนะฮะอายุพอมีอายุมากขึ้นก็จะมีภาวะสุขภาพที่ไม่ดีนะครับนะเพศนะเพศชายเพศหญิงนะมีความแตกต่างกันนะเวลาทำงานนะครับโครงสร้างของร่างกายก็ไม่เหมือนกันละผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงยังมีเรื่องฮอร์โมนเข้ามายุ่งด้วยใช่ไหมครับมีเรื่องประจำเดือนมีเรื่องหมดประจำเดือนนะฮะซึ่งพวกนี้มีผลต่อจิตใจนะครับนะไม่เหมือนผู้ชายนะครับนะฮะภาวะโภชนาการนะฮะนี้ก็รู้กันอยู่นะครับหรือว่าพฤติกรรมนะพฤติกรรมนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะบางคนมีพฤติกรรมชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นปัจจัยปรุงแต่งนะครับเมื่อเวลาทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยนอกจากเรื่องการสัมผัสสิ่งคุกคามแล้วนะฮะปัจจัยปรุงแต่งก็จะทำให้ร่างกายยิ่งแย่ลงนะครับจากการสัมผัสสิ่งคุกคามด้วยนะครับพอมาถึงจุดหนึ่งนะครับเราก็มีการคัดกรองนะการคัดกรองการคัดกรองเนี่ยเราเป็นการป้องกันแบบทุติยภูมิใช่ไหมครับนะเราก็เรียนมาแล้วนะก็คือดูว่าคนทำงานเนี่ยพอผ่านระยะเวลาการทำงานมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยการทำงานทำให้สุขภาพของคนทำงานเป็นอย่างไรนะครับนะก็อาจจะทำให้คนทำงานบางคนก็แข็งแรงดีนะครับรักษาสุขภาพดีทำตามกฎระเบียบมีการออกกำลังกายสุขภาพจิตดีนะครับบางคนไม่ดีนะครับนะก็คือมีพยาธิสภาพแต่ยังไม่มีอาการแสดงของโรคนะครับก็คือเริ่มมีอาการป่วยแล้วแต่ยังไม่มีอาการแสดงออกมานะครับพวกนี้เราก็มีการเฝ้าระวังนะครับคนที่เป็นโรคนะครับนะเราก็มีการตรวจร่างกายพบว่าเป็นโรคเราก็ส่งไปรักษานะครับนะนี่ก็คือการใช้หลักเวชกรรมป้องกันนะครับมาประยุกต์ใช้ในงานนอกหมายและความปลอดภัยนะมันจะเห็นว่าตั้งแต่ระยะแรกเลยนะครับก่อนเข้าทำงานก็มีการตรวจสุขภาพระหว่างทำงานก็มีการตรวจสุขภาพนะครับทีนี้ในเรื่องการดำเนินงานของเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีผู้เกี่ยวข้องเยอะนะครับนะถ้าดูนิยามของบริการอาชีวอนามัยเนี่ยจะเห็นว่านิยามเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นการทำให้คนทำงานเนี่ยมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจใช่ไหมครับทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานซึ่งปราศจากโรคและอุบัติเหตุทำงานอย่างมีความสุขมีสถานะทางสังคมอย่างเหมาะสมซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยคนใดคนหนึ่งช่วยไม่ได้นะครับในจ้างทำให้มีสถานะทางสังคมอย่างเหมาะสมได้ทำงานอย่างมีความสุขได้ขึ้นเงินเดือนให้นะครับนะพาไปเที่ยวมีสวัสดิการนะครับนะพวกเราบางคนก็เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก็ไม่สามารถทำพวกนี้ได้ใช่ไหมครับต้องให้นายจ้างทำนะครับนะทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยบางทีต้องไปติดระบบระบายอากาศใหม่บางทีเราไม่มีความรู้เรื่องระบบระบายอากาศเลยนะครับนะซึ่งเรื่องเหล่านี้เราก็ทำไม่ได้นะฮะทำให้เขาสุขภาพดีเราไม่ใช่หมอเราก็ทำไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องมีหลายวิชาชีพมาทำงานร่วมกันนะในการให้บริการอาชีวอนามัยนะครับ นะก็จะมีอาชีพต่างๆนะอาชีพ

ที่สำคัญก็คือแพทย์พยาบาลนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมตัวแทนคนงานจอปอนะครับนะวิศวกรนะในจ้างนะซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสหวิชาชีพเพื่อทำให้เกิดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการนะครับนะในนี้ผมจะพูดถึงหน้าที่สัก3หน้าที่ก็คือหน้าที่ของแพทย์พยาบาลแล้วก็นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมส่วนจอปอเนี่ยผมคงไม่พูดเพราะว่าเวลามีไม่เพียงพอแล้วพวกเรามาเรียนเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วมันคงมีบทอื่นพูดถึงอยู่แล้วนะครับนะสำหรับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยนะครับพวกเราบางคนก็อาจจะงงว่าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยมันมีกี่ประเภทนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยจริงๆจะมีอยู่พูดง่ายๆจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกเลยคือแพทย์ที่จบผบ.ธรรมดาเนี่ยนะครับแต่เข้าไปทำงานในโรงงานทำงานอยู่นานละนะฮะก็ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องคนงานเรื่องอะไรพวกนี้นะเราก็นับเขาว่าเป็นแพทย์โรงงานนะแต่จริงๆเขาไม่ได้จบอะไรมาเลยแต่เขามีประสบการณ์นะครับกลุ่มที่2ก็คือแพทย์ที่จบการอบรม2เดือนนะครับนะพวกนี้พวกเราบางคนก็อาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับนะเพราะแพทย์2เดือนนี้จะมีเยอะนะในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 1,100-1,200 คนละนะครับนะกลุ่มที่3ก็คือเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาใช้เวลาเรียนประมาณ3ปีนะครับนะแล้วแพทย์สภารับรองนะครับนะเพราะฉะนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีความสำคัญที่สุดนะมีความรู้ดีที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นใน3กลุ่มเนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นมีความรู้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่กลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับขอโทษด้วยนะในกฎหมายตรวจสุขภาพเนี่ยจะกำหนดให้คนที่สามารถตรวจสุขภาพได้มีอยู่2กลุ่มเท่านั้นเองก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับแพทย์ที่จบการอบรม2เดือนนะครับส่วนแพทย์ที่ไม่ได้เรียนเนี่ยไม่สามารถตรวจสุขภาพได้นะครับตามกฎหมายนะครับสำหรับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยเราใช้เรียกชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับคือจบ3ปีได้รับใบรับรองจากแพทย์สภานะครับนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยก็ทำที่นะครับอันที่1นะฮะก็คือตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในสถานประกอบกิจการนะครับทำหน้าที่ประเมินการสัมผัสนะครับนะโดยเดินสำรวจสถานประกอบกิจการนะครับความรู้เรื่องสุขศาสตร์อุตสาหกรรมความเข้าใจด้านการควบคุมความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานการสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็การปรับปรุงนะครับอันที่3นะครับก็คือทำหน้าที่เฝ้าระวังสุขภาพนะครับนะแล้วก็เฝ้าระวังทางการแพทย์Health แปลว่าสุขภาพ Medical ก็แปลว่าทางการแพทย์ Surveillance หรือว่าเฝ้าระวังนะครับข้อที่4ก็คือตรวจความสมบูรณ์พร้อมในการทำงานและการกลับเข้าทำงานนะข้อที่5ก็คือวินิจฉัยโรคจากการทำงานและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานแล้วก็อื่นๆนะสรุปผมสรุปง่ายๆนะก็คือว่าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือว่า Health Risk Assessmentนะครับนะเราอาจจะทำทับเส้นกับพยาบาลทับเส้นกับนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแต่เราจะไปเน้นด้านสุขภาพเป็นส่วนใหญ่นะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับนะแพทย์กลุ่มที่2นะครับก็คือแพทย์ที่อบรมความรู้เบื้องต้นด้านอาชีวเวชศาสตร์2เดือนกลุ่มนี้ไม่ใช่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับนะกลุ่มนี้ก็ทำหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินได้นะครับก็คือการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการทันทำ CPR สอน CPR พวกเรานะครับเฝ้าระวังสุขภาพได้เฝ้าระวังทางการแพทย์ได้นะครับแต่ได้ระดับหนึ่งนะครับนะไม่เก่งเท่ากับแพทย์ที่จบเป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับวินิจฉัยโรคจากการทำงานเบื้องต้นได้นะครับนะผมสรุปสั้นๆนะครับก็คือแพทย์ที่อบรมความรู้2เดือนเนี่ยนะทำหน้าที่ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงได้นะครับส่วนจะประเมินว่าไปเดิน walk through survey แล้วจะบอกว่าจะต้องตรวจอะไรบ้างเนี่ยก็ยังบอกได้เต็มที่ไม่ได้นะครับงานบางอย่างซึ่งยากเนี่ยบางทีเขาอาจจะทำไม่ได้นะครับนะแพทย์2เดือนนะครับทีนี้ภายใต้การทำงานเป็นทีมเนี่ยนะครับนะเมื่อกี้สรุปให้ฟังไปแล้วนะก็คือเวลาเป็นทีมเนี่ยก็จะมีทั้งวิศวกร

นายจ้างมีจอปอมีนักสุขศาสตร์มีแพทย์มีพยาบาลนะครับนะทำงานเป็นทีมร่วมกันทีมบริการอาชีวอนามัยนะครับนะเวลาทำงานเป็นทีมเนี่ยแพทย์จะทำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลักเพราะเราอาจจะให้เขากำหนดว่าเวลาเกิดไปดูละนักสุขศาสตร์ไปดูละสถานประกอบกิจการมีความเสี่ยงเรื่องนี้นะครับแพทย์ก็จะกำหนดว่าไอ้ความเสี่ยงเนี่ยทำให้เกิดผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างแล้วไอ้ผลต่อสุขภาพอันนั้นเนี่ยเราจะตรวจร่างกายอะไรบ้างนะครับนะอันนี้แบบง่ายที่สุดเลยนะในทีมเนี่ยแพทย์ก็จะไปบอกงั้นนอกจากนี้เนี่ยแพทย์ก็จะสามารถวางแผนการเฝ้าระวังโรคการเฝ้าระวังสุขภาพให้กับคนทำงานได้ก็คือวางแผนว่าเราจะเฝ้าระวังอะไรนะครับนะอย่างเช่นโรงงานทำงานเกี่ยวกับทอผ้านะครับนะแพทย์ก็จะวางแผนว่าเฝ้าระวังคนทำงานที่มีอาการไอหอบนะครับนะเป็นระยะนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะแพทย์จะทำหน้าที่วางแผนเฝ้าระวังหน้าที่อีกอย่างที่สำคัญก็คือวางแผนเรื่อง fit for work นะครับดูความพร้อมในการทำงานนะครับนะ fit for work อย่างเช่นคนทำงานเป็นโรคหัวใจนะครับนะโรคหัวใจระดับ2ก็คือทำงานปกติได้แต่ถ้าทำงานหนักเกินไปไม่ได้นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลักนะครับเราก็จะไม่ทำหน้าที่ทับซ้อนกันนะครับนะไม่ทำหน้าที่ซับซ้อนกันนะส่วนใหญ่แพทย์ก็จะกำหนดรายการสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความสมบูรณ์พร้อมในการทำงาน fit for work นะสอบสวนโรคจากการทำงานนะครับนะประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพนะครับประเมินการกลับเข้าทำงานของผู้ป่วยหรือพนักงานนะครับนะก็คือทำเรื่อง return to work นะในเรื่อง return to work เนี่ยอย่างเช่นเพื่อนคนงานเราเนี่ยขับเอามอเตอร์ไซค์ไปชนรถ10ล้อนะโชคร้ายมากนะปรากฏว่ากระดูกต้นขาหักนะเวลาเข้าไปนอนโรงพยาบาลต้องไปดึงขานะดึงขาอยู่2อาทิตย์นะเสร็จแล้วผ่าตัดเสร็จต้องมานอนต่ออีกเดือนกว่านะแพทย์จะทำให้เรามั่นใจโดยการตรวจร่างกายคนทำงานนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับนะว่าเขาสามารถกลับไปทำงานโดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวเขาไหมนะทำกลับไปทำงานโดยทำแล้วไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมงานหรือเปล่ากลับไปทำงานแล้วทำให้โรงงานยังไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นได้ไหมนะครับนะเราเรียกว่าการประเมินเพื่อกลับเข้าทำงานนะซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยในกฎหมายการตรวจสุขภาพเนี่ยนะมันจะมีเขียนอยู่ข้อหนึ่งแต่มันไม่ตรงกับนิยามเท่าไหร่นะก็คือเขียนด้วยว่าถ้าลูกจ้างหยุดงานเกิน3วันนายจ้างมีสิทธิ์ที่จะส่งลูกจ้างเนี่ยเข้าไปตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าสามารถกลับมาทำงานได้หรือไม่นะครับนะทีนี้พยาบาลอาชีวอนามัยนะครับในเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับพยาบาลอาชีวอนามัยของเราเนี่ยถือว่าเป็นรากหญ้าที่อยู่ในสถานประกอบกิจการเพราะมีกฎหมายนะครับในกฎหมายสวัสดิการใช่ไหมกำหนดไว้ว่าโรงงานซึ่งมีคนงานจะต้องมีพยาบาลประจำอย่างน้อย1คนตลอดระยะเวลาทำงานนะครับนะเกิน200คนขึ้นไปนะในช่วงขณะเวลาทำงานนะครับจะต้องมีพยาบาลประจำอย่างน้อย1คนตลอดระยะเวลาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นพยาบาลนี่ถือว่าเป็นคนซึ่งอยู่เกือบจะมีทุกโรงงานนะครับง่ายๆในคนโรงงานที่มีคนงานเกิน200คนขึ้นไปนะครับนะทีนี้เราใช้งานพยาบาลผิดนะเท่าที่ดูเนี่ยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยไปอยู่ในไปอยู่ในกฎหมายสวัสดิการซะพอไปอยู่ในกฎหมายสวัสดิการเนี่ยนะครับปรากฏมันก็กลายเป็นสวัสดิการไปใช่ไหมครับสวัสดิการก็คือสวัสดิการที่โรงงานจัดให้มีพยาบาลมานั่งห้องพยาบาลเวลาเจ็บป่วยก็สามารถมาห้องพยาบาลได้ปัจจุบันมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าปัจจุบันเรามีประกันสังคมแล้วเราสามารถไปที่ไหนก็ได้นะรักษาฟรีหมดใช่ไหมครับประกันสังคมไม่จำเป็นต้องทำห้องพยาบาลแล้วก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นพยาบาลอาชีวอนามัยเนี่ยจริงๆเนี่ยมีหน้าที่สำคัญกว่าเยอะนะครับมีหน้าที่ตั้งแ

ร่วมประเมินสิ่งคุกคามนะครับรับทราบผลประเมินความเสี่ยงนะเริ่มกำหนดภาวะสุขภาพนะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนะเฝ้าระวังสุขภาพเฝ้าระวังโรคนะครับนะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ส่งต่อได้นะครับนะเพราะฉะนั้นพยาบาลอาชีวอนามัยเนี่ยสามารถทำงานต่างๆเหล่านี้ได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะให้พยาบาลนั่งในห้องใช่ไหมครับแล้วซ้ำร้ายเนี่ยบางสถานประกอบกิจการเนี่ยก็ยังบอกว่า เวลาเจ้าหน้าที่เวลาจปมาทุกครั้งจะต้องเจอพยาบาลนั่งอยู่ในห้องพยาบาลซึ่งจริงๆพยาบาลเนี่ยควรจะไปอยู่ข้างนอกอยู่ในโรงงานไปคอยตรวจตาไปคอยดูช่วยเหลือเราได้เยอะนะครับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้เยอะเลยนะครับนะฮะนะงั้นแทนที่เราจะทำงานโดดเดี่ยวอยู่ในโรงงานคนเดียวแล้วมีพยาบาลช่วยด้วยนะครับพยาบาลเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับจริงๆมีอยู่3ประเภทนะโทษทีแต่ผมลืมนับไปทุกทีก็คือพยาบาลที่ไม่ได้เรียนอะไรเลยจบพยาบาลแล้วมานั่งห้องพยาบาลเฉยๆนะครับกับพยาบาลที่จบพยาบาลเบื้องต้น10วันนะจบพยาบาลเบื้องต้น10วันก็มีความรู้เล็กน้อยใช่ไหมครับด้านอาชีวอนามัยกับพยาบาลที่จบพยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย4เดือนนะเรียน4เดือนนะครับเป็นพยาบาลเฉพาะทางเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสนะเราส่งไปเรียนเลยครับ10วันหรือ4เดือนกลับมาได้ช่วยงานเราได้เยอะนะครับนะหน้าที่ของพยาบาลเนี่ยอย่างที่บอกนะก็คือส่งเสริมสุขภาพแล้วก็จัดทำโครงการป้องกันอันตรายและสิ่งแวดล้อมนะครับนะประเมินสุขภาพพนักงานและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในการทำงานระบุปัญหาสุขภาพหรือสถานะสุขภาพของพนักงานสำรวจสถานประกอบกิจการรักษาพยาบาลขั้นต้นให้การปรึกษานะครับนะฮะอันนี้คือหน้าที่ของพยาบาลอาชีวอนามัยนะครับนะจริงๆการให้สุขศึกษาของพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เอาโปสเตอร์อะไรไปแปะก็ได้นะเท่าที่ผมไปเห็นในลงในสถานประกอบกิจการเนี่ยเราก็จะมีโปสเตอร์ต่างๆไปแปะใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครไปอ่านบ้างนะครับนะจริงๆหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าถ้าคนทำงานในโรงงานของเราเนี่ยเป็นคนหนุ่มสาวนะส่วนใหญ่เราก็จะให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุจราจรใช่ไหมครับเรื่องเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับเราจะให้แล้วก็เรื่องยาเสพติด3เรื่องนะถ้าเป็นคนวัยชะกันนะเราก็จะให้ความรู้เรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเป็นหลักถ้าเป็นคนสูงอายุเราก็จะให้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการการออกกำลังกายเรื่องโรคมะเร็งนะครับนะอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆนะเป็นแบบ fit for all นะแต่ถ้าเป็นหลักการเฉพาะลงมาอีกก็ต้องดูว่าสถานประกอบกิจการเราทำอะไรอย่างเช่นถ้าทำเกี่ยวกับโรงทอผ้าเราก็เน้นเรื่องการงดบุหรี่ว่าบุหรี่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายเขาละบุหรี่ก็จะทำให้เป็นโรคจากการทำงานที่เกิดจากเส้นใยฝ้ายปานปอลีนินได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้การสูบบุหรี่ก็อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลึกเฉพาะเจาะจงลงไปนะฮะพยาบาลจะช่วยเราในเรื่องพวกนี้ได้เยอะนะครับนะทีนี้บุคคลที่3ที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนี่ก็หายากนะครับนะฮะส่วนใหญ่ก็เราก็จะไม่ค่อยมีนะครับนะนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็จะมีหน้าที่ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมนะครับนะเขาจะรู้ว่าอย่างเช่นวัดเสียงเนี่ยเขาจะรู้ว่าในห้องเนี่ยจะตั้งที่วัดเสียงตรงจุดไหนบ้างนะซึ่งเราไม่สามารถทำได้เราไม่รู้เราคำนวณไม่ได้ครับว่าเราจะกำหนดจุดวัดเสียงตรงไหนได้นะครับเมื่อนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะออกแบบการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลเสียของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพนะครับนะฮะนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็จะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานที่นั้นปราศจากอันตรายที่คุกคามต่อสุขภาพนะครับนะฮะเพราะหน้าที่หลักๆก็คือ walk to survey ครับหน้าที่ของนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะถ้าสามารถจ้างนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมมาได้เนี่ยนักสุขศาสตร์อุตส

หกรรมก็จะมีหน้าที่ในการเดินสำรวจทั่วๆไปนะครับนะเพื่อกำหนดเพื่อหาว่าบริเวณไหนที่มีสิ่งแวดล้อมที่มีอันตรายนะครับนะทีนี้ในโรงงานนี่นะครับก็จะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะก็คือคำว่าบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับนะเขาเรียกว่า occupational health service นะครับนะจริงถ้าจะพูดความปลอดภัยเข้าไปอีกตัวก็เป็นว่า occupational health and safety service นะแต่เขาจะรวมเข้าไปเลยนะครับนะคำว่า occupational health เนี่ยก็จะรวมคำว่า safety ไปด้วยนะครับนะWHO เนี่ยก็ได้กำหนดบริการอาชีวอนามัยขึ้นนะครับบริการอาชีวอนามัยเนี่ยก็คืองานอาชีวอนามัยนะซึ่งเป็นงานของเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งทำในสถานประกอบกิจการนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ให้คนทำงานเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะโดยทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานซึ่งปราศจากโรคและอุบัติเหตุนะครับทำงานอย่างมีความสุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบริการอาชีพใหม่เนี่ยมันไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวนะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับนะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียวนะทีนี้ในอนุสัญญานะครับขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศนะฮะข้อ161เนี่ยให้คำนิยามของบริการอาชีวอนามัยนะครับว่าเป็นการให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดบริการที่เกิดจากความรับผิดชอบซึ่งเน้นเรื่องการป้องกันนะฮะโดยนายจ้างคนงานและตัวแทนของคนทำงานในการทำงานเพื่อให้เกิดและทำลงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการทำงานที่ดีและปลอดภัยรวมถึงการปรับสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเพื่อให้เขาพวกเขามีความมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจนะครับจริงๆก็เนื้อหาอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปนะครับนะจะเห็นว่าไอ้บริการอาชีพอนามัยมีศัพท์มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี1950แล้วนะครับนะเขาบอกว่าบริการอาชีพอนามัยเนี่ยควรมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและส่งเสริมสุขภาพคนทำงานทุกอาชีพให้มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจและมีสถานะทางสังคมที่ดีนะครับป้องกันไม่ให้คนทำงานเจ็บป่วยโดยมีสาเหตุจากสภาพการทำงานป้องกันการทำงานจากความเสี่ยงที่พบในงานนะครับจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับสุขภาพและจิตใจของคนทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของคำศัพท์ว่า put the right job to the right man สมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าต้องตรวจสุขภาพใช่ไหมครับให้เหมาะสมกับงานก็คือ put the right man to the right job แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนเป็น put the right job to the right man ก็คือเอาคนเป็นหลักไม่เอางานเป็นหลักนะครับนะสรุปนะก็คือเป็นการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงานนะครับนี้รูปแบบของการจัดบริการอาชีวอนามัยเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับนะก็คือรูปแบบภายในรูปแบบภายในเนี่ยอินแพลนเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันกฎหมายมันไม่เอื้อเพราะกฎหมายบอกเป็นห้องพยาบาลไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลไปร่วมกับคนงานในคณะกรรมการชีไม่ใช่แต่เป็นพยาบาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยimplant company model เนี่ยของโรงงานใหญ่ๆอย่างเช่น Esso Shell นะครับหรือว่าปตท.เนี่ยนะครับเขาจะจัดรูปแบบบริการอาชีพอนามัยให้กับโรงงานโรงงานเลยนะครับนะไม่ใช่แค่ว่าไปรักษาการเจ็บป่วยเฉยๆนะครับนะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ยั่งยืนแล้วก็ดีที่สุดเพราะว่าแพทย์กับพยาบาลก็จะเป็นลูกจ้างของโรงงานโรงงานแล้วก็ทำงานให้กับโรงงานนั้นนะครับก็จะทราบกิจกรรมทั้งหลายในโรงงานนั้นเป็นอย่างดีนะครับนะอันที่2ก็คือรูปแบบกลุ่มนะหรือว่ากรุ๊ปโมเดลซึ่งกรุ๊ปโมเดลนี้ก็มีทำเยอะนะอย่างเช่นนิคมอมตะก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไปตั้งอยู่ในนิคมอมตะนะแล้วก็ให้บริการอาชีวอนามัยนะครับอย่างเช่นถ้าจะมาตรวจสุขภาพก่อนเข้างานตรวจสุขภาพประจำปีก็แวะมาตรวจที่โรงพยาบาลโรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลโรงนี้เนี่ยให้บริการทั้งกลุ่มนิคมนะครับโดยให้ความสะดวกกับโรงงานในกลุ่มนิคมนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบ
กลุ่มหรือว่าความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบกิจการซึ่งไม่ยั่งยืนเพราะว่าไม่ใช่เป็นลูกจ้างของกลุ่มโรงงานนะเป็นของเอกชนมาตั้งมันเขาต้องยืนหยัดเพื่อกำไรเขาอยู่แล้วนะครับนะอันที่สามก็คือรูปแบบตามประเภทอุตสาหกรรมอย่างเช่นมีคนไปตั้งคลินิกดูแลอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเฉพาะโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในนิคมนั้นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในนิคมเนี่ยก็จะมาขอรับบริการจากคลินิกอันนี้แต่โรงงานอื่นเนี่ยเขาไม่รับนะก็คือให้บริการเฉพาะอย่างไปเลยนะครับนะเขาจะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้มากเลยก็คืออาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มธุรกิจทำเฟอร์นิเจอร์นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นหรือแบบที่4ก็คือคลินิกผู้ป่วยนอกนะหรือว่าศูนย์บริการสุขภาพของเอกชนนะครับซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบของรัฐบาลพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเราไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเป็นไงบ้างนะเพราะมันมีกิจการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเราไปรับบริการก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายนะเขาก็ไม่ได้ทุ่มเทกับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาไม่ได้เป็นการป้องกันนะครับนะอันสุดท้ายนะซึ่งเป็นรูปแบบระดับชาติก็คือ Social Security Model รูปแบบประกันสังคมนะประกันสังคมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรูปแบบซึ่งจัดบริการเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจนะฮะไม่ใช่เป็นบริการรักษานะครับนะประกันสังคมนะเพราะฉะนั้นประกันสังคมเนี่ยตอนนี้เขาจะมาเน้นเรื่องการป้องกันเยอะนะครับการจัดห้องพยาบาลเนี่ยห้องพยาบาลจริงๆไม่ใช่แค่ป้องกันโรคนะครับต้องทำเรื่องส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพด้วยนะเพราะพยาบาลที่อยู่ในห้องพยาบาลเนี่ยควรจะมีความรู้ด้านอาชีวอนามัยด้วยนะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยทุกวันแรงงานเนี่ยก็จะมีข้อเรียกร้องนะครับนะให้มีการปฏิบัติตาม recommendation นะ161แล้วก็ convention 161แล้วก็ recommendation 171นะครับก็คือให้เกิดบริการอาชีวอนามัยขึ้นในประเทศไทยนะครับตอนนี้มันยังมีเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับนะถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยพวกเราก็จะทำงานได้สะดวกขึ้นพื้นฐานในการให้บริการอาชีวอนามัยมีอะไรบ้างผมคิดว่าพวกเราหลายคนก็คงทราบแล้วนะครับนะอันนี้มาทบทวนนิดนึงก็คือจะมีการเดินสำรวจสถานประกอบกิจการนะครับการเดินเพื่อหาว่ามีฮาซาร์ดอะไรบ้างเสร็จแล้วมีการประเมินการสัมผัสใช่ไหมครับนะมีการทำ assessment exposure assessment แล้วก็มีการประเมินสิ่งสุขภาพหรือว่า health risk assessment มีการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะครับนะมีการประเมินสุขภาพแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งคุกคามด้านอาชีวอนามัยแก่นายจ้างนะครับอันนี้คือ basic ของ occupational health service นะครับนะจะเห็นว่าต้องใช้ความร่วมมือกันหลายฝ่ายเลยนะในการทำพวกนี้ให้ครบถ้วนให้ได้นะครับนะนี่มาถึง อันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือมาตรฐานในการจัดบริการอาชีวอนามัยนะครับถ้านักเรียนเปิดไปจะเห็นเป็นตารางนะครับนะอันนั้นจะเป็นของการมาตรฐานของกรมควบคุมโรคนะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้จะมีบทบาทกับพวกเราเพราะว่าในกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาทำพ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมขึ้นนะมันเป็นกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับของเราเนี่ยเราเป็นกฎหมายของกระทรวงแรงงานแต่กฎหมายกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เนี่ยสามารถเข้ามาในโรงงานได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยเนี่ยนะครับหรือว่าหน้าที่ของแพทย์บทบาทแพทย์บทบาทพยาบาลตอนนี้เขากำลังทำกฎหมายลูกอยู่นะอีกหน่อยมันอาจจะสับสนมากขึ้นอาจจะต้องมีเวทีสำหรับพูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างกฎหมายทั้งสองกระทรวงนี้นะครับนะในหมวดที่1 นะครับก็คือมาตรฐานการจัดบริการหมวดที่2ก็เป็นมาตรฐานการจัดการบริหารหมวดที่3ก็เป็นการจัดการด้านวิชาการนะครับนะมาตรฐานการจัดบริการก็เป็นให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคประกอบและก็ประกอบชีพและสิ่งแวดล้อมให้บริการเก็บตัวอย่างด้านอาชีวอนามัยจัดบริการตรวจสุขภาพวินิจฉัยโรคซึ่งเกิดจากการประกอบอาชีพการรักษาที่ห้องพยาบาลหรือส่งต่อผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพในไปยังโรงพยาบาลนะครับหมวดที่1ก็จะครอบคลุมพวกต่างๆเหล่านี้นะซึ่งถ้าจะดูมาตรฐานก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับบุคลากรมาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการเก็บวิธีการส่งนะครับนะมาตรฐานก็จะอยู่ในนั้น
นะมีแพทย์พยาบาลตามกำหนดที่กำหนดสนับสนุนให้มีบริการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยนะครับร่วมดำเนินการในทีมเตรียมพร้อมเพื่อรองรับอุบัติภัยจากสารเคมีและอุบัติเหตุหมู่สนับสนุนการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคให้ผู้ป่วยจากการประกอบอาชีพนะครับประสานสนับสนุนการดำเนินการอาชีวเวชกรรมแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านบริหารนะฮะบริหารก็คงเป็นระบบบริหารของพวกเรานะครับนะซึ่งการบริหารเนี่ยควรจะมีเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าไปนะจริงๆตอนนี้เนี่ยจุดบอดอยู่อันก็คือว่าเราไม่ได้มีพยาบาลจริงๆควรจะมีพยาบาลเข้าไปอยู่อย่างน้อยนะฮะแพทย์อาจจะหาเข้าไปอยู่ยากเข้าไปร่วมเป็นกรรมการชีด้วยนะตอนนี้กฎหมายกำหนดแค่ว่ากรรมการชีอาจจะมีแพทย์หรือพยาบาลเข้าเป็นกรรมการร่วมด้วยได้แต่ไม่ได้บอกว่าควรจะมีนะครับนะฮะแล้วก็หมวดที่3ด้านวิชาการนะครับนะฮะสรุปนะครับในหน่วยที่15เรานะครับนะฮะก็คือเป็นการพูดถึงการดำเนินงานด้านเวชศาสตร์ป้องกันในสถานประกอบกิจการนะครับโดยนะฮะเอามาใช้เป็นหลักเรื่องการจัดบริการอาชีวะอนามัยนะครับนะจะเน้นเกี่ยวกับหน้าที่ของคนที่มาจัดบริการอาชีวะอนามัยนะครับนะโอเคครับขอขอบคุณครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค
6: ่
5: ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาด

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร254-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อคนไทยเรานะครับวันนี้พบกับผมขจรศักดิ์สิทธิเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในช่วงแรกนะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับจุดตรวจโควิด-19 นอกอาคารแบบครบวงจรนะครับซึ่งเป็นการออกแบบอาคารเพื่อตรวจหาโควิด-19 นอกอาคารแบบครบวงจรนะครับที่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับแบบในการก่อสร้างอาคารจุดตรวจโควิด-19 นอกอาคารแบบครบวงจรเนี่ยนะครับยังทำการแจกให้กับโรงพยาบาลที่สนใจฟรีด้วยนะครับหรือสามารถเข้ารับชมอาคารต้นแบบนะครับได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
1: เพิ่นว่าในช่วงโควิดนะคะได้เข้าไปช่วยคิดเรื่องจุดตรวจโควิดนอกอาคารค่ะแล้วก็ที่มาที่ไปของจุดตรวจโควิดนอกอาคารก็มันเริ่มมาจากที่เราเห็นในวิดีโอค่ะของประเทศเกาหลีว่าประเทศเกาหลีมีการตั้งจุดตรวจโควิดในพื้นที่สาธารณะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้และสามารถจะตรวจได้อย่างง่ายดายคือทีมวิจัยของเราเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ซึ่งเราเรียกว่า humanitarian design ก็คืองานออกแบบที่มุ่งตอบโจทย์ที่ท้าทายของสังคมในแต่ละช่วงค่ะแล้วก็เผอิญว่าเรารู้สึกว่ารอบนี้เป็นช่วงที่สังคมน่าจะมีความต้องการสถาปนิกหรืองานสถาปัตยกรรมน่าจะช่วยเหลือได้เราก็เลยเริ่มศึกษาจะมีคู่มือของสถาบันบำราศนราดูรที่เป็นคู่มือประมาณ100กว่าหน้าที่เขียนอธิบายว่าการดูแลคุณภาพอากาศสำหรับภาวะของอาคารที่ใช้ดูแลเรื่องโรคระบาดเนี่ยจะต้องมีกฎมีระเบียบยังไงเราก็เอาตัวมาตรฐานของคุณภาพอากาศของสถาบันบำราศนราดูรมาศึกษาแล้วเราก็หาข้อมูลของ WHO ก็มีในเรื่องของคำแนะนำในการทำจุดตรวจจุดคัดกรองแล้วก็เอามาอ่านศึกษาดูแล้วเราก็เริ่มทำแบบค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าการที่ความเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองไทยเนี่ยมันก็เลยจะต้องเป็นโมดูล่าของ2ยูนิตก็คือยูนิตที่1ก็คือการลงทะเบียนพบแพทย์ทำจุดประเมินและจุดที่2เนี่ยยูนิตที่2เนี่ยถึงจะเป็นการทำ swab test แล้วก็คือเราก็คิดต่อเป็นว่าอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเป็นการ plug in ทีละ2ยูนิตใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งว่ามีคุณพยาบาลท่านหนึ่งแจ้งว่าแม้ว่าตรวจแล้วผลเทสออกมาว่าไม่มีโควิดไม่สามารถที่จะยืนยันได้ 100% ว่าคนไข้คนนั้น

0: ไม่อยู่ในเกณฑ์ของมีเชื้อโรคในร่างกายมันอาจจะยังไม่ได้แสดงผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะมีจุดซึ่งเหมือนกับให้คำปรึกษาว่าจะต้องดูแลรักษาตัวเองอย่างไรแล้วก็เป็นการติดตามผลหลังจากที่เข้ามาตรวจแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจุดตรวจทั้งหมดเนี่ยมันอยู่นอกอาคารส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นเนี่ยในโรงพยาบาลต่างจังหวัดเขาจะใช้เป็นพื้นที่กึ่งภายนอกอาคารหรือว่าพื้นที่โถงพักคอยก็คือว่าการกันคนไข้ทั้งหมดที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคระบาด ทางเดินลมหายใจก็จะอยู่เป็นพื้นที่ที่แยกออกมาจากส่วนของอาคารปกติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าให้มันเป็นลักษณะงานที่มันอยู่ได้นอกอาคารด้วยตัวเองเป็นสถาปัตยกรรมที่ตากแดดตากฝนได้แล้วส่วนพื้นที่พักคอยของคนไข้เนี่ยก็สามารถจะตั้งเป็นเต็นท์นอกอาคารได้เลยอะค่ะก็เลยเราจะเห็นว่ามันงานมันจะค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นที่ว่าใน inspiration จากประเทศอื่นที่มันจะเป็นแค่บูธเล็กๆแล้วคนเข้าไปยืนหนึ่งคนเรารู้สึกว่าถ้าโลกเนี้ยจะอยู่กับเราอยู่กับสังคมเราไปอีกระยะหนึ่งเลยเนี่ยมันควรจะมีการแก้ไขจัดการในเรื่องของการจัดสรรพื้นที่จะมีจุดประเมินนะคะแล้วก็จุด swab test ก็จะเป็นคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งนะจะเป็นการให้คำปรึกษาของแพทย์ร่วมกับการให้ยาบรรเทาอาการระหว่างที่รอผลตรวจแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี้ยมันจะเป็นในลักษณะของการติดตามผลและฉีดวัคซีนไอ้ติดตามผลและฉีดวัคซีนเนี้ยอาจจะคิดเผื่อไว้สำหรับอนาคตนะคะบุคลากรทางการแพทย์นะคะจะอยู่ในห้องซึ่งเรียกว่าห้องความดันบวกก็คือเป็น positive air pressure positive air pressure หมายถึงห้องซึ่งเป็นระบบปรับอากาศนะคะแล้วก็มีแรงดันที่สูงเป็นเขาเรียกว่าบวก 2.5 พาสคาลซึ่งแรงดันเนี้ยมันสูงมากจนมันดันเชื้อโรคออกไปหมดมันก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีความปลอดภัยก็คือเรียกว่าเป็นระบบของ clean room หรือว่าระบบของห้องที่ดันเชื้อโรคออกไปข้างนอกค่ะแล้วอากาศที่เข้าไปในห้องเนี่ยค่ะมันจะถูกกรองด้วยฟิลเตอร์ที่เรียกว่า HEPA filter HEPA filter เนี่ยจะกรองไวรัสที่มาในอากาศแล้วไม่สามารถที่จะเข้ามาในห้องนี้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราช่วยได้คือเราอ่านหนังสือแล้วเราประมวลผลความรู้แล้วก็ปรึกษากับวิศวกรงานระบบนะคะแล้วก็เลยทำแบบก่อสร้างนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแบบงานระบบนะคะก็คือแบบงานระบบทางด้านการปรับอากาศแบบทั้งสองเซตเนี้ยถูกส่งไปให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆเช่นที่คุณหมอขอมาก็จะมีสมิติเวชสุขุมวิทมีโรงพยาบาลค่ายนเรศวรแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ศรีสะเกษแล้วก็มีที่อุดรธานีแล้วก็อันสุดท้ายที่ส่งไปให้เนี่ยคือโรงพยาบาลที่ชื่อโรงพยาบาลขนอมที่นครศรีธรรมราชอะค่ะและโดยที่โรงพยาบาลทุกๆแห่งเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ตามพื้นที่จริงที่เขามีอยู่ในเรื่องของจุดตรวจที่เราดำเนินการเนี่ยถ้ามีข้อติชมหรือว่ามีคอมเมนต์ต่างๆที่แต่ละท่านอยากจะ อธิบายให้เราปรับปรุงงานคือทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการระบาดก็มีความยินดีนะคะแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลทั้งตามด่านชายแดนหรือว่าจุดผู้รับผิดชอบดูแลของจุดขนส่งมวลชนที่คนจะต้องมารวมกันเป็นจำนวนมากถ้าทุกท่านมีความต้องการที่จะอยากได้แบบก่อสร้างและแบบงานระบบสามารถจะติดต่อมาที่คณะได้เลยโดยที่เราจะขึ้นข้อมูลให้ติดต่อแล้วคือทางทีมงานนักวิจัยเนี่ยมีความยินดีที่จะส่งมอบแบบให้ทุกท่านสามารถจะดำเนินการได้ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะเข้ามาทดสอบตัวโปรโตไทป์ที่เราขึ้นไว้ว่ามันมีความเหมาะสมอย่างไรท่านก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ค่ะเรายินดีที่จะประสานงานทุกอย่างโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าภาคภูมิใจทีเดียวนะครับ

0: ต่อไปแบบในการก่อสร้างอาคารจุดตรวจโควิด-19 นอกอาคารแบบครบวงจรนะครับคงได้รับการเผยแพร่ไปในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนะครับต่อไปคนไทยเราคงได้รับความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ความปลอดภัยมากขึ้นในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับวันนี้เสนอเรื่องต้นไม้บำบัดฝุ่น PM 2.5 นวัตกรรมสีเขียวนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับคิดได้ทำได้เชิญได้ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับทุกวันนี้นะครับฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่จะมาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและกำจัดฝุ่น PM 2.5 ที่ตอนนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์ตรีทรัพย์สุนทรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านอาจารย์ของเราเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับที่ผมจะถามตอนนี้แล้วก็เป็นหัวข้อที่ดีมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับ PM 2.5 อันดับแรกเลยครับที่อยากจะถามนะครับตอนนี้ประเทศไทยเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ร้ายแรงแค่ไหนครับ
2: ตอนนี้เนี่ยความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ณขณะนี้เนี่ยค่อนข้าง impact
1: ครับ
2: ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอน
1: ครับผม
2: เนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันมีการสะสมในฤดูหนาวซึ่งประมาณช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างนิ่ง
1: ครับผม
2: การที่อากาศนิ่งเนี่ยมันก็ทำให้ฝุ่นไม่ถูกพัดไปที่อื่น
1: ครับ
2: แล้วก็มีการสะสมโดยเฉพาะอย่างในพื้นที่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีตึกบ้านช่องต่างๆเนี่ยมาบดบังทิศทางลมแล้วทำให้เกิดการสะสมฝุ่นขึ้นซึ่งฝุ่นพวกนี้เมื่อมันเกิดจากการเผาไหม
1: ้
2: เกิดจากการกระทบกระเทือนหรือว่าการก่อสร้างเนี่ยนะครับเป็นแอคทิวิตี้ของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะก่อให้เกิดสารที่มีอันตรายเนี่ยเคลือบอยู่บนผิวฝุ่นไม่ว่าสารที่เป็นโพลีอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะครับ หรือว่าโลหะหนักต่างๆสารพวกนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่ออาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกด้วยนะครับ
1: ครับผม
2: มีอันตรายมากๆ
1: ใช่ใช่ครับก็นำมาสู่อีกหนึ่งคำถามที่สำคัญนะครับองค์ความรู้ที่อาจารย์อยากจะให้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 นี่คืออะไรครับอาจารย
2: ์จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีเทคโนโลยีมากมายที่มาใช้ในการบำบัดฝุ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้การปั่นเวียงตัวกรองนะครับหรือว่าการที่จะไปใช้เป็นถุงเก็บมีหลากหลายรูปแบบมากแต่ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม
1: ครับ
2: จริงๆไม่ได้ถูกนำมาใช้สำหรับพื้นที่แลนด์สเคปอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้ที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนสูงเนี่ยนอกเหนือจากการกำจัดฝุ่นตั้งแต่ต้นตอก็คือหยุดเผาหยุดทำลายอะไรเงี้ยครับ
1: ครับผม
2: ก็เป็นเทคโนโลยีการใช้ต้นไม้ซึ่งการใช้ต้นไม้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีประสิทธิภาพบำบัดได้อย่างรวดเร็วเทียบเท่ากับเทคโนโลยีที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนแล้วต้นไม้เนี่ยก็สอดคล้องกับ Sustainable Development Goal ของทาง UN นะครับเป็นการพัฒนาโลกแบบยั่งยืน
1: เพราะฉะนั้นอยากทราบว่าต้นไม้บำบัดนี้สามารถช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไรบ้างครับอาจารย
2: ์ต้นไม้หลายชนิดนะครับจริงๆงานวิจัยเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่ปี1ประมาณ1990ทาง NASA เนี่ยได้ให้งบประมาณกับดร.วอเวอร์ตันที่สหรัฐอเมริกาทำการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ต้นไม้บำบัดฝุ่นตอนแรกเขาตั้งใจจะบำบัดในยานอวกาศแต่ทีนี้พอเลื่อยมาเนี่ยก็มีการศึกษาต้นไม้หลายพันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศแต่ละประเทศ
1: ครับ
2: ที่ทุกประเทศทั่วโลกก็เลยทำการศึกษาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนหรือเกาหลีหรือว่าออสเตรเลีย
1: ครับ
2: หรือแม้กระทั่งประเทศไทย
1: ครับ
2: ทางห้องปฏิบัติการ Remediation พระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเราทำการศึกษาเรื่องนี้มานานกว่า10ปีแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเรามีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค้นพบว่าต้นไม้ไทยหลายชนิดมีศักยภาพสูงในการบำบัดฝุ่นแล้วก็ในการบำบัดสารระเหยต่างๆด้วย
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็รณรงค์ให้คนไทยปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับและต้นไม้ชนิดไหนบ้างครับที่ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 ได้ดีที่สุดครับอาจารย
2: ์ต้นไม้ที่ดีเนี่ยถ้า เกณฑ์ง่ายๆที่สำหรับเลือกนะครับก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มีใบขนาดเล
3: ็
2: กแล้วก็ต้นไม้ที่มีใบที่มีขนอย
3: ่
2: างเช่นต้นพรมกำมะหยี่หรือว่าต้นคาคล้าแววมยุราหรือว่าพวกต้นกวักมรกตครับเศรษฐีเรือนนอกแล้วก็ลิ้นมังกรถ้าเป็นไม้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นต้นโมกหรือว่าไซเกาหลี
3: ครับ
2: ซึ่งต้องจริงๆต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ว่าผมได้ร่วมทำวิจัยกับดร.วรรัตน์ศรีประภัทรกรมวิชาการเกษตรภายใต้การสนับสนุนของทางสวก.
3: ครับผม
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ยงานวิจัยมันก็ถูกผลักดันออกมาเป็นนวัตกรรมด้วย
3: ครับผม
2: ซึ่งทางแมกโนเรียศูนย์วิจัยลิสภายใต้การดูแลของแมกโนเรีย MQDC อ่ะครับ
3: ครับ
2: ก็ให้ความสนใจแล้วก็อยากจะผลักดันให้งานตัวนี้นำไปเป็นสาธารณประโยชน
3: ์เพราะฉะนั้นอยากถามอาจารย์ครับว่าความคิดนี้แนวคิดนี้ในการใช้ต้นไม้เหล่านี้กำจัดฝุ่น PM 2.5 นำไปสู่นวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
2: ตอนนี้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้มันการเอาต้นไม้ไปวางหรือเอาไปปลูกทั่วไปเนี่ยโอกาสที่ฝุ่นมันจะเคลื่อนที่มาโดนต้นไม้เนี่ยน้อยมาก
3: ๆครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเพิ่มโอกาสที่อากาศจะมากระทบกับพื้นที่ผิวใบ
3: ครับ
2: ครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แมคานิกการดูดอากาศการใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาร่วมครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเซ็นเซอร์ที่มีการควบคุมความเร็วลมรถน้ำตัวเองหรือว่าสมาร์ทประยุกต์สมาร์ทฟาร์มเข้ามา
3: ครับ
2: ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเป็นนวัตกรรมที่เป็นกำแพงต้นไม
3: ้ครับ
2: ที่ฟอกอากาศ
3: ครับ
2: ไปในตัวซึ่งนวัตกรรมนี้เนี่ยทางแมกโนเรียเขาก็กำลังอยู่ในระหว่างที่เจรจากันว่าทางเขาจะถ่ายทอดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปนะครับแล้วก็ยินดี
3: ครับและถ้าเกิดคือแน่นอนนะครับมนุษย์สูดฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายแล้วและถ้าเกิดต้นไม้ครับดูดซึมเข้าไปเป็นอันตรายต่อต้นไม้ไหมครับหรือไม่เลยครับ
2: จริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยเขาก็ทน PM 2.5 ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าความเข้มข้นที่สูงมากๆเนี่ยก็คงไม่ไหวเหมือนกัน
3: ใช่ไหมครับ
2: มีการ
3: ครับและนอกจากต้นไม้แล้วเนี่ยครับอาจารย์มีวิธีหรือนวัตกรรมไหนไหมครับที่อยากจะนำเสนอที่สามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 ได้ที่เป็นปัญหาใหญ่มากในประเทศไทยตอนนี้ครับ
2: จริงๆผมคงไม่ได้คาดหวังถึงขั้นการกำจัดหรือบำบัดฝุ่นให้หมดไปจากกรุงเทพมหานครนะ
3: ครับผม
2: เพราะว่ามันคงเป็นเรื่องที่ยากมาก
3: ๆ
2: ผมต้องยอมรับแต่ว่าในการที่เราก็คาดหวังว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสร้างพื้นที่เล็กๆให้เป็นพื้นที่ที่มีอากาศสะอาดให้คนกรุงเทพ
3: ครับ
2: หรือว่าพื้นที่ตรงบริเวณที่อากาศสะอาดออกมาจากผ่านการกรองแล้วออกมาจากระบบของเราเนี่ยสามารถเพิ่มพื้นที่ที่ทำใหคนอาศัยอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาได้รับอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็จริงๆเป็นการผลักดันเทคโนโลยีสีเขียวด้วยครับ
3: ครับ
2: คือตอนนี้เราพยายามผลักดันเทคโนโลยีที่ใช้ธรรมชาติในการบำบัด
3: ครับ
2: มากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญนะครับจริงๆทั่วโลกเขาก็ทำกันอยู่แล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็ผมเชื่อว่านี่เป็นกำแพงแรกของประเทศไทยเลย
3: ซึ่งการที่จะกำจัดฝุ่น PM 2.5 หรือว่าเสาหลักในการกำจัดก็คือต้นไม้ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ใช่ครับ
3: ใช้ต้นไม้แต่ว่าอาจจะมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นแม่เหล็กที่ดึงดูดฝุ่นเพื่อให้ต้นไม้ช่วยกำจัดใช่ไหมครับ
2: ใช่อาจจะมีการเพิ่มการไหลเวียนของอากาศครับ
3: ยังไงครับอาจารย์ในการเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ
2: ก็คือสำหรับต้นไม้เนี่ยเราก็คงจะปลูกเหมือนเป็นคล้ายๆกำแพงต้นไม้ทั่วๆไป
3: ครับผม
2: แต่ทีนี้โครงสร้างด้านในเนี่ยเรามีการปรับโครงสร้างให้อากาศเนี่ยมีการกระทบต้นไม้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปกติถ้าเกิดทางนักชีววิทยาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าใบไม้เนี่ยจะมีปากใบส่วนใหญ่อยู่ใต้ใบนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของคิวติคูล่าแว็กซ์ก็คือเป็นไข
3: ่
2: ซึ่งส่วนพวกนี้มันสามารถที่จะจับแล้วก็ดูดฝุ่นได้เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ทิศทางลมเนี่ยมันไปทำให้ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเคลื่อนที่ไปเข้าไปที่ปากใบหรือว่าเคลือบอยู่บนใบอะไรเง
3: ี้
2: ยในขณะที่ตัวกำแพงเราเองเนี่ยก็มีเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัด PM 2.5
3: ครับ
2: แล้วก็ปรับความเร็วลมอัตโนมัติเพื่อที่จะให้ความเร็วลมเหมาะสมกับสถานการณ์ณขณะนั้นรวมทั้งมีการลดน้ำกำแพงเนี่ยจะลดน้ำตัวเองได้แล้วก็มีระบบล้างใบด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใบเนี่ยถูกเคลือบด้วยฝุ่นปริมาณมากเนี่ยแล้วก็จะฉีดน้ำที่มีคุณลักษณะเฉพาะบางอย่างในการที่จะล้างฝุ่นออกจากใบ
3: และตอนนี้เราได้มีโครงการที่ลงมือทำ แบบนี้แล้วใช่ไหมครับอยู่ที่ไหนครับอาจารย
2: ์ตอนนี้อยู่ในขั้นดำเนินการซึ่งเราเตรียมการที่จะตั้งไว้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1ตัวแล้วก็ทางสวก1ตัวนะครับแล้วก็ทางอย่างที่บอกครับทางแมกโนเรียเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมก็เลยอยากจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ไปนะครับซึ่งทางเขาก็กำลังอยู่ระหว่างเจรจาว่าถ้าเกิดเขาอยากจะสร้างเพิ่มเพื่อไปวางไว้ในโครงการคอนโดมิเนียมหรือว่าโครงการห้างสรรพสินค้าของเขานะครับ
3: และจะเป็นอันตรายไหมครับถ้าเกิดสมมติผมยกตัวอย่างนะครับเรามีไว้อยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งและตรงนั้นเนี่ยดึงดูดฝุ่น PM 2.5 คนที่เดินผ่านจะเป็นอันตรายไหมครับ
2: กำแพงตัวนี้นะครับ
3: ครับ
2: คือจริงๆมันเหมือนเป็นเรื่องที่น่าคำถามนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเรามีเครื่องกรองอยู่เครื่องนึงเนี่ย
3: ครับ
2: มันก็ไม่แน่ใจว่าเราควรจะอยู่ใกล้เครื่องกรองหรือเปล่า
3: ถูกครับ
2: เพราะว่ามันก็ดึงอากาศไม่ดีเข้ามาด้วย
3: ใช่ครับ
2: งั้นตัวกรองของเราเนี่ยนะครับจะมีทางเข้าของอากาศที่ชัดเจนมากๆก็คือด้านที่อากาศเข้าเนี่ยเป็นด้านที่มนุษย์ไม่ควรที่จะเดินไปอยู
3: ่ครับผม
2: แต่หลังจากฟอกอากาศแล้วเนี่ยเราก็จะมีการควบคุมลำอากาศให้เกิดเป็นคล้ายๆม่านล
3: ม
2: เพื่อที่จะเกิดเป็นความดันบวกในกำแพงอีกด้านหนึ่งซึ่งด้านนั้นเนี่ยจะเป็นด้านที่ให้ผู้คนไปอยู
3: ่ได้ซึ่งเราก็ต้องบอกเขาอย่างชัดเจนใช่ไหมครับว่าตรงนี้เป็นที่อากาศที่เป็นพิษกำลังเข้าไปแต่ตรงนี้เป็นอากาศที่ดีที่กำลังออกมาอยู่ใช่ไหมครับต้องมีคือนอกจากจะวางไว้อย่างเดียวเราต้องมีเขาเรียกอะไร instruction หรือว่าเป็นป้ายที่ชัดเจนให้เขารู้ด้วยใช่ไหมครับ
2: จริงๆเหมือนเป็นมีเก้าอี้เลยครับมีก็เป็นเก้าอี้ให้เขานั่งได้เลย
3: ครับผม
2: ครับ
3: และเนื่องจากฝุ่น PM 2.5 นะครับคงอยู่กับเราไปอีกยาวนานนะอาจารย์มีนวัตกรรมใหม่อีกไหมครับที่ตอนนี้กำลังอยู่ในความคิดแล้วก็คิดจะทำเพื่อที่จะกำจัดฝุ่น PM นี้มากกว่าเดิมอีกครับ
2: คือตอนนี้เนี่ยจริงๆในกรุงเทพมหานครเราปลูกต้นไม้อยู่แล้ว
3: ครับ
2: มีต้นไม้จำนวนมากที่เรากำลังเริ่มสนใจที่จะใช้ต้นไม้ที่มีอยู่นี
3: ้
2: ในการบำบัดฝุ่นแต่อาจจะต้องไปเพิ่มวิธีการที่จะผลักดันให้อากาศผ่านต้นไม้เหล่านี
3: ้
2: รวมทั้งตอนนี้เราพยายามที่จะเริ่มมองถึงการซิมูเลชันก็คือการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีในการซิมูเลชันว่าถ้าต้นไม้ปลูกห่างกันเท่าไหร่ถึงจะสามารถปกป้องฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เข้าบ้านเรือนหรือบริเวณฟุตบาทได้คืออาจจะอยู่บนถนนแต่คงแบบว่าไม่สามารถเข้ามาที่ฟุตบาทได้เนี่ยต้นไม้ควรจะห่างกันเท่าไหร
3: ่
2: ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทดลองจริงนี่ยังไม่แน่ใจแต่ว่าทางโมเดลทางคณิตศาสตร์อาจจะใช้พยากรณ์ทิศทางกันขึ้นที
3: แล้วสำหรับคนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับที่เป็นห่วงเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอาจารย์มีความคิดหรือว่ามีคำแนะนำอะไรไหมครับในการป้องกันตัวและก็ช่วยลดปริมาณของฝุ่น PM 2.5 ด้วยสำหรับประชากรทั่วไปอย่างผมครับ
2: สำหรับคนทั่วไปนะครับจริงๆอยากจะให้ทุกคนอย่างแรกเลยอยากให้ทุกคนเริ่มหันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้นในถ้าเกิดบ้านใครมีพื้นที่ที่สามารถปลูกต้นไม้ได้เนี่ยอยากให้ปลูกต้นไม้แล้วก็ส่วนในเรื่องของเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็แล้วแต่เป็นแล้วแต่บุคคลแล้วกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะผลักดันเทคโนโลยีสีเขียวเพราะว่ามันเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพัฒนาด้านเศรษฐกิจเยอะแต่เราลืมคิดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราก็พบแล้วแหละว่าสิ่งแวดล้อมกลับมาทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ global warming ภาวะโลกร้อนซึ่งตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีผลกระทบมันจะดีมากถ้าเกิดว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนประชาชนแล้วก็ภาควิชาการเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับผมคิดว่ามันเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไป
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้แค่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 แต่ก็ดีต่อโลกของเราด้วยนะครับแล้วก็ตรงกับคอนเซปต์ของรัฐบาลที่จะช่วยประหยัดนะครับลดพลาสติกแล้วก็บอกว่าใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นต้นไม้ก็คือทรัพยากรและเป็นหัวใจหลักของโลกของเราเพราะฉะนั้นสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่แล้วก็เป็นห่วงเรื่องฝุ่น PM 2.5 นอกจากจะต้องป้องกันตัวในการใส่หน้ากากแล้วก็ระมัดระวังไม่ว่าจะไปในที่ไหนก็ตามนะครับเราก็สามารถช่วยเหลือกันปลูกต้นไม้ได้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับเพียงแค่คนละ1ต้นก็สร้างความแตกต่างได้เพราะฉะนั้นรายการของเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับนวัตกรรมอย่าง างเดียวนะครับแต่เป็นองค์ความรู้ที่เราอยากจะมอบให้เพื่อประเทศของเรานะครับเพื่อสังคมที่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและแน่นอนนะครับองค์ความรู้นี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่เราอยากให้ทุกๆคนนะครับช่วยกันลงมือทำและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับความรู้ที่เราได้รับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์ตรีทรัพย์สุนทรขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับนอกจากนวัตกรรมที่เรานำเสนอในรายการของเราแล้วนะครับเราอยากจะนำเสนอแนวคิดและองค์ความรู้

0: ความรู้นี้ก็เป็นองค์ความรู้ดีมากที่อยากให้ทุกๆคนนะครับช่วยกันลงมือทำแต่หมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: ครับอย่าลืมนะครับมาช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เยอะๆด้วยนะครับเพื่อช่วยกันบำบัดฝุ่น PM 2.5 ให้มีจำนวนน้อยลงนั่นเองนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคงได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้นะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดรับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Securityของโปรแกรมการเรียนรู้ด้านเน็ตเวิร์กิ่งและไซเบอร์ซิเคอริตี้ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networkingสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code LINE Official @ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระทัยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิ์สรรพกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพองประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปลืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนี่คือชุดวิชา41463นะครับองค์ความรู้กระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักธรรมาภิบาลนะครับวันนี้อยู่กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจรศักดิ์สิทธินะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหน่วยที่10นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งมีประเด็นที่สำคัญประมาณสัก4ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องที่2นะครับเราจะว่ากันด้วยสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับหรือพูดง่ายๆตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับเรื่องที่3นะครับเราจะพูดกันถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4นะครับพูดกันถึงปัญหาและก็อุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองมาพิจารณาตามนะครับในเรื่องที่1นะครับมีคำที่น่าสนใจก็คือว่าแนวความคิดนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องที่ทั้งจับต้องได้แล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถโต้เถียงกันได้นะครับถ้าหากว่าเราจะลองนิยามอย่างกระชับเนี่ยนะครับเราจะพบว่าสิทธิมนุษยชนนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลนะครับที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับหรือกฎหมายของไทยหรือตามส่วนที่สัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีให้ปฏิบัติตามคราวนี้เฉพาะข้อความที่ยกมาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะสังเกตว่ามีแนวความคิดที่เป็นประเด็นแยกย่อยน่าสนใจดังนี้นะครับอันที่1เนี่ยนะครับจะเห็นว่าพอเราลองนิยามความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนเราใช้คำว่าศักดิ์ศรีหรือว่า dignity นะครับซึ่งในแง่เนี้ยนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับนอกจากนี้อย่างที่2เนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ดำรงอยู่คู่กันนะครับแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ยากนะครับเราพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลด้วยนะครับคราวนี้ที่น่าสนใจนะครับในแง่ของการวิพากษ์หรือข้อถกเถียงเนี่ยนะครับข้อความเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่ยกขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับก็คือ เป็นเรื่องของการที่สิทธิมนุษยชนต้องได้รับความคุ้มครองนะครับตามกฎหมายนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับก็คือนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสิทธิที่ติดตัวของมนุษย์มาแต่กำเนิดนะครับถ้าหากว่าเราพูดกันอย่างถูกต้องชัดเจนในทางทฤษฎีที่แท้จริงเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิดนะครับได้มาด้วยความที่เราเป็นมนุษย์นะครับด้วยเหตุผลที่เขาหรือเธอเป็นมนุษย์นะครับไม่สามารถจำหน่ายโอนมอบแจกให้กับบุคคลอื่นได้นะครับผู้อื่นในทางตรงกันข้ามไม่สามารถที่จะพรากสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลผู้ทรงสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ในทางทฤษฎีนะครับโดยเฉพาะตามความเชื่อทางการเมืองหรือรัฐศาสตร์นะครับคราวนี้กฎหมายมีความสำคัญนะครับแต่มีความสำคัญในแง่ที่เป็นกลไกนะครับในการที่จะคุ้มครองในการที่จะผลักดันให้เกิดการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหาใช่เป็นบ่อเกิดของกฎหมายนะครับหรือสิทธิมนุษยชนไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้นะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนนะครับอันที่2นะครับเราจะลองพูดกันถึงนะครับจุดกำเนิดแล้วก็พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนนะครับในต่างประเทศนะครับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือความหมายของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราปฏิเสธได้ยากนะครับว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้นะครับที่มาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศตะวันตกนะครับว่ากันว่านะครับถ้าพูดตามนะครับหลักการเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับปรากฏ
อย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับค.ศ. 1948ซึ่งก็เป็นปฏิญญานะครับที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับนักศึกษาก็อาจจะจำได้ง่ายนะครับแต่ว่าแน่ละนะครับเราก็คงไม่ปฏิเสธนะครับว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความคิดไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความเชื่อวาทกรรมนะครับในสังคมตะวันตกก่อนหน้านั้นเพราะเรามีเหตุการณ์จำนวนไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสนะครับหรือการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกานะครับหรือการปฏิวัติที่อื่นๆนะครับซึ่งก่อให้เกิดการเรียกร้องนะครับการได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแต่ว่าในตำราในส่วนนี้นะครับซึ่งกำหนดเอาไว้นะครับเป็นเบื้องต้นให้กับนักศึกษาในชั้นปีที่1เนี่ยนะครับเราก็จะพูดกันถึงอะไรครับสิ่งที่เป็นทางการซะก่อนนะครับซึ่งก็คือจุดกำเนิดของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับ1948นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เรามีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี1966นะครับซึ่งพูดถึงนะครับฉบับแรกสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองนะครับแต่ก็ในปีเดียวกันเองนะครับเราก็มีสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับซึ่งอยู่ในกติการะหว่างประเทศหรือ International Covenant นะครับแยกกัน2ฉบับนะครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนักศึกษาจะจำได้ง่ายแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่านะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นเสมือนจิตวิญญาณนะครับเป็นการกำหนดเอาไว้ในเชิงของหลักการในเชิงของความเป็นรูปธรรมนี่มีความจำกัดนะครับแต่ว่าในแง่ของการมาเติมนะครับเนื้อหนังนะครับแล้วก็เลือดเนื้อเนี่ยนะครับให้กับปฏิญญาสากลเนี่ยนะครับมาเกิดขึ้นนะครับในปี1966เมื่อนะครับสังคมระหว่างประเทศมีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการหนึ่งที่เราจดจำได้ง่ายนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับซึ่งมีความรู้ที่เป็นเกร็ดที่น่าสนใจนะครับก็คือการที่เราจะพูดนะครับถึงสิทธิมนุษยชนโดยการจำแนกออกเป็นยุคสมัยด้วยนะครับก็คือเป็นยุคสมัยที่1นะครับภายหลังจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับกับยุคสมัยต่อมาก็คือยุคสมัยที่2นะครับเมื่อเรามีอะไรฮะกติการะหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในยุคต่อมาอีกนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นยุคที่3นะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยมีนัยสำคัญตรงที่ว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มบุคคลเป็นชุมชนก็ได้นะครับในแง่ของการที่จะพูดถึงสิทธิ

เกี่ยวกับเรื่องของการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรมทั้งหลายนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการภายในประเทศนะครับเราก็จะเห็นว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจนะครับก็คื เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงอย่างที่เราทราบนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเรามีสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะครับแต่ว่าตัวผมเองนะครับแล้วก็มีนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเชื่อว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีสิทธิมนุษยชนตามความหมายที่เราพูดกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเกิดที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะสืบย้อนนะครับกลับไปได้ถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อมีนักศึกษาประชาชนนะครับออกมาเรียกร้องต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี2540นะครับซึ่งก็นำมาซึ่งการก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครั้งแรกนะครับในปีพ.ศ. 2544นะครับจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพูดถึงสิทธิเสรีภาพเอาไว้ค่อนข้างมากนะครับอย่างเปิดกว้างหลากหลายนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการจัดตั้งกลไกนะครับที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างสำคัญด้วยอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั่นเองนะครับในตอนที่2นะครับสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตอนที่2ก็คือพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งในที่นี้ก็พยายามนะครับสรุปสาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญปี2540 50แล้วก็60ตามลำดับนะครับแต่ว่าเวลาที่อธิบายให้นักศึกษาฟังเนี่ยนะครับก็อธิบายโดยการจัดหมวดหมู่ประเภทของสิทธินะครับไม่ได้เล่าเป็นรายฉบับนะครับแต่เล่าเป็นในแง่ของสิทธิต่างๆนะครับโดยจำแนกสิทธิ์เป็น4ประการนะครับอันที่1ก็คือสิทธิของประเจกบุคคลอันที่2สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันที่3นะครับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับแล้วก็อันที่4นะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับของแต่ละสิทธิแต่ละประเภทนะครับในแง่ของสิทธิของประเจกบุคคลเนี่ยนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับเช่นในมาตราที่28เนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญ2560นะครับพูดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายนะครับหมายความว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของร่างกายนะครับเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองนะครับการที่ผู้อื่นจะมาละเมิดจะมาทำร้ายจะมาจับกุมคุมขังเนี่ยกระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ได้รับการรับรองนะครับเอาไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับคราวนี้แม้กล่าวกันนั้นนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายให้นักศึกษาฟังนะครับแม้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยจะไม่บัญญัติเอาไว้เช่นนี้นะครับหากว่าเราเชื่อตามหลักการของสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเคารพว่าบุคคลเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของชีวิตแล้วก็ร่างกายของพวกเขาเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของมาตั้งแต่กำเนิดนะครับอยู่รอดเป็นทารกมาเนี่ยนะครับผู้อื่นจะมาละเมิดชีวิตและก็ร่างกายไม่ได้นะครับในแง่ของสิทธิพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองเนี่ยนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับมาตราตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540นะครับในมาตราที่44เนี่ยนะครับบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะครับการจำกัดเสรีภาพตามวรรคที่1เนี่ยนะครับจะกระทำไม่ได้หมายความว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเรายอมรับโดยหลักการถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็รวมไปถึงสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้นะครับเวลาที่เราพูดถึงสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องให้ความเคารพในสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วยนะครับคราวนี้การชุมนุมนะครับหรือการรวมตัวกันเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติทางการมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับบางทีก็ออกมาชุมนุมบางทีก็ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในสังคมแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าบุคคลย่อมมีความหลากหลายมีความต้องการมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับหลักการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมเพราะเป็นสิทธิของพลเมืองนะครับประชาชนเป็นพลเมืองก็เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงได้รับการรับรองเอาไว้เช่นนี้นะครับหรือนะครับในแง่ของการที่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากการให้สิทธิเสรีภาพนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับ2550ก็กำหนดเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองอีกอันนึงนะครับซึ่งก่อให้เกิดนะครับประเด็นในการอภิปรายถกเถียงไม่น้อยนะครับก็คือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับคือบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์อันนึงที่เกิดขึ้นนะครับในปี2550นะครับภายหลังมีการรัฐประหารปี2549ซึ่งก็นำมาซึ่งบทบัญญัตินะครับอันนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นสาระสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญปี2550ด้วยนะครับตรงนี้นะครับพูดถึงสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับผมอาจจะขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นมาตรา39ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับ2560นะครับ พูดถึงว่านะครับการจะเนรเทศบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเนี่ยนะครับออกจากราชอาณาจักรจะกระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในสังคมโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนะครับถ้าหากว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมักจะนำมาซึ่งการขับไล่บุคคลที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยนะครับออกจากประเทศซึ่งจริงๆตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็กระทำไม่ได้ด้วยนะครับประการสุดท้ายนะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นสิทธิที่บัญญัติเอาไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540แล้วก็ต่อเนื่องมาถึง2550นะครับเช่นมาตรา43เนี่ยนะครับพูดว่าบุคคลและชุมชนเนี่ยนะครับย่อมมีสิทธิในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะนะครับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของทั้งท้องถิ่นแล้วก็ของชาตินะครับอันนี้ก็เป็นการให้สิทธิเกี่ยวกับชุมชนหรือกลุ่มคนนะครับนัยยะที่น่าสนใจก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับเราพูดถึงผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะเป็นปัจเจกนะครับแต่ว่าถ้าดูตามมาตราเนี่ยเราก็เห็นว่ากลุ่มคนเองก็เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นะครับในตอนที่3เนี่ยนะครับพูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2544นะครับ องค์ประกอบนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนะครับองค์ประกอบของคณะกรรมการในปี2560นะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็จะกำหนดเอาไว้ที่จำนวน7คนด้วยกันนะครับจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ถึง11คนนะครับ ตามรัฐธรรมนูญปี2540นะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ส่งเสริมหรือว่า protect นะครับแล้วก็ promote นะครับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายนะครับแล้วก็บทบาทในการส่งเสริมนะครับสิทธิมนุษยชนในประเทศนะครับซึ่งนะครับตรงนี้นำมาซึ่งคุณูปการแล้วก็ข้อจำกัดในการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับเช่นนะครับมีการพูดถึงกันว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบแล้วก็รายงานการกระทำหรือการละเมิดการกระทำนะครับซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เป็นไปตามบรรทัดกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะครับหรือที่ของประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับมีนัยยะที่น่าสนใจนะครับก็คือว่านะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาจจะมีอำนาจที่น้อยเกินไปนะครับในการที่จะออกเพียงรายงานหรือติดตามกรณีเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัญหาของการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเราดูบ้างนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีคณะกรรมการสิทธิเนี่ยนะครับมาแล้วทั้งสิ้น4ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่ปี2544ต้นมานะครับซึ่ง
ชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับดำรง

แหน่งตั้งแต่ปี2564จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็เพิ่งดำรงตำแหน่งเมื่อไม่นานนะครับคราวนี้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับหรือตอนที่4เราพูดถึงปัญหาและอุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งปรากฏขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะครับเราต้องยอมรับว่าการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาและก็อุปสรรคจำนวนมากทีเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าในที่นี้ขออนุญาตลองยกตัวอย่างออกมาเป็น2ปัญหาหลักๆด้วยกันนะครับอันที่1นะครับปัญหาและก็อุปสรรคทางด้านแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากการที่เรามีกลุ่มคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันเป็น2กลุ่มหลักๆในประเทศนะครับกลุ่มที่1เนี่ยนะครับเชื่อว่าประเทศไทยมีความเฉพาะนะครับพูดง่ายๆถ้าพูดในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่คิดแบบเฉพาะนิยมหรือ particularism เชื่อว่าประเทศไทยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากประเทศอื่นนะครับเรามีวัฒนธรรมหลายอย่างที่เป็นแบบไทยๆนะครับไม่ต้องเป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับหรืออีกกลุ่มนึงนะครับเชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับกลุ่มนี้เชื่อในแนวทางที่เรียกว่าสากลนิยมนะครับหรือ universalism ประเทศไทยต้องมีสิทธิมนุษยชนดังเช่นประเทศอื่นๆที่มีอารยะนะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน2กลุ่มนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับเกิดจากปัญหาในทางปฏิบัตินะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังทำหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มที่นะครับรวมไปถึงยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในประเทศอยู่มากนะครับเช่นปัญหาเรื่องคนกับป่าอย่างที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่แก่งกระจานนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากนะครับแล้วก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับครับจากที่ลองอภิปรายให้นักศึกษาได้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสาระสำคัญของหน่วยที่10เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็แบ่งออกทั้งสิ้น4ตอนด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้แก่เรื่องของแนวคิดความหมายนะครับอันที่2นะครับเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับอันที่3พูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4ก็คือปัญหาและก็อุปสรรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและก็การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็ใกล้เคียงกับชีวิตของนักศึกษานะครับอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามีความสำคัญอย่างมากการที่จะมีสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยนะครับเราก็ต้องติดตามต่อไปทั้งในทางปฏิบัติและก็ในทางวิชาการด้วยนะครับโอเคนะครับภายหลังจากที่เราลองฟังคำบรรยายคำอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดูแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาพิจารณานะครับแนวถามตอบนะครับแล้วก็แนวคำตอบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนดูบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากใจเวลานักศึกษาทำความเข้าใจเองเนี่ยนะครับว่าเวลาที่เราอ่านดูแล้วเราอาจจะเจอกับคำถามอย่างไรนะครับขออนุญาตยกตัวอย่าง2คำถามด้วยกันนะครับอันที่1นะครับข้อที่1นะครับลองถามนักศึกษาในภาพรวมนะครับดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะที่อ่านมาแล้วเนี่ยนะครับหรือที่ฟังมาแล้วเข้าใจหรือไม่นะครับถามว่านะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับคราวนี้พอเราอ่านจากโจทย์แล้วเนี่ยนะครับเราลองไปพิจารณานะครับจากตัวเลือกดูนะครับกอไก่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด เราอ่านดูแล้วก็เหมือนฟังดูเข้าใจมาแล้วนะครับว่าแน่นอนว่าเมื่อมนุษย์เกิดมามนุษย์มีสิทธินะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กำเนิดอยู่รอดเป็นทารกมาก็น่าจะถูกนะนะครับข้อขอไข่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลแห่งความเป็นมนุษย์แน่นอนว่าดังชื่อที่ปรากฏเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนก็อะไรครับก็เป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละนะครับโอเคนะครับข้อควายนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถ
โอนกรรมสิทธิ์ได้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เริ่มอ่านแล้วก็อาจจะเริ่มลังเลใจเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่นะนะครับอาจจะเก็บข้อนี้เอาไว้ดูสินะครับข้ององูนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สามารถซื้อขายได้คือพูดง่ายๆนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถ้าซื้อขายได้ก็คือเราเข้าไปในตลาดแล้วก็บอกคนอื่นซื้อสิทธิมนุษยชนเราไหมก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็น่าจะอะไรครับถูกต้องแล้วนะครับข้อจอจานนะครับรัฐไม่ใช่บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับหลังจากที่เราฟังคำบรรยายหรืออ่านหนังสือมานะครับเราจะเห็นว่ารัฐเนี่ยเป็นเพียงกลไกในการที่จะปกป้องส่งเสริมไม่ใช่บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับคราวนี้เราลองมาดูเฉลยดูสินะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับคําตอบนะครับก็คือข้อคควายนั่นเองนะครับที่เราเก็บเอาไว้ก่อนนี่แหละครับเรายังลังเลใจนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะจําหน่ายจ่ายแจกไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์นะครับหรือมอบให้กับคนอื่นได้นะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาพรากสิทธิมนุษยชนไปจากผู้ทรงสิทธิ์หรือผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นั่นเองนะครับคำแนะนำก็คือนักศึกษาก็อาจจะลองเก็บข้อที่เล็งๆหรือไม่มั่นใจเนี่ยนะครับเก็บไว้ในใจนะครับหรือถ้าอันไหนที่คิดว่าเรามั่นใจนะครับเราอาจจะลองตัดช้อยดูออกนะครับแล้วก็เหลือให้เก็บเป็นตัวเลือกน้อยลงนะครับมาดูข้อที่2นะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับจากโจทย์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะครับก็คืออย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคราวนี้เราไปอ่านดูตัวเลือกเนี่ยนะครับกอไก่เนี่ยนะครับสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะครับในค.ศ. 1648นะครับหรือทริสตี้ออฟเวสต์ฟาเลียเนี่ยนะครับซึ่งจากที่ฟังคำบรรยายมาเนี่ยนะครับหรือเนื้อหาในตำราก็เหมือนไม่มีแฮะนะครับอันนี้อาจารย์อาจจะมาแบบหลอกลวงเราหรือเปล่านะนะเดี๋ยวเก็บเอาไว้นะครับไม่ค่อยมั่นใจลังเลนะครับข้อขอไข่นะครับอนุสัญญามอนเตวิเดโอนะครับค.ศ. 1933นะครับหรือมอนเตวิเดโอคอนเวนชั่น1933นะครับซึ่งก็เหมือนกับคุ้นๆเห็นในหนังสือนะครับแต่ว่าชักไม่มั่นใจตรงที่ว่านะครับเป็นที่มาอย่างเป็นทางการนะครับมีในหนังสือล่ะนะครับแต่อะไรครับก็ไม่มั่นใจด้วยประมาณ 50-60% เพราะอะไรครับเราพูดถึงที่มาอย่างเป็นทางการนะครับข้อควายเนี่ยนะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค.ศ. 1948ดูจากชื่อแล้วนะครับอันนี้เหมือนคุ้นแฮะนะครับทั้งมีคำว่าสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นปฏิญญาสากลด้วยนะครับอันนี้นะครับสัก 70-80% ละนะครับมาอยู่ที่คอควายนะครับข้ององูนะครับบอกว่าเป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองค.ศ. 1966แล้วก็ข้อจอจานเป็นไงฮะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมค.ศ. 1966ซึ่งก็ปรากฏในหนังสือปรากฏในคำบรรยายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็มีแนวโน้มเล็งๆข้อไหนฮะข้อคอควายไว้ก่อนนะเราลองมาดูเฉลยสิครับว่าเป็นยังไงฮะเฉลยก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับก็คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับที่ปรากฏขึ้นในปี1948ถือเป็นที่มาอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับส่วนข้ององูแล้วก็จอจานเนี่ยนะครับแม้มีความสำคัญในการเติมเนื้อหนังเลือดเนื้อนะครับให้กับสิทธิมนุษยชนแต่ว่าก็เกิดขึ้นภายหลังจากปฏิญญาสากลนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของแนวตอบนะครับกิจกรรมแนวคำถามนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองคิดลองวิเคราะห์ด้วยตนเองนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะตอบได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากแต่อย่างใดเช่นเดียวกับข้อสอบนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นนะครับ
สาระสำคัญนะครับแล้วก็เป็นแนวถามแล้วก็แนวทางในการที่จะลองตอบนะครับซึ่งปรากฏทั้งในกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลองทำเองก็ดีนะครับแล้วก็จะปรากฏในข้อสอบที่นักศึกษาจะต้องสอบด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคำบรรยายในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับ